แต่ละคำเนี่ยเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งไม่ง่ายเพราะว่าไม่คุ้นหูไม่คุ้นเคยมานานมากในสังสารวัฏแต่ว่าพอได้ยินแล้วสติไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าขณะนี้ค่ะเพราะกำลังระลึกในสิ่งที่ได้ฟังและในแต่ละคำที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นอาศัยสติก็ทำให้สามารถเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะได้ยินก็จริงนะคะแต่ขณะนั้นไม่มีสติก็ไม่ได้เข้าใจเลยคำที่ได้ยินพูดไปแล้วก็แค่ได้ยินแต่ว่าไม่ได้เข้าใจแต่ว่าถ้ามีสติเกิดในขณะนั้นและก็ฟังเข้าใจแต่ละคำค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดมากเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดสติเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่ามีในชีวิตประจำวันแต่ถ้าขาดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะซึ่งมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาแม้แต่ในขณะนี้สติก็เกิดและดับแต่ก็ยังไม่รู้จักสติเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินคำว่าสติได้ยินคำแต่ตัวจริงมีค่ะกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการรู้จักลักษณะของสติจริงๆก็ต้องเพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นสติขั้นฟังเนี่ยยังไม่ใช่สัมมาสติเพราะเหตุว่าถ้าเป็นสัมมาสติต้องเกิดกับปัญญาที่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นสัมมาสติแต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะก็มีแค่สติขั้นฐานขั้นศีลขั้นเข้าใจธรรมะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เกิดพร้อมกับปัญญาที่สามารถเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจากสติขั้นต่างๆก็จะถึงสัมมาสติในมรรคมีองค์8ซึ่งก็ต้องฟังเพื่อละความไม่รู้และความเข้าใจผิดกำลังขับรถมีสติไหมคะต้องคิดต้องไตร่ตรองไม่ใช่ว่าพูดง่ายๆต้องมีสติในขณะที่ขับรถแต่ไม่รู้จักว่าสติคืออะไรสติของชาวบ้านแต่ว่าไม่ใช่สติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อแสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดและหลากหลายมากเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทในพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงหนทางที่ละเอียดลึกซึ้งที่สามารถที่จะรู้ความจริงของแต่ละสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมดาไม่ใช่การตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ตัวจริงๆของธรรมะเช่นสติเนี่ยมีจริงๆเวลานี้นะคะที่กำลังฟังและเข้าใจมีสติแต่ไม่มีใครรู้จักสติขณะที่กำลังทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดีงามการช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เพราะสติแต่ก็ไม่มีใครรู้จักสติเป็นเราทั้งหมดที่กำลังทำเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะละเอียดอย่างยิ่งแต่ละหนึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครรู้จนกว่าจะค่อยๆฟังแต่ละคำแล้วก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกต้องให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ใครสักคนนะคะไม่ใช่อะไรสักอย่างแต่เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะทุกสิ่งที่ปรากฏลวงพูดถึงสติก็ไม่ได้ปรากฏพูดถึงเห็นกำลังเห็นแท้ๆแต่ก็เป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นตัวเห็นสภาพเห็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นต้องมีแน่ๆแต่ว่ากว่าจะถึงระดับสติปัฏฐานก็จะต้องอาศัยสติขั้นฟังเพื่อละความไม่รู้ทั้งหมดหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อละความไม่รู้ที่สะสมมานานมากเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่ตรงก็คือว่าทั้งหมดที่มีไม่ว่าที่ไหนก็ตามยังไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรู้ว่านะคะพระองค์ตรัสรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆเนี่ยหลากหลายมากเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับนี่ก็ต้องอาศัยปัญญาถ้าจะถึงระดับนั้นก็พร้อมด้วยสัมมาสติ
ซึ่งยังไม่ถึงค่ะจนกว่าจะฟังแล้วก็เข้าใจอย่างมั่นคงซะก่อนนะคะว่าไม่มีตัวเราที่จะไปทำอะไรได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีใครทำแต่มีเห็นละมีได้ยินแล้วมีคิดแล้วมีทุกอย่างแล้วนะคะตามเหตุตามปัจจัยนี่คือเริ่มจะรู้ว่าแม้เห็นก็ไม่ใช่สติและสติอยู่ไหนแล้วค่ะมีก็ไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้น

0: ชนตเถระคาถาว่าด้วยคาถาของพระเชนตเถระจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่7กรกฎาคม2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะคือเชนตคาถาเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยคาถาของพระเชนตเถระนะคะเชนตเถระคาถาว่าด้วยคาถาของพระเชนตเถระได้ยินว่าพระเชนตเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าการบวชกระทำได้ยากแท้การอยู่ครองเรือนก็ยากแท้ธรรมะเป็นของลึกการหาทรัพย์เป็นของยากการเลี้ยงชีพของเราด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ก็เป็นของยากควรคิดถึงอนิจจตาเนืองเนืองอัตถกถาเชนตเถระคาถาเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรแม้พระเถระนี้ก็เป็นผู้มีอธิการอันทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆเกิดเป็นเทพบุตรในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิกขีวันหนึ่งเขาเห็นพระศาสดามีจิตเลื่อมใสแล้วได้ทำการบูชาด้วยดอกฟักทิพย์ด้วยบุญกรรมนั้นเขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโอรสของพระเจ้ามันดาริกราชพระองค์หนึ่งในเชนตคามแคว้นมคตในพุทธุปาฐกาลนี้ได้มีพระนามว่าเชนตะท้าวเธอบรรลุนิติภาวะแล้วอันเหตุสมบัติตักเตือนอยู่แต่ในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์ทีเดียวเป็นผู้มีพระทัยน้อมไปในบัพปชาแล้วทรงพระดำริใหม่ว่าขึ้นชื่อว่าบัพปชาเป็นของทำได้ยากแม้เรือนก็อยู่ครองลำบากธรรมวินัยก็เป็นของลึกซึ้งและโภคสมบัติก็ประสบได้โดยยากเราพึงทำอย่างไรดีหนอดังนี้ก็พระองค์เป็นผู้มากไปด้วยความคิดคำนึงอย่างนี้เที่ยวไปวันหนึ่งไปสู่สำนักของพระศาสดาฟังธรรมะแล้วจำเดิมแต่เวลาที่ทรงสดับธรรมะแล้วก็กลับเป็นผู้มีความยินดีอย่างยิ่งในบัพปชาบวชในสำนักพระศาสดาเรียนกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนากระทำให้แจ้งพระอรหัตตผลแล้วด้วยสุขขาปฏิปทาคิปปาภิญญาการปฏิบัติสะดวกและตรัสรู้ได้ง่ายสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าเราเป็นเทพบุตรได้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกพระนามว่าสิกขีได้ถือดอกฟักทิพย์ไปบูชาพระพุทธเจ้าในกัปที่31แต่พัทรกัปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาและในกัปที่9แห่งพัทรกัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าสัตตุตมะสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการมีผลมากเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วข้อความละคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำสำเร็จแล้วดังนี้ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วเมื่อพิจารณาดูข้อปฏิบัติของตนก็เกิดความโสมนัสว่าเราไม่สามารถจะตัดวิตกอันบังเกิดขึ้นแก่เราแต่ตอนแรกได้หนอดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงอาการที่วิตกเกิดขึ้นและความที่ตนตัดวิตกนั้นได้โดยชอบนั่นแหละจึงได้กล่าวคาถาว่าการบวชทำได้ยากแท้การอยู่ครองเรือนก็ลำบากธรรมะเป็นของลึกการหาทรัพย์เป็นของยากการเลี้ยงชีพของเราด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ก็เป็นของยากควรคิดถึงอนิจจตาเนืองๆดังนี้
2: บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทุบปรับพัชชังความว่าการเว้นทั่วชื่อว่าทำได้ยากเพราะการสละกองโภคสมบัติและความห้อมล้อมของหมู่ญาติน้อยก็ตามมากก็ตามแล้วบวชถวายชีวิตในพระศาสนานี้ชื่อว่ายากเพราะกระทำได้ยากคือการบรรพชาทำได้โดยยากเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทุบปรับพัชชังการบวชทำได้ยากที่พักอาศัยชื่อว่าเรือนชื่อว่าอยู่ครองได้ยากคือเรือนชื่อว่าอยู่ยากคือปกครองลำบากโดยกระทำอธิบายว่าเพราะราชกิจอันพระราชาจะต้องทรงปฏิบัติก็ดีอิสระกิจอันอิสระชนต้องกระทำก็ดีคหปฏิกิจอันคฤหบดีต้องจัดแจงก็ดีผู้อยู่ครองเรือนต้องกระทำทั้งนั้นทั้งบริวารชนและสมณพราหมณ์ผู้อยู่ครองเรือนก็ต้องสงเคราะห์ก็เมื่อมัวกระทำกิจที่ต้องบำเพ็ญนั้นๆอยู่การอยู่ครองเรือนจึงทำให้เต็มได้ยากเหมือนหม้อน้ำที่ทะลุและเหมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเรือนเหล่านี้จึงชื่อว่ายากที่จะอยู่ยากที่จะครอบครองคือกระทำได้โดยยากบัพพชาพึงดำรงในภายหลังธรรมะเป็นของลึกคือบัพพชามีสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งนั้นได้แก่ปฏิเวทสัทธรรมอันผู้บวชแล้วพึงบรรลุเป็นของลึกคือเห็นได้ยากเพราะเป็นอารมณ์ของญาณะที่ลึกซึ้งได้แก่แทงตลอดได้ยากเพราะเป็นของแทงตลอดได้โดยยากโดยความที่พระธรรมเป็นของลึกซึ้งที่เป็นที่อยู่อาศัยชื่อว่าเรือนโภคะทั้งหลายแสวงหาได้โดยยากผู้อยู่ครอบครองเรือนเว้นจากโภคะเหล่าใดไม่สามารถจะอยู่ครองเรือนได้โภคะเหล่านั้นชื่อว่าแสวงหาได้ยากเพราะความเป็นโภคะที่แสวงหาได้โดยยากคือลำบากเมื่อเป็นเช่นนั้นการละคฤหัสถ์และบวชนั่นแหละชื่อว่าพึงดำรงในภายหลังการเลี้ยงชีพของพวกเราทั้งหลายด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ในพระธรรมวินัยนี้เป็นของยากแม้อย่างนี้คือการครองชีพได้แก่ความเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหลายในพระพุทธศาสนานี้ด้วยปัจจัยตามมีตามได้คือตามที่ได้มาเป็นของยากคือลำบากคือว่าการเลี้ยงชีวิตของพวกเราทั้งหลายชื่อว่ายากคือลำบากเพราะต้องยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัยตามมีตามได้ในเรือนของคฤหัสถ์ทั้งหลายเพราะความที่เขานั้นอยู่กันอย่างลำบากทั้งโภคะทั้งหลายก็หาได้ยากถามว่าในข้อนั้นควรทำอย่างไรตอบว่าความคิดว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นนิจมีธรรมชาติอันเป็นไปในภูมิสามชื่อว่าเป็นของไม่เที่ยงตลอดวันทั้งสิ้นและก่อนรัตติกาลและหลังรัตติกาลต่อแต่นั้นก็ควรคิดว่าชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะมีเบื้องต้นและที่สุดและเพราะเป็นไปชั่วขณะเพราะฉะนั้นการคิดและการพิจารณาว่าไม่เที่ยงจึงสมควรแล้วเมื่อการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงสำเร็จแล้วการพิจารณาโดยลักษณะนอกนี้ย่อมสำเร็จโดยง่ายทีเดียวเพราะเหตุนั้นในคาถานี้ท่านจึงกล่าวไว้แต่อนิจจานุปัสสนาอย่างเดียวเพราะอนิจจลักษณะกินความถึงทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะและเพราะศาสนิกชนกำหนดถือเอาได้โดยสะดวกสมดังที่ตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาบ้างว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาบ้างว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาบ้างและพระเถระเมื่อข่มกิเลสที่เกิดขึ้นไปมาด้วยสามารถแห่งธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันได้อย่างนี้แล้วเริ่มปรารภวิปัสสนาโดยมีอนิจจตาเป็นสำคัญแล้วแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จกิจแล้วในบัดนั้นด้วยบทว่าส ตะธรรมะนิจตังนี้สมดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าอัตโนปฏิปัตติงพระเถระพิจารณาอยู่ซึ่งข้อปฏิบัติของตนดังนี้เป็นอาทิคำเป็นคาถานี่แหละได้เป็นการพยากรณ์พระอรหัตผลของพระเถระจบอัจฉริยะเชนตเถระคาถาเชิญคุณอนุพงศ์
3: ครับก็เป็นชีวิตของพระเถระรูปหนึ่งนะครับซึ่งข้อความที่ท่านกล่าวมานะครับที่เป็นคาถาของท่านพระเชนตะนะครับแม้จะสั้นๆที่ว่าการบวชกระทำได้ยากแท้การอยู่ครองเรือนก็ยากแท้ธรรมะเป็นของลึกการหาทรัพย์เป็นของยากการเลี้ยงชีพของเราด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ก็เป็นของยากควรคิดถึงอนิจจตาเนืองๆก็สั้นๆนะครับ 3-4 บรรทัดแต่จริงๆเนี่ยเป็นการประมวลเอาการสะสมของท่านเนี่ยนะครับนานมากเลยเฉพาะกับที่ท่านได้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีนี่ก็กับที่31ย้อนไปจากกับเนี้ยนะครับแล้วท่านจะได้สะสมบารมีกุศลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพระอรหันต์นะในชาติสุดท้ายในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เพราะนั้นข้อความที่ท่านกล่าวมาเนี่ยครับก็เป็นชีวิตการสะสมของท่านปัญญาของท่านที่สะสมมาท่านจึงกล่าวคาถาที่มีความลึกซึ้งแต่เมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยครับเราก็เข้าใจได้ตามระดับปัญญาของเราอย่างเช่นที่ท่านกล่าวว่าการบวชทำได้ยากแท้ก็เป็นความจริงนะครับว่าและเป็นความต่างกันของชีวิตของบรรพชิตที่ท่านบวชเนี่ยนะครับยากเหลือเกินที่จะสละอาคารบ้านเรือนวงศาคณาญาติทรัพย์สมบัติลองเทียบจิตใจของเราในขณะนี้นะครับจะสละทรัพย์ถ้าให้ใครเนี่ยง่ายไหมถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีจิตที่จะสละจริงๆนะครับจะสละสิ่งของนะครับหรือว่าวงศาคณาญาติบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้มีสิ่งใดไม่ติดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเป็นผู้ที่ออกบวชนะครับละทิ้งคารวาสวิสัยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นความติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างของคฤหัสถ์เนี่ยมากมายบรรพชิตเนี่ยฮะต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษจริงๆแล้วละการติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงจะบวชเพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายเลยนะครับแล้วก็มาพิจารณาชีวิตของคฤหัสถ์อย่างเราบ้างก็ไม่ใช่ว่าสบายถ้าว่าบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยยากก็อยู่เป็นคฤหัสถ์ไปก็ดูว่าจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วก็ท่านก็กล่าวเหมือนกันนะครับว่าการอยู่ครองเรือนก็ลำบากคือเป็นคฤหัสถ์เนี่ยฮะซึ่งเราก็จะเห็นจริงตามนั้นว่าต้องมีการทำมาหากินมีการกระทำหน้าที่ตามฐานะต่างๆอย่างท่านพระเชนตะเนี่ยนะครับท่านเกิดมาในวรรณะกษัตริย์ท่านก็ต้องมีกิจภาระที่ท่านจะต้องทำในฐานะผู้ที่จะเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับที่จะต้องปฏิบัติราชกิจต่างๆสำหรับเรานะครับก็ต้องมีการปฏิบัติภาระหน้าที่ต่างๆและหน้าที่กิจการงานเหล่านี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่จบนะครับเหมือนกับหม้อน้ำที่ทะลุก็คงเห็นจริงนะครับทำเรื่องโน้นเสร็จเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ต่อขยายไปเรื่อยๆนะครับไม่จบไม่สิ้นเหมือนมหาสมุทรที่โถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มงานก็มาเรื่อยๆลองรับงานไปเรื่อยๆสิครับเดี๋ยวก็มีงานมาเพราะนั้นก็ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีที่เราทำเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ละทิ้งตรงนี้ไปถ้าไม่พร้อมที่จะไปเป็นบรรพชิตแล้วก็ไม่ผู้ที่สะสมมาเห็นโทษจริงๆเพราะนั้นก็ลำบากนะการหาทรัพย์นะฮะก็ไม่ใช่ง่ายการหาทรัพย์ของคฤหัสถ์เนี่ยนะครับก็หามาได้โดยยากโดยประการต่างๆก็ดูว่าจะสบายถ้าเป็นบรรพชิตก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หาทรัพย์ใช่ไหมครับแต่ผู้ที่มันเป็นบรรพชิตท่านก็แสดงว่าการเลี้ยงชีพของเราคือของภิกษุเนี่ยครับด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ก็เป็นของยาก พราะว่าผู้ที่เป็นบรรพชิตจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อละการติดในอาคารบ้านเรือนแล้วนะครับก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ตามเรือนของคารวาสทั้งหลายซึ่งคารวาสทั้งหลายเนี่ยฮะก็ดังที่กล่าวแล้วว่ากว่าจะหาทรัพย์มาก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยภิกษุเนี่ยครับก็แล้วแต่จะได้หรือไม่ได้ยิ่งยากกว่าอีกนะครับอันนั้นคือโดยความเป็นภิกษุจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบวชก็ยากอยู่เป็นคารวาสก็ยากเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับและจะทำอย่างไรดีนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเถระเนี่ยท่านครุ่นคิดถึงสิ่งนี้มานะครับแต่เมื่อท่านได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมะเนี่ยท่านก็รู้ว่าหนทางเดียวนะครับก็คือการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พิจารณาถึงความไม่เที่ยงซึ่งก็รวมถึงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะจากการที่ท่านประจักษ์ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับท่านจึงกล่าวว่าธรรมะเป็นของลึกธรรมะเป็นของลึกนี่ก็คือการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงสิ่งนั้นได้แก่ปฏิเวทสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมก็คือการแทงตลอดนะครับแล้วก็การรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะเป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆและสูงสุดก็คือการประจักษ์แจ้งลักษณะของโลกุตระธรรมคือพระนิพพานนะครับซึ่งธรรมะเป็นของลึกเนี่ยแม้โลกิยธรรมขณะนี้ก็เป็นของลึกสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญานะครับที่ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เพียงเกิดแล้วดับเนี่ยก็ยังไม่รู้นี่ก็ลึกแล้วนะฮะโลกิยธรรมก็คือนามธรรมรูปธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ก็เป็นของลึกถูกโลกของบัญญัติเนี่ยปิดบังไว้นะครับเพราะอวิชชาหนาแน่นมากแต่ผู้ที่มีปัญญารู้สภาพธรรมะที่มีในขณะนี้นะครับจนกว่าจะรู้ลักษณะของพระนิพพานเนี่ยซึ่งเป็นโลกุตระธรรมนะฮะด้วยโลกุตระปัญญาโลกุตระมรรคต่างๆนะครับพระนั้นพระสูตรนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาธรรมะที่ลึกซึ้งมากเป็นปัญญาของพระเถระนะครับที่ท่านสะสมมานานแล้วเมื่อท่านรู้แจ้งความเป็นจริงท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็กล่าวคาถานี้ซึ่งก็เป็นความลึกซึ้งแล้วความเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่แต่ว่าปรากฏสำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญาถึงขั้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจสภาพธรรมะได้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างที่เตือนเราเนี่ยนะครับคือถ้าเราอ่านพระสูตรแล้วเนี่ยเราจะคิดแบบวิธีของเราวิธีคิดของเราเช่นบอกว่าควรคิดว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นนิจเนี่ยเราก็คิดว่าให้คิดให้นึกเอานะฮะว่าไม่เที่ยงสิ่งโน้นไม่เที่ยงสิ่งนี้ไม่เที่ยงแต่ความจริงแล้วเนี่ยการศึกษาของบุคคลสมัยนี้ของเราอย่างเราเนี่ยนะครับเราอาจจะคิดว่าเป็นการให้คิดให้นึกต้องทำก็คือเป็นการศึกษาด้วยตัวตนแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นการที่สังขารขันธ์ที่เป็นกุศลลักขันธ์ของท่านเนี่ยพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยสภาพธรรมะที่ท่านปรุงแต่งมาที่จะคิดอย่างนั้นแล้วก็มีการเจริญขึ้นของปัญญาเห็นประโยชน์ของการที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเป็นของยากทั้งนั้นเพราะว่าตราบใดยังออกจากสังสารวัฏ

0: ช่วยกันคนละหลายๆในยะนะครับก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ
1: ในพระสูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าบูชาเป็นดอกฝักทิพย์นะฮะแล้วทำไมถึงมีอานิสงส์มากเหลือเกินจนกระทั่งไม่รู้จักทุกขติเลยกราบเรียนอาจารย
2: ์ต้องมีผลแน่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคง
2: ยังไม่รู้ว่าผลมี
1: แต่นี่เขาเขียนไว้บอกว่าไม่รู้จักทุกขติเลยแสดงว่าต้องมีความสำคัญอะไรมากมายมากเลย
2: ผลมีแน่แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
2: เมื่อไหร่มีเมื่อนั้นรู
1: ้เมื่อไหร่มีเมื่อนั้นรู้
2: ค่ะแต่เวลานี้รู้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
2: ค่ะแต่ให้ทราบว่านะคะเมื่อ31กับถอยจากภัทรกับและเราก็กำลังบูชาดอกไม้ในภัทรกับคือกับนี้นะคะจะทราบไหมคะว่าเราจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่กว่าปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้เพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะแม้แต่ในครั้งโน้นที่ท่านพระเชนตะเนี่ยไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นเทพบุตรหรือว่าจะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันจนกระทั่งทำให้ท่านได้กล่าวคาถาที่แสดงให้เห็นถึงการบวชกับการดำรงเพศคฤหัสถ์ว่ายากจริงๆการที่จะมีชีวิตอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะไม่ง่ายเลยนะคะแต่ว่ากว่าจะรู้ตามความเป็นจริงได้เพราะใครก็พูดตามท่านได้เมื่อกี้นี้เราก็อ่านมาแล้วแต่ว่าเราสามารถเข้าใจได้แค่ไหนอย่างชีวิตของบรรพชิตเนี่ยนะคะปวัชชะหรือบัพพชาเนี่ยเว้นทั่วยากแล้วใช่ไหมคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเว้นอะไรหรือยังไม่ได้เว้นเวลาที่โลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอกุศลเกิดไม่ได้เว้นอะไรเลยมีแต่อวิชชามากแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ขณะนี้กำลังฟังธรรมะแล้วก็มีกุศลจิตที่บูชาด้วยนะคะบูชาด้วยดอกไม้และแต่ละคำที่เป็นคำจริงที่กล่าวถึงธรรมะเป็นการบูชาด้วยเพราะฉะนั้นบูชาด้วยคำจริงด้วยการเข้าใจพระธรรมที่ได้ทรงแสดงเพื่อที่ว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะได้บูชาสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะรู้ได้ด้วยปัญญาซึ่งเกิดจากคำเทศนาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะอย่างคำที่ว่าเมื่อกุศลเกิดแล้วเนี่ยให้ผลและเราจะต้องไปคอยไหมคะว่าอีก31กับเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นใครเหมือนอย่างท่านผู้นี้นะคะท่านกล่าวถึงอดีตของท่านครั้งโน้นแต่ว่ากรรมใดๆก็ตามก็ต้องให้ผลแต่ว่าถึงจะอยากรู้จะรู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้แต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อการฟังพระธรรมเป็นการบูชาพระองค์ด้วยนะคะเป็นการบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดด้วยการศึกษาให้เข้าใจและกล่าวคำจริงพูดเรื่องจริงและก็พิจารณาให้เข้าใจความจริง
3: เรียนถามอาจารย์นพนะคะในนี้ว่าท่านเป็นพระเถระแต่ท่านรู้ว่าปัญหาการครองเรือนเป็นยังไงการหาทรัพย์ท่านรู้เป็นยังไงการเลี้ยงชีพโดยปัจจัยสี่อันนี้ก็เรื่องของเป็นพระเถระแล้วนี่อยากให้อาจารย์อนุขยายการบวชยากแท้เนี่ยท่านรู้แน่การครองเรือนก็ลำบากอันนี้สองอันนี้ท่านจะมุ่งทางโลกหรือทางธรรม
0: ครับจริงๆท่านคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับว่าการบวชก็เป็นของยากการครองเรือนก็เป็นของยากเนี่ยท่านคิดมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชนะครับที่ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้ามันดาลิกราชเนี่ยนะครับท่านก็คิดถึงสิ่งนี้มาแล้วนะครับเมื่อท่านเริ่มโตแล้วนะครับที่ว่าบรรลุวัยอันสมควรแล้วเนี่ยแต่ก็ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยท่านก็มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชานะครับแล้วก็มีพระดำริอยู่ตลอดเวลาว่าการบวชเนี่ยฮะก็เป็นของยากการครองเรือนก็เป็นของลำบากสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะที่ท่านคิดคำนึงมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชและเมื่อท่านบวชแล้วนะครับนะฮะนั่นคือความคิดก่อนที่ท่านบวชแต่เมื่อท่านได้ฟังธรรมได้บวชได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านกล่าวคาถาเหมือนกับข้อความอย่างเดียวกันเนี่ยแต่ความลึกซึ้งความกระจ่างของปัญญาเนี่ยต้องต่างจากแต่ว่าก็ใช่นะครับที่อาจารย์สุรีบอกว่าการคิดของแต่ละคนเนี่ยต่างกันคนที่คิดไปในทางกิเลสก็คิดไปทางกิเลสแต่คนที่คิดไปแม้ไปในทางกิเลสก็ยังต่างกันบางคนคิดไปในการฆ่าบางคนคิดไปในการลักทรัพย์บางคนคิดไปในการประพฤติ

0: ผิดในกามนะครับหรือบางคนก็คิดไปว่าจะพูดโกหกหลอกลวงเขายังไงดีอันนี้คือไปในทางทุจริตที่เห็นชัดๆเนี่ยก็ยังต่างกันชัดได้ผู้ที่สะสมกุศลสะสมบารมีมานะครับท่านก็คิดไปในทางธรรมะเหมือนกันตรงที่ท่านคิดไปในทางธรรมะเป็นไปเพื่อที่จะรู้ความจริงที่จะดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆแต่ว่าการต่างของอุปนิสัยที่จะคิดแตกต่างกันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นคาถาของพระเถระแต่ละรูปเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นในทางธรรมะนะครับแล้วก็เป็นไปในการที่จะรู้สภาพธรรมะที่เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระเป็นพระอรหันต์เสมอกันก็จริงแต่ความคิดของท่านก็แตกต่างไปซึ่งเราก็ทราบจากคาถาที่ท่านกล่าวหลากหลายไปสำหรับพระเถระหรือพระเถรีแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยนะครับทีนี้ในประเด็นที่ว่าการหาทรัพย์นะฮะการครองเรือนเนี่ยครับก็เป็นของยากเพราะว่าการบวชเนี่ยก็รู้ว่าต้องยากนะครับที่จะละทิ้งอาคารบ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างไปทำไมเราถึงไม่เห็นนะครับว่าการครองเรือนเนี่ยเป็นของยากเรารู้สึกว่าเราพอใจที่จะอยู่อย่างนี้ที่จะเป็นไปอย่างนี้ที่ว่าเรือนชื่อว่าอยู่ยากเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่จะเห็นโทษของการที่ตั้งแต่เบื้องต้นนะฮะที่จะต้องมีภาระหน้าที่ต่างๆที่ไม่มีวันจบสิ้นเต็มไปด้วยกิเลสประการต่างๆโลภะเนี่ยก็เป็นทั้งอาจารย์ทั้งศิษย์นะครับที่จะให้เป็นไปในการแสวงหากามแสวงหาภพแสวงหาความเห็นผิดอย่างไม่รู้จะจบสิ้นเนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะรู้จริงๆว่าเรือนเนี่ยอยู่ได้ยากนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่จะเห็นโทษของการที่เพียงเกิดมาแล้วก็แสวงหาไม่รู้จักจบภาระหน้าที่นะที่ทำไปด้วยความรับผิดชอบบ้างนะครับในทั้งส่วนที่เป็นกุศลก็มีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับนะครับเป็นโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นเลยที่เป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นทำเท่าไหร่ก็ไม่จบนะฮะมีญาติพี่น้องครอบครัวบุตรภรรยานะครับสัตว์เลี้ยงในต่างๆเนี่ยก็ทำไปเหมือนภารกิจเนี่ยฮะโถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเหมือนมหาสมุทรเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเหมือนหม้อน้ำที่รั่วที่ท่านเปรียบเทียบเนี่ยจากปัญญาที่ท่านรู้แล้วเข้าใจกิเลสของความที่อยู่ในสถานภาพที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเพราะนั้นท่านรู้เพราะนั้นที่เราเนี่ยบางคนเขาไม่เห็นแล้วเขาบอกไม่เห็นทุกข์เลยพวกที่มาศึกษาธรรมะนี่คือพวกที่คงจะมีปัญหาหรือทุกข์อะไรมาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นโทษเมื่อไม่เห็นโทษเขาไม่เห็นหรอกครับว่าการครองเรือนเป็นของยากก็สบายดีมีเงินมีอะไรแต่ว่าถ้าจะเห็นจริงๆนะคือต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นตั้งแต่ขั้นนี้จนกระทั่งรู้ว่าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเนี่ยก็มีสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นชีวิตนะฮะเกิดมาเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามเนี่ยเมื่อยังมีอัตภาพนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติอัตภาพนี้มีการทำมาหากินสำหรับคฤหัสถ์มีการเลี้ยงชีพตามสมณวิสัยนะครับสำหรับบรรพชิตเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายคฤหัสถ์หาทรัพย์มาก็ยากบรรพชิตเป็นภิกษุผู้ขอเนี่ยครับก็ตามมีตามได้ยิ่งยากใหญ่เพราะว่าคฤหัสถ์เขาหามายากอยู่แล้วเขาจะให้หรือไม่ให้ใช่ไหมครับอันนั้นคือที่เป็นบรรพชิตจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดขณะใดกาละใดเนี่ยสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นะฮะควรที่จะรู้ตามความเป็นจริงท่านจึงแสดงว่าควรพิจารณาถึงอนิจจตาเนืองๆคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาพธรรมะ
1: ค่ะการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดตามลำดับเช่นเรื่องการบวชเนี่ยถ้าเราจะไม่คิดถึงคำนี้ในเพศของบรรพชิตนะคะแต่หมายความว่าเป็นการเว้นทั่ว แล้วมีใครล่ะคะที่คิดที่จะเว้นทั่วในขณะนี้คือเว้นอกุศลทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นการบวชก็คือว่าผู้ที่เห็นโทษของชีวิตคฤหัสถ์รู้ว่ายากนะคะถึงแม้ว่าจะมีการฟังธรรมะการที่จะเข้าใจธรรมะตามปกติในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่อบรมนะคะต่างกับผู้ที่เว้นแล้วจากชีวิตของคฤหัสถ์อันนี้ก็ตามอัธยาศัยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเว้นยากหมดไม่ว่าจะเป็นในเพศของคฤหัสถ์หรือว่าในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าถ้าเราศึกษาธรรมะและเราพิจารณาจริงๆเนี่ยความเข้าใจของเราเนี่ยก็จะเข้าใจความหมายของคำว่ายากคือการเว้นยากไม่ว่าจะเป็นในเพศของคฤหัสถ์หรือในเพศของบรรพชิตนะคะและสำหรับการที่แต่ละคนเกิดมาแล้วเนี่ยที่จะต้องเป็นไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าผู้ครองเรือนยากเรือนจริงๆเนี่ยคืออะไรคะลองคิดนะคะเรือนจริงๆเนี่ยเป็นบ้านที่เราอยู่หรือว่าเป็นอะไรโดยทั่วไปเราก็เข้าใจว่าหมายความถึงบ้านเรือนซึ่งทุกคนต้องอาศัยแม้แต่พระภิกษุท่านก็มีกุฏิหรือว่ามีต้นไม้ป่าซอกเขาพวกนี้เป็นที่อาศัยนะคะแต่เรือนจริงๆเนี่ยค่ะคือสังสารวัฏเกิดมาแล้วนะคะนายช่างผู้สร้างเรือนคือผู้ที่ช่างสังสารวัฏขันห้าถ้าไม่มีขันห้าเนี่ยจะลำบากไหมไม่ว่าจะเป็นในเพศไหนเพราะฉะนั้นลึกลงไปก็คือว่าไม่ใช่เพียงแต่ความยากลำบากของการที่จะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตนะคะแต่ยากลำบากเมื่อมีขันและความยากลำบากของขันเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพศถ้าขันนั้นเป็นเพศคฤหัสถ์จะยากลำบากอีกลักษณะหนึ่งนะคะในเรื่องของการที่จะต้องหาทรัพย์ในเรื่องใช้ทรัพย์ยิ่งเป็นผู้ที่มียศใหญ่ก็จะต้องมีบริวารมากมีเรื่องมากที่จะต้องบริหารหรือว่าที่จะต้องเป็นไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเกิดมาแล้วที่จะไม่ให้เป็นไปเนี่ยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทั้งสิ้นเกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็มีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีการคิดนึกจะห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ได้จะห้ามไม่ให้แต่ละชีวิตเนี่ยเป็นไปตามการสะสมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะเรือนคือขันธ์ 5ซึ่งเมื่อเกิดมีแล้วเนี่ยต้องเป็นไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นเช่นสะสมมาที่จะเป็นผู้ที่มักโกรธจะไปบอกเขาว่าอย่าโกรธก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าสะสมมาในการที่จะเป็นผู้ที่มีเมตตามีเหตุผลมีความเที่ยงธรรมมีความเข้าใจในเหตุผลก็จะไปเปลี่ยนบุคคลนั้นให้เห็นอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้แต่ทั้งหมดนะคะเมื่อยังเป็นขันห้าก็ยังเป็นเรื่องที่ยากเพราะเหตุว่าที่จะไม่ให้ขันห้าเป็นไปเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะแม้ว่าทุกคนอยากจะให้ขันธ์ 5เป็นไปในทางฝ่ายกุศลให้เบาบางจากภาระก็เป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคาถาของท่านพระเถระเนี่ยค่ะคนที่อ่านก็เข้าใจแบบปัญญาของคนที่อ่านนะคะเหมือนกับว่าคฤหัสถ์ก็มีบ้านมีเรือนแล้วก็อยู่ลำบากจะต้องแสวงหาโภคทรัพย์พระภิกษุท่านก็ยากลำบากเหมือนกันในเพศของท่านแต่จริงๆและยากลำบากที่สุดก็คือขันธ์ 5เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะมีการรู้ว่ากว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะถึงการดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์ได้ต้องเป็นเรื่องของปัญญาซึ่งสะสมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครอยากจะรู้สภาพธรรมะแต่เป็นเรื่องที่ขณะนี้สภาพธรรมะมีกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจถูกไม่เห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นขันธ์เป็นรูปขันธ์เป็นเวทนาขันธ์เป็นสัญญาขันธ์เป็นสังขารขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความเป็นไปที่จะต้องเป็นการอยู่ยากตลอดไปในสังสารวัฏ
2: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์และท่านวิทยากรนะคะในตอนสุดท้ายนะคะที่ว่าเรียนกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนากระทำให้แจ้งพระอรหัตผลแล้วด้วยสุขาปฏิปทาคิดปาปัญญาคือจะเรียนถามว่าเรียนกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ทราบว่าจะ ช่วยขยายความว่าเป็นยังไง
1: ค่ะก็ต้องเข้าใจแม้แต่คำว่ากรรมฐานคืออะไรถ้าไม่รู้จักกรรมฐานจะเรียนกรรมฐานหรือเปล่าคะขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเป็นกรรมฐานหรือเปล่าแต่ไม่รู้ถ้าปัญญารู้จะรู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเรากำลังฟังนะคะเรากำลังฟังเรื่องจริงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงเมื่อปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงก็ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆขณะนั้นที่รู้อย่างนั้นน่ะสิ่งที่ถูกรู้เป็นกรรมฐานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ชื่อที่เราจะไปแปลนะคะฐานะเป็นที่ตั้งของกรรมะคือการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำที่รู้ที่ตั้งนะคะก็คือว่ามีการเข้าใจถูกต้องในธรรมะที่เป็นที่ตั้งของการที่จะอบรมเจริญปัญญาให้มีความเห็นถูกไม่ฉะนั้นเราไปทำกรรมฐานอะไรเราเพียงแต่แปลแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นกรรมฐานหรือเปล่าเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดสติสัมปชัญญะรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งที่สติระลึกเพื่อปัญญาจะได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังกำลังเรียนกรรมฐานหรือเปล่าคะเรียนให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่ไปเรียนชื่อและบอกว่ากรรมฐานมีเท่าไหร่
3: สรุปก็คือถ้าตามความเข้าใจก็หมายถึงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏคือเข้าใจ
1: ค่ะเข้าใจขึ้น
3: เข้าใจ
1: ค
3: ่
1: ะจนกว่าจะถึงปฏิปัตติและจึงจะถึงปฏิเวทะได
3: ้คือก่อนเรียนเนี่ยคือเราไม่เคยเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อเรียนก็เข้าใจขั้นฟังขั้นปริยัติแล้วก็นำไปสู่ขั้นเข้าถึงให้เข้าใจก็คือสิ่งที่เราฟังตรงนี้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นกรรมฐานจะไปเรียนอะไรไหมคะจะไปหากรรมฐานมาเรียนหรือเปล่าแต่เป็นกรรมฐานเมื่อไหร่ต้องเริ่มจากการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัญญาที่เห็นถูกเข้าใจถูกว่าขณะนี้เป็นธรรมะขณะก่อนนะคะทั้งหมดดับไปแล้วค่ะอนิจจังแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาจะเห็นถูกก็คือว่าได้ฟังและเข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่ปรากฏและความเข้าใจระดับนี้นะคะก็คือปริยัติมีความเข้าใจที่มั่นคงและเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดจะรู้อื่นไม่ได้นอกจากรู้ลักษณะของสิ่งที่เป็นธรรมะแต่ก่อนนี้เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอนะคะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้แต่ว่าขณะใดที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ได้ฟังนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะและความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับจนกระทั่งสามารถที่จะแทงตลอดคือรู้ความจริงที่เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเกิดและดับไป
3: ขอเรียนอีกคำถามคือที่บอกว่าให้คิดแล้วก็พิจารณาอนิจจลักษณะซึ่งก็ทำให้รู้ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะด้วยนี่ในการคิดพิจารณาในที่นี้ก็หมายถึงปัญญาที่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั่นเอง
1: ค่ะสติมีหลายระดับนะคะถ้าเป็นสติปัฏฐานหมายความว่าเมื่อมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละทางสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเสียงที่กำลังปรากฏทางหูหรืออ่อนแข็งเย็นร้อนที่ปรากฏทางกายกำลังฟังเริ่มเข้าใจในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะต่อเมื่อใดมีความจำมั่นคงนะคะคือขณะนี้เองสติเกิดรู้ตรงลักษณะนั้นขณะนั้นนะคะก็จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปได้แต่จะเห็นได้นะคะว่าเพียงฟังเนี่ยขั้นฟังเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาลักษณะที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ส่วนเสียงเวลาปรากฏก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนี่คือขั้นเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเข้าใจความไม่เที่ยงต้องหมายความว่าในขณะที่กำลังรู้ลักษณะหนึ่งนะคะสิ่งนั้นหมดไปเร็วมากแม้ในขณะนี้เองค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเกิดดับอย่างเร็วของสภาพธรรมะแต่ปัญญาเนี่ยไม่ถึงการที่จะรู้ลักษณะที่ต่างกันของแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของแต่ละลักษณะไม่ได้จนกว่าเมื่อไหร่นะคะกำลังรู้ตรงลักษณะไหนลักษณะนั้นหมดมีลักษณะอื่นปรากฏขณะนี้ค่ะเห็นต้องหมดไปแล้วก็ได้ยินจึงได้ยินเสียงปรากฏต่อกันนี่คือปริยัติ ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะสติไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่ต่างกันของสิ่งที่ปรากฏทางตาและเสียงที่ปรากฏทางหูและสภาพคิดนึกซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจะมีการรู้ลักษณะแต่ลักษณะเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขณะนี้กำลังฟังเรื่องของสภาพธรรมะแต่ว่าลักษณะจริงๆนะคะปรากฏให้ไม่รู้เพราะเหตุว่าอวิชชาเกิดไม่ใช่ปัญญาเกิดแต่เมื่อไหร่ปัญญาเกิดเมื่อนั้นก็คือแทนที่จะเป็นอวิชชาความไม่รู้ก็เป็นความรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
3: อาจารย์คะนั่นแสดงว่าการที่จะเข้าถึงอวิชชาลักษณะเนี่ยก็คือต้องให้รู้สติปัฏฐานเกิดรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏก่อนปัญญาต้องเป็นทีละขั้น
1: ค่ะต้องมีความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้น31กับหรือกี่กับเราก็ไม่คิดถึงนะคะแต่ว่ารู้ว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนั้นและเมื่อไหร่ที่กำลังสะสมความเข้าใจถูกในชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็คือว่าเริ่มมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏมากน้อยแล้วแต่ไม่ใช่เราสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้แต่ว่าเป็นการสะสมความเห็นถูกหรือเปล่าในเมื่อขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏและมีโอกาสได้ยินได้ฟังความจริงของสิ่งที่ปรากฏนี่เป็นการสะสมความเห็นถูกจนกว่าจะสามารถประจักษ์แจ้งตามความจริงของสภาพธรรมะนั้นได
3: ้ถ้าจารย์คะถ้าอย่างนี้ในพระสูตรนี้บอกว่าบวชยากการครองเรือนก็ยากพอมาศึกษาพระธรรมะเพื่อให้เข้าถึงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ยิ่งยากใหญ่เลย
1: แน่นอนค่ะไม่มีอะไรยากกว่านี้ค่ะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏนะคะให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏมากน้อยแค่ไหนทั้งที่ได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะได้ยินทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมะเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่กว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เหมือนกับการสะสมทางฝ่ายอกุศลนะคะค่อยๆสะสมมาไม่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ค่อยๆคลายความสงสัยความไม่รู้จนกระทั่งประจักษ์ความจริงได้ก็ต้องนานค่ะ
3: คือจากพระสูตรเนี่ยพระเถระที่ท่านสะสมมาจนกระทั่งมาเป็นพระอรหันต์ในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยก็คือต้องนานมากเหมือนเรากำลังสะสมความที่เคยเข้าใจผิดมาก่อนแล้วเรามาฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ว่าความจริงคืออะไรเนี่ยเราก็เริ่มสะสมความเห็นที่ถูกก็จะเป็นให้เราได้ออกคือเหมือนกับว่าก็ไม่ต้องครองเรือนต่อไปคือไม่ต้องอยู่ในสังสารวัฏต่อไปในอันยาวมาก
1: เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงนะคะคนอื่นจะสรรเสริญเราสักเท่าไหร่ยังไงแต่ใครจะรู้มากกว่าตัวเองว่าขณะนี้ค่ะมีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นบ้างไหมระดับไหนและความเข้าใจจริงๆนะคะที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เป็นการเข้าใจสิ่งอื่นเลยนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วเมื่อกี้นี้ดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเป็นสาระที่จะทำให้ปัญญาเห็นถูกถ้าเรายังไปคิดถึงเรื่องอดีตเก่าๆหรือว่าพรุ่งนี้ซึ่งยังไม่มาถึงเลยขณะนั้นก็ไม่ใช่การที่เริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏค่อยๆเข้าใจความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆสิ่งอื่นนั้นหมดแล้วบ้างยังไม่มาถึงบ้าง
3: ถ้าอาจารย์คะดูเหมือนความเป็นอนัตตาเขาก็จะสะสมไปคิดถึงเรื่องอดีตกับอนาคตโดยไม่ยอมทั้งที่ฟังท่านอาจารย์มาก็พูดอยู่ทุกวันทุกวันว่าให้รู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอวิชชาเขาก็ยังไม่ยอมจะรู้ไปรู้แต่อดีตกับอนาคตอย่าง
1: นี้จริงๆธรรมะกำลังแสดงความเป็นอนัตตานะคะแต่ปัญญารู้ว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเท่านั้นอย่างเห็นเนี่ยก็เป็นอนัตตาเกิดแล้วไม่มีใครทำคิดนึกก็เป็นอนัตตาเห็นแล้วจะไม่ให้คิดก็ไม่ได้สุขเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาธรรมะเป็นความจริงที่ปรากฏความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่ใครจะบังคับได้แต่ปัญญาที่เพียงฟังเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะจริงๆของความเป็นอนัตตาได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะก็มีความตรงนะคะที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงการฟังเรื่องธรรมะแต่ธรรมะที่มีจริงก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้โดยการที่ว่าต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะแค่นี้ค่ะมั่นคงหรือยัง
3: ซึ่งจากพระสูตรเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าพระเถระที่จะบรรลุพระอรหันต์ตามที่ท่านบรรลุชาติเนี้ยเขาก็ต้องเริ่มจากการสะสมเหมือนที่พวกเรานั่งศึกษาว่าสภาพธรรมะจริงๆเขาเป็นยังไงแล้วเราเข้าใจผิดไม่รู้จริงๆอย่างไร
2: ค่ะแม้แต่การบูชาในสมัยโน้นนะคะก็เหมือนชีวิตประจำวันบูชาด้วยดอกไม้ก็เป็นชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่กาลนั้นจนกระทั่งมีศรัทธาเพิ่มขึ้นจากการที่ได้เข้าใจธรรมะ
4: เชิญพิจารณ์ค่ะ
5: อาจารย์ครับเขาถามว่าในเรือนของคารวาสทั้งหลายเพราะความที่เขาเหล่านั้นอยู่กันลำบากทั้งโภคะทั้งหลายก็หาได้ยากถามว่าในข้อนั้นควรจะทำอย่างไรตอบว่าควรคิดว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นนิจคือธรรมชาติอันเป็นไปในภูมิสามชื่อว่าเป็นของไม่เที่ยงตลอดวันทั้งสิ้นและก่อนรัตติกาลและหลังรัตติกาลอันนี้ครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเวลาหนึ่งเวลาใดนะคะแต่ว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเกิดขึ้นระดับไปไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังรัตติกาลก็เป็นอย่างนี้แต่นี่เป็นความคิดใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
2: ค่ะคิดถึงรัตติกาลก่อนหลังแต่ว่าสภาพธรรมะมีลืมแต่ไปคิดถึงรัตติกาลและก่อนและหลังรัตติกาลแต่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งแม้แต่จะไม่ใช้คำว่าเช้าสายบ่ายเย็นธรรมะก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่มีสภาพธรรมะเลยที่เกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะจะได้ยินได้ฟังอยู่เสมอเห็นก็ดับได้ยินก็ดับคิดนึกก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับเสียงก็ดับก็ได้ยินนะคะเป็นการสะสมการไม่ลืมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลืมง่ายเพราะไม่ได้สะสมมามากพอที่จะพิจารณาว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำที่ว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับก่อนและหลังรัตติกาลแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นขณะไหนก็ตามนะคะสภาพธรรมะเกิดและกำลังดับอยู่ขณะนี้ค่ะก่อนหรือหลังรัตติกาลเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นต้องไปคิดเลยไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งคิดอีกและนี่ก่อนรัตติกาลหรือว่าหลังรัตติกาลก็เป็นเรื่องสงสัยแต่ประโยชน์ก็คือว่าขณะนี้มีธรรมะนะคะซึ่งไม่ว่าจะขณะไหนก็ตามเป็นสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะลืมอีกหรือเปล่าว่าขณะนี้เห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะทุกอย่างขณะนี้ที่ปรากฏเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วนี่คือต้องฟังอีกไม่ทราบว่านานเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นการสะสมความเข้าใจซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจไม่ต้องไปพึงหวังที่จะประจักษ์การเกิดดับของอะไรทั้งสิ้นความเข้าใจต้องมั่นคงตามลำดับด้วยนะคะและปัญญาที่ได้สะสมมั่นคงขึ้นนะคะก็จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะตามลำดับขั้นเพิ่มขึ้นอีกได้
5: อาจารย์ครับแล้วคำว่าธรรมชาติอันเป็นไปในภูมิสามนี่คืออะไรครับอาจารย
2: ์ภูมิก็มีกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเวลานี้เราคิดถึงกามภูมินะคะทำไมถึงเป็นกามภูมิไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาบัญญัติเรียกว่าโลกนี้เป็นกามภูมิสวรรค์เป็นกามภูมิแต่เพราะเหตุว่าเวลาที่จิตเกิดนะคะแล้วก็มีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งหมดนี้เป็นกามนะคะสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปที่น่าพอใจทั้งตาหูจมูกลิ้นกายที่ใช้คำว่าน่าพอใจเนี่ยค่ะหมายความว่าเมื่อปรากฏแล้วไม่มีที่จะไม่มีความติดข้องไม่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี้นะคะก็มีความติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏเสียงที่ปรากฏก็มีความติดข้องในเสียงซึ่งด้วยความไม่รู้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏได้เมื่อจิตเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการที่มีความติดข้องแล้วก็เป็นภูมิที่ไม่ว่าจะตื่นหรือกี่วันกี่เดือนตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงใช้คำว่ากามภูมิเพราะฉะนั้นคำว่ากามภูมิก็มีความหมายว่าเป็นภูมิของจิตนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ มีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมากด้วยเต็มไปด้วยนะคะจิตที่ข้องเกี่ยวในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้จึงเป็นกามภูมิเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวโดยภูมิซึ่งเป็นที่เกิดก็คือสวรรค์6ชั้นนะคะก็เต็มไปด้วยกามมนุษย์1ก็เป็นไปด้วยกามซึ่งเป็นสุคติภูมิสำหรับอบายภูมิ4นะคะนรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายก็เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่เห็นโทษยังไม่หน่ายยังไม่เห็นว่าเป็นของชั่วคราวยังไม่เห็นว่าเพียงเห็นแล้วก็หมดละไม่ได้ยั่งยืนเลยนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งขณะนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือขณะนี้แล้วก็กำลังหมดไปอีกนะคะและจะเป็นอย่างนี้ตลอดเรื่อยไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นจึงเป็นกามภูมิซึ่งตราบใดที่ยังไม่หน่ายยังใช่ไหมคะยังไม่หน่ายยังพอใจก็จะไม่ไปสู่ภูมิอื่นซึ่งเป็นรูปประพรมภูมิและอรูปประพรมภูมิซึ่งเป็นผู้ที่เห็นโทษของกามนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อมีความติดข้องเป็นทุกข์เพราะกามไหมเป็นสุขเมื่อได้กามที่ดีๆคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีแต่เป็นทุกข์เมื่อไหร่เมื่อได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นโทษเลยนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวเนี่ยค่ะและมีความติดข้องเพราะความไม่รู้เนี่ยจะนำความทุกข์มาให้มากน้อยตามการติดข้องเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เห็นโทษนะคะก็ไม่มีทางที่จะจากกามภูมิไปสู่ภูมิอื่นได้เพราะว่าต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งสงบจากการติดข้องในกามเพียงชั่วคราวที่ฌานจิตคือความสงบของจิตเนี่ยถึงขั้นอัปปนาสมาธินะคะซึ่งไม่ง่ายเลยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่จะต้องเป็นไปได้ด้วยปัญญาด้วยแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
5: คำว่าการติดข้องเนี่ยครับเห็นในสิ่งที่พอใจหรือว่าเห็นในสิ่งที่ไม่พอใจถ้าอยู่ในกามภูมิเนี่ยความเป็นปุถุชนเนี่ยก็ติดข้องทั้งนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะอยากเห็นไหมคะ
5: อยากเห็นครับ
2: ค่ะยังไม่หมดการอยากเห็น
5: ก็คือหมายความว่าเราเห็นภาพที่ไม่ดีไม่งาม
2: ค่ะ
5: เราก็ติดข้องใช่ไหมครับ
2: เราอยากเห็นสิ่งอื่น
5: อ๋อแล้วก็กลายเป็นอ๋อ
2: ยังไงยังไงก็ต้องติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
5: ถ้าเกิดว่าอธิบายอย่างนี้มันก็คือจะเหมือนกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมครับ
2: ใช้คำที่ยากนะคะปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยต้องละเอียดกว่านี้ไม่ใช่เพียงขอยืมชื่อมาใช้ชั่วคราวนะคะแต่ต้องเป็นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเป็นพื้นฐานตามลำดับจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์แต่ละลักษณะนั้นน่ะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะไม่ข้ามไปเอายอดมาพูดโดยที่พื้นไม่มีเลยนะคะแต่เป็นการเข้าใจธรรมะและการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เข้าใจตัวหนังสือเลยนะคะนี่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมเป็นธรรมะที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยจะพ้นจากความจริงที่มีตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปติดในเรื่องราวนะคะแต่ต้องรู้ว่าตัวจริงของธรรมะเนี่ยเป็นอย่างนี้จึงได้ทรงแสดงความจริงนั้นโดยนัยยะต่างๆโดยประการทั้งปวงเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมะเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพื่อละคลายความไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเป็นศาสนาที่ผู้ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาไตรตรองมีความเข้าใจถูกเป็นเรื่องของปัญญาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความหมายที่ได้ทรงแสดงไว้ด้วยปัญญาที่ประจักษ์ความจริงตามลำดับขั้นอย่างในขณะนี้ค่ะถ้ากล่าวว่าธรรมะเป็นธาตุแค่ชื่อไม่ได้ประจักษ์ลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยค่ะที่ใช้คำว่าธรรมะเพราะลักษณะแท้ๆเนี่ยเป็นธาตุแต่ละชนิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยสิ่งที่ดับไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุนั้นเกิดขึ้น
6: เรียนถามท่านอาจารย์ครับข้อความกล่าวถึงเรื่องของ การอยู่ครองเรือนจึงทำให้เต็มได้ยากเหมือนหม้อน้ำที่ทะลุและเหมือนมหาสมุทรโดยในยะที่ท่านอาจารย์ช่วยไขปัญหาเพื่อให้เข้าใจว่าเรือนคือขันธ์ซึ่งถ้าเกิดเราอ่านเราก็จะคิดว่าชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์นี่ก็คือจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงโดยยากก็คิดแต่งานว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จล่วงแล้วก็ค่อยๆไปพิจารณาถึงนัยยะอนิจจตาที่หลังแต่พระท่านอาจารย์ทำให้เข้าใจว่าทุกขณะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรือนทุกขณะเลยไม่ว่าจะทำอะไรฮะทีนี้โดยนัยยะที่ว่าเหมือนหม้อน้ำที่ทะลุให้ท่านอาจารย์กรุณาอธิบายด้วยครับ
1: ค่ะมีวันจบไหมคะเกิดมาแล้วเนี่ยมีวันจบไหมวันนี้จบหรือยัง
6: ไม่จบครับ
1: หลับไปตื่นขึ้นมาจบไหมคะ
6: ครับอย่างข้าง
1: ก็ไม่มีทางจบได้เลยค่ะ
6: แม้กระทั่งมหาสมุทรก็โดยนัยยะที่ไม่รู้จักเต็มก็คือชีวิตประจำวันถ้าตราบใดยังมีอกุศลอยู่ยังมีกิเลสเราก็ยังต้องหมกมุ่นอยู่ตลอดไปใช่ไหมครับ
1: ยังมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได
6: ้แม้กระทั่งมีกุศลเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องถูกอกุศลกุ้มลมท่วมทับอีกก็ไม่รู้อีก
1: ยังมีอกุศลเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งอวิชชาทั้งโลภะค่ะ
6: กุศลในชีวิตประจำวันถ้าหากเล็กน้อยไม่ใช่สติปัฏฐานก็ไม่รู้อีกเพราะว่าเรามุ่งหน้าที่จะเป็นเราตัวเราเนี่ยทำกุศลนะครับ
1: ค่ะต้องการกุศลหรือต้องการผลของกุศลคะ
6: ส่วนใหญ่ถ้าทำด้วยความที่ไม่รู้แล้วก็อยากทำกุศลเนี่ยต้องการผลของกุศลครับ
1: ค่ะอยากได้ผลของกุศลจึงทำกุศลหรือเปล่า
6: ใช่ครับอยากได้ผลของกุศลจึงทำกุศลครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะจบได้ไหมคะ
6: เพราะฉะนั้นกุศล
1: เดียวกันนะคะ
6: ครับ
1: อยากได้ผลของกุศลจึงทำกุศลถูกต้องไหมคะ
6: ครับ
1: ขณะนี้ได้ผลของกุศลหรือยัง
6: ได้ครับ
1: ได้แล้วไงคะก็ได้สิ่งที่หวังค่ะชาติก่อนนี่ก็ทำกุศลนะคะแล้วก็หวังที่จะได้ผลของกุศลชาตินี้กำลังได้ผลของกุศลตามที่หวังแล้วไม่ต้องหวังอีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: แต่ก็ยังหวังอีกเพราะฉะนั้นไม่จบ
6: ถ้าอาจารย์อธิบายให้เห็นถึงนัยยะที่แม้ผลของกุศลเขาก็ให้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไปหวัง
1: ค่ะ
6: เกินจากความจริง
1: ยังต้องการอีก
6: ยังต้องการอีก
1: ค่ะ
6: ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงวิญญาณจริยานะคะแล้วก็อัญญาณจริยาและญาณจริยาเน้นบ่อยๆบางคนก็ถามบอกทำไมตอนนี้เน้นเรื่องนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เห็นความจริงว่าญาณจริยาก็หมายความถึงตั้งแต่เกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อมีวิญญาณแล้วต้องเป็นไปจริยาคือความเป็นไปของวิญญาณไม่มีเลยที่วิญญาณซึ่งมีปัจจัยเกิดดับแล้วจะไม่เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดนะคะแล้วก็เกิดเพื่อทำกิจการงานเช่นขณะนี้ค่ะกำลังเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดมาก็มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นอย่างนี้แต่หลังจากนั้นค่ะที่แสดงไว้ในเรื่องนี้ในปฏิสัมภิทามรรคนะคะก็เพื่อที่จะเน้นให้เห็นว่าหลังเห็นแล้วหลังได้ยินแล้วด้วยความไม่รู้ซึ่งเป็นอกุศลก็มีอกุศลทั้งหลายอัญญาณะไม่ใช่ปัญญาเลยเป็นฝ่ายไม่ดีที่ไม่ใช่ปัญญาเป็นอกุศลเกิดติดตามมาโดยไม่รู้ตัวมากมายนะคะทั้งวันตั้งแต่ลืมตาเนี่ยขณะที่ตื่นมาแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ได้รู้ชัดเลยว่าขณะนั้นนะคะหลังเห็นแล้วเป็นอกุศลไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแม้ว่าทั้งวันนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเขาไม่มีอกุศลเขาไม่ได้ไปอยากได้ของใครแสดงว่าเขาคิดว่าอกุศลเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอยากได้ของคนอื่นหรือว่าทำทุจริตกรรมแต่ตามความเป็นจริงนะคะแค่เห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยเตือนหรือเปล่าลืมอีกแล้วนะคะว่าหลังเห็นแล้วเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงไว้ก็เพื่อที่จะให้เห็นชัดว่าไม่มีใครหลีกเลี่ยงเพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้อกุศลเกิดเพราะความไม่รู้
2: ต่างกับพระอรหันต์นะคะเห็นแล้วไม่มีกิเลสเลยเพราะความรู้ซึ่งกว่าจะอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ซึ่งดับได้จริงๆค่ะแต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆด้วยและต้องอาศัยการสะสมอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกจริงๆด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องเล่นแต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ตรงต่อตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผลของกุศลเนี่ยมีนะคะเกิดในสวรรค์และก็สามารถที่จะอบรมความสงบของจิตนะคะไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นกามชั่วคราวเกิดในพรหมโลกนะคะหรือถึงกับอบรมเจริญความสงบของจิตที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เกิดในอรูปพรหมภูมิก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นหมดแล้วค่ะที่เคยเป็นมาทั้งหมดนะคะหมดแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าญาณจริยาปัญญาจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะดับอกุศลได้เพราะฉะนั้นเรื่องผลของกุศลเนี่ยเล็กน้อยมากเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วนะคะจะไปอยู่ในสวรรค์นานสักเท่าไหร่รูปพรหมนานสักเท่าไหร่ก็หมดไปแล้วลืมไปหมดเลยนะคะลองคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหลือเลยเฉพาะชาตินี้และชาติก่อนๆล่ะจะเหลือได้ยังไงชาตินี้ก็ยังไม่เหลือเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าก็เหมือนอย่างนี้แหละด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะเป็นผลของกุศลนะคะก็คือว่าไม่มีความสำคัญอะไรเลยเพียงชั่วคราวเห็นชั่วคราวได้ยินชั่วคราวได้กลิ่นชั่วคราวสิ่งที่น่าพอใจสิ่งที่ทำให้ติดทำให้ชอบนะคะจนกว่าญาณจริยาการอบรมปัญญาความเห็นถูกนะคะจะถึงระดับที่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะเป็นวิปัสสนาญาณเมื่อนั้นนะคะสามารถที่จะดับสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นในชีวิตที่ทุกคนเป็นมาแล้วนานแสนนานแล้วก็จะเป็นต่อไปอีกนานแสนนานเลยนะคะไม่มีทางที่จะออกจากกรงของสังสารวัฏได้จนกว่าวิปัสสนาญาณะซึ่งเป็นญาณจริยาจะเกิดกำลังอบรมค่ะขณะนี้อาจจะไม่รู้นะคะว่ากำลังน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะยิ่งขึ้นแต่ต้องเป็นผู้ตรง
6: เพราะไม่งั้นเนี่ยชีวิตประจำวันวิญญาณจริยาเกิดแล้วก็เป็นอัญญาณจริยาทันทีเพราะว่าอย่างที่สนทนากับท่านอาจารย์ละกุศลนะก็ยังขาดความหวังไม่ได
2: ้ค่ะทำกุศลหวังผลของกุศลได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนชาติก่อนนะคะทำกุศลไว้หวังว่าจะได้ผลของกุศลเกิดแล้วเป็นผลของกุศลและก็ยังได้ผลของกุศลเห็นดอกไม้สวยๆได้รับประทานอาหารอร่อยๆก็ไม่รู้ก็ยังหวังต่อไปแต่ความจริงสิ่งที่หวังมาแล้วกำลังได้แล้วค่ะกำลังได้อยู่แต่ไม่รู
6: ้ต้องได้พระธรรมเป็นเครื่องเตือนอย่างท่านอาจารย์แสดงเรื่องของจริยาสามนี่นะฮะญาณจริยาก็ไม่ใช่จะเกิดได้ง่ายๆ
2: จะเกิดได้นะคะถ้าสะสมปัญญาทีละเล็กทีละน้อย
6: เพราะนั้นต้องเข้าใจธรรมะแล้วก็ศึกษาจนรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยขณะที่ผลของกุศลได้แล้วเนี่ยความปรารถนาและความหวังเนี่ยไม่มีทางจะให้ถึงญาณจริยาได
2: ้พอไหมคะวันนี้ผลของกุศลกำลังได้อยู่เนี่ยค่ะ
6: ก
2: ็ได้แล้วค่ะก็ได้แล้วก็น่าจะก็แค่นี้เองนะคะแค่นี้จริงๆค่ะแค่เห็นแล้วก็หมดละ
6: อย่างได้ยิน
2: เมื่อกี้บางคนอาจจะรับประทานอาหารอร่อยนะคะก็แค่นั้นก็หมดแล้วค่ะก็ไม่เหลือแล้วก็ได้อยู่แล้วอย่าลืมว่าได้แล้วค่ะไม่มีใครที่จะไม่ได้ตามเหตุที่ได้สะสมมาถ้าเป็นเหตุที่เป็นอกุศลกรรมเมื่อไหร่นะคะก็จะปรากฏสิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีทางกายก็ป่วยไข้ได้เจ็บกระทบสิ่งที่ไม่สบายแต่เวลาที่เป็นผลของกุศลก็ได้แล้วอีกได้อยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดถ้าเห็นดีได้ยินดีเมื่อไหร่นะคะก็คือได้รับแล้วเท่านี้เองค่ะไม่เห็นจะมีอะไรที่จะต้องแปลกนะคะแค่เห็นแค่ได้ยิน
6: อย่างได้ยินท่านอาจารย์แสดงพระธรรมแม้กระทั่งเป็นพระธรรมที่งามนะฮะที่ให้เห็นว่าเรือนเนี่ยคือขันก็ทำให้กระจ่างแล้วก็เหมือนกับมีปัญญาขึ้นทันทีเลยก็อยากอีกครับอยากที่จะได้ยินนะ
2: ฮะ
6: เราพัดชอบเลยนะฮะคือกุศลก็เกิดช่วงขณะในนั้นเข้าใจในขณะนั้นครับ
2: แสดงให้เห็นว่าปัญญาต้องละเอียดระดับไหน
1: และต้องรู้ว่าความจริงเป็นความจริงทุกกาลละนะคะทุกคำที่จริงเนี่ยพิสูจน์ได้ประจักษ์ได้อย่างขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดโดยที่เราตั้งใจหรือเปล่าหรือเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดมีใครง่วงบ้างไหมคะมีใครหิวบ้างไหมมีใครเบื่อบ้างไหมมีใครทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดไม่มีเลยค่ะเพราะเหตุว่าสภาพนั้นมีปัจจัยก็เกิดแล้วแสดงความเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะแต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สภาพธรรมะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัญญาเท่านั้นเองและมาถึงปัญญาที่สามารถเห็นได้นะคะจะไม่สงสัยเลยว่ากว่าจะมีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ก็เพราะมีปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วที่จะเข้าใจคำที่ได้ยินนะคะสิ่งที่ปรากฏมีจริงเป็นธรรมะเกิดแล้วจึงปรากฏประจักษ์การเกิดได้เกิดแล้วดับด้วยประจักษ์ความจริงได้เพราะว่าเป็นความจริงแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะว่าไม่มีใครไปบังคับหรือทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่มีที่ใครก็บังคับไม่ให้ปรากฏไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องอบรมเจริญปัญญาจนสามารถที่จะรู้ความจริงได
6: ้ครับขึ้นอยู่การสะสมไม่มีใครบังคับได้เมื่อกี้ได้ยินแล้วเข้าใจก็เพราะลำดับความเข้าใจที่ฟังแล้วแล้วก็พิจารณาแล้วแล้วก็มาฟังอีกครับแล้วก็โลภะที่แม้จะยินดีก็ต้องแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะให้โลภะชอบว่าธรรมะดีนะฮะ
1: ข้อสำคัญนะคะโลภะก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งและปัญญาไม่ไรจะเห็นเพราะฉะนั้นต้องเห็นทั่วค่ะจึงสามารถที่จะละได้และรู้จริงๆว่าทั้งหมดที่ได้ฟังกี่ภพกี่ชาตินะคะเพื่อให้เข้าถึงความเป็นธรรมะจริงๆของทุกอย่างที่เป็นธรรมะจึงจะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลได้อ
6: นุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
7: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
8: ครับเป็นเถรคถานะครับที่เป็นภาษิตของผู้ที่สั่งสมอบรมอธิการอันใหญ่นะครับที่จะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเหตุในอดีตที่ท่านได้อบรมมาแล้วนะครับจึงเป็นสิ่งที่อุปการะเกื้อหนุนก็คืออุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆ นั่นเองอุปนิสัยนี่คือการสั่งสมกระทำไปแล้วนะครับที่มีกำลังในแต่ละภพแต่ละชาตินะครับไม่ว่าแม้ในชาติที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีนะครับเป็นเทพนะครับก็ยังมีจิตที่น้อมไปที่จะสักการะบูชาไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยนะครับการบูชาผู้ที่ประเสริฐสูงสุดเป็นนายกของโลกนะครับก็คือเป็นผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในชาตินั้นท่านก็ต้องอาศัยการอบรมเจริญปัญญาแม้ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงนะครับในแต่ละชาติการที่จะดับกิเลสก็ไม่เป็นไปได้โดยง่ายต้องมีการอบรมสั่งสมมาเป็นกับๆเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านก็เคยผ่านการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยจึงในแต่ละชาตินะครับจึงมีอานิสงส์มากนะครับทำให้ท่านมีความคิดนะฮะแม้การพิจารณานะครับในการครองชีพก็เป็นไปด้วยปัญญาทั้งนั้นเลยนะครับที่ท่านพิจารณาตามความเป็นจริงการจะคิดถึงความไม่เที่ยงก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นมาเองนะต้องมีการสั่งสมอบรมมาความเป็นอนิจจตานะครับถ้าพูดถึงอนิจจตาก็คือความไม่เที่ยงรวมแล้วก็คือไตรลักษณะนั่นเองนะครับไม่ได้เว้นขาดจากกันเลยความเป็นทุกข์ความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีการพิจารณาอย่างแยบคายนะครับแม้ว่าในการครองชีวิตแม้ในเพศของคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่สิ่งที่ตัดวิตกกังวลได้จริงก็คือปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่เที่ยงนะครับนี่ก็เป็นการระงับวิตกต่างๆที่กับวิตกก็คือท่าของโลกนะครับที่เป็นไปในอกุศลนะฮะประการต่างๆนะครับเพราะนั้นปัญญาจึงสามารถที่จะระงับวิตกได้นะครับแล้วท่านก็อบรมเจริญปัญญา ป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด
9: กราบเรียนอาจารย์และท่านวิทยากรนะครับเวลาเราฟังธรรมจนมีสังขารและขันธ์ปรุงแต่งให้มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นเนี่ยแล้วยังต้องระวังว่าไม่ใช่มีตัวตนเข้ามากระทำเพื่อที่จะรู้สภาวะธรรมอะไรต่าง
1: ๆมีความเป็นตัวตนมากนะคะ
9: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าฟังธรรมะก็อยากที่จะให้มีความเข้าใจมากมากพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดนะคะเพื่อละ
9: ครับ
1: และทำไมต้องเป็นหลายกับถึงปานนั้นนะคะ
9: เ
1: พื่อละตัวเดียวแสดงให้เห็นว่ากว่าจะละความเป็นตัวตนหรือความเป็นเราที่จะทำแม้เพียงคิดที่จะทำค่ะก็ยากเพราะเหตุว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะไม่ได้ทรงแสดงให้ละโลภะด้วยตัวตนหรือว่าด้วยความไม่รู้นะคะแต่ว่าแม้โลภะก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งและกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะชนิดหนึ่งและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะโลภะด้วยนะคะเห็นขณะนี้ก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเสียงก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งคือทุกอย่างตามความเป็นจริงคือเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้เลือกนะคะแต่เวลาที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นอย่างโลภะเนี่ยค่ะยาวนานได้ใช่ไหมคะโทสะก็ไม่ใช่ว่าประเดี๋ยวเดียวขุ่นใจก็มีตั้งมากมายขณะนั้นไม่มีใครจะสามารถไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วได้แต่จากการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะมีการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นหรือเปล่า
9: ครับครับ
1: อาจจะเป็นขั้นคิดนะคะเพราะว่าความคิดหรือวิตกะที่ภาษาบาลีเป็นวิตกะเจตสิกในหมายความถึงสภาพที่ตรึกหรือจดนะคะในเรื่องต่างๆเนี่ยทุกคนคิดแล้วก็คิดตามเหตุตามปัจจัยอกุศลวันๆหนึ่งเนี่ยเป็นไปนะคะกับความคิดเนี่ยมากเพราะฉะนั้นจะให้มีกุศลจิตที่คิดเนี่ยเห็นไหมคะว่าไม่เห็นความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะคะอวิชชากับโลภะเนี่ยจะนำไปสู่การไม่รู้ความจริงของธรรมะว่าเป็นอนัตตาแต่ว่าถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะจะเห็นความยึดมั่นความต้องการละเอียดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็จะต้องมีปัญญาที่สามารถจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งคือต้องรู้แต่จะรู้เมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าบังคับหรือไม่ใช่ว่าอยากแต่จากการที่ค่อยๆเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ให้อยากใครไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรือว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ความเป็นตัวตนแต่ทีละเล็กทีละน้อยทีละขณะสองขณะที่เป็นความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้นะคะเป็นสังขารขันธ์พ้นจากสังขารขันธ์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อละโลภะด้วยความรู้นะคะเพราะว่าโลภะมีเมื่อมีอวิชชาความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏใช้เวลานานเท่าไหร่กี่กับ
9: ครับ
1: ค่ะ
9: แล้วทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆก
1: ็
9: คือการฟังจนมั่นคงอย่างที่อาจารย์
1: เป็นปกติข้อสำคัญที่สุดคือเป็นปกตินะคะพอเริ่มอยากผิดปกติไม่ใช่
9: เมื่ออยากท่านก็ผิดปกติทันที
1: ก็คือเมื่อไหร่ที่อยากเมื่อไหร่ที่ทำเมื่อนั้นรู้ว่าไม่เป็นปกติเพราะเราม ีความเห็นผิดว่าจะทำมีความต้องการที่จะทำแต่ถ้าเป็นเพราะปัจจัยจริงๆนะคะปกติธรรมดาเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วค่อยๆมีความเข้าใจขึ้นและเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้เลยเป็นอนัตตาและถ้าสติสัมปชัญญะไม่รู้ลักษณะเมื่อนั้นก็ยังคงเป็นความเข้าใจขั้นเรื่องราวของสภาพธรรมะยังไม่ได้รู้จักตัวจริงของธรรมะทั้งที่ตัวจริงตลอดเวลานะคะแต่ว่าอวิชชาไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้ยังขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาตัวจริงๆเลยกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะเห็นว่าเริ่มเข้าใจไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยนะคะขณะที่กำลังฟังนะคะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่การค่อยๆเข้าใจเนี่ยค่ะละเอียดและช้ามากเหมือนการจับด้ามมีดซึ่งไม่ปรากฏรอยนิ้วมือที่จับเลย
9: ถ้าค่อยๆเข้าใจถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็เป็นการฟังธรรมที่มั่นคงโดยไม่มีการตรวจตนสภาพธรรมเขาจะแสดงของเขาออกมาเอง
1: ถ้าเข้าใจนะคะเป็นปกติค่ะไม่มีการคิดที่จะไปทำเลย
9: ค่ะ
1: แล้วก็ฟังอีกเข้าใจอีกแล้วก็รู้ความต่างของขณะที่ไม่ฟังนะคะก็เป็นของธรรมดาก็ลืมเรื่องที่ได้ฟังว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเราจำเรื่องอื่นไว้มากมายในสังสารวัฏก็เป็นปัจจัยที่ ในขณะที่ไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะก็คิดเรื่องอื่นทันทีหรือแม้ขณะนี้กำลังได้ยินก็ยังคิดเรื่องอื่นได
9: ้
1: เพราะฉะนั้นก็พิสูจน์นะคะว่าเพราะสะสมมามีกำลังที่จะเป็นอกุศลแม้ในขณะที่กำลังฟังในขณะนี้ก็ได
9: ้ครับขอบคุณครับ
10: ถามคุณธิดารัตน์นิดนึงนะฮะการหาทรัพย์เป็นของยากยากอย่างไรเนื่องกับปัญญาอย่างไร
11: ก็ในพระสูตรนี้นะคะเช่นท่านยกตัวอย่างการบวชเป็นของยากนะคะการอยู่ครองเรือนก็ยากลำบากและการที่จะอยู่ครองเรือนได้นี่นะคะก็ยังนอกจากถึงแม้อยู่ครองเรือนนี่นะคะการแสวงหาทรัพย์ก็เป็นของยากอีกเพราะฉะนั้นการแสวงหาทรัพย์โดยถูกต้องนี่นะคะหรือว่าไม่ได้ไปลักขโมยใครเขาไม่ได้ประพฤติผิดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะการที่จะดำรงชีวิตอยู่แล้วก็หาทรัพย์มาโดยถูกต้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลำบากหรือว่าแม้กระทั่งการที่ว่าจะทำงานหรือทำกิจการใดให้สำเร็จเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความเหนื่อยยากลำบากนะคะเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเพราะว่าถ้าเป็นคารวาสนะคะถ้าไม่มีทรัพย์ก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องจำเป็นที่ต้องใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพและนอกจากที่ว่าจะสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นการเลี้ยงชีพดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะอย่างพระเถระเนี่ยนะคะในอดีตชาติเนี่ยเมื่อท่านเจริญเป็นเทพบุตรอยู่เนี่ยนะคะแล้วท่านมาเจริญกุศลท่านได้สั่งสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆซึ่งไม่ใช่แค่เพียงภพเดียวเพราะฉะนั้นนอกจากการแสวงหาทรัพย์ซึ่งเป็นโภคทรัพย์ธรรมดาที่เราใช้จ่ายกันเนี่ยนะคะก็ยังมีต้องสะสมทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ได้แก่ศรัทธาศีลนะคะการฟังธรรมะแล้วก็ปัญญานะคะที่จะสะสมไปได้เพราะว่าทรัพย์ที่จะสะสมและสืบต่อมาเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นอริยทรัพย์ก็คือเป็นฝ่ายกุศลนั่นเองและเมื่อมีกุศลจิตเนี่ยนะคะแล้วก็มีการกระทำกุศลซึ่งท่านก็ได้เจริญกุศลเนี่ยนะคะด้วยศรัทธานะคะแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเพราะว่าท่านมีความเข้าใจเพราะกุศลนั้นของท่านเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยที่สะสมอุปนิสัยให้ถึงพระนิพพานแสดงว่าท่านก็ต้องมีการฟังธรรมะแล้วก็มีการเห็นประโยชน์ของการเจริญกุศลก็เรียกว่าท่านก็ได้ประกอบกุศลที่ท่านก็คงจะต้องมีปัญญาด้วยนะคะประกอบด้วยปัญญามีศรัทธาที่มีกำลังมีความเข้าใจแล้วก็ได้เจริญกุศลกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่เลิศเพราะฉะนั้นการถวายนะคะถวายดอกไม้ทิพย์ของท่านเนี่ยจึงให้ผลเนี่ยนะคะให้ท่านเนี่ยอุปถัมภ์ให้ท่านแม้กระทั่งอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะคะก็เกิดในสุคติภูมิแล้วก็คงมีโอกาสได้อบรมเจริญกุศลต่อก็เรียกว่านะคะเป็นทรัพย์ที่อุปถัมภ์จนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายที่ท่านได้บรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์
1: ขอประทานโทษนะคะขอสนทนากับคุณสุรีค่ะทรัพย์คืออะไรจะแสวงหาแล้วใช่ไหมคะ
12: ทรัพย์คืออะไร
1: ทรัพย์
12: ทางโลกก็คือทรัพย์ก็คือเงินซึ่งจะให้ความสุขในทุกๆอย่างซึ่งเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง
11: ขออนุญาตนิดนึงนะคะคือถ้าตอบตามที่เคยคุณกัปตันเคยให้ความหมายไว้นะคะทรัพย์ก็หมายถึงว่าเครื่องปลื้มใจหรือว่าที่นำมาซึ่งสุขนะคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะทรัพย์เครื่องปลื้มใจเนี่ยนะคะทางไหนเลยคะตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีทรัพย์มากแล้วก็ไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้กลิ่นอะไรเลยตาก็บอดหูก็หนวกนะคะแล้วก็มีทรัพย์เยอะแยะปลื้มใจไหมคะค่ะไม่ปลื้มใจเพราะฉะนั้นทรัพย์จริงๆเนี่ยจะพ้นจากรูปที่ปรากฏทางตาเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้เพราะฉะนั้นที่แสวงหาทรัพย์นะคะเพราะเหตุว่าต้องการเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจแต่ไม่ใช่ว่าไปอยากได้เงินทองแล้วจะตาบอดหูหนวกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้จริงๆค่ะว่าเราต้องทราบว่าทรัพย์คืออะไรก่อนถ้าใครสามารถจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยที่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องจะต้องไปแสวงหาและก็ไม่ต้องมานั่งนับว่ามีเงินเท่าไหร่ดีไหมคะหรือว่าต้องมานั่งกังวลตอนนี้มีเงินเหลือเท่าไหร่จ่ายไปแล้วเท่าไหร่จะหามาอีกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วให้ทราบว่าตามความเป็นจริงนะคะที่แสวงหาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเข้าใจว่าได้มาเพราะทรัพย์ แต่ตามความเป็นจริงนะคะจิตเห็นจะเป็นกุศลวิบากหรือเป็นอกุศลวิบากนะคะเพราะกรรมเราอาจจะเข้าใจอย่างชาวโลกว่ามีทรัพย์มากๆนะคะได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจต่างๆแต่ไม่ละเอียดที่จะรู้ว่าขณะจิตหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแล้วแต่กรรมคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินมากเนี่ยเห็นผลไม้เน่าได้ไหมคะเสียๆก็ได้ใช่ไหมคะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปเลือกได้อย่างที่ต้องการแต่ว่าเพราะไม่รู้ความจริงว่าทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นผลของกุศลที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะจะแสวงหาสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถึงจะลงทุนมากมายสักเท่าไหร่ก็ขาดทุนได้นำซ้ำยังต้องแขนขาดขาขาดอีกต่างหากก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการที่เราจะเข้าใจธรรมะ

0: เนี่ยสำหรับที่ท่านรู้สึกว่าเป็นของสูงมากเลยคือท่านใช้คำว่าอริยะนะฮะนี่พอเรียนไปเรียนไปเนี่ยมันก็คือสภาพธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราจะมีปัญญารู้อันนั้นหรือเปล่าอันนี้คือข้องใจอยู่ว่าที่ท่านใช้คำว่าอริยะเนี่ยหมายความว่าจะต้องเป็นทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยปัญญาด้วย
1: คำถามของคุณสุรีนะคะเราจะมีปัญญากับปัญญาเป็นปัญญาเกิดขึ้นเพราะอะไรปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องมั่นคงนะคะตั้งแต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยเมื่อไรมีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นคือการเจริญขึ้นของปัญญาที่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าแม้ปัญญาก็ไม่ใช่เราแต่ปัญญาต่างกับโลภะ
0: เนี่ยค่ะอาจารย์ฮะอันนี้คือจุดคือภาษาทางโลกเนี่ยมันจูงนี่ในขณะซึ่งเราเคยใช้ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องพูดออกไปเพื่อให้เข้าใจ
1: คำที่ใช้สำหรับคนที่เข้าใจแล้วกับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยต่างกันนะคะอย่างข้อสงสัยที่ว่าเราจะมีปัญญาไหมใช่ไหมคะก็คือยังมีเราแล้วก็จะมีปัญญาไหมแต่ปัญญาเป็นสิ่งซึ่งสะสมได้อบรมได้เพราะว่าเป็นธรรมะมีปัจจัยก็เกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดแต่ว่าไม่มีเราไม่ต้องกังวลนะคะปัญญาสามารถที่จะเจริญจากปุถุชนเนี่ยถึงความเป็นอริยะคือมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ตามลำดับตั้งแต่ปุถุชนสู่ความเป็นพระโสดาบันสู่ความเป็นพระสกทาคามีสู่ความเป็นพระอนาคามีสู่ความเป็นพระอรหันต์เป็นปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมเจริญได
0: ้ความหมายจะเป็นอริยะ
1: รู้แจ้งอริยสัจธรรมค่ะใช่คำว่าอริยสัจธรรมหมายความว่าเป็นสัจจะที่ผู้เป็นพระอริยะได้ประจักษ์แจ้ง
2: กราบท่านอาจารย์พร้อมทั้งวิทยากรทุกท่านค่ะทีนี้หนูก็ยังสงสัยว่าการเลี้ยงชีพของเราด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ก็เป็นของยากและก็ขอให้อาจารย์ช่วยขยายความคำว่าควรคิดถึงอนิจจตาเนืองๆค่ะ
1: ค่ะกุศลกับอกุศลนี่อะไรเกิดง่ายกว่าคะ
2: อกุศลเกิดง่ายกว่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะหาทรัพย์ได้ง่ายไหมในเมื่อทรัพย์เป็นผลของกุศล
2: ทีนี้ทรัพย์มีทรัพย์สองอย่างนะ
1: ตอนนี้พูดถึงทรัพย์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะที่ว่าหายากเพราะเหตุว่ากุศลเกิดยากและสิ่งที่จะได้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าหายากเพราะเหตุว่าอกุศลเกิดง่ายกว่ากุศลถ้ากุศลเกิดง่ายกว่าทรัพย์ก็หาง่ายกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะโอ้ทรัพย์นี่เกี่ยวกับกุศล
1: แน่นอนค่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสขณะใดนั่นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลกรรมจักขุวิญญาณวิบากเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ดีใครก็บันดาลไม่ได้เสียงที่ดีก็ต้องเป็นผลของกุศลกรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าหายากเพราะเหตุว่าอกุศลเกิดง่ายกว่ากุศล
2: ท่านอาจารย์ถ้าคิดเป็นทางโลกแล้วคิดว่าเรามีทรัพย์มากๆแล้วก็ไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสมากๆอย่างนี
1: ้ทรัพย์นั้นมาจากไหน
2: ทรัพย์นี้ก็มาจากกุศลค่ะ
1: ตราบใดที่กุศลกรรมให้ผลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไปถึงเหตุค่ะซึ่งจะตรงกับข้อความต่อไปที่พิจารณาถึงอนิจจตาความไม่เที่ยงเดี๋ยวได้เห็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเห็นแจ้งจริงๆนะคะว่าเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปจะยังคงยึดถือสิ่งนั้นไหมว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
2: ไม่ยึดค่ะค่ะ
1: และสิ่งที่ได้มาก็ไม่แน่นอนค่ะแล้วแต่ว่าถึงกาลละของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมนี่คือความไม่เที่ยงด้วย
2: ท่านอาจารย์คะหนูสงสัยคำว่ากรรมฐานและบางที่ก็เรียกคำว่าขอกรรมฐาน
1: กรรมฐานที่ตั้งของกรรมประเภทไหนดีคะ
2: กรรมฐานเป็นที่ตั้ง

0: กรรม
1: การกระทำอะไรประเสริฐ
0: การฟังธรรมะให้เข้าใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความเข้าใจประเสริฐถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เข้าใจอะไร
0: เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องไหมคะ
0: ต้องค่ะ
1: ไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นฟังเรื่องที่กำลังปรากฏเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าขณะนั้นปัญญากำลังเริ่มค่อยๆเข้าใจขณะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นกรรมฐานของการอบรมเจริญสติและปัญญาที่จะเห็นความจริงของสภาพธรรมนั้นแต่ไปขอใครได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์ก็พอดีมีนักศึกษาใหม่เขาฝากถามมาแต่เขาไม่กล้าถามอยากจะทราบคำว่าอาจหารและล่าเริงแต่เวลานี้เขาอยู่ที่นี่ขออาจารย์ช่วยอธิบายเขาฟังด้วยค่ะ
1: ธรรมะมีจริงๆนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราอาจหารที่จะรู้ความจริงนี้ไหมคะ
0: อาจหารที่จะรู้ความจริงค่ะ
1: ไม่รู้อื่น
0: ค่ะแล้วล่าเริงนะคะ
1: เหมือนกันไหมคะอาจหารล่าเริงไม่เศร้าโศกเบิกบานที่ได้มีโอกาสได้ฟังคำจริงจะหาฟังได้จากไหนถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตรัสรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดแล้วปรากฏแล้วหมดไปเพียงแค่นี้ค่ะจะไปหาฟังได้จากไหนคำจริงอันนี้ฟังแล้วอาจหาญร่าเริงไหมที่จะรู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ควรจะรู้หรือไม่ควรรู้ต่อไปอีกคะ
0: ควรจะรู้ค่ะ
1: ด้วยความอาจหาญร่าเริงเพราะว่าเป็นความจริงอย่าลืมนะคะทุกคำจริงเป็นการบูชาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะกล่าวเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่ก็คือเป็นการบูชาอย่างสูงสุดที่ได้เข้าใจความจริงนั้น
0: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะ
2: เชิญธนรงค
3: ์
2: ค่ะ
3: อาจารย์การได้มาซึ่งทรัพย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมเนี่ยบางคนไปขโมยของเนี่ยแล้วก็ได้ของมาแล้วโดนตำรวจจับบอกว่าการที่เขาโดนตำรวจจับเนี่ยเป็นเพราะเป็นผลของกรรมอันไหนไม่รู้แต่ตรงที่เขาได้ของมาเนี่ยจะต้องเป็นผลของกุศลเขาถึงได้ของนั้นแต่การถูกจับเนี่ยเกิดจากเป็นวิบากที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่า
1: ส่วนใหญ่คนจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะทำผิดและถูกจับได้เป็นผลของกรรมที่ได้ทำใครตัดสินได้ในเมื่อไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครสามารถที่จะรู้ความต่างของขณะจิต
3: พอเห็นมียกตัวอย่างว่า
1: อย่างขณะนี้นะคะกำลังเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมอะไรใครบอกได้ถ้าบอกไม่ได้ได้จะไปพูดว่าเขาถูกจับเพราะเขาทำผิดง่ายเกินไปหรือเปล่า
3: ใช่ไหมคะเพราะบอกของนั้น
1: เป็นความคิด
3: ของนั้นถ้าเขาได้ไปเนี่ยก็คือเขาได้จากผลบุญของเขา
1: ของที่ได้ไปเป็นของประเภทไหนนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาที่น่าพอใจขณะนั้นเป็นกุศลวิบากจิตเพราะฉะนั้นย่อไปถึงแต่ละขณะจิตซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อรวดเร็วสุดประมาณหรือแต่เพียงสิ่งที่เป็นนิมิตให้คิดเท่านั้นเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องราวอย่างนี้แต่ว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนี่นะคะที่จะรู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทรงแสดงความละเอียดของทุกขณะจิตไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมาประมวลแล้วก็คิดเอาเอง
3: วันนี้ก็จะย้อนมาที่คำถามที่เมื่อกี้นะฮะนั้นอย่างในชีวิตจริงทั้งโลกเนี่ยบอกว่าการหามาซึ่งทรัพย์เนี่ยต้องเป็นกุศลถึงจะได้ทรัพย์นั้นนะฮะสมมติแต่ว่าถ้าบางคนอาจจะ
1: ต้องสิ่งที่น่าพอใจอิทธารมณ์ด้วยถึงจะเป็นผลของกุศลวิบาก
3: อย่างเช่นการทำหากินแล้วก็ได้ทรัพย์ได้เงินทองอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ก็ต้องย่อไปแต่ละขณะอีกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแยกไปทีละขณะจิตว่าขณะไหนเป็นผลของกุศลขณะไหนเป็นผลของอกุศลเวลาที่กล่าวถึงสภาพธรรมะเนี่ยจะไม่รวมเลยค่ะเพราะรวมเมื่อไหร่เป็นเหตุการณ์เป็นตัวตนเป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่เที่ยง
3: ไม่คิดที่เรื่องราวใช่ไหมฮะ
1: สภาพธรรมะแต่ละขณะรวมกันไม่ได้เลยค่ะ
3: ที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าทรัพย์ที่ได้มาต้องเป็นกุศลผลของกุศลเนี่ยนะฮะอันนั้นคือบอกเป็นเฉพาะทวารนะฮะ
1: ต้องเฉพาะแต่ละทวารคุณณรงค์เห็นเพชรกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก
3: เห็นแล้วไม่ได้มาเลย
1: ค่ะไม่ได้ใช่เรื่องได้ค่ะจิตเห็นทำไมถึงเกิดขึ้น
3: แค่เห็นก็เป็นกุศลวิบาก
1: ค่ะ
3: นี่แล้วก็เดินไปร้านเด็กทุกวัน
1: แค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เวลากระทบสัมผัสล่ะคะกระทบสัมผัสเพชรแข็งเป็นอะไร
3: ก็ไม่มีประโยชน์เลยแค่แข็ง
1: เพราะฉะนั้นต้องการสี
3: เดินไปดู
1: ท
3: ุ
1: กวันต้องการเห็นหรือต้องการใส
3: ่ต้องการใส่ฮะ
1: ค่ะใส่แล้วไม่เห็นเป็นไงคะรู้สึกยังไง
3: ส่วนใหญ่ก็ใส่ให้คนอื่นดู
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่แล้วไม่เห็นนะคะมีจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบกายหรือเปล่า
3: แต่เราจำไงฮะเราจำว่าเพชร
1: คนละเรื่องค่ะ
3: ใส่อยู
1: ่รู้สิ่งที่กระทบกายหรือเปล่าร
3: ู้ว่าแข็ง
1: ค่ะขณะนั้นใครทำให้เกิดจิตที่รู้ขณะนั้นได
3: ้ถ้ารู้แข็งเฉยๆนะอาจารย
1: ์ไม่อย่าง
3: น
1: ั้นเราจะไม่เข้าใจคำว่าอนัตตาและเราจะไม่เข้าใจคำว่าอนิจจังด้วยในเมื่อเป็นเรากับเป็นเรื่องราว
3: แต่จริงๆในถ้าทางโลกเรื่องราวเนี่ยถ้าเราเอามาใส่แล้วรู้แข็งเฉยๆตรงนั้นไม่เกิดความสุขถูกไหมเวทนาไม่สุขเพราะว่าใส่เพชรกับใส่ไอ้แผ่นเหล็กก็แข็งเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นจะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็คือเป็นธรรมะค่ะจิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะแต่เรื่องราวเนี่ยจำไว้หมดค่ะร้านเพชรอยู่ที่ไหนมีกี่วงอะไรบ้างนั่นก็คือจำไว้ทั้งหมดแต่ว่าจริงๆก็คือชั่วขณะที่จิตคิดแล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับ
3: คือเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยก็เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากแล้วแต่ว่าไม่ใช่ต้องไปแปลว่าอันนั้นเราเห็นอะไร
1: อย่างย่อที่สุดนะคะที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมคือขณะเห็นไม่ใช่ขณะคิดขณะได้ยินไม่ใช่ขณะคิดค่ะ
3: แต่ที่เราเข้าใจคือพอเห็นอะไรที่ดีๆอย่างเช่นเห็นเพชรใช่ไหมเพชรนี่ก็เป็นบัญญัติแล้วก็บอกว่าโอ้อันนี้เป็นกุศล
1: ขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าคะขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่า
3: เป็นเราแน่นอนนะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้จักธรรมะฟังจนกว่าจะรู้จักธรรมะตัวจริงๆของธรรมะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของธรรมะแต่ขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งยังไม่คุ้นเคยเลยฟังเรื่องราวและธรรมะก็ปรากฏนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงความเป็นธรรมะของลักษณะที่ปรากฏเพราะยังไม่ได้จำอย่างมั่นคงว่าเป็นเพียงธาตุที่สามารถกระทบจากขุปสาทะและเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นสิ่งนี้จึงปรากฏได
3: ้เพราะงั้นคือต้องไม่หมายความถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
1: ต้องแยกค่ะวัชนะนั้นเป็นเรื่องคิดถ้าจิตไม่เกิดขึ้นคิดเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีพอจากโลกนี้ไปเรื่องราวของโลกนี้ยังไปถึงโลกหน้าหรือเปล่า
3: ไม่ไปแล้ว
1: ค่ะก็แค่คิดแต่จิตที่คิดดับแล้วค่ะไม่เหลือเลยเรื่องที่คิดในชาตินี้ไม่เหลือเลย
3: อย่างนั้นที่บอกว่าคนนี้ก็เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเนี่ย
1: ถูกต้องค่ะ
3: เพราะงั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ผลของกรรม
1: มีนามธรรมรูปธรรมหรือเปล่าคะ
3: มี
1: เศรษฐีเป็นกระดาษหรือว่าเป็นคนหรือเป็นเห็นหรือเป็นได้ยิน
3: เป็นเห็นเป็นได้ยิน
1: ค่ะก็แล้วแต่เป็นจิตเจตสิกรูปนั่นเองค่ะ
3: คือหมายถึงว่ามันสอดคล้องกัน
1: จิตเจตสิกดับไหม
3: ฮะที่อาจารย์กรุณาบอกว่าให้ดูทีละทวารเนี่ยแต่จริงพอ
1: ให้เข้าใจถูกค่ะ
3: ให้เข้าใจถูก
1: ค่ะว่าคิดนึกเป็นจิตแต่เรื่องที่คิดไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะจะคิดเรื่องอะไรก็ได้จากความทรงจำในสิ่งซึ่งไม่มีในขณะนั้นปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ยังจำได้ก็คิดถึงเรื่องที่เคยเห็นเคยได้ยินเป็นต้น
3: ตอนนี้เราจะมาตีความหมายของเรื่องราวที่เป็นผลที่เห็นทางบัญญัติเนี่ยนะฮะให้สอดคล้องกับธรรมะเนี่ย
1: คุณรงค์คะจิตเกิดดับเจตสิกเกิดดับรูปเกิดดับเร็วสุดประมาณไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนี้จิตเจตสิกเกิดดับแต่การเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานจำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรซึ่งไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครไปเปลี่ยนลักษณะนี้เลยแต่ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดแค่นี้ค่ะให้เข้าใจให้ถูกต้องคนละขณะไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงหรือเปล่าไม่ใช่ต้องเชื่อนะคะแต่จริงไหมถ้าจริงในขั้นฟังเนี่ยสิ่งนี้สามารถที่จะประจักษ์ได้ไหมให้รู้จริงๆไม่ใช่เพียงขั้นคิดหรือขั้นฟังเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับศรัทธา ว่ามีศรัทธาที่เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วก็มีสิ่งที่มีลักษณะจริงๆปรากฏนะคะจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองแต่ละภพแต่ละชาติชาติก่อนรู้หรือเปล่าชาตินี้รู้แค่ไหนชาติต่อไปจะรู้อีกมากขึ้นหรือเปล่า
3: ทีนี้พอมาถึงตรงประเด็นที่บอกว่าทรัพย์เนี่ยต้องเกิดจากกุศล
1: ใช่ไหมคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะลักษณะที่ต่างกันจริงๆเนี่ยมีสองอย่างคือลักษณะของสิ่งที่ปรากฏที่น่าพอใจก็มีเป็นอิทธารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่น่าดูก็มีเป็นอนิทธารมณ์กลิ่นที่น่าได้กลิ่นก็มีกลิ่นที่ไม่น่าได้กลิ่นเลยก็มีเปลี่ยนกลิ่นนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้กลิ่นก็ยังมีอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์และใครเลือกได้ไหมที่จะให้ได้กลิ่นไหนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าทรัพย์เนี่ยถ้าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตัวทรัพย์จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็เรื่องราวของสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งจะต้องแยกให้ออกค่ะว่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่สามารถอบรมความเห็นถูกว่าเป็นลักษณะซึ่งเกิดมีปรากฏเป็นแต่ละลักษณะแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยในความจริงนั้นจนกว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้คนที่ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจได้เห็นประโยชน์ได้มีศรัทธานะคะมั่นคงขึ้น
3: เพราะฉะนั้นที่ในปัจจุบันที่เราเห็นข่าวที่เรื่องคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้จะไม่เกี่ยวประเด็นนี้ใช่ไหมฮะ
1: คอร์รัปชันเกิดจากกุศลจิตหรืออกุศลจ
3: ิตอกุศลฮะ
1: ค่ะ
3: แต่เขาก็ได้ทรัพย์
1: จากไหนทรัพย์นั้นมาจากไหน
3: เขาได้จากกุศลของเขาใช่ไหม
1: แน่นอนค่ะถ้าไม่เคยกระทำบุญไว้แต่ปางก่อนไม่มีทางที่จักขุวิญญาณกุศลวิบากจะเกิดขึ้นตามกำลังของกุศลกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงนะคะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยแล้วแต่เมื่อไหร่จะเป็นการละของกุศลกรรมให้ผลเป็นกุศลวิบากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วที่เป็นอกุศลกรรมก็ทำให้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่ไม่ดี
3: แต่การคอร์รัปชันของเขาครั้งนี้ก็จะไปส่งผลต่อไป
1: อกุศลก็สะสมต่อไป
3: ต่อไปใช่ไหมฮะ
1: ต้องแยกเหตุและผลค่ะ
3: อ๋อครับขอบคุณฮะ
1: แล้วก็จะมีความมั่นคงขึ้นสิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยผ่านไปหมดนะคะไม่ว่าจะรูปประพรมอรูปประพรมสวรรค์นรกอะไรก็ผ่านไปมีสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นที่จริงขณะนี้ค่ะที่จะให้ความจริงได้ที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ไม่ใช่สิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
2: มีคำถามฝากมาจากเด็กๆนะคะบอกว่าทางโรงเรียนนะคะเด็กๆเพื่อนๆได้พูดกันว่าผู้ที่เป็นตุลาการหรือผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินความผิดของคนน่ะเป็นบาปใช่หรือไม่คะเชิญคุณนพค่ะ
4: ครับถ้าเราศึกษาธรรมะนะฮะแล้วเราเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเป็นความเป็นไปของจิตเจตสิกรูปเนี่ยนะครับเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยที่จะทำให้เป็นปัญหาแล้วเราคิดไม่จบกรรมคืออะไรฮะกรรมก็คือเจตนาเป็นกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาเพราะฉะนั้นมีเจตนาที่จะทำร้ายหรือเปล่าก็ขึ้นกับจิตของผู้นั้นนะเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้ที่ควบคุมกฎหมายอะไรก็ตามนะครับหรือพิจารณาวินิจฉัยไปตามที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งขณะที่วินิจฉัยหรือพิจารณาไปก็เป็นความเป็นไปของจิตเจตสิกแล้วก็อกุศลเนี่ยก็มีหลายขั้นอกุศลเจตนาที่ก้าวล่วงนะฮะคือเป็นไปในการฆ่าในการเบียดเบียนประการต่างๆอันนั้นก็เป็นอกุศลกรรมแน่นอนถ้าไม่มีอกุศลเจตนาอย่างนั้นนะครับเป็นอกุศลจิตที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าจะเบียดเบียนนั่นก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ต้องทราบนะครับว่ากรรมเนี่ยคืออะไรบาปเนี่ยฮะคืออะไรบาปก็คืออกุศล นะครับแต่ว่าบาปที่เด็กๆ เข้าใจกันเนี่ยฮะก็หมายถึงบาปแรงๆก็คือการที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับแต่จริงแล้วบาปนี่ก็มีความหมายกว้างขวางจิตที่ไม่ดีทั้งหมดเป็นบาปหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบาปที่ถึงขั้นทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยครับเป็นอกุศลกรรมอันนั้นก็ต้องเป็นอกุศลเจตนาที่มุ่งที่จะทำลายเขานะครับเพราะนั่นก็ขึ้นกับเจตนาก็แล้วแต่ละคนที่ทำนั้นนะฮะจะมีเจตนาอย่างไร
1: ขณะที่ตัดสินนะคะเป็นการให้ผู้อื่นได้รับรู้ในความถูกต้องหรือเปล่าในความเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าหรือว่าตามใจชอบนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้นะคะว่าการที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ว่าไม่รู้ความถูกต้องแล้วจะมาเป็นผู้พิพากษาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพิพากษาเรื่องใดก็ตามเป็นการประกาศให้รู้ถึงความถูกต้องในเหตุในผลในโทษที่ได้กระทำหรือเปล่าพูดถึงเรื่องของกุศลจิตและอกุศลจิตนะคะจะเป็นผู้พิพากษาหรือไม่เป็นก็มีกุศลจิตและอกุศลจิตและก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือเปลี่ยนแปลงได้ยังไม่ได้พิพากษาเลยกุศลจิตเกิดละอกุศลจิตก็เกิดละใช่ไหมคะอกุศลจิตเป็นอคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปคือในทางที่ไม่สมควรไม่เป็นเหตุเป็นผลด้วยความรักหรือด้วยความชังหรือด้วยความไม่รู้หรือด้วยความกลัวเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาเนี่ยไม่ใช่พิจารณาคนอื่นธรรมะไม่ใช่ให้ตัดสินคนอื่นนะคะแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าทำไมแต่ละคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ต่อกันถ้าไม่มีผู้พิพากษาเป็นไงคะตีกันแล้วทำไงคะก็ตายกันไปก็ตีกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรที่จะได้รู้นะคะว่าเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของความตรงต่อเหตุผลตามความเป็นจริงถ้าผู้พิพากษามีอคติขณะนั้นจะบอกว่าเป็นกุศลได้ไหมเป็นไปตามเหตุผลได้ไหมก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปตามเหตุผลจะกล่าวว่าผู้พิพากษามีอคติได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเหตุเป็นอย่างไรผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่ได้รับโทษเนี่ยไม่ได้คิดหรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ผู้พิพากษาเป็นเหตุแต่การกระทำของตนเองต่างหากที่เป็นเหตุและการกระทำที่ทำให้ผลนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นผลของกรรมในชาตินี้นะคะหรือว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วในชาติก่อนถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะบอกได้ว่าแต่ละขณะจิตเนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมในชาตินี้หรือว่าในชาติก่อนหรือในชาติก่อนๆโน้นนานแสนนานมาแล้วก็ได้และกรรมที่ได้รับเนี่ยนะคะในชาติที่ได้รับการพิพากษาเนี่ยหมดสิ้นหรือยังไม่ต้องรอผู้พิพากษาอีกเลยก็ได้กรรมก็ต้องให้ผลนะคะเมื่อถึงกาลที่กรรมจะให้ผลก็จะมีการให้ผลคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางที่กรรมจะเป็นปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นนะคะก็มีอยู่5ทางหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วก็เป็นเหตุที่จะต้องมีการเห็นการได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบถึงคำว่าวิบากคือผลของกรรมขณะแรกคือเกิดกรรมประมวลมากรรมหนึ่งให้ผลก็จริงแต่ประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหมดในสังสารวัฏที่ได้กระทำแล้วมิฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต่างกันที่มีปีกก็มีที่ไม่มีขาก็มีนะคะแม้แต่ผีเสื้อก็ยังปีกต่างกันไปขณะนี้ทุกคนกำลังเป็นช่างเขียนรูปของชาติหน้าไม่มีใครรู้เลยค่ะจะออกมาในลักษณะไหนเพราะว่ากรรมที่จะให้ผลเนี่ยประมวลมาซึ่งกรรมแม้ว่าทำให้เป็นเดรัจฉานก็ยังต่างกันไปเมื่อกรรมให้ผลทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดแล้วนะคะยังไม่หมดสิ้นภวังคจิตต้องเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นและระหว่างที่ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องทราบว่ากรรมให้ผลเมื่อไหร่มิฉะนั้นเราก็ปนเหตุกับผลขณะใดที่เห็นเท่านั้นนะคะไม่ใช่คิดนึกต่อไปขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายนี่คือทางที่กรรมจะให้ผลนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการคิดนึกตามที่สะสมมา
2: ท่านอาจารย์คะมีคำถามจากท่านผู้ฟังฝากถามมาว่าจากพระสูตรที่บอกว่าธรรมะเป็นของลึกการหาทรัพย์เป็นของยากการเลี้ยงชีพของเราด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ก็เป็นของยาก ควรคิดถึงอนิจจตาเนืองๆผู้ถามสงสัยนะคะว่าข้อความที่ยกมาที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะคะจะเป็นของชาวโลกหรือเป็นของพระอริยบุคคลคะ
1: ก่อนจะเป็นพระอริยบุคคลก็เป็นชาวโลกซึ่งต้องมีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นธรรมะต้องเป็นเรื่องของปัญญานะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แม้แต่ข้อความที่ว่าเลี้ยงชีพตามมีตามได้เนี่ยเป็นปัญญาหรือเปล่าเข้าใจถูกไหมคะต้องตามมีตามได้แน่นอนเพราะว่าตามกรรม
2: ทำกรรมอย่างไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแม้แต่การเลี้ยงชีพก็ตามมีตามได
5: ้ถ้าพูดถึงตามกรรมนี่ก็ต้องเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นขันธ์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าถ้าโดยคิดว่าเราจะหาได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่มันไม่จบเหมือนกัน
1: ทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นค่ะแต่ทุกคำนะคะแม้แต่ตามมีตามได้ก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะเข้าใจไหมว่าตามมีตามได้จริงๆเพราะว่าตามกรรมที่ได้กระทำแล้ว
5: ถ้าไม่รู้จักกิเลสตัวเองเราเนี่ยก็เข้าข้างตัวเองได
1: ้ก็เป็นความไม่รู้ไปทั้งนั้นเลยค่ะ
5: ถ้ามองโดยพยัญชนะอย่างเดียวเนี่ยฮะการเป็นคฤหัสถ์ก็แสวงหาทรัพย์ยากอะไรต่างๆไปเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าเป็นบรรพชิตเนี่ยก็แสวงหาอริยมรรคยากแม้กระทั่งการเลี้ยงชีพเป็นต้นไปเลยนะฮะ
1: ค่ะจึงได้กล่าวว่าธรรมะลึกไงคะรับประทานอาหารตามมีตามได้หรือเปล่าคะจริงๆค่ะตามมีตามได้เราจะรู้ได้ยังไงว่ากลางวันนี้จะรับประทานอะไร
5: โอ้ครับ
1: ใช่ไหมคะ
5: ลึกไปอีกครับใช่ใช่ครับ
1: ตามมีตามได้พอรู้แล้วยังไม่รู้อีกว่ารสอะไรใช่ไหมคะตามมีตามได้รู้แล้วว่ารสอะไรยังตามมีตามได้ที่จะไม่เดือดร้อนไหม
5: โอ้ถ้าตามมีตามได้ไม่เดือดร้อนนี่ยากครับแต่ว่าทานอาหารนี่ไม่รู้โดยนิยท่านอาจารย์นี่ก็เพิ่งได้ยินนะครับว่าตามมีตามได้คือไม่รู้จริงๆครับ
1: ค่ะกว่าจะให้กิเลสหมดนะคิดดูก็แล้วกันด้วยความไม่รู้โน่นไม่รู้นี่ไม่รู้หมดเลยแล้วก็จะให้ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจความหมายของบารมีนะคะกุศลทั้งหมดขัดเกลาเพื่อที่จะให้สามารถรู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่ปรากฏถ้ายังเต็มไปด้วยอกุศลมากมายหนาแน่นนะคะเกิดแล้วเกิดอีกเห็นก็ไม่รู้เพราะว่าอกุศลที่ได้สะสมมานั้นมาก
5: อนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
2: สำหรับการสนทนาพระสูตรช่วงเช้าหมดเวลาแค่นี้นะคะก็ขอ
6: รู้คุณและแทนคุณของพระธรรมรู้คุณของพระธรรมหรือไม่และจะแทนคุณของพระธรรมได้อย่างไรบ้างจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.12 สิงหาคม 2561

0: แต่ละคำต้องพิจารณาและเข้าใจถูกต้องนะคะคุณแค่นี้รู้แล้วเหรอคะทุกคนก็เข้าใจธรรมดาง่ายๆว่าคุณก็คือความดีและทุกคนก็ชื่นชมความดีไม่ว่าใครทำทั้งนั้นเด็กเล็กที่กล่าวถึงว่าเขาคิดถึงแม่ไม่ใช่เฉพาะวันแม่นะคะแต่คิดถึงแม่ทุกวันจะต้องคิดถึงคุณความดีของแม่ทุกวันป้อนข้าวป้อนน้ำไปโรงเรียนอะไรทุกอย่างนั่นคือคุณความดีของแม่ทุกวันเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่รู้คุณจริงๆเนี่ยใครจะกล่าวคำนั้นได้ในบรรดาเด็กทั้งหลายมีเด็กคนไหนที่บอกว่ารู้คุณของแม่ไม่ใช่วันเดียวแต่รู้คุณของแม่ทุกวันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะขณะที่ไม่เข้าใจเนี่ยเป็นคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าแม้แต่คุณคำเดียวก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องคุณคือความดีเป็นใครหรือเปล่าความดีเป็นความดีอยู่ที่ไหนนะคะจิตที่ดีเกิดขึ้นก็เป็นความดีไม่เลือกด้วยชาติตระกูลฐานะความเป็นอยู่หรืออะไรความดีก็คือความดีรู้คุณอย่างนี้ไหม yeah. แล้วถ้ารู้คุณแม้แต่คนที่ทำคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นใครนอกจากมารดาบิดาแล้วยังมีคนอื่นแล้วใครล่ะคุณสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้คุณก็คือว่าเข้าใจคุณของพระองค์ไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะทำให้เราเปลี่ยนจากการที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้เห็นว่าไม่ควรเรียนนะคะยากไปลึกซึ้งต้องไปปฏิบัติหรืออะไรอย่างนั้นนั่นคือผู้ไม่รู้คุณเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้คุณจริงๆนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงโดยการที่ศึกษาด้วยความเคารพเข้าใจให้ถูกต้องมีการสนทนาธรรมเพื่อจะได้ชี้แจงในความเห็นต่างๆประกอบทั้งข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือคุณที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาที่จะให้เราได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เข้าใจผิดพระฉันรู้คุณอย่างนี้แล้วมีหรือที่จะท้อถอยหรือว่าที่จะไม่กล่าวถึงความดีโดยเฉพาะความดีเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นคือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์แสวงหาคุณที่ประเสริฐสุดคือให้ชาวโลกได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะที่ได้ตรัสไว้เนี่ยคือคำที่เราจะต้องพูดด้วยความเคารพเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นคุณจริงๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปติดตามคนซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็พูดไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่ตรงกับพระธรรมที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยผู้รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประมาทที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องโดยการที่ปรึกษาหาหรือพิจารณาให้ตรงกับความเป็นจริงเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นการที่ไม่รู้คุณเมื่อมีการรู้คุณแล้วนะคะทุกคำที่กล่าวถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจถูกเป็นกตัญญูรู้คุณทุกคำที่กล่าวและการกล่าวนั้นก็เป็นกตเวทีนะคะไม่มีทางอื่นที่จะแทนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนอกจากกล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อคนอื่นจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มั่นคงและก็เห็นประโยชน์จริงๆและก็รู้ว่าคุณคือคุณไม่ใช่หวังร้ายค่ะเราจะไปพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้คนอื่นเขาทำเป็นคุณเลยค่ะ
1: ไม่ถูก
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะรู้ว่าคุณมีแล้วก็แทนคุณแต่ต้องรู้คุณจึงจะแทนคุณได้

0: พัฒนาธรรมที่สวนสามพรานริเวอร์ไซด์จังหวัดนครปฐมวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2557
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาในช่วงแรกเกี่ยวกับในเรื่องของการให้ทานเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยครับ
2: ค่ะส่วนใหญ่นะคะโดยมากเราก็คิดว่าเราจะสนทนาเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตแต่ละขณะแต่ละวันซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกนะคะโดยตัวหนังสือที่เราคิดว่าพระธรรมข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนเราก็เลยลืมทุกวันทุกวันนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยและเราก็ไม่เลือกด้วยว่าจะเป็นอะไรแต่ขอให้ได้เข้าใจว่าทุกคำที่ตรัสเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงทรงแสดงเพื่อให้ทราบว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานการให้หรืออะไรทั้งหมดนะคะก็คือให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้เข้าใจเรื่องทานนานาประการนะคะแต่ก็ยังเป็นเราแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยวันนี้ฟังนับถูกกลับไปบ้านคิดนะมีกี่ข้อนับถูกอีกไม่กี่วันก็ลืมแต่ว่าตามความเป็นจริงจุดประสงค์ของการที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็คือเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเพราะว่าถ้าเราจะไปพูดเรื่องอื่นนะคะแต่ไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีวันที่จะตั้งต้นที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เป็นหัวข้อของการสนทนานะคะก็ไม่ลืมว่าเพื่อให้รู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าเราเคยให้ทานมาแล้วมากหรือน้อยหรือว่ายังไม่ได้ให้แต่จะให้แต่เรารู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแทนที่เราจะไปคิดว่าขณะนี้เจตนาผ่องใสในขณะที่ให้แล้วก็ผ่องใสไม่เสียดายก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าจิตจริงๆที่มีจริงๆเนี่ยค่ะยังไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะหัวข้อใดเรื่องใดหรือแม้คำใดนะคะแม้แต่คำว่าทานะการให้ก็ต้องเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เป็นขณะที่กุศลและจิตที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วสามารถสละสิ่งซึ่งขณะนั้นนะคะสละได้แต่ว่าสละหมดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจจริงๆนะคะก่อนอื่นว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเข้าใจและไม่ลืมว่าเป็นธรรมะคือมีจริงๆเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าเราจะศึกษาธรรมะเรื่องทานนะคะขณะใดที่เรารู้ว่ามีการที่ตั้งใจเจตนาเกิดขึ้นว่าจะให้หนึ่งเคยมีไหมคะเจตนาที่จะให้ขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าไม่ได้เคยคิดใช่ไหมคะก็แค่ตัวหนังสือจำได้แต่ความจริงแม้ขณะนั้นเจตนาเนี่ยค่ะบางครั้งเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลแต่ขณะใดก็ตามที่มีเจตนาที่จะให้ขณะนั้นก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยคิดเรื่องอื่นมามากแต่วันนี้คิดเรื่องให้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ทั้งหมดด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ให้ได้เพราะฉะนั้นความจริงก็คือทรงแสดงให้เข้าใจชีวิตจริงๆนะคะว่าการให้เนี่ยก็มีตั้งแต่เจตนาตั้งใจที่จะให้แล้วไม่ให้ก็มีใช่ไหมคะแล้วยังไงกันคะทานระดับไหนใช่ไหมครับแค่คิดว่าให้แต่ก็ยังไม่ได้ให้บางคนก็คิดว่าจะให้มากด้วยนะคะมากมายเลยแต่พอถึงเวลาจริงๆนะคะให้นิดเดียวก็ได้ใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าไม่ใช่เราซึ่งเป็นธาตุที่ได้สะสมความไม่รู้ความจริงมานานมากทำให้เกิดกิเลสนานาประการมากมายค่ะถ้าไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดเกือบจะไม่รู้ว่านั่นแหละคือแต่ละคนที่ได้สะสมมามากและนานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ตรงที่สุดก็คือให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าแม้แต่การให้เจตนาเกิดขึ้นชั่วขณะดับไปยังไม่ได้ให้ก็มีหรือว่าให้ทันทีเลยก็ได้นะคะทันทีที่เห็นคนลำบากคนยากไร้เนี่ยก็มีกุศล สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้วก็ให้ขณะนั้นก็มีเจตนาด้วยแต่ว่าให้ไปแล้วนะคะบางคนก็เสียดายสารพัดธรรมะค่ะที่สะสมมามากเพื่อที่จะให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นแล้วพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสมอกับธรรมะอื่นๆในเรื่องการให้ในเรื่องการรักษาศีลในเรื่องความดีประการต่างๆแต่ที่ต่างซึ่งไม่มีอะไรสามารถที่จะเทียบได้เลยก็คือทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะตั้งแต่ได้ฟังว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นกุศลบ้างแล้วก็เป็นอกุศลบ้างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะถ้ามีความเข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะขาดการรู้เรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้คือจิตเจตสิกและรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกคำก็ต้องเป็นจิตเจตสิกและรูปในอาการต่างๆในอาการของความโกรธในอาการของความเมตตาในอาการของการให้ในอาการของการที่จะวิรัตทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมะนะคะต้องไม่ลืมว่าเป็นธรรมะ
3: ท่านอาจารย์คะเนื่องจากความไม่รู้ที่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่ยหนาแน่นเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีเราได้ยังไง
2: ค่ะถ้าไม่ฟังมีเราตลอดกาลจะไม่ได้ยินแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสองคำนี้นะคะเรากับไม่ใช่เราเดิมทีเดียวมีแต่เราแต่พอฟังพระธรรมพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงก็ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราก็ลองคิดดูนะคะอะไรเป็นเราเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะลองหาดูสิคะว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่เนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนั่นคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักตัวเองว่าไม่รู้จริงๆถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยจะไม่รู้แม้แต่ว่าไม่รู้เลยนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งคือพระพุทธพจน์ซึ่งเป็นวาจาสัจจะจริงทุกคำไม่ได้ให้เชื่อนะคะฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าจริงไหมเคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะหาสิคะไหนเราอยู่ไหนถ้ามีเราจริงๆก็ต้องตอบได้เราอยู่ไหนเรา
3: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่ฟังหรือขนาดนี้ก็เหมือนกับทั้งตัวเนี่ยเป็นเรา
2: ค่ะทั้งตัวจริงๆเลยค่ะ
3: ทั้งตัวจริงๆเหรอคะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งตัวจริงๆเลยค่ะไหนตรงไหนตัว
3: จริงๆก็ทราบว่าธรรมะเกิดทีละหนึ่งขณะหลังจาก
2: และตรงไหนตัวเมื่อกี้บอกว่าทั้งตัวเป็นเราตรงไหนตัว
4: คือจริงๆแล้วนั่งอยู่เนี่ย
2: อะไรนั่งอะคะบอกว่านั่งและอะไร
4: ถ้าโดยทั่วไปก็จะยัง
2: ไม่ใช่โดยทั่วไปไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเลยค่ะ
4: กำลังนั่งอยู
2: ่ค่ะกำลังนั่งอยู่ไหนเราย
4: ัง
2: นั่งเป็นเราเลยค่ะหรืออะไรนั่ง
4: คิดว่ายังเป็นเราอยู
2: ่คิดค่ะเพราะฉะนั้นไม่จริงเพราะหาไม่เจอถามว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะหาเจอไหมก็จำมาว่าเป็นเราตั้งนานไม่ลืมด้วยแต่พอถามจริงๆว่าไหนเราหาเรามาสิว่าอยู่ไหนเพราะฉะนั้นคำจริงกับคำไม่จริงนี่ต่างกันนะคะคำจริงสามารถเข้าใจได้พิสูจน์ได้ทุกกาละไม่ว่าเมื่อไหร่แต่คำไม่จริงเนี่ยอย่างเราเนี่ยอยู่ไหนคะไหนเราเอาเรามาให้ดูหน่อยไหนเรา
4: ถ้าท่านอาจารย์ถามนี้หาเราไม่เจอ
2: ค่ะมีจริงๆหรือเปล่าเมื่อไม่มีหาไม่เจอแล้วบอกว่ามีได้ยังไงคะ
4: ก็เข้าใจว่า
2: ถ้ามีก็ต้องหาเจอแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วจะบอกว่ามีได้ยังไงเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดนะคะคือได้ฟังคำว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจว่าเป็นความจริงนะคะก็จะติดตามความเข้าใจอันนี้ให้มั่นคงขึ้นถูกต้องหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทุกคำไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไร
3: ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์บอกไหนหาเรามาสิแต่จริงๆเนี่ยก็จำไว้เหนียวแน่นว่ามีเราเห็นเราได้ยิน
2: ทีละอย่างสิคะ
3: เราคิด
2: ขณะได้ยินไม่เห็น
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยเราเห็นหรือ
3: คือต้องศึกษาแล้วถึงทราบว่า
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่เคยรู้แล้วก็เคยเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคิดถึงนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ลืมไม่ได้เราเป็นใครและก็จะฟังใครฟังแล้วคิดว่าจะเข้าใจง่ายๆเลยค่ะเป็นใครมาจากไหนจะได้พอฟังแล้วเข้าใจได้เลยไม่มีเราเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าฟังเพื่อที่จะสะสมความเห็นที่ถูกต้องอีกนานทีเดียวค่ะกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้นะคะแท้ที่จริงแล้วก็มีอะไรที่กำลังปรากฏและสิ่งนั้นเป็นอะไรและความจริงถึงที่สุดก็คือสิ่งนั้นมีแน่เมื่อเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแน่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็หายไปแล้วหมดละเป็นอย่างอื่นไปละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีอะไรเหลือบ้างแม้แต่เดี๋ยวนี้เสียงเมื่อกี้นี่ก็หายไปละคิดเมื่อกี้นี่ก็หมดไปละเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้หวังจะไปประจักษ์การเกิดดับหรือว่าหมดกิเลสหรือว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะนั่นคือการละความติดข้องและความไม่รู้
3: ท่านอาจารย์คะจากศึกษาแล้วก็ทราบว่าการที่จะไม่มีเราได้เนี่ยต้องเป็นปัญญาขั้นพระโสดาบันทีนี้ดูเหมือนท่านอาจารย์จะให้เราเริ่มต้นเข้าใจปัญญาของพระโสดาบันว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะเนี่ยก็ต้อง
2: ปัญญาของปุถุชนนะคะปัญญาของพระโสดาบันและพระโสดาบันก็ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่อย่างนั้นเป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจถูกจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังธรรมะการศึกษาธรรมะก็ต้องตรงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ไปศึกษาตัวหนังสือใดๆคำใดๆทุกคำเนี่ยค่ะเป็นเพียงเสียงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องยังไม่ใช่เราอย่างเนี้ยภาษาไทยคนไทยเข้าใจได้ไม่ต้องใช้ภาษาบาลีมัคคีว่าอนัตตาแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีจริงๆเห็นก็มีจริงเห็นเกิดและเห็นก็ดับบ่อยๆเข้าจะคุ้นเคยไหมคะได้ยินมีได้ยินได้ยินแล้วก็ดับค่อยๆชินค่อยๆเข้าใจไม่ลืมแล้วก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแต่เห็นมีแต่ได้ยินยังมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคนลืมเรื่องสะสมความเข้าใจคือความเห็นถูกมุ่งแต่จะไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่มีนะคะแต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ว่าใครจะได้รู้เรื่องราวมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เริ่มฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าใจขึ้นไม่ใช่เรื่องอื่นก็จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจและรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆ
3: ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าแล้วเราเป็นใครเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องสะสมการฟังมากจริงๆถึงจะสามารถเข้าใจความจริงขนาดนี้ได้
2: เราเป็นวิสาขามิคารมานดาหรือเปล่าเป็นอนาถบิณฑิกะหรือเปล่าเป็นจิตตะคฤหบดีหรือเปล่าเป็นองคุลิมานหรือเปล่าเห็นไหมคะเราไม่ได้มีปัญญาระดับที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงเวลาที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะว่าได้อบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยที่ว่าไม่ได้หวังอย่างจะไปเป็นพระโสดาบันหรือว่าจะไปเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะทางหนึ่งทางใดนะคะจากไม่เข้าใจแล้วจะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะแค่ปุถุชนที่หนาแน่นด้วยกิเลสเนี่ยและค่อยๆจะเป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยคิดดูก็แล้วกันเราจะข้ามไปถึงไหนคะแต่ว่าเราต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้มีมากไม่ใช่บุคคลในครั้งพุทธกาลล่วงเลยมาก็นานนะคะและระหว่างที่ล่วงเลยมาเนี่ยกิเลสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความไม่รู้มากแค่ไหนและต่อไปนะคะถ้าไม่เข้าใจวันนี้เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่มีทางเลย ที่จะเป็นผู้ที่เบาบางจากกิเลสเพราะฉะนั้นความเข้าใจวันนี้แม้น้อยนะคะมีแล้วค่ะเป็นเม็ดพืชที่ต้องอาศัยการทนุบำรุงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเติบโตมีดอกมีผลได้บนสวรรค์ก็มีดอกไม้ที่หลายพันปีกว่าจะบานนะคะผู้ที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็คอยไว้ไรดอกไม้นี้จะบานจนกระทั่งได้พบดอกไม้บานแต่ว่าเราได้พบธรรมะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้ว่าธรรมะมีแต่ไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าวันละนิดวันละหน่อยนี่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนั่นก็ผิดเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเลยนะคะก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะถึงวาระนั้นที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ยินเพราะปัญญามีกำลังพอที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่ยึดถือมานานด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเรา
3: ท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าในหมู่ผู้ฟังเนี่ยเมื่อทราบว่าฐานะของตัวเองเนี่ยเข้าใจธรรมะยากสะสมความที่เป็นเรามามากเนี่ยก็มีทางเดียวคือฟังให้เข้าใจสะสมความเข้าใจตรงนี้ค่ะ
2: และก็รู้ด้วยว่าธรรมะเป็นปกติเพราะฉะนั้นฟังสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เข้าใจสิ่งที่มีตามปกติเมื่อไหร่นั่นคือความเข้าใจถึงระดับขั้นนะคะที่จะสะสมความเห็นถูกเป็นสัจจญาณความจริงที่มั่นคงแน่นอนขึ้น
1: ท่านอาจารย์ครับในความลึกซึ้งของความเป็นจริงของธรรมะที่ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ไม่คุ้นเลยกับธรรมะเห็นไหม
1: เห็นครับ
2: ได้ยินไหม
1: ได้ยิน
2: คิดไหมทำไมรู้ล่ะเพราะเห็นมีแต่เพียงบอกว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่คำว่าธรรมะชัดเจนแล้วยังต่อไปอีกว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีมีแล้วก็ดับไปน่าจะบอกว่าฟังเรื่องทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เป็นธรรมะแต่ก็หาธรรมะไม่เจอเพราะเหตุว่าเราไปใช้คำว่าธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะคะเห็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยกั้นนะคะไม่ใช่น้อยเลยค่ะอย่างบางคนไม่ได้รับคำพูดเรื่องความจริงของธรรมะเลยนะคะเพียงได้ยินก็ไปหาธรรมะค่ะเข้าป่าก็มีขึ้นเขาก็มีไปไหนๆก็มีไปหาธรรมะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่มีคำถามเรื่องไม่มีธรรมะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่มีจริง
5: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการให้ด้วยความคิดลึกเนี้ยด้วยความเป็นเราหนึ่งครับทุกคนก็ยังคิดว่าเราจะต้องให้ทานมันต่างกับด้วยความคิดลึกด้วยความเป็นธรรมะหรือด้วยความเป็นความจริงที่คิดลึกอย่างไรมีความต่างกันยังไงครับผม
2: เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีเพื่อให้รู้ว่าเราศึกษาอะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีการคิดเรื่องทานหรือเปล่า
5: เดี๋ยวนี้ไม่มีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจะศึกษาธรรมะคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี
5: ้ครับท่านอาจารย์ครับถ้าเดี๋ยวนี้มีคือที่กำลังเป็นอารมณ์อยู่ตอนนี้ก็คือกำลังคิดลึก
2: ค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดใช่ไหมคะหรือไม่มีใครคิดคะต้องคิดแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่รู้จักคิดก็หมดไปแต่ละเรื่องแต่ละวันนะคะลืมตาขึ้นมาเห็นแล้วก็คิดเดี๋ยวนี้ก็คิดมากจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดถ้ารู้จริงๆนะคะว่าเห็นแสนสั้นต่อจากนั้นคือคิดละได้ยินก็เล็กน้อยมากต่อจากนั้นก็คือคิดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดโดยไม่รู้เลยว่าเห็นไม่ใช่คิดได้ยินไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าคิดมีนะคะแต่คิดเกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่ได้อยู่ที่ไหนอีกแล้วค่ะเพียงเกิดขึ้นคิดแล้วก็ดับไปนี่คือการศึกษาธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่านี่กำลังฟังยังไม่ได้รู้จักคิดด้วยยังไม่รู้จักเห็นด้วยยังไม่รู้จักได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นจนกว่าจะมั่นคงนะคะจนกว่าเป็นสัจญาณรู้แน่ว่าความรู้ใดๆที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยการฟังการอ่านการสนทนาการคิดการไตร่ตรองก็เพื่อที่จะให้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นยากมากด้วยเพราะเหตุว่าในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะก็เกิดดับไปนับไม่ถ้วนและไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ไปรู้จักคิดหรือว่าไปเข้าใจเห็นในขณะนี้แต่อาศัยการที่เป็นผู้ที่ฟังวาจาจริงอย่างละเอียดค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าแม้ขณะนี้ที่คิดก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเรื่องอื่นมากมายอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราที่คิดเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เรา okay. แต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงให้รู้ว่าศึกษาธรรมะคืออะไรและเมื่อไรและเข้าใจอะไรถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะทั้งหมดในพระไตรปิฎกที่อ่านจบไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เรา
3: ท่านอาจารย์คะทุกอย่างเป็นธรรมะเหตุที่เกิดด้วยเหตุและปัจจัยถ้าเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีในสิ่งดังกล่าวสำเร็จไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบาย
2: ค่ะไม่ว่าพูดถึงอะไรต้องคืออะไรก่อน
3: ค่ะ
2: ค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งเนี่ยจะชัดเจนค่ะถ้ารวมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องไหนธรรมะอะไรเพราะธรรมะนี่หลากหลายมากมีปัจจัยเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกลองคิดถึงความหลากหลายสิคะว่าจะหลากหลายแค่ไหนแม้ดับไปแล้วนะคะไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็มีธรรมะซึ่งจากการที่เคยเกิดนั้นแล้วดับไปนะคะก็ปรุงแต่งทำให้หลากหลายสืบต่อไปเรื่อยๆจากเมื่อเช้าจนถึงเดี๋ยวนี้หลากหลายไหมคะ
3: หลากหลาย
2: กลับมาอีกได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้ค่ะ
3: แล้วการทำร้ายผู้อื่น
2: การทำร้ายผู้อื่นคืออะไร
3: คืออกุศล
2: อกุศลคืออะไร
3: คือสิ่งที่ไม่ดี
2: ค่ะคืออะไร
3: คือธรรมะ
2: ค่ะสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่เรา
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเป็นอะไร
3: ก็เป็นธรรมะ
2: ค่ะแต่ธรรมะหลากหลายมีความคิดมีความจงใจที่จะทำร้ายหรือเปล่า
3: ต้องมี
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่จงใจก็มีใช่ไหมคะสภาพที่ไม่รู้ก็มีสภาพที่ติดข้องก็มีสภาพที่ขุ่นเคืองก็มีเวลาทำร้ายคนอื่นเนี่ยมีความเมตตาสงสารคนนั้นหรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่หลากหลายไม่ใช่สภาพธรรมะที่กำลังหวังดีใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงต้องละเอียดค่ะเริ่มลึกซึ้งเข้าใจจริงๆว่าอะไรไม่ใช่เราและเป็นอะไรเรามองไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นอะไรบ้างแต่ความจริงเป็นจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้พร้อมเจตสิกหลากหลายมากซึ่งเกิดกับจิตแต่ละประเภทนี่คือสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในวันหนึ่งวันหนึ่งมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงชั่วขณะที่กำลังเห็นแล้วหมดทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งเกิดสืบต่อปรุงแต่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่จบเพราะฉะนั้นการศึกษาว่าในขณะนั้นที่ไม่ใช่เราเพราะอะไรก็ต้องอาศัยความละเอียดที่จะรู้ความต่างและความหลากหลายของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้มีเราไหมคะ
3: เดี๋ยวนี้ไม่มี
2: ค่ะไม่มีเลยสักคนใช่ไหมคะที่นี
3: ่ไม่มีจริง
2: ๆแล้วมีอะไร
3: มีแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้น
2: อะไรล่ะคะทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ปนกันค่ะปนกันไม่ได้เลยปนแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีแต่จะไม่เป็นสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อทีละหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นระดับไปแยกขาดโดยละเอียดยิบจึงจะปรากฏว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเวลานี้ไม่ปรากฏกับอวิชชากับปุถุชนแต่จะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วค่ะมิฉะนั้นก็ไม่มีการที่ใครจะดับกิเลสได้ถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้ไม่มีใครเลยนะคะไม่มีใครสักคนไม่มีอะไรสักอย่างค่ะแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง ซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะว่าละเอียดมากและหลากหลายมากด้วยนี่คือความจริง
6: ท่านอาจารย์คะก็อยากจะกราบท่านอาจารย์กรุณาที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะคะเพราะส่วนใหญ่นี่นะคะเราจะรู้ว่าคิดเนี่ยต่อเมื่อเราจำเรื่องหรือว่ารู้เรื่องแต่จริงๆลักษณะของจิตที่คิดจริงๆเนี่ยละเอียดมากเลยค่ะ
2: ค่ะและส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแนะนำความจริงแนะนำไม่ได้เลยค่ะแต่วาจาสัจจะคือพูดความจริงของสิ่งนั้นให้เข้าใจแล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็สนทนาเพื่อเข้าใจขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังคิดและเราก็ได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่เราก็ลืมนะคะคิดไปตั้งไกลก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของคิดว่าขณะที่กำลังคิดเดี๋ยวนี้มีจริงทำไมเราไม่รู้ค่ะเพราะเหตุว่าเราได้ยินคำว่าธรรมะเราได้ยินคำว่ามีจริงแต่ยังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงโดยความเป็นธรรมะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมะต้องมีลักษณะแต่ละหนึ่งนะคะเช่นเห็นเนี่ยค่ะมีจริงๆแล้วก็โต๊ะเก้าอี้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องรู้ความต่างกันของธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้สิ่งที่มีจริงแต่รู้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งว่ามีจริงๆนะคะกับธาตุซึ่งเกิดขึ้นและต้องรู้อันนี้ค่ะเป็นการเริ่มต้นถ้าเราไม่เริ่มต้นอย่างนี้เราจะเอาปัญญาหรือความเข้าใจถูกที่ไหนมาเข้าใจว่าสภาพรู้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่เสียงแต่ว่ามีคือลองคิดถึงซากศพหรือคนตายทันทีที่จิตไม่เกิดที่รูปนั้นตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะจับดูก็แข็งตาเหมือนมีรูปตาแต่ก็ไม่เห็นอะไรหูก็เป็นอย่างเดิมแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นธาตุธรรมะซึ่งมีจริงๆแต่ไม่สาม

0: แต่สิ่งที่มีจริงนั้นมีลักษณะที่ต่างกันสองอย่างอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ว่าเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่แสนโกรธกลับมาแล้ว 2,000 ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้และต่อไปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้นี่มาแล้วนะคะกว่าจะรู้จักคิดต้องรู้จักธาตุรู้ก่อนมิฉะนั้นแล้วไม่มีวันที่จะรู้ว่าคิดมีและคิดไม่ใช่เราคิดแต่เพียงขณะนั้นนะคะเกิดขึ้นนะคะนึกถึงเรื่องคำชื่อแต่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตื่นขึ้นมาเนี่ยคิดใช่ไหมคะยังไม่เห็นก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่นอนหลับสนิทเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยโลกไม่ปรากฏชื่อเสียงไม่ปรากฏเหตุการณ์ใดๆไม่ปรากฏเหมือนหายไปเลยไม่มีโลกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ถึงอย่างนั้นขณะนั้นมีจิตก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยหลากหลายมากขณะนั้นจิตไม่คิดแต่มีขณะนั้นจิตไม่เห็นแต่มีขณะนั้นจิตไม่ได้กลิ่นก็มีเพราะฉะนั้นจิตล้วนๆเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะสามารถนะคะประจักษ์ในสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ที่จะเข้าใจเรื่องคิดหรือเรื่องอะไรได้นะคะก็คือสามารถที่จะรู้ความต่างกันของลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งขณะนี้แม้มีนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับนั้นก็รู้ไม่ได้เพียงแต่เริ่มฟังเริ่มได้ยินนี่คือการอบรมเจริญปัญญาการค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังอย่างมั่นคงนะคะที่ว่าไม่มีเราเนี่ยไม่ใช่เพียงพูดตามอย่างนกแก้วใช่ไหมคะแต่ว่าคิดด้วยไตร่ตรองด้วยเข้าใจด้วยมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราแต่มีธาตุรู้แน่นอนและชีวิตประจำวันนี่นะคะก็มีธาตุรู้แต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธาตุรู้เพราะไปเป็นเราซะหมดกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะธาตุรู้จึงรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏจริงๆเป็นอย่างนี้คนตายอยู่ที่นี่ไม่เห็นไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปร่างลักษณะใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเกิดขึ้นแล้วต้องรู้แต่เราไม่คุ้นเคยกับธาตุรู้คุ้นเคยกับเห็นถามว่าเห็นไหมบอกว่าเห็นแต่ไม่รู้จักเห็นค่ะถามว่าได้ยินไหมได้ยินก็ไม่รู้อีกว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงแต่ที่เสียงปรากฏเพราะมีธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะเกิดขึ้นได้ยินทันทีเพราะฉะนั้นได้ยินนะคะธาตุรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงนั้นเท่านั้นไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงดนตรีที่เราเรียกว่าดนตรีนะคะหรือว่าเสียงเบาเสียงอะไรก็ตามแต่แต่ละเสียงนั้นหลากหลายเพราะมีธาตุรู้ในความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะแยกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแค่เข้าใจก่อนในเรื่องของธาตุรู้นะคะทั้งที่กำลังรู้แล้วก็ได้ยินแล้วก็เข้าใจแต่ธาตุรู้ก็ไม่ปรากฏกับปัญญาระดับขั้นฟัง
1: เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเสียงเนี่ยนะคะอาจจะมีทั้งเสียงเบาเสียงค่อยเสียงดนตรีเสียงเล็กเสียงอะไรเหล่านี้นะคะหลากหลายตามธาตุรู้เหรอคะท่านอาจารย์รู้ว่าธาตุรู้เนี่ยรู้ความหลากหลายของเสียง
0: ค่ะเสียงหลากหลายใครจะรู้หรือไม่รู้เสียงก็หลากหลายแต่ที่จะรู้ว่าหลากหลายเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้จึงรู้ในความหลากหลายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรู้เสียงนี้ระดับรู้เสียงนั้นระดับรู้เสียงเบาระดับรู้เสียงดังระดับ
1: ค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าธาตุรู้เสียงนะคะหรือว่าสภาพได้ยินเนี่ยรู้แจ้งในเสียงเท่านั้น
0: แน่นอน
1: นะคะท่านอาจารย์แล้วก็มีการคิดถึงความต่างกันของเสียง
0: ทีหลังเลยค่ะไม่ใช่ได้ยินละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้นะคะจึงกล่าวได้ว่าเราเหมือนอยู่ในโลกของมายากลนักเล่นกลนะคะคือจิตเกิดดับนับไปทั่วจนทำให้เห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะคะเห็นแล้วไม่พอต่อไปเห็นอีกซ้ำอีกคิดอีกจำอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆจึงกล่าวว่าฝันยังไม่ตื่นขึ้นรู้ความจริงนะคะเพราะเหตุว่าในฝันมีอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีอย่างที่ในฝันนั่นแหละใช่ไหมคะจะมีคนฝันถึงห้องนี้ก็ได้ที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้อาจจะฝันก่อนมันที่นี่ด้วยซ้ำไปหรือว่าต่อจากนี้ก็ไปฝันถึงอย่างนี้ก็ได้

0: ไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงกล่าวว่าฝันแค่นี้ค่ะความต่างกันของคิดกับฝันเวลานี้ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏเลยก็คิดแต่เพราะจำไว้ว่ามีสิ่งนี้ปรากฏจึงไม่เหมือนกับฝันคือคิดซึ่งไม่มีสิ่งที่กระทบตาเลยไม่ปรากฏจิตเห็นไม่มีเลยในฝันมีแต่ฝันเห็นแต่ไม่ใช่เห็นอย่างที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักธาตุรู้นะคะก็ฟังไว้ก่อนอย่าลืมค่ะทุกอย่างฟังไว้ก่อนเก็บสะสมไว้มากพอที่จะเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจนี้ไม่ใช่ขั้นฟังปริยัตินะคะแต่ต้องมาจากปริยัติคือความรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังใครพูดเรื่องเห็นใครพูดเรื่องได้ยินใครพูดเรื่องธาตุรู้สภาพรู้เข้าใจขั้นปริยัติไม่สงสัยเลยนะคะแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะวันหนึ่งก็จะมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะปรากฏในลักษณะของธรรมะนั้นและเริ่มเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะหรือเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจากความรู้ขั้นฟังและจำนี่นะคะก็สามารถจะทำให้ถึงวันหนึ่งซึ่งสภาพธรรมะปรากฏเป็นลักษณะของธรรมะขณะนั้นไม่ต้องกล่าวว่าเพราะสติเกิดแต่ความต่างกันก็รู้แล้วไม่เหมือนทุกวันไม่ต้องเรียกชื่อแต่ก็มีธาตุหรือธรรมะที่กำลังรู้ในสิ่งนั้นไม่ได้รู้ในสิ่งอื่นและความเห็นถูกก็เริ่มเห็นถูกในความไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้แข็งยังไงยังไงก็เราแต่วันไหนล่ะคะที่แข็งปรากฏและเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะสิ่งนั้นเพียงปรากฏไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะแล้วเราจะอยู่ที่ไหนแข็งก็ต้องเป็นเพียงแข็งเพราะฉะนั้นขณะนั้นแข็งจึงไม่ใช่เราแข็งไม่ใช่โต๊ะแข็งเป็นแข็งและที่จะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆนะคะขณะนั้นต้องไม่มีสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยเลยทั้งสิ้นลองคิดดูกว่าจะค่อยๆรู้ว่านั่นคือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเวลานี้ค่ะมีหลายอย่างที่บ้านรวมกันแล้วใช่ไหมคะไม่ได้แยกเป็นแต่ละหนึ่งเพราะเหตุว่าถ้าเป็นหนึ่งคือไม่มีอย่างอื่นปรากฏร่วมด้วยนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันนะคะที่จะรู้ว่าจะรู้จริงๆในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นรวมปรากฏในที่นั้นได้เลยนอกจากเพียงสิ่งเดียวเราได้ฟังอยู่เสมอใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นขณะที่เอกคตาเกิดกับจิตทุกขณะเนี่ยจิตจะรู้สองอารมณ์ไม่ได้เพราะเหตุว่าเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นแหละที่ทั้งเจตสิกและจิตที่เกิดร่วมกันพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันเราฟังอย่างนี้นะคะแต่เวลานี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่ได้ฟังมาหลายชาติและชาตินี้ก็ได้ฟังอีกก็จะต้องเพิ่มความเข้าใจขึ้นว่าตราบใดที่ยังไม่ปรากฏเพียงหนึ่งก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับใช่ไหมคะปัญญาขั้นฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้และค่อยๆมั่นคงในการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่ปรากฏแม้ว่ากำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งความรู้ชัดยังไม่มีแต่มีความต่างกันในเมื่อลักษณะนั้นปรากฏโดยความเป็นอนัตตานะคะแต่เพิ่งเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นว่านี่เป็นธรรมะแต่ขณะที่คิดอย่างนั้นนะคะก็ยังไม่รู้จักสภาพคิดว่าเป็นเราจนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏจริงๆแยกขาดจากกันธาตุรู้จะไม่มีอะไรเจือปนเลยรูปใดๆไม่มีและขณะใดที่รูปใดรูปหนึ่งปรากฏเฉพาะรูปนั้นรูปเดียวรูปอื่นปรากฏร่วมด้วยไม่ได้จึงจะกล่าวว่าไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่เข้าใจทุกคำมั่นคงละเอียดแม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏทีละหนึ่งเนี่ยเราฟังเราเข้าใจเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏจะเป็นหลายๆอย่างไม่ได้ต้องเป็นเพียงหนึ่งแต่การเกิดดับสืบต่อนะคะก็ต้องเป็นปัญญาต่อไปอีกที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะเป็นเรื่องของปัญญา โดยตลอดตั้งแต่ได้ยินได้ฟังยังไม่เข้าใจยังสงสัยยังสับสนจนกระทั่งฟังไปค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงแล้วไม่หวังด้วยว่าจะเข้าใจมากกว่านี้เมื่อไหร่เพราะเหตุว่าหวังว่าจะเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือมีความเป็นตัวตนมากค่ะแสดงเห็นชัดเจนใครที่ถามว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็มีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดอย่างนั้นหมายความว่าอะไรไม่รู้มากแค่ไหนหรือคนที่ฟังและอยากจะรู้พยายามเพียรทุกทางขอคำแนะนำรวมด้วยนะคะก็แสดงว่าต้องการจะรู้แล้วใช่ไหมคะก็แสดงเห็นความเป็นตัวตนซึ่งมีแต่ก็ยากที่จะรู้ได้นอกจากเป็นผู้ที่รู้ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นคือความต่างของความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆกับการที่ได้ยินได้ฟังนะคะไตร่ตรองพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในชาตินี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะคะที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นถ้ายิ่งเข้าใจขึ้นต่อไปอีกมากๆก็จะเห็นประโยชน์ว่าค่อยๆละความไม่รู้และกว่าจะหมดนะคะลองคิดดูมิฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจว่าที่พระอริยสาวกแค่สาวกนะคะท่านก็บำเพ็ญสาวกบารมีเนี่ยเป็นแสนกับ
1: อาจารย์คะเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือว่าได้ยินเพียงเสียงเนี่ยในตรงนี้นี่หมายความว่าจำผิดมาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ค่อยๆฟังว่าเป็นเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏหรือว่าเป็นเพียงได้ยินเสียงเหมือนก็ต้องจำใหม
0: ่ค่อยๆสะสมที่จะมั่นคงค่ะพอใครบอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็รู้เลยว่าผิดไม่มีความเข้าใจอะไรเลยสักอย่างจะทำแล้วรู้อะไรเป็นเรื่องละความไม่รู้ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏตรงตามที่ได้เข้าใจทุกคำ
1: ถ้าจะผู้ศึกษาเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นเหมือนว่าไม่รู้ความจริงของเห็น
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วไม่ต้องฟังใช่ไหมคะแต่ทุกคนที่ฟังเนี่ยเพราะไม่รู้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าฟังแล้วความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่พอจึงฟังอีกถ้าไม่ฟังก็คือต้องการความไม่รู้ต่อไปใครก็ทำอะไรไม่ได้
1: แล้วคิดเองก็ไม่ได้ก็ต้องฟังเท่านั้นว่า
0: ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะอ่านหรือฟังพระธรรมแค่คำสองคำเขียนตำรามากมายหลายเล่มที่เขียนเนี่ยคำใครใครคิดไม่ใช่ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะคิดเองทั้งหมดแล้วจะถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงมีพระไตรปิฎกนะคะและมีพระอรรถกถาจารย์รุ่นแรกจนกระทั่งสืบต่อมาหนังสือเล่มใดคำใดก็ตามที่กล่าวตรงตามความเป็นจริงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาอันนั้นก็ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความคิดเองไม่ตรงเลยนะคะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะถูกธรรมะง่ายไหมคะ
1: ยากมากๆอย่า
0: ลืมนะอาจารย์ค่ะพูดแล้วอย่าลืมค่ะว่าธรรมะไม่ง่ายเลยยากที่สุดไม่มีอะไรยากเท่าเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะง่ายไหม
1: ก็เมื่อธรรมะยากการเข้าใจก็ต้องยากด้วย
0: และก็ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยใช่ไหมคะบอกว่าเข้าใจไม่ง่ายแล้วก็จะให้เข้าใจง่ายๆได้ไหม
1: ก็ขัดกันนะคะ
0: เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงตามเหตุตามผลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ลืมใช่ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจค่ะกำลังฟังทุกคำเนี่ยไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเข้าใจปีติไหมสบายใจไหมเดือดร้อนหรือเปล่าที่ได้เข้าใจได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแม้แต่คำนี้ค่ะไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเข้าใจอย่างเนี้ยเดือดร้อนไหมเห็นไหมคะความละเอียดถ้าใครเดือดร้อนขณะนั้นก็คือไม่ได้เข้าใจว่าแม้ขณะเดือดร้อนก็มีจริงๆแต่ไม่ใช่เราพระชินคำว่าอนัตตาในภาษาบาลีนะคะก็คือไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่เพียงพูดเพราะบางคนก็บอกว่าอาศัยคำว่าอนัตตาทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะก็ผิดไปอีกเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่านั่นไม่ใช่เข้าใจนะคะตัวเองต่างหากที่กำลังจะอาศัยคำนั้นเ พื่อที่จะไปทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความตรงและก็ความจริงใจที่จะต้องรู้ว่าแม้ได้ฟังวันนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้มีแล้วก็หลากหลายแล้วก็หลากหลายไปอีกทุกวันไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นความจริงอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจขึ้นมากกว่าวันก่อนหรือเปล่าที่ได้ฟังมาแล้วแม้เพียงเล็กน้อยก็เข้าใจขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะน้อยมากเพราะว่าเข้าใจเร็วๆไม่ได้เพราะว่ายากที่สุดไม่มีอะไรที่จะยากเท่าแม้ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องไม่เลิกละความคิดนะคะที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะสำเร็จและก็เพียรจนกระทั่งว่าเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นกว่าจะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วก็ดับและก็ตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามฟังและเข้าใจขึ้นพอแล้วยังคะดีหรือยังหรือยังหวังอะไรมากกว่านั้นหรือรู้ว่านี่แหละเป็นความจริงเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจได้แค่นี้แล้วก็ฟังต่อไปอีกเข้าใจอีกนะคะแล้วถ้าฟังจนไม่ลืมเราคิดเรื่องอื่นได้ตั้งหลายเรื่องทำไมไม่คิดเรื่องที่ได้ฟังบ้างใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่มีปัจจัยพอแม้จะไตร่ตรองจำคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าทรงจำธรรมะไม่ได้จำเรื่องอื่นนะคะแต่เพราะเหตุว่าเข้าใจแล้วก็มีความสะสมที่มั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มีและสามารถเข้าใจได้และสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยแม้หมดแล้วก็ยังจำคำนั้นแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจละเอียดขึ้นเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นี่ค่ะมากมาย45พรรษาทุกเรื่องที่มีจริงนะคะแต่ละเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะมีบ้างไหมที่ไม่ลืมแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความที่เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกมั่นคงขึ้นอีกจากคำที่ได้ฟังนะคะหรือว่าจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่สละทางโลกทั้งหมดเลยทั้งทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติความสุขความเพลิดเพลินต่างๆท่านเป็นผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นท่านอ่านอะไรท่านฟังอะไรเพื่อเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องละทิ้งวงศาคณาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแต่ก็ได้สะสมการเห็นประโยชน์และการรู้ว่าขณะที่เข้าใจเนี่ยต่างกับขณะที่ไม่เข้าใจมากแล้วก็เห็นใจคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะหรือว่าเห็นใจคนที่ฟังแล้วไม่ได้เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทุกคำที่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นก็ศึกษาธรรมะแบบวิชาการนะคะประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วิชาต่างๆมีถามมีตอบมีอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจประโยชน์ของการที่ได้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ถูกต้องนะคะและก็มีความเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจขึ้นก็รู้เลยค่ะทุกขณะนี้จะเข้าใจมากมายอย่างบุคคลในครั้งโน้นที่เพียงฟังและสามารถแทงตลอดความจริงของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้นี่ก็ต้องต่างกันนะคะต้องเป็นการสะสมซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจก็เป็นสิ่งที่ชาตินี้ดีกว่าแน่นอนที่จะไม่ได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ว่าฟังเพื่อเข้าใจขึ้นค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ความจริง
1: ท่านอาจารย์ก็จะย้ำมากว่าไม่ต้องทำอะไรฟังให้เข้าใจ
0: และทำได้ไหม
1: จริงๆก็ทราบว่าทำไม่ได
0: ้แต่ก็ทำเพราะกิเลสทำค่ะปัญญาไม่ทำแน่ปัญญาเข้าใจแต่ที่ทำนั่นน่ะกิเลสและความไม่รู้ทั้งนั้นแสดงชัดเลยทำเมื่อไหร่ก็คือกิเลสจริงๆแล้วธรรมะนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าละเอียดลึกซึ้งเกิดแล้วดับไปหายไปไม่กลับมาให้รู้อีกเลยเวลานี้นะคะเราต้องไม่ลืมคำที่เราได้ยินได้ฟังจนกว่าจะมั่นคงเป็นสัจญาณปัญญาที่รู้จริงๆว่าขณะเนี้ยเป็นธรรมะเพราะว่าเราจะลืมบ่อยๆค่ะพอเจอหน้ากันเนี่ยอาจจะมีคำถามหนึ่งนะคะลืมอะไรหรือเปล่าคะค่ะถ้าก่อนที่จะได้ฟังคำตอบนะคะพยายามคิดว่าเอ๊ะลืมอะไรลืมโน่นลืมนี่นะคะแต่ถ้าถามซ้ำบ่อยๆชักเอะใจก็เลยรู้ว่าอ๋อลืมว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ และก็จะลืมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก่อนพูดก็ลืมแล้วใช่ไหมคะรับประทานอาหารก็ลืมเสมอค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าไม่ลืมลองคิดดูค่ะไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าปัญญาที่แท้จริงนะคะปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยรู้อะไรต้องไม่ผิดค่ะต้องรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ไปเปลี่ยนทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงไปเลยจากปกตินะคะซึ่งเกิดแล้วดับเลยเพราะฉะนั้นยากไหมในเมื่อปรากฏเร็วมากสั้นมากนะคะแล้วก็ปัญญาจริงๆอ่ะรู้นั่นแหละรู้สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับที่สั้นๆเร็วๆอย่างนั้นแหละจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่ไปทำอะไรเลยที่จะเป็นการผิดปกติไม่ใช่ไปอยากวันนี้เป็นคนดีนะคะพยายามไม่ลืมว่าเป็นธรรมะก็ผิดเห็นไหมคะผิดตลอดเพราะเหตุว่าเป็นเราที่กำลังพยายามละใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะปัญญาจริงๆเนี่ยคือเกิดเพราะเหตุปัจจัยมีปัจจัยพอที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจากการฟังเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่จะว่าอยากรู้เร็วๆเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนเกียจคร้านนะคะแต่ว่าโลภะเก่งมากหลอกเก่งลวงเก่งชวนเก่งทำทุกอย่างเก่งหมดแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนี่เป็นสิ่งซึ่งต่างกันมากนะคะโลภะอยู่ที่ไหนปัญญาไม่อยู่ตรงนั้นตรงไหนที่มีความเข้าใจตรงนั้นไม่มีโลภะเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะว่าปัญญาคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติโดยความเป็นอนัตตาอันนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าปกติโดยความเป็นเราจะรู้โดยการเป็นเราตั้งใจเป็นเราเลือกนะคะเป็นเราทำเพราะฉะนั้นเป็นหนทางที่เสียเวลาที่สุดค่ะเพราะเหตุว่าจะทำอย่างนี้ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติก็คือเป็นเราเพราะว่าขณะนั้นนะคะรู้ไม่เท่าทันโลภะปัญญาอย่างเดียวค่ะที่สามารถจะรู้โลภะรู้สภาพธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะจึงสามารถที่จะละโลภะได้ด้วยเหตุนี้อริยสัจจะทำทุกขะอริยสัจจะเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้เมื่อเช้านี้เราพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ไม่มีสักอย่างที่เป็นนี้ธรรมะได้แต่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นธรรมะจริงๆที่เข้าใจนะคะนี้คือเห็นเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็มีการเริ่มเข้าใจว่าต้องเข้าใจเห็นไม่ใช่ไปทำอะไรหมดแต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเห็นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำเลยและเห็นก็แค่เห็นและเห็นก็ดับไปอย่างนี้ค่ะสะสมไปเข้าใจไปโดยไม่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ามีความเข้าใจถูกเนี่ยจะเข้าใจความหมายของคำว่าอดทนมีในพระไตรปิฎกแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นบารมีด้วยและเราจะอดทนอะไรคะที่จะมีประโยชน์นอกจากฟังนะคะไม่ให้โลภะเกิดที่จะทำให้เราพ้นจากการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไปหาสิ่งอื่นทันทีเหมือนเวลานี้ค่ะทุกคนก็บอกว่าเห็นแต่ก็ไม่รู้จักเห็นแน่ๆเพราะอะไรคะเห็นเกิดระดับใครรู้จักใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็ได้แต่ฟังเรื่องสิ่งที่มีนะคะฟังไปสุตมยญาณะปัญญาที่สำเร็จจากการฟังไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็ปล่อยไปไม่คิดไม่ไตร่ตรองนะคะฟังคำไหนเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนั้นนี้ทั้งนั้นเลยนี้เสียงใช่ไหมคะไม่มีใครทำเสียงให้เกิดขึ้นและเสียงก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีในชีวิตประจำวันนี้ค่ะแต่ละหนึ่งละเอียดมากโดยไม่ตั้งใจจะรู้แต่มีปัจจัยที่เมื่อเข้าใจแล้วจะไม่ให้เข้าใจขึ้นหรือในสิ่งที่มีซึ่งตอนแรกได้ไม่เข้าใจเลยนะคะแต่พอฟังก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนถึงวันที่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังและความเข้าใจที่สะสมมาเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะ สะสมจนกระทั่งถึงกาละคือขณะที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องทำได้ยังไงคะไม่มีการทำได้เลยนอกจากขณะนั้นนะคะเข้าใจว่ามีเราที่ต้องการจะรู้ได้เร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงไม่เผินแม้แต่โอวาทปาติโมกนะคะซึ่งบอกว่าเป็นคำสอนที่ประมวลรวมคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์คือไม่ประมาทเว้นชั่วต้องรู้เลยว่าไม่ใช่เราแล้ววันนี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะไปอยู่ในหนังสือหมดไปอยู่วันมาฆบูชาใช่ไหมคะพอถึงวันมาฆบูชาก็พูดสักทีหนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าทุกวันนี้แหละคะเว้นชั่วเมื่อไหร่ถ้าไม่รู้จักชั่วเว้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ขณะใดก็ตามที่ไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจสิ่งที่สะสมมาเนี่ยค่ะเป็นปกติไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ความติดข้องมากมายมหาศาลไม่เคยแม้คิดที่จะเข้าใจจะละไหมคะฝันมากเลยค่ะแสนไกลละโลภะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะติดมากมายทุกวันแต่เริ่มได้ความเข้าใจว่าสิ่งนี้มีนะคะแล้วก็เริ่มจากคำที่เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวกว่าจะไม่ใช่เราหรือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบารมี10นะคะเข้าใจชัดเจนทุกบารมีตั้งแต่อดทนถ้ามีคำถามว่าเมื่อไหร่ทำยังไงไม่ได้อดทนเลยใช่ไหมคะต้องการเร็วๆแต่อดทนคือรู้ว่ายากแน่นอนค่ะผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสคำที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดดับเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ความจริงจะไปรู้อื่นจากนี้ได้ไหมคะก็ต้องรู้อย่างนี้แหละแต่เวลานี้เมื่อไม่เป็นอย่างนี้ก็เข้าใจคำว่าอดทนซึ่งเป็นบารมีนะคะถ้าขาดบารมีคือความอดทนไม่มีทางอะค่ะก็เดี๋ยวนี้กำลังปรากฏแล้วไม่รู้แต่ผู้รู้รู้ได้โดยการทรงบำเพ็ญบารมีไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่มีคุณความดีอะไรเลยเหมือนเดิมทุกวันนะคะจิตใจที่สะสมโลภะโทสะโมหะริษยามานะสำคัญตนอะไรต่างๆนานาเยอะแยะหมดเนี่ยยังเต็มที่แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยแล้วก็จะไปประจักษ์สภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าจิตระดับไหนที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าแม้การฟังก็ยากไม่ต้องไปถึงการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับนะคะแค่ฟังก็ยากที่จะรู้ว่าอดทนหมายความว่าอย่างไรอดทนก็คือว่ามีสิ่งที่ตั้งแต่เกิดมาก็มีทุกวันไม่รู้สักวันแต่เมื่อมีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงควรฟังควรสะสมควรเห็นถูกเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยและต้องเป็นผู้ที่มั่นคงด้วยเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะจะรู้อะไรอยู่ในโลกนี้ไม่นานบางคนก็บอกว่านานนะฮะถึงแม้ตั้งหลายหมื่นปีก็ยังต้องจากโลกนั้นไปใช้คำว่าไม่นานก็ได้เพราะว่าไม่ตลอดกาลไม่มีเลยนะคะที่เกิดแล้วจะไม่ตายแต่เกิดมาทั้งทีแล้วก็เป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสบุญที่ได้สั่งสมไว้แต่ปางก่อนเนี่ยทำให้ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วค่ะคือโอกาสที่ได้ฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าสูงที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรประเสริฐเท่าคือความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีแล้วก็มีจริงๆไม่ใช่หลอกลวงเอาสิ่งที่ไม่มีมาบอกว่ามีนะคะทุกคนรู้ว่ามีแต่ก็ยากที่จะรู้ความจริงแต่ฟังแล้วค่ะไม่ลืมไตรตรองเห็นถูกเป็นสิ่งที่มีจริงและค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจากวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเรื่องเยอะมากเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะพอออกจากห้องนี้ก็ลืมซะละไปเรื่องอื่นทันทีหรือทั้งๆที่กำลังอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังคิดเรื่องอื่นได้เห็นไหมคะแล้วยังไงล่ะคะถึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจากการได้ฟังเนี่ยเริ่มรู้ความจริงนะคะ ที่แต่ละหนึ่งจิตสะสมมาไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ละหนึ่งจิตนะคะที่เรียกว่าเป็นคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเนี่ยสะสมมาที่คนนั้นเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้เพราะขณะนี้นะคะใครคิดอะไรไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากจิตที่กำลังคิดในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่จะไปรู้จิตอื่นได้แต่ต้องรู้สภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้นะคะซึ่งเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดับแล้วก็เกิดต่ออีกหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะหนึ่งขณะเป็นสังสารวัฏฏะเพราะเหตุว่าวัฏฏะหมายความถึงอะไรคะคุณคำปัน
2: โดยความหมายก็คือหมายถึงการท่องเที่ยววนเวียนไปซึ่งท่านอาจารย์ก็สรุปเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นไปอยู่แต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละครับคือวัฏฏะครับ
0: นี่ก็คือเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำได้ไม่พ้นจากขณะนี้เลยค่ะเห็นดับได้ยินเกิดคิดนึกต่อวนเวียนอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปสืบต่อมานานแสนนานในสังสารวัฏแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปนะคะแต่ว่าสืบต่อไปอีกเรื่อยๆอีกต่อไปอีกนานไม่รู้จบตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่คือความจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนอกจากอดทนแล้วยังต้องมีความมั่นคงอธิษฐานะเป็นบารมีด้วยหวังอะไรในชีวิตคะได้แล้วรู้ไหมคะหวังอะไรแล้วได้อะไรหวังเห็นก็เห็นแล้วไงมีใครไม่หวังเห็นบ้างคะหวังได้ยินก็ได้ยินแล้วไงจะเอาอะไรอีกไม่จบก็แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ลิ้มรสแค่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกถูกต้องไหมคะเป็นสิ่งที่เคยหวังไม่อยากให้หมดเลยแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังหวังอย่าเพิ่งจากโลกนี้ไปเพื่ออะไรคะจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหวังแล้วได้แล้วหมดยังไม่พอเพราะคิดว่านะคะเป็นสิ่งที่ควรต้องการแต่ความจริงนะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็มีสองอย่างค่ะโลกของความไม่รู้กับโลกของความรู้จะอยู่ฝ่ายไหนเท่านั้นเองถ้าอยู่ฝ่ายรู้นะคะบารมี10ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะสัจจะคือความจริงใครจะให้ไปทำอย่างอื่นแล้วไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไปไหมทำไหมเอาไหมสัจจะอยู่ที่ไหนอธิษฐานะอยู่ที่ไหนพระฉันก็ไม่มีทางที่จะกลับมาสู่ความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นอนัตตานะคะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัย
1: ถ้าใจครับก่อนที่จะฟังธรรมะก็จะอยากไปตามอกุศลแต่พอมาฟังธรรมะก็เปลี่ยนความอยากเหมือนกับจะได้ปัญญามากกว่าที่จะสามารถรู้ได้ในตรงนี้นี่ก็เหมือนกับทุกขั้นตอนจะมีเครื่องกั้นแทนที่จะเป็นเรื่องของความอดทนหรือว่ามีสัจจะก็จริงใจแล้วก็ถ้าอธิษฐานก็มั่นคงตั้งใจมั่น
0: ค่ะถ้าเป็นผู้ไม่ตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรมธรรมะตรงใช่ไหมคะผิดจากธรรมะคือไม่ตรงไม่ได้สาระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีธรรมะปรากฏความจริงใจสัจจะก็คือว่ารู้หรือยังยังก็คือยังรู้แค่ไหนเปลี่ยนได้ไหมแค่เนี้ยมีนิดเดียวแค่เนี้ยแล้วให้มีมากๆเนี่ยได้ไหมเมื่อไม่ได้ก็คือบารมีไงคะอดทนที่รู้ว่าไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยค่ะแต่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะแม้แต่ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เองเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะในเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะอยู่ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เองที่กำลังเห็นรู้จริงๆเข้าใจจริงๆคือเข้าใจเห็นไม่ต้องไปทำอะไรเพราะไม่มีเราจะทำเลยค่ะแต่มีจิตเจตสิกมีรูปมีธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกเข้าใจถูกอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ขวนขวายไปรู้ผิดทำผิดหันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีทางที่จะกลับมาเจออีกเลย แต่การที่เรามีความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีและกำลังเห็นจริงๆตอนนี้กำลังอยู่ตรงเห็นนิดหนึ่งแต่รู้ความจริงว่าไม่ได้เข้าใจเห็นแต่มีเห็นเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงที่จะเข้าใจเห็นนี่คือผู้ที่ตรงสัจจะอธิษฐานะวิริยะทุกอย่างหมดค่ะเพราะว่าอะไรคะต้องรู้จักจิตที่สะสมมาไม่ใช่ไปเอาจิตของผู้ที่ใกล้จะเป็นพระโสดาบันมาเป็นจิตเราใช่ไหมคะแต่ว่าจิตนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยตรงและใครจะรู้ใครล่ะคะนอกจากตัวเองว่าวันนี้เนี่ยมีอกุศลเยอะมากรับประทานอาหารเมื่อกี้เนี่ยค่ะเท่าไหร่แล้วคะแค่มื้อเดียวใช่ไหมคะแล้วกี่มื้อและไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่สะอาดอย่างนี้และจะไปรู้แจ้งอริยสัจจะทำคิดดูสิเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนลืมนะคะลืมชำระจิตให้ค่อยๆสะอาดขึ้นก่อนค่ะด้วยความเข้าใจธรรมะจึงสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เพราะว่าไม่มากด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยอกุศลใดๆที่สะสมมาแล้วมากมายนะคะแล้วก็กำลังสะสมต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอันตรายและโทษของอกุศลซึ่งกั้นไม่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีก็จะรู้ได้ว่าการฟังเท่านั้นไม่พอใช่ไหมคะศีลมยญาณะศีลสำเร็จจากการฟังคือปัญญาเพราะฉะนั้นมีศีลธรรมดาปกตินะคะแต่ไม่เข้าใจอย่างนั้นจะถึงการดับกิเลสไหมที่บางคนเข้าใจผิดนะคะว่าต้องตั้งต้นด้วยศีลสมาธิปัญญานั่งไงอะคะศีลอะไรสมาธิอะไรปัญญาอะไรไม่ศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความเคารพก็คิดว่าต้องไปทำศีลแต่ว่าศีลเป็นเราใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาและศีลที่เป็นเรานั่นหรือที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นศีลแม้แต่ศีลลึกคำใดคำหนึ่งในพระธรรมนี่นะคะไม่ประมาทคือเข้าใจจริงๆในแต่ละคำซึ่งน่าสนใจกว่าอย่างอื่นมากเลยค่ะพระไตรปิฎกนะคะไพเราะมากเป็นคำจริงทั้งหมดภาษาของพระสูตรไพเราะยุคนี้สมัยนี้เราไม่ได้พูดตามอย่างนั้นเลยค่ะแต่ถ้าอ่านพระไตรปิฎกจะพูดอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้สะสมมาที่จะพูดอย่างนั้นได้เลยนะคะคำทักทายแม้แต่เรื่องที่สนทนากันแสดงถึงสภาพจิตบุคคลในครั้งนั้นจิตเป็นยังไงที่สามารถที่จะมีคำทักทายมีการสนทนากันมีการไต่ถามกันมีการที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อกันด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ประเสริฐถ้ามีในชาตินี้คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าตรงกันข้ามกับที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยรู้นี่มืดจริงๆนะคะอยู่ไปวันๆไม่มีการรู้เลยว่าอะไรแล้วก็มีความติดข้องพอไม่ได้สิ่งที่พอใจก็โกรธแล้วก็สามารถที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนได้เพราะฉะนั้นพระธรรมทุกคำในพระไตรปิฎกเป็นคำจริงนะคะแล้วก็เป็นคำที่ไพเราะมากอย่างไม่คบคนผ่านฟังเผินๆใช่ไหมคะพระไตรปิฎกละเอียดกว่านั้นไม่เข้าไปหาด้วยกายห่างไกลกันนะคะไม่ใกล้กันแล้วก็ไม่พึงนะคะเข้าใกล้แม้ด้วยใจคิดดูสิคะละเอียดไหมคะแม้แต่ไม่คบคนผ่านเนี่ยไม่พึงเข้าไปหาด้วยกายและไม่พึงเข้าใกล้ด้วยใจใจเนี่ยไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวไปทางนั้นเดี๋ยวไปทางนี้นะคะทางโน้นทางนี้ทิศนั้นทิศนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าผ่านคือสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยต้องศึกษาธรรมะที่ละเอียดจริงๆค่ะและความเข้าใจเนี่ยก็ทำให้ชีวิตประจำวันซึ่งเคยมากด้วยกิเลสนะคะก็จะค่อยๆเป็นไปตามความเห็นถูกคือความดีค่อยๆเพิ่มขึ้นกว่าจะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏที่ได้ฟังมาแล้วกี่ชาติบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะพรุ่งนี้อาจจะเป็นชาติหน้าชาตินี้ฟังแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าต่อไปอีกกี่ชาติก็จะรู้ได้ค่ะว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคุณความดีที่เป็นบารมีมิฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ ม้เป็นจริงขณะนี้นะคะอวิชชาความไม่รู้นะคะปิดกั้นมืดสนิทม่านที่ดำสนิทนะคะไม่เห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏ
1: อย่างท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงเรื่องศีลก็ถ้าไม่ลืมว่าไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะเนี่ยตรงนี้จะมีประโยชน์มากว่าก็จะไม่มีตัวตนที่จะไปพยายามรักษาศีลเคร่งครัดกับตัวเองให้ละสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้
0: ค่ะถ้าเคร่งครัดแบบนั้นก็เป็นโลภะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่แม้แต่คำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นคำจริงแล้วทำอะไรคะแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ฟังธรรมะเพื่อรู้ขึ้นได้ถึงจะถูกต้องเพราะคำที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏได้เลยแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแม้น้อยเป็นความจริงขณะนี้มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สะสมความเห็นถูกนะคะทำอะไรคะไม่ได้ไปพยายามขวนขวายที่จะรู้มากๆเข้าใจมากๆด้วยความเป็นตัวตนให้ประจักษ์การเกิดดับแต่ฟังธรรมะต่อไปอีกเพราะฟังแล้วเข้าใจต่อไปอีกอ่านพระไตรปิฎกอรรถกถาอะไรๆก็ได้นะเพราะมีความไพเราะที่ลึกซึ้งมากต่อไปอีกนี่คือหนทางของผู้ที่รู้ว่าการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่พอพระเชนผู้ที่มีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะไม่ได้ฟังครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่อ่านข้อความที่สมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านเช่นข้อความที่ว่าไม่เข้าไปหาคนผ่านด้วยกายเห็นไหมคะใครจะไปคิดถึงอย่างนี้แล้วก็ไม่พึงเข้าไปใกล้ด้วยใจเพราะใจเนชอบไปใกล้โน่นบ้างนี่บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับคนผ่านเนี่ยแม้แต่ใจก็ไม่พึงเข้าใกล้ด้วยใจทั้งหมดนี่ค่ะเราคิดเองไม่ได้ค่ะคำทุกคำที่ได้ยินและเป็นคำจริงนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ไม่ว่าจะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระอนุรุทธะหรือใครก็ตามในครั้งนั้นนะคะที่ท่านสนทนากันคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ท่านอาจารย์ครับที่บอกว่าไม่เข้าใกล้แม้ด้วยใจนี่ก็คือพูดถึงความเป็นผ่านก็คืออกุศลธรรมเพราะมีอกุศลธรรมมากๆเกิดขึ้นเป็นไปก็สมมุติกล่าวว่าเป็นคนพาลทีนี้เวลาที่กล่าวถึงว่าไม่เข้าใกล้แม้ด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงก็คือไม่คิดที่จะเข้าใกล้ความเป็นอกุศลธรรมหรือว่าไม่คิดที่จะเข้าไปหาบุคคลคนนั้นซึ่งเป็นคนพาลครับ
0: ค่ะทั้งหมดค่ะเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วคือไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะไม่มีอะไรนอกจากธรรมะแม้แต่ประโยคที่ว่าคนพาลไม่ไปหาด้วยกายไม่เข้าใกล้ด้วยใจถ้าเข้าใกล้ความเห็นผิดเมื่อไหร่ใจไปแล้วอ
2: าจารย์ครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่จริงๆก็คือชีวิตของแต่ละคนจริง
0: ๆค่ะเพราะจริงๆแล้วจิตเกิดระดับไม่มีใครเลยถ้าไม่คิดชาตินี้รู้จักใครบ้างคะ
2: ก็รู้จักคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะเยอะแยะไปหมดและคนในประเทศอีกเยอะแยะไปหมดคนในโลกอีกเยอะแยะไปหมดและชาติก่อนก็อย่างเงี้ยแต่รู้ธรรมะหรือเปล่ารู้ความจริงหรือเปล่าไม่ฉะนั้นนะคะเราจะไม่มีการที่จะเข้าถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเผินไปเผินมาแต่ไม่รู้จริงๆค่ะว่าพระคุณมากมายระดับไหนไม่สามารถที่จะกล่าวได้ทั้งจักรวาลกี่จักรวาลก็จะมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่านั้นและลองคิดดูค่ะจิตเป็นธาตุรู้นะคะมองไม่เห็นเลยเกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ทรงตรัสรู้จิตทุกขณะว่าหนึ่งขณะนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่อะไรบ้างโดยฐานะใดเพราะว่าเจตสิกแต่ละเจตสิกนี่ไม่ใช่เจตสิกเดียวเพราะฉะนั้นความเป็นปัจจัยของเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะก็ต้องเป็นโดยฐานะต่างๆกันก็ลองคิดดูค่ะแล้วอย่างนี้ใครล่ะคะมีพระองค์เดียวจริงๆที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงและมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจจากฝุ่นละอองที่ปลายเล็บและภูเขาจะเอาเล็บไปทำลายได้ไหมคะภูเขานี่คือความเห็นผิดและความไม่รู้และปัญญาแค่นี้จะไปทำลายกองอวิชชาได้ยังไง พราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจขึ้นหนทางเดียวค่ะเลิกคิดคิดเมื่อไหร่ที่จะไปรู้เร็วๆเกินฐานะก็คือเอาเล็บไปขุดภูเขาถ้าคิดอย่างนี้แล้วหมดเรื่องโลภะเลยใช่ไหมคะไม่มากั้นพระรู้ความจริงว่าไม่สามารถที่จะดับกิเลสด้วยโลภะและความไม่รู้ค่ะแต่หนทางเดียวคือเพราะรู้นั่นแหละจึงละความไม่รู้และความติดข้องนอกจากนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยและคิดดูนะคะอยู่มาในสังสารวัฏนานเท่าไหร่แล้วจะอยู่ต่อไปอีกนานเกินกว่านี้อีกถ้ายังคงไม่รู้ต่อไป
3: กราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์นะครับอาจหารร่าเริงที่จะรู้จักเห็นเห็นก็มีอยู่ง่ายท่านอาจารย์ทำไมถึงต้องอาจหารร่าเริงที่จะรู้จักเห็น
0: ค่ะก็รู้ยากอ่ะใช่ไหมคะกล้าไหมล่ะคะอดทนไหมที่จะรู้ว่ารู้ได้คนกล้าคนอดทนคนมีความเพียรคนมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าเห็นขณะนี้สามารถเข้าใจถูกได้ว่าไม่ใช่เราและถ้ามีความเข้าใจจริงๆอบรมไปจริงๆนะคะเห็นก็ปรากฏว่าไม่ใช่ใครเลยนั่นคือต้องค่อยๆสะสมความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยถ้ามาฟังเพราะดูหมิ่นคนพูดมีไหมคะประมาทคนพูดเขาเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นก่อนฟังจะทำให้สามารถเข้าใจธรรมะได้ไหมแต่ถ้าใจดีนะคะฟังธรรมะไม่ว่าคนพูดเป็นใครเพราะว่าต้องฟังธรรมะค่ะไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ฟังคำนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าทำให้เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคนกำลังโกรธในพระสูตรก็มีใช่ไหมคะโกรธมากค่ะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากล่าวคำหยาบคายแต่เวลาฟังแล้วต้องใจดีใช่ไหมคะถ้ายังโกรธอยู่ก็ไม่รู้เรื่องแน่แต่ว่าเวลาที่ไปเฝ้าเห็นพระมหากรุณาและได้ฟังคำพูดใช่ไหมคะก็รู้ว่าเป็นด้วยความกรุณาที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดประโยชน์เวลาที่มีแขกไปที่บ้านเอาอะไรมาต้อนรับแขกบ้างหรือเปล่าถ้าแขกไม่รับสิ่งนั้นเป็นของใครเห็นไหมคะก็พูดดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ถ้ายังโกรธอยู่ก็โกรธต่อไปเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะก็คือว่าใจดีก่อนฟังเพราะว่ารู้ว่าเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ว่าคนพูดจะเป็นใครก่อนอื่นนะคะไม่ลืมธรรมะที่ได้ฟังทุกคำนะคะเป็นสิ่งที่รู้ยากแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงก็รู้ยากและชื่อแต่ละชื่อนะคะก็เป็นชื่อที่ทรงแสดงถึงสภาพธรรมะซึ่งยังไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักแต่ละหนึ่งลักษณะได้เวลาที่พูดถึงผัสสะเจตสิกคุณวีระสงสัยไหมคะ
4: สงสัยครับ
0: สงสัยเวลาที่พูดถึงโลภะเจตสิกสงสัยไหมคะ
4: ท่านอาจารย์จะถามผมว่าสงสัยเพราะเรื่องที่ได้รับฟังนี้หรือว่าสงสัยเพราะสภาพที่มันเกิดขึ้นจริง
0: เพราะว่าจริงๆนะคะเรายังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆมีแต่ชื่อทั้งที่สภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะอย่างเห็นอย่างเงี้ยกำลังเห็นจริงๆมีเห็นจริงๆนะคะแล้วเราใช้คำเรียกให้รู้ว่าเราหมายความถึงเห็นนี่แหละที่กำลังเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเรารู้จักเห็นซึ่งเป็นภาวะหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปไม่รู้จักแน่นอนใช่ไหมคะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับแต่เห็นเนี่ยกำลังเห็นละฉันใดนะคะชื่อแต่ละชื่อที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะรู้จักว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่เราเหมือนเห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆศรัทธามีจริงๆผัสสะมีจริงๆความรู้สึกเวทนามีจริงๆเจตนามีจริงๆทุกอย่างมีจริงแต่เราไม่ได้รู้ในความเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความสงสัยนะคะทั้งหมดเนี่ยจะดับไม่เกิดอีกเลยโดยโสตาปัตติมัคคจิตเพราะฉะนั้นยังต้องมีความสงสัยอยู่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะสงสัยอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ตราบใดที่เป็นเพียงการฟังความสงสัยของเราเนี่ยลดน้อยลงไปเพียงด้วยการฟังเข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหมดความสงสัยในความเป็นธรรมะนั้นๆแต่ว่าจากการที่ฟังเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทำให้ละความสงสัยไปทีละเล็กทีละน้อยเพียงโดยการฟังค่ะ พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าชื่ออะไรที่เอ่ยมาทั้งวันนะคะก็ไม่ใช่ว่าเรารู้จักภาวะหรือความเป็นธรรมะนั้นจริงๆจนกว่าจะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งปัญญานี้ต้องเจริญขึ้นแน่นอนค่ะไม่ฉะนั้นจะไม่มีพระอริยะบุคคลผู้ที่อบรมเจริญแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
4: คือถ้าเผื่อได้ฟังจนเข้าใจเรื่องราวแต่ตัวเรื่องราวเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะให้เกิดมีความคิดขึ้นมาถึงเรื่องราวนั้น
0: ค่อยๆเข้าใจจากเรื่องราวเป็นเริ่มเข้าใจตัวจริงๆของธรรมะทีละเล็กทีละน้อย
4: ครับแล้วก็ขณะนั้นก็มีตัวจริง
0: เดี๋ยวนี้ค่ะมีทั้งนั้นเลยตัวจริงหมดแต่ว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริง
4: ก็หมายความว่าการฟังนั้นยังไม่ได้เข้าใจจริงจัง
0: เข้าใจเรื่องราวแล้วก็รู้ด้วยว่ายังไม่ได้ประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังแต่ฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแน่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็ดับแต่ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของเห็นซึ่งไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเป็นแต่เพียงสภาพที่เกิดขึ้นเห็นรู้สิ่งที่กำลังถูกเห็นในขณะนี้ว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องเห็น
4: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วเห็นจริง
4: ๆมี
0: แล้วเห็นเกิดด้วย
4: ครับ
0: แล้วเห็นดับไปนี่คือขั้นฟังเข้าใจ
4: เข้าใจฮะครับ
0: เพราะฉะนั้นใช้คำว่ารอบรู้ในปริยัติปริยัติคืออะไรคือพุทธพจน์คำของคนอื่นไม่ใช่ปริยัติเพราะฉะนั้นคำของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยยากแค่ไหนไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีนะคะเหมือนอย่างเราบอกว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราไม่มีอะไรแต่มีธาตุรู้แค่นี้ก็ธาตุรู้คิดดูสิคะไม่มีรูปร่างเลยบอกด้วยไม่มีรูปร่างไม่มีรูปใดๆเจือปนไม่ดังไม่แข็งไม่หวานไม่เค็มแต่เกิดขึ้นแล้วรู้ก็ยังไม่สามารถที่จะนึกภาพออกได้ว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นอย่างไรจนกว่าเมื่อไหร่นะคะธาตุรู้ปรากฏขณะนั้นไม่สงสัยแต่ยังไม่ได้ดับความสงสัยเป็นสมุจเฉดเห็นไหมคะว่าความสงสัยเนี่ยคู่กับความไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้จึงสงสัยนานเท่าไหร่แล้วมากเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อจะนำไปสู่การที่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงตรงตามที่ได้ฟังอย่างเวลานี้ใครไม่รู้จักแข็งมีนะคะแต่เป็นธาตุแข็งไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุนั้นกับสภาพรู้ที่กำลังรู้แข็งเห็นไหมคะสองอย่างต่างกันธาตุรู้ไม่ใช่แข็งแต่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะธาตุรู้กำลังรู้แข็งทั้งวันนี้ค่ะทุกอย่างปรากฏเพราะจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นถ้าจิตเจตสิกไม่เกิดขึ้นรู้อะไรก็ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยทั้งสิ้นและมีอะไรตั้งเยอะแยะมากมายแสดงว่าจิตเกิดดับแค่ไหนเร็วแค่ไหนมากแค่ไหนไม่เคยคิดไม่เคยรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราเพราะไม่รู้จึงเป็นเราไปหมดเพราะจิตเจตสิกมีก็ยึดถือจิตเจตสิกว่าเป็นเราเพราะรูปมีนะคะก็ยึดถือรูปเรารูปเขารูปนั่นรูปนี่ก็แล้วแต่คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะจะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นละความไม่รู้ขึ้นและเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าขณะนี้นะคะคลายความไม่รู้ไปมากน้อยแค่ไหนและเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏคนอื่นจะรู้ไม่ได้เลยนอกจากคนนั้นที่สภาพนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้และต้องไปถามใครแต่ความต่างของการที่แม้คลายการที่เคยยึดถือเพราะไม่รู้เนี่ยนะคะเริ่มและมีมากน้อยเท่าไหร่ขอยกตัวอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะวันนี้เนี่ยค่ะใครเข้าใจไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ตั้งแต่เช้ามามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไหมคะไม่มีแม้แต่คิดทั้งที่ฟังมากี่ครั้งละต่อไปจะฟังแล้วกี่ชาติต่อไปจะฟังแล้วกี่กับก็แล้วแต่นะคะแต่ความจริงก็คือความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแน่นอนกำลังปรากฏแต่เป็นธาตุหรือเป็นภาวะสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับด้วยและต้องกระทบจากขู่ประสาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่กระทบหูไม่ใช่กระทบจมูกเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบกันแล้วนะคะ จึงเป็นปัจจัยทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับเห็นไหมคะจิตต่อไปไม่เห็นมีเฉพาะจิตที่กำลังเห็นขณะนี้ทำทัศนกิจทรงแสดงชัดเจนว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจอะไรเพราะฉะนั้นสัมปติชนะทำทัศนกิจไม่ได้เห็นไหมคะและเรารู้จักเห็นหรือแต่ว่าเราเริ่มเข้าใจจนกว่าจะรู้และเข้าใจเห็นทีละเล็กทีละน้อยหรือแม้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยวันนี้ไม่เคยคิดว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่ามีความเป็นคุณวีระมีความเป็นดอกไม้มีความว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่านะคะเมื่อเข้าใจถูกแล้วจะไม่เห็นว่าเป็นอย่างนี้ยังคงเป็นอย่างนี้เพราะจิตจะต้องเกิดดับสืบต่อจากการจำสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกระทั่งจำนิมิตที่ปรากฏเกิดดับสืบต่อสีสันวรรณะปรากฏเป็นกลีบดอกไม้ใบไม้โต๊ะเก้าอี้พวกนี้นะคะเหมือนเดิมแต่ปัญญาเข้าใจถูกแต่ก่อนนี้คือไม่รู้เลยเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ว่าเมื่อมีปัญญาแล้วไม่ใช่ว่าเห็นต่างไปเลยนะคะเห็นเหมือนเดิมแต่ปัญญาเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่ากว่าจะถึงขณะนั้นนะคะเริ่มคลายความไม่รู้และความติดข้องเมื่อไหร่ตอนไหนขณะไหนเช่นวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่เริ่มเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้ววันไหนล่ะคะจึงจะรู้ว่าไม่มีใครสักคนในห้องนี้ในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดเต็มไปด้วยความคิดสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าจะอุปมาเปรียบเทียบนะคะในความมืดสนิทมีอยู่5จุดจุดหนึ่งแวบเดียวดับต่อจากนั้นก็อยู่ในความมืดสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วเสียงดับแล้วกลิ่นดับแล้วรสดับแล้วเย็นหรือร้อนดับแล้วทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดโดยที่สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนะคะในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏแต่ปัญญาก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจท่องแท้จนกระทั่งละคลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้จริงๆว่าเพียงปรากฏให้เห็นแล้วดับนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงตรัสรู้ใครก็รู้ไม่ได้มีใครแล้วคะที่จะรู้แล้วก็ค่อยๆคลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะที่กำลังเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและวันนี้มีกี่ครั้งหรือยังไม่มีและมีเนี่ยกว่าจะคลายไปได้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงรู้จักเหตุมรรคเห็นไหมคะการที่จะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางที่จะนำไปสู่การที่จะรู้ความจริงที่ทำให้ดับทุกข์ทุกข์ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่ใช่รู
5: ้ไว้ในหัตถ์ไทยความเข้าใจพระธรรมที่ได้ฟังไม่ได้หายไปไหนแต่จะสะสมไว้ในจิตและก็จะเป็นปัจจัยให้พร้อมที่จะเกิดความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นต่อไปจากการสนทนาปฐมสันทิฏฐิสูตรที่มสพ.1 กันยายน 2561

เดี๋ยวนี้ก็มีจิตไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นมีธรรมะหลากหลายมากเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเท่านั้นแต่หลากหลายมากมายแต่ต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งเช่นจิตเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นธาตุรู้ก็ต้องตั้งต้นใหม่ทั้งหมดนะคะตั้งต้นแล้วตั้งต้นอีกตั้งต้นแล้วตั้งต้นอีกเพราะเหตุว่าแต่ละวันเนี่ยถูกทับถมด้วยเรื่องอื่นมากมายแม้แต่จิตไม่เคยขาดไปเลยก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทบทวนด้วยการฟังให้เข้าใจจริงๆว่าจิตมีแล้วก็จิตเป็นธาตุรู้จิตเกิดขึ้นนะคะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เกิดความเข้าใจบ้างหรือว่าเป็นอกุศลกุศลบ้างทั้งหมดไม่ได้หายไปไหนเลยสะสมสืบต่อในจิตแต่ละขณะนั่นเองแค่นี้ค่ะก็เท่ากับเราทบทวนสิ่งที่เราฟังมาแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างที่ได้ฟังเมื่อกี้นี้ฟังว่าเป็นธรรมะเก็บไว้ที่ไหนคำนี้เห็นไหมใช่ก็เก็บไว้ที่จิตเพราะฉะนั้นพอฟังอีกก็มีความเข้าใจเพิ่ม

0: ในจิตขณะก่อนๆ นั่นคือเก็บไว้ในหัวใจ
1: อัตถกถาอังคุตริกายจตุกะนิบาตบทว่าสุตตะสันนิจโยได้แก่ผู้สั่งสมสุตตะก็สุตตะอันภิกษุใดสั่งสมไว้ในตู้คือหทัยย่อมคงอยู่ดุจรอยจารึกที่ศิลาและดุจมันเหลวราชสีที่เขาใส่ไว้ในหม้อทองคำภิกษุนี้ชื่อว่าสั่งสมสุตตะ
0: เพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะโครงการของสังสารวัฏไม่ใช่แค่วันนี้เดือนนี้5เดือน10เดือนหรือแค่ชาติหน้า
1: ไม่มีใครที่จะเข้าไปลักขโมยความเข้าใจในจิตได้เลยนะครับ
0: แดดก็ส่องไม่ถึง
2: อย่างไรที่จะเข้าใจธรรมะสอดคล้องกันทั้งหมดที่จะไม่หลงทางครับที่จะเป็นประโยชน์จริงๆที่จะควรค่าอย่างยิ่งที่จะสะสมสืบต่อไปในจิตแต่ละขณะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ฟังแล้วก็ต้องไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่เชื่อตามๆกันจิตมีไหมคะ
2: มีครับท่านอาจารย์
0: เห็นไหมคะเขาบอกหรือว่ามีจริงๆจิตไม่ใช่เราเป็นธรรมะคือมีจริงๆจิตเกิดดับหรือเปล่า
2: เกิดดับครับ
0: ค่ะก็นี่ทั้งหมดก็คือได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนความเข้าใจพวกนี
2: ้ก็เก็บไว้ในหัตถ์ไทยลึกที่สุดในที่สุดที่ไม่มีอะไรไหนยิ่งกว่านี้ก็คือจิตครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครไปเก็บด้วยนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อสะสมปรุงแต่งถ้าไม่สะสมไว้นะคะในหทัยผู้ที่ไปฟังพระผู้มีพระภาคที่คุณอนุปกล่าวถึงในพระสูตรนี้ก็คงไม่สามารถที่จะเข้าใจคำของพระองค์ได้คือแม้แต่ท่านพระพาหิยะเพียงได้ฟังไม่กี่คำแต่อะไรล่ะคะที่สะสมอยู่ในใจที่พร้อมที่จะเข้าใจได้ไม่ลืมค่ะเพราะว่าสะสมไว้มากพอที่จะเข้าใจ
1: ท่านโมริยะสิวกะปริภาชกเข้าใจจ้ะท่านต้องมีสิ่งที่เก็บไว้ในหัตถ์ไทยพอเพียงที่จะเมื่อได้ยินพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่ารู้ชัดโลภะที่มีอยู่ในภายในไหมหรือว่ารู้ชัดว่าโลภะไม่มีอยู่ในภายในก็คือรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง
0: แม้แต่คำก็ต่างกันนะคะรู้ไหมกับรู้ชัดไหม
1: เพราะนั้นรู้โลภะไหมตรงตามความเป็นจริงไหมก็ยังแล้วรู้ชัดโลภะเนี่ยโอ้โหท่านอาจารย์นี
0: ่แล้วยังโลภะนะคะไม่ใช่เราก็เล็กลงไปอีกว่าแม้เป็นโลภะที่มีก็ไม่ใช่เราตอบได้ว่ามีโลภะแต่เป็นเรามีใช่ไหมคะแต่นี่โลภะไม่ใช่เราและที่ว่าเป็นเราก็คือโลภะถ้าไม่มีโลภะจะเป็นเราไหมคะมีความติดข้องและก็เข้าใจว่าเป็นเรา

ไม่ใช่จะให้รู้การฟังธรรมะไม่ใช่ว่าจะให้ไปรู้ไปประจักษ์อย่างที่ฟังแต่ฟังเพื่อค่อยๆเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะและปัญญาก็จะทำจิตรู้ความจริงไปโดยลำดับจากการสนทนาธรรมที่กนกรัตน์รีสอร์ทอัมพวา17 กันยายน 2561

0: พราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อจะรู้หรือว่าเข้าใจ
1: เข้าใจค่ะถึงจะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ไปรู้นะคะพอฟังแล้วให้ทุกคนไปรู้เนี่ยไม่ใช่จะไปรู้ได้ยังไงยังไม่มีความเข้าใจพอที่จะรู้อย่างนั้นได้แค่ฟังนะคะว่าโกรธเนี่ยมีจริงๆแต่ก่อนเป็นเราแต่ว่าความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือว่าความโกรธมีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏถ้าไม่มีการเกิดขึ้นปรากฏมีใครจะบอกว่ามีความโกรธไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะไม่ใช่ไปรู้และตรงนี้จะรู้ยังไงตรงนั้นยังไงนี่ดับไปแล้วนั่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นฟังเพื่อค่อยๆสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าขณะนี้เห็นมีไม่ใช่ไม่มีเห็นกำลังเกิดดับไม่ใช่ไม่เกิดดับแต่ไม่ปรากฏว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแต่ความจริงก็คือเห็นเดี๋ยวนี้

0: ที่ใครก็ไม่รู้เลยว่าเห็นกำลังเกิดดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้มีความเข้าใจว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นก็จะต้องเข้าใจเห็นว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นและที่คนไม่รู้ก็คือว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับนับไม่ถ้วนและจะให้ไปรู้เห็นตรงไหนยังไงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ให้สงสัยว่าแล้วจะไปรู้เห็นตรงไหนยังไงแต่ให้เข้าใจว่าเวลาเนี้ยเห็นเท่าไหร่แต่ไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเราตลอดเพราะว่าพอเห็นเกิดดับก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคือฟังให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่ได้ฟังใช่ไหมเพราะฉันก็เริ่มเข้าใจว่าใครจะไปเห็นการเกิดดับอันไหนอันนั้นดับไปแล้วอันนี้ยังไม่เกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะนั่นคือความเข้าใจผิดคือฟังเป็นเราเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้เรารู้อย่างนั้นจะให้รู้อย่างนี้แต่ความจริงจะให้รู้ได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราจะรู้แต่ว่าความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทำกิจของความเข้าใจคือค่อยๆละความไม่รู้ไปถามคนที่เขาอยู่นอกห้องนี้สิคะเห็นเกิดดับเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้แต่จากการฟังทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเพื่อค่อยๆ คลายค่ะไม่ใช่ไปเห็นการเกิดดับแต่ค่อยๆ คลายเพราะเข้าใจจริงๆว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นเกิดดับแล้วเราพอได้ยินเห็นเกิดดับก็จะรู้เห็นไหนมันดับไปแล้วข้างหน้ายังไม่เกิดนั่นไม่ใช่เนี่ยค่ะต้องรู้จริงๆว่าปัญญาของเรารู้หรือยังว่าไม่มีเราไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเพราะถ้ารู้ว่าไม่มีเราปัญญาก็ต้องไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแค่ไหนที่จะค่อยๆฟังไปค่อยๆเข้าใจไปแล้วก็ยังรู้ว่าไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเลยค่ะคิดก็มีได้ยินก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีทั้งหมดถูกปกปิดด้วยความรวดเร็วสิ่งที่ปรากฏเป็นแต่เพียงสิ่งที่ถูกรู้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นจะไม่มีคนในห้องนี้เลยสักคนไม่มีอะไรทั้งหมดด้วยแต่พอจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานคือเห็นไม่ได้รู้เลยค่ะว่าเห็นเนี่ยต้องเห็นทุกอย่างนะในห้องนี้ไม่ใช่เห็นเพียงแค่หนึ่งอย่างแต่ความเร็วเหมือนพร้อมกันเลยทุกอย่างหมดเลยไฟก็เห็นโต๊ะก็เห็นคนก็เห็นความรวดเร็วของจิตปานนั้นที่ลวงให้เข้าใจว่ามีเรานานแสนนานแล้วก็จะเป็นเราไปตลอดเวลาที่ไม่มีการฟังเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะสำคัญที่สุดที่จะเป็นคนที่ละเอียดว่าเข้าใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่กำลังประจักษ์แจ้งการเกิดดับไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจจนสามารถที่สภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งแค่นี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะฟังธรรมะนี้เพื่อเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้กับสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ด้วยการที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้นับไม่ถ้วนจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนับไม่ถ้วนจำไว้นับไม่ถ้วนไม่ลืมเลยว่ามีคนมีอะไรเงี้ยกี่แสนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่เริ่มรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: รู้ดีกว่าไม่รู้แล้วคำนี้เนี่ยรู้ขนาดไหน
0: รู้คืออะไรคือเข้าใจแค่นี้ค่ะจะใช้คำว่ารู้จะใช้คำว่าปัญญาจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิต้องเข้าถึงความจริงว่าเข้าใจในภาษาไทยสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ภาษาไทยปัญญาก็ไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็ปิดบังความจริงว่าเข้าใจต่างหากในภาษาไทยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาได้ไหมจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ไปนั่งจำภาษาบาลีขณะนี้จิตเกิดขึ้นดับไปมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยกี่ประเภทเป็นชื่อภาษาบาลีหมดแต่ไม่ต้องคิดถึงภาษาเราฟังธรรมะเข้าใจในภาษาของเราไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจไหมใช่คำว่าจิตถามใครใครก็มีจิตและอธิบายซิว่าจิตคืออะไรถ้าไม่เข้าใจในภาษาของเราเนี่ยจะอธิบายคำว่าจิตได้ไหมเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะต้องไม่ลืมเลยใครจะใช้คำว่าปัญญาใครจะใช้คำว่าแทงตลอดใครจะใช้คำว่าอะไรก็ตามญาณวิปัสสนาก็คือเข้าใจและเข้าใจเนี่ยเริ่มได้ยังไงถึงจะเข้าใจได้มากขึ้นไม่ใช่พอฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยทันทีความไม่เข้าใจความไม่รู้นานแสนนานไปแล้วอยู่ไหนแล้วก็เข้าใจแค่ไหน พราะฉะนั้นรู้ก็คือเข้าใจไม่รู้ก็คือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่คงจะต้องแปลเป็นภาษาของตนของตนนะคะไม่อย่างนี้ก็หลงไปอีกว่ารู้อะไรรู้แบบที่เราเรียนทางโลกอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็รู้หนังสือแต่ความจริงก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจสิ่งนั้นจนกว่าจะได้ฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นแต่ละคำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยปกตินะฮะจะไปขวนขวายรู้ไหมเนี่ยจะไปรู้อะไรก็เดี๋ยวนี้ก็มีฟังแล้วก็เข้าใจความเข้าใจก็ไม่ใช่เราตั้งแต่ลืมตาตอนเช้ามาเนี่ยเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจแค่ไหนถ้าไม่มีการฟังไม่มีเลยเห็นก็เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ปรากฏถูกต้องไหมคะเห็นคนใช่ไหมความจริงคือเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาคนอยู่ไหนไหนเป็นคนสีขาวๆดำๆเขียวๆแดงๆน้ำตาลม่วงนี่แหละคะเป็นคนคิดไปสิเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นรองเท้าก็ได้เป็นฝาผนังก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้แล้วแต่จะคิดแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆทำให้เกิดรูปร่างสันฐานต่างๆค่อยๆฟังจนกว่าจะรู้ว่านี่คือชีวิตที่เกิดมานะคะแต่ละทางด้วยซึ่งปกปิดมาตลอดมีแต่ความสนใจในสิ่งที่ถูกรู้ที่ปรากฏซึ่งปรากฏไม่ได้เลยถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆในห้องนี้ปรากฏไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เลยนะคะเป็นเราเห็นแล้วก็เห็นอะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็สนใจในสิ่งที่เห็นเรื่อยมาในสังสารวัฏจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉันไม่ใช่ให้ไปรู้อย่างที่ฟังนะคะจิตเกิดดับอย่าให้ไปรู้เนี่ยไม่ใช่ค่ะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างมีจริงชั่วคราว
2: สนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2557
0: ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งรู้ว่าลึกซึ้งค่ะเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่แม้กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ทรงตรัสรู้ใครจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งขณะนี้กำลังปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณได้ไม่ทันที่ใครจะคิดใครจะไตร่ตรองนะคะธรรมะนั้นก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังแล้วฟังอีกจากการที่ได้เคยฟังมาแล้วแต่ปางก่อนเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังมาเลยนะคะจะไม่สนใจเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากและดูเป็นธรรมดาแต่ความลึกซึ้งเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งว่าเวลาที่ได้เข้าใจพระธรรมแล้วนะคะจะเห็นพระปัญญาคุณว่าละเอียดแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวหรือแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สะสมการได้ยินได้ฟังนะคะจากการที่เคยมีศรัทธาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในชาติก่อนๆซึ่งจะเป็นใครเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยแม้แต่ชาดกต่างๆนะคะบุคคลในครั้งนั้นนะคะก็ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นท่านพระอานนท์เป็นท่านพระสารีบุตรซึ่งก่อนนั้นนะคะก็เหมือนคนที่ได้เริ่มฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนในชาติก่อนจะเป็นใครมาก่อนก็ต้องเคยได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะได้ศึกษาและฟังพระธรรมต่อไปจริงอยู่ที่นี่ในวันนี้และเห็นประโยชน์ของการที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะที่จะได้เข้าใจพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าทุกอย่างเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงค่ะทรงแสดงไว้ว่าสิ่งที่ควรระลึกถึงบ่อยๆก็คือความตายพูดแล้วไม่ต้องกลัวเพราะตายกันทุกคนแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็ก่อนตายจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่คนไม่คิดเลยนะคะสนุกสนานไปวันวันหนึ่งแต่ว่าได้อะไรบ้างจากการที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกชาติด้วยค่ะ คือต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่ได้แล้วเกิดแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องคิดเรื่องราวต่างๆสุขทุกข์มากมายแล้วหายไปไหนหมดไม่เหลือเลยจากบุคคลนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่จะเป็นบุคคลนี้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีอาจจะหลายสิบปีนะคะแต่ก็ต้องจากไปจากไปแล้วไปไหนอันนี้ค่ะประมาทไม่ได้เลยว่าต้องจากแน่แล้วเตรียมตัวที่จะเป็นคนใหม่เหมือนชาติก่อนเนี่ยค่ะเป็นใครก็ไม่รู้เลยนะคะแต่ทั้งหมดที่ได้มีมาแล้วจากชาติก่อนและชาติหลังๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เป็นบุคคลนี้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็จะมีคนใหม่เกิดขึ้นก็มาจากคนนี้แหละที่ได้สะสมกุศลและอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อัธยาศัยต่างๆกันแต่ก็เป็นผู้ที่ยังมีศรัทธาที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเลยเกิดมามีความสุขมีความทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยประโยชน์ที่สุดก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นของเราเที่ยงอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่าสักอย่างเดียวก็หลงนะคะไม่รู้ตามความเป็นจริงคิดว่ามีเราจริงๆแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะทุกคำเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละหนึ่งอย่างจนถึงที่สุดจึงจะกล่าวได้ว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังแค่นี้ค่ะเรารู้แค่ไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรปรากฏก็แสดงว่าไม่เกิดใช่ไหมคะแต่ที่ปรากฏเนี่ยเกิดจึงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดเลยจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ดับใครจะรู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงนะคะก็จะเห็นว่าคำที่ว่าพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงเนี่ยยากละเอียดลึกซึ้งแต่มีค่าที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าทำให้แต่ละชาติเนี่ยสามารถมีความเข้าใจถูกในความไม่แน่นอนในความเปลี่ยนแปลงในการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ละชาติเนี่ยก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะมีทั้งเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นโรคเป็นภัยเป็นทุกข์สาหัสก็แล้วแต่ก็หมดไปไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็คือสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยค่ะรับรองได้เลยคำตอบคำเดียวเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วนะคะก็จะทำให้ไม่เดือดร้อนนานเพราะเหตุว่าความเข้าใจถูกเนี่ยจะทำให้รู้ความจริงว่าแม้ขณะที่กำลังเดือดร้อนก็ไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดนี่นะคะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งว่าเป็นคำจริงหรือเปล่าที่ว่าขณะนี้สิ่งใดๆก็ตามที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอมารวมกันก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่พอแยกออกไปแล้วเป็นแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งนั้นเกิดดับอย่างเร็วมากนี่ค่ะคือคำที่กว่าจะรู้ความจริงก็ต้องอาศัยฟังแล้วฟังอีกนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าจริงไหมเมื่อจริงแล้วยังไม่รู้ความจริงจนท่องแท้ถึงที่สุดแต่มีหนทางที่จะรู้ได้อย่างนี้อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็สะสมความรู้ต่อไปแต่ไม่ใช่หมายความว่าให้เราไปเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรขึ้นนะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างคะที่เดี๋ยวนี้ปรากฏและไม่ได้เกิดขึ้นเกิดแล้วทั้งนั้นแต่ที่ไม่รู้คือดับไปแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังค่ะเพื่อที่จะเข้าใจเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้เลยใครคิดจะทำอะไรบ้างคะเพราะไม่รู้ความจริงว่าแม้แต่ความคิดของแต่ละคนเดี๋ยวนี้ค่ะต่างกันเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่สะสมความคิดอย่างนี้ก็จะคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลานี้มีจิตไหมคะคำถามธรรมดาอย่างนี้ค่ะมีนะคะรู้จักจิตหรือยังเห็นไหมคะแสนที่จะธรรมดาบางคนอาจจะบอกว่าแสนที่จะตื้นที่เป็นคำที่ทุกคนเข้าใจว่ามีนะคะแต่ไม่รู้จักความจริงของสิ่งนั้นเลยได้แต่เผินๆสุขมีไหมมี ทุกข์มีไหมมีจิตมีไหมมีแต่ทั้งหมดเนี่ยความจริงคืออะไรเที่ยงหรือเปล่าถาวรยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่าเกิดดับเร็วจนกระทั่งคิดว่าเป็นเราที่สุขคิดว่าเป็นเราที่ทุกข์แต่ถ้าสุขไม่เกิดไม่มีเราสุขทุกข์ไม่เกิดไม่มีเราทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์นั่นแหละไม่ใช่เราแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นแม้แต่ขณะแรกของชาตินี้นะคะเลือกเกิดไม่ได้เกิดแล้วเลือกให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ละวันก็ไม่ได้เลือกไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมคะไม่ได้เลือกไม่ให้ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ได้ไหมเกิดแล้วทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่สิ่งนั้นมีลักษณะเฉพาะตนซึ่งไม่ปะปนกันเลยนะคะแยกขาดจากการเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามปัจจัยแล้วก็ดับไปก็ตรงกับคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราได้ยินแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่าฟังแล้วเข้าใจต้องเข้าใจจริงๆอนิจจังคือไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นดับได้ยินดับคิดดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยพิจารณาเลยแม้แต่จะฟังเนี่ยก็ฟังเผินบางคนก็ฟังเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนะคะลืมไตรตรองของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งต้องแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะสุขไม่ใช่ทุกข์เห็นไม่ใช่ได้ยินความติดข้องไม่ใช่ความโกรธความสำคัญตนก็ไม่ใช่ความเห็นผิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากรวมกันจนเข้าใจว่าเป็นเราซึ่งตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นดับไปเลยแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปทุกขณะนะคะตั้งแต่เล็กมากอยู่ในครรภ์จนกระทั่งค่อยๆโตตอนเกิดมาก็ไม่ได้รู้จักอะไรเลยแค่ลืมตาก็ไม่รู้ละว่าเห็นอะไรจนกว่าจะชินมากจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้รูปร่างสันฐานสิ่งที่ปรากฏหลากหลายก็ทำให้จำเป็นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นเกิดมาใหม่ๆก็พูดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอได้ยินเสียงคุ้นเข้าคุ้นเข้าก็จำเสียงแล้วก็รู้ความหมายแล้วเริ่มพูดทีละคำจนกว่าจะพูดเก่งจำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงอย่างนี้ก็ต้องตั้งต้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้ความเข้าใจธรรมะก็เกิดจากทีละน้อยจริงๆค่ะจนกว่าเราจะคุ้นกับคำที่เราได้ยินแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยอย่างอนิจจังอย่างนี้ค่ะเห็นชัดเจนมากแต่ไม่เคยคิดสิ่งที่ไม่เที่ยงดีไหมคะอยากให้เที่ยงก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นความเป็นสภาพที่ไม่น่าจะยินดีเลยคือว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเราต้องการอย่างหนึ่งแต่สภาพธรรมะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์ละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าไม่ลืมว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งฟังไปเรื่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีเราแต่ยากไหมคะคิดได้เข้าใจได้แต่ถึงเวลาจริงๆยังเป็นเราเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดและดับจริงๆถ้าประจักษ์การเกิดและดับจริงๆซึ่งสภาพธรรมะเกิดดับจริงๆนะคะแต่ต้องรู้ด้วยปัญญาที่ได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ประจักษ์จริงๆใครก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือซึ่งเคยยึดถือมานานมากก็ยังคงเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ต่างกันนะคะปุถุชนกับอริยะบุคคลปุถุชนคือผู้ที่หนาด้วยกิเลสเมื่อกี้นี้อาหารอร่อยไหมคะเห็นไหมคะดอกไม้นี่สวยไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะโปรยทุลีคือกิเลสลงในจิตหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นยากที่จะถ่ายถอนออกไปได้แต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ต้องบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแค่สาวกได้ยินได้ฟังแล้วก็สามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเปลี่ยนจากความเป็นผู้ไม่รู้จึงทำให้กิเลสหนามากด้วยความรู้เนี่ยก็ค่อยๆละความไม่รู้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเช่นขณะนี้ค่ะความเข้าใจธรรมะต่างกับขณะที่ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะกำลังสะสมปัญญา ที่จะค่อยๆละความไม่รู้ไปเพราะฉะนั้นโอกาสเดียวที่จะทำให้รู้ความจริงนะคะก็คือได้ฟังพระธรรมที่รู้เลยค่ะใครก็แสดงไม่ได้นอกจากผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างนี้จึงกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงจนกว่าผู้ฟังซึ่งเป็นสาวกนะคะจะมีโอกาสได้อบรมเจริญปัญญารู้ตามได้อย่างพระสาวกในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนะคะท่านฟังธรรมะท่านเข้าใจธรรมะในภาษาของท่านเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงในภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายๆนะคะแต่ก็ตรงกับภาษาอื่นที่ทรงแสดงเป็นภาษามคธีภาษาบาลีแต่ทุกคำก็ตรงกันแล้วก็ค่อยๆสะสมไปเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะนี้นะคะเป็นโอกาสที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้ความไม่รู้เพิ่มขึ้นเหมือนโอกาสอื่นๆแต่ว่าทำให้ความไม่รู้เนี่ยค่อยๆละไปได้ทีละเล็กทีละน้อยได้ความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าความเข้าใจนี่จะมากพอนะคะที่สามารถที่จะรู้ความจริงเมื่อนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสมั่นคงไม่คลอนแคลนเพราะว่าได้ประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังวันหนึ่งก็ถึงค่ะแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ละเลยการเห็นประโยชน์ว่าจะจากโลกนี้ไปจะไปด้วยการเข้าใจความจริงของสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาเลยในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นการสะสมสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตทุกชาติหรือใครคิดว่าอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าคะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจากไปได้เร็วมากไฟไหม้น้ำท่วมถูกโจรลักขโมยไปอะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกสะสมอยู่ในจิตแล้วก็จะติดตามไปเพิ่มพูนขึ้น
3: กราบเรียนครับผมยังคิดว่ามันขัดแย้งในเมื่อจิตมันเกิดดับดวงนั้นไปแล้วดวงใหม่เกิดแล้วและในเมื่อมันเกิดมาใหม่แล้วมันไปจำของเก่าได้ยังไงครับ
0: ก่อนอื่นค่ะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริง1ใช้คำว่าจิตไม่ได้พูดถึงใครสักคนนะคะแต่พูดถึงธาตุชนิดหนึ่งมีด้วยโดยที่ใครก็ไปบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ให้ไม่เกิดก็ไม่ได้เพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะเป็นธาตุรู้ค่ะแม้แต่คำว่าธาตุรู้เนี่ยเราเปลี่ยนจากจิตเพื่อที่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนและจิตทำอะไรก่อนที่จะไปคิดเรื่องชาติหน้าจิตดวงใหม่จะมีอะไรจากจิตดวงก่อนนะคะแต่ให้ทราบว่าธาตุนี้มีไหมคะธาตุที่สามารถรู้คือเห็นได้ยินคิดนึกเนี่ยค่ะเพราะว่ารูปไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่อ่อนบ้างแข็งบ้างเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามรวมความว่าลักษณะที่มีจริงที่ไม่รู้เนี่ยนะคะต้องแยกขาดออกจากกันจากธาตุหรือสิ่งที่มีจริงอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นคนตายมีร่างกายจับดูก็แข็งเป็นรูปชนิดหนึ่งคนเป็นก็มีรูปจับดูก็แข็งแต่รูปเป็นรูปธรรมะที่ไม่รู้อะไรต้องไม่รู้อะไรไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นสภาพรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะธาตุรู้ก็เป็นอย่างหนึ่งแยกขาดออกไปจากสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้ธาตุรู้เนี่ยค่ะเวลานี้นะคะถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏโลกไม่ปรากฏหาดใหญ่ไม่มีดอกไม้ไม่มีอะไรไม่มีแต่ที่มีมากมายหลายอย่างนะคะก็เพราะเหตุว่าธาตุรู้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นจึงรู้ซึ่งแยกออกไปรู้โดยการที่ว่าอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เลยค่ะชีวิตธรรมดาจริงๆเนี่ยแต่เราจะพูดเฉพาะธาตุรู้ขณะนี้กำลังเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาเท่านั้นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยยากนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้พิจารณาว่านี่แหละกว่าเราจะเข้าใจว่าพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจได้ในพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่ถึงที่สุดว่าไม่มีอะไรเลยในขณะที่กำลังเห็นมีเฉพาะเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นจริงไหมคะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะ ธาตุนี้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเวลาที่เสียงปรากฏถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงนั้นคือได้ยินเสียงนั้นก็ปรากฏไม่ได้เห็นกับได้ยินเนี่ยค่ะไม่ใช่พร้อมกันขณะเดียวกันและก็จะเกิดตามใจชอบไม่ได้คนหูหนวกอยากได้ยินได้ไหมคะไม่ได้คนตาบอดอยากเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่เห็นเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เคยคิดเลยถ้าไม่มีเพียงตาหมายความถึงรูปพิเศษไม่ใช่ตาดำตาขาวที่มองเห็นนะคะแต่เป็นรูปที่อยู่กลางตาซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นเลยเพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นเพียงสิ่งที่เป็นสีสันวรรณะต่างๆที่สามารถกระทบตาแล้วปรากฏให้รู้ว่าเปล่งแสงหรือสีออกมาเป็นสิ่งต่างๆที่สีสันวรรณะที่ทำให้รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าประสาทตาจักขุประสาทตาเนี่ยถ้ากระทบสัมผัสก็อ่อนหรือแข็งมองดูก็เป็นสีต่างๆแต่นั่นไม่ใช่จักขุประสาทะไม่ใช่รูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นมีรูปต่างกันแล้วใช่ไหมคะสองรูปแต่จิตยังไม่เกิดเลยแต่ต้องมีตากับสิ่งที่กระทบกันเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้คือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ดับทันทีเลยเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับจิตหนึ่งขณะสั้นมากเลยและเกิดขึ้นรู้เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่างเดียวไม่มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยไม่ใช่จิตคิดจิตเห็นดับก่อนแต่จิตคิดเกิดต่อจากที่จิตเห็นแล้วนะคะคิดถึงสิ่งที่จิตเห็นเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดแล้วดับไปเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่ใช่ว่าเกิดได้เองนะคะแต่ต่อเมื่อจิตนั้นดับท่านใช้คำว่าโดยอนุขณะคือว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยถ้าย่อยลงไปอีกนะคะทั้งที่เกิดดับอย่างเร็วมากเนี่ยก็ต่างกันเป็นขณะที่เกิดขึ้นไม่ใช่ขณะที่ดับขณะที่เกิดขึ้นและก็ตั้งอยู่ขณะที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับขณะที่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่ตั้งอยู่และเกิดเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะแม้ว่าจะดับไปเร็วแสนเร็วนะคะแต่ทรงย่อยเป็นอนุขณะสามขณะซึ่งต่อไปความละเอียดจะมีว่ารูปเกิดในขณะไหนของอนุขณะของจิตเนี่ยค่ะคือการตรัสรู้สภาพธรรมะจนกว่าเราจะเห็นตามว่าไม่มีเรายิ่งรู้ก็คือเข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะดับปราดไปไม่เหลือเลยทั้งสามขณะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะที่เกิดเนี่ยจะไปเกิดต่อจากจิตขณะอื่นไม่ได้ต้องจากจิตขณะที่ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็มีจิตแต่ละหนึ่งสองไม่ได้พร้อมกันไม่ได้เลยโดยสภาพของปัจจัยซึ่งจิตทุกขณะนี่นะคะต้องเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดกับจิตเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นหนึ่งรู้อารมณ์หนึ่งเพราะสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกมีเจตสิกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ค่ะเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่เลื่อนลอยไม่ใช่กล่าวไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถ้ารู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่ละหนึ่งนะคะเช่นเสียงขณะนี้ค่ะจิตได้ยินเท่านั้นเกิดขึ้นรู้เสียงแล้วก็ดับจิตเห็นจะมารู้เสียงไม่ได้จิตที่คิดนึกในขณะนั้นนะคะต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเพราะว่าถ้าปรากฏเป็นเห็นก็ดับเป็นเห็นถ้าเกิดขึ้นเป็นได้ยินก็ดับเป็นได้ยินไม่ใช่คิดนึกแต่ว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้ยิ่งกว่ามายากลนักเล่นกลเนี่ยเขาทำอะไรเก่งมากเลยนะคะคนไม่รู้ก็สงสัยว่าทำได้ยังไงแต่ว่าจิตเร็วกว่านั้นมากสามารถที่จะลวงให้เห็นว่าขณะนี้มีคนเยอะแต่ความจริงจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เพียงสิ่งเดียวแล้วก็ดับและสิ่งที่ปรากฏทางตามองเหมือนว่าสงสัยเหลือเกินนะคะเสาทั้งต้นนี่จะดับไปได้ยังไงแต่ว่าความจริงไม่ใช่เสาค่ะเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหมายความถึงสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ซึ่งต่างกับจิตโดยสิ้นเชิงนี่นะคะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นรูปเกิดดับเร็วมาก จิตได้ยินกับจิตเห็นเนี่ยห่างกันเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นใครไปคิดว่ายังมีรูปเหลืออยู่เนี่ยผิดเพราะไม่รู้ไม่ปรากฏก็ยังไปจำว่ามีนี่แสดงถึงความหลงแค่ไหนเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะรูปก็เกิดดับเร็วแต่จิตเกิดดับเร็วกว่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ล่ะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่จิตที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเกิดเป็นคนเนี่ยนะคะต้องมีจิตขณะแรกไม่ได้เกิดมาสองขณะเกิดมาขณะเดียวแล้วก็ดับแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในจิตขณะนั้นนะคะสะสมสืบต่อเหมือนที่คำถามที่ว่าเนี่ยนะคะเราก็จะไปสะสมยังไงอะไรต่างๆแต่จิตหนึ่งขณะที่เกิดระดับไปก็ทำให้จิตขณะต่อไปเกิดโดยจิตขณะก่อนเนี่ยมีอะไรก็สิ่งที่เกิดต่อก็สืบต่อจากจิตขณะก่อนอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะทำอะไรบ้างจำแต่ไม่มีเลยเมื่อวานนี้หายไปหมดเลยวันนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้เวลานี้ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะพรุ่งนี้จะไม่มีเลยพระเชนก็สืบต่อไปทุกขณะตั้งแต่ทุกชาติมาพระเชนจิตนี่เก่าแก่มากนะคะไม่รู้สะสมอะไรมามากแค่ไหนแต่ก็ปรากฏให้หลากหลายเป็นแต่ละคนค่ะ
3: ไอ้ที่คำว่าสัตผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏคือส่วนที่กล่าวมาเมื่อกี้ไหมครับ
0: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็ตรงกับภาษาบาลีทุกคำเช่นคำว่าสังสารวัฏตะขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลด้วยค่ะเพราะคุณคำปันเนี่ยจบปริญญาเก้าตั้งแต่เป็นสามเณรนะคะ
2: ครับความหมายของสังสารวัฏตะนะครับก็มีคำสองคำนะครับก็คือสังสาระคำหนึ่งนะครับแล้วก็วัฏฏะคำหนึ่งสังสาระก็คือการท่องเที่ยววัฏฏะก็คือการวนเวียนการท่องเที่ยววนเวียนไปนี่คือความหมายของสังสารวัฏฏะแล้วอะไรล่ะที่ท่องเที่ยววนเวียนไปก็ไม่พ้นไปจากธรรมะที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจไม่พ้นหกทางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงสังสารวัฏจึงกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆแม้แต่ในขณะนี้นะครับที่กำลังเห็นก็เป็นหนึ่งในสังสารวัฏเพราะว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับ
0: ถ้าฉันต่อไปนี้จะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะได้ยินคำว่าสังสารวัฏก็รู้พอเหล่าๆนะคะวนเวียนท่องเที่ยวแต่อะไรล่ะก็คือจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับนะคะทางตาแล้วก็ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเก็บหมดทุกอย่างเลยค่ะแม้สิ่งนั้นดับไปแล้วก็ยังคิดยังจำได้เพราะฉันจะไม่พ้นเลยนะคะเกิดมาเนี่ยหกทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งเมื่อวานนี้กี่ทางคะคะหกทางค่ะวันก่อนโน้นละคะกี่ทางก็หกทางชาติก่อนโน้นละคะก็หกไม่พ้นถ้าชาติไหนตาบอดเหลือเท่าไหร่ก็เหลือห้าเนี่ยค่ะก็คือธรรมดาคือสิ่งที่มีจริงๆแล้วไม่เคยรู้เนี่ยนะคะคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องอื่นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็คือทุกขณะของชีวิตเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจเพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีไปตรัสรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีและก็ทรงแสดงธรรมะคือความจริงซึ่งมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นน่าศึกษามากเพราะเหตุว่าไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเพราะเมื่อไหร่คือฟังเมื่อนั้นเข้าใจเมื่อนั้นมีจริงเมื่อนั้นรู้ได้เมื่อนั้นและก็เป็นความจริงอย่างนี้นะคะไม่สิ้นสุดจนกว่าปัญญาจะถึงการดับกิเลสหมดนะคะเมื่อไม่มีกิเลสจึงไม่มีการท่องเที่ยวไปอีกคือไม่มีการเกิดขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทุกชาติไม่ว่าจะเกิดในนรก ที่สวรรค์พรหมโลกหรือที่ไหนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจิตไม่ใช่เราจิตเป็นจิตค่ะจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็พูดคำที่เรารู้จักนะคะสังสารวัฏแล้วก็จิตเป็นสภาพรู้และสิ่งที่จิตรู้เนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะแต่คนไทยจะชินกับคำว่าอารมณ์ถ้าพูดสั้นๆทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุกสุขะคนไทยก็บอกว่าสุขเพราะฉะนั้นอารมณะคนไทยก็บอกว่าอารมณ์ใช่ไหมคะแล้วก็เลยเข้าใจผิดไปเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าอารมณ์อารมณะในภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงอะไรวันนี้อารมณ์ดีไหมคะเห็นไหมคะตอบได้วันนี้อารมณ์ไม่ดีแต่รู้ไหมอะไรนะคะอารมณ์ก็สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละทำให้เราพูดคำว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้แต่เราบอกว่าอารมณ์ไม่ดีเหมือนกับตัวเราใช่ไหมคะที่วันนั้นไม่สบายแต่เพราะอะไรคะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงไม่น่าพอใจได้กลิ่นลิ้มรสทุกอย่างที่ไม่น่าพอใจวันนั้นอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียถ้าสิ่งนั้นไม่ดีมากๆแต่แท้ที่จริงอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้ถ้าไม่มีสิ่งนั้นให้จิตรู้จะเกิดทุกข์จะเกิดไม่พอใจได้ไหมแต่ที่สำคัญละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะคะคือจิตไม่ใช่ความรู้สึกต้องแยกกันพระเชนพระธรรมละเอียดมากค่ะทรงแสดงว่าจิตเป็นเพียงธาตุรู้และก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานต้องหมายความว่ามีอย่างอื่นเกิดกับจิตละแต่ว่าสิ่งที่มีจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นนามธรรมด้วยกันนะคะแต่ว่าต่างกันก็คือว่าจิตเพียงเกิดขึ้นรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่นามธรรมอื่นๆเช่นโลภโกรธหลงพวกนี้นะคะเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นใช้คำว่าเจตสิกะหมายความถึงสภาพที่เกิดพร้อมจิตหรือว่าเกิดในจิตไม่แยกจากจิตเลยเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งไปมากน้อยแล้วแต่ประเภทของจิตนั้นๆเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่เริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตาตามความเป็นจริงที่มั่นคงขึ้นไม่ใช่พูดลอยๆหรือว่าไม่ใช่พูดเป็นข้อแก้ตัวนะคะทำอะไรก็ได้เป็นอนัตตานั่นผิดทำอะไรก็ได้เพราะไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาว่าทำไม่ได้แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีใครไปทำได้ต้องฟังไปตลอดชีวิตไหมคะเนี่ยนี่คือการเริ่มต้นจริงๆค่ะและจะไม่สะสมที่จะให้เข้าใจขึ้นหรือในเมื่อยากแสนยากที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนะคะเพราะอีกไม่นานพระธรรมอันตรธานจากมนุษย์แน่แต่สวรรค์ยังมีเพราะอะไรคะทราบไหมคะทำไมพระธรรมอันตรธานหมดไปเพราะอะไรคะค่ะไม่ฟังไม่เข้าใจไม่ศึกษาเพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยจะมีประเพณีมากมายนะคะหลายอย่างแต่ขาดประเพณีที่สำคัญที่สุดคือการฟังพระธรรมแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแล้วจะเป็นชาวพุทธหรือเป็นสาวกได้ยังไงแต่ก็ลืมค่ะทำอย่างอื่นหมดสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรแต่ว่าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่เข้าใจพระธรรมนะคะเพราะฉะนั้นอันตรธานแน่ตราบใดที่ไม่มีการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจยังอยู่นะคะพระศาสนาก็ไม่อันตรธานแต่ก็ยังไม่พอก็ยังต้องศึกษาต่อไปอีกเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะอบรมเจริญจนกระทั่งประจักษ์แจ้งได้เป็นความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะเพียงฟังเข้าใจแต่ตัวธรรมะจริงๆกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถจะค่อยๆรู้จักสภาพธรรมะทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมๆกันอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งจะไม่สามารถเข้าใจว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดและดับแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ปัญญาที่ผู้ได้ศึกษาแล้วรู้ค่ะต้องอบรมเจริญไม่ใช่ไปทำหรือว่าไม่ใช่ไปหวัง แต่เพราะเหตุว่าความเข้าใจนั่นเองจะค่อยๆละความหวังและความต้องการเพราะเหตุใดถ้ายังมีตัวเราที่หวังหรือต้องการเมื่อนั้นก็จะตรงกันข้ามกับคำที่ทรงแสดงไว้ว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะยากตรงที่ว่าตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เรานะคะแต่การที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองเห็นความลึกซึ้งเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วตราบใดยังเป็นความต้องการด้วยความเป็นเราขณะนั้นก็ยังอีกไกลเพราะเหตุว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างการติดข้องค่อยๆ คลายด้วยความรู้ความเข้าใจถูกแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจถูกอะไรๆก็ไปละคลายความติดข้องซึ่งติดข้องมานานในความเป็นเราและในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นะคะต้องเป็นไปด้วยความเห็นถูกว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อละความไม่รู้จึงสามารถที่จะละความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ต้องด้วยปัญญาจริง
4: ๆปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรมีหน้าที่ทำกิจกรรมอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยสบายมากเลยนะคะเข้าใจถูกไม่ต้องใช้คำว่าปัญญาก็ได้เพราะว่าชาวมคธนี่นะคะถ้าเราบอกว่าเข้าใจถูกเขาไม่เข้าใจเขาต้องใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิแต่สำหรับเราธรรมดาเราเอาคำนั้นมาใช้แต่เราไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรเราพูดแต่ว่าปัญญาที่โรงเรียนเนี่ยเด็กคนนี้สติปัญญาดีแต่ว่าปัญญาจริงๆนะคะหมายความถึงความเห็นถูกในอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นถูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเห็นถูกเข้าใจถูกเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นปัญญาเริ่มตั้งแต่ขั้นการฟังยังขณะนี้นะคะมีจิตแน่นอนค่ะแต่ว่ายังไม่รู้จักจิตจริงๆแต่ก็เริ่มรู้ว่าจิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่จำไม่ใช่รักไม่ใช่ชังเป็นแต่เพียงธาตุที่สามารถเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นจะมีอีกคำหนึ่งในภาษาบาลีนะคะที่ใช้คำว่าปันดระหมายความถึงลักษณะของจิตนะคะเป็นสภาพที่ใสยังไม่มีอะไรมาเจือปนเลยโลภะยังไม่เกิดกับจิตนั้นโทสะยังไม่เกิดกับจิตนั้นหรือแม้ว่าโทสะเกิดกับจิตนั้นโลภะเกิดกับจิตนั้นโลภะก็เป็นโลภะไม่ใช่จิตโทสะก็เป็นโทสะไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นจึงแยกจิตออกจากเจตสิกเนี่ยค่ะความละเอียดอย่างยิ่งเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันนะคะแต่ว่าทรงแสดงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจิตมีหนึ่งคือเป็นธาตุรู้ถ้าไม่กล่าวถึงประเภทต่างๆนะคะเพียงลักษณะของธาตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เจตสิกมีถึง52ประเภทแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากน้อยแล้วแต่จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยอะไรเช่นจิตเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเห็นระดับเลยค่ะแค่เห็นเท่านั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7โลภะจะเกิดร่วมด้วยไม่ได้โทสะจะเกิดร่วมด้วยไม่ได้นี่คือกว่าเราจะรู้อย่างนี้ว่าไม่ใช่เรานะคะก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ใช้คำว่าปัญญาเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือปัญญาเมื่อนั้นแต่ขณะนี้เป็นปัญญาระดับขั้นฟังที่ใช้คำว่าปริยัตติรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพราะว่าพระพุทธพจน์แต่ละคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงสภาพของสิ่งที่มีจริงเช่นจิตก็กล่าวถึงจิตนะคะทรงอธิบายทรงแสดงธรรมะจิตโดยละเอียดเจตสิกโดยละเอียดรูปโดยละเอียดธรรมะทั้งหมดโดยละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังซึ่งกำลังมีขณะนี้ขณะนั้นไม่ใช่เราที่เข้าใจนะคะแต่เป็นเจตสิกหนึ่งใช้คำว่าปัญญาเจตสิกอาศัยการฟังการไตรตรองการพิจารณาเข้าใจถูกเมื่อไหร่แม้ในขั้นฟังก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีปัญญาที่เข้าใจถูกจะไม่มีปฏิปัตติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้เข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรเข้าใจว่าปฏิบัติคือธรรมแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าจริง พราะฉะนั้นปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจเท่านั้นแต่ยังกำลังเข้าถึงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเช่นขณะนี้จิตเห็นพูดถึงจิตเห็นนี่นะคะยังไม่เข้าใกล้การที่จะรู้ความจริงของจิตเห็นเพราะว่าจิตเห็นแล้วก็คิดใช่ไหมคะแต่ยังไม่รู้เฉพาะจิตเห็นจริงๆไม่รู้เฉพาะจิตได้ยินจริงๆไม่รู้เฉพาะจิตคิดจริงๆพอพูดถึงความโกรธความโกรธเกิดขึ้นไม่มีใครไม่รู้ค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าโกรธนั้นน่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเห็นผิดก็คือยึดถือความโกรธว่าเป็นเรายึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพของเจตสิกซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นปัญญาเจตสิกที่เข้าใจถูกเห็นถูกทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีเราเลยทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกจึงมีสามนะคะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก
4: ท่านอาจารย์นะครับก็อยากจะไปถึงสติปัฏฐานนะครับ
0: ทุกคำต้องเข้าใจนะคะอยากไปถึงสติปัฏฐานผิดหรือถูกมาแล้วค่ะแม้ฟังธรรมะก็ยังอยากความเป็นเราเนี่ยมากแค่ไหนคะฟังมาเมื่อกี้นี้เองว่าเพื่อละแต่จะละไม่ได้ถ้าไม่รู้เพราะว่าการละเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของความไม่รู้ที่จะไปละอะไรอะไรได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อเข้าใจถูกต้องไหมคะไม่ใช่เพื่อเรามีเราที่ไปรู้ไปอยากแต่ว่าเพื่อเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่าให้ปฏิบัติให้ทำวิปัสสนาให้ทำสติปัฏฐานแต่เราเข้าใจอะไรไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แล้วจะไปเข้าใจอะไรยิ่งกว่านี้เพราะว่าวิปัสสนาหมายความถึงปัญญาที่รู้แจ้งโดยการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรอบรู้ในปริยัติคือพระพุทธพจน์นะคะไม่สามารถที่จะละเพราะว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ยังไม่ทันไรก็อยากละที่จะทำวิปัสสนาเพื่ออะไรเห็นไหมคะต้องมีเหตุมีผลค่ะตามความเป็นจริงเนี่ยได้ยินคำว่าทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาเพื่ออะไรคะและวิปัสสนาคืออะไรถ้ายังไม่รู้ละไปทำอะไรถ้ายังไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วบอกได้ไหมว่าทำได้ไหมวิปัสสนาเพราะว่าเป็นปัญญาจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเรื่องจิตนะคะแล้วก็จะคิดไปเองว่าจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กับการที่ได้ฟังพระธรรมเรื่องจิตชัดเจนขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอาศัยการฟังและเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้นค่ะกว่าจะรู้จากจิตซึ่งขณะนี้กำลังเกิดดับพระเชนก็ต้องรู้ความลึกซึ้งของธรรมะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรู้ง่ายและข้ามขั้นไม่ได้เลยถ้าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปริยัติไม่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ว่าเป็นไปเพื่อเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพื่อละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่ามีปัจจัยพอที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพที่มีจริงๆตามที่ได้ฟังเนี่ยค่ะจิตมีจริงๆจะรู้ลักษณะของจิตจริงๆว่าไม่ใช่เราจะประจักษ์การเกิดดับของจิตจริงๆจึงเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจากฟังแค่นี้ค่ะจะไปประจักษ์การเกิดดับของจิตได้หรือยังเพราะฉะนั้นจะไม่มีการทำวิปัสสนาแต่มีการเข้าใจพระพุทธพจน์แล้วละความไม่รู้แล้วก็อบรมเจริญปัญญาที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยนะคะหมายความถึงอบรมในสิ่งที่ไม่มีไม่เกิดให้เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังเลยวันนี้เนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะไหมสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็ต้องเป็นธาตุรู้กับสภาพที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แล้วก็เข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะอาศัยการฟังค่ะแต่ว่าไม่ใช่เพราะคิดเองนี่ยังไม่ถึงวิปัสสนาและถ้าไม่มีพื้นฐานอย่างนี้นะคะวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เลยค่ะพระฉันจึงได้ทรงแสดงไว้ว่าพระธรรมเนี่ยมีสามระดับนะคะปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะข้ามขั้นไม่ได้นี่เป็นพระพุทธพจน์ ถ้าใครแสดงธรรมะไม่ตรงตามพระพุทธพจน์ก็เป็นความคิดของบุคคลนั้นแล้วเขาเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงให้ใครทำอะไรเลยนะคะให้ฟังสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงเป็นปัญญาของคนนั้นเองค่ะเป็นมรดกซึ่งล้ำค่าเพราะว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดซื้อไม่ได้นะคะมีเงินทองสักเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ขอยืมใครก็ไม่ได้ขอเลยก็ไม่ได้เป็นขอทานอาจจะได้เงินทองแต่ปัญญาไม่มีทางที่ใครจะให้มาได้เลยแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นจะไปทำกรรมฐานโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจว่ากรรมฐานคืออะไรจะไปปฏิบัติวิปัสสนาโดยไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรก็คือไม่รู้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นทำความไม่รู้ไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยต้องเข้าใจก่อนค่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะต้องเข้าใจให้ตรงด้วยนะคะอบรมเจริญอะไรความเห็นถูกต้องที่ใช้คำว่าภาวนาไม่ใช่ให้ไปนั่งท่องให้สวดหรืออะไรนะคะโดยไม่เข้าใจแต่จากการไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคืออบรมคือภาวนาให้สิ่งที่ไม่เกิดคือปัญญาซึ่งยังไม่เคยเกิดเลยค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นละความไม่รู้ไปเรื่อยๆขณะใดที่ไม่ละขณะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขณะใดที่ไม่รู้ก็ไม่สามารถจะละได้เพราะฉะนั้นคำสอนที่ไม่ได้สอนให้รู้ไม่ได้สอนให้เข้าใจไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะฟังใครมีใครเป็นที่พึ่งคะ
4: การศึกษาพระไตรปิฎกนะครับควรจะศึกษายังไงครับ
0: ต้องรู้ว่านะคะพระไตรปิฎกเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงระหว่างที่ยังไม่ปรินิพพานเมื่อปรินิพพานแล้วบรรดาผู้ที่ได้ฟังและมีความเข้าใจถูกนะคะก็ได้ประชุมกันรวบรวมคำสอนเป็นหมวดหมู่ก็มีการแบ่งเป็นวินัยหนึ่งส่วนธรรมะก็เป็นพระสุตตันตปิฎกนี่นะคะที่เราใช้คำว่าพระสูตรและพระอภิธรรมปิฎกคือแยกให้เห็นว่านะคะพระวินัยนั้นสำหรับบรรพชิตเพราะว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสไม่ใช่ตามอย่างชีวิตที่หมกมุ่นในเพศคฤหัสถ์เพราะได้สะสมอัธยาศัยใหญ่ที่สามารถที่จะสละทุกอย่างปัพพชาใช่ไหมคะคุณคำปันเชิญให้ความหมายด้วยค่ะ
5: ครับภาษาบาลีมาจากคำว่าปะวะชะวะชะก็คือเว้นปะก็คือทั่วเว้นทั่วเว้นโดยประการทั้งปวงครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องกล่าวตามพระธรรมวินัยและพระพุทธพจน์นะคะบรรพชามาจากคำว่าปะวะชะและเราเลยเรียกว่าบวชเพราะเหตุว่าภาษาไทยไม่ใช่ตัวปอใช้ตัวบอใบไม้แทนนะคะจากปะวะชะก็เลยเป็นบวชเราก็เรียกว่าบวชและเรียกว่าบรรพชา
5: ถ้ากล่าวถึงโดยลักษณะก็คือการเว้นทั่วนั่นเองครับ
0: ยากใช่ไหมคะนอกจากพระธรรมและภาษาบาลีก็ยังยากด้วยแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจในความหมายเดิมก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าจากรากศัพท์แล้วก็เปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็เป็นความหมายในภาษาอื่นซึ่งผู้ที่ศึกษาบาลีมาแล้วเท่านั้นค่ะจึงสามารถที่จะรู้ได้ละเอียดนะคะแต่อย่างคนไทยที่ศึกษาธรรมะก็รู้บ้างบางคำแต่ก็ต้องให้ตรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าพุทธบริษัทมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตแล้วแต่อัธยาศัยไม่ได้บอกว่าคฤหัสถ์ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็มีกิเลสที่ยังไม่ได้ดับแต่สามารถตามอัธยาศัยว่าจะอบรมเจริญปัญญาในเพศใดต้องเป็นผู้ตรงจึงสามารถที่จะได้ผลจริงๆนะฮะจากความจริงใจหรือสัจจะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตไม่ใช่คฤหัสถ์ต้องเป็นผู้ตรงจริงๆค่ะสละทุกอย่างเว้นรอบทุกอย่างซึ่งต้องตรงนะคะคฤหัสถ์จะมีความเพลิดเพลินในชีวิตของคฤหัสถ์อาหารอร่อยสะดวกสบายไปเที่ยวเตร่อะไรๆก็สามารถอบรมเจริญปัญญาได้แต่ถ้ามีอัธยาศัยใหญ่เห็นโทษว่ามีความติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเว้นรอบสละหมด วงศาคณาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆทั้งหมดมีอัธยาศัยคล่องอยู่ในการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่ใช้คำว่าโพธิสัตว์หมายความว่าสัตว์ที่คล่องอยู่ในการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเป็นสาวกโพธิสัตว์

แต่เมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ครองเรือนต่อไปได้ไม่มีอัธยาศัยที่จะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปก็บวชเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจนะคะพระวินัยปิฎกเนี่ยสำหรับแม้ผู้นั้นมีศรัทธาแล้วนะคะสละอาคารบ้านเรือนวงศาคณาญาติแล้วตั้งใจที่จะอบรมเจริญปัญญาแต่กิเลสยังมีเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสยังมีนะคะการกระทำความประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่เหมาะสมกับเพศบรรพชิตคฤหัสถ์ติเตียนได้เหมือนคฤหัสถ์เลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงประชุมสงฆ์และก็สอบถามความประพฤติที่เป็นอย่างนั้นว่าควรหรือไม่ควรเมื่อพระภิกษุทั้งหลายเห็นด้วยนะคะว่าไม่เหมาะสมก็ทรงบัญญัติเป็นพระวินัยซึ่งใครก็บัญญัติไม่ได้แม้แต่ท่านพระสารีบุตรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นผู้ที่จะรู้ถึงอัธยาศัยว่าแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็นำไปสู่โทษใหญ่ซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถถึงการที่จะบรรลุการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแม้ในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงการยินดีในเงินและทองนะคะผู้นั้นก็ไม่ใช่บรรพชิตที่แท้จริงก็คือคฤหัสถ์นั่นเองพระคฤหัสถ์เนี่ยยินดีในเงินและทองเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะบารมีทั้ง10จึงสามารถที่จะทำให้เข้าใจพระธรรมได้แล้วก็อบรมเจริญปัญญาด้วยความเคารพอย่างยิ่งในธรรมะพระฉะนั้นก็มีพระวินัยปิฎกสำหรับเพศบรรพชิตนะคะคฤหัสถ์สมควรรู้ด้วยเพราะเหตุว่าถ้าคฤหัสถ์ไม่เข้าใจคฤหัสถ์ก็จะทำผิดหลายคนค่ะก็บอกว่าสมัยนี้พระต้องใช้เงินแต่ไม่มีในพระวินัยปิฎกเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่จะรักษาพระศาสนาจะประพฤติอย่างไรก็ต้องเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจะทำลายพระศาสนาหรือจะทนุบำรุงพระศาสนาเพราะว่าบรรพชิตอยู่ได้ด้วยคฤหัสถ์พระเชนก็เป็นผู้ที่ต้องเคารพในพระธรรมจริงๆและในพระวินัยด้วยนะคะสำหรับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยค่ะก็เป็นพระธรรมนี่แหละนะคะเหมือนอย่างพระพิธรรมปิฎกไม่ได้ต่างกันเลยเพราะถ้าไม่มีธรรมะจะมีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่ามีธรรมะมีสภาพที่มีจริงทรงตรัสรู้ทรงแสดงตามความเป็นจริงกับบุคคลใดตามฐานะตามควรที่เขาสามารถจะเข้าใจได้โดยนัยยะใดนัยยะของธาตุนัยยะของอริยสัจจะนัยยะของหัวข้อต่างๆนะคะซึ่งประมวลไว้ก็เป็นไปตามที่ได้ทรงแสดงรวบรวมไว้เป็นพระสุตตันตปิฎกสำหรับธรรมะล้วนๆนะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกแต่ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะฉะนั้นพระอภิธรรมปิฎกก็มีปุคละบัญญัติเป็นคัมภีร์หนึ่งด้วยแต่ก็กล่าวถึงสภาพของจิตเจตสิกนั่นเองว่าจิตเจตสิกประเภทไหนเป็นบุคคลประเภทไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เป็นการที่เรียกว่าธรรมวินัยแต่ว่าแสดงโดยนัยยะของการที่กล่าวถึงเรื่องราวบุคคลต่างๆนะคะก็เป็นส่วนของพระสุตตันตปิฎกฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่สนทนากันก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเข้าใจถ่องแท้ไม่สงสัยอีกเลยหรือว่าเพียงแต่รับฟังแล้วก็ค่อยๆจำไปแต่ความจริงธรรมะไม่ใช่เรื่องจำหรือเพียงแค่ฟังนะคะแต่ต้องเป็นเรื่องไตรตรองจนเข้าใจความจริงถึงที่สุดเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงก็แสดงว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่จะพูดถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจละเอียดขึ้นให้รู้ความเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องสนทนานะคะก็ขอถามว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างคะมีเห็นนะคะทุกคนเริ่มรู้จักว่าเห็นไม่ใช่เราตอบว่าเห็นไม่ใช่เราแต่ความจริงเห็นยังเป็นเราเห็นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการฟังยังไม่พอเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดนะคะก็คือว่าต้องเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจากขั้นฟังโดยรอบรู้จริงๆว่าเวลาเห็นเมื่อไหร่พร้อมที่จะเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นบ้างหรือยังยังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเพราะเหตุ

0: ต้องอาศัยการฟังอีกนานมากจนกว่าจะรู้ว่าเราฟังเรื่องนี้จริงค่ะเรื่องเห็นเรื่องได้ยินพอออกไปพ้นห้องนี้เราก็มีเรื่องอื่นใช่ไหมคะไม่ได้คิดสักนิดเดียวว่านี่แหละกำลังเห็นนี่แหละเป็นธรรมะยากแสนยากที่จะมีขณะนั้นซึ่งนึกถึงคำที่ได้ฟังไม่ลืมทำไมเราไม่ลืมเรื่องอื่นนะคะเราจำแม่นเดี๋ยวเราก็ดูโทรทัศน์เดี๋ยวเราก็อ่านหนังสือเดี๋ยวเราก็สนทนาเรื่องนั้นเรื่องนี้จำแม่นมากเรื่องต่างๆนะคะแต่พอเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะยังไม่อยู่ในใจพอที่จะมั่นคงนะคะที่จะทำให้เริ่มไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเห็นเป็นเพียงเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่นะคะจะเห็นว่ามีแต่เรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะอะไรคะเพราะมีจริงๆแต่ไม่รู้จริงๆรู้นิดนิดหน่อยหน่อยรู้บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับการที่รู้จนกระทั่งหมดความสงสัยว่าเห็นนี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนเนี่ยนะคะเป็นจริงที่สามารถจะทำให้คนที่ได้เข้าใจเนี่ยเข้าใจขึ้นจริงๆเห็นมีจริงนะคะเป็นธรรมะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกได้ยินสองคำแล้วใช่ไหมคะคะเป็นจิตใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้กล่าวถึงอย่างอื่นกล่าวถึงแค่เห็นแต่ว่าชอบสิ่งที่เห็นไหมเห็นไหมคะไม่ชอบสิ่งที่เห็นไหมต่างกันแล้วใช่ไหมคะชอบกับไม่ชอบแต่เห็นยังเป็นเห็นเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าจิตเนี่ยถ้าไม่มีเจตสิกแล้วเนี่ยก็จะไม่มีโลภะโทสะไม่มีเรื่องราวใดๆเลยเพราะเป็นธาตุที่เพียงเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วดับถ้าเป็นได้ยินนะคะก็คือเฉพาะเสียงนั้นที่กำลังปรากฏแล้วดับเสียงก็ดับจิตได้ยินก็ดับก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าการที่ธรรมะใดจะเกิดขึ้นธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นเองตามลำพังไม่ได้เลยใครจะรู้หรือไม่รู้นะคะแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงว่าทุกอย่างต้องอาศัยกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความรู้เพิ่มเติมก็คือว่าจิตมีจริงจิตเกิดขึ้นจริงจิตดับไปจริงแต่จิตจะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรเป็นสภาพรู้อาศัยกันเกิดขึ้นแต่ว่าเจตสิกนะคะไม่ใช่จิตแน่นอนเพราะว่าเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ต่างกันไปหลากหลายเป็นถึง52ประเภทเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้และเจตสิกจะเกิดโดยไม่เกิดกับจิตก็ไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เห็นเนี่ยค่ะก็ต้องแยกเพราะฉะนั้นเวลานี้จะถามถึงสิ่งที่มีนอกจากเห็นได้ยินขณะนี้คงไม่มีการได้กลิ่นอาจจะมีบ้างก็แล้วแต่นะคะลิ้มรสไม่ทราบใครอมอะไรหรือเปล่าแล้วก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีแน่นอกจากนั้นมีอะไรแน่นอนที่สุดคือมีเห็นเป็นจิตมีได้ยินเป็นจิตคิดเป็นจิตเพราะกำลังรู้เรื่องที่คิดเห็นไหมคะคิดคืออะไรคิดคือกำลังมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งไม่ปรากฏว่ามีจิตที่กำลังคิดเลยเหมือนเวลานี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏเป็นภายนอกทั้งหมดเลยลืมว่าถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้คนตาบอดเนี่ยค่ะไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างขณะนี้เลยแต่เพราะจิตนั่นแหละเกิดขึ้นจึงมีสิ่งที่ปรากฏทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายเพราะจิตเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานพร้อมเจตสิกแต่ไม่รู้เลยมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะว่าทุกอย่างที่จะมีปรากฏได้เพราะจิตเป็นธาตุรู้ต้นไม้ดอกไม้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะใครจะไปแตะต้องก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเหตุว่าไม่มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดของสภาพธรรมะที่มีจริงแต่สภาพหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นต้นนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นใช้คำว่ารูปะภาษาไทยก็ใช้คำว่ารูปธรรมรูปะกับธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ อะไรอะไรก็จะปรากฏไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ค่ะลืมแล้วใช่ไหมคะว่ามีจิตแต่มีคนนั้นนั่งอยู่ที่นี่มีดอกไม้มีอะไรทั้งหมดเป็นจิตทั้งนั้นเลยค่ะที่เกิดขึ้นรู้สืบต่อโดยไม่ขาดสายตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วนานแสนนานไปแล้วเพราะว่าการบำเพ็ญพระบารมีของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ต่างกันถ้าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานะคะก็สี่อสงไขยแสนกลับเราก็มีใช่ไหมคะตอนนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ถ้ายิ่งด้วยศรัทธาก็มากกว่านั้นอีกแปดอสงไขยแสนกลับแล้วก็ถ้ายิ่งด้วยวิริยะก็มากกว่านั้นอีก16อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะเราก็อยู่ละนะคะเกิดมาแต่ก็ไม่รู้อะไรมีเห็นมีได้ยินจนกว่าจะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็สะสมที่จะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจนะคะแต่ต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเขาชวนไปทำอะไรก็ไปทำแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นคือไม่ใช่ผู้ที่ฟังพระธรรมนั่นคือไม่ใช่สาวกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะไม่พูดถึงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกมีอะไรอีกคะมีนะมีแน่คิดไม่ออกใช่ไหมคะแต่มีก็ลองคิดสักหน่อยว่ามีอื่นอีกไหมคะเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่อ่อนแข็งเย็นร้อนมีคิดนึกมีแล้วมีอะไรอีกคะมีความรู้สึกนี่แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกไม่ใช่จิตเนี่ยค่ะกว่าเราจะแยกโดยมีความเข้าใจจริงๆว่าจิตเป็นธาตุรู้เท่านั้นเป็นปันดระถึงแม้ว่าเป็นจิตที่มีอกุศลโลภะโทสะเกิดร่วมด้วยนะคะก็เปลี่ยนสภาพของจิตไม่ได้จิตยังคงเป็นจิตเจตสิกก็ยังเป็นเจตสิกแต่ว่าจิตที่มีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลเกิดร่วมด้วยก็เป็นกุศลละจิตถ้าจิตมีสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดร่วมด้วยจิตนั้นก็เป็นอกุศลละจิตแต่อกุศลเป็นเจตสิกแต่จิตเป็นจิตแต่จิตนั้นประกอบด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นจิตนั้นแยกไม่ได้เลยก็เป็นอกุศลละจิตเพราะว่ามีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยความรู้สึกมีกี่อย่างคะนี่คือความละเอียดของธรรมะความรู้สึกดีใจเสียใจหรือว่าเจ็บทางกายก็มีใช่ไหมคะแล้วก็เจ็บทางใจโทมนัสแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขในวันหนึ่งอย่างเห็นเนี่ยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขเลยใช่ไหมคะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องแยกละเอียดยิบค่ะละเอียดมากว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งไม่ใช่จิตและไม่ใช่เจตสิกอื่นนะคะเจตสิกนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำให้รู้ว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เวทนาคนไทยพูดว่าเวทนารู้สึกว่าน่าสงสารมากเลยนะคะแต่ว่าเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภทจิตเกิดแล้วจะไม่มีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบางครั้งเป็นสุขเวทนาบางครั้งเป็นทุกขเวทนาบางครั้งเป็นโสมนัสเวทนาบางครั้งเป็นโทมนัสเวทนากายไม่เดือดร้อนเลยไม่เจ็บไม่ปวดแต่ใจโทมนัสได้ไหมเสียใจน้อยใจพวกนี้นะคะไม่ใช่เรานะคะอย่าลืมพูดตรงคือต้องตรงตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายสภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ความรู้สึกจะเป็นจิตไม่ได้แต่ความรู้สึกเกิดกับจิตเสียใจเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดกับจิตถ้าไม่มีการรู้การเห็นเลยจะเสียใจเรื่องอะไรจะดีใจเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นก็เห็นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อเห็นแล้วเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยรู้สิ่งเดียวกับจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตแต่ว่าไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของจิตของสภาพธรรมะที่ปรากฏเช่นท้องฟ้ากับน้ำทะเลยังสามารถแบ่งได้ไกลแสนไกลก็รู้ว่านั่นมหาสมุทรนั่นทะเลโน่นขอบฟ้าเห็นไหมคะเพราะเป็นสภาพที่รู้แจ้งจริงๆเพชรเทียมกับเพชรแท้รู้ได้ไหมคะจิตรู้แจ้งแต่ความจำแล้วแต่ว่าจะจำได้มากน้อยแค่ไหนจะมีความรู้ประการใดเพราะฉะนั้นสภาพที่จำได้มีจริงไหมคะจำได้ไหมคะว่าใครนั่งอยู่ตรงนี้คะมีจริงๆไหมคะสภาพจำเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิก เห็นไหมคะต้องแยกละเจตสิกมี52ประเภทแต่จิตมี1แล้วแต่ว่าจะมากน้อยตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยประมาณที่ประมวลแล้วเนี่ยจิตทั้งหมดเนี่ยมี89ประเภทเพราะเจตสิกที่เกิดต่างๆกันโดยชาติต่างๆกันโดยความละเอียดลึกซึ้งอีกมากแต่ให้รู้ว่านี่คือชีวิตประจำวันอภิธรรมะนะคะถ้าฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงชาติหน้ามีโอกาสได้ฟังอีกด้วยแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเคยได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะคือเป็นประโยชน์สูงสุดว่าสิ่งอื่นตามเราไปไม่ได้เลยแต่ดีชั่วตามไปได้และที่สุดของความดีก็คือปัญญาในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดนะคะไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งเป็นปัญญาสามารถจะดับกิเลสได้เพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีกิเลสไม่เดือดร้อนเลยใครว่าเราพูดไม่เพราะต่างๆนานาเรื่องไม่จริงต่างๆนานาไม่มีกิเลสเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนแต่ทุกข์เหลือเกินเพราะอะไรคะไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นอะไรคะธรรมะที่เป็นเจตสิกเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยการฟังก็คือว่าเล็กน้อยไม่พอที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ถ้าละเอียดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปนะคะเป็นอารักขะโคจระได้ยินชื่อในพระไตรปิฎกมีชื่อเยอะแต่ว่าไม่ใช่จำชื่อแต่เข้าใจว่าโคจระเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าอารมณ์ของจิตเพราะว่าจิตไปเรื่อยๆไม่มีการกลับเลยโคจรอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปสู่สิ่งนั้นหรือที่นั้นใช่ไหมอย่างโคจรภาษาไทยเราก็บอกว่าไปแต่ว่าจิตเนี่ยไม่อยู่กับที่เลยค่ะเกิดขึ้นไปทันทีไปไหนไปที่อารมณ์และแต่ว่าขณะนี้ไปที่เสียงรู้เสียงหรือไปที่สิ่งที่ปรากฏทางตาไปคือรู้แล้วดับไปไม่กลับมาอีกน่าติดข้องไหมคะทั้งหมดชีวิตเนี่ยค่ะก็คือจิตหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะจะไม่มากกว่าหนึ่งขณะเลยทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นชีวิตดำรงอยู่นะคะก็เมื่อจิตยังเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะสืบต่อกันแต่พอจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดนะคะสิ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่ก็ไม่สิ้นสุดสังสารวัฏเพราะว่าจิตขณะก่อนคือจุติจิตซึ่งเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาติหน้าเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยน่ากลัวไหมคะน่ากลัวหรือว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าตายแล้วก็เกิดไม่เห็นมีอะไรที่จะสูญหายต้องเสียดายอะไรในเมื่อเมื่อวานนี้เสียดายไหมจิตก็หมดแล้วเจตสิกก็หมดแล้วเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้จะหมดไปเป็นธรรมดาคือหมดความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่ก็เป็นคนใหม่ตามกรรมหนึ่งที่ได้กระทำไว้ตามเหตุตามปัจจัยว่าทันทีที่จิตหนึ่งขณะดับต้องมีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีแม้แต่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดสืบต่อเป็นคนใหม่เลยค่ะทีนี้คนใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยมาจากไหนก็มาจากคนนี้แหละชาตินี้แหละคนนี้มาจากไหนก็มาจากชาติก่อนแล้วก็มาจากสังสารวัฏซึ่งสืบต่อมาสะสมมาจนกระทั่งแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆไม่เหมือนกันเลยค่ะมีแค่คิ้วตาจมูกปากเหมือนกันที่ไหนคะทั้งโลกเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนและจิตซึ่งละเอียดกว่านั้นอีกจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความหลากหลายมีมากแล้วก็จิตก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ประมวลประเภทได้ว่าเป็น89ประเภทแต่ว่าละเอียดมากเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งประมาณไม่ได้แต่ว่าโดยประเภทใหญ่ๆก็คือ89หรือว่าถ้าโดยพิเศษก็คือ121ซึ่งประกอบด้วยจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะเช่นฌานจิตเป็นต้นอย่างนั้นนะคะก็แสดงเห็นว่าฌานจิตที่เกิดพร้อมโลกุตระจิตกับโลกุตระจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ไม่มีฌานจิตเกิดร่วมด้วยแสดงโดยละเอียดทั้งหมดนี่คืออภิธรรมะมีจริงๆแต่ว่าต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นจิตหรือเปล่าคะเป็นอะไรคะเจตสิกไงคะต้องแยกเลยค่ะจิตเนี่ยคือสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้คือเห็นเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้คือได้ยินเสียงเกิดขึ้นมาก็รู้กลิ่นเกิดขึ้นมาก็ลิ้มรส เกิดขึ้นมาก็รู้อ่อนแข็งเย็นร้อนที่กระทบเท่านั้นเองค่ะแต่สำคัญถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยจะมีเหตุการณ์ต่างๆไหมจะมีโลกไหมจะมีเรามีเขาไหมจะมีซื่อสัตย์ทุจริตมีอะไรๆต่างๆไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งฝ่ายดีหรือว่าฝ่ายชั่วหรือฝ่ายที่ไม่ดีไม่ชั่วก็ยังมีอีกนี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงคือสามารถรู้จิตหนึ่งขณะลองคิดดูพร้อมทั้งเจตสิกมากที่เกิดกับจิตหนึ่งขณะว่าจิตนี้ประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างจิตนั้นประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างและเจตสิกแต่ละหนึ่งที่เกิดกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตโดยสถานใดไม่เหมือนกันเพราะว่าเจตสิกต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปตลอดไม่เหลือเลยความรู้สึกและเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตก็เช่นเดียวกันนะคะอาหารอร่อยมากเมื่อวานนี้คิดถึงได้ไหมคะได้แต่ไม่เหมือนขณะที่รสอร่อยนั้นกำลังปรากฏรสอร่อยปรากฏชั่วขณะที่จิตกำลังลิ้มรสอร่อยที่ปรากฏและยังไม่ดับแต่พอดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพียงแค่จำไว้แต่ก็ไม่ใช่รสที่เคยปรากฏเพราะว่าแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกกว่าคำนี้จะทำให้ค่อยๆสลบค่อยๆคลายความยึดมั่นในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีใครแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อย่างนี้นะคะเป็นพระโสดาบันไม่ได้จะไปปฏิบัติอะไรและจะไปรู้อะไรไม่ได้เฉียดใกล้ความเข้าใจเลยสักนิดเพราะว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่ต่างหากที่แสดงว่ามีความเข้าใจหรือเปล่าฟังธรรมะหรือเปล่ารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่า
1: ขอรบกวนอีกคำถามนึงครับผมอยากจะรู้ว่าเมื่อเวทนาเกิดขึ้นตัวสัญญากับตัวสังขารเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันไหมหรือว่าเป็นการสืบเนื่องกันหรือว่าเชื่อมโยงกันครับ
0: ค่ะก็ต้องเข้าใจความหมายของสัญญาด้วยใช่ไหมคะเราจะศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาทีละเล่งสำหรับเวทนาตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าหมายความถึงสภาพความรู้สึกเวทนาเป็นจิตหรือเจตสิกคะเป็นเจตสิกเป็นสภาพที่เดี๋ยวนี้มีไหมมีขณะนี้เวทนาอะไรเห็นไหมคะคำตอบเนี่ยจะต้องไม่จบแสดงว่ารู้จริงๆในสิ่งที่กำลังมีจริงๆตามความเป็นจริงไม่ใช่เดาด้วยเดี๋ยวนี้ก็คือต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเวทนาความรู้สึกอะไรค่ะเมื่อยนะคะถูกต้องเลยนะคะค่ะเมื่อยเป็นความรู้สึกถ้าไม่มีร่างกายจะเมื่อยไหมไม่เมื่อยเพราะฉะนั้นเป็นทุกขะเวทนาสภาพความรู้สึกเป็นทุกข์ซึ่งต้องอาศัยกายไม่ว่าจะเมื่อยจะคันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีกายไม่มีเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราเอาตำรามาคิดแล้วก็มาพยายามคำนวณบวกลบคูณหารว่ามันเป็นอะไรนะคะแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าความรู้สึกอย่างนี้มันอาศัยกายถ้าไม่มีกายแล้วไม่เมื่อยยังไงก็ไม่เมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ใช่ทุกข์ใจแต่ว่าพอทุกข์กายและทุกข์ใจต่อทันทีลูกศรดอกที่หนึ่งความเมื่อยตามมาด้วยลูกศรดอกที่สองคือไม่ชอบไม่สบายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทางใจที่ไม่สบายเนี่ยไม่เหมือนกับความเจ็บหรือความเมื่อยหิวเป็นอะไรคะค่ะตอบตามไหนตามความเป็นจริงในขณะที่หิวเกิดได้ไหมแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะพอหิวก็ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแต่ฟังมาแล้วนี่หิวมีจริงๆเพราะฉะนั้นลักษณะของหิวเนี่ยปัญญาสามารถเข้าใจได้แต่ว่าลืมเสมอฟังแล้วก็ลืมนะคะพอพบหน้ากันก็ถามได้เลยค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะคำตอบว่าอะไรคะลืมหรือไม่ลืมลืมว่าเป็นธรรมะทุกวันใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะคิดว่าลืมโน่นลืมนี่แต่ลืมที่สุดก็คือว่าลืมว่าเป็นธรรมะประเดี๋ยวก็ลืมแล้วค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงๆเนี่ยไม่ลืมหิวเมื่อยเป็นความรู้สึกที่ต้องอาศัยกายเป็นทุกขเวทนาเพราะไม่ชอบไม่สุขแต่ถ้าสบายดีเมื่อไหร่นะคะจากทุกข์เป็นสุขเวทนาทางกายค่ะ พระอาจารย์ขอย้อนไปถึงคำถามนะคะที่ว่าวันนี้เนี่ยต้องการอะไรบ้างคะต้องการความสุขเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าสิ่งที่ต้องการในวันนี้ตั้งแต่เช้าไม่พ้นจากต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มีกายก็ยังต้องการให้เป็นสุขเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยค่ะไม่พ้นจากความติดข้องต้องการสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นสวยๆงามๆเป็นดอกไม้เป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่สีสันวรรณะต่างๆตามที่ต้องการแล้วก็ทางหูเสียงดนตรีเสียงอะไรก็แล้วแต่บางคนชอบเสียงพิณบางคนชอบเสียงขลุ่ยก็แล้วแต่นะคะกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารสารพัดอย่างรสยิ่งมากใช่ไหมคะสิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่ใคร่ที่ยินดีที่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่ากามกามะที่ติดข้องที่ต้องการขณะใดก็ตามที่มีความติดข้องเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นพอใจในสิ่งที่น่าพอใจด้วยเหตุนี้ค่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหมายความว่าสิ่งที่กระทบกายได้มี3อย่างเย็นร้อน1อ่อนแข็ง1ตึงไหว1นะคะเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นไม่ได้พอใจอย่างอื่นใช่ไหมคะอาหารอร่อยทางลิ้นรสปรากฏพอใจในรสพอใจความสุขที่เกิดจากการลิ้มรสที่อร่อยเพราะฉะนั้นกามมี2อย่างนะคะกามกิเลสกับวัตถุกามวัตถุกามเป็นที่ตั้งของกิเลสของความติดข้องทุกอย่างหมดเว้นสิ่งที่โลภะติดข้องไม่ได้แต่ว่ายังไม่มีใช่ไหมคะมีแต่สิ่งที่ต้องการทั้งนั้นพระชนธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นชีวิตประจำวันทำให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องรู้จริงๆด้วยมีความติดข้องต้องการในอะไรบ้างไหมคะเพราะจำใช่ไหมค่ะจำในภาษาไทยคือสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นค่อยๆก้าวไปสู่ความเข้าใจแม้แต่ว่าสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรเพราะว่าคำแต่ละคำในภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะคือมีความหมายหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวขันอะไรคะขันรู้จักใช่ไหมคะที่หัวเราะเนี่ยใช่ไหมขันและขันตักน้ำก็มีคนละขันเพราะฉะนั้นคำเดียวก็มีความหมายหลายอย่างด้วยนะคะเหมือนกันทุกภาษาแต่เราจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าขณะนั้นหมายความถึงอะไรพอที่จะต่อไปถึงพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าเรามีพื้นฐานที่มั่นคงว่านี่คือธรรมะนี่คือสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้และลึกซึ้งมากกว่าวันนี้อีกมากที่ได้ยินได้ฟังเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะซึ่งผู้ที่ทรงตรัสรู้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมถึง45พรรษาสำหรับให้ศึกษาให้เข้าใจไม่ใช่แค่สวดในงานศพนะคะ
2: ถ้ามีการสนทนามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับการอบรมเจริญปัญญาของชีวิตนี้ในชาตินี้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะบ้านธรรมะก็เป็นบ้านใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนกำลังอยู่บ้านเหมือนบ้านเลยค่ะสนทนาธรรมที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็ย้ายบ้านไปเรื่อยๆตอนนี้บ้านนี้ก็อยู่ที่หาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะประโยชน์สูงสุดเนี่ยเพื่อเข้าใจอันนี้ลืมไม่ได้ค่ะเวลาที่มีค่าคือการที่ได้เข้าใจไม่ว่าเราจะคิดยังไงหรือเราเคยฟังธรรมะเคยได้ยินคำต่างๆนะคะประโยชน์ก็คือว่าไม่ใช่ผ่านไปเหมือนรู้เหมือนเข้าใจแต่ว่าพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะจะไม่เป็นเหมือนคำอื่นๆตั้งแต่เด็กมาเนี่ยตอนที่เราจะเริ่มหัดพูดใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆชินกับเสียงแล้วก็ค่อยๆรู้ความหมายแต่พระธรรมแต่ละคำเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งมากเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงทุกขณะเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่ได้ยินคำนี้แล้วไม่ผ่านเลยไปก็จะรู้ประโยชน์ว่าคำนี้แม้ว่าเราจะแปลหรือมีความเข้าใจนะคะ หมายความถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองค่ะตามปกติตามความเป็นจริงทุกคำที่ได้ยินนะคะถ้ารู้ว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคำนั้นมีความหมายมากลึกซึ้งกว่าที่เราคิดว่าจะเป็นอย่างที่เราคนหนึ่งคนใดสามารถจะคิดได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละคำนี่นะคะก็คือไม่เผินค่ะขอให้มีความเข้าใจจริงๆและความเข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะนำมาสู่การที่ได้เป็นสาวกโพธิสัตว์คือได้สะสมปัญญาที่จะรู้ความจริงตามที่ได้ฟังแม้จะนานสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งทุกคนเนี่ยต้องตรงกับตัวเองตามความเป็นจริงว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏที่มีจริงซึ่งยากกว่าจะได้มีโอกาสฟังเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะที่บ้านก็คงจะมีสัตว์หลายชนิดนะคะนกหนูจิ้งจกตุ๊กแกได้ยินค่ะเสียงเดียวกันมีโสตประสาทะมีการได้ยินเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าการที่สามารถที่จะเข้าใจเสียงนั้นเป็นคำคำก็อย่างหนึ่งแม้ว่าเข้าใจเป็นคำคำและคำนั้นหมายความว่าอะไรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งและคำนั้นที่หมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเป็นคำจริงแท้ระดับไหนนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้ามีการไตร่ตรองนะคะแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยก็จะทำให้มีความเข้าใจความจริงแล้วก็เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละเล็กทีละน้อยจากการอยู่ห่างสุดแสนไกลนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาใกล้ได้แววเสียงพระธรรมได้ฟังเสียงพระธรรมได้ค่อยๆเข้าใจธรรมะซึ่งลึกซึ้งเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็ทราบว่าการที่เราไม่ได้ศึกษาพระธรรมเพียงแต่ว่าทำตามประเพณีหลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญที่สุดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพราะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่รู้แสนยากแม้ว่าจะกำลังเห็นกำลังได้ยินคิดนึกเกิดมารับประทานอาหารอร่อยไปเที่ยวสนุกสนานทั้งหมดตลอดชีวิตไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะไม่ปะปนกันเลยแล้วก็ไม่สับสนด้วยแล้วก็ปรากฏสั้นที่สุดเล็กน้อยที่สุดเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้แล้วก็ดับไปเหมือนนักเล่นกลเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเร็วถ้าไม่เร็วก็จะไม่ปรากฏว่าลวงเหมือนอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้รู้โอกาสที่แสนยากที่น้อยคนจะมีโอกาสได้ฟังในสังสารวัฏด้วยเพราะเหตุว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยค่ะอายุไม่นานดูเหมือนนานเพราะว่าใครๆก็บางคนก็อายุยุคนี้ร้อยปีกว่าก็มีนะคะแต่ใครจะถึงและถ้าร้อยปีกว่าไม่มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าทุกอย่างนะคะไม่ใช่ของใครอย่างแท้จริงเลยแม้แต่ร่างกายซึ่งทุกคนก็เชื่อใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ของคนอื่นแน่เป็นของเรานี่แหละแต่ความจริงก็หาใช่ไหมวันหนึ่งนะคะก็ต้องจากไปแล้วก็ไม่มีใครต้องการด้วยเอาไปให้ใครเปล่าๆไม่ต้องซื้อก็ไม่มีใครต้องการเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีค่าระหว่างที่ยังเดินได้นะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปไหนมาไหนได้แล้วก็ฟังพระธรรมได้แต่ว่าถ้าไม่ฟังพระธรรมชีวิตนั้นก็สูญเปล่าหมายความว่าเกิดมาแค่เห็นได้ยินสนุกสนานแล้วก็ต้องจากไปแล้วได้อะไรติดตามไปนอกจากกิเลสความเศร้าหมองหมายความถึงสภาพที่ไม่สะอาดติดจิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นยากที่จะไถ่ถอนละคลายให้หมดไปได้โอกาสที่จะละกิเลสน้อยมากเพราะว่าโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะมีหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำที่มีประโยชน์จริงๆค่ะอย่าเผินและอย่าคิดว่าเราเข้าใจแล้วเพราะถ้าเข้าใจแล้วไม่ว่าจะ พระผู้มีพระภาคตรัสคำอะไรขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าใจแล้วสะสมมาแล้วนี่ค่ะสามารถที่จะรู้จริงตรงตามที่ได้ฟังแต่ขณะนี้เราได้ฟังคำจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีขณะนี้เพราะเกิดขึ้นแต่อาการเกิดไม่ปรากฏแล้วก็ได้ยินได้ฟังด้วยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดและปรากฏสิ่งนั้นหมดไปค่อยๆพิจารณานะคะว่าจริงหรือเปล่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดดับเลยแต่ต้องไม่ลืมว่าเพราะเกิดดับเร็วมากจึงปรากฏเหมือนไม่ได้เกิดดับเลยอีกความหมายหนึ่งของวัฏฏะก็คือลูกข่างธรรมดามากเลยใช่ไหมคะตอนเด็กๆมีใครไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักลูกข่างบ้างบางคนก็เล่นเป็นบางคนก็เล่นไม่เป็นแต่ลูกข่างธรรมดาอย่างเนี้ยสามารถที่จะทำให้หมุนจนกระทั่งตั้งอยู่นิ่งก็เหมือนสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับเร็วมากเหมือนไม่เกิดไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่ากว่าจะได้ฟังกว่าจะได้เข้าใจกว่าจะได้ค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าทุกคำเป็นคำจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะคะเมื่อกี้นี้หมดแล้วก็หมายความว่าธรรมะที่มีจริงเมื่อกี้นี้ผ่านไปโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาอายุเท่าไหร่เนี่ยความไม่รู้ก็มากเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เริ่มได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาต้องเป็นความที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะซึ่งบางคนก็เมื่อได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ถามว่าเอาอะไรมาแลกยอมไหมสมบัติทั้งจักรวาลเนี่ยค่ะเอามาแล้วก็ให้สิ่งที่ได้เข้าใจแล้วหมดไปกลายเป็นไม่รู้เหมือนเดิมเนี่ยจะเอาไหมนี่คือผู้ที่ได้เห็นประโยชน์จริงๆนะคะว่าจากไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไปทุกชาติกับจากไปด้วยการได้สาระจากการที่เกิดมาแล้วจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ได้รับประโยชน์จากการที่ว่ามีความเข้าใจถูกต้องซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองนอกจากจะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากมากเพราะอะไรคะแม้แต่เพียงเป็นผู้ฟังก็ยากบางคนก็ฟังไม่เห็นลำบากเลยใช่ไหมคะเปิดวิทยุก็ได้ฟังมาที่นี่ก็ได้สนทนาธรรมก็ยังยากที่จะมาที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะทุกขณะนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้พบกันที่บ้านธรรมะพูดกันก็เรื่องธรรมะเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแม้ว่าจะไม่อยู่ที่นี่ไม่อยู่บ้านนี้เดี๋ยวนี้แต่ก็มีสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เข้าใจเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มาที่บ้านธรรมะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกันก็จะเริ่มสะสมความเข้าใจธรรมะมีใครที่นี่อยากจะดับกิเลสบ้างไหมคะหนึ่งเดียวนะคะมีใครที่นี่ที่รู้ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆน่าเข้าใจมากนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะแม้แต่กิเลสคืออะไรเราได้ยินนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะอยากละเพราะฉะนั้นให้เห็นกำลังของความไม่รู้เพียงได้ยินคำว่านิพพานเมื่อกี้นี้เลี่ยงไม่ใช้คำว่านิพพานแต่ใช้คำว่าใครอยากจะดับกิเลสได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พอจะได้ยินได้ฟังและเข้าใจว่ากิเลสคืออะไรและก็มีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสนสบายแสนสุขไม่เดือดร้อนเลยจริงๆแต่เพราะเหตุว่าอยู่กับกิเลสจนชินมากเลยค่ะไม่มีกิเลสอยู่ไม่ได้ตรงกันข้ามกันแล้วใช่ไหมคะคนที่มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสอยู่ไม่ได้แต่คนที่เห็นโทษของกิเลสเนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อไรไม่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีความสุขใดที่จะเทียบเท่าได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีภาระค่ะทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเกิดมาเนี่ยมีภาระติดตัวมานะคะต้องเห็นต้องทำงานละต้องได้ยินตอนที่เกิดมาครั้งแรกไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้อะไรเลยแม้กระนั้นก็ยังต้องเกิดเป็นอย่างนั้นนี่ค่ะคือความยากความลึกซึ้งของธรรมะนะคะซึ่งอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องที่จะหมดกิเลสวันนี้แต่ให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีขณะนี้ เป็นสิ่งซึ่งยากลึกซึ้งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะเริ่มฟังเพราะเหตุว่ากว่าที่จะได้เข้าใจก็อีกนานและถ้าไม่มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นกิเลสแม้สักนิดก็หมดไม่ได้เพราะเหตุว่าสะสมอยู่เรื่อยๆนะคะตั้งแต่ลืมตามานี่ใครรู้บ้างคะกิเลสแค่ไหนถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจะไม่รู้เลยค่ะตั้งแต่ลืมตารู้อะไรเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินคิดก็คิดแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเลยนะคะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่เหลือเลยคิดหมดไหมคะคิดนิดเดียวหมดคิดเรื่องอื่นอีกละคิดเรื่องอื่นอีกละทั้งวันไม่มีอะไรเหลือและจะมีอะไรที่เป็นสาระและถ้าใช้คำว่าดับไม่เหลือเลยนี่นะคะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านั้นว่าไม่ได้กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่มีอะไรที่จะกลับคืนมาได้เลยนะคะชีวิตของพระโพธิสัตว์แต่ละพระชาติเคยเป็นทั้งคนยากจนเข็นใจขอทานไร้ทรัพย์จนกระทั่งถึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสมบัติมากมายนะคะหรือแต่ละท่านที่นี่ค่ะก็เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นแต่ก็กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยมีแต่ไปเรื่อยๆชาตินี้เป็นคนนี้จากชาติก่อนไปคือมาสู่ชาตินี้และจากชาตินี้ก็ไปสู่ชาติอื่นแล้วก็ไปต่อไปไม่มีวันจบคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะประโยชน์อะไรที่เห็นแล้วชอบเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสองอย่างสิ่งที่น่าพอใจอย่างหนึ่งกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะใครจะไม่ให้มีความติดข้องต้องการในสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่ถามว่านะคะอยากได้อะไรบ้างเห็นก็อยากแล้วค่ะอยากเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีสิ่งที่ถูกให้เห็นด้วยพอได้ยินก็อยากแล้วมีใครบ้างที่ไม่อยากได้ยินได้ยินก็มีเสียงปรากฏถ้าไม่มีเสียงจะได้ยินไปทำไมได้ยินก็เกิดไม่ได้ได้ยินก็ไม่มีแต่ทันทีทันใดที่เสียงปรากฏก็ได้ยินแล้วอยากได้ยินด้วยอยากได้ยินต่อไปหมดเลยได้ยินแล้วครั้งหนึ่งก็ต้องอยากได้ยินต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอร่อยอร่อยอยากรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสบายสบายนะคะแล้วก็คิดนึกแต่เรื่องพวกนี้ค่ะไม่ได้คิดนึกเกินเรื่องพวกนี้ไปเลยแค่นี้เองเมื่อวานนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือไม่เหมือนเหมือนวันนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนเมื่อวานนี้คนละเรื่องจิตที่เห็นคนละขณะแต่ไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยแล้วเห็นเมื่อวานนี้ไปไหนอยู่ไหนกลับมาได้ไหมไม่มีอะไรที่จะกลับมาเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการเคยร้องไห้ไหมคะบางคนร้องทุกคืน ก็มีใช่ไหมคะแล้วแต่ชีวิตที่จะลำบากหรือว่าจะเป็นยังไงก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะเป็นความจริงในชีวิตประจำวันซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่การเกิดก็บังคับไม่ได้การเห็นบังคับไม่ได้เสียงปรากฏละเห็นไหมคะก๊อปแก๊ปไม่ได้ตั้งใจที่จะได้ยินเลยสักนิดนะฮะก็ได้ยินแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้จักพระคุณของพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีหรือว่ายากและทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะน้อยมากเพราะยากที่สุดในบรรดาสิ่งที่ยากทั้งหลายนะคะแล้วก็ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมให้เราซึ่งไม่สามารถที่จะมีบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็สามารถจะเป็นผู้ฟังเป็นสาวกนะคะแต่พอฟังแล้วก็รู้เลยค่ะไม่มีอะไรที่จะยากลึกซึ้งละเอียดเท่าแต่ละคำที่ได้ยินแต่ไม่ใช่เรื่องท้อถอยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้ในเมื่อมีจริงสิ่งที่ไม่มีจริงสิคะจะไปหามารู้ได้ยังไงในเมื่อไม่มี แต่สิ่งนี้มีทุกวันต้องไปซื้อไปหาหรือเปล่าไม่ต้องเลยใช่ไหมคะมีแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนี้มีจริงและสามารถที่จะเข้าใจได้เพียงแค่ฟังลำบากไหมคะฟังใครลำบากฟังบ้างฟังเรื่องอื่นเยอะแยะไม่เห็นลำบากเลยสนทนากันหลายเรื่องไม่ลำบากชอบเรื่องที่สนทนาบ้างไม่ชอบบ้างก็ไม่ลำบากก็ยังพูดกันคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เพราะฉะนั้นการฟังจริงๆเนี่ยฟังไม่ลำบากแต่ศรัทธาหรือการเห็นประโยชน์รู้ประโยชน์ว่าฟังอะไรแล้วจะมีประโยชน์ในชีวิตซึ่งใครก็ให้ไม่ได้เลยนะคะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวอริยสาวิตรีนะคะซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าอริยสาวิตติเป็นยอดของคำฉันของพราหมณ์ซึ่งพวกพราหมณ์เนี่ยเขามีพระเวทมีคำฉันต่างๆตามศาสนาลัทธิที่สืบต่อกันมานะคะยอดของคำฉันก็คือว่าก่อนที่จะกล่าวถึงข้อความอื่นต้องกล่าวคำนี้ก่อนเหมือนชาวพุทธเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอริยสาวิตติหรือว่าอริยสาวิตรีอริยสาวิตติในภาษาบาลีเนี่ยนะคะก็คือก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็มีการบูชาคุณพระรัตนตรัยเพราะว่าฟังใครต้องไม่ลืมนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็กำลังจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดทุกคำคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่ละคำนะคะอย่าเผินแล้วก็เมื่อเราได้พบกันแล้วเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะสนทนาจนกระทั่งแต่ละคนเนี่ยนะคะได้รับประโยชน์คือเข้าใจจริงๆค่ะเป็นการสนทนาเพื่อต้องการรู้ความจริงเข้าใจความจริงนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจคำหนึ่งถูกต้องคำอื่นๆก็เริ่มที่จะเข้าใจถูกต้องด้วยแต่ว่าถ้าผ่านความเข้าใจแม้เพียงคำเดียวนะคะประมาทผิวเผินคำต่อไปก็สับสนเลื่อนลอยไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งแต่ละคำหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสนทนาไตรตรองแล้วก็เข้าใจได้แต่ต้องไม่ลืมนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ชาวโลกไม่สามารถเข้าใจได้แต่มีผู้ที่มีปัญญาเห็นประโยชน์บำเพ็ญความเพียรจนกระทั่งรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกขณะได้ทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นนอกจากเดี๋ยวนี้ค่ะการศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าศึกษาสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ละคำที่จดจารึกสืบต่อกันมาเป็นพระไตรปิฎกนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ทำให้สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเปิดหนังสือหรือว่าไปเตรียมหาหน้านั้นหน้านี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มีจริงทุกขณะทรงแสดงโดยละเอียด45พรรษาเพราะฉะนั้นก็มีครบถ้วนในพระไตรปิฎกซึ่งไม่ง่ายเลยนะคะที่จะได้ยินได้ฟังใช่ไหมคะได้ยินได้ฟังแล้วง่ายไหมที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็อดทนนะคะเป็นบารมีที่วันหนึ่งจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงอย่างที่ได้ยินได้ฟังนะคะและเป็นพระมหากรุณาที่แสดงให้เราเนี่ยได้สามารถรู้ความจริงซึ่งใช้คำว่าอริยสัจจะเป็นความจริงที่ประเสริฐเพราะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะดับกิเลสหมายความว่ากิเลสที่ดับแล้วไม่เกิดอีกไม่ใช่ละชั่วคราวไม่มีชั่วคราวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัฏหรือว่าดับกิเลสได้ทั้งหมดนะคะ
3: ฝากท่านอาจารย์ในการฟังธรรมะให้เข้าใจความเป็นจริงอะค่ะในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากก็เลยนึกถึงที่ท่านอาจารย์พูดถึงพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมให้เราเนี่ยค่ะผ่านกว่าจะมาถึงตั้งสี่อสงไขยแสนกับก็เลยอยากให้ผู้อื่นได้ทราบถึงสี่อสงไขยแสนกับนี้ด้วยค่ะว่าลึกซึ้งขนาดไหนค่ะ
0: ค่ะสำหรับแดนเองนะคะนานมากแค่นี้พอสำหรับตัวแดนเองค่ะนานมากใครจะถามเมื่อไหร่ก็ต้องตอบว่านานถามอีก 5,000 ปีข้างหน้าก็ต้องบอกว่านานคำนี้คำเดียว แสดงให้เห็นถึงว่านานจริงๆและเราจะมานั่งนับไหมวันนี้เท่าไหร่ละถึงกลับหรือยังและเมื่อไหร่จะถึงตายแล้วยังไม่ถึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นแต่เพียงคำที่แสดงความยาวนานมากของการเวลาซึ่งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ข้อสำคัญคือเราพูดถึงกลับเนี่ยเรารู้ไหมว่าอะไรถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดดับจะมีการเวลาไหมแค่นี้ค่ะเราก็ไม่รู้ละไม่มีเลยแล้วจะไปนับการเวลาได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดระดับจึงสามารถนับได้หนึ่งขณะจิตใช่ไหมคะกี่นาทีกี่วินาทีใครนับค่ะแล้วเราก็จะไปพูดถึงกับแต่ก็เป็นที่สงสัยนะคะเพราะว่าแม้แต่การเวลายาวนานมากเนี่ยก็มีคนที่อยากจะรู้ว่านานสักแค่ไหนตายแล้วก็ยังไม่ถึงกับอย่างนั้นได้ไหมคะและเกิดอีกเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดแล้วตายไปอีกก็ยังไม่ถึงกับและอยากรู้ตอนไหนที่จะรู้ได้ว่าถึงกลับแล้วหรือยังเดี๋ยวนี้ถึงกลับแล้วหรือยังคะไม่ถึงใช่ไหมคะแต่ถึงก็ได้ถอยไปสิใช่ไหมคะถอยไปแล้วถึงแน่ๆจะเอากลับไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ที่พูดถึงว่ายังไม่ถึงคือกลับข้างหน้าแต่เพราะฉะนั้นการฟังจริงๆเนี่ยต้องรู้ว่าเรามีความเข้าใจระดับไหนถ้าจะตอบอย่างนี้หมายความว่าเราพูดถึงกลับข้างหน้าจากนี้ไปใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าถึงแล้วก็คือย้อนถอยไปสิก็ถึงแล้วทั้งนั้นแหละทุกกลับจะเอากลับไหนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประโยชน์อยู่ที่ความเข้าใจนี่แค่คำธรรมดาแต่ธรรมะเนี่ยต้องรู้ว่าศึกษาธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่อยู่ในหนังสือเลยถ้าพูดถึงจิตต้องจิตเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเจตสิกเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตก็ต้องเดี๋ยวนี้พูดถึงรูปก็ต้องเดี๋ยวนี้เพราะอะไรคะเมื่อกี้นี้หมดแล้วจะตามไปรู้สิ่งที่หมดไปเมื่อกี้นี้ไม่ได้หรือเมื่อกี้แม้นิดเดียวก็หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงความเล็กน้อยเนี่ยทำให้รู้ว่ากว่าจะเข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องของการเวลาแต่ควรรู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนานไหมกว่าจะเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเห็นแล้วดับมิฉะนั้นก็จะเป็นเราเห็นเนี่ยค่ะนิดเดียวแค่นี้ที่เห็นยังยากไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นนะคะตลอดชีวิตนี้มากมายทุกอย่างถ้าไม่รู้จริงๆทั้งหมดไม่มีทางที่จะละความสงสัยไม่มีทางที่จะคลายการยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นเราเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเราเห็นถ้าปัญญาไม่ถึงระดับที่สามารถที่จะรู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาแค่คำจริงสั้นๆเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงไหมคะแค่หลับตาพิสูจน์ละจิตเห็นไม่เกิดสิ่งที่ปรากฏขณะนี้จะปรากฏไม่ได้เลยแค่นี้ก็ยังยากเพราะฉะนั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าเราสะสมความไม่รู้มานานสุดที่จะประมาณได้กี่กับแล้วคะที่ไม่รู้มาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรจากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรเมื่อครั้งที่พระองค์เป็นสุเมธดาบทเป็นโพธิสัตว์นะคะพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรทรงพยากรณ์ว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธะดาบสจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะขณะนั้นก็มีเห็นค่ะสุเมธะก็เห็นได้ยินแต่ยังไม่รู้ความจริงของเห็นได้ยินซึ่งเห็นมาแล้ว4อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ไม่รวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยเพราะฉะนั้นในสังสารวัฏที่ยาวนานมากนะคะที่จะมีความรู้จริงในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยหวังไหมคะหรือว่าค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนี่เป็นหนทางเดียวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะความไม่รู้ทำให้มีความติดข้องทุกอย่างบางคนก็อยากจะใช้คำว่าไปนิพพานเพราะไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหน ได้ยินก็จะไปแล้วจะไปไหนอะคะยังไม่รู้เลยว่าไปไหนแล้วจะถึงได้ยังไงแล้วนิพพานคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมไม่ได้แสดงให้ไม่รู้แต่ว่าทรงแสดงให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนตรงลักษณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่หวังนะคะว่าจะให้ทุกคนเนี่ยดับกิเลสถึงนิพพานโดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าค่อยๆเข้าใจจากการฟังและไตร่ตรองเป็นการละความหวังละความติดข้องเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการละความติดข้องนะคะอริยสัจจะที่3ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยหรือแม้อริยสัจจะทั้ง4หรือแม้แต่อริยสัจจะที่1ก็จะไม่ใช่รู้ได้โดยความหวังเพราะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับใครอยากรู้บ้างไม่มีทางนะคะแต่ปัญญาที่เกิดจากการค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทุกอย่างด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็นชีวิตปกติตามความเป็นจริงเพราะว่าชีวิตปกติตามความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งนี่นะคะหลากหลายมากสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าจิตหนึ่งขณะดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีและจิตขณะก่อนเป็นอะไรก็มีธรรมะที่ปรุงแต่งให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆหนทางนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องทางเดียวที่จะทำให้ละความหวังและความติดข้องซึ่งทรงแสดงไว้นะคะอริยสัจจะที่2แม้มีการรู้ในทุกซึ่งเกิดดับก็ยังต้องละแต่ก่อนที่จะประจักษ์ทุกขอริยสัจจะที่หนึ่งก็ยังต้องละคือว่าศึกษาด้วยการที่ไม่ใช่เรานะคะฟังเพื่อเราจะได้รู้เพื่อเราจะได้เข้าใจเพื่อเราจะได้เก่งเพื่อเราจะได้หมดกิเลสไม่มีเราค่ะขั้นต้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งอกุศลไม่ดีเลยใช่ไหมคะโลภะโทสะโมหะคนไทยก็คล่อง3คำนี่ค่ะไม่ดีทั้งนั้นแต่ก็มีแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ก็เดือดร้อนเพราะคิดว่าอกุศลของเราเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับถ้ารู้ความจริงอย่างนี้จะเดือดร้อนไหมคะโลภะก็ค่อยๆลดลงไปไม่ยึดมั่นไม่ติดข้องในสิ่งซึ่งมีอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละครั้งค่ะก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและบุคคลนั้นก็จะรู้เองนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการเป็นเราเพียงแต่รู้ว่าจากที่ไม่เคยฟังแล้วก็เข้าใจหลายคนก็บอกว่าฟังมา20ปี30ปีไม่ได้อะไรถูกต้องเพราะเหตุว่ายังอยากได้อยู่ก็ไม่ได้นั่นแหละยังไงอยากได้อยู่ก็ไม่ได้นะคะแต่เข้าใจขึ้นหรือเปล่านั่นคือประโยชน์และเข้าใจระดับไหนปริยัตติเข้าใจในพระพุทธพจน์ไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นเลยนะคะและลองคิดถึงคำว่าพระพุทธพจน์คำนี้ก็ต้องบูชาอย่างสูงสุดว่าไม่ใช่คำของคนอื่นเลยแต่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจคิดดูปัญญาใช่ไหมที่สามารถจะเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาจะเข้าใจได้ไหมแต่ละคำที่เป็นพระพุทธพจน์เนี่ยเข้าใจไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเป็นผู้ที่ตรงทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยรู้อะไรได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นให้รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนนะคะคิดก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยก็ไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นถ้ามีการเข้าใจจริงๆเมื่อไหร่นะคะนั่นคือประโยชน์ของการฟังต้องเป็นไปตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องสติปัฏฐานไม่ต้องพูดกันหรือจะพูดแต่ว่าเข้าใจธรรมะไม่ดีกว่าเลยค่ะเพราะว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจอีกระดับหนึ่งแน่นอนเมื่อมีความเข้าใจที่เป็นพื้นตามลำดับขั้น
4: ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าเมื่อตายไปแล้วก็เกิดใหม่มีชีวิตใหม่อัตภาพใหม
0: ่ชีวิตใหม่มาจากไหน
4: ก็มาจากการที่ตายจากสภาพนี้ไปแล้วแล้วก็
0: ถ้าไม่มีชาตินี้ภพนี้จะมีชาติหน้าภพหน้าไหม
4: ไม่มีครับ
0: เพราะฉะนั้นภพหน้ามาจากไหน
4: สืบต่อจากพบนี้ครับ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กับวันนี้วันนี้มาจากไหน
4: ต่อมาจากเมื่อวาน
0: เมื่อวานนี้เข้าใจธรรมะหรือเปล่า
4: เข้าใจน่าจะน้อยกว่าที่ผ่านมาน้อยกว่า
0: เพราะฉะนั้นพบหน้าถ้ามีการได้ฟังอีกก็เข้าใจแต่ใครจะรู้

0: นี้อะค่ะคิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือเปล่าว่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเพียงเท่านี้ค่ะก็แสดงให้รู้แล้วว่าใครคิดบ้างว่าวันนี้จะมานั่งอยู่ตรงนี้เก้าอี้นี้ด้วยเห็นไหมคะก็ไม่ได้คิดมาก่อนแต่ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ทราบความเป็นอนัตตาความเป็นเหตุปัจจัยว่าจะหวั่นไหวอะไรคะในเมื่อผลต้องเป็นไปตามเหตุถ้าเหตุดีผลจะไม่ดีได้ไหมถ้าเหตุไม่ดีผลจะดีได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้รับผลที่ไม่ดีเพราะอะไรคะ
1: ก็เพราะเหตุไม่
0: เพราะเหตุไม่ดีเคยได้ยินชื่อม้ากันทกะไหมคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: เป็นม้าอะไรคะ
1: ม้าที่นำพระพุทธเจ้าไปตอนที่จะเสด็จไปออกบวชนะครับ
0: ค่ะพอสิ้นชีวิตแล้วเกิดที่ไหน
1: รู้สึกว่าจะเป็นเทวดามั้ง
0: นั่นสิค่ะ
1: ครับ
0: และใครพาไปเกิดบนเทวดาจากม้ากันทกะเพราะฉะนั้นอะไรทำให้เกิดเป็นมนุษย์คนนี้ชาตินี้และข้างหน้าจะเป็นอะไรและต่อจากชาตินั้นจะเป็นอะไรแล้วแต่กรรมที่ได้ทำแล้วก่อนที่จะเกิดเป็นม้ากันทกะเป็นใครรู้ไหมกลัวไหมว่าต่อไปจะต้องเป็นม้ากันทกะก็ไม่รู้มาก่อนเลย
1: ครับ
0: แต่จากม้ากันทกะไปเป็นเทวดาก็ไม่รู้อีกพอเป็นเทวดาแล้วลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมเป็นพระโสดาบันจากไหนจากไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยหรือว่าเพราะสะสมความเข้าใจเมื่อมีการได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ฟังอีกก็เข้าใจอีกอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยค่ะความเข้าใจวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากได้ฟังเมื่อวานนี้ด้วยอยู่ตั้งนานแล้วมาสนใจธรรมะได้ยังไงก็ต้องมีเหตุปัจจัยแน่ๆค่ะแล้วแต่เวลาไหนเท่านั้นเองซึ่งก็เลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้อนัตตาหรือเปล่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
1: ใช่คร
0: ับ เริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับเริ่มฮะเริ่ม
0: แล้วก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้แหละเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นอนัตตาก่อนที่จะมานั่งตรงนี้คิดจะถามอย่างนี้หรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: พระเจ้าก่อนอื่นนะคะเวลาจะพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ทราบว่าพูดถึงอะไรอย่างเมื่อวานนี้ค่ะเราพูดเรื่องจิตไม่ได้พูดถึงใครสักคนในห้องนี้นะคะพูดถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งมีจริงๆถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เลยตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดเรื่อยมาธาตุรู้เกิดดับเกิดดับสืบต่อไม่มีเวลาหยุดเลยนอนหลับต่างกับคนตายเพราะมีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตยังเกิดดับสืบต่อที่ใช้คำว่าดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราไม่ได้พูดถึงคนหนึ่งคนใดเลยนะคะแม้แต่การสะสมซึ่งต่างกันคนนั้นสะสมมาที่จะศึกษาภาษาบาลีที่จะสอบปริญญาเก้าได้ก็คือจิตเพราะฉะนั้นเราพูดถึงธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะข้ามไม่สนใจเลยทั้งวันว่าจิตตั้งแต่เกิดลืมตาจนกระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยวันนี้จิตอะไรบ้างจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่กลับมาอีกเลยสักขณะเดียวจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจิตคิดนึกจิตที่มีเจตสิกหลากหลายเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละขณะก็ต่างๆกันไปนี่คือเรากำลังศึกษาเรื่องธาตุหรือธรรมะที่มีจริงถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะที่เป็นสภาพรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏแม้ในขณะนี้ก็ไม่มีอะไรปรากฏถ้าไม่มีจิตเพราะฉะนั้นไม่มีเรามานั่งเปรียบเทียบนะคะแต่ฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องจิตรู้จักจิตขึ้นไหมว่าจิตมองไม่เห็นไม่มีสีไม่มีกลิ่นพยายามจะไปเข้าห้องทดลองหาจิตจับจิตได้ไหมคะไม่ได้เลยแต่ธาตุรู้นั่นแหละเป็นจิตเพราะฉะนั้นมีจิตอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่จากโลกนี้ไปก็เป็นบุคคลนี้ตามที่ได้สะสมมาแต่ก็คือจิตเจตสิกรูปและพอจากโลกนี้ไปก็จิตเจตสิกก็เกิดสืบต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าออกจากร่างนะคะจิตออกจากร่างได้ไหม
1: ได
0: ้ออกได้อะคะเดี๋ยวนี้จิตไปไหนแค่นี้ออกจากร่างนี้แล้วยังนั่งอยู่ตรงนี้จิตออกจากร่างแล้วยังไปไหน
1: ก็ยังเห็นอาจารย์นั่งอยู่จิตก็ไปเจอ
0: โอ้จิตไม่ได้ไป

0: เลยค่ะจิตไปก็ต้องรู้ว่ามีขามีแขนไปทางไหนคะบินไปหรือยังไงเห็นไหมคะเราพูดเรื่องจิตแต่ความเข้าใจของเรายังไม่ครบถ้วนเพราะว่ายังคิดว่าจิตออกจากร่างได้แต่เมื่อวานนี้นะคะเราก็พูดชัดเจนธรรมะที่ต่างกันแยกกันเด็ดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ได้พูดถึงอาศัยกันและกันได้นะคะแต่ว่าพูดถึงความที่เป็นธาตุที่ต่างกันคือจิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างที่ไปไหนมาไหนเนี่ยอะไรไปคะ
1: วิญญาณหรือเปล่าน
0: ี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือว่าถ้าฟังเรื่องไหนต้องเข้าใจเรื่องที่กำลังฟังแต่เราเอาเรื่องอื่นมาปนหมดเลยวิญญาณมาจากไหนเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องวิญญาณหรือเปล่าคะ
1: วิญญาณมันก็เกิดจากจิตไหมครับ
0: นั่นสิคะก็ผิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องจิตเรายังไม่พูดถึงวิญญาณก็ต้องเข้าใจจิตก่อนว่าจิตต้องเป็นอย่างเนี้ยจิตไปไหนได้ไหมคะเห็นไหมคะยังไม่แน่ใจไม่มีรูปร่างแต่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วต้องรู้นี่คือลักษณะของจิตเท่านี้ทำอะไรเท่ากว่านี้ไม่ได้นอกจากเกิดขึ้นรู้ระดับเกิดขึ้นรู้ระดับเกิดขึ้นรู้ระดับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแยกขาดจากรูปไม่มีรูปใดๆที่จิตเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นรู้ระดับเมื่อวานนี้ก็รู้สึกจะมีคนที่สนใจในขันนะคะตอนนี้ก็เข้าใจความหมายก่อนว่าขันคืออะไรธรรมะมีจริงๆช่วยกรุณาบอกลักษณะของรูปขันแต่ละหนึ่งสิคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีไหมคะรูปขัน
1: มีครับ
0: อะไรคะ
1: ก็ที่เห็นเป็นลำโพงเป็นไฟเป็นเก้าอี้
0: ค่ะที่เห็นใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าคิดนึกว่าเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: หลับตามีไหมเก้าอี
1: ้ไม่มีครับ
0: ค่ะ
1: ที่จริงมันก็มีอยู่แต่เราไม่
0: เนี่ยค่ะแปลว่าเรามั่นคงหรือเปล่าเห็นไหมคะเมื่อกี้บอกเกิดดับแล้วตอนนี้ยังมีอยู่อ่ะ
1: คือวันหนึ่งมันก็
0: ไม่ใช่วันหนึ่งค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่รู้นี่คืออวิชชาความไม่รู้ที่ปิดบังมาตลอดเลยค่ะถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเนี่ยสามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้ไหม
1: ไม่ประจักษ์ครับ
0: ไม่มีทางเพราะแม้แต่จะรู้ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยอะไรเกิดดับในขณะที่กำลังเห็นและอะไรอีก
1: เจตสิก
0: และอะไรอีกมั่นคงมั่นคงไงคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เวทนาสุข
0: ไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นที่ว่ามั่นคงเมื่อกี้นี่มั่นคงว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถามว่านะคะสิ่งที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยดับไหมเกิดแต่ไม่รู้แข็งเกิดไหมคะ
1: เกิดครับ
0: รู้อะไรหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะดับหรือเปล่า
1: แข็งไม่ดับครับ
0: เนี่ยค่ะคือว่าคลาดเคลื่อนไปละจากคำเดิมที่บอกว่าตรงคืออย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วดับทันทีใช้คำว่าทันทีคือว่าเร็วมากนะคะจิตเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีไหมแต่รูปแต่ละรูปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นแข็งเป็นร้อนมีอายุยาวกว่าจิตนานกว่าจิตแต่ไม่นานมากเลยค่ะแค่จิตเกิดดับ17ขณะรูปนั้นดับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะรูปดับหรือเปล่ากำลังคิดที่จะตอบนะคะแต่ว่าเข้าใจค่ะว่าตามที่ฟังเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งคือฟังรู้ละว่าทุกอย่างที่เกิดและดับแต่รูปยังไม่ได้ประจักษ์ว่าเกิดดับก็เลยจะตอบว่ายังไงดีใช่ไหมคะ
1: คือผมยังคิดอยู่สองแง่ก็คือว่าคือว่าในที่เราสัมผัสมาด้วยจิตเนี่ยมันก็เกิดดับ
0: มีเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นบ้านธรรมะสนทนาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะพูดถึงจิตต้องเป็นจิตไม่ใช่คนแต่เป็นธาตุรู้ค่ะให้เข้าใจว่าที่เราว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้จะเป็นคนได้ไหมแต่เราลืมเรื่องธาตุรู้ธาตุรู้ต่างหากที่มีจริงๆที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จิตเป็นอิจเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปจะเอามาปนกันไม่ได้เลยและขณะใดที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นธาตุรู้ที่เกิดร่วมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่จิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกไม่ใช่จิตเนี่ยค่ะและรูปก็มีนะคะเกิดจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้รูปก็หลากหลายมากแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดแล้วต้องดับทั้งหมดจึงใช้คำว่าขันเพราะเวลาถามเรื่องขันธ์5ตอบได้คล่องเลยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ดับไหมคะ
2: ดับครับ
0: เพราะฉะนั้นรูปดับไหม
2: ครับดับครับ
0: ค่ะตอนนี้ไม่ต้องคิดมากพอไปจำศัพท์ว่าขันธ์ตอบได้แต่พอจะให้รู้ให้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีไม่ได้เลยแต่เกิดแล้วดับไหม
2: ดับครับ
0: ค่ะโดยยังไม่ประจักษ์เพียงขั้นเข้าใจและจะรู้การเกิดดับของรูปได้ไหมคะ
1: ไม่ทราบครับตรงนี
0: ้ความจริงสามารถจะรู้ได้แต่ไม่ใช่เพราะความไม่รู้ค่ะต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วละคลายความติดข้องและความไม่รู้จนกระทั่งเข้าใจลักษณะจริงๆสิ่งนั้นจึงจะปรากฏว่าเกิดแล้วดับอย่างเดี๋ยวนี้ถามว่าเห็นอะไรอันนี้จะยากขึ้นยากขึ้นนะคะแต่ก็เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรคะเมื่อกี้ตอบแล้วทีหนึ่งเห็นอะไรบ้าง
1: ก็เนี่ยครับเห็นโต๊ะเก้าอี้ลำโพงสีแดงสีเหลืองสีเขียว
0: ค่ะ
1: เห็นแสง
0: ค่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ดับหรือเปล่า
1: ดับครับ
0: ค่ะแต่ไม่ปรากฏการดับแต่ดับแน่ๆ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทันทีที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับอายุสั้นมากเลยจะเป็นโต๊ะได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นี่คือความเข้าใจที่เริ่มตรงนะคะเราเห็นผิดมาตลอดความจริงนะคะทันทีที่เห็นเนี่ยเราไปคิดถึงรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะต่างๆถ้าไม่มีสีสันวรรณะต่างๆเพราะธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีสีที่สามารถกระทบตามีอยู่เกิดอยู่รวมอยู่ในที่นั้นด้วยกำลังกระทบตาปรากฏอย่างเร็วมากเลยค่ะเกิดดับเกิดดับจนปรากฏพร้อมนิมิตเหมือนกับทันทีที่เห็นก็เป็นรูปร่างสันฐานทันทีจึงบอกได้ว่าเห็นไมโครโฟนหรือว่าเห็นโต๊ะหรือเห็นเก้าอี้แต่ความจริงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเพราะดับแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไหม
1: ไม่เปลี่ยนครับ
0: ไม่เปลี่ยนแต่เข้าใจขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่ายังไม่ได้รู้จริงๆแต่ความจริงนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยเนี่ยค่ะคือเริ่มศึกษาเพื่อที่จะรอบรู้ก่อนว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆเนี่ยเกิดดับเพราะฉันจะเป็นใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นมีใครในกระจกเงาไหม
1: ไม่มีครับ
0: เวลาส่องกระจกใครอยู่นั่นคะ
1: ถ้ามีก็ต้องมาเป็นเรานี่แหละ
0: นั่นน่ะสิคะทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในกระจกเลยสักนิดเดียวก็ไม่มีแต่กลายเป็นเราอยู่ในกระจกหรือมีเราที่กระจกก็เหมือนกับมีเราที่สีที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยสามารถกระทบตาแล้วปรากฏธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมอยู่มีอยู่ด้วยกันกระทบไม่ได้ไม่ปรากฏเราก็ลืมใช่ไหมคะจำไว้เดี๋ยวแน่นมากส่องกระจกทีไรก็เราทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จึงจะละการยึดถือว่าไม่ใช่เราไม่มีเรามีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็คือไม่เปลี่ยนเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประจักษ์แจ้งแต่เราเป็นใครแล้วก็ได้ฟังธรรมะบ้างหรือยังเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้ก็ต้องต่างกันมากนะคะแต่ค่อยๆพิจารณาได้ค่ะว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่พร้อมกันเห็นไหมคะเพียงแค่เห็นกับได้ยินเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยแต่เสมือนว่าพร้อมกันเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกอย่างที่เกิดดับก็ปรากฏเสมือนว่าไม่ได้ดับเลยมีสิ่งอื่นเกิดพร้อมทันที เช่นเห็นเป็นคนเห็นสีสันวรรณะต่างๆแต่ถ้าแยกละเอียดยิบนะคะหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นมีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นแล้วดับจะไม่เป็นรูปร่างสันฐานจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าบ่อยๆเข้าใช่ไหมคะก็สามารถที่จะปรากฏให้เห็นเป็นสีต่างๆทำให้จำได้ว่าเป็นรูปร่างต่างๆเพราะฉะนั้นเร็วเกินกว่าที่เราจะคิดประมาณได้เลยเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะแต่ว่าสำคัญที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่จริงสมควรแก่การที่จะเข้าใจแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจก็คือเราไม่รู้ไม่รู้ก็คืออวิชชาอวิชชาก็คือไม่ฉลาดภาษาบาลีพูดเพราะนะคะสามปัญญาแต่หมายความว่าโง
2: ่ซึ่งฉันคิดว่าในสิ่งที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยกุศลอกุศลเนี่ยทำให้เรามีสติพอมีสติแล้วเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันก็คือปัญญาที่จะขัดเกลาเราไปเรื่อย
0: ๆค่ะโดยมากจะได้ยินชื่อเยอะเลยนะคะสติสัมปชัญญะปัญญาวิปัสสนากรรมฐานชื่อทั้งนั้นเลยค่ะแต่เป็นชื่ออีกภาษาหนึ่งไม่ใช่ภาษาที่เราใช้อย่างคำว่ากรรมฐานก็เป็นอีกภาษาหนึ่งวิปัสสนาก็เป็นอีกภาษาหนึ่งแม้สติเราก็เอามาใช้จนเป็นภาษาไทยนะคะแต่ความจริงไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายโสภณะหรือฝ่ายดีเราก็เรียกว่าสติไปแล้วคือทำอะไรระวังไม่ให้เกิดอันตรายเขาก็บอกว่ามีสติใช้สติซึ่งความจริงไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่จิตที่ดีงามเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อนั้นเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปอย่างการที่จะฟังธรรมะเนี่ยค่ะปกติถ้าเรามีชีวิตประจำวันนะคะที่ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ฟังไปเรื่อยๆแต่พอฟังแล้วรู้ว่ามีประโยชน์ขณะใดที่คิดที่จะฟังสิ่งที่ทำให้เข้าใจขณะนั้นเพราะสติไม่ใช่เพราะเราสติเกิดระลึกเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเจตสิกฝ่ายดีภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโสภณะดีงามคือโสภณะเราต้องแปลทุกคำเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้ภาษาบาลีไม่มีเครื่องกั้นเลยสบายมากศึกษาอะไรคะศึกษาสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไงคะจบใช่ไหมคะไม่ต้องแปลอีกว่าธรรมะเพราะไม่งั้นเขาก็บอกแล้วธรรมะอยู่ที่ไหนและอะไรเป็นธรรมะเราจะศึกษายังไงแต่ถ้าบอกว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะเห็นเนี่ยได้ยินเนี่ยให้รู้จริงๆว่าเอ๊ะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้รู้ว่าเราศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง
3: ผมอยากรู้ลึกในคำว่าเห็นแล้วเป็นสีนะครับข้อนี้ครับที่ว่าเป็นสีครับขอบคุณครับ
0: ค่ะต้องอ่านละเอียดฟังละเอียดคิดละเอียดเห็นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะเป็นเราเห็นหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นเป็นอย่างนี
3: ้ครับโดยสภาพความเป็นจริงตอนนี้คือเห็นเป็นคนนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นคน
3: รู้ว่าเป็นคนครับ
0: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: เพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่คน
3: ครับ
0: เพราะเห็นเป็นเห็นและสิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยนะคะถ้าหลับตาแล้วมีคนไหมคะ
3: ไม่มีครับไม่มี
0: พอลืมตาแล้วมีอะไรแล้วทำไมว่าเป็นคน
3: โดยสภาพความจำนะความจำที่มีอยู่ว่าอย่างนี้เป็นคน
0: เพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงว่าเราเคยจำอะไรมาแล้วนะคะแต่เรากำลังไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจความจริงว่าเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นอย่างนี้เลยไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่ที่จะต้องไตร่ตรองคือเห็นอะไรเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไร
3: ครับถ้าพูดตามความเป็นจริงก็ยังยืนยันอีกแหละครับว่าเห็นเป็นคน
0: ค่ะทีนี้เริ่มฟัง
3: ครับ
0: เริ่มฟังพระธรรมนะคะ
3: ครับผม
0: ต้องเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแข็งเห็นได้ไหมคะ
3: แข็งไม่เห็นครับ
0: ค่ะกลิ่น
3: ก็ไม่เห็นครับ
0: รถ
3: ก็ไม่เห็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรกำลังปรากฏขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยได้ไหมคะ
3: ห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นรูปครับเป็นรูป
0: ไม่ต้องเรียกชื่อค่ะไม่ต้องเรียกอะไรเลยก
3: ็
0: มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงๆมีอย่างเดียว
3: ครับผม
0: ในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมะประเภทใดจิตกี่ประเภทเจตสิกเท่าไหร่เสียงกลิ่นรสรูปประธรรมที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยจำนวนเท่าไหร่ก็ตามมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่กำลังปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะแค่หลับตาไม่เห็นเพราะฉะนั้นพอลืมตาทำไมเป็นคนทำไมไม่เป็นความจริงคือสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้กว่าเราจะเข้าใจถูกต้องต้องอาศัยแม้แต่การได้ฟังก็ต้องฟังอย่างละเอียดไตรตรองจริงๆว่าเดี๋ยวนี้นะคะกว่าจะไม่ลืมนะคะฟังแล้วไม่ลืมด้วยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกระทั่งคุ้นกับความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาได้อย่างเดียวกว่าจะเริ่มละคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเราในกระจกอ่ะใช่ไหมคะเราที่ไหนไปอยู่ในกระจกได้แค่แข็งๆอ่ะแต่เพราะสีสันรูปร่างต่างๆเหมือนที่เคยจำไว้พอเห็นที่ใดก็จำสีสันวรรณะนั้นทุกทีว่าเป็นสิ่งนั้นอย่างโต๊ะเนี่ยค่ะมีสี่ขาสามขาสองขามีไหมคะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเห็นที่ใดจำได้เลยเพราะคุ้นเคยต่อการที่จะจำเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเด็กเล็กๆเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเห็นคนหรือเปล่าเห็นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนอยู่ไปอยู่ไปเริ่มรู้ใช่ไหมคะความต่างกันของสีสันวรรณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เริ่มแยกรู้ลักษณะที่ต่างแล้วก็จำแล้วก็รู้ว่าถ้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่พูดได้เคลื่อนไหวได้นะคะมองเห็นกันได้ก็เข้าใจว่านั่นแหละเป็นคนแต่ความจริงก็เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะลืมหรือยังคะหันไปมองที่อื่นในความจริงนะคะที่ไหนที่มีเห็นที่นั่นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะ
3: ครับถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งภาษาธรรมะใช้คำว่าธาตุหรือธาตุหรือวันนะหรือธรรมะก็ได้ค่ะหมายความถึงสิ่งนี้แหละแต่เราไม่เคยรู้ค่ะคิดว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะจำไว้มั่นคงในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถูกต้องไหมคะการที่จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐิเห็นตามการยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยึดมั่นเหนียวแน่นด้วยทุกชาติเกิดมาเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นที่ไรก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะทั้งหลายเพราะรู้ความจริงว่าสภาพธรรมะเป็นแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยจะเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ไปปรากฏทางหูก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็คือเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาตาบอดได้ไหมคะ
3: ตาบอดได้ครับ
0: ค่ะแล้วจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอีกไหม
3: ไม่มีแล้วครับ
0: ค่ะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถึงมีหูมีใจคิดนึกนะคะแต่ไม่สามารถจะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าธาตุรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่มีปัจจัยที่ไปกระทบตาเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดการเห็นเลยนี่คืออนัตตาค่ะทุกอย่างเลยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งพรุ่งนี้ลืมไหมคะไม่ต้องพรุ่งนี้อะค่ะเดี๋ยวก็ลืมถึงนั่งอยู่อย่างนี้ก็ลืมค่ะเพราะเราจำไว้มั่นคงเหลือเกินว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าค่อยๆจำค่อยๆไตรตรองค่อยๆรู้ซึ่งผู้นั้นจะรู้เองไม่ต้องถามใครรู้แล้วหรือยังรู้มากหรือยังเป็นสติสัมปชัญญะหรือเปล่าเป็นปัญญาหรือเปล่านั่นคือไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะความเข้าใจเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจเป็นเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็รู้เลยว่าเห็นขณะนี้ค่ะด้วยความไม่รู้หรือด้วยความรู้เหมือนเดิมคือไม่รู้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เริ่มเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนิดเดียวเหมือนจับด้ามมีดกว่าด้ามมีดจะสึก วันนี้นั่งกำด้ามมีดทั้งวันยังไม่สึกเลยแต่ไม่ได้ฟังธรรมะทั้งวันอย่างนี้หรอกและจะไปให้เข้าใจถูกต้องว่าที่เห็นเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นความพอใจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมากมายเลยนะคะเห็นอะไรก็ชอบสิ่งที่สวยๆงามๆดอกไม้ต้นไม้อะไรทั้งหมดแม้แต่รูปร่างอาคารบ้านเรือนก็เพราะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นความติดข้องมากมายนะคะทางตาติดมากไหมคะไม่อย่างนั้นจะต้องไม่มีกระเป๋าสวยๆเข็มขัดสวยๆอะไรๆสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่เพราะติดข้องอย่างมากก็ทำให้มีแต่สิ่งใหม่
2: ๆสิ่งที่เห็นนั้นจริง
0: จริงไหมคะ
2: ค่ะ
0: จริง
2: แต่ที่เข้าไปปนกันว่าเนี่ยอาจารย์บอกว่าเกิดดับเกิดดับมันก็อยู่ทนโทษอยู
0: ่
2: มันเกิดดับได้ยังไง
0: ค่ะ
2: ที่สงสัยกันตรงนี้ติด
0: ถ้าไม่มีการฟังธรรมะเลยจะได้ยินคำว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงมีหรือเปล่าก็จะไม่ได้ยินเลยใช่ไหมคะและยังได้ยินต่อไปว่าสิ่งที่มีเกิดขึ้นเนี่ยดับเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ต้องพิจารณาว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงรู้ได้ไหมเมื่อฟังขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนั่นคือปัญญาค่ะความเห็นถูกจะมีต่อเมื่อไม่ได้ว่างเว้นการฟังนะคะฟังแล้วพอไหมคะยังไม่มีปัจจัยที่จะแม้ไม่ฟังก็คิดขึ้นมาได้เราคิดเรื่องอื่นสารพัดคิดแต่ไม่เคยคิดเรื่องสิ่งที่ได้ฟังจนกว่านะคะฟังจนกระทั่งคิดเรื่องอื่นน้อยลงค่ะแต่ว่าคิดเรื่องสิ่งที่ได้ฟังบ่อยขึ้นแต่จะบ่อยจนกระทั่งสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเริ่มเข้าใจเห็นไหมคะใช่คำว่าเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องเกิดดับเลยเพราะเกิดแน่ดับแน่แต่ปรากฏให้เห็นได้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ต่อจากนั้นคิดแล้วค่ะเร็วมากเพราะฉะนั้นจะรวมจิตเห็นกับจิตคิดไม่ได้ทรงแสดงจิตประเภทต่างๆนะคะซึ่งหลากหลายมากประมาณไม่ได้เลยว่าเท่าไหร่แต่ประมวลได้เป็น89ประเภทแต่89นี่แต่ละหนึ่งก็หลากหลายมากเลยความโกรธมีหลายระดับใช่ไหมคะขุ่นใจเล็กน้อยมากไม่พอใจเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยละใช่ไหมคะโกรธยังไม่พูดโกรธจนหน้าแดงใช่ไหมคะเริ่มแสดงอาการโกรธจนหยุดไม่ได้เลยยั้งไม่ได้เลยทั้งกายทั้งวาจาออกมาเห็นไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าแล้วจะไปรู้ระดับของจิตที่เกิดดับสืบต่อเพียงหนึ่งขณะแล้วไม่กลับมาอีกแต่ปรุงแต่งให้ขณะต่อไปเนี่ยหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีแต่ไปไม่กลับมาอีกแต่ว่าขณะนี้ค่ะจิตที่ดับไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จิตนั้นรู้นะคะก็ผ่านไปสู่จิตอื่นสะสมต่อไปตั้งแต่แสนโกรธกลับมาแล้วเราไม่ได้เห็นเพียงชาตินี้ชาติก่อนๆก็เห็นก็ได้ยินก็สุขก็ทุกข์ก็ดีก็ชั่วนะคะสะสมอยู่ในจิตหนึ่งขณะเมื่อจิตขณะนั้นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดก็มีทุกอย่างตามจิตที่สะสมนั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะเปลี่ยนจิตไปเอาของคนอื่นมาแทนซ่อมเป็นอะไรได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าเกิดระดับไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นแม้แต่รูปธรรมนะคะซึ่งมองเห็นเหมือนไม่ดับแต่ความจริงเพราะไม่รู้ปัญญาไม่ถึงการละคลายกว่าจะค่อยๆเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเพื่อที่จะละความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนกระทั่งละคลายความติดข้องแล้วสภาพธรรมนั้นจึงเกิดระดับปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นก็อีกนานไม่ต้องใช้คำว่าวิปัสสนาเลยเพราะวิปัสสนาคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีเหตุที่สมควรที่จะเข้าใจถึงอย่างนี้ก็เข้าใจถึงอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจเพราะขณะนั้นพอเข้าใจขึ้นก็ไม่มีเราจะไปหวังอะไรแต่ก่อนที่จะเข้าใจเป็นเราที่หวังมากค่ะหวังได้ยังไงคะเหตุอยู่ที่ไหนความหวังไม่ได้ทำให้อะไรสำเร็จ แต่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นลืมหรือยังคะเพียงปรากฏให้เห็นได้แค่หลับตาก็ไม่มีถ้าจำไว้ไม่ลืมคือสัญญาความจำที่มันคงก็ไม่ใช่เราอีกแต่เป็นสภาพจำเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยนะก็มีสภาพธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะมีชื่อต่างๆในภาษาบาลีสำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเดี๋ยวนี้และเราก็ใช้ภาษาไทยที่เราเข้าใจได้จะใช้ภาษาไหนก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะนั้นได้เลยสภาพธรรมะนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นรู้น้อยหรือรู้มากคะเนี่ยค่ะรู้นิดเดียวนิดเดียวน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะจับด้ามมีดนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องพิสูจน
4: ์อยากทราบคำว่าเป็นกลางทางธรรมะเนี่ยอาจารย์ช่วยขยายความให้หน่อยครับเท่าที่ผมฟังมามันจะมีความดีกับความชั่ว
0: ค่ะทั้งสองอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เว้นเลย
4: ไม่เว้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะดีก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะ
4: ครับแล้วคนที่เขาว่าเขาเป็นกลางนี้เป็นยังไงครับ
0: ค่ะเขาว่าก็เป็นเขาว่าแต่ความจริงกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศล
4: เหมือนกับขาวกับดำใช่ไหมครับ
0: ค่ะกุศลจะเป็นอกุศลไม่ได้ถูกไหมคะ
4: ครับ
0: อกุศลก็จะเป็นกุศลไม่ได้ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่เราคิดเองว่าเป็นกลาง
4: เหมือนกับมีขาวกับดำไม่มีเทาๆใช่ไหมครับ
0: มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่เป็นกลางต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดค่ะ
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีธรรมะสามประเภทนะคะที่เราไปงานศพเราได้ยินชินหูค่ะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาธรรมะทั้งหมดเนี่ยประมวลได้หลายนัยยะมากจะประมวลโดยนัยยะของกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีอกุศลธรรมธรรมะฝ่ายไม่ดีแยกกันแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ปนกันไม่ได้อภยากตธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลแต่ไม่ใช่เป็นกลางเพราะต้องเป็นธรรมะนั้นคือไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นกุศลต้องเป็นอภยากตธรรมอัพยากตะคือไม่พยากรคือไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไม่ใช่ไปเอาคำนี้มาใช้เองนะคะว่าเป็นกลาง
4: ครับ
0: อะไรทราบไหมคะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล
4: รูปครับ
0: ค่ะรูปไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเพราะรูปไม่รู้อะไรเลยจะดีจะชั่วไม่ได้ถูกต้องนะคะรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้จึงไม่มีสภาพธรรมะที่ดีและชั่วเกิดร่วมด้วยสภาพธรรมะที่ดีและชั่วเนี่ยค่ะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
4: เป็นเจตสิกครับ
0: เป็นเจตสิกนะคะเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปันดระจะเป็นเจตสิกฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเจตสิกฝ่ายดีก็มีเจตสิกฝ่ายไม่ดีก็มีเจตสิกที่สามารถจะเกิดกับจิตที่ดีก็ได้เกิดกับจิตที่ไม่ดีก็ได้ก็มีเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะคำว่าอัพยากตะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลเนี่ยรูปแน่นอนถูกต้องไหมคะและถ้าเป็นกุศลและจิตเป็นเหตุต้องเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและวิบากจิตจิตซึ่งเป็นผลของจิตที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นวิบากจิตไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลจึงเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าอัพยากตะได้แก่รูปและได้แก่จิตซึ่งเป็นผลของกรรมคือกุศลวิบากอกุศลวิบากและกิริยาจิตนะคะก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลส่วนใหญ่เป็นจิตของพระอรหันต์เมื่อดับกิเลสแล้วท่านก็ยังมีการกระทำต่างๆเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะแต่จิตขณะนั้นไม่มีอกุศลเกิดร่วมด้วยเลยเมื่อไม่มีอกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดร่วมด้วยดับหมดก็ทำให้กุศลธรรมะฝ่ายดีเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ผลจึงเป็นกุศลต่อไปไม่ได้แต่เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจึงมีสามประเภทนะคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาและอภิยากตาธรรมามีครบไหมคะเดี๋ยวนี้ครบเนี่ยค่ะคือธรรมะต้องเดี๋ยวนี้ค่ะมิฉะนั้นจะไปหาอภิยากตาธรรมที่ไหนกุศลธรรมที่ไหนอกุศลธรรมที่ไหนก็คือเดี๋ยวนี้แต่เพราะไม่รู้นะคะพอได้ยินได้ฟังก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วย
5: มขออนุญาตถามในสภาวะธรรมที่เกิดอยู่ตลอดเวลาเราปล่อยให้ไหลไปโดยที่ว่า
0: ปล่อยได้มั้ยถ้าใครคิดอย่างนั้นนะคะไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริงเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้จริงเพราะเกิดโดยเราไม่ได้หวังเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาจริงๆของแต่ละคนเกิดให้เห็นเลยค่ะว่าปกติอย่างนี้แหละเกิดได้ยังไงถ้าไม่มีการสะสมมาเพราะฉะนั้นแม้แต่การพูดการคิดแม้แต่การนั่งการนอนการยืนการเดินแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยค่ะจิตก็หลากหลายมากแล้วนะคะประมาณไม่ได้เลยว่าเท่าไหร่แต่กิริยาอาการที่สะสมมาโดยจิตประเภทนั้นก็ยังแสดงให้เห็นความหลากหลายเพราะฉะนั้นการที่เราจะอย่างนั้นเราหวังอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยถ้าเราจะทำขึ้นโดยที่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาจริงๆนะคะไม่ใช่รู้ขณะที่เราไปทำคิดว่าเราไปทำให้เกิดขึ้นแต่ปัญญาจริงๆก็คือสามารถรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จากการฟังและค่อยๆละความไม่รู้นี่เป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งทุกคนข้ามไปเพราะว่าถ้าอ่านพระสูตรนะคะโดยไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเหมือนเราละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมชำระจิตให้บริสุทธิ์เหมือนเราใช่ไหมคะแต่ชั่วไม่ใช่เราอะไรละชั่วก็ไม่ใช่เราก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีแล้วก็ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจถูกด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงธรรมะจริงๆด้วยความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นนะคะที่มั่นคงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสูตรก็เป็นธรรมะพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจูบพระบาทจริงๆก็คือจิตเจตสิกทั้งนั้นแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นอีกและไม่ใช่ไปฝืนอัธยาศัยใช่ไหมคะทุกคนไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำได้ค่ะตามที่สะสมมาจะไปฝืนคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยบอกให้สนใจธรรมะไม่มีทางสำเร็จชวนไปไหนไปได้นะคะแต่ชวนฟังธรรมะไม่ได้คุณคำปันเล่าเรื่องของโชติปาละมานพให้ฟังหน่อยสิคะ
6: ครับก็เป็นอดีตความเป็นไปของพระโพธิสัตว์เองนะครับซึ่งเป็นโชติปาละมานพนะครับซึ่งก็มีเพื่อนที่ดีก็คือคติการะช่างหม้อนะครับเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้แสดงไว้นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารอันใกล้ท่านก็อยากจะให้สหายของท่านได้รับประโยชน์จากพระธรรมก็ชวนให้มาฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตอนแรกก็ยังไม่ไปชวนแล้วชวนอีกก็ยังไม่ไปแต่พอชวนให้ไปอาบน้ำไปนะครับนี่ก็แสดงถึงการสะสมมานะครับแต่เพราะในที่สุดนะครับเพราะอาศัยกัลยาณมิตรคอยบอกคอยกล่าวให้ได้เข้าใจอยู่เสมอว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงก็ควรที่จะได้ไปฟังควรที่ได้ศึกษาเพราะด้วยการสะสมมาของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับท่านก็เกิดความคิดขึ้นว่าก็คงจะเป็นไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นมิฉะนั้นสหายของเราไม่กล่าวแล้วกล่าวอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะได้ฟังด้วยครับนี่ก็คือเป็นการกล่าวโดยคร่าวๆครับท่านอาจารย์ครับในการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านที่ควรอย่างยิ่งที่จะไม่ละเลยโอกาสที่สำคัญในการที่จะได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมเพื่อสะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีต่อไปครับ
7: คือเมื่อคืนเนี่ยฮะคุยกันมีประเด็นหนึ่งก็คือปัญญาเนี่ยมีขั้นฟังแล้วก็ขั้นพิจารณาไตร่ตรองนะครับแล้วก็ขั้นประจักษ์แจ้งตอนนี้ที่สนทนากันเนี่ยปัญญาในขั้นพิจารณาไตร่ตรองหรือจินตามยปัญญาเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าจะต้องคิดมากๆคิดอะไรเงี้ยก็เลยมีการสนทนาว่าการพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาที่เป็นไปตามคลองของพระธรรมเนี่ยที่จะต่างกับการคิดธรรมะแบบตะเลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านยังไงครับท่านอาจารย
0: ์กำลังฟังนี่ไตร่ตรองหรือเปล่าคะ
8: ก็ไตรตรองอยู่ตลอด
0: เพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจสภาพธรรมะไตรตรองไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเลยค่ะไม่ใช่เราจะมาไตรตรองอีกต่างหากแต่ว่าขณะที่กำลังฟังนี่เองนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่มีเจตสิกฝ่ายดีเกิดขึ้นนะคะทำกิจการงานพร้อมจิตขณะนั้นที่เข้าใจก็แสดงว่ามีปัญญาสภาพธรรมะที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการใช้สองภาษาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะคิดว่าขณะไหนนะคะเป็นพระธรรมที่แสดงโดยพระพุทธเจ้าหรือขณะไหนเป็นความคิดของเราซึ่งดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกันหรือเปล่าเช่นปัญญาขั้นฝั่งสุตมยญาณนี่นะคะหมายความถึงความเข้าใจที่สำเร็จจากการฟังไม่ใช่ฟังแล้วก็หลับไปแล้วฟังแล้วก็ไม่สนใจฟังแล้วก็คิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่มีความเข้าใจไม่ใช่ปัญญาที่สำเร็จจากการฟังเพราะฉะนั้นการฟังก็ยากนะคะแม้แต่คำว่าขันธ์แม้แต่คำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาทุกอย่างต้องฟังด้วยการที่ขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะแต่เพราะมีสภาพธรรมะที่ไตรตรองจึงสามารถเข้าใจได้สัญญาเป็นสภาพที่จำไม่ต้องใช้ภาษาบาลีว่าสัญญาเลยนะคะเดี๋ยวนี้จำหรือเปล่าคะจำเพราะฉะนั้นขณะไหนไม่จำมีไหมคะค่ะความจริงจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีสภาพจำสิ่งที่จิตกำลังรู้ค่ะเพราะจิตไม่ได้จำเห็นไหมคะความละเอียดของหนึ่งขณะจิตว่าธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏยังเห็นไม่ทำอะไรเลยนอกจากเห็นได้ยินไม่ทำอะไรเลยนอกจากได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพของจิตเป็นอย่างนี้เองค่ะจิตไม่ได้ทำอย่างอื่นแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะที่หลากหลายต่างก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังนะคะถามว่าเข้าใจไหมคะตอบว่าเข้าใจนั่นคือปัญญาที่สำเร็จจากการฟังไม่ใช่มีเราต่างหากแต่ว่าจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับสืบต่อในขณะที่กำลังฟังนั่นเองนะคะทำกิจต่างๆกันจนกระทั่งขณะนั้นก็เข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่เข้าใจนะคะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะงานเยอะใช่ไหมคะถึงไม่ใช่งานก็เป็นเรื่องอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัญญาความจำเรื่องสิ่งที่ได้ฟังไม่มั่นคงเพราะว่าอะไรคะพอเราคิดเรื่องไหนสัญญาเรื่องนั้นจำเรื่องนั้นจึงคิดเรื่องนั้นมีเรื่องตั้งเยอะค่ะแล้วจะคิดเรื่องไหนเพราะจำเรื่องนั้นไม่ลืมนะคะแล้วก็ยังมีเจตสิกที่ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่สัญญาด้วยแต่เป็นสภาพที่ตรึกหรือภาษาธรรมะใช้คำว่าวิตกะเจตสิกคนไทยก็เรียกสั้นๆอย่างเคยนะคะวิตกแต่เข้าใจผิดหมดเลยคิดว่าต้องเป็นเรื่องกังวลเพราะว่าโดยมากเราจะคิดเรื่องที่เรากังวลแต่เวลาที่ไม่กังวลก็คิดไม่ใช่จะคิดแต่เฉพาะตอนที่กังวลเรื่องหนึ่งเรื่องใดแม้เรื่องอื่นนะคะก็คิดทำอาหารทำกับข้าวคิดไหมคะไม่คิดทำไม่ได้ใช่ไหมคะเขียนหนังสือคิดหรือเปล่าก็ต้องคิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วก็ทำงานอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเบื้องหลังโรงละครสักโรงนะฮะก็มีตัวเล่นข้างหน้าทำโน่นทำนี้แต่ผู้จัดการหรือผู้กำกับอยู่ข้างหลังคือจิตและเจตสิกทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นทำเรื่องนี้เป็นจิตทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ารูปไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งขณะที่ฟังเข้าใจเป็นสุตมยญาณะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยค่ะฟังแล้วเขาไม่คิดเรื่องอื่นบ่อยเหมือนเคยเปลี่ยนเป็นคิดเรื่องธรรมะก่อนนอนก็มีแต่เรื่องธรรมะที่ได้ฟังหรือว่าในขณะที่กำลังจะโกรธใครก็เกิดจำไม่ใช่เราไม่ใช่ใครคนที่ถูกโกรธสบายมากไม่เดือดร้อนเลยคนโกรธเสียตลอดเพราะเหตุว่าอกุศลจิตเกิดขึ้นทำร้ายอกุศลและเจตสิกทำร้ายจิตในขณะนั้นเองและยังจะทำร้าย คนอื่นต่อไปอีกเมื่อมีความรุนแรงขึ้นและอกุศลนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตของคนนั่นแหละไม่ได้ไปอยู่ที่จิตของคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะตรึกถึงธรรมะได้เมื่อจำเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องไหนบ่อยๆนะคะเราก็ไม่ลืมเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะคิดถึงธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ฟังอย่างเดียวนะคะยังจำข้อความที่ได้ฟังแต่ละคำและไตรตรองอย่างวันนี้อาจจะคิดเรื่องขันไม่ใช่เฉพาะที่ได้ฟังนะคะอะไรอีกได้ยินแต่ชื่อรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันแค่จำชื่อเหมือนเก่งนะคะแต่เข้าใจหรือเปล่านี่สำคัญกว่าไม่ใช่จำเฉยๆเพราะกล่าวคำว่ารูปขันเดี๋ยวนี้อะไรเกิดดับหรือเปล่าเป็นแต่ละหนึ่งด้วยสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นขันหนึ่งนะคะเสียงเป็นขันหนึ่งกลิ่นเป็นขันหนึ่งเพราะอะไรเสียงก็เกิดดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดดับอะไรทั้งหมดที่เกิดดับเป็นขันทั้งนั้นเพราะมีลักษณะที่หลากหลายมากทางตาก็อย่างหนึ่งแล้วก็ละเอียดมากด้วยนะคะทางกายที่กระทบสัมผัสเนี่ยค่ะแม้แต่เพียงรับประทานอาหารชนิดหนึ่งนะคะรสเป็นไงคะบางอย่างกลมกล่อมชนิดเดียวกันบางอย่างรับประทานไม่ได้ยังแกงเผ็ดนะคะรสหลากหลายไหมคะแม่ครัว10คนอาหารที่ออกมาเป็นยังไงและจิตที่กำลังลิ้มรสเป็นยังไงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าเราทำบ่อยๆจนกระทั่งคุ้นเคยนะคะเราจะจำได้แม่ครัวที่เก่งเขาจะคิดเรื่องอื่นมากเท่ากับเรื่องอาหารไหมเขาก็ต้องคิดเรื่องอาหารมากกว่าเรื่องอื่นไม่ว่าเราจะมีความชำนาญทางหนึ่งทางใดก็เพราะเราคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังแล้วนะคะเราจะเข้าใจขึ้นอีกต่อเมื่อเราไม่ลืมค่ะมีโอกาสหรือมีปัจจัยเมื่อไหร่เกิดคิดธรรมะเรื่องนั้นก่อนนอนหรือตื่นนอนคิดทันทีขันก็ได้คิดอะไรก็ได้สิ่งที่ได้ฟังมาทั้งหมดอุบาสกที่ดีมีอะไรบ้างอริยทรัพย์มีอะไรบ้างทุกอย่างที่ผ่านที่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะถ้าอยู่ในใจก็สามารถที่จะทำให้คิดถึงสิ่งนั้นโดยความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะปัญญาที่เกิดจากการฟังสำเร็จแล้วก็ยังมีปัญญาที่เกิดจากการไตรตรองเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นด้วยก็ได้เช่นขณะนี้นะคะได้ยินว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อไหร่จะคิดอย่างนี้อีกสักทีถามหน่อยเมื่อไหร่คะต่อให้เห็นอีกนานสักเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ค่อยๆชินค่อยๆชำนาญจนในที่สุดก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทันทีที่เห็นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับนะคะตั้งแต่ขั้นฟังขั้นฟังแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็คิดไตรตรองพิจารณาแล้วก็ยังจำเป็นตามลำดับด้วยได้จะตามลำดับหรือไม่ลำดับไม่ลำดับก็เป็นความเข้าใจแต่บางครั้งความเข้าใจนั้นก็จัดลำดับด้วยก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นซึ่งทำให้ผู้นั้นเนี่ยค่ะอยู่กับธรรมะแทนที่จะอยู่กับอกุศลเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไม่ลืมธรรมะได้เพราะว่าคิดถึงบ่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะเพราะฉะนั้นที่พูดถึงในระยะนี้ที่มูลนิธิเนี่ยค่ะก็จะมี3คำคืออุปนิสยโคจรชื่อฟังดูใหม่มากเลยนะคะแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะเราจะรู้ได้ว่าคำเดียวมีหลายชื่อได้อย่างสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเมื่อมีธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะเราก็ตัดสั้นๆว่าเป็นอารมณ์คำหนึ่งแล้วนะคะอีกคำหนึ่งคือโคจรที่ไปของจิตจิตไม่ไปไหนเลยค่ะนอกจากไปสู่สิ่งที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะฟังธรรมะบ่อยๆฟังแล้วก็บางท่านก็บอกว่าท่านฟัง6โมงเช้าคิดว่ามีแต่6โมงเช้าแต่พอ3ทุ่มนึกอยากฟังธรรมะลองเปิดดูซิก็ไปพบรายการ3ทุ่มใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเพราะเหตุว่าฟังแล้วไม่ลืมที่จะได้ฟังอีก นะคะแล้วจาก6โมงเช้าแล้วก็ฟังอีกตอนหนึ่งคืน3ทุ่มเป็นอุปนิสยโคจระเริ่มชินกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเหมือนเพื่อนเนี่ยค่ะแรกๆพบกันก็เพียงแต่รู้จักหน้าพบกันบ่อยเข้านานเข้าเป็นเพื่อนสนิทพระเชนธรรมะนี่นะคะจะเป็นเพื่อนสนิทได้แทนที่จะเป็นโลภะเพื่อนเก่าๆนะคะซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการคุ้นเคยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆที่เราใช้คำว่าอุปนิสัยอย่างเวลาไปโรงเรียนเนี่ยนะคะครูก็จะบอกว่าเด็กคนนี้มีอุปนิสัยยังไงอีกคนหนึ่งมีอุปนิสัยยังไงก็แสดงความหลากหลายของการสะสมมาต่างๆกันเพราะฉะนั้นอุปนิสยะอุปนิสัยในการที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะอารักขาเวลาที่อกุศลจิตจะเกิดก็คิดถึงธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่เป็นอกุศลอย่างคนที่โกรธบ่อยๆนะคะเริ่มเห็นโทษของความโกรธทำร้ายตัวเองเท่านั้นไม่ได้ทำร้ายคนอื่นคิดว่าทำร้ายคนอื่นแต่ความจริงก่อนจะถึงคนอื่นน่ะทำร้ายตัวเองแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะเกิดมาชาติเดียวจะไม่ชอบคนโน้นไม่ชอบคนนี้มีประโยชน์อะไรคะกับการที่เป็นเพื่อนพร้อมที่จะช่วยเหลือมีความหวังดีเพราะว่าแต่ละคนนี่ค่ะมาจากชาติก่อนแต่ไม่รู้จักเลยว่าชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรไว้บ้างแต่กุศลและอกุศลในชาติก่อนนะคะก็สืบต่อมาเป็นอุปนิสยะอุปนิสัยในชาตินี้ซึ่งเคยทำมาแล้วก็ทำให้มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปก็จะเป็นคนใหม่ดีไหมคะพ้นจากคนเก่าหรือว่าคนเก่าก็ดีแล้วนี่นาจะไปเกิดเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าความดีความชั่วไม่หายไปไหนเลยนะคะแต่ละครั้งที่เกิดแล้วดับแล้วก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตเพราะฉะนั้นคิดถึงภาพคนใหม่ดีๆไปแน่ๆมีคนใหม่แน่ๆมาจากไหนมาจากชาตินี้ถ้าทำดีไว้ชาตินี้ชาติหน้าคนใหม่นั้นแสนดีเลยใช่ไหมคะเป็นคนที่น่ารักช่วยเหลือคนอื่นมีความเป็นมิตรมีทุกสิ่งทุกอย่างมีการให้อภัยมีการที่เรารู้ว่าคนนี้เป็นคนดีเพราะเขาสะสมมาดีนี่คือจากอุปนิสยโคจรนะคะเสพคุณบ่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะอารักขาความชั่วไม่ทำไม่ได้บางคนนะคะโกหกไม่เป็นพูดแต่ความจริงอารักขาละไม่ให้พูดคำที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะก็จะไม่พ้นไปจากธรรมะที่ทรงแสดงนะคะแม้ว่าภาษาหรือคำอาจจะยากอุปนิสยโคจระโคจระเป็นอีกคำหนึ่งของอารมณ์ที่จิตรู้บ่อยๆฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นอุปนิสัยอยากมีอุปนิสัยอะไรคะไม่รู้จักธรรมะหรือมีอุปนิสัยที่เข้าใจธรรมะก็ต้องอาศัยเหตุคือถ้ามีอุปนิสัยที่จะฟังเข้าใจได้ก็คือฟังบ่อยๆค่อยๆเข้าใจขึ้นจะมาถามว่าแล้วทำยังไงโน่นถึงจะเจริญนี่ถึงจะเจริญทำยังไงกิเลสถึงจะหมดไปไม่มีอีกไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นเรานะคะยังไม่ได้เข้าใจแม้ธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นจนกระทั่งถึงอุปนิพันธะโคจระประโยชน์จริงๆของการฟังไม่ใช่เพียงเข้าใจเก็บไว้เท่านั้นนะคะหรือไม่ใช่เพียงประพฤติปฏิบัติตามเพราะอารักขาให้เป็นกุศลซึ่งก่อนนี้อาจจะเป็นอกุศลไม่เคยช่วยใครเลยหน้าที่ของเขาเราไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอย่างนั้นเลยคะหรือว่าเขาเหนื่อยหรือว่าเราทำได้เราช่วยเขาดีกว่าหรืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็เริ่มสะสมอุปนิสัยที่น่ารักเป็นคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนดีจริงๆนะคะเกื้อกูลทุกโอกาสเพราะรู้ว่าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลเกิดน่ากลัวไหมคะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยคิดถึงคนข้างหน้าก็แล้วกันคนใหม่จากชาตินี้ค่ะมาจากชาตินี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าฟังบ่อยๆเป็นอุปนิสัยอารักขาให้ทางฝ่ายกุศลเกิดขึ้นยังไม่พอ พราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆไม่ใช่เราเลยจริงๆสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นอุปนิพพันธะความเข้าใจอันเนี้ยค่ะจะผูกจิตไว้ที่อารมณ์ที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าใจในขณะที่กำลังฟังหรือแม้ในขณะที่ไม่ได้ฟังนะคะแต่ก็รู้ว่าความจริงอยู่ที่ไหนความจริงคือเห็นแต่ยังไม่รู้แต่ฟังมามากค่อยๆเข้าใจขึ้นความจริงอยู่ที่ไหนขณะที่ได้ยินก็คือได้ยินนั่นแหละจริงเสียงก็จริงเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงก็คือว่าไม่ใช่ขณะอื่นเพราะอะไรคะทุกสิ่งทุกอย่างดับแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แสนสั้นถ้าไม่สะสมความเข้าใจก็หมดไปอีกเมื่อกี้นี้ตลอดเวลานะคะที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะธรรมะก็เกิดแล้วดับแล้วกับอวิชชาซึ่งไม่รู้แต่ขณะใดที่กำลังเริ่มเข้าใจขณะนี้ธรรมะก็ปรากฏกับความเข้าใจขึ้นไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานไม่ต้องใช้คำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ต้องใช้คำว่าวิปัสสนาเพราะเหตุว่าเข้าใจในภาษาไทยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นี่คือได้รับประโยชน์ได้รับมรดกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าให้ตั้งแต่ทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทำให้ถึงทรัพย์ใหญ่สิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดในสากลจักรวาลคือการรู้ความจริงพระถูกลวงมาตลอดไม่เคยรู้ความจริงเลยแต่ความจริงนี้หาซื้อไม่ได้มูลค่าไม่มีใครไปประมูลนะคะไม่มีทางเลยค่ะต้องเป็นการสะสมปัญญาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเป็นอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่ามากๆเดี๋ยวนี้มีปัญญาพอซื้อไหมคะถ้าจะกล่าวโดยวัตถุนะคะแพงมากประมาณค่าไม่ได้เลยมีเงินพอไหมไม่มีแต่ปัญญาที่รู้ความจริงยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกับของที่สามารถจะซื้อได้ด้วยเงินต้องเป็นการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยก็ไม่ต้องถามใครเพราะเข้าใจหมายความถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงสิ่งที่มีที่ได้ฟังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนการตั้งต้นนะคะเหมือนเมล็ดพืชซึ่งรอวันที่จะเติบโตเมื่อมีน้ำมีปุ๋ยมีอะไรที่จะทำให้อากาศดีๆนะคะก็จะทำให้มีกิ่งมีก้านมีใบมีดอกข้างหน้าได้แต่ต้องมีเมล็ดพืชคือเริ่มมีศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์จริงๆว่าตลอดชีวิตนี้เนี่ยค่ะที่พึ่งอันแท้จริงคืออะไรมีเงินมากมายมหาศาลเป็นทุกข์ไหมคะเอาเงินมาซื้อทุกนั้นให้หมดไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นได้เลยค่ะเมื่อไรมีปัญญาเมื่อนั้นไม่มีทุกไม่เป็นทุกเพราะปัญญาไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆเลย
2: ฉันเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนพูดชัดเป็นคนที่รับรู้ไวใจของเราเนี่ยมันกวัดแกว่งไปตามสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการแล้วเวลาโกรธก็ชัดเจนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นได้แต่พอฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะฮะช่วยได้มากเลย
0: ก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังใช่ไหมคะอารักขาเพราะเหตุว่าอุปนิสยโคจระอารักขะโคจระแล้วก็อุปนิพันธะโคจระก็เป็นเรื่องของสิ่งที่แวดล้อมทั้งหมดไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและคำที่กล่าวนี้ถูกต้องเพราะขณะนี้นะคะที่เสื่อมที่สุดคือคุณธรรมไม่ใช่ว่าเจริญเลยนะคะเพราะเหตุว่าสภาพของสิ่งแวดล้อมหรือว่าวัตถุต่างๆนี่นะคะมาจากไหนพฤติกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดจริงๆนะคะทุกคำที่ใช้ในทางโลกที่เข้าใจว่าไม่ใช่ธรรมะความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ประเทศชาติหรือว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันอะไรต่างๆที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่มีจริงตามระดับขั้นซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะถ้าขาดคุณธรรมคือศาสนา หลักของการที่จะดำเนินชีวิตนะคะไม่มีอะไรเจริญแน่ต้องเสื่อมและก็กำลังเสื่อมด้วยเพราะฉะนั้นที่จะต้องกู้จริงๆนะคะให้มีขึ้นมากจริงๆฟื้นฟูจริงๆคือคุณธรรมที่จะมาได้ก็จากความเข้าใจความจริงคือพระธรรมคำสอนที่กล่าวถึงความจริงมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางเลยค่ะถ้าไม่รู้จักความจริงว่าโลภโลภะคืออะไรโทสะคืออะไร

0: แต่ฟังเมื่อเป็นความจริงก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นความจริงแล้วจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นทีละคำดีไหมคะค่ะเอาคำไหนดีคะ
1: ก็ยังยืนอยู่ที่หูแล้วครับ
0: ค่ะจับได้ใช่ไหมคะ
1: จับได้ครับ
0: อะไรจับอะไรเมื่อกี้
1: มือจับฮะมือ
0: จับอะไร
1: จับหูครับ
0: ค่ะมีหูไหมคะ
1: มี
0: หูรู้ไหมคะรู้อะไรไหม
1: หูไม่รู้ครับ
0: ค่ะหูไม่รู้
1: หูไม่รู้ครับ
0: และหูถ้าไม่เรียกว่าหูลักษณะที่ปรากฏจริงๆเวลากระทบเนี่ยอะไรปรากฏยังจับอยู่ก็ได้ตรงหูนั่นน่ะอะไรปรากฏมีอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อมีอ่อนครับ
0: ค่ะเพราะฉันเริ่มเข้าใจว่าอ่อนมีจริง
1: ๆครับ
0: เห็นอ่อนไหม
1: ไม่เห็นครับ
0: แล้วอ่อนรู้อะไรได้ไหม
1: อ่อนไม่รู้อะไร
0: อ่อนไม่รู้นะคะ
1: ค
0: ลองคลำหูให้ทั่วหูสิคะ
1: ครับ
0: มีอะไรคะ
1: ก็มีอ่อนมีแข็งครับ
0: ค่ะ
1: ถูกต้อง
0: รู้อะไรไหมคะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจ
1: ครับ
0: เข้าใจไม่ใช่จำนะคะเข้าใจจริงๆว่าที่เราเรียกว่าหูเนี่ยเวลากระทบสัมผัสแค่อ่อนแข็งแต่เราเรียกว่าหูใช่ไหมคะไปเรียกรูปร่างสันฐานนั้นว่าหูแต่ความจริงก็รูปร่างสันฐานของสิ่งที่เมื่อกระทบสัมผัสแล้วก็อ่อนหรือแข็งซึ่งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะหูได้ยินหรือเปล่า
1: หูไม่ได้ยินนะครับผม
0: แน่ใจนะคะ
1: ครับที่อ่อนแข็งตรงนี้ออกมันอ่อนแข็งไม่ใช่หูครับ
0: รูปร่างอย่างนี้เรียกว่าหูไม่ใช่เรียกว่าตาแต่รู้อะไรหรือเปล่าหูรู้อะไรหรือเปล่า
1: ถ้าพูดถึงตามรูปหูที่อ่อนแข็งนี่ไม่รู้
0: แน่ใจนะคะ
1: ครับออกมันรู้ฮะรู้อ่อนรู้แข็งฮะท่าน
0: หูรู้อ่อนหรือแข็งหรือว่าหูอ่อนหรือแข็ง
1: ครับ
0: สองอย่างไม่เหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: กว่าจะรู้ว่าสภาพรู้ธาตุรู้เนี่ยไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานเลยแต่รู้ทุกอย่างที่ปรากฏเพราะฉะนั้นยากไหมคะทั้งที่มีธาตุรู้ก็ไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นธาตุรู้ทั้งที่มีรูปที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็ไม่รู้แล้วก็สับสนใช่ไหมคะแต่ถ้ามีการฟังค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายเลยไม่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นขอเพียงเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงมีท่านที่ฟังธรรมะท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตเพราะมะเร็งแต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะก็ไปเยี่ยมท่านก็ขอมีชีวิตต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งเถอะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วค่ะท่านก็ฟังมานานนะคะแต่ให้เห็นประโยชน์ว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะสิ่งที่ได้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะขอให้ได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะไม่ใช่จำแต่พิสูจน์ฟังและไตร่ตรองแล้วก็มีสิ่งที่พร้อมที่จะให้รู้ความจริงด้วยเราพูดถึงธรรมะซึ่งเกิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นเกิดเป็นแข็งไม่ใช่เกิดแล้วเป็นเสียงใช่ไหมคะแสดงว่าแข็งเนี่ยเกิดเป็นแข็งแต่ไม่รู้อะไรเลยใครจะกระทบสัมผัสใครจะกระแทกใครจะตีแข็งไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งแข็งแตกละเอียดอย่างแก้วแข็งก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นให้รู้ว่านะคะตามความเป็นจริงเนี่ยที่เรารวมกันว่าเป็นเราเนี่ยก็จะมีธรรมะสองอย่างคือสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นกับสภาพธรรมะที่เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้คนที่ตายแล้วนะคะก็มีรูปถ้าเพิ่งตายเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยหูก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเท้ามีเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะเหตุว่าไม่มีธาตุรู้ธาตุรู้เกิดที่รูปนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ธาตุที่รู้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรก็มีสองอย่างเนี่ยค่ะมีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปร่างสันฐานไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดแล้วมองไม่เห็นเลยแต่เกิดแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้อย่างเวลานี้นะคะได้ยินเกิดแล้วค่ะมีเสียงปรากฏเพราะธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินที่ใช้คำว่าได้ยินคือรู้เสียงที่กำลังปรากฏ

0: รู้ลักษณะของเสียงเสียงเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันครับ
0: ไม่เหมือนเลยค่ะแค่โทรศัพท์ก็รู้แล้วว่าใครพูดไม่ต้องเห็นหน้าเลยยังจำได้และความจำนี้ก็จำเก่งนะคะเห็นข้างหลังยังรู้ว่าใครเก่งมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงความจริงในชีวิตประจำวันว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยมีหน้าที่เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างสภาพที่จำมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มองเห็นไหมคะ
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่เห็นแต่เกิดขึ้นจำไม่เกิดขึ้นโกรธไม่เกิดขึ้นสุขทุกข์แต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่จำทันทีจำอะไรจำสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสภาพของจิตและเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้สองอย่างเนี่ยนะคะอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ต่างก็มีกิจหน้าที่เฉพาะของตนของตนจิตนี่สามารถรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยแต่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่จำไม่อะไรเลยเพียงเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นและเจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเช่นเจตสิกหนึ่งมีหน้าที่จำไม่ใช่เรากำลังจำเดี๋ยวนี้ค่ะเจตสิกเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่างไม่เว้นแล้วก็มีเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมจิตไม่ว่างไม่เว้นต่างก็ทำหน้าที่นะคะเป็นภาระไหมคะกว่าจะเข้าใจคำว่าภาระในพระสูตรก็ต้องรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นไม่จำไม่ได้เกิดเป็นธาตุที่จำก็จำแล้วก็ดับเกิดเป็นธาตุที่รู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดเป็นธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่าเป็นธรรมะก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแลกเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปนะคะแต่มีธาตุรู้คือสภาพที่เป็นจิตและเจตสิกเกิดที่รูปนั้นเกิดนอกรูปนั้นไม่ได้เลยต่อไปนะคะก็จะรู้โดยละเอียดว่าจิตไหนเกิดที่รูปไหนทางจิตเจตสิกดับเร็วมากแต่ปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ความจริงได้จากการที่ค่อยๆฟังตอนนี้หูได้ยินอะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่ได้ยินครับ
0: ค่ะหูได้ยินไม่ได้เลยนะคะเพราะกระทบสัมผัสแล้วก็แข็งเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยแต่เวลาที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่ปรากฏที่เย็นที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งที่กายที่ตัวเนี่ยว่าเป็นเราแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งนอกตัวไม่ใช่เราเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้เป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าเป็นอาหารแต่รูปแข็งเนี่ยจานก็แข็งแต่จานก็ไม่ใช่เราแต่ที่ตัวนี้นะคะยึดถือว่าเป็นเราและก็เข้าใจว่าเป็นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เป็นร่างกายของคนอื่นไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความหลากหลายของรูปมากรูปที่มีชีวิตต่างกับรูปที่ไม่มีชีวิตไม่ใช่นึกเอาเองแต่ว่ารูปนั้นเกิดจากจิตหรือว่าเกิดจากกรรมหรือว่าเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนหรือว่าเกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่งั้นเราไม่ต้องรับประทานอาหารแต่รูปอยู่ไม่ได้ถ้ามีแต่เพียงรูปที่เกิดจากกรรมเช่นตาจากขุปสาทะมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ปกติก็คืออยู่กลางตาเกิดดับอยู่ตรงนั้นนะคะและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกว้างใหญ่นี่ก็เป็นสิ่งที่กระทบตาได้แต่ตาก็ไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นแต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเป็นจิตชนิดหนึ่งภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าจักขุวิญญาณะภาษาไทยก็จับคำว่าวิญญาณมาละแต่ก็คือจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่มีจิตมากมายหลายประเภทเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าหมายความถึงจิตไหนก็ต้องใช้คำที่สามารถให้รู้ว่าเจาะจงหมายความถึงจิตประเภทนั้นที่เกิดเพราะอาศัยตาจึงเป็นจักขุวิญญาณะจิตที่รู้โดยต้องอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นนั่นเองถ้าไม่มีตาจิตขณะนี้จะเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลย ไม่มีเสียงจิตที่จะเกิดขึ้นได้ยินก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะเสียงกระทบกับโสตประสาทรูปเสียงไม่รู้อะไรโสตประสาทรูปก็ไม่รู้อะไรแต่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นได้ยินจึงบัญญัติเรียกจิตนั้นว่าโสตวิญญาณเพราะฉันเข้าใจคำว่าวิญญาณนะคะก็คือจิตแต่ทำไมเรียกวิญญาณเพราะเจาะจงให้รู้ว่าจิตนี้ต้องอาศัยหูไม่เหมือนจิตคิดจิตคิดไม่ได้ชื่อจักขุวิญญาณโสตวิญญาณแต่จิตเห็นชื่อว่าจักขุวิญญาณถ้าไม่มีตาจิตนี้เกิดไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีโสตประสาทคนหูหนวกนะคะจิตได้ยินก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นเสียงปรากฏไม่ได้เลยค่ะแต่ขณะนี้สภาพที่กำลังได้ยินเสียงรู้ลักษณะต่างๆของเสียงไม่ว่าเสียงอะไรก็ได้ยินรู้เฉพาะลักษณะของเสียงที่ปรากฏแล้วก็ดับไปเสียงไม่ได้ยินอะไรหูไม่ได้ยินอะไรแต่จิตได้ยินเกิดเพราะอาศัยเสียงกับโสตประสาทถ้าไม่มีโสตประสาทก็ไม่มีอะไรมากระทบจิตได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ขณะที่ได้ยินนะคะใช้คำว่าโสตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นวิญญาณกับจิตเนี่ยเหมือนกันธาตุรู้แต่ว่าถ้าจะแสดงความละเอียดก็ใช้ชื่อพิเศษให้รู้ว่าหมายเฉพาะจิตนั้นพอบอกว่าจิตก็ไม่รู้ว่าจิตไหนใช่ไหมคะแต่พอบอกว่าโสตวิญญาณจิตไหนคะได้ยินเดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ขณะอื่นเลยขณะคิดไม่ใช่โสตวิญญาณไม่ใช่จักขุวิญญาณต้องเป็นขณะที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นวิญญาณนะก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของจิตตะใช้จิตก็ได้ใช้วิญญาณก็ได้ใช้มโนได้ไหมคะก็ได้มนัสได้ไหมก็ได้ใช้อะไรที่หมายความถึงสิ่งนั้นแหละเราได้ยินคำว่านารีไหมคะสตรีกุมารีก็แล้วแต่จะเรียกอะไรก็คือหมายความถึงนั่นแหละแต่ว่าใช่หลายๆคำเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะมองไปรอบๆสิเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
2: ครับด้วยความเข้าใจของผมนะครับว่าผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ตอนนี
0: ้ต้องเป็นปัญญาที่สามารถรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากจิตที่เกิดขึ้นกำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏกับจิตนั้นเท่านั้นไม่มีเราด้วยไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่ที่ว่าเป็นเราก็คือจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นกำลังรู้สิ่งใดนะคะสิ่งอื่นจะปรากฏรวมด้วยไม่ได้เลยนี่คือการค่อยๆ คลายความไม่รู้การยึดถือสิ่งต่างๆจนกระทั่งสามารถที่จะรู้เฉพาะสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏถึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวทั้งๆที่ขณะนั้นก็เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปแต่ความรู้ที่ไม่มีคนอื่นเลยทั้งสิ้นรวมอยู่ในที่นั้นเลยจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวเมื่อจิตเกิดขึ้นและรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเฉพาะจิตและสิ่งนั้นที่มีที่ปรากฏทั้งหมดคือรวมมาที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเวลาที่เราทำความดีรู้สึกยังไงคะดีใจได้บุญหรือว่ายังไงหรือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่น
2: ทำบุญรู้สึกสบายใจปลื้มใจ
0: ค่ะเป็นเราทำบ่อยๆจะได้ปลื้มใจบ่อยๆ
2: คร
0: ับ
2: ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยอ
0: ย่างนั้นเป็นบุญเลยค่ะเพราะฉะนั้นปุญญะในภาษาบาลีหมายความว่าอะไรคะ
3: ครับนี่ก็คือการเริ่มต้นนะครับในการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆนะครับปุญญะในภาษาบาลีนะครับหรือว่าในคำไทยก็คือบุญนะครับท่านก็ได้ให้ความหมายในอรรถกถาทั้งหลายนะครับว่าหมายถึงสภาพธรรมะที่เป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาดนะครับอันนี้คือความหมายของบุญครับแสดงว่าโดยปกติชีวิตประจำวันนี้นะครับจิตเป็นไปกับด้วยสิ่งสกปรกสิ่งที่มัวหมองมากมายก็คืออกุศลนะครับเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่คุณความดีเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือบุญเกิดขึ้นที่จะเป็นเครื่องชำระสิ่งที่ไม่ดีให้เบาบางไปนะครับแม้แต่ในขณะนี้ที่กำลังฟังพระธรรมเข้าใจ จะไม่เรียกว่าบุญก็ได้นะครับเพราะว่าความเป็นจริงของธรรมะเป็นจริงอย่างนั้นแต่ถ้าใส่ชื่อก็คือเป็นบุญเพราะว่าเป็นความดีที่เกิดขึ้นชำระความไม่รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่ใช้คำว่าทำบุญเนี่ยนะคะทำอะไร
2: คือสร้างกรรมที่มันเป็นกุศลนะครับ
0: จริงๆนะคะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแม้แต่ในเรื่องการให้นะคะเราให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเขาใช้ได้เป็นประโยชน์สำหรับเขาควรให้แต่ถ้าเขาไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ได้ให้เขาไปทำไมในเมื่อเขาใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกอย่างจริงๆค่ะแม้แต่ทานการให้ก็ต้องให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเราจะได้บุญนี่ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเวลาที่คิดจะได้เนี่ยมีความเป็นตัวเราที่ต้องการแต่ถ้าให้เนี่ยหมายความว่าขณะนั้นน่ะสามารถสละสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่เสียดายเคยทำบุญแล้วเสียดายไหมคะเป็นได้ใช่ไหมคะตอนให้รู้สึกว่าจะให้เร็วนะคะแต่พอให้ไปแล้วเสียดายเอ๊ะก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันเรื่องอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นจิตต่างขณะค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยแม้ว่าได้ทำสิ่งที่สมควรไปแล้วแต่ก็ยังเกิดความเสียดายขึ้นได้หมายความว่าอกุศลมากเหลือเกินในใจจนกระทั่งถ้าไม่รู้หนทางที่จะขจัดอกุศลนะคะก็จะมีแต่โทษซึ่งเกิดจากจิตซึ่งเพราะไม่รู้คำเดียวไม่รู้ว่าไม่ดีอย่างไรไม่รู้ว่าโลภะไม่ดีโทสะไม่ดีมานะไม่ดีริษยาไม่ดีถ้ารู้ก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะรู้และเข้าใจจริงๆแต่เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากเพราะไม่รู้แม้แต่ที่ว่ากลัวนะคะถ้ารู้จะกลัวไหมเห็นไหมคะถ้ารู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นมีความเข้าใจชัดเจนว่าหมดแล้วก็ไม่มีการที่จะกลัวใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้ไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะดึกๆขึ้นมาเนี่ยมีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นเนี่ยตกใจไหมคะกลัวละเพราะไม่รู้มีเสียงเบาๆนะคะกระซิบกระซาบกลัวไหมก็กลัวอีกอะกลัวไปหมดเพราะไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะกลัวผีชนิดไหนก็ตามระดับไหนก็ตามนะคะเพราะไม่รู้แต่ขณะใดก็ตามที่เริ่มเข้าใจความจริงและขณะนั้นสามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏกลัวแข็งไหมคะค่ะกลัวกลิ่นธรรมดาไหมก็ไม่กลัวแต่ทีนี้เพราะไม่รู้ความจริงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งอาจจะไม่เหมือนที่เคยเห็นนะคะก็มีความคิดแล้วก็นึกถึงสิ่งต่างๆขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับแม้ขณะนี้ก็ไม่ใช่ผีแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็ดับขณะนี้แม้สิ่งที่เป็นดอกไม้ก็เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถ้าจิตเห็นเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจจนกระทั่งไม่หวั่นไหวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมากมายหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่สงบแต่ว่าไม่เคยรู้เลยกลับไปแสวงหาอะไรก็ไม่รู้ที่เข้าใจว่าสงบทั้งที่ขณะนั้นก็ไม่สงบเลยเพราะไม่รู้นั่งอย่างนี้นะคะแค่ขยับนิดเดียวเนี่ยแสวงหาอะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยแสวงหาหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือจิตที่หวั่นไหวแล้วก็มีแต่การต้องการแม้แต่จะเดินไปหยิบแก้วน้ำนั่งเฉยๆเนี่ยแก้วน้ำคงไม่ลอยมาใช่ไหมคะขยับนิดเดียวก็หวั่นไหวแสวงหาตลอดชีวิตแสวงหาแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเกิดมาแล้วแสวงหาตลอดเวลาไม่แสวงหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นทุกข์นอกจากทุกข์โดยการที่สภาพทางนั้นเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ถาวรเลยที่จะเที่ยงแท้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็ยังมีความติดข้องที่ทำให้เพิ่มความไม่สงบนะคะหรือว่า มีความหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพระธรรมกับความเข้าใจนะคะยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะคะก็จะเห็นประโยชน์จริงๆว่าจากการที่เคยหวั่นไหวไปด้วยประการต่างๆก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยแต่เนื่องจากมีความไม่รู้และมีความต้องการชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่รู้จบสิ้นที่ใช้คำว่าสังสารวัฏนะคะคือเกิดดับสืบต่อหมุนเวียนไปเรื่อยจากเป็นคนนี้จบแล้วก็เป็นคนอื่นต่อไปอีกแล้วก็เป็นคนอื่นต่อไปอีกแล้วก็เป็นคนอื่นต่อไปอีกโดยจำคนเก่าไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าใครนะคะยังเห็นกระดูกสักพันปีมาแล้วเนี่ยขุดพบเนี่ยใครคะ
4: ไม่ทราบครับ
0: เราได้ไหม
4: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเวลาที่ฟังธรรมะแล้วนะคะก็จะไม่ได้ติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือรู้ความจริงว่าไม่เกิดก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้บังคับให้หยุดไม่มีทางที่จะบังคับได้เลยใครจะบังคับจิตไม่ให้เกิดดับดับแล้วไม่ให้เกิดต่อก็เป็นไปไม่ได้และจิตก็หลากหลายไปตามการสะสมนะคะเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของกลัวผีกลัวคนไหมคะเห็นผู้ร้ายก็ตกใจจะแย่ละใช่ไหมอาจจะยิ่งกว่าผีอีกใช่ไหมคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดนี่ค่ะเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้กว่าอกุศลทั้งหลายจะค่อยๆน้อยลงไปได้ก็ต่อเมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องจิตยากที่จะเข้าใจได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแม้แต่ว่านะคะกุศลที่ทำแล้วดับแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะมีกุศลเกิดอีกได้โดยอาศัยกุศลที่ได้ทำแล้วนะคะเพราะรู้ว่าธรรมดาเนี่ยค่ะคนเราก็จะอนุโมทนาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่อนุโมทนาแน่เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะรู้ว่ามีการกระทำสิ่งที่ดีที่ไหนไม่จำกัดเลยว่าเป็นใครนะคะแล้วเกิดยินดีด้วยในกุศลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ว่าของใครขณะนั้นแม่ไม่ได้ทำเองนะคะแต่จิตที่ยินดีในกุศลของบุคคลอื่นนั่นก็เป็นกุศลที่ชื่อว่าอนุโมทนายินดีตามที่เขามีโอกาสที่ได้ทำกุศลเพราะฉะนั้นเราจะบังคับบัญชาคนอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมคะอุทิศไปเขาไม่อนุโมทนาได้ไหมตั้งยาวๆนั่นนะไม่ทราบว่าใครจะอนุโมทนาบ้างหรือว่าไม่อนุโมทนาบ้างหรือแม้ยังไม่สิ้นชีวิตนะคะไปฟังธรรมะคนที่บ้านมีกี่คนเขารู้ไหมว่าเราไปไหนนี่คือธรรมะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเราเตรียมแผนกะเกณฑ์วางรูปแบบที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่ากาละไหนเป็นประโยชน์และกาละไหนเวลาไหนไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยถ้ามี9คน9วัดต่างกันเลยได้ไหมแต่ถ้าคนนี้ไปฟังธรรมะเป็นกุศลแล้วก็ไปบอกอีก8คนซึ่งความเห็นอื่นเนี่ยเขาจะอนุโมทนาไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อมีคำอย่างนี้ว่าอย่างนี้ก็จะต้องทำอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะนี่เป็นการแสดงสภาพของจิตที่หลากหลายมากและรู้ว่ากุศลเป็นกุศลแม้ไม่ได้ทำกุศลด้วยตนเองนะคะแต่กุศลจิตก็ยังอนุโมทนาในกุศลของคนอื่นได้และเวลาที่คนอื่นทำอกุศลเนี่ยเราจะอนุโมทนาไหมไม่มีใครอนุโมทนาเพราะฉะนั้นทำอกุศลเสร็จอุทิศได้ไหมใครจะรับรับที่นี่ไม่ได้หมายความว่าส่งทางไปรษณีย์แต่หมายความว่าทันทีที่รู้เนี่ยค่ะกุศลจิตเกิดหรือเปล่าพรอยยินดีด้วยแม้ว่าตนเองไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะอย่างคนชั่วทำชั่วแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยไม่มีใครรับแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่คนที่ชั่วมากชั่วเป็นประจำความประพฤติไม่ดีแล้วก็ให้ทานและอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นอนุโมทนายังไม่ต้องเป็นคนอื่นนะคะเราอนุโมทนาหรือเปล่าเพราะเหตุว่าเราไม่ได้รู้จิตของคนอื่นเลยสามารถจะรู้ได้แต่เฉพาะจิตของคนเอง ถ้าเป็นคนที่มีความละเอียดนะคะก็จะอนุโมทนาเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลแต่อกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่อนุโมทนาเลยด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่การอนุโมทนาก็ไม่ใช่ไปบังคับไปฝืนใจเราอุทิศแล้วต้องอนุโมทนาไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วแต่ว่าจิตใจของคนที่รู้ในขณะนั้นน่ะจะอนุโมทนายินดีด้วยหรือเปล่าในกุศลถ้าไม่ยินดีก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีทางหรอกค่ะเดินไปเดินมาแล้วก็ไปอุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้ถึงแม้คนที่จากโลกนี้ไปแล้วจะเกิดเป็นเทพหรือเกิดเป็นเปรตก็ตามแต่ที่สามารถจะรู้ก็แล้วแต่ว่าอนุโมทนาหรือเปล่าเพราะว่าเทวดาเห็นผิดมีไหมคะมีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเทวดาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นถูกก็มีพอใจในความเห็นผิดต่างๆเหมือนมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งจิตไม่ก้าวก่ายไปถึงจิตของคนอื่นนะคะแต่จิตเป็นจิตจิตเห็นไม่ว่าของใครเห็นเป็นเห็นจิตเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านพระเทวทัตของนกของงูของรูปประพรมก็คือจิตเห็นประกอบด้วยเจตสิกเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าอนุสัยกิเลสกิเลสที่สะสมมานะคะยังมากเหมือนเดิมหรือว่าได้ดับไปแล้วถ้ากิเลสใดที่ดับไปแล้วนะคะจิตขณะต่อๆไปจะไม่มีกิเลสประเภทนั้นเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่จิตเห็นของคนที่มีกิเลสกับคนที่ดับกิเลสแล้วนะคะเจตสิกเกิดเท่ากันก็จริงแต่ว่ากิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตของคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้ดับไปแต่กิเลสของผู้ที่ดับหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความต่างกันว่าคนเห็นถ้ามีกิเลสมากทันทีที่เห็นก็เป็นอกุศลสำหรับผู้ที่ดับกิเลสแล้วนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นเหมือนกันเลยได้ยินเหมือนกันเลยไม่ว่าพราหมณ์จะกล่าววาจาก้าวร้าวสักเท่าไหร่ไม่มีกิเลสไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าได้ดับกิเลสหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่แม้แต่จะใช้คำว่าอุทิศหรือว่าอนุโมทนาก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าจิตคนอื่นทั้งนั้นแต่ขณะใดก็ตามที่ผู้ใดทำกุศลแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีเมตตาจิตคิดถึงคนอื่นว่าผู้นั้นผู้นั้นน่ะถ้าได้รู้คงจะอนุโมทนาเพราะฉะนั้นจึงอุทิศส่วนกุศลให้โดยเฉพาะนะคะเราก็กล่าวถึงผู้ที่มีคุณเจาะจงให้ท่านได้รับรู้เพราะเหตุว่าแม้แต่เปรตซึ่งครั้งหนึ่งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าเวลาที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคไม่ได้อุทิศแก่พวกเปรตซึ่งพวกเปรตเนี่ยรอคอยการที่จะได้รับอุทิศส่วนกุศลนะคะจากญาติซึ่งณกาลนั้นเป็นพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่จากคนอื่นที่จะไปอนุโมทนาในกุศลของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่จำกัดนะคะแต่จิตที่เป็นกุศลไม่เกิดแต่เวลาที่ญาติคนคุ้นเคยเวลาที่ทำกุศลแล้วยังมีการระลึกถึงคิดถึงนะคะความเป็นมิตรความดีที่ทำต่อกันบุคคลที่เป็นมิตรกันนะคะก็เกิดกุศลจิตอนุโมทนาในบุคคลนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็พิสูจน์ได้จากเราเองนะคะใครทำดีชื่อนั้นหรือเปล่าหรือคนนั้นหรือเปล่าคนที่เคยไม่ชอบหรือเปล่าหรือคนที่เคยเป็นที่รักหรือเปล่าไม่สำคัญเท่าความดีว่าอนุโมทนาในความดีเฉพาะในความดีนั่นจึงจะเป็นอนุโมทนาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะใกล้เคียงกันมากระหว่างความเป็นมิตรนะคะกับความผูกพันระหว่างโลภะความติดข้องโยงใยเยื่อใยห่วงใยกับสภาพธรรมะที่เป็นมิตรจริงๆคือพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องต้องศึกษาค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฟังเพลินแล้วก็ไปเตรียมแผนการว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ให้ทราบจริงๆว่าเจ้ากรรมนายเวรมีหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะพูดแต่ละคำคิดแต่ละคำเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องอุทิศส่วนกุศลก็มาติดที่เจ้ากรรมนายเวรอีกพระเซนก็แสดงว่ากว่าจะได้เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เข้าใจจริงๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วจะไม่มีการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสัตว์เดรัจฉานก็ขอให้เราได้ทราบว่าการฟังธรรมะนะคะ ถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นสามารถจะมีความชัดเจนละเอียดคลี่คลายหายสงสัยได้แต่ต้องเป็นคนตรงทุกคำที่พูดและคิดนะคะถ้าไม่มีสิ่งที่สว่างปรากฏเป็นสีสันวรรณะเลยอยู่ในโลกไหนคะโลกมืดในโลกมืดนั้นกระทบสิ่งที่แข็งได้ไหมไม่ต้องมองเห็นเลยฮะเพราะฉะนั้นแข็งก็ปรากฏในความมืดอยู่ในความมืดสนิทนะคะมองอะไรไม่เห็นเลยได้ยินเสียงได้ไหมเสียงปรากฏได้ไหมได้เพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงก็อยู่ในความมืดไม่ใช่เหมือนกับที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นบอกว่าเวลาที่เห็นใครร้องเพลงเนี่ยนะคะและขณะนั้นน่ะรู้ไหมว่ากี่โลกเกิดดับสลับกันแต่ละทางปะปนกันไม่ได้เลยทางตาต้องเป็นเห็นทางหูต้องเป็นได้ยินทางใจต้องเป็นคิดนึกแล้วว่าใครหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะคือถ้ามีความเข้าใจนะคะที่จะเข้าใจความจริงต้องถึงที่สุดค่ะทุกคำธรรมะมีคำตอบเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ต้องไตร่ตรองนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราสำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะฟังไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆแต่ทั้งหมดที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่เรามิฉะนั้นไม่ชื่อว่าฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครจึงได้ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าพ้นจากหกโลกได้ไหมไม่ว่าจะเห็นอะไรแล้วคิดอะไรแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งขณะให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าถามนะคะเพื่อความมั่นคงที่ได้ฟังเข้าใจไม่ปฏิเสธความจริงนอกจากทางตาแล้วการรู้ทางอื่นเนี่ยมืดหรือสว่างมืดหมดนะคะแล้ววันหนึ่งคิดมากไหมคิดทั้งวันนะคะเห็นแล้วคิดได้ยินแล้วคิดได้กลิ่นแล้วคิดลิ้มรสแล้วคิดกระทบสัมผัสก็คิดไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏก็คิดเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงถ้าจะรู้ความจริงโดยประจักษ์แจ้งจะต้องรู้จักโลกที่มืดเพราะเหตุว่ามีโลกเดียวที่สว่างถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ปรากฏในชีวิตอย่างมากที่สุดตลอดเวลาก็คืออยู่ในความมืดแล้วก็ในความมืดเนี่ยค่ะจะมีถ้าเราจะเปรียบเทียบหรืออุปมานะคะให้เข้าใจแต่ก็ไม่ใช่สิ่งนั้นจริงๆเช่นมีจุดอยู่5จุดนี่อุปมาจุดหนึ่งสว่างอีกจุดหนึ่งเสียงปรากฏอีกจุดหนึ่งกลิ่นปรากฏอีกจุดหนึ่งรสปรากฏอีกจุดหนึ่งอ่อนหรือแข็งปรากฏทำไมใช้คำว่าเป็นจุดๆและบอกด้วยนะคะว่านี่เป็นเพียงสมมุติไม่ใช่มีจุดจริงๆแต่มีนะคะกาละเวลาซึ่งจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏเพราะว่าที่ตัวเนี่ยค่ะมีรูปที่มีลักษณะพิเศษ5รูปที่ตัวเนี่ยนะคะไม่เคยรู้เลยแต่ว่าคิดว่าเป็นตาของเราเราเกิดมามีตาบางคนตาสวยมากเลยค่ะตาใหญ่นะคะแค่ตาสองข้างก็จะเต็มหน้าแล้วผู้หญิงที่สวยมากคือผู้หญิงอินเดียนะคะในความรู้สึกของดิฉันเพราะว่าสวยจริงๆค่ะทั้งตาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะก็คิดดูก็แล้วกันแต่นั่นไม่ใช่จักขุประสาทะเป็นสีสันวรรณะใช้คำว่าสสัมภาระหมายความว่าส่วนประกอบของตาแต่ตาจริงๆเนี่ยไม่มีใครมองเห็นเลยอยู่ตรงกลางตาเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏตาบางคนก็ฟ้าบางคนก็เขียวบางคนก็ดำเห็นไหมคะไม่ได้มีแต่สีเดียวแต่ว่าจักขุประสาทรูปเหมือนกันหมดเพราะเหตุว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เท่านั้นถ้าไม่มีรูปนี้นะคะไม่มีการที่สีสันวรรณะจะปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนใส่เสื้อสีแดงพับแขนนั่งบนคบไม้กำลังแกว่งขาจะไม่มีอย่างนั้นเลยสำหรับคนที่ ไม่มีการเห็นเห็นไหมคะแต่ละขณะเนี่ยต้องรู้ความจริงไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีจริงมีภาวะคือลักษณะเฉพาะของตนแต่ละหนึ่งทางทางตาจะเป็นอื่นไม่ได้เลยแต่คิดเห็นไหมคะแค่เห็นแล้วดับเนี่ยถ้าเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามนายมายากลธรรมก็คือเดี๋ยวนี้แหละเราไม่ได้รู้ความจริงของจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดปรากฏแสนสั้นไม่สามารถที่จะไปวัดได้เลยว่าแค่ไหนเพราะเห็นก็เป็นคนไปละเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นคนได้เนี่ยต้องมีสิ่งที่เกิดดับปรากฏซ้ำจนเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆที่ใช้คำว่าจิตหรือธาตุรู้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเกิดขึ้นรู้แล้วดับไม่ว่าที่ไหนนะคะไม่ว่าของใครไม่ว่าจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจิตของเทวดาไม่ว่าจิตของพรหมจิตของคนที่เกิดในอบายภูมิหรือแม้แต่มดมดเห็นไหมคะตามดนี่แค่ไหนมีใครรู้บ้างมดละเอียดนะคะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่พอสมควรจนกระทั่งถึงตัวอะไรเล็กแค่นี้ละเอียดมากแต่ก็มีตามีจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมองเห็นจักขุประสาทรูปได้เลยเป็นรูปที่เล็กนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเพราะกรรมแล้วก็เกิดดับเมื่อถึงกาละที่จะเกิดดับเพราะว่าเมื่อปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ยังไม่มีจักขุประสาทะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอย่างนี้นั่งอยู่ที่นี่เห็นและจำอะไรแต่อะไรเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะให้ทราบว่าถ้าได้ศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าทุกอย่างที่มีจริงๆที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นใช้คำว่าธรรมะบางคนก็ไม่รู้เลยนะคะแล้วจะไปหาธรรมะที่ไหนนี่ก็คือว่าไม่รู้จักคำในภาษามัคคธีเป็นภาษาบาลีแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปหาที่ไหนมีอยู่ตลอดเวลาเกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนกว่าจะจากโลกนี้ไปนะคะแต่ก็ยังต้องเกิดต่อทันทีเพราะว่าสภาพของธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานซึ่งเราใช้คำว่าจิตแต่ภาษาบาลีมีหลายคำนะคะมโนก็ไม่ใช่ธรรมะอื่นนอกจากจิตมนัสก็ไม่ใช่ธรรมะอื่นนอกจากจิตหัตถยะก็ไม่ใช่ธรรมะอื่นนอกจากจิตเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีคำหลายคำก็จริงนะคะภาษาไทยเราก็ตามไปเถอะมโนเราก็ใช้มนัสเราก็ใช้มณะมนาเราก็ใช้ทั้งนั้นแหละนะคะแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเป็นจิตและก็ยังรู้ไหมว่าจิตนั้นอะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีแน่ๆแต่จิตกำลังทำอะไรนี่เป็นสิ่งที่ว่าเมื่อไรเข้าใจเมื่อนั้นเป็นผู้ฟังพระธรรมไม่ใช่ว่าได้ยินชื่อแล้วไปแสวงหาแต่ไม่รู้เลยธรรมะคืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่สาวกไม่ใช่ผู้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเข้าใจด้วยเพราะเหตุว่าฟังคนอื่นแต่ไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในสิ่งซึ่งมีมาโดยตลอดตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ห่างกันมากค่ะไม่ใช่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งและละเอียดจริงๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปแล้วเพราะเหตุว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะพระองค์นี้พระองค์เดียวนะคะก่อนนั้นก็มีอนาคตก็มีเพราะเป็นปัญญาที่อบรมจนกระทั่งสามารถเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ตามความเป็นจริงโดยละเอียดยิ่งนะคะจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดไม่เหลือเลยแต่ต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟังเรื่องอะไรนะคะอย่าเพิ่งจบแต่ว่าให้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำถ้าฟังเรื่องจิตแล้วนะคะยังสงสัยไหมยังเข้าใจไหมถ้ายังสงสัยยังเข้าใจเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่รู้ได้แต่คิดเอาเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องไม่ผิวเผินค่ะรู้แล้วยังไม่พอเ ข้าใจแค่นี้ก็ยังไม่พอต้องอาศัยการไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งรู้ว่าขณะนี้แม้จิตมีเกิดดับก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าเป็นปัญญาเพียงขั้นฟังผู้ที่รู้จนกระทั่งสามารถรู้ว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะไม่ใช่เรานะคะทุกอย่างในชีวิตก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อมีปัจจัยเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจทุกคำเนี่ยจะทำให้เข้าใจคำอื่นอีกซึ่งจะสามารถทำให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าผู้ที่มีปัญญานะคะทรงแสดงความจริงเพื่อให้รู้ความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เห็นไหมคะเราฟังแต่ว่าก็จิตก็เกิดดับแต่ก็ยังไม่รู้สักจิตหนึ่งซึ่งเกิดดับสักจิตเดียวก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆต้องถึงขณะที่สามารถรู้จิตค่ะไม่ใช่เพียงแต่ฟังเรื่องจิตแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้จะนานแสนนานสักเท่าไหร่ไกลแสนไกลสักเท่าไหร่เหมือนฝั่งนี้ของมหาสมุทรกับฝั่งโน้นของมหาสมุทรแต่ก็ไปถึงได้ด้วยปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาเลยนะคะทำอะไรคะหวังอะไรต้องการอะไรไปไหนไปนั่งทำอะไรไปคิดอะไรแล้วรู้อะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานจำได้ไหมคะคุณคำปันทบทวนค่ะ
3: ครับสำหรับพระวาจาครั้งสุดท้ายหรือว่าพระปัจฉิมวาจานะครับก็คือดูกระภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
0: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเลยเข้าใจคำนี้ไหมคะแม้แต่คำว่าภิกขุแม้แต่คำว่าสังขารแม้แต่คำว่าไม่ประมาทแล้วก็เป็นพระปัจฉิมวาจาเพราะฉะนั้นไม่ประมาทตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่เริ่มฟังไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ประมาทตอนโน้นไม่ได้นะคะเพราะว่าพระธรรมของใครจากการตรัสรู้เนี่ยค่ะชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคิดเองได้ไหมคนโน้นคนนี้ไปอ่านสักบรรทัดหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าอย่างนั้นอย่างเนี้ยได้ไหมแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆเข้าใจจริงๆมั่นคงจริงๆเพราะเหตุว่าเมื่อเข้าใจธรรมะนะคะมีคำตอบสำหรับทุกคำถามเพราะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉันไม่ว่าชีวิตนี้จะได้ยินทั้งเรื่องสนุกขบขันเรื่องเศร้าเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นแต่เพียงชั่วขณะซึ่งมีปัจจัยที่จะแสดงให้เห็นจิตและธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเพื่อที่จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเกิดมาก็เพียงแต่ว่าสนุกสนานไปวันหนึ่งโศกเศร้าไปวันหนึ่งเห็นไปวันหนึ่งได้ยินไปวันหนึ่งคิดนึกไปวันหนึ่งแล้วก็นอนแล้วก็หลับสนิทเพิ่งจะรู้ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยในขณะที่หลับสนิททั้งวันที่สนุกสนานอยู่ไหนหายไปหมดเลยอาหารอร่อยอร่อยแต่ละมื้อไม่เหลือเรื่องราวจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ไม่มีนะคะแม้แต่เป็นใครก็ยังไม่รู้เลยกำลังหลับสนิทเหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าภพไหนภูมิไหนขณะที่หลับสนิทนะคะไม่มีอะไรปรากฏไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วยนะคะชอบใช่ไหมถามกันว่าหลับสบายดีไหมคะพอตื่นมาก็เริ่มละไม่รู้เลยว่าถามทำไมใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยอยากหลับใช่ไหมชอบหลับมากๆใช่ไหมแต่หลับตลอดไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องมีเหตุปัจจัยต้องเห็นต้องได้ยินเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่มีจบตราบใดที่ชีวิตยังมีแล้วก็ไม่รู้ความจริงนะคะสภาพธรรมะก็จะต้องเป็นไปตามนิยามะหรือธรรมเนียม คือว่าเกิดแล้วดับก็จริงแต่การดับไปของจิตดวงก่อนเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดจิตขณะต่อไปสืบต่อไม่ใช่ไปต่อกับจิตอื่นหรือไม่ใช่ว่าไปขอยืมของใครมานะคะแต่ต้องต่อจากจิตที่ดับไปแล้วทันทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมมาในชีวิตทั้งดีทั้งชั่วนานแสนนานรวมทั้งชาตินี้ด้วยนะคะใครขโมยไปไม่ได้ใครมาชำระล้างให้ไม่ได้ทำความสะอาดให้ไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญานะคะธาตุรู้ธาตุเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งกำลังเกิดดับแม่ปัญญาก็เกิดดับมีธรรมะเดียวซึ่งไม่เกิดและไม่ดับคือนิพพานนิวานะนะคะแล้วคนไทยก็ใช้คำว่านิพพานอยากได้ไหมทุกอย่างเป็นที่ตั้งของความต้องการแม้แต่ชื่อค่ะชื่อนิพพานนี่อยากได้อยากจะไปนิพพานกันทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรแล้วจะได้ไหมก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ตรงเป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่ไม่เพลินเพราะฉะนั้นไม่ว่าสัตว์ก็ยังมีรูปร่างต่างๆกันนะคะตั้งแต่มดตัวละเอียดจนกระทั่งถึงไดโนเสาร์หรือจะอะไรๆก็ตามแต่ช้างหรือว่านกหรือว่าแพนด้าหรืออะไรก็ตามที่ตื่นเต้นกันนะทั้งหมดนะฮะก็เป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมต่างกันด้วยกรรมผีเสื้อเนี่ยค่ะปีกไม่เหมือนกันเลยใหญ่เล็กไม่เหมือนกันด้วยเหมือนคนนะคะสูงต่ำขนาดไม่เท่ากันเลยผิวพรรณก็ไม่เหมือนกันส่วนประกอบแต่ละหนึ่งของหน้าตาก็ต่างๆกันไปไม่มีใครสามารถทำได้เลยแต่กรรมทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยเพียงแค่ขณะจิตสุดท้ายที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลยนะคะประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคิดเองได้แล้วใช่ไหมคะเจ้ากรรมนายเวรมีไหมและอะไรเป็นเวรและอะไรเป็นกรรมแต่บุคคลอื่นนะคะจะมาเป็นเจ้านายอย่างที่เราแยกว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เลยแม้แต่ขณะจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกไม่ได้กรรมทำมาแล้วมากมายค่ะในสังสารวัฏแสนโกรธกับกรรมไหนคะทำให้เกิดเป็นคนนี้กุศลและกรรมกรรมดีเพราะว่าไม่ได้เกิดในนรกไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นเปรตไม่ได้เกิดเป็นอสุรกายแต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมดีกว่านี้อีกที่ได้ทำแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดที่ไหนเทวโลกบนสวรรค์เลยค่ะอยากไปไหมคะอีกละเห็นไหมคะค่ะอยากหรือไม่อยากอยากอะค่ะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเลยมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่ไม่เจ็บไข้อย่างมนุษย์ดีละใช่ไหมคะแต่ว่าสวรรค์เนี่ยมีแต่ผลของบุญนะคะที่จะให้ในระหว่างที่ยังเป็นชาวสวรรค์อยู่เนี่ยค่ะอาหารก็ไม่ต้องเข้าครัวอาหารทิพย์ยิ่งอร่อยหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีแต่เรื่องคิดเรื่องสุขเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่โกรธมีไหมโลภะมีไหมขุ่นใจมีไหมกิเลสมีไหมยังไม่ได้ดับเลยนะคะแล้วจะไปให้ทานใครบนสวรรค์จะเอาอะไรไปให้ใครบนสวรรค์คะทุกอย่างเลอเลิศหมดแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมะมาก่อนเกิดบนสวรรค์ที่สวรรค์นะคะมีศาลาสุธรรมาไปได้เลยถ้าจะไปแต่จะไปหรือเปล่าเหมือนคนในโลกนี้ค่ะเกิดมาก็มีการที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ฟังหรือเปล่าบังคับกันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีปัจจัยที่สะสมมาไม่มีแม้แต่คิดที่จะฟังกำลังได้ยินก็ยังไม่ฟังเลยค่ะได้ยินกับฟังนี่ต่างกันนะคะได้ยินก็ผ่านหูไปแต่ฟังแล้วคิดละไตรตรองละเริ่มเข้าใจละเพราะฉะนั้นบางทีนะคะบางคำที่เป็นชีวิตประจำวันที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วก็มีคำตอบของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเขาพูดกันแล้วลองบอกเขาซิว่าเจ้ากรรมเขาอยู่ไหนนายเวรเขาอยู่ไหน มองเห็นหรือเปล่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาแต่ชาติก่อนคนโน้นใช่ไหมที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาแต่ชาติก่อนก็ไม่รู้แต่ก็คิดว่ามีได้ยังไงคะก็เป็นความเข้าใจหรือความคิดเห็นที่เลื่อนลอยมากพระพุทธศาสนาไม่มีที่จะเลื่อนลอยนะคะพูดถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดยิ่งทั้งเหตุและผลแม้แต่จิตหนึ่งขณะเนี่ยค่ะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่ละเจตสิกเป็นปัจจัยโดยสถานะใดโดยฐานะใดโดยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้ทันทีที่จิตเกิดจิตเจตสิกนี้ต้องเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเป็นสหชาตะปัจจัยเห็นไหมใช่เราเข้าใจภาษาไทยแล้วไม่จำเป็นต้องพูดภาษาบาลีแต่ถ้ามีภาษาบาลีก็ตรงกับที่เราใช้จิตเจตสิกเกิดดับพร้อมกันสหชาตะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแต่ว่าสภาพธรรมะบางอย่างนะคะเกิดพร้อมกันก็จริงแต่ไม่ได้ดับพร้อมกันก็มีก็ต้องศึกษาต่อไปอีกนะคะเพราะเหตุว่าเป็นปัจจัยต่างปัจจัยละจะให้เป็นปัจจัยเดียวกันก็ไม่ได้ถ้ามีใครอยากรู้จะรู้เดี๋ยวนี้หรือว่าฟังธรรมะไปเรื่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆในภาษาไทยนะคะแล้วพอเป็นปัจจัยในภาษาบาลีก็ชื่ออย่างนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องฟังธรรมะเข้าใจไม่ลืมแล้วก็พอได้ยินว่าจะมีการสนทนาธรรมเห็นประโยชน์ก็มาฟังอีกเป็นปกติหรือเปล่าคะเป็นอุปนิสัยต่อไปจะมีกำลังกำลังดูอะไรสนุกสนุกฟังอะไรสนุกสนุกนะคะถึงเวลาฟังธรรมะฟังธรรมะทันทีเลิกสิ่งนั้นได้เนี่ยค่ะก็เป็นการแสดงเห็นว่าทั้งหมดที่เป็นความเข้าใจถูกทรงแสดงไว้ในอีกภาษาหนึ่งนั่นคือปะกตูปะนิสยปัจจัยก็ได้หรือว่าอารมณ์เฉพาะแต่ละหนึ่งนะคะไม่ได้กล่าวโดยธรรมะอื่นๆด้วยกล่าวเฉพาะอารมณ์ก็เป็นอุปนิสยโคจรหมายความว่าโคจรเป็นอารมณ์ของจิตจิตต้องไปสู่อารมณ์นั้นบ่อยๆจนกระทั่งมีกำลังจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาบาลีเลยนะคะต้องเข้าใจภาษาไทยก่อนแล้วก็พอได้ยินภาษาบาลีจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่ค่อยๆคุ้นหูไปเองอย่างคนไทยเนี่ยพูดภาษาบาลีโดยไม่รู้ตัวนะคะตารู้จักไหมคะจักขุหรือจักสุใช่ละค่ะดีงามคนชื่อโสภณะมีไหมค่ะก็มีก็ใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รู้เลยว่านั่นก็คือคำในภาษาอื่นนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอื่นในภาษาไทยต้องฟังให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในภาษามัคคีกับชาวมคธซึ่งชาวมคธรู้แล้วเพราะใช้คำนั้นเป็นประจำแต่ทรงแสดงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราก็เหมือนกันนะคะก็เป็นคำที่เราใช้อยู่แล้วแต่พูดคำและก็กล่าวถึงความจริงเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในภาษานั้นฉันใดชาวมคธก็ต้องฟังเพื่อให้เข้าใจความจริงซึ่งเขามีอยู่เช่นเขาก็โกรธอดีตการนานมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็คนอื่นก็โกรธโกรธก็ต้องมีแต่เมื่อเขาโกรธแล้วได้ฟังพระธรรมเรื่องความโกรธในภาษาของเขาเขาก็เข้าใจเราก็เข้าใจโกรธโกทะโกโทเนี่ยเป็นภาษาอะไรคะไม่ใช่ภาษาไทยแต่เอามาใช้จนไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คำที่เราไม่รู้จักแต่ถ้าเราจะศึกษาค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะไม่สงสัยเลยเรื่องกรรมเวรเพราะมีคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะขอเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายของทั้งสองคำด้วยค่ะ
3: ครับความหมายจริงๆของเวระนี่นะครับก็คือสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับกุศลธรรมตรงกันข้ามกับคุณความดีเพราะฉะนั้นความหมายของเวระก็ไม่พ้นไปจากอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองนะครับแต่ในบางครั้งเวลาที่ทรงแสดงถึงธรรมะประเภทหนึ่งก็คือความโกรธความผูกโกรธก็จะมีคำว่าผูกเวรนี่นะครับก็พูดถึงสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมคือโทสะที่มีกำลังนะครับซึ่งก็จะได้พบบ่อยในส่วนของชาดกบ้างหรือว่าในส่วนของคาถาธรรมบทบ้างนะครับที่ยกเรื่องการผูกเวรกันนะครับนี่คือความหมายของเวระ ส่วนในเรื่องกรรมนะครับซึ่งกรรมนี่ก็ละเอียดนะครับแต่ว่าเมื่อศึกษาพระธรรมก็จะเข้าใจว่ากรรมคือเจตนานะครับเจตนาเจตสิกซึ่งก็เกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่ากรรมที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลในภายหน้าก็ต้องมี2ประการก็คือกรรมดีที่เป็นกุศลกรรมกับกรรมไม่ดีที่เป็นอกุศลกรรมที่สำเร็จแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลในภายหน้าครับ
0: ธรรมะต้องสอดคล้องกันนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นพระอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมคะในเรื่องกรรมหมายความถึงการกระทำได้แก่ความจงใจความตั้งใจซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดเนี่ยค่ะสภาพของความจงใจตั้งใจเนี่ยนะคะได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งใช้คำว่าเจตนาเจตสิกคนไทยก็บอกว่าเจตนาพอทำอะไรก็ขอโทษไม่ได้เจตนาแต่ความจริงนะคะเจตนาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นเจตนาก็มีกิจการงานนะคะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตอย่างหนึ่งเรียกว่าสหชาตะกรรมปัจจัยเพราะว่าเจตนาเป็นกรรมที่เกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นลักษณะของเจตนาที่เกิดพร้อมจิตทุกขณะไม่ว่าจะเป็นจิตดีจิตชั่วก็ตามแต่นะคะขณะนั้นถึงแม้แต่เพียงขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าเราไม่ลืมว่าเจตนาต้องเกิดกับจิตทุกขณะตอบได้ไหมคะว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีเจตนาเจตสิกเกิดด้วยไหมค่ะไม่รู้แต่ก็มีใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเจตนาที่เกิดกับจิตเห็นในขณะนี้พร้อมกับเจตสิกอื่นอีก6ประเภทเพราะว่าจิตเห็นหนึ่งขณะนี้จะมีสภาพเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะน้อยที่สุดค่ะไม่เกิน7ประเภทเลยใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่าเมื่อฟังแล้วก็รู้ได้ถึงสภาพของเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตในขณะที่เห็นใครบังคับจิตให้เห็นได้ไหมคะจิตเห็นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรที่ไหนยังไงค่ะต้องไม่ลืมว่าถ้าไม่มีกรรมอีกต่อไปจะไม่มีการเห็นอีกเลยแต่ตราบใดที่ยังมีกรรมก็ยังมีจิตเห็นซึ่งขณะนั้นนะคะการที่จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะกรรมตัวจิตเห็นไม่ใช่กรรมไม่ได้กระทำกรรมที่จะให้เกิดผลอะไรแต่ว่าเป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วทำให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วแต่ว่าเป็นผลของกรรมใดเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรมีไหมคะไม่มีค่ะกำลังเห็นสิ่งที่สวยงามนะคะเจ้ากรรมไหนนายเวรไหนนายเวรเจ้ากรรมคนไหนมาทำก็เปล่าเลยนะคะแต่กรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยทำให้เมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจกระทบตากุศลกรรมเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจนั้นแล้วดับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงกรรมนะคะไม่ได้หมายความถึงเฉพาะที่เกิดกับจิตทุกขณะแต่ต้องหมายความถึงขณะที่กระทำสิ่งที่ดีเป็นกุศลเช่นการช่วยเหลือคนอื่นการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นการฟังธรรมะขณะนี้ค่ะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจึงฟังถ้าไม่ชอบโกรธไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากฟังคนนี้คนนั้นฟังไหมคะบางคนเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ยอมฟังเลยเพราะไม่ชอบคนนั้นทั้งที่เขาก็ไม่ใช่คนพูดแต่เขาอยู่ในที่นั้นนะคะก็ไม่ไปฟังธรรมะเพราะว่าต้องเห็นหน้าคนนั้นเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นคุณความหลากหลายมากของเจตนาเจตนาที่เป็นวิบากนั่นแหละเป็นผลของกรรมไม่ทำให้เกิดจิตที่เป็นผลต่อไปนะคะแต่เจตนาที่เป็นกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะให้ผลเมื่อได้กระทำกรรมหนึ่งกรรมใดอย่างฆ่ามดเนี่ยกรรมเล็กน้อยไหมมดตัวเล็กๆบางคนก็บอกฆ่าได้ยุงกัดรำคาญมากฆ่าได้อีกเหมือนกันดูเหมือนเล็กน้อยแต่จิตที่สามารถที่จะทำลายชีวิตอื่นเพราะมดต้องมีชีวิตค่ะเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อนถึงชีวิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าใดๆตั้งแต่มดถึงช้างนะคะ ก็เป็นอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลกรรมให้ผลเกิดที่ไหนเห็นไหมคะตั้งแต่ขณะแรกสามารถทำให้เกิดในนรกก็ได้เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แล้วแต่นะคะส่วนประกอบอื่นๆคือกรรมเล็กกรรมน้อยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดทำปฏิสนธิกิจหมายความว่าสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตที่เราใช้คำว่าตายทันทีที่จุติจิตดับทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นแล้วกรรมหนึ่งในสังสารวัฏไม่รู้เลยว่ากรรมไหนนะคะประมวลมาซึ่งกรรมอื่น

ซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะประเภทหนึ่งและก็ทำกิจต่างกันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกับจิตทุกขณะก็ทำกิจขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยให้ทำกิจหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเหมือนหัวหน้านักเรียนค่ะท่านอุปมาให้เห็นชัดนะคะนักเรียนทั้งห้องเชื่อฟังใครทำตามใครก็หัวหน้านักเรียนพอครูเข้ามาในห้องก็ทุกคนยืนเขาก็ยืนใช่ไหมคะแล้วก็ทำความเคารพครูนั่นก็คือลักษณะของเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ขวนขวายกระตุ้นเตือนสภาพธรรมะอื่นให้เกิดแล้วก็ดับชั่วขณะแสนสั้นให้คิดถึงสภาพธรรมะที่น่าอัศจรรย์นะคะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดได้เลยแต่ก็เป็นธรรมะอันนั้นนี่ก็เป็นธรรมดาปกติแต่ถ้าขณะใดที่กุศลและจิตเกิดและอกุศลและจิตเกิดถ้าอกุศลนั้นเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะชอบกาแฟไหมคะชอบดอกไม้ไหมไม่ได้ไปทำใครให้เดือดร้อนเลยแต่ลักษณะความชอบสิ่งนั้นไม่หายไปไหนเลยค่ะสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นวันต่อไปดื่มกาแฟไหมคะเพราะชอบกาแฟก็สะสมไว้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละอัธยาศัยของสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยไม่หายไปไหนเลยเกิดในจิตดับไปแล้วก็สะสมอยู่ในจิตเป็นพืชเชื้อที่จะทำให้กุศลหรืออกุศลประเภทนั้นเกิดขึ้นนะคะพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอาศยานุสยาสิ่งที่อยู่ในจิตอย่างละเอียดที่สะสมมาทั้งดีและชั่วแต่ถ้ากล่าวเฉพาะฝ่ายไม่ดีใช้คำว่าอนุสยาเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องดับนะคะโลภะโทสะโมหะพวกนี้ค่ะดับไปแล้วก็จริงแต่เนื่องจากเคยเกิดเพราะฉะนั้นก็ทิ้งเชื้อหรือมีเชื้อปัจจัยที่สะสมไว้ในจิตที่จะสืบต่อในขณะต่อๆไปขณะนี้นะคะเพียงความพอใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะยังไม่ถึงกับเป็นกรรมที่จะให้ผลเป็นผลของกรรมที่จะทำให้เกิดเห็นได้ยินในสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจนะคะแต่เป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอุปนิสัยฝ่ายดีมีไหมคะอุปนิสัยฝ่ายไม่ดีก็มีบางคนกายก็ดีนะคะแต่วาจาแย่มากใช่ไหมคะคำพูดไม่น่าฟังเลยแต่ก็ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เพราะว่าสะสมมาแค่นี้ยังไม่ถึงกับที่จะเป็นกรรมที่จะทำให้วิบากเกิดขึ้นนะคะต่อเมื่อใดที่ครบองค์หรือเป็นไปในเรื่องของกุศลกรรมอกุศลกรรมสำเร็จเมื่อนั้นก็สามารถที่จะให้ผลมากกว่านั้นเช่นการคิดจะฆ่าแต่ยังไม่ได้ฆ่าให้ผลเท่ากับการฆ่าไหมคะไม่เท่ายังไม่สำเร็จเลยเปลี่ยนใจได้ไหมบางคนเงื้อมือจะตบยุงก็หยุดเมื่อมีปัจจัยแต่ถ้ากรรมนั้นสำเร็จลงไปแล้วแม้เพียงเท่านั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลซึ่งหลากหลายมากนะคะไม่มีใครสามารถจะให้รู้ได้ว่าแล้วเกิดมาเนี่ยกรรมระดับเนี่ยจะทำให้ตาบอดไหมเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงนะคะขาด้วนไหมพิการตั้งแต่กำเนิดไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นความหลากหลายมากของเจตนาหรือความจงใจความตั้งใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความละเอียดนะคะระหว่างเจตนาที่เกิดร่วมกับจิตทุกขณะและเจตนาที่เป็นไปในอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ก็สะสมแล้วในจิตทำให้เป็นอุปนิสัยโกรธง่ายพูดจาไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะกริยามารยาทก็แย่นั่นก็คือเพราะว่าสะสมมาอย่างนั้นแต่ถ้าถึงกับทำกรรมสำเร็จเช่นฆ่าสัตว์เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนถึงชีวิตมีใครบ้างคะที่ต้องการให้ทรัพย์ของตนเป็นของคนอื่นโดยไม่อนุญาตถือเอาไปเฉยๆใช่ไหมคะนั่นก็สำเร็จกรรมที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นอทินนาทานาที่เป็นภาษาบาลีนะคะแต่หมายความว่าถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนนี่แหละค่ะคือเวรเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยนะคะว่ากรรมที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีแต่ถ้าใช้คำว่าเวรหมายความถึงอกุศลกรรมซึ่งเจ้ากรรมนายเวรก็มาจากการที่เมื่อได้ทำกรรมลงไปแล้วไม่คนไม่ใช่คนอื่นมาทำผลให้เลยนะคะแต่กรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลนั้นๆเกิดขึ้นถ้าเราบาดเจ็บหกล้ม

0: ตกกระไดขาหักกับการที่มีคนมาเลื้อยขาเราเจ็บเหมือนกันไหมคะแต่ความโกรธเกิดเพราะเข้าใจว่าคนอื่นทำให้แต่เวลาที่เกิดเองเป็นเองจะโกรธใครคะโกรธกระไดโกรธภูเขาโกรธโต๊ะหรืออะไรไม่มีใครทำเลยแต่กรรมทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละข่าวที่ได้ยินความหลากหลายนะคะให้เห็นความละเอียดอย่างยิ่งของกรรมของที่บุคคลนั้นได้ทำแล้วจะถูกประทุษร้ายร่างกายระดับไหนก็ตามแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่เคยทำกรรมอย่างนั้นมาไม่มีทางที่จะมีผลที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้แล้วก็ไม่ต้องโทษใครด้วยถึงเวลาก็เป็นเองถึงเวลาก็ตายเองหรือถึงเวลาก็มีคนอื่นโกรธแล้วก็ฆ่าแต่ความโกรธเป็นของคนฆ่าไม่ใช่เป็นของคนที่ถูกฆ่าเพราะฉะนั้นเวรคืออกุศลกรรมที่ทำแล้วเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็ไม่ได้เข้าใจความละเอียดจริงๆเพราะไม่ได้ศึกษานะคะแต่มีคำมาละเป็นกรรมเวรของเราพอเป็นผลของกุศลไม่เห็นใครพูดว่าเป็นกรรมเวรของเราเลยใช่ไหมคะแต่พอลำบากคนโน้นก็ไม่ได้ทำคนนี้ก็ไม่ได้ทำเราต้องเดือดร้อนกรรมเวรของเราตอนนี้แหละนึกขึ้นมาได้แต่ก็ยังไม่เข้าใจอีกถึงความต่างของกรรมกับเวร นะคะว่าเวรก็คืออกุศลกรรมซึ่งเมื่อทำแล้วก็ให้ผลที่ไม่ดีกรรมที่ดีให้ผลที่ดีนะคะเป็นผลของบุญทั้งนั้นเลยค่ะได้ลาภได้ยศได้อะไรก็ตามแต่คำชมเชยคำยกย่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งดีๆไหลมาเทมาเพราะผลของบุญที่ได้ทำแล้วไม่มีใครพูดว่ากรรมเวรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเหตุชัดว่าเวรต้องหมายความถึงอกุศลกรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังผูกเวรโกรธแล้วไม่หายอาฆาตพยาบาทอย่างชาติก่อนๆของพระเทวทัตกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งในครั้งอดีตก็เป็นพ่อค้ามาด้วยกันหรืออะไรหลายชาติทีเดียวค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าการเกิดขึ้นเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยเป็นได้แค่ชาติเดียวเพราะฉะนั้นในชาติหนึ่งเนี่ยได้ทำกรรมอะไรไว้นะคะผลของกรรมที่ดีให้ผลผลของกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลแต่เพราะไม่มีใครชอบผลของกรรมที่ไม่ดีเลยก็จะมีคำพูดว่าเป็นกรรมเวรของเราแต่ความจริงแม้ในขณะที่ได้รับผลที่ดีนะคะก็เป็นกรรมดีของเราแต่ไม่ใช่กรรมเวรของเราเพราะฉะนั้นเวรก็หมายความถึงอกุศลกรรมไม่มีเจ้ากรรมนายเวรใดเลยทั้งสิ้นค่ะเลิกอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้แล้วนะคะเพราะเหตุใดคะก็เคยพบกันมาก่อนชาติหนึ่งชาติใดใครจะรู้บ้างคะว่าเราเคยเป็นน้องคนนี้เป็นพี่คนนั้นเป็นญาติของคนโน้นเคยมีกรรมที่ได้กระทำต่อกันโดยสถานใดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นบอกว่าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็นั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมล่ะใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เลยไม่รับคำอุทิศด้วยเพราะไม่รู้น่ะใช่ไหมคะคนที่ทำกรรมไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าได้ทำกรรมแล้วกับใครเขาไปเกิดอย่างไรก็ไม่รู้คนอุทิศก็อุทิศไปโดยไม่รู้ว่าใครได้ทำกรรมไว้ครั้งไหนอย่างไรนะคะแต่ต้องเป็นกรรมของเขาที่เขาทำไม่ใช่กรรมของเราเพราะฉะนั้นกรรมใครนะคะเกิดแล้วดับไปเป็นเจตนาที่ต้องการให้ผลนั้นๆเกิดขึ้นประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นก็จะเป็นปัจจัยให้จิตที่เป็นผลแทนที่จะเป็นคนอื่นนะคะก็ผลของกรรมนั่นแหละที่ได้ทำแล้วเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรใครทำคะทำเองจะได้ยินอะไรเสียงที่ไม่น่าพอใจทำเองทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้ทราบว่าทางรับผลของกรรมมี5ทางไม่อย่างนั้นกรรมทำไปแล้วจะให้ผลเมื่อไหร่นะคะแค่เกิดมา1ขณะดับไปละไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินเลยแล้วจะเป็นผลของกรรมอะไรเพราะว่าขณะเกิดไม่มีใครรู้สึกตัวเลยค่ะเช่นเดียวกับขณะที่หลับสนิทเป็นจิตประเภทเดียวกันเป็นผลของกรรมเดียวกันไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เกิดแล้วก็หลับนะคะแต่จะต้องมีการเห็นการได้ยินด้วยซึ่งเป็นโอกาสของกรรมอื่นที่จะให้ผล ด้วยเหตุนี้นะคะแม้เกิดเป็นมนุษย์แล้วผลของอกุศลกรรมก็ยังให้ผลได้เมื่อถึงเวลาที่เวรกรรมนั้นจะทำให้เกิดผลทางกายหรือทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นอาหารเผ็ดมากเลยค่ะเพราะเหตุว่ามีความร้อนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่มีความร้อนมากๆเนี่ยความรู้สึกขณะนั้นที่ร้อนกระทบกายก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาคือความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเราบอกว่าเผ็ดหรือเราบอกว่าถึงคอก็คือว่าที่นั่นมีกายประสาทะและก็มีรูปที่ต้องกระทบด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างละเอียดมากนะคะแยกออกเป็นแต่ละทางการให้ผลของกรรมให้ผลทางตาก็ได้ให้ผลทางหูก็ได้ให้ผลทางจมูกกลิ่นแย่เลยใช่ไหมคะเผาขยะหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็มากมายนะคะทางกลิ่นรสก็มีเด็กคนไหนชอบกินยาขมบ้างมีคนหนึ่งนะคะรับประทานยาไม่ได้เป็นโรคร้าย RSE เนี่ยค่ะหมายความว่าเป็นโรคภูมิแพ้เลือดของตัวเองหมอให้กินยาพอหมอออกจากห้องก็เอายาทิ้งกระโถนแม้ว่ารู้ว่าไม่กินต้องตายแต่ว่ารสอย่างนั้นหรือแข็งอย่างนั้นหรืออะไรอย่างนั้นที่เป็นยาเนี่ยค่ะเข้ากลืนไม่ได้นี่แสดงเห็นถึงกรรมที่ทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายนะคะแล้วแต่ว่าสิ่งใดจะมากระทบเมื่อไรเป็นเหตุให้ความรู้สึกประเภทไหนชนิดไหนเกิดขึ้นการกระทำทั้งหลายก็ติดตามมาเพราะเหตุว่าเพราะมีกิเลสจึงมีกรรมเมื่อมีกรรมแล้วต้องมีผลของกรรมคือวิบากเมื่อมีวิบากแล้วกิเลสยังไม่หมดเห็นแล้วก็เกิดกิเลสได้ยินแล้วก็เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นวัตตะนะคะก็คือกิเลสวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกรรมวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏซึ่งกิเลสยังมีก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสวัฏต่อไปไม่จบเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะพระธรรมทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจจริงๆค่ะอะไรที่ยังไม่เข้าใจต้องไตร่ตรองต้องรู้ว่าที่เกิดเนี่ยเป็นเราหรือว่าเพราะธรรมะเกิดขึ้นถ้าไม่มีธรรมะใดๆเกิดขึ้นเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นเราเกิดก็คือธรรมะเกิดแต่เพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแต่สืบต่อมาจนจากเด็กจนกระทั่งโตสูงวัยขึ้นจนกระทั่งจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นต่อไปชาติหน้าก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละและถ้าถึงกาลที่พระศาสนาอันตรธานหมายความว่าไม่มีการเข้าใจคำสอนเพราะไม่ได้ศึกษาไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นะคะซึ่งสืบต่อกันมาอีกแต่ถ้าจะกล่าวว่าแม้ขณะนี้ก็อันตรธานจากคนที่ไม่ศึกษาหรือว่าอันตรธานจากคนที่เข้าใจผิดก็กล่าวได้เฉพาะในขณะนั้นเพราะเหตุว่าตราบใดที่คำสอนยังมีอยู่วันหนึ่งเกิดสนใจเกิดศึกษาเกิดเข้าใจก็ได้แต่ถ้าไม่มีเลยนะคะอันตรธานไปหมดแล้วไม่มีทางที่ใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจากกรรมเวรนะคะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรตอนนี้ก็มีความเข้าใจละเอียดจริงๆเจ้ากรรมนายเวรมีไหมคะที่เป็นคนเป็นอะไรนี้ไม่มีคนอื่นจะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เลยแต่กรรมที่ได้กระทำแม้ดับแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้ผลวันหนึ่งเกิดได้ตราบใดที่ยังไม่ถึงปรินิพพานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวรหรือเปล่าก่อนที่จะปรินิพพานถ้าไม่มีอดีตกรรมที่ได้ทรงกระทำไว้ในชาติโน้นที่จะให้ผลอย่างนั้นผลนั้นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชื่อต่างๆก็เป็นเพียงชื่อนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะประเภทต่างๆแม้แต่คุณความดีซึ่งเป็นกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะกว่าจะได้เข้าใจธรรมะกว่าจะได้ยินได้ฟังกว่าจะอบรมจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ เป็นไปได้นะคะเมื่อมีบารมีคือมีความจริงใจฟังธรรมะเพื่อเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราถ้าเข้าใจจริงๆต้องไม่มีเรานะคะแล้วก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเรานั่นคือเข้าใจจริงๆเมื่อไรที่อะไรเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นเป็นเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างเร็วจะเดือดร้อนไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นที่พึ่งอารักขาให้พ้นจากความเดือดร้อนและความทุกข์ทั้งปวงในขณะที่ปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเกิดแต่ถ้าไม่เกิดขณะนั้นนะคะและยังมีอกุศลอยู่ก็ต้องเดือดร้อนเป็นไปตามอกุศลเพราะฉะนั้นคุณของพระธรรมประมาณไม่ได้ค่ะพระรัตนตรัยเหนือรัตนะอื่น
1: ๆอยากจะให้ท่านอาจารย์ขยายความว่าเห็นเพื่อลืมค่ะ
0: ค่ะตอนเป็นเด็กคุณพนิดามีเพื่อนกี่คนไม่กี่คนลืมใครบ้างหรือเปล่า
1: ลืมเยอะเลยฮะ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเรื่องลืมใช่ไหมคะเห็นกันแล้วก็ลืมจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสภาพของธรรมะหนึ่งที่มีจริงนะคะคือสภาพจำภาษาไทยนะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสัญญาเจตสิกเราทำสัญญากันเพื่อให้ไม่ลืมใช่ไหมคะแต่ว่าสัญญาเป็นสภาพที่จำไม่ต้องไปทำในภาษาไทยเพราะว่าจำอยู่แล้วทุกขณะที่จิตเกิดค่ะพอเห็นนะคะจิตเห็นสิ่งใดเจตสิกอื่นๆที่เกิดกับจิตนั้นก็ทำกิจของเจตสิกนั้นๆเช่นสภาพที่จำก็จำในสิ่งที่ถูกเห็นที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจำอะไรไว้ตั้งมากมายในแสนโกฏกับไม่มีปัญญาพอที่จะระลึกได้คิดได้ถึงสิ่งที่ได้จำไว้ทั้งหมดแม้ว่าจะจำไว้ก็จริงนะคะแต่ก็จะต้องมีสภาพเจตสิกอีกหนึ่งซึ่งตรึกหรือนึกหรือคิดถึงสิ่งที่จำเพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยจำไว้แล้วทั้งหมดเลยค่ะเหมือนบันทึกไว้หมดเลยนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นอีกสภาพธรรมะหนึ่งที่มีหน้าที่ตรึกหรือคิดหรือก้าวไปสู่อารมณ์แต่ละอารมณ์แล้วแต่ว่าจะไปอารมณ์ไหนตามที่จำไว้เพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยเราคิดถึงสิ่งที่เราจำได้เพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วนะคะจำไว้แล้วแล้วก็ลืมแล้วแต่ว่าพอคิดถึงนะคะก็คิดถึงสิ่งที่ได้ปรากฏที่เคยเห็นแล้วแต่ก็ไม่ใช่ที่เคยเห็นเพราะว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเหลือแต่ความจำทั้งที่เป็นเพียงสภาพธรรมะนะคะฟังแล้วกว่าจะน้อมไปถึงความจริงที่ไม่น่าติดข้องเลยค่ะเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่กำลังเป็นที่พอใจอย่างยิ่งนะคะเพียงปรากฏดับแล้วไม่กลับมาอีกแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มีกำลังที่จะตัดเยื่อใยความติดข้องหรือความผูกพันความต้องการในสิ่งที่ปรากฏเพราะกำลังไม่พอแต่ดับกิเลสหมายความถึงนะคะปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังทั้งหมดไม่ผิดกันเลยค่ะคำใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคำนั้นไม่เป็นสองคือไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับแน่นอนแต่ว่าขั้นฟังรู้ว่าจริงเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกแต่ยังไม่รู้ขณะที่สภาพนั้นเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่าถ้าความจริงไม่เป็นอย่างนี้ใครก็รู้ความจริงนี้ไม่ได้แต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้อื่นจากนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังเมื่อถึงวันที่ปัญญาสามารถเข้าใจเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดค่ะทุกอย่างมีแล้วปรากฏแล้วแต่ไม่เข้าใจแข็งที่ตัวนี่ก็มีนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏระดับแต่แขนเราเอ๊ะหรือขาเราหรืออะไรก็จะมีความสงสัยอยู่เรื่อยๆเพราะยังจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นมีข้อความหนึ่งนะคะสัญญาความจำที่มั่นคงในสิ่งที่ได้ฟังแล้วในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเช่นสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับมั่นคงหรือยังคะคิดบ้างไหมแค่ฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืม ตื่นเช้ามาก็วันนี้ลืมอะไรบ้างหรือเปล่าค่ะค่ะลืมว่าเป็นธรรมะเมื่อไรจะจำว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นนะคะสัญญามั่นคงแต่ไปมั่นคงในอัตตาในความเป็นตัวตนนะคะไม่มั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตที่สภาพธรรมะยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาขณะนั้นสัญญาก็จำว่าเป็นอัตตาอยู่นั่นแหละ
2: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์จะให้ความเข้าใจอย่างมั่นคงในประเด็นเรื่องแก้กรรมเรื่องสะเดาะเคราะห์ครับ
0: ก็ต้องรู้จักคำว่าเคราะห์ก่อนจะไปสะเดาะใช่ไหมคะเคราะห์คืออะไรอยู่ที่ไหนจะได้ไปสะเดาะเคราะห์ก็พูดคำที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคราะห์คืออะไรบางคนก็ใช้เลยนะคะเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเคราะห์ดีไปทันเครื่องบินใช่ไหมคะเคราะห์ร้ายก็ไปไม่ทันแล้วไงคะแล้วเคราะห์คืออะไรเรามักจะลืมนะคะเวลาที่เราได้ยินเนี่ยเราก็จะหยิบแต่เฉพาะบางคำลืมปกติว่าเวลาพูดถึงเคราะห์เนี่ยเราพูดถึงกรรมด้วยใช่ไหมเคราะห์กรรมจะคู่กันไปแต่เวลานี้ถ้าเราจะใช้คำเคราะห์คำเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรแต่บอกว่าเป็นเคราะห์กรรมหรือว่าเป็นกรรมของเราเนี่ยก็แค่พูดอีกเหมือนกันถ้าไม่รู้ว่ากรรมคือการกระทำที่สำเร็จแล้วให้ผลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะไม่รู้จักคำว่าวิบากหรือวิปากะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงผลของกรรมเมื่อมีกรรมซึ่งเป็นเหตุก็ต้องมีวิบากซึ่งเป็นผลเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นจิตเห็นนะคะเป็นวิปากะหรือว่าเป็นวิบากจิตจิตได้ยินก็เป็นวิบากจิตเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเวรกรรมเราก็ไม่ได้บอกอีกเหมือนกันว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีเหมือนกับเข้าใจกันก็พูดกันต่อกันไปแต่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่เคราะห์กรรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็พูดคล้ายๆกับเวรกรรมใช่ไหมคะว่าหมายความถึงไม่ดีนี่เป็นเคราะห์กรรมของเขาพอถึงกรรมดีมีใครพูดว่านี่เป็นเคราะห์กรรมของเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะพูดเรื่องกรรมเวรก็ไม่รู้ว่ากรรมเป็นเหตุแล้วก็ผลก็คือวิบากแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วนะคะใครจะพูดอะไรเราก็รู้ว่าเขาพูดด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่ไหนอย่างบอกว่านี่เป็นคราวเคราะห์หรือว่าเป็นเคราะห์กรรมความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะเพียงแต่คำพูดผิดกันก็หมายความว่าเป็นวาระที่กรรมไม่ดีหรืออกุศลกรรมจะให้ผลตอนนี้มีเคราะห์กรรมนะเนี่ยใช่ไหมคะถ้าไม่พูดเราก็ไม่คิดถึงเลยว่าเป็นกรรมที่ได้กระทำแล้วจึงให้ผลอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นกุศลกรรมก็ลืมไปอีกแล้วเหมือนกันแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าเข้าใจนะคะกรรมต้องมีทั้งสองอย่างคือมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นผลก็มีทั้งสองอย่างแต่เวลาใครก็ตามคิดถึงเพียงอย่างเดียวก็หมายความว่าในขณะที่เป็นผลของกุศลเขาไม่ได้พูดถึงหรือลืมใช่ไหมคะกำลังเพลิดเพลินแต่พอเวลาที่ลำบากเริ่มแล้วค่ะเป็นเคราะห์กรรมของเราทำไมต้องเป็นเราก็นั่งคิดไปนะคะคำตอบคือต้องเป็นเราเพราะใครทำค่ะคนอื่นไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นคำพูดทั้งหมดนี่ค่ะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่าจะแก้กรรมก็ถามเขาว่ากรรมอะไรแล้วกรรมไหนและจะแก้กรรมนั้นได้อย่างไรก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าคนที่แก้กรรมเนี่ยแก้ได้เหรอใช่ไหมคะแต่ก็หลงเข้าใจกันไปว่าแก้ได้ขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดจะไม่ให้ผลที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนอื่นแก้ให้ได้ไหมคะกรรมที่ทำไว้แล้วจบแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วมีโอกาสเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็ให้ผลต้องให้ผลด้วยแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะไปแก้กรรมให้พระองค์ขณะที่ประชวรได้ไหมหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่ค่ะถูกโจรทุบใครจะไปแก้กรรมให้ท่านท่านเป็นพระอรหันตท่านเก่งกว่าหรือเปล่าพระเชนก็ต้องเข้าใจเหตุกับผลตามความเป็นจริงให้ตรงชัดเจนนะคะแล้วก็จะไม่หลง พราะฉะนั้นเรื่องของกรรมที่จะให้ผลไม่ใช่เลือกได้ตามใจชอบนะคะแต่ต้องประกอบได้หลายอย่างเช่นกาลสมบัติกาลวิบัติถึงแม้ว่าจะทำกุศลมานะคะเราก็ยังเลือกไม่ได้อยู่นั่นยามที่ใครๆเขาลำบากแต่กรรมที่ได้ทำแล้วของบุคคลนั้นถึงกาลที่จะให้ผลเขาดีกว่าคนอื่นได้แม้ในยามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมนี้ไม่มีใครจะไปลิขิตได้เลยนะคะนอกจากว่ามีปัจจัยหลายอย่างหรือว่าการเกิดขึ้นง่อยเปลี้ยเสียขาในชาตินั้นน่ะและบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนเนี่ยจะมีโอกาสให้ผลได้อย่างไรมีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านก็เป็นนักดูดวงโหราศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นวิชาสาขาหนึ่งเหมือนกันที่เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆท่านก็ทำนายชีวิตของท่านว่าลูกของท่านคนหนึ่งเนี่ยจะสบายมากเลยกินนอน นะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีฐานะดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีลูกในบรรดาลูกทั้งหลายเนี่ยคนหนึ่งพิการไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องลำบากอะไรสักนิดกินนอนใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เป็นเพราะความพิการซึ่งกรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นนะคะเขาจะสบายยิ่งกว่านี้ไหมเพราะฉะนั้นกรรมที่แต่ละคนทำมาเนี่ยอยู่ในจิตซึ่งมองไม่เห็นค่ะเวลานี้ทุกคนมีจิตทีละหนึ่งและก็เพียงหนึ่งจะกล่าวว่าแต่ละคนนี่คือจิตหนึ่งดวงซึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับสลับสืบต่อแต่ไม่ใช่จิตเก่าเลยทั้งสิ้นแต่ทุกขณะเนี่ยก็เพิ่มสะสมกุศลและอกุศลละเอียดมากเลยนะคะที่จะทำให้แต่ละวาระที่จะให้ผลเนี่ยก็ให้ผลต่างๆกันไม่ลำบากดีไหมคะกินนอนดีไหมก็จะต้องคิดอีกใช่ไหมคะค่ะไม่เอาสู้ได้ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะหรืออะไรก็ยังดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไม่ได้เลยไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรแม้แต่เกิดเป็นสัตว์เช่นนกหรือสุนัขหรือแมวความเป็นอยู่ดีกว่าบางคนได้ไหมเนี่ยค่ะก็เป็นผลของกรรมอีกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เกิดอย่างนี้ก็จะยิ่งดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพียงพบก็รู้ได้เลยว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะได้เคยทำกรรมไว้แต่ชาติไหนนี่คือพระปัญญาคุณเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินนี่นะคะมาจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงโดยประการทั้งปวงโดยทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าใครจะเคยทำกรรมไว้ในชาติไหนอย่างไรเกิดเป็นอะไรนะคะทรงแสดงไว้หมดซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นแม้ว่าพวกอัญญะเดรถีพวกนอกศาสนาคำสอนนี้นะคะจะได้เป็นผู้ที่ได้ฌานมีความสงบของจิตสามารถระลึกชาติได้แต่ก็ไม่เท่าเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยแล้วยังจะอยากรู้เรื่องกรรมของเราเองไหมคะแต่จะรู้เมื่อผลของกรรมเกิดพอผลใดอะไรเกิดมาได้ลาภถ้าไม่เคยทำกรรมที่ดีไว้จะได้ไหมเกิดความทุกข์นะคะอาจจะเจ็บแขนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยทำกรรมนั้นไว้จะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งทุกยามไม่ว่ายามทุกโศกยามสนุกสนานก็สามารถที่จะอารักขาให้รู้ความจริงให้เข้าใจความจริงให้รู้ความไม่เที่ยงความเป็นชั่วคราวเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นเป็นมาแล้วทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เพียงชั่วคราวและต่อไปข้างหน้าก็แล้วแต่บุญกรรมซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้และนอกจากนั้นนะคะก็ยังต้องมีประโยคะความเพียรความสามารถด้วยทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดร้านขายอาหารคนละร้านนะร้านหนึ่งก็อร่อยค้าขายดีอีกร้านหนึ่งทำไม่เป็นนะคะแล้วจะยังไงคะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บางร้านติดกันนะคะคนเข้าร้านอีกร้านหนึ่งเท่านั้นไม่เข้าอีกร้านหนึ่งเลยบางคนก็บอกว่าดวงไม่ดีก็คือกรรมไม่ดีนะคะสะสมมาที่จะไม่ได้รับผลทั้งที่อาหารอาจจะเป็นประเภทเดียวกันหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะไม่โทษอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วและเห็นกรรมว่ามีกำลังมากตามเจตนา ความจงใจและยังตามความเพียรที่กระทำด้วยมีส่วนประกอบหลายอย่างค่ะแม้แต่ว่ามีความจงใจแต่ไม่มีความภาคเพียรถึงอย่างนั้นกรรมก็ต้องให้ผลน้อยเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยโลกอื่นมีไหมมีแน่ๆแต่โลกไหนไม่รู้แต่กรรมนำไปหรือว่าใช้คำที่ถูกต้องคือเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดแม้ไกลแสนไกลก็ได้นรกนี่ไกลไหมแต่ไม่เห็นใช่ไหมคะเราพูดเรื่องกรรมและผลของกรรมใช่ไหมคะเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยความเข้าใจถูกอยู่ที่ไหนต้องไม่ลืมนะคะมีกรรมแล้วก็มีผลของกรรมและอีกอย่างหนึ่งค่ะใครเปลี่ยนใจใครได้ไหมค่ะคนกำลังโกรธไปบอกเขาอย่าโกรธนะตกนรกนะหรือว่าโกรธแล้วก็ไม่ดีนะร่างกายจะไม่แข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะโกรธต่อไปไหมคะหรือว่าเขาจะหยุดโกรธเพราะเราพูดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะจะอยู่เป็นสุขค่ะเพราะความเข้าใจธรรมะที่จะรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลแล้วก็ขณะใดเป็นกุศลแล้วก็ธรรมะก็คือมีปัจจัยเกิดขึ้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงในเรื่องกุศลนะคะที่สำคัญมากก็คือเรื่องความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนซึ่งมาจากคำว่ามิตตะหรือภาษาบาลีก็ใช้คำว่านี้กับคำว่าเมตตาทั้งสองคำใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นหมายความถึงอะไรคะความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนพูดได้แต่ความลึกซึ้งและความจริงใจอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเพื่อนในภาษาไทยก็คือเป็นมิตรนะคะหรือเมตตาหมายความถึงความหวังดีกับบุคคลนั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกโอกาสไม่คิดร้ายไม่โกรธเคืองด้วยขณะใดที่โกรธขณะนั้นไม่ได้เป็นมิตรเลยและขณะนั้นก็เป็นอกุศลจิตสะสมไว้บ่อยๆนะคะต่อให้มีสิ่งที่ดีรอบข้างก็ไม่เป็นสุขก็ได้เพราะความขุ่นเคืองใจหรือว่าอาจจะเป็นเหตุที่มีกำลังถึงกับทำอกุศลกรรมได้ตามข่าวคราวเรื่องราวที่ได้ยินบ่อยๆนะคะไม่มีอะไรเลยก็ฆ่ากันตายแค่คำพูดคำเดียวหรือการกระทำเพียงเล็กน้อยเพราะกำลังของกิเลสเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือใครทำใครโกรธทำแล้วใครได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เดือดร้อนแต่มีความเป็นเพื่อนคือเข้าใจแล้วก็เห็นใจว่าจิตใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางคนก็สะสมอกุศลมามากบางคนก็สะสมกุศลมามากแล้วก็เราจะทำอะไรได้คะนอกจากรักษาจิตของตนเองด้วยการที่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเป็นมิตรไม่ใช่เป็นศัตรูไม่ใช่หวังร้ายอะไรดีกว่ากันคะเป็นมิตรดีกว่าเพราะอะไรคะเราอยากให้คนอื่นเป็นมิตรเราใช่ไหมคะหรือเราอยากให้คนอื่นหวังร้ายต่อเราเราเพียงอยากให้เข้ามาเป็นมิตรกับเราและทำไมเราจะไม่อยากเป็นมิตรกับเขาหรือแทนที่จะคอยให้เข้ามาเป็นมิตรกับเรานะคะก็เราสิคะที่จะเป็นมิตรกับคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความสุขถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนด้วยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบังคับบัญชาไม่ได้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่มีปัจจัยที่จะขุ่นใจขุ่นใจก็ต้องโกรธแต่ก็ยังมีการได้ยินได้ฟังเห็นโทษว่าอะไรดีกว่ากันในขณะที่กำลังจะโกรธเนี่ยบางคนฟังธรรมะไม่นานนะคะก็บอกว่านึกได้ค่ะว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ดีขณะนั้นก็เลยไม่โกรธเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจจริงๆเพราะอะไรคะทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ควรระลึกอยู่เสมอก็คือว่าไม่มีใครรู้วันตายไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเวลาไหนเมื่อไรด้วยอาการอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อจะตายเดี๋ยวนี้เนี่ยควรมีเมตตาความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนเพราะว่าถ้ามีความเป็นมิตรจริงๆนะคะจะไม่มีการทำร้ายด้วยวาจาหรือกายแม้สักเล็กน้อยก็ไม่มีและก็เป็นประโยชน์กับคนนั่นเอง ใครก็ช่วยเราไม่ได้ค่ะถึงเวลาที่จะไปนรกไปเพราะกรรมที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเห็นเลยค่ะว่าขออย่าให้เขาได้ไปสู่นรกก็เมื่อขอให้เขาได้เข้าใจธรรมะหรือขอให้เขาเป็นคนดีนี่คือความหวังดีนะคะแต่ไม่ใช่ไปท่องเสร็จก็โกรธอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจความเป็นมิตรค่ะความเป็นมิตรไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกแต่พร้อมทันทีที่เห็นใครก็ไม่หวังร้ายเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล
3: อย่างตัวฉันที่มาสนใจนี้อย่างน้อยที่สุดก็ได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆแต่ดิฉันก็สบายใจอาจจะเป็นความโลภหรือความติดข้องว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีธรรมะที่มีอีกเยอะที่เรายังไม่ศึกษาขนาดเรารู้นิดหน่อยเราก็ยังพอจะสงบเย็นได้ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นความจริงนะคะซึ่งเรารู้ความจริงเพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็ยังไม่พอนะคะก็คงจะต้องเข้าใจจนกระทั่งไม่มีเราก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะจิตมีแน่นอนไม่ต้องเรียกชื่อได้ไหมคะได้ไม่ต้องบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะคะแต่อกุศลจิตเกิดกุศลจิตเกิดก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะจะชื่อว่าชาวพุทธกิเลสยังมีเพราะฉะนั้นตัวกิเลสไม่ใช่ชาวพุทธหรือชาวพุทธเองก็ไม่ใช่จิตจิตต้องเป็นจิตเพราะฉะนั้นมีความเห็นสองอย่างค่ะความเห็นถูกกับความเห็นผิดไม่ว่าเราจะเรียกชื่ออะไรก็ตามศาสนาไหนก็ตามนะคะความเห็นถูกจะผิดไม่ได้เลยเพราะเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะที่กำลังมีในขณะนั้นและความเห็นผิดนะคะก็คือว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าชาวพุทธโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้คำว่าชาวอะไรก็ตามแต่นะคะกุศลและจิตกับอกุศลและจิตเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามใครจะนับถืออะไรอะไรก็ตามแต่เวลากุศลและจิตเกิดเปลี่ยนกุศลและจิตเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือแม้คนที่คิดว่าตนเองเนี่ยนะคะนับถือพระพุทธศาสนาแต่ทำสิ่งที่ไม่ดีและจะกล่าวว่าเป็นชาวพุทธหรือคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้คำใดๆเลยทั้งสิ้นก็เปลี่ยนสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกุศลและอกุศลและผลของกุศลและอกุศลนะคะถ้าเป็นจิตก็คือเป็นชาติชาติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเกิดเป็นกุศลก็เป็นกุศลเกิดเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นศึกษาให้รู้ความจริงค่ะแล้วถึงจะรู้ว่าใครรู้ก่อนใครแสดงความจริงต้องจากการที่ผู้นั้นได้ตรัสรู้ความจริงจะเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าอะไรก็เปลี่ยนปัญญาที่สูงเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นให้กลับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนนะคะจะรู้ความจริงก็โดยการที่ได้ฟังแล้วก็ได้ไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจทุกคนเห็นใช่ไหมคะชาติอะไรเห็นเป็นชาติญี่ปุ่นไหมคะค่ะได้ยินเป็นชาติอะไรค่ะวิบากค่ะไม่ต้องเรียกวิบากก็เป็นใช่ไหมคะว่าเป็นผลของกรรมที่ต้องได้ยินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาอย่างนี้แล้วนะคะเราจะมีเมตตาต่อคนที่มีอกุศลไหมเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะความเป็นมิตรเนี่ยไม่ควรจำกัดเลยคนไม่ดีคนเลวเขาก็ต้องการมิตรค่ะแต่ว่าจะมีใครไปเป็นมิตรกับเขาบ้างถ้าทุกคนรังเกียจคนแต่ไม่รู้เลยว่าขณะที่กำลังรังเกียจเป็นอกุศลที่เกิดแล้วใครไม่ดีขณะนั้นก็ต้องอกุศลนั่นแหละเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะเมตตาเพราะความเป็นมิตรค่ะแต่ตรงกันข้ามนะคะพอไม่ใช่มิตรโลกก็เป็นสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความจริงเป็นสิ่งซึ่งถ้ายิ่งรู้แล้วก็เข้าใจขึ้นปัญญานำไปในกิจทั้งปวงไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินก็มีความเมตตามีความเป็นเพื่อนได้และประโยชน์อยู่ที่ใครคะก็อยู่ที่กุศลซึ่งเกิดขึ้น ซึ่งจะนำมาซึ่งกุศลวิบากเพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องคิดถึงว่าเขาทำอะไรมาแล้วเขากำลังทำอะไรและเขาจะทำอะไรเราเปลี่ยนใจใครไม่ได้เลยนะคะแต่ใจที่เราเคยยึดถือว่าเป็นของเรามานานแสนนานเนี่ยดีชั่วเกิดขึ้นตามการสะสมซึ่งทุกคนก็ไม่ปรารถนาที่จะมีอกุศลมากๆแต่ว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะไม่รู้จึงเป็นอกุศล
4: อย่างไรก็เป็นอนัตตาสภาพธรรมะเป็นอนัตตาไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามและกิเลสทั้งหมดก็อยู่ที่ความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจึงต้องอบรมปัญญาเป็นปกติเพื่อละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนจากการสนทนาธรรมที่โรงเรียนดนตรีสุรนาบางขุนเทียน19กันยายน2561

0: แค่ได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมีมากกว่าที่ได้ฟังต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสะสมความเป็นเราสะสมความไม่รู้มานานมากและเพิ่งจะได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็เข้าใจในขณะที่ฟังแต่ขณะอื่นล่ะก็มีปัจจัยที่สะสมมาที่จะยึดถือว่าเป็นเราและไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่มีการไปห้ามไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังผิดก็ทำอะไรไม่ได้เลยนั่งนิ่งๆเนี่ยทำไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรเป็นอนัตตาไปหมดแต่ไม่ใช่ให้เป็นอย่างนั้นแม้ขณะนั้นที่คิดก็เป็นอนัตตาทำไมมันนั่งนิ่งๆไม่ไปรักษาตัวไม่ใช่เราที่จะไปบังคับแต่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพวกเดรัจฉีเขาก็เป็นอนัตตาหมดไม่มีใครเป็นอนัตตาแต่เขาไม่รู้เพราะฉันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะอยู่ที่รู้กับไม่รู้แต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะทั้งหมดต้องเป็นอนัตตาเพราะฉันฟังว่าธรรมะไม่ใช่เรามีจริงๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือความเข้าใจกว่าจะมั่นคงเพราะเป็นเราอีกแล้วเป็นเราอีกแล้วเวลาคิดอย่างอื่นแต่การที่ได้ฟังไม่สูญหายยังมีการระลึกได้ว่านี่ขณะนี้ไม่ใช่เราแม้ในขั้นคิดค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งฟังมากขึ้นเข้าใจขึ้นก็รู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่รู้ว่าความเป็นเราน้อยลงหรือเปล่าเพราะอะไรด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นน้อยลงด้วยความเป็นเรา
1: ฉะนั้นความเป็นอนัตตาไม่ได้หมายความว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ต้อง
0: ไม่ใช่เลยค่ะทำยังไงก็อนัตตา
1: ใช่ครับ
0: คิดยังไงก็อนัตตาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตา
1: ด้วยความเป็นตัวตนของเราเองพยายามที่จะไปคิดว่าเนี่ยมันเป็นอัตตาแต่จริงๆแล้วมันคืออนัตตา
0: ขณะน
1: ั้
0: นก
1: ็
0: คืออนัตตาที่คิดอย่างนั้นต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ว่าจะคิดอะไรยังไงเกิดอะไรยังไงก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยกำลังพูดเป็นอนัตตาหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะถ้าไม่ถามก็
1: เป
0: ็
1: นเรา
0: แต่พอได้ยินก็จำได้
1: ค่อยๆจำ
0: ว่าไม่ใช่เราแต่แค่คิดจนกว่าลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งเข้าใจขึ้นจึงคลายความเป็นอัตตาจากสิ่งที่ปรากฏจะรู้ว่าความเข้าใจในความเป็นอัตตามั่นคงเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเป็นปกติไม่มีอะไรพ้นจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วให้เห็นว่าเราไม่ได้ไปบังคับให้หิวหรือเราไม่ได้ไปฝืนว่าอย่ารับประทานทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนสิก็คือเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนทำได้แต่ความจริงแม้คิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามที่เคยสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นจนกว่าทั้งหมดเป็นธรรมะนั่นแหละค่ะคือมั่นคงจริงๆไม่เปลี่ยนนะคะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วคิดแล้วทำแล้วทั้งหมด
2: การที่มีกุศลที่เจริญขึ้นที่จะคลายเป็นปกติหรือว่าบุคคลนั้นทำให้ผิดปกติอะครับท่านอาจารย
0: ์มีบุคคลไหม
2: ความจริงคือไม่มี
0: เห็นไหมคะกว่าจะลึกลงไปจนกระทั่งว่าไม่มียังคงเป็นคนยังคงเป็นเรายังคงเป็นคิดจะทำอย่างนั้นดีหรือจะทำอย่างนี้ดีตราบใดที่ยังไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ไหนเข้าไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่แต่งตัวเขาไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่ดูโทรทัศน์แต่รู้ไหมว่ากิเลสคือเข้าใจว่าเป็นเราในเมื่อไม่มีเราเพราะฉะนั้นไปห่วงใยกังวลกับการเล่นดนตรีการฟังดนตรีการดูโทรทัศน์การเต้นรำการแต่งตัวไม่รู้เลยว่านั่นแหละเรายังอยู่เต็มที่กิเลสทั้งหลายหมดไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งความพอใจดูโทรทัศน์ก็เป็นธรรมะความพอใจแต่งตัวก็เป็นธรรมะความพอใจอาหารอร่อยก็เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยได้แต่พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นกลายเป็นเราไปหมดเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องรู้จริงๆว่ากิเลสอยู่ที่ไหนถึงจะละได้ตามลำดับกิเลสทั้งหมดอยู่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปแต่ละขณะไม่ซ้ำและไม่กลับมาอีกด้วยกว่าจะถ้อยคำแต่ละคำนี้จะมาปรุงแต่งให้ค่อยๆ คลายความติดข้องในความเป็นเรา
2: ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปในการค่อยๆละคลายอกุศลไปเรื่อยๆ
0: เพื่ออะไรดีไปเพื่ออะไร
2: เพื่อรู้ความเป็นจริงของธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
2: ต่างกันค่ะ
0: บารมีคือต้องมีความเข้าใจเป็นปัญญารู้ว่าไม่มีเรากว่าจะไม่มีเราได้ก็คือรู้ว่าต้องเป็นปกติที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วตามการสะสมตามปกติไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเราคิดต่างกันทำไมเราชอบต่างกันทำไมอะไรไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันจึงต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นรู้แล้วจึงละ

0: ว่าทำไมเราคิดต่างกันทำไมเราชอบต่างกันทำไมอะไรไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันจึงต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นรู้แล้วจึงละ
1: พระธรรมเป็นที่ควรระลึกถึงด้วยความเคารพเพราะได้ศึกษาพระธรรมด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงกราบไหว้บูชาจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมและเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.
0: ไม่คิดเองด้วยการไตร่ตรองด้วยการสอดคล้องทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เราและก็ความเคารพในธรรมะเนี่ยนะคะก็จะนำไปสู่การรู้แจ้งธรรมะเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ระลึกถึงธรรมะด้วยความเคารพคือศึกษาแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เพียงกราบไหว้บูชาพระเชิญธรรมะเจดีย์ทุกครั้งนะคะที่ฟังด้วยความเคารพที่จะเข้าใจจริงๆอย่างถูกต้อง
2: ที่จะมีการระลึกถึงด้วยความเคารพในพระธรรมได้เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรท่าน
0: อย่างพระเจ้าประเสนที่โคศลไปหาใครได้ฟังแล้วระลึกถึงธรรมะที่ได้ฟังเลยด้วยความเคารพก็เป็นธรรมะเจดีย
3: ์การสะสมอกุศลมาเนี่ยมากในแต่ละวันการที่จะมีธรรมะฝ่ายดีงามเกิดก็เกิดขึ้นยากในแต่ละวันครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเจดีย์อยู่ไหน
3: เบื้องต้นก็ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงความเป็นจริง
0: ก็อยู่นี่จะไปหาที่ไหนเลยฮะธรรมะอยู่ตรงไหนเข้าใจตรงนั้นระลึกถึงตรงนั้นเพราะว่าเราฟังเวลาที่เรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเราไม่มีเรื่องอื่นจะคิดแต่พอพ้นจากเสียงที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเรื่องอื่นหมดเลยทั้งวันเมื่อกี้นี้เป็นต้นนะคะเรื่องอื่นทั้งนั้นธรรมะเจดีย์อยู่ไหนมีธรรมะจริงแต่ไม่ใช่เจติยะเพราะเหตุว่าไม่ได้ระลึกถึงด้วยความเคารพด้วยการรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงจะเริ่มรู้หนทางจริงๆอย่างมั่นคงนะคะว่าอะไรเป็นอะไรก็มีแต่ชื่อแล้วก็สนใจว่าชื่อนี้แปลว่าอะไรและชื่อนี้มีอะไรบ้างโพธิปักขิยธรรมนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพธรรมะไม่พ้นจากธรรมะเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่ถ้าไม่มีการระลึกถึงเนี่ยจะเป็นเจติยะไหม
3: ก็ไม่เป็นคร
0: ับ ไม่เป็นค่ะก็เป็นนึกถึงเรื่องอื่นหมดพระเชนก็คือฟังไม่ใช่เพียงเข้าใจคำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจด้วยถ้าฟังวิทยุเข้าใจก็เป็นที่พึ่งระหว่างที่ระลึกถึงกำลังพูดเรื่องอะไรเรื่องเห็นเดี๋ยวนี้เรื่องได้ยินเดี๋ยวนี้รู้อะไรก็ไม่พ้นจากรู้เห็นเดี๋ยวนี้รู้ได้ยินเดี๋ยวนี้พระเชนก็เริ่มรู้ว่าเจติยะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยแต่อยู่ที่ธรรมะที่มีแต่ระลึกถึงด้วยความค่อยๆเข้าใจขึ้นและเป็นผู้ที่ตรงปัญญาต้องรู้สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ไปทำให้เกิดขึ้นซึ่งทำไม่ได้แต่ก็หลงเข้าใจว่าทำได้แล้วก็ไปนั่งทำแต่สิ่งที่กำลังมีเกิดแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังบ่อยๆนะคะหนทางเดียวคือเราฟังเรื่องอื่นมามากในสังสารวัฏจนยากที่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียกทุกคำให้มาดูเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นเจติยะก็ในขณะที่กำลังฟังและเข้าใจ

ขัดเกลากิเลสในชีวิตปัญญาจากการฟังธรรมจะนำไปให้เกิดกุศลและขัดเกลาอกุศลในชีวิตประจำวันประการต่างๆแม้เล็กน้อยเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่โรงเรียนดนตรีสุรนาบางขุนเทียน19 กันยายน 2561

0: รู้ว่าอิ่มใจที่ได้ฟังแต่ก็ยังไม่พออิ่มใจที่ไม่เห็นผิดยากมากเลยค่ะที่จะไม่ตามโลภะไปด้วยความต้องการเพราะว่าโลภะนานมากนะคะที่คุ้นเคยกันมามองไม่เห็นเลย
1: แม้พระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็ยังแช่มชื่นยังชื่นชมภาษิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือชื่นชมภาษิตของพระเถระยังยินดีในธรรมไม
0: ่เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ว่าท่านไม่ได้เข้าใจเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแม้ว่าท่านจะหมดกิเลสแล้วแต่ก็เป็นประโยชน์แล้วยังไงถึงจะรู้ได้ว่าเราได้เริ่มเข้าใจพระธรรมและเห็นคุณเห็นไหมคะอีกมากเลยที่เราจะต้องเป็นคนที่ละเอียดเพียงแค่คำถามว่าเราได้ฟังอย่างนี้เราอิ่มใจที่ได้เข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะและรู้ว่าสามารถที่จะมีทางที่จะเข้าใจได้อีกแจ่มแจ้งขึ้นอีกได้แต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าธรรมะที่เราเข้าใจเนี่ยนำไปในอะไรบ้างแม้แต่ความเป็นผู้ละเอียดในกุศลบางคนวันหนึ่งไม่ได้ค่อยทำกุศลหรอกเพราะคิดว่ากุศลจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องเป็นเรื่องบริจาคเงินสร้างโน่นทำนี่สารพัดอย่างแล้วกุศลเล็กๆน้อยๆทำไมประมาทพลาดไม่ทำอกุศลทั้งนั้นเลยทั้งวันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เข้าใจประโยชน์และคุณของกุศลละเห็นโทษของอกุศลเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังพอใจที่จะให้อกุศลทุกประการนี้มันมากเหมือนเดิมโลภะก็ยังเท่าเก่าโทสะก็ยังให้เหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่าปัญญาเริ่มนำไม่ใช่เรานะคะแต่ปัญญาละนำไปให้เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยและเห็นประโยชน์ของกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเห็นไหมคะปัญญาทำให้ขยันในกุศลและค่อยๆเบาบางทางฝ่ายอกุศลแต่ก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาทำผิดเนี่ยต้องเขาแต่ถ้ากุศลเกิดประโยชน์อะไรที่เราจะไปทำให้มีความเดือดร้อนต่อไปถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขได้ใช่ไหมคะก็ทำไปเลยไม่เดือดร้อนที่จะไปเพิ่มอกุศลความเดือดร้อนให้เขาและกุศลของเราก็สามารถที่จะเกิดขึ้นนะคะขัดกล่าวการที่เอ๊ะเราจะทำทำไมนั่นเขาควรทำสิเพราะเขาทำไม่ดีเขาไม่ล้างจานก็ให้เขาล้างไม่ใช่เราไปล้างให้เขาละเอียดอย่างนี้คิดดูสิสภาพของจิตเนี่ยเขาทำจานเลอะก็ไม่เป็นไรเขาลืมไปก็ได้เขาอะไรก็ถ้าเราล้างเนี่ยมันดีกว่าไหมล่ะดีกว่าไปโวยวายจะทำไมแล้วไม่รู้จักล้างทิ้งไม่ได้ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนละเรื่องเลยค่ะเรื่องของกุศลกับอกุศลเนี่ยเห็นประโยชน์เลยนะคะแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยจะไม่รู้หรือคะว่านั่นเป็นหนทางบารมีเพราะเหตุว่าความดีเท่านั้นที่ขณะนั้นไม่มีอกุศลแต่ถ้าไม่เป็นกุศลก็ต้องเป็นอกุศลน่ะแล้วเราก็ให้โอกาสแก่อกุศลมาทั้งหลายในชีวิตของเราใช่ไหมคะคิดแต่ว่าต้องถูกต้องผิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทำซะเลยไม่ได้หรือใช่ไหมคะเนี่ยค่ะความละเอียดแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยปัญญานะคะนำไปไม่ใช่ใครจะคิดได้เองเพราะฉะนั้นเครื่องวัดว่าเรามีปัญญาระดับไหนชีวิตประจำวันที่ค่อยๆเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าค่อยๆทำอย่างอื่นที่เป็นกุศลโดยไม่ได้ขัดเคืองโดยไม่ได้ไปเพ่งโทษใครเพราะฉะนั้นก็เห็นต่างกันมากเลยว่าถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจอย่างเนี้ยเราก็เหมือนเดิมแต่ปัญญานำไปในกิจที่เป็นกุศลทั้งปวงแม้ใครไม่รู้แม้เล็กน้อยแต่ขณะนั้นกุศลจิตหรืออกุศลจิตคนนั้นก็ย่ำเห็นคุณเห็นประโยชน
2: ์นึกถึงคุณธรรมของท่านพระราหุลนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ที่ท่านไม่ต้องกล่าวเลยว่าภิกษุรูปโน้นรูปนี้คือท่านก็นำไปจัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อย
0: เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันก็เป็นเครื่องส่องให้รู้นะคะปัญหาทั้งหมดมาจากอกุศลและก็ปัญหาทั้งหมดไม่มีเมื่อจิตเป็นกุศลพอได้ฟังอย่างนี้นะคะปัญญาที่มีวันนี้แหละก็จะเริ่มทำให้เราเห็นว่าเราเป็นอกุศลขณะไหนและพอได้ฟังเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดเปลี่ยนจากเดิมแล้วนี่ก็คือคุณอย่างยิ่งของการที่จะไม่ละเลยที่จะทำสิ่งที่เป็นบารมีเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้มากมายทันทีเลยค่ะกุศลต้องมีกำลังเพราะอะไรคะอย่างทานอย่างเงี้ยก็สละความเห็นแก่ตัวสามารถที่จะให้คนอื่นได้จะให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้คำที่เขาสบายใจหรือมีกายวาจาอะไรก็ได้เห มือนกับให้เขาได้มีความสุขขณะนั้นนะคะก็เป็นทานอย่างหนึ่งให้วัตถุก็ได้ให้คำพูดก็ได้ให้ความเข้าใจธรรมะก็ได้ขณะนั้นก็ค่อยๆละความเราจะเหนื่อยหรือเราจะลำบากอะไรไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะเพื่อกันละเพื่อการสละเพราะว่ามันมากมากมายมหาศาลไม่มีทางจะหมดได้ค่ะถ้าไม่มีกุศลและถ้าไม่เริ่มต้นนะคะและใครก็บังคับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญญา

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1117
0: สนทนาธรรมที่เวลเนสซิตี้บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2560
2: เรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าจิตเกิดดับทุกคำพูดที่เราพูดไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะ
3: ค่ะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำของพระองค์ที่ตรัสไว้ดีแล้ว 45 พรรษาทุกคำเลยค่ะละเอียดมากเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็พูดคำที่ไม่รู้จักแต่ละคำได้ฟังดูแปลกแต่ว่าเป็นความจริงนะคะเพราะเหตุว่าใครจะพูดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในเมื่อก่อนนั้นไม่มีการตรัสรู้นะคะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พูดกันไปไม่ว่าคำอะไรทั้งนั้นแต่เมื่อมีการตรัสรู้แล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเคารพสูงสุดคือพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าเคารพจริงๆนะคะก็คือว่าต้องรู้จักพระองค์โดยการที่ว่าได้ยินได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้จึงจะชื่อว่าได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ได้พบแต่พระพุทธรูปกราบไหว้สักการะเทศกาลต่างๆแต่ว่าถ้าถามว่าพระอรหันต

0: สภาพธรรมะที่เราใช้คำว่าจิตจิตเป็นสภาพรู้ค่ะไม่มีรูปร่างเลยทั้งสิ้นแต่ว่ารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเมื่อมีสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้การเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของตนเองถ้าเพียงแต่ว่าถามและเขาก็ตอบไม่ใช่ปัญญาของเรานะคะแต่ว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆเพราะฉันได้ยินคำว่าจิตมีหนังสือเยอะมากเลยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาต่างประเทศมากมายกล่าวเรื่องจิตแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องจิตต้องไม่เหมือนใครนะคะจิตเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเมื่อมีสภาพรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีการรู้เป็นจิตไม่ได้เลยเช่นขณะนี้กำลังได้ยินเสียงใครจะคิดบ้างว่าไม่ใช่เราได้ยินนะแต่ธาตุรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วดับไปเห็นไหมคะแต่ละคำเนี่ยต้องคิดว่ามีอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่เคยคิดไม่เคยไตร่ตรองไม่เคยได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหรือได้ยินก็ผ่านไปคิดว่าเกิดมาแล้วก็เจ็บป่วยบ้างมีลาภมียศแล้วก็เสื่อมลาภเสื่อมยศบ้างคิดว่านั่นคือความเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ความจริงละเอียดลึกซึ้งทุกคำนะคะได้ยินขณะนี้มีไหมคะเห็นไหมคะต้องคิดละหรือไม่ต้องคิดตอบง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินค่ะ
0: แต่ก่อนนี้เป็นเราได้ยินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ความจริงธาตุรู้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับไม่มีละมีเสียงแล้วก็มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก่อนอื่นนะคะที่จะพูดเรื่องอะไรก็ตามให้ทราบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงเป็นความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าธรรมะแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะคืออะไรแต่เดี๋ยวนี้นะคะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะสิ่งที่มีจริงนะคะสมควรอย่างยิ่งที่จะรู้ที่จะเข้าใจเช่นได้ยินมีจริงคิดมีจริงเราจะพูดเรื่องอื่นดีไหมคะหรือว่าจะพูดเรื่องคิดจะพูดเรื่องได้ยินจะพูดเรื่องเห็นจะพูดเรื่องชอบจะพูดเรื่องไม่ชอบทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะทุกอย่างอย่างละเอียดยิ่งนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ได้ปะปนกันเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้
1: เห็นค่ะ
0: เห็นนะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม
1: ก็ไม่มีเห็นค่ะ
0: ถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีได้ยินไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังมีในขณะนี้หมายความว่าสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยค่ะคือเราไม่คิดเองแต่เรากำลังค่อยๆฟังความจริงเพื่อจะเข้าใจคำที่ถามเมื่อกี้นี้ว่าจิตเกิดดับถ้าเราไม่รู้ว่าจิตคืออะไรเราก็ไม่เห็นการเกิดดับไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคะแต่ต้องรู้ก่อนว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราหรือว่าเป็นเราถ้าเห็นไม่เกิดมีเราไหมเห็นเกิดแล้วเป็นเราหรือเปล่าเห็นดับไปหมดแล้วเราอยู่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยมีจริงซึ่งต้องเข้าใจให้ถูกต้องเป็นผู้ที่ตรงเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นทำเห็นให้เกิดขึ้นได้ไหมคะ
1: น่าจะได้นะ
0: ได้หรือไม่ได้คะเดี๋ยวนี้เห็นแล้วไม่เห็นมีใครทำเลยค่ะเห็นแล้วทั้งนั้นเลยกำลังเห็นไม่ได้มีใครทำสักคนใครไปทำเห็นคะเดี๋ยวนี
1: ้เกิดขึ้นเอง
0: เห็นเกิดแล้วถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเห็นก็เกิดไม่ได
1: ้
0: อยู่ดีๆจะให้อะไรเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุมีผลไม่มีปัจจัยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีตาเห็นไหม
1: ไม่มีตาไม่เห็นค่ะ
0: ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นไหม
1: ไม่เห็นค่ะ
0: ค่ะนี่เริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแม้แต่เห็นเนี่ยซึ่งมีจริงกำลังเห็นอยู่แท้ๆเนี่ยไม่ได้คิดเลยสักนิดเดียวว่าเห็นเนี่ยเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะว่าขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่เห็น
1: แต่ทั้งที่ยังเห็นอยู่แล้วบอกว่าดับเนี่ยไม่เข้าใจอะค่ะ
0: ขณะที่ได้ยิน
1: ขณะที่ได้ยิน
0: อะไรปรากฏได้ยินอะไรล่ะคะ
1: ได้ยินเสียงพูดค่ะ
0: ได้ยินเสียง
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีธาตุที่ได้ยินเสียงจะปรากฏว่ามีได้ไหม
1: ถ้าไม่

0: ในท่าที่ได้ยินเสียงปรากฏไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียงใช่ไหมที่ปรากฏว่ามีจริง
0: ๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพูดเรื่องเห็นต้องเกิด
0: ค่ะ
1: เห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอพูดเรื่องได้ยินต้องเกิด
0: ค่ะ
1: เสียงปรากฏแล้ว
0: เสียงปรากฏก็ได้ยินค่ะ
1: ขณะได้ยินเฉพาะขณะที่ได้ยินอะไรปรากฏ
0: เสียงค่ะ
1: เสียงเท่านั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ขณะที่กำลังเห็นเสียงปรากฏหรือเปล่า
0: ขณะที่กำลังเห็นไม่ปรากฏ
1: นี่เริ่มเข้าใจชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ว่าเห็นเป็นเห็น
0: ค่ะ
1: ได้ยินเป็นได้ยิน
0: ค่ะ
1: นะคะเห็นต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่เห็น
0: ค่ะ
1: ได้ยินต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่ได้ยิน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับจึงมีขณะที่ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับ
0: ทีละขณะอย่างน
1: ี้
0: อ๋อคือหมายถึงอย่างนี
1: ้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแทนที
0: ่เข้าใจแล้วค่ะ
1: เราพูดคำว่าได้ยินแต่เราก็ยังไม่รู้เลยเราคิดว่าเราได้ยินเราพูดว่าเห็นเราก็คิดว่าเราเห็นแต่ความจริงเพียงเห็นไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีเราที่เห็น
0: ค่ะ
1: แต่เพราะเห็นเกิดแล้วไม่รู้ว่าเห็นเกิดระดับก็เป็นเราเห็นเพราะฉะน
0: ั้
1: นสภาพรู้ธาตุรู้นะคะมีจริงๆไหมคะ
0: มีจริงค่ะ
1: นั่นแหละค่ะคือจิต
0: นั่นคือจิตก็คือจิตดวงเดียวถูกไหมคะ
1: หนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: หนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้จักจิตเลยนะคะทั้งที่มีจิต
0: ค่ะไม่รู้จัก
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจจิตขึ้นเช่นจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะไม่ใช่สองขณะพร้อมกันเช่นเห็นกับได้ยินเกิดพร้อมกันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นจิตเห็นดับการดับไปของจิตก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้ห้ามไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายธาตุรู้นะคะคือจิตนะคะหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแต่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะรับรองแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าจิตเกิดขึ้นแล้วดับพอดับแล้วการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยตั้งแต่เกิดจนตายจนถึงเดี๋ยวนี้จริงไหมอยู่ที่ตัวแท้ๆเลยกำลังเห็นด้วยกำลังได้ยินด้วยแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
0: แสดงว่าจิตเกิดดับเนี่ยคือมันสืบเนื่องติดกันมากจนเราไม
1: ่แต่ต้องดับก่อนนะคะทีละหนึ่งจิตเกิดขึ้นถ้ายังไม่ดับไปจิตอื่นเกิดไม่ได้ต้องจิตนี้เกิดแล้วดับไปการดับไปของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อวานนี้มาถึงวันนี้เมื่อเช้านี้มาถึงเดี๋ยวนี้ต่อไปก็ถึงพรุ่งนี้เป็นจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อ
0: ประมาณว่าเราไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะยึดถือสิ่งที่เกิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่มีเมื่อเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกด้วย
0: ไม่กลับมาอีกด้วยนี่หมายถึงว่าเราคิดต่อไปเรื่อยๆ
1: ไม่ใช่ค่ะเห็นเมื่อกี้นี้นะคะ
0: อ๋อก็เห็นใหม
1: ่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะ
1: ได้ยิน
0: ที่ผ่านมาแล้วก
1: ็ดับไปดับไปอีกเลยในสังสารวัฏจะหาอีกไม่ได้เลย
0: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: กราบขอบพระคุณค่ะ
1: แต่ถ้าจะมีความเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะประมาทไม่ได้สักคำเดียวแม้ว่าฟังแล้วนะคะก็ต้องรู้ด้วยตัวเองว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นขอเริ่มต้นย้อนไปที่คำว่าธรรมะเพราะพระรัตนตรัยมี3พระพุทธรัตนะ1พระธรรมรัตนะ1พระสังฆรัตนะ1ทุกคนรู้จักกันหมดเลยนะคะโดยชื่อแต่ว่าจะเข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้อย่างไรว่าเป็นรัตนะแต่ละคำต้องเข้าใจจริงๆนะคะรัตนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรเปรียบได้เลยเป็นไปได้ยังไงที่จะมีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เปรียบไม่ได้เพราะเหตุว่า เกิดมาไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติค่ะเต็มไปด้วยความไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆแม้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะมีโอกาสได้ฟังแต่ละคำและเข้าใจเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดประเสริฐที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าก่อนจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้จากไปด้วยความไม่รู้แต่ว่าเริ่มมีความรู้มีความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าค่ะเราศึกษาสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนกำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยความไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตั้งแต่คำแรกนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสงสัยไหมคะคำนี้ฟังดูง่ายนะคะแต่ว่าอะไรมีจริงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเห็นอะไรเห็นมีจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นมีจริงใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ถูกเห็นคืออะไรกำลังเห็นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นและสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเห็นมีจริง
0: ๆเห็น
1: อะไร
0: เห็นสิ่งที่มากระทบที่ตาค
1: ่
0: ะ
1: อะไรคะ
0: สีสันวรรณะค่ะ
1: ถูกต้องนี่เริ่มจากการฟังและเข้าใจแล้วเห็นคนหรือเปล่า
0: จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเห็นคนเห็นดอกไม้อ่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นดอกไม้เป็นคนจริงๆอ่ะค่ะแต่ที่ได้ฟังท่านอาจารย์บอกว่าเห็นสีสันวรรณะต่าง
1: ๆวรรณะเป็นอีกคำหนึ่งในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สีสันวรรณะที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าสีสันวรรณะหมายความถึงวรรณะคือสิ่งที่ปรากฏกระทบตา
0: ค่ะ
1: ถามว่าเห็นคนได้ไหม
0: เขาไม่ได้อะ
1: ถูกต้องค่ะต้องมั่นคงจริงๆในแต่ละคำนะคะ
0: แต่เหมือนก็ยังรู้สึกว่าทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่คนทั้งที่เป็นคนน่ะ
1: ค่ะถ้าไม่คิดเป็นคนไหมคะ
0: ถ้าไม่คิดเหรอคะหมายถึงถ้ามองแล้วไม่คิดอะไรเลยก็จะไม่เห็นอะไรเลย
1: นั่นสิคะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่คิด
0: อ๋อเห็นไม่ใช่คิดจึงไม่ปรากฏเป็นอะไร
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกเห็นกับคิดบางคนเห็นอะไรอยู่ที่พื้น
0: แล้วถ้าเห็นบวกกับคิด
1: ทีละอย่าง
0: อ๋อทีละอย่างเหรอคะ
1: ค่ะสืบต่อกันได้แต่ไม่พร้อมกันไงคะเกิดดับสืบต่อเร็วมากแต่ทีละหนึ่ง
0: ทีละหนึ่งค่ะ
1: เวลาเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พื้นดินเนี่ยนะคะไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรถ้าเป็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน
0: อ๋อ
1: เดากันใหญ่ว่านั่นอะไรต่างคนต่างคิดใช่ไหมคะไม่รู้ว่าอะไรแต่เห็นละเพราะฉะนั้นเห็นแล้วจึงคิดว่าสิ่งที่เป็นรูปร่างอย่างนั้นน่ะคืออะไรที่เคยจำไว้นี่คือละเอียดมากค่ะน
0: ี่ละเอียดจริงค่ะอาจารย์
1: ค่ะ ค่ะแล้วถ้ามีความเข้าใจจะรู้เลยว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจมาเลยจึงเป็นรัตนะที่ประเสริฐที่สุดเงินทองซื้อไม่ได้นะคะความเข้าใจกี่พันล้านหรือเอาทรัพย์สมบัติกี่โลกมารวมกันก็ซื้อความเข้าใจไม่ได้แต่พระธรรมที่ทรงพระมหากรุณาแสดงโดยพระองค์โดยไตรยประการต่างๆอย่างละเอียดยิ่งค่ะทำให้เริ่มมีความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นชาวโลกไม่รู้ว่าเห็นอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเห็นไหมคะมีจริงไหมคะกำลังเห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นจริงๆแต่ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีเลยค่ะถ้าไม่เกิดจะมากระทบตาได้ไหมเนี่ยค่ะกว่าจะเห็นพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะจนกว่าจะถึงความเป็นสังขรัตนะ
0: คืออย่างที่บอกว่าเห็นดอกไม้มีจริงแล้วก็ดับไปจริงๆแล้วก็ไม่มีจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะต้องเข้าใจว่านะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก่อนถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเข้าใจตามลำดับขั้นยังไม่พูดถึงดอกไม้หรืออะไรเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเนี่ยสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วดับแต่ไม่ประจักษ์ ไม่แทงตลอดขณะที่สภาพนั้นเกิดและดับและไม่รู้ด้วยว่าเกิดและดับจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วอย่างไรก็ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วก่อนจะเกิดในโลกนี้มีเราหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเป็นคนนี้ใช่ไหมก่อนเกิดเป็นคนนี้ไม่ได้เป็นคนนี้ค่ะเป็นคนอื่นแน่ๆแต่แล้วก็เกิดเป็นคนนี้แล้วก็ทุกขณะที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากขณะที่เกิดมาเป็นเห็นตอนที่เห็นเนี่ยไม่ได้เหมือนอย่างตอนที่ตายแล้วเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเกิดแล้วหนึ่งขณะจิตดับไปอีกหลายขณะก็เห็นอีกหลายขณะก็ได้ยินอีกหลายขณะก็ได้กลิ่นเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่ได้ประจักษ์แจ้งการเกิดดับจึงไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นปัญญาขั้นฟังแต่ว่าสามารถที่จะรู้จริงๆอย่างนี้ได้ปัญญาเจริญขึ้นได้จึงมีพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นสังฆรัตนะต้องเป็นผู้ที่รู้ความจริงนะคะดับกิเลสและก็เป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีก็ดับกิเลสต่อไปเป็นพระอนาคามีก็ดับกิเลสต่อไปจนถึงดับกิเลสหมดสิ้นเป็นพระอรหันต์นี่คือสังฆรัตนะจากการฟังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นความจริงพระวัดสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มฟังเนี่ยจะให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพียงแต่รู้ความต่างว่าเราไม่รู้แต่ฟังและไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าแม้แต่เห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่ขณะเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่เราหรือใครเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยใช้คำว่านามธรรมมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตชอบไม่ชอบไม่ใช่จิตแล้วค่ะแต่เป็นนามธรรมที่เกิดกับจิตดับพร้อมจิตนี่คือความละเอียดของชีวิตนะคะซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม
0: ตอนแรกๆได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์สุจินนะคะแทบจะเวียนหัวแบบมันเครียดอ่ะ
1: ฟังธรรมะแล้วเวียนหัว
0: เวียนหัวอาจารย์คะเครียดเป็นจริงๆนะคะเนี้ยเป็นจริงๆอะค่ะ
1: รู้ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ว่าฟังธรรมะแล้วทำไมเวียนหัว
0: คือฟังแล้วพยายามทำความเข้าใจกับที่ฟังนี้การที่เราทำความเข้าใจกับที่ฟังเนี่ยเราเครียดมากเลย
1: เพราะเหตุว่าฟังเพราะอยากรู้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ไม่ได้เพื่อที่จะเข้าใจคำที่แสนยากที่ต้องไตร่ตรองจริงๆจึงจะเข้าใจแต่ละคำ
0: อยากรู้ว่าอะไร
1: เพราะฉันอยากรู้แล้วไม่รู้ก็ต้องเครียด
0: เครียด
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าฟังเพราะว่าสิ่งนี้ยากมากนะคะค่อยๆพิจารณาแต่ละคำอย่างขณะนี้ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเลยในโลกอะไรๆก็ไม่ปรากฏโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้แจกันอะไรก็ไม่ปรากฏถ้วยแก้วอะไรก็ไม่มีเพราะไม่มีธาตุรู้แต่เพราะมีธาตุรู้จึงมีสิ่งที่ปรากฏธาตุรู้คือเห็นเดี๋ยวนี้ไงเกิดขึ้นรู้อะไรรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องพูดก็ได้ทุกคนหมดไม่ว่าจะเด็กหรือใครก็ตามแต่เมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็หมดไปแต่ไม่รู้เลยพอเสียงเกิดขึ้นไม่ใช่ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแต่เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นได้ยินไม่เห็นอะไรเลยขณะที่ได้ยินเสียงปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นชีวิตแต่ละหนึ่งขณะก็ไม่พ้นจากเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างนะคะที่สำคัญคือคิดนึกต่อทันทีเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจากไม่มีก็แค่มีแล้วก็หามีไม่แต่คิดว่ายั่งยืนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกก็มืดด้วยความไม่รู้ปรากฏเหมือนกับว่ามีสัตว์บุคคลจริงๆเป็นอัตตาเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าพอได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะหมด ความไม่รู้ทันทีประจักษ์แจ้งการเกิดดับทันทีแต่ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งต้องเข้าใจจริงๆเพราะสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้อย่างธาตุรู้ไงคะจะไม่เรียกอะไรเลยก็เห็นน่ะแล้วเห็นแล้วเป็นอะไรล่ะก็ต้องรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นจริงไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าใครจะฟังร้อยปีกี่ชาติถ้าตราบใดนะคะไม่ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ค่อยๆรู้ความจริงขึ้นจะไม่รู้แจ้งในขณะที่เห็นเกิดและดับทั้งๆที่เห็นขณะนี้ก็กำลังเกิดและดับพระฉันก็เริ่มรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่หลังจากที่ได้ฟังคำพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะคะทรงพระนามว่าพระทีปังกรทรงบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนกับแล้วเราฟังนิดเดียวแล้วเราก็เวียนหัวแล้วเราก็คลื่นไส้แล้วเราก็เดือดร้อนใช่ไหมคะก็เพราะเหตุว่าเราไม่ได้เข้าใจเลยว่าแต่ละคำเนี่ยจริงแค่ไหนขณะนี้รู้ว่าเห็นจริงถูกต้องไหมคะพระเจ้าตรัสรู้เห็นเพราะเห็นกำลังมีตรัสรู้สิ่งที่มีแล้วซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยลืมคิดว่ามีชีวิตอยู่แม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้กลับไปทำจะให้รู้สิ่งอื่น
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1059ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: ท่านแสดงเอาไว้ว่าพระสูตรเนี่ยถ้าศึกษาผิดก็เป็นเหตุแห่งความเห็นผิดด้วยเพราะว่ายังยึดว่าเป็นเราอยู่ก็เหมือนกับที่ท่านเอาข้อความในพระสูตรว่ามีเรื่องของการเดินนะคะท่านอาจารย์ก็มีการเดินการนั่งการนอนก็ต้องรู้สึกตัวแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราท่านอาจารย์ก็เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นเราเดิน
3: ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากไหม
2: ยากค่ะ
3: ทำไมว่ายากทุกคำต้องมีคำตอบถ้ารู้ง่ายง่ายจะทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือและรู้อะไรก็รู้สิ่งที่มีจริงธรรมดาซึ่งคนไม่เข้าใจแต่ความจริงแล้วสิ่งที่มีจริงตามธรรมดาเนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาด้วยความเคารพค่ะเป็นคำของใครแต่ละคำต้องตรงและเป็นผู้ที่ไม่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเอาคำของคนอื่นหรือการคิดเองของตนเองมาพูดว่านั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: และอย่าลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีตั้ง4อสงไขยแสนกัปไม่ต้องนับนะคะกัปหนึ่งก็ไม่ต้องนับยาวนานมาก
4: ถ้าเราพูดถึงว่าเราหิวเนี่ยค่ะหิวก็เป็นทุกข์กายแต่ว่าเราพูดหรือเราจะพูดถึงเราหิวจัง
3: ถ้าไม่มีหิวจะพูดว่าหิวได้ไหม
4: ไม่ค่ะ
3: ธรรมะคือแต่ละหนึ่งโดยละเอียดอย่างยิ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ปะปนกันไม่ได้เลยแม้แต่รูปแต่ละรูปนี่คือการศึกษาด้วยความเคารพจริงๆว่าที่พูดกันแล้วก็ไม่กล่าวถึงธรรมะว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราถ้าเราไม่ละเอียดและเราไม่ตรงเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแม้ขณะที่พูดว่าหิวนะคะคิดก็มีเห็นก็มีได้ยินก็มีจำก็มีพร้อมกันหมดเลยเกิดดับอยู่ตลอดเวลายากแสนยากที่จะรู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่ต้องการจะรู้แต่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดลืมไม่ได้เลยศึกษาธรรมะต้องเริ่มต้นจากเป็นธรรมะไม่ใช่เราและจะค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นแม้จะใช้คำว่าเราก็รู้ว่าขณะนั้นต้องใช้เพราะอะไรคะไม่ใช่คนอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสคำว่าตถาคตสำหรับพระองค์เองไม่ใช่หมายความถึงท่านพระอานนท์หรือท่านพระมหาโมคคัลลานะ
4: ค่ะที่ฟังแล้วเข้าใจว่าในส่วนที่เราได้รับกระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมอยู่แล้วเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสแต่ขณะที่เราคิดถึงในสิ่งที่เราได้รับนั้นน่ะมันไม่ใช่ผลของกรรมมันเป็นการสะสมอุปนิสัยที่คุณจะมีเหตุปัจจัยที่จะออกมาทางกายหรือทางวาจาน
3: ี่เป็นเหตุที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาแต่ละหนึ่งหลากหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะคะคนนี้พบเพื่อนคนนี้คุยกันเรื่องนี้พอพบอีกคนก็เรื่องอื่นและตั้งกี่คนมีเพื่อนกี่คนทั้งวันก็หลากหลายมากนะคะแต่ทั้งหมดก็คือว่าศึกษาธรรมะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะ
4: ก็เป็นธรรมะจริงๆค่ะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วย
3: เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนะคะบางเรื่องก็ไม่ใช่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเรื่องคนเรื่องหิวแต่เขาไม่รู้ล่ะค่ะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีเรื่องสักเรื่องเดียวแต่เขาเคยชินกับการที่จะพูดเรื่องอากาศหรือว่าเรื่องมิตรสหายเพื่อนฝูงเหตุการณ์ต่างๆเขาไม่เคยได้ยินคำว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นระดับไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้ได้ยินแล้วนะคะกว่าจะได้ยินซ้ำอีกเข้าใจอีกจนกระทั่งเป็นสัจจญาณมั่นคงจริงๆไม่ต้องกำหนดเลยนะคะกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติกี่กับเพราะต้องเป็นผู้ตรงแม้แต่ขณะนี้ค่ะเตือนเสมอเห็นอะไรเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเข้าใจธรรมะแค่ไหนแค่ฟังแต่ก็ยังเห็นนิมิตต์เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะจนกว่าจะเข้าใจว่ากว่าจะเป็นนิมิตได้เนี่ยจิตเกิดดับนับเท่าไหร่แล้วแต่ละจิตไม่ได้ปรากฏกับปัญญาเพราะเหตุว่าเป็นเพียงปริยัติ ขั้นฟังเพื่อความรอบรู้จนกระทั่งถึงสัจญาณว่าไม่มีเราเป็นธรรมะทั้งหมด
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: เชิญอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะ
5: การศึกษาธรรมะนะคะก็คือศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างนะคะก็ไม่ใช่ที่คนอื่นสภาพธรรมะที่ปรากฏกับแต่ละท่านนะคะว่ามีลักษณะยังไงไม่ว่าจะเป็นอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมค่อยๆรู้จักลักษณะของอกุศลนะหรือว่ากุศลเนี่ยว่าเป็นธรรมะเพราะปกติเนี่ยนะคะกุศลก็เป็นเราอกุศลก็เป็นเราจนกว่าจะเป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะเพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีปัญญาน้อยเนี่ยนะคะอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะคะต้องเรียนเยอะฟังแล้วฟังอีกเนี่ยนะคะจนกว่าจะเข้าใจเพราะพระอภิธรรมเนี่ยนะคะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากเพราะว่านะคะการแม้กระทั่งเห็นขณะหนึ่งได้ยินขณะหนึ่งเนี่ยนะคะก็รวมกันทั้งหมดเลยทั้งสภาพธรรมะที่เป็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอย่างที่ตอนเช้าคุณสุพิชาเนี่ยนะคะช่วงแรกเนี่ยมาถามเรื่องของแม้กระทั่งรูปที่ประชุมกันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะคะก็เป็นรูปเล็กๆ เต็มไปหมดเลยยังเกิดตั้งสี่สมุฏฐานมีการเป็นปัจจัยมีจิตเป็นปัจจัยมีอาหารเป็นปัจจัยนะคะมีความเย็นความร้อนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหมือนกับมีรูปใหม่เกิดอยู่เสมอๆนะคะแล้วจิตเนี่ยนะคะก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่ทุกขณะจิตเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะที่ทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรนะคะที่จะอยู่นานแล้วก็เป็นที่ตั้งให้ยึดถือว่าเที่ยงเลยเห็นนะคะเห็นแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเร็วมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่เพียงเห็นขณะเดียวเนี่ยนะคะหมดไปนานแล้วนะคะเห็นสืบต่อไม่รู้กี่ขณะจึงเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเพราะธรรมะเนี่ยนะคะเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแม้รูปเนี่ยนะคะที่ว่าเกิดช้ากว่านามธรรมแต่ก็เร็วมากแล้วก็หมดไปอยู่เสมอจนกว่าจะเข้าใจอย่างนี้นะคะตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะค่อยๆรู้จักธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพที่ไม่รู้อะไรซึ่งเป็นรูปธรรมแล้วก็สภาพรู้ซึ่งเป็นนามธรรมตามความเป็นจริงและจะรู้ได้เนี่ยนะคะก็คือจากการศึกษาธรรมะนั่นเองปัญญาที่ค่อยๆอบรมเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงตามที่เราศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยนะคะสะสมเป็นความเข้าใจไม่หายไปไหนแล้วก็จะประมวลมาขณะที่มีสภาพธรรมะนั้นปรากฏจริงๆปัญญาก็สามารถจะเข้าใจตามความเป็นจริงได้อันนี้ก็คือการศึกษาของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะละความเป็นเราแต่ความเป็นเราเนี่ยนะคะกว่าจะหมดได้จริงๆเนี่ยนะคะเบื้องต้นก็ต้องเป็นพระโสดาบันนะคะไม่งั้นเราก็ยังมีเราด้วยความพอใจยังมีเราด้วยความสำคัญตนนะคะสำคัญว่าเราสำคัญนะฮะกว่าคนนู้นเราเข้าใจคนนู้นไม่เข้าใจเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความพอใจหรือว่าเป็นมานะเนี่ยนะคะขณะที่เกิดขึ้นก็ทำให้เนิ่นช้าขณะที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ฟังธรรมะอย่างละเอียดอันนี้เข้าใจแล้วอันนี้ก็ฟังบ่อยๆอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ไม่เข้าใจขึ้นจึงเป็นเครื่องกั้นเครื่องเดินช้าก
2: ลับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่ายุคนี้ก็จะส่งเสริมให้เป็นคนดีแต่ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่จะให้เข้าใจธรรมะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าอกุศลมีมากแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าไม่ได้รู้ธรรมะตามความเป็นจริงกลับเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้เป็นคนดีหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์คะถ้าเราไม่ได้ศึกษาอภิธรรมะในส่วนละเอียดของธรรมะเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าจิตมีตั้ง4ชาติแล้วหลังเห็นหลังได้ยินเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงหรือว่าไม่มีความเข้าใจธรรมะและไม่เป็นไปในกุศลขั้นทานขั้นศีลก็เป็นไปกับอกุศลค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างชาวโลกแต่ให้รู้จริงๆทีละหนึ่งแต่ละหนึ่งจึงจะสามารถเข้าใจได้ว่าคำของพระองค์ทุกคำเป็นวาจาสัจจะธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉันมีแต่ไม่รู้เพราะฉันจึงต้องฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเอง
2: บางครั้งไม่ให้ศึกษาด้วยท่านอาจารย์จะทำเลยค่ะ
3: ก็ปรากฏอยู่ทุกแห่งนะคะเป็นเหตุที่เราจะต้องช่วยให้คนที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนได้มีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธศาสนาไว
5: ้ท่านอาจารย์คะอยากจะขออนุญาตกราบเรียนถามสนทนานะคะเรื่องรู้จักธรรมรู้จักอัตถะนะคะรู้จักตนรู้จักประมาณท่านอาจารย์คะการที่จะรู้จักประมาณเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็ยกตัวอย่างนะคะปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มนะคะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะคะจะรู้จักประมาณโดยเป็นกุศลเนี่ยเป็นยังไงคะ
3: ถ้าเราคิดถึงคนอื่นด้วยความหวังดีจะรู้จักประมาณไหมคะว่าสิ่งนั้นจำเป็นสมควรเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าเป็นบรรทัดฐานว่าจะต้องทำอย่างนี้มากแค่นี้น้อยแค่นั้นหรืออะไรนะคะแต่ละหนึ่งคนเนี่ยก็หลากหลายต่างกันไปเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นมิตรที่ดีนะคะให้สิ่งที่ดีก็ต้องรู้จักความควรว่าเหมาะควรไหมดูไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่เป็นเรื่องของกุศลจิตที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองทั้งหมดที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะต้องไม่ลืมว่าเป็นเรื่องของการสละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำประโยชน์ใดๆแก่ใครทั้งสิ้นนะคะขณะนั้นก็ต้องไม่คิดถึงตัวเองไม่ใช่ว่าทำแล้วเราจะได้กุศลมากมายนะคะอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร
5: ค่ะอาจารย์ครับเหมือนกับถ้าทำด้วยความเป็นเราเนี่ยก็เหมือนกับจะง่ายแต่ถ้าจะทำด้วยกุศลเนี่ยนะคะเป็นเรื่องยาก
3: เพราะฉะนั้นกุศลเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าขณะนั้นหวังดีแล้วคนนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วก็เขามีความจำเป็นหรือมีความต้องการแค่ไหนสมควรที่จะอนุเคราะห์แค่ไหนยังไงก็เป็นเรื่องของรู้จักประมาณ
5: แม้กระทั่งความเมตตา
3: ทั้งหมดค่ะธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องสอนแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่บอกให้ทำอย่างนี้บอกให้ทำอย่างนั้นนะคะเพราะทำไม่ได้บอกไม่ได้บอกแล้วไม่ทำก็เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะบอกทำไมแต่ว่าให้เข้าใจให้ถูกต้องและเข้าสะสมมาอย่างไรก็ย่อมเป็นไปตามการสะสมอย่างนั้น
6: ท่านอาจารย์ครับในความเป็นอยู่ของว่าจะเป็นพระภิกษุหรือฆราวาสก็ต้องมีการใช้สอยปัจจัยต่างๆแต่ว่าถ้าพูดถึงการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธพจน์อย่างที่เมื่อวานกล่าวถึงครับแล้วก็มีการที่จะเข้าใจในอัตถะด้วยก็ย่อมต่างกับบุคคลทั่วไปที่เพียงรู้จักว่ามีการประมาณแค่ไหนอย่างไรหรือแม้ในการที่จะบริโภคอาหารนะครับดังนั้นความต่างของบุคคลที่รู้พระธรรมคำสอนแล้วก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจถูกต้องมีการรู้จักประมาณตนมีการรู้จักประมาณในการที่จะรับปัจจัย4หรือบริโภคปัจจัย4เนี่ยมีความต่างกันยังไงครับแพทย
3: ์ก็ถูกต้องอย่างที่คุณวิชัยกล่าวนะคะคือถึงไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เป็นผู้รู้จักประมาณได้ถูกต้องไหมคะทำอย่างนี้เหมาะไหมควรไหมพอไหมแต่เมื่อเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เรา
6: ดังนั้นเนี่ยพระธรรมคำสอนทั้งหมดอย่างที่เรามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยดูเหมือนกับว่าทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อความรู้หรือปัญญาที่รู้ว่าไม่ใช่เราทั้งหมดเลยครับ
3: ค่ะแน่นอนค่ะถึงจะเป็นพระพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพื่อละความไม่รู้ละความติดข้องละกิเลส
6: ท่านอาจารย์ครับก็มีความที่น่าพิจารณานะครับว่าอย่างเช่นถ้ารู้ว่าธรรมะเป็นแต่ละอย่างเป็นแต่ละลักษณะแล้วก็ไม่ใช่เราเนี่ยดูเหมือนกับว่าเอ๊แล้วจะเป็นการเกี่ยวเนื่องกับการรู้จักประมาณอย่างไรในเมื่อรู้ว่าเห็นนี้ไม่ใช่เราแล้วการที่จะรักหรือการที่จะบริโภคเนี่ยจะมีการประมาณอย่างไรเมื่อเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์
3: ดูเหมือนว่าถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็ผิดปกติไม่ใช่เหมือนเดิมอย่างนั้นเลยค่ะแต่ความจริงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
6: ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าขณะนั้นเนี่ยความรู้ก็รู้จักว่าการที่จะรับหรือการบริโภคใช้สอยเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรในการที่จะให้อัตภาพเป็นไปเท่านั้นเหรอครับ
3: ค่ะก่อนศึกษาธรรมะก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
6: ก่อนศึกษาธรรมะบางครั้งก็รับเกินประมาณมั่งบริโภคเกินประมาณมั่ง
3: และสำหรับคนที่ก่อนศึกษาธรรมะรับพอประมาณบริโภคพอประมาณมีไหม
6: ก็มีเหมือนกัน
3: เป็นปกติหรือเปล่า
6: ก็เป็นปกติ
3: เพราะฉะนั้นต่างกันที่ก่อนศึกษาธรรมะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเมื่อศึกษาธรรมะแล้วทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่เพียงแต่รู้จักประมาณทุกเรื่องแม้เห็นแม้ได้ยินแม้คิดนึก แม้โกรธแม้สุขแม้ทุกข์ใดๆก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะ
6: คือจะมีข้อหนึ่งครับท่านอาจารย์ในธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคครับดูเหมือนว่าก็เหมือนกับเป็นคำที่บุคคลทั่วไปอย่างเช่นก่อนศึกษาก็ประพฤติกันมา
3: ค่ะอิ่มแล้วคุณวิชัยยังรับประทานต่อไหมคะ
6: ก็ถ้าอร่อยก็อาจจะมีเพิ่มเติม
3: ค่ะเป็นปกติใช่ไหมคะ
6: ก็เป็นปกติ
3: ค่ะแล้วจะห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไหม
6: ก็ไม่ได้
3: เพราะเป็นอนัตตาใช่ไหม
6: เพราะเป็นอนัตตา
3: เพราะไม่ใช่เราใช่ไหม
6: เพราะไม่ใช่เรา
3: แต่ก่อนนั้นไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นเราที่พอแล้วแต่ยับยั้งไม่ได้อาหารอร่อยต่ออีกหน่อยใช่ไหมคะแต่บางคนก็ค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ประมาณเดี๋ยวจะเป็นโรคภัยต่างๆเดี๋ยวรูปร่างจะไม่สวยเดี๋ยวสุขภาพจะไม่ดีเดี๋ยวจะอ้วนท้วนเกินไปเขาก็เริ่มจะรู้จักประมาณด้วยความเป็นเราแต่ว่าเวลาที่เข้าใจธรรมะแล้วนะคะขณะนั้นก็เหมือนเดิมคนที่รู้สึกตัวว่ารับประทานเกินประมาณก็ค่อยๆลดลงเหมือนเดิมแต่ว่าจะรู้ไหมว่าขณะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ไปบังคับนะคะแต่ว่าจากการฟังธรรมะเนี่ยค่ะขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นธรรมะแต่เราไม่ได้เข้าใจธรรมะอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็เป็นไปตามกิเลสเพราะว่าสะสมความไม่รู้มามากค่ะอย่าหวังเลยนะคะว่าฟังธรรมะแล้วจะเป็นคนดีบางคนก็บอกว่าฟังธรรมะตั้งนานไม่เห็นดีขึ้นก็เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของการสะสมความที่เคยเป็นอย่างนั้นมาแต่ความเข้าใจขึ้นไม่ดีหรือซึ่งจะทำให้สามารถที่จะได้เข้าใจธรรมะต่อไปอีกจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะคะมีกิเลสเหมือนคนธรรมดาไหมกิเลสเหมือนกันแต่ไม่มีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกต่อไปไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุที่จะทำให้สามารถเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ากว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามปกติจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนะคะซึ่งใครๆก็ไม่สามารถที่จะมีตัวตนไปเปิดเผยความจริงของธรรมะซึ่งขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นได้นอกจากอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วปัญญาเท่านั้นค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจถูกค่อยๆทำหน้าที่ของปัญญาจนกระทั่งสามารถที่สภาพธรรมะจะเปิดเผยนะคะเพราะถึงเวลาที่ปัญญาจะสามารถเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะชำแรกกิเลสลงไปถึงอนุสัยที่ไม่สามารถจะทำให้มีความเห็นผิดในสิ่งที่ปรากฏได้อีกเลยเพราะปัญญาเห็นถูกต้องแล้วตั้งแต่เป็นวิปัสสนาตามลำดับขั้น
6: ท่านอาจารย์ครับเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ใช่เราจากการสะสมเพิ่มขึ้นนะครับแม้ในเรื่องของการบริโภคเนี่ยบางครั้งบริโภคอิ่มแล้วเนี่ยก็เข้าใจขึ้นนะครับว่าจะบริโภคเพิ่มไปทำไมในเมื่อก็เป็นเพียงแค่รูปธรรมนามธรรมที่เป็นไปก็มีปัจจัยให้คิดอย่างนี้ครับ
3: แล้วพระโสดาบันอิ่มแล้วยังบริโภคเกินอิ่มได้ไหม
6: ก็มีปัจจัยก็สามารถ
3: แล้วจะสงสัยอะไร
6: ก็สงสัยกับว่าที่เริ่มที่จะไม่ใช่เราไหมครับอาจารย์ก็มีปัจจัยให้คิดว่าก็ไม่ใช่เรา
3: เริ่มตั้งแต่รู้จักประมาณสงสัยตั้งแต่นั้นเลยก็เป็นธรรมดาค่ะควรจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่เป็นเพราะกิเลสแล้วก็บางคนก็ไม่รู้ด้วยว่าเกินประมาณไปแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่กว่าจะปัญญานะคะซึ่งเข้าใจธรรมะขึ้นเนี่ยจะค่อยๆชำระกิเลสขัดเกลาละคลายนะคะแต่ละนิดแต่ละหน่อยแต่ละเรื่องเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มาแสนนานและความติดข้องมามากมายแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีตัวเราจะไปเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามีความคิดว่าจะเปลี่ยนด้วยความเป็นตัวตนก็ยังคงไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
5: ท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าคือจะต้องรู้ก่อนว่าโลภะเนี่ยนะคะต้องการเนี่ยเกินประมาณไปมากแค่ไหน
3: เวลาที่เกินประมาณเป็นโลภะรู้ไหมขณะนั้นที่กำลังเกินประมาณเป็นโลภะรู้ไหม
5: ถ้าอาจารย์หมายถึงว่าต้องค่อยๆรู้จักโลภะที่เกินประมาณเนี่ยถึงจะค่อยๆที่จะรู้ประมาณเพิ่ม
3: เรากะเกณฑ์ที่จะรู้สภาพธรรมะนั้นสภาพธรรมะนี้แค่นั้นแค่นี้ ได้ไหม
5: ไม่ได้แล้วแต่จะปรากฏ
3: เพราะฉะนั้นมีความเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็รู้จริงๆว่าหนทางนี้เป็นหนทางของความไม่ใช่เราอนัตตาเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้น
5: เพราะฉะนั้นนะคะกว่าจะถึงการรู้ประมาณเนี่ยก็เลยต้องรู้ทั้งธรรมะรู้ทั้งอรรถะก่อน
3: ศึกษาธรรมะเพื่ออะไรคะ
5: เพื่อเข้าใจ
7: พระอาจารย์ก็ต่อเนื่องจากที่อาจารย์ธีรัตน์นำพระสูตรเมื่อวานมาสนทนาทีนี้ในข้อต่อไปเนี่ยก็พูดถึงว่ารู้จักประมาณการคือกาลเวลาเวลาที่จะเรียนจะสอบถามจะทำความเพียรแล้วก็จะหลีกเล้นตรงนี้ถ้าอาจารย์เขาดูเหมือนว่าถ้าเข้าใจผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นตัวตนที่จะเป็นตรงนี้ได้มากๆก็จะขอเรียนสนทนาอาจารย์ว่าแล้วตรงนี้นี่จะเป็นปัญญาหรือเป็นขณะนี้อะไร
3: ค่ะเรียนธรรมะแบบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆแล้วก็จบไปเป็นสูตรๆแล้วจะทำอะไร
7: ถ้าอาจารย์ก็คืออย่างนี้ที่มาเรียนสนทนาก็รู้ว่าถ้าเรียนกับท่านอาจารย์ไม่ใช่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ในตรงนี้เหมือนกับว่าในเรื่องรู้จักกาลเทศะเนี่ยก็จะมีอะไรมากมายแต่ในพระสูตรเนี่ยมันก็จะย้ำว่าต้องรู้จักเวลาเรียนกาลที่จะเรียนที่จะสอบถามที่จะทำความเพียรที่จะออกหลีกเล้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจว่าจะเป็นปัจจุบันขณะนี้ที่ทำให้เข้าใจพระธรรมอย่างไร
3: ค่ะยิ่งเรียนยิ่งงงใช่ไหมคะเวลานี้เป็นเวลาอะไรถ้าสงสัยคุณอรวรรณก็ถามแต่เวลาที่วิทยากรถามว่าใครมีอะไรสงสัยบ้างไหมยังไม่สงสัยจะถึงกาลที่จะถามหรือที่จะหายสงสัยหรือก็เป็นปกติธรรมดานะคะคือฟังธรรมะแล้วลืมค่ะว่าธรรมะเป็นปกติแต่ไม่เคยรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกข้อทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงความจริงทั้งหมดเลยแต่ว่าคนนั้นไม่เข้าใจว่าทรงแสดงความจริงคิดว่าเนี่ยทรงแสดงเรื่องราวว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นข้อๆอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคือศึกษาสิ่งที่กำลังมีทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้แล้วว่าขณะนั้นนะคะศึกษาว่ามีโลภะแล้วก่อนศึกษาลืมตาทุกวันทำอะไรทุกวันหลังจากลืมตาแล้วก็ทำนั่นทุนนี่จนถึงหลับตานอนทุกวันก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เวลาที่ได้ฟังธรรมะก็คือว่าให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะขณะรับประทานอาหารมากหรือน้อยอย่างไรก็แสดงตามความเป็นจริงไม่ว่าถึงเวลาหรือยังคะที่เราสงสัยตรงนี้แล้วก็ถามได้ด้วยจะถามไหมหรือว่ายังไม่ถึงเวลาจะถามต้องเก็บไว้ก่อนหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่คิดมากแล้วก็งงแต่ตามความจริงก็คือเป็นปกติให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
7: ขอยกตัวอย่างเองนิดหนึ่งอะไรควรถามที่เป็นประโยชน์อะไรแบบถามแล้วเหมือนกับว่ามาบ่นหรือว่ามาอะไรซึ่งไม่ก่อประโยชน์ให้กับผู้ฟังหรือว่าตัวเองหรือว่าถ้าอะไรเงี้ย
3: นั่งทำไงนั่งคิดวกวนอยู่นั่นน่ะใช่ไหมคะถึงเวลาหรือยังถึงเวลาทำอย่างนี้หรือเปล่าถึงเวลาทำอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะตามความเป็นจริงแสดงตามความเป็นจริง
5: หมายถึงว่านะคะรู้จักการนะการคือการละหรือว่าเวลา
3: ค่ะรู้จักการเป็นปกติไหมถามหน่อยหนึ่ง
7: กราบเรียนท่านอาจารย์แต่ในพระสูตรนี่คือย้ำว่าเรื่องรู้จักกาลที่จะเรียนที่จะสอบถามคำถาม
3: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคนที่เขาไม่ได้สนใจธรรมะเลยถึงเวลาที่เขาจะเรียนธรรมะหรือยัง
7: ถ้าไม่สนใจก็ยังไม่ถึงเวลา
3: แล้วกาลที่จะเรียนของเขามีไหม
7: ไม่มีค่ะ
3: ค่ะและเราจะไปบอกให้เขาว่าถึงเวลาเรียนแล้วได้ไหมในเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียนก็เป็นธรรมดาชีวิตธรรมดาปกติค่ะเขาไม่สนใจธรรมะเลยเราก็ไปนั่งบอกเขาทุกวันไปขอร้องเขาทุกวันฟังหน่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถึงเวลาของเขาแล้วเขาก็ไม่สนใจจริงๆแล้วเขาก็รำคาญด้วยแล้วเขาก็เบื่อด้วยแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยไม่เห็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเป็นปกติธรรมดาค่ะทุกอย่างให้รู้ว่าเป็นธรรมะให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ให้เราไปทำอย่างนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาหรือเปล่าคะ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาไหมที่ถ้าคนเขายังไม่ได้สะสมมาที่จะฟังเนี่ยเราไปชวนเขาฟังเขาก็ไม่ฟัง
3: แน่นอนค่ะไม่ฟังแน่อย่าชวน
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้นั่นหมายความว่าในการที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ย สำหรับคนที่สะสมมาเท่านั้นเหมือนว่าเป็นเหตุปัจจัยที่เขาจะได้ฟังสิ่งที่ถูก
3: ลืมอีกแล้วนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้ถ้าลืมเมื่อไหร่ก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าศึกษาธรรมะแล้วไม่ลืมคำนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได
7: ้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยให้ได้ยินคำที่ถูกให้ได้ยินวาจาสัจจ
3: ะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนจึงสามารถที่จะฟังธรรมะเข้าใจว่าฟังธรรมะคืออะไรเพราะคนฟังธรรมะนี่ไม่น้อยนะคะแต่ไม่รู้ฟังอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าฟังไปทำไมและฟังแล้วก็ไปทำอะไรซึ่งไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนจริงๆจึงสามารถที่จะตั้งจิตไว้ชอบคือฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีและก็มีสิ่งที่กำลังมีทุกขณะไม่ขาดไปเลย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1060ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2559
3: ต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนจริงๆจึงสามารถที่จะตั้งจิตไว้ชอบคือฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีและก็มีสิ่งที่กำลังมีทุกขณะไม่ขาดไปเลย
8: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินขอความอนุเคราะห์คือความเข้าใจว่าทุกอย่างคือธรรมะคืออยากลึกซึ้งว่าหมายความยังไงแล้วจะทำความเข้าใจกับคำนี้ยังไงคะอาจารย
3: ์ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมีไหมคะ
8: มีค
3: ่
8: ะ
3: อะไรคะ
8: อย่างเช่นเห็นค่ะ
3: ค่ะเพราะฉันเห็นมีจริงแน่นอนถูกต้องไหมคะสิ่งที่มีจริงทุกอย่างจะไม่ใช่คำว่าธรรมะแต่ใช้คำว่ามีจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงๆได้ไหมไม่ต้องไปใช้คำว่าธรรมะพ
8: ู
3: ดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมซึ่งกว่าพระผู้มีพระภาคจะตรัสรู้แต่ละคำที่ทรงแสดงนะคะให้เราได้เข้าใจเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีนานมากเช่นพูดถึงเห็นอย่างที่คุณดุลยาบอกเมื่อกี้นี้นะคะว่าเห็นมีจริงมีจริงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้ความจริงจึงต้องฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงแค่นี้เข้าใจไหมคะมีจริงแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจึงหาผู้ที่รู้ที่กล่าวคำจริงถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่าเห็นมีจริงแน่ๆเพราะกำลังเห็นแต่ใครรู้บ้างว่าเห็นคืออะไรถ้าจะกล่าวว่าเราเห็นไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเห็นเกิดขึ้นระดับเราอยู่ไหนถ้าเห็นเป็นเรา ก็หมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นที่เข้าใจผิดนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เคยเข้าใจมาแล้วว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นรองเท้าเป็นตุ๊กแกตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดมีจริงเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงมีขึ้นมาได้เพราะไม่เคยคิดไม่เคยรู้ความจริงเลยแล้วก็รู้ไม่ได้ด้วยจนกว่าจะได้ฟังคำจริงวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเห็นมีจริงๆนะคะคุณดลยาทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหม
8: ไม่ได
3: ้ค่ะถ้าไม่มีตาเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหม
8: เกิดไม่ได้ค่ะ
3: ค่ะเห็นเกิดแล้วไม่ดับไปเห็นตลอดไปเลยได้ไหมมีแต่เห็นอย่างเดียว
8: ไม่ได้
3: ไม่ได้เริ่มเข้าใจรางๆว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับในเมื่อมีสิ่งอื่นปรากฏซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นเช่นเสียงเสียงปรากฏกับเห็นไม่ได้เลยนะคะถูกต้องไหมคะขณะที่เสียงปรากฏมีแต่ได้ยินเสียงจะมีเห็นในขณะนั้นไม่ได้ค่อยๆคิดค่ะทีละหนึ่งธรรมะจริงๆนะคะขณะที่เสียงปรากฏจะมีสิ่งอื่นปรากฏพร้อมกับเสียงในเสียงไม่ได้เลยเฉพาะเสียงเท่านั้นอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏที่ปรากฏเพราะมีการได้ยินใช่ไหมการได้ยินก็หมายความว่าเรารู้จักได้ยินหรือยังว่าได้ยินเนี่ยเป็นอะไรแต่ถ้าเราจะพูดสมัยนะคะว่าได้ยินเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงแน่ๆอย่างหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้เสียงที่ใช้คำว่ารู้เสียงก็คือว่าได้ยินเสียงถ้าได้ยินแล้วไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นเสียงยังไงเนี่ยก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าพอถามว่าเสียงอะไรเนี่ยเราตอบได้เสียงพัดลมเสียงฝนเราตอบได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยค่ะที่ได้ยินเนี่ยปรากฏกับสภาพธรรมะที่สามารถรู้ในเสียงนั้นๆที่เป็นอย่างนั้นและเราก็ไม่เรียกยาวอย่างนี้ว่าขณะนี้กำลังรู้ในเสียงนั้นที่กำลังเป็นอย่างนั้นเราไม่พูดคำนี้เพราะยาวมากเราบอกว่าได้ยินแต่เราก็ไม่ได้รู้จักได้ยินจนกว่าจะรู้ว่าต้องมีสภาพธรรมะที่ได้ยินเสียงซึ่งก็หมายความถึงมีธาตุหรือมีความจริงอย่างหนึ่งเพราะเหตุว่าได้ยินมีจริงๆและเมื่อไรที่ได้ยินเมื่อนั้นได้ยินเสียงมีเสียงปรากฏเวลานี้มีเสียงปรากฏไหมคะ
8: มีค่ะ
3: มีได้ยินไหมคะ
8: ได้ยินค่ะ
3: แต่ไม่รู้จักได้ยินใช่ไหมคะ
8: ไม่รู้จักหมายถึงยังไงคะอาจารย
3: ์ได้ยินคืออะไรได้ยินเป็นอะไรที่ได้ยิน
8: เป็นเสียงที่ได้ยินมากระทบ
3: ไม่ค่ะเสียงกับได้ยินไม่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเสียงเป็นเสียงแต่ถ้าไม่มีได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เสียงปรากฏต้องมีสภาพธรรมะที่กำลังได้ยินเสียงรู้จักได้ยินไหมคะพูดจริงได้ยินได้ยินเกิดขึ้นได้ยินและได้ยินก็ดับไปยังไม่มีใครรู้จักตัวได้ยินเลยแต่รู้ว่ามีเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างที่มีจริงๆซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่เมื่อมีสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ก็เข้าใจผิดยึดถือว่าสภาพนั้นเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้เหมือนมีอยู่ทันทีที่เห็นก็ปรากฏว่ามีละสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีแล้วแต่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ได้เป็นแต่เพียงรูปร่างสันฐานถูกต้องไหมคะเพราะมีสีต่างๆถ้าสีเดียวเนี่ยรูปร่างสันฐานไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเห็นสีหนึ่งกับเห็นอีกสีหนึ่งเนี่ยคนละขณะหรือเปล่าหรือพร้อมกัน
8: คนละขณะ
3: คนละขณะแสดงว่าเห็นสีหนึ่งต้องดับแล้วเห็นเกิดขึ้นเห็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ดับและกว่าจะเป็นคนขึ้นมาได้เนี่ยสภาพธรรมะเกิดดับนับประมาณไม่ได้

0: เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
1: ค่ะมีค่ะอาจารย
0: ์ทุกอย่างเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งเห็นเป็นอย่างหนึ่งเห็นจะเห็นเสียงไม่ได้เสียงไม่มีใครเห็นได้เลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเห็นเนี่ยมีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจก็เห็นผิดมีการยึดมั่นในสิ่งซึ่งไม่เที่ยงเลยค่ะเกิดขึ้นและดับไปไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปอีกด้วยดับแล้วดับเลยแต่ละหนึ่งหาอีกไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดจนถึงเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้ชาติไหนๆทุกชาติก็เป็นอย่างนี้เหมือนฝันไหม
1: คะ
0: ตอนฝันนี่มีหมดเลยทุกอย่างตื่นขึ้นมาหายไปในหมดเพราะฉะนั้นถ้าฝันแล้วอย่างวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ตื่นเลยเห็นอย่างนี้ไปตลอดจะรู้ไหมว่ากำลังฝันกำลังฝันมีทุกอย่างในฝันและไม่ตื่นเลยจะไม่รู้เลยว่าฝันคิดว่ามีจริงๆชั้นใดนะคะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนอย่างนั้นค่ะเหมือนฝันเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีกเห็นพระพุทธเจ้าหรือยังเริ่มเห็นพระปัญญาคุณนะคะถ้าไม่ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะไม่มีใครรู้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจเป็นคุณดลยาหรือเปล่าหรือเป็นธรรมะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เพราะเข้าใจมีจริงๆในขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครสักคนนอกจากธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะ
1: ท่านอาจารย์ขาก็เท่ากับว่าความจริงกับธรรมะคือตัวเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์สิ่งที่มีจริงมีจริงไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเรียกก็มีไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วแต่ใครจะเรียกใช่ไหมคนเมืองนี้เขาเรียกว่าธรรมะคนไทยเรียกว่าสิ่งที่มีจริงชาติจีนเรียกว่าอะไรชาติญี่ปุ่นเรียกอะไรชาวอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเรียกอะไรก็เป็นแต่ละคำแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะที่เราเข้าใจไม่ใช่ไปจำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆนี่แหละเป็นธรรมะขณะนี้ที่ตัวคุณดลยามีอะไรบ้างคะ
1: ก็มีแข็งค่ะอาจารย
0: ์มีแข็งแข็งมีจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดมีแข็งไหม
1: ไม่มี
0: ถ้าไม่เกิดเป็นแข็งก็ไม่มีแข็งและแข็งที่เกิดแล้วดับไปไหมคะ
1: ดับยังไงคะอาจารย์
0: หมายความว่าหายไปไม่มีอีกแล้วค่ะเหมือนเห็นเหมือนได้ยินเหมือนเสียงจากไม่มีก็มีแล้วหามีไม่ในภาษาไทยธรรมดาก็คือยังไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วมีแล้วก็หายไปก็คือดับไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นคำว่าดับก็คือว่าหมดไปสิ้นไปไม่เหลืออีกเลยแล้วก็ไม่กลับไปอีกด้วยนั่นคือความหมายของดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดระดับเห็นเกิดหรือเปล่าคะก่อนเห็นมีเห็นไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วมีเห็นแล้วเห็นก็ดับไปก่อนได้ยินมีเสียงปรากฏไหมคะ
1: ไม่มี
0: ค่ะพอเสียงปรากฏแล้วเสียงก็หมดไปคือดับไปไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นคำว่าดับคือหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยดับคือไม่เหลือเลยค่ะ
1: แต่ที่ได้ยินใหม่ก็คือ
0: ขณะสิ่งใหม่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งขณะนี้นะคะที่ปรากฏเนี่ยสิ่งหนึ่งเกิดระดับสิ่งหนึ่งเกิดระดับสิ่งหนึ่งเกิดระดับตลอดเวลาไม่ปรากฏการเกิดดับเลยก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นคนแต่ถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีความจริงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งอย่างใดเลยโลกก็ไม่มีธรรมะก็ไม่มีดอกกุหลาบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องไปพยายามจำคำนะคะแต่เข้าใจขึ้นแม้แต่คำว่าดับยังไงที่ถามบ่อยๆตอนนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจถูกต้องนะคะซึ่งทุกคนฟังทุกคนก็เหมือนกัน

0: ว่าสภาพธรรมะเกิดระดับแต่ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นระดับไปหรือยังนี่เป็นความรู้อีกระดับหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีการประจักษ์แจ้งก็จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระสาวก
1: แต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะนึกถึงเรื่องที่เกิดดับอะค่ะอาจารย์คะ
0: เป็นความจริงหรือเปล่าล่ะคะเอาแค่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเท่านั้นจริงนะคะแล้วก็ลืมว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ลืมว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะว่าฟังน้อยเข้าใจน้อยแต่ถ้าฟังมากเข้าใจมากก็ลืมน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องวัดว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็ถ้ามีความเข้าใจขึ้นก็มีการระลึกได้นึกถึงธรรมะได้แต่บางคนพอฟังธรรมะจบแล้วก็เป็นเรื่องอื่นไปเลยเพราะเหตุว่าฟังน้อยไม่พอที่จะทำให้มีการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏบ่อยๆ บ่อยๆนี่นานแสนนานหนึ่งครั้งนะคะเพราะเหตุว่าถ้ารู้ความจริงคือทันทีที่ธรรมะเกิดดับเลยปัญญาสามารถที่จะละความติดข้องเพราะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งเหมือนกันหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยอีกแสนกับจะเข้าใจชัดกว่านี้ก็ได้หรือไม่ถึงแสนกับก็ได้แค่หมื่นกับก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้น
1: ก็เหมือนกับอาจารย์กำลังบอกว่าฟังไว้สะสมไว้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจเรื่องเกิดดับแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มลางๆค่ะอาจารย
0: ์ค่ะทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยค่ะพอเข้าใจแล้วไม่ต้องไปท่องเลยพอได้ยินคำว่าธรรมะคุณดลยาก็รู้ว่าพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะมีแล้วเกิดแล้วดับแล้ว
1: อย่างมีคนมาว่าเราหรือว่ามาด่าเราอย่างนี้นะคะอาจารย์มันก็จะทำให้เรามีความโกรธเกิดนะคะอาจารย
0: ์ค่ะเขาว่าเราหมายความว่าได้ยินเสียงได้ยินไม่ใช่เราเสียงก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครนี่คือการฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินถ้ายังไม่เกิดก็ไม่ได้ยินถ้าเสียงไม่มากระทบหูได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินก็ไม่ใช่เราและเสียงก็ไม่ใช่เขาเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงเสียงมีจริงค่ะยังไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นเสียงนั้นก็ต้องกระทบหูด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีหูโสตะภาษาทะในภาษาบาลีนะคะโสตะแปลว่าหูภาษาทะคือรูปที่สามารถจะกระทบกับเสียงที่ตัวเนี่ยค่ะมีเฉพาะหูเท่านั้นคือรูปที่เราเรียกว่าหูแต่ความจริงเป็นโสตะภาษาทะเป็นรูปไม่รู้อะไรแต่ว่าสามารถกระทบกับเสียงบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมบังคับให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เกิดแล้วบังคับไม่ให้เสียงมากระทบได้ไหม
1: ไม่
0: ได้ใช่ไหมคะเสียงกระทบแล้วนะคะได้ยินเกิดขึ้นบังคับให้ไม่ได้ยินได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาว่าเราหรือเปล่า
1: ลึกซึ้งมากค่ะอาจารย
0: ์ถูกต้องค่ะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะจะรู้เลยเพียงแค่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกกี่ชาติถ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะรู้จักพระองค์เพิ่มขึ้นคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเขาว่าเราหรือเปล่า
1: ถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ยากที่จะเข้าใจคำนี้ค่ะอาจารย์
0: เพราะว่าได้ยินก็ดับเสียงก็ดับไม่มีใครไม่มีเขาเลยนะคะแต่ดับแล้วคิดเกิดต
1: ่อ
0: คิดก็ไม่ใช่เราคิดมีจริงๆหรือเปล่าคะ
1: มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เป็นคิดเรื่องที่ไม่เคยเห็นได้ไหมคิดเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่พอได้ยินแล้วคิดตามเสียงที่ได้ยินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพอคิดจำได้ในเสียงนั้นแค่ได้ยินเสียงก็หลังจากที่ได้ยินดับไปแล้วนะคะก็คิดละว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นจึงมีเขาเพราะคิด แต่ถ้าไม่คิดก็ไม่มีเขามีแต่คิดด้วยความจำถ้าจำไม่ได้ว่าเสียงใครก็ไม่รู้ว่าเขาว่าเราเพราะจำไม่ได้เสียงนั้นจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พระเหตุว่าสภาพที่จำมีจริงๆแล้วก็จำตามสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งนั้นอะไรปรากฏก็จำหมดเลยทางตานี่จำรูปร่างสันฐานพอเห็นก็จำได้คนเดินข้างหน้านะคะคนข้างหลังยังจำได้เลยว่าใครดูสิคะสภาพของที่จำจำละเอียดมากและจำได้ทุกอย่างเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตสภาพที่จำเลยค่ะเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยนะคะไม่ว่าจิตได้ยินเสียงสภาพจำก็จำเสียงนั้นละสภาพจำที่เกิดกับจิตก็จำเสียงนั้นได้ละเพราะฉะนั้นไม่เคยขาดการจำตั้งแต่ลืมตาตื่นนะคะทุกอย่างที่ปรากฏเพราะจิตรู้สิ่งนั้นและสภาพจำที่เกิดกับจิตก็จำสิ่งนั้นพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จำแล้วก็ที่ชอบไม่ชอบทั้งหมดนี่ค่ะเกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยนะคะมาจากคำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่คนไทยก็ตัดเสียงสุดท้ายเป็นเจตสิกขณะนี้มีจิตไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีเจตสิกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: จิตเกิดระดับไหม
1: ดับค่ะ
0: เจตสิกเกิดระดับไหม
1: ดับ
0: ค่ะเพราะเจตสิกเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้สิ่งนั้นวันนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะจะลืมไหมเข้าใจแล้วไม่ลืมถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมเพียงแต่จะคิดหรือไม่คิดถึงสิ่งที่เข้าใจแล้วถ้ามีปัจจัยที่จะทำให้คิดบ่อยๆนะคะอ่านบ้างฟังบ้างสนทนาธรรมบ้างก็ทำให้มีโอกาสที่จะคิดถึงบ่อยๆหลังจากที่ฟังแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นผู้ที่ฟังน้อยแล้วก็มีเห็นทั้งวันเรื่องอื่นหมดเลยได้ยินทั้งวันเรื่องอื่นหมดเลยแล้วจะให้มาจำสิ่งที่มีเพียงเล็กน้อยนี้ได้ยังไงจะให้คิดถึงสิ่งที่เพิ่งจะเริ่มจำไว้นิดๆหน่อยๆได้ยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะคะไม่ต้องห่วงพระสูตรนั่นว่าอย่างนี้พระวินัยว่าอย่างนั้นพระอภิธรรมว่าอย่างโน้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงที่ทรงจำแนกโดยละเอียดยิ่งแต่ละประเภทของสภาพธรรมะนั้นๆและเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่ลืมว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามาจากคำภาษาบาลีนะคะสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก
2: ราบท่านอาจารย์รู้จักตนว่าตนในพระสูตรนี้หมายถึงกุศลธรรม
0: ใครยืนอยู่ตรงนี้คะเนี่ย
2: กนกวรรณฮะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็น
0: ค่ะ
2: ธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นตนนั่นแหละเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีตน
2: และคำกล่าวที่ว่าตนในพระสูตรนี้คือกุศลธรรม
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นใคร
2: เป็นธรรมะ
0: ค่ะแล้วเป็นใครหรือเปล่า
2: ก็ส่วนมากก็เป็นเรา
0: ค่ะนั่นแหละ
2: ที่ทำดี
0: ความหมายของคำว่าตนยึดถือธรรมะทุกอย่างว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2: แต่ตนก็เป็นอกุศลธรรมได้นี่ค่ะอาจารย
0: ์ตนเป็นธรรมะความเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นตนเป็นอกุศลต้องละเอียดค่ะถ้าไม่มีธรรมะจะไม่มีการยึดถือธรรมะนั้นว่าเป็นตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดว่าเที่ยงไม่เห็นดับไปสักทีใช่ไหมคะขณะนั้นก็คือความเข้าใจผิดที่เห็นผิดยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าตนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะแล้วพอได้ยินคำว่าตนรู้จักตนไม่สงสัยเลยเพราะเข้าใจธรรมะแล้วแต่ถ้ายังไม่เข้าใจพอถึงคำว่าตนสงสัยว่าแล้วตนคืออะไรเพราะฉะนั้นตนการยึดถือสภาพธรรมะยึดถือหมดเลยทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทบทวนนะคะห้าชื่อนี่ทบทวนสำหรับผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจแล้ว
2: ตอนนี้เข้าใจแบบได้ยินซ้ำๆอาจารย
0: ์แต่ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงถ้าเราเรียกว่าธรรมะไม่เรียกก็ได้ก็มีแต่ว่าถ้าเรียกก็จะได้เป็นที่รู้ทั่วกัน
2: ค่ะ
0: พร้อมเพรียงกันว่าคำนี้หมายความถึงสิ่งที่มีจริงใช่คำว่าธรรมะ
3: ขอเพิ่มนิดนึงนะคะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าอย่างข้อความในที่อื่นเนี่ยนะคะก็จะมีอธิบายว่านะคะกุศลธรรมเนี่ยชื่อว่าเป็นของตนเพราะอุปธรรมใช่ไหมคะอกุศลธรรมเนี่ยไม่ใช่ของตนเพราะให้ผลเบียดเบียนเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะท่านก็ยกตัวอย่างกุศลธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่อุปการะใช่ไหมคะที่จะทำให้ดับกิเลสได้และอย่างนึงนะคะถ้าหากว่าไม่มีปัญญาจะรู้จักอกุศลธรรมตามความเป็นจริงไหม
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

ปัญญาสาระในชีวิตคือปัญญาที่เข้าใจความจริงจนสามารถเข้าถึงสาระที่แท้จริงคือการไม่ต้องเกิดอีกเลยจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.17 มกราคม 2559

0: แต่ปฏิสนธิจิตจนกระทั่งจุติจิตนะคะสภาพธรรมะก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดดับสืบต่อซึ่งเป็นความว่างเปล่าแล้วสาระของธรรมะนะอยู่ที่ไหนคะ
1: ชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้ไม่เหลือเลยสาระอยู่ที่ไหนของชาติก่อนชาตินี้พอถึงชาติหน้าทั้งหมดของชาตินี้ก็ไม่เหลือเลยสาระของชาตินี้อยู่ที่ไหน
0: อบรมเจริญปัญญาเพื่อให้เข้าใจความจริงนั้น
1: จากทุกชาติที่มืดสนิทมีโอกาสได้ฟังได้เริ่มเข้าใจขณะที่เข้าใจนั้นคือสาระสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคในองค์แรก
2: ท่านอาจารย์ก็กล่าวนะฮะว่าสาระคือปัญญาที่เข้าใจความจริง
1: เพราะอะไรคะเพราะปัญญานี้แหละที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจนกระทั่งสามารถรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร
2: แม้ปัญญาเกิดแล้วดับไม่ได้ยั่งยืน
1: ยิ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดายิ่งเห็นความเป็นอนัตตายิ่งเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีอะไรเหลือในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งมีปัจจัยเกิดซึ่งต้องดับปัญญาประเสริฐสุด
2: ที่ประเสริฐนั่นก็คือสามารถที่จะสะสม
1: เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะทีละเล็กทีละน้อยจากขั้นการฟังแล้วเข้าใจทุกคำอย่างมั่นคง
2: เพราะนั้นสาระก็อยู่ที่ปัญญาแม้การฟังธรรมะขณะนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ได้สาระ
1: เพราะว่าสาระจริงๆนะคะก็คือการไม่เกิดเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับหมดไปทุกชาติไม่ว่าจะกี่ชาติไม่มีสักชาติเดียวซึ่งจะไม่มีการคงอยู่ถาวรนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสาระจริงๆก็คือว่าได้สามารถรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดที่เกิดดับรู้ว่าไม่เป็นสาระเพราะฉะนั้นก็จะได้พ้นจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระได้คือไม่ต้องเกิดอีกไม่อย่างนั้นไม่รู้จักนิพพานนะคะเรียกแต่ชื่อนิพพานก็คือที่สิ้นสุดของโลภะ
2: หรือถ้าจะกล่าวโดยสูงสุดสภาพที่เป็นสาระจริงๆก็คือไม่เกิดไม่ดับก็คือพระนิพพานซึ่งปัญญาจะอบรมจนถึงสาระนั้นได
1: ้กว่าจะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เกิดดับก็ยากกว่าจะไปถึงการที่จะประจักษ์แจ้งจริงๆก็ยากเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราพยายามที่จะไปเข้าใจแต่ต้องเป็นขณะนี้ที่ฟังแล้วก็มีสิ่งที่มีจริงฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงถูกต้องตรงกันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ได้สาระคือการสะสมของความเห็นถูกต้องจนสามารถที่จะรู้ว่าสาระที่แท้คือไม่เกิด

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1693สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553
3: เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะมีความหลากหลายที่ชีวิตจะมีความสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือว่าจะสะสมไปจนถึงการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
4: ถ้างั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่รวมทั้งผมด้วยเนี่ยถ้าตั้งใจจะให้สิ้นกิเลสเนี่ยหรือว่าตั้งใจจะให้มีปัญญาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ย่อมทำได้ใช่ไหมครับ
3: หมายความว่าต้องรู้เหตุที่จะให้เกิดด้วยนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละแต่ต้องด้วยความรู้ขณะนี้นะคะจะถึงไหนคะจะถึงพระโสดาบันหรือว่าจะถึงพระอรหันต์หรือจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นประโยชน์ของการรู้สภาพธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าทุกคนเหมือนกันค่ะคือจากไม่รู้ทั้งที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีโลภะมีโทสะซึ่งไม่รู้เลยเนี่ยแล้วก็รู้ว่านั่นเป็นธรรมะแต่ละอย่างจากการที่ไม่รู้เลยนะคะแล้วก็กว่าจะละคลายการที่จะถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้เนี่ยก็ต้องไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ตรงและก็เป็นสัจจะคือความจริงถ้าขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏแต่ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตากับเห็นเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะคนละอย่างคือธรรมะมีความลึกซึ้งมากนะคะแทนที่จะปรารถนาที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์หรือว่าถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ของพระธรรมและขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะมีคุณใหญ่ขนาดใดประมาณใดนะคะสำหรับผู้ที่ท่านเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังพระธรรมก็แสดงว่าท่านไม่ได้สะสมมาหรือตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปรารถนาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้เพราะว่าเมื่อสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงและคนนั้นก็ฟังอย่างทุกท่านขณะนี้นะคะก็กำลังฟังเรื่องเห็นขณะที่กำลังฟังเรื่องเห็นเนี่ยไม่คิดถึงเรื่องอื่นแต่กำลังมีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นกำลังเห็นฟังเพื่อที่จะรู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปและกว่าจะรู้ว่าทั้งหมดตลอดชีวิตเนี่ยค่ะทุกขณะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความปรารถนาเพียงต้องการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ถึงกับปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นก็สะสมปัญญานะคะแล้วก็เมื่อถึงการละที่สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะเหตุว่าละความไม่รู้ละความติดข้องซึ่งปิดบังความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้ไม่ให้ปรากฏจนกระทั่งสามารถเป็นปัญญาที่ดับกิเลสได้นะคะท่านผู้นั้นท่านก็รู้ว่าท่านไม่ได้สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สะสมมาที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็รู้ตัวเองขณะนี้นะคะมีธรรมะกำลังปรากฏปรารถนาอะไรแค่ไหนปรารถนาที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้หรือว่าถึงความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระคุณยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบปรานได้เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้เพียงอย่างพระอรหันตสาวก แต่สามารถที่จะรู้ความจริงยิ่งกว่านั้นและก็มีพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิคุณที่หวังที่จะช่วยคนอื่นนะคะให้สามารถที่จะเข้าใจธรรมะจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วยเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งสภาพธรรมะจึงมีหลายขั้นนะคะขั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดคือทรงสามารถที่จะอุปการะบุคคลอื่นด้วยการทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งประจักษ์ความจริงได้และก็ผู้ที่เพียงต้องการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะแต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลค่ะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต
6: ์ครับ
5: การอบรมเจริญธรรมะตามความเป็นจริงเช่นเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะได้กลิ่นเป็นธรรมะรู้รสเป็นธรรมะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธรรมะการอารมณ์เนี้ยเหมือนเป็นเบื้องต้นก็เกิดปัญหาว่าถ้าอบรมกายวาจาใจก็เป็นการอบรมขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีจากตนเองไปเรื่อยๆจนจะเป็นคำถามที่ว่าการอบรมธรรมะที่สมควรแก่ธรรมะเนี่ยไม่ทราบว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะเริ่มต้นอย่างไรที่จะไม่เป็นการกระโดดข้ามนะครับ
3: ค่ะคงไม่ลืมนะคะว่าธรรมะเป็นเรื่องละเอียดแม้ว่าขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่กว่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่เพียงชื่อพอใครบอกว่าเห็นเป็นธรรมะก็จำแล้วก็คิดว่าเห็นเป็นธรรมะพอบอกว่าได้ยินเป็นธรรมะก็คิดว่าจำเข้าใจเพียงเท่านั้นว่าได้ยินเป็นธรรมะนั่นไม่ใช่การรู้จักธรรมะหรือว่าไม่ใช่การเข้าใจธรรมะเพียงฟังคำนะคะแล้วก็มีสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไปนั่งท่องแล้วก็เรียกว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะนั่นไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะธรรมทานการให้ธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะให้ธรรมะได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
3: ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเป็นธรรมทานหรือว่าการให้ธรรมะก็หมายความว่าให้ความเข้าใจถูกให้ความเห็นถูกเห็นอะไรถูกเข้าใจอะไรถูกต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงนี่แสดงให้เห็นถึงความยากนะคะเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชินกับการคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะทำอย่างนี้หรือเราควรจะทำยังไงหรือจะศึกษาแบบไหนหรือว่าจะตั้งต้นยังไงนั่นคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะคะลืมว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีเป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่มีในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่เคยเกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไปเพราะว่าก็จะไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ต่อเมื่อไม่เผินและไม่ข้ามและก็มีความเข้าใจจริงๆว่าแม้คำว่าธรรมทานการให้ธรรมะต้องเป็นการให้ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เผินๆ นะคะรับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือนั้นนะมีความหมายถูกต้องประการใดแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมายความว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นธรรมะจนกว่าจะหมดความสงสัยนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเมื่อกี้นี้พูดถึงคำว่าอภัยทานด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ว่าอภัยทานคืออะไรจะมีประโยชน์ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นไปได้ไหมเพราะเหตุว่าขณะไหนเป็นอภัยทานและขณะไหนนะคะไม่สามารถที่จะเป็นอภัยทานได้เพราะฉะนั้นแม้แต่อภัยคำเดียวนะคะคือขณะที่เป็นธรรมะนะคะด้วยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะอภัยคือไม่โกรธถูกต้องไหมคะถ้ายังโกรธอยู่โกรธอยู่โกรธอยู่ภัยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่อภัยเพราะเหตุว่าภัยคือความโกรธทำร้ายนะคะขณะที่เกิดเนี่ยค่ะทำให้ขณะนั้นไม่สบายใจ แล้วก็สามารถที่จะสะสมจนกระทั่งทำลายและทำร้ายทุกอย่างได้ที่ไม่คาดคิดเลยว่าจะทำได้ถึงอย่างนั้นก็เกิดขึ้นเพราะขณะนั้นโกรธและก็ผูกโกรธและก็ไม่ลืมความโกรธและก็ยังมีการที่จะพยายามที่จะทำไปตามความโกรธนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอภัยหมายความว่าไม่เป็นภัยคือขณะนั้นไม่โกรธค่ะยากไหมคะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดเคยไม่โกรธก็ไม่โกรธต่อไปอีกไม่โกรธต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อฟังพระธรรมแล้วแม้ยังโกรธแต่ก็ยังมีความเข้าใจถูกต้องเห็นโทษว่าขณะนั้นความโกรธเป็นธรรมะจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ดีงามเลยนะคะในขณะที่โกรธเกิดขึ้นขณะนั้นก็เร่าร้อนแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ยังสามารถที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้ส่วนความไม่โกรธเนี่ยค่ะสบายมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะกระทบสิ่งที่ไม่น่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่โกรธได้ขณะที่ไม่โกรธคืออภัยไม่เป็นภัยในขณะนั้นแล้วก็ไม่ทำใหภัยเกิดขึ้นด้วยจากความไม่โกรธด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะเป็นประโยชน์คือถ้าได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเลยคนที่โกรธซึ่งเป็นธรรมะประเภทที่เป็นอกุศลนะคะเกิดมากๆในแต่ละวันนะคะเราก็จะได้เห็นกายวาจาของบุคคลนั้นซึ่งเป็นไปตามความโกรธน่ารังเกียจหรือว่าน่าชื่นชมหรือว่าน่าอนุโมทนาหรือเปล่าทั้งกายทั้งวาจาที่เป็นไปด้วยความโกรธแต่ตรงกันข้ามนะคะในขณะที่ไม่โกรธและก็มีเมตตามีความเป็นมิตรเนี่ยค่ะก็จะเห็นกายวาจาซึ่งตรงกันข้ามและก็ทำความสบายใจนะคะทั้งขณะที่เมตตาหรือความไม่โกรธอโทสะเกิดขึ้นและก็ไม่เป็นโทษภัยกับใครเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สำหรับเพียงฟังแต่ไตรตรองรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยค่ะคนที่ฟังธรรมะมานานๆโกรธไหมคะ
5: ก็โกรธอยู่ครับ
3: โกรธนะคะโกรธบ่อยไหมคะ
5: ก็บ่อยครับถ้าเผลอ
3: แล้วก็ผูกโกรธไว้หรือเปล่าคือไม่ลืมเลยความโกรธนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นความโกรธไม่ใช่เล็กน้อยค่ะมากเพราะว่าบ่อยแล้วก็ยังไม่อภัยแล้วก็ยังผูกโกรธไว้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะจะต้องนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีถ้าเป็นเหตุที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีการเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยก็เลยทำให้ไม่ละธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศลเพราะว่าคิดว่าเป็นเราและเป็นเขาแต่ว่าความจริงธรรมะเป็นธรรมะนะคะโทสะเด็กเล็กๆมีไหมคะ
5: มีครับ
3: สัตว์เดรัจฉานมีไหมคะ
5: มีครับ
3: ตราบใดที่ยังไม่ใช่เป็นบุคคลที่รู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลยังมีโทสะแต่จะมากหรือจะน้อยในลักษณะต่างๆกันนะคะก็ตามการสะสมเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการที่เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะมีความเห็นถูกว่าธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลและธรรมะที่เป็นกุศลเป็นกุศลก็จะมีการระลึกได้นะคะคงไม่ต้องใช้ภาษาบาลีว่าสติซึ่งเป็นไปในขณะที่ระลึกเป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นขณะใดที่ฟังพระธรรมไม่ลืมมีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะขณะนั้นกำลังเกิดโดยไม่มีใครบังคับบัญชาได้ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วที่จะไม่ให้ดับหมดสิ้นไปก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นความน่ารังเกียจของธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมและก็ขณะนั้นที่เห็นความน่ารังเกียจนะคะขณะนั้นก็เป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเคยไม่โกรธมากเท่าไหร่หรือว่าเคยโกรธบ่อยๆก็เป็นแต่ละอัธยาศัยที่สะสมมาแต่เมื่อฟังพระธรรมแล้วนะคะเวลาโกรธเนี่ยโกรธเกิดแล้วยับยั้งไม่ได้แต่สามารถเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะลักษณะนั้นเป็นลักษณะของธรรมะชนิดหนึ่งพอที่จะเข้าใจได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะว่าการฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าทั้งหมดนะคะตลอดชีวิต เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะควรแก่สภาพธรรมะนั้นๆไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาทั้งฝ่ายกุศลและทางฝ่ายอกุศลถ้ามีการระลึกได้ขณะนั้นนะคะไม่โกรธเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะความเข้าใจธรรมะของแต่ละคนเนี่ยต่างกันตามการสะสมเพราะฉะนั้นการฟังขณะนี้สะสมสืบต่อไปสืบต่อไปนะคะก็จะทำให้มีความเข้าใจสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏได
5: ้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
6: อาจารย์ครับคือเนื่องจากฟังเทปเนี่ยแล้วไม่กระจ่างชัดตรงที่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเป็นผู้ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายความว่าการศึกษาธรรมะหมายถึงอะไรและเป็นผู้ตรงหมายถึงอะไรแล้วก็จะได้สาระจากพระธรรมเนี่ยก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย
3: ์ค่ะฟังธรรมะนะคะตรงตั้งแต่คำว่าฟังธรรมะไม่ได้ฟังอย่างอื่นแล้วก็เป็นผู้ตรงคือฟังเพื่อเข้าใจไม่ฉะนั้นจะฟังทำไมไม่ว่าจะฟังอะไรทั้งหมดนะคะวิชาการใดๆเรื่องอะไรก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะซึ่งมีจริงๆและขณะนี้ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราฟังธรรมะเพื่อเราจะได้เข้าใจธรรมะเพื่อเราจะได้เอาธรรมะไปใช้หรือว่าเพื่อเราจะได้ประโยชน์จากธรรมะเพราะรู้ว่าธรรมะมีประโยชน์ก็จะเอาประโยชน์จากธรรมะทั้งหมดเป็นเรานะคะแล้วก็เกิดความหวั่นไหวเมื่อไหร่เราจะเข้าใจธรรมะก็เป็นตัวเราอีกที่หวังจะเข้าใจธรรมะแต่ไม่ได้ฟังเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นยิ่งขึ้นไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะถ้าธรรมะไม่เกิดถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นนะคะไม่มีสภาพธรรมะซึ่งชื่อว่าหรือเรียกว่าเจตสิกหมายความถึงธาตุหรือธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตก็จะไม่มีใครที่นี่เลยไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจและเห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อสุขเพื่อสักการะใดๆทั้งสิ้นแต่เพื่อความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
6: ถ้าอาจารย์ก็นั่นหมายความว่าเริ่มตั้งแต่การศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่มีเราไปศึกษาแต่ว่าศึกษาให้เข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะ
3: ค่ะเบื้องต้นคือรู้จักธรรมะว่าคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าธรรมะก็หมายความว่าไม่มีใครเลยนอกจากสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่มีสักอย่างเดียวนะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วยังคงอยู่ฟังดูเหมือนไม่จริงแต่ว่าความจริงนะคะสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยมีใครสามารถจะเอาความสุขตั้งแต่เด็กนะคะหรือความอร่อยเมื่อวานนี้หรืออะไรก็ตามแต่กลับมาให้เป็นวันนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะทุกอย่างใหม่สิ่งที่ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือการฟังธรรมะให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเพื่อละการที่เคยยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้นะคะสาระก็คือว่ารู้ว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะละความไม่รู้และละการติดข้องซึ่งเคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเกิดและตายไหมคะแล้วก็ทำไมต้องตายและทำไมต้องเกิดมาใครทำให้เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะอยู่ต่อไปไม่ตายก็ไม่ได้นะคะเกิดแล้วก็ต้องตายไม่มีใครซึ่งเกิดแล้วไม่ตายนี่คืออย่างที่เรามองเห็นคร่าวๆนะคะว่าไม่เที่ยงเลยเกิดมาแล้วก็จากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ยังไงยังไงก็คือต้องตายระหว่างที่เกิดแล้วยังไม่ตายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์การเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะชั่วคราวหลับและไม่เห็นมีอีกการได้ยินเสียงที่น่าพอใจก็ชั่วคราวขณะที่เสียงปรากฏกลิ่นหอมชั่วขณะที่กลิ่นปรากฏนะคะแต่พออย่างอื่นปรากฏกลิ่นนั้นปรากฏไม่ได้แล้วซึ่งความเป็นจริงก็คือว่ากลิ่นนั้นก็ดับไปอย่างรวดเร็วขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่รู้เลย เพราะฉะนั้นการฟังเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ถาวรมั่นคงเลยเป็นสภาพธรรมะซึ่งแยกออกไปแล้วนะคะแม้แต่รูปร่างกายที่คิดว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นรูปเล็กๆแต่ละกลุ่มซึ่งใช้คำว่ากลาปะที่ละเอียดมากนะคะโดยมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่พร้อมที่จะแตกทำลายละเอียดยิบได้นี่หรือเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่รู้เลยว่าอะไรทำให้รูปนี้เกิดขึ้นนะคะกรรมก็ทำให้รูปนี้เกิดได้จิตก็ทำให้รูปนี้เกิดได้อุตุความเย็นความร้อนก็ทำให้รูปเกิดได้อาหารที่รับประทานบริโภคเข้าไปก็ทำให้รูปเกิดได้แต่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ความจริงว่ารูปเกิดแล้วดับตามสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดอย่างเร็วมากนะคะแต่ว่าสืบต่อจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยมีคำถามที่เคยถามท่านผู้ฟังนะคะเป็นคำถามเริ่มสำหรับผู้ที่ฟังใหม่ว่าขณะนี้มีฟันไหมคะมีปอดไหมคะมีเลือดไหมคะมีกระดูกไหมคะจะตอบว่ายังไงคะ
7: จริงๆก็มีลักษณะของเขาแต่ทุกคนจำไว้ว่ามีสิ่งเหล่านี้
3: จำเป็นจำแต่สิ่งที่มีต้องปรากฏทางหนึ่งทางใดในหกทางปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆทางตาขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้เสียงปรากฏว่ามีจริงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีแต่ต้องมีจิตได้ยินแม้เสียงมีนะคะแต่ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดแล้วดับแล้วเนี่ยยังเหลือหรือเปล่าไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนเนี่ยค่ะจำว่ามีเราเป็นรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ไม่ได้มีรูปใดๆปรากฏเลยในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ในบรรดาธรรมะทั้งหมดค่ะมีสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏขณะนี้แหละเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะสามารถปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้ดับแล้วค่ะแล้วก็มีจิตที่เห็นเกิดขึ้นซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำได้เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความจำและความหลงหลงคือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏและก็จำนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและแต่ว่าขณะนั้นจะมีความเห็นผิดนะคะยึดมั่นว่าเป็นเราเที่ยงไม่ได้ดับไปเลยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกนะคะในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยมีหลายขั้นนะคะคงจะเคยจำได้ที่ว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมีสามขั้นนะคะปริยัติการรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังและเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเช่นแม้แต่คำถามที่ว่าขณะนี้มีฟันไหมเนี่ยก็จะตอบว่ายังไงเป็นปริยัติรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังที่เป็นธรรมะที่เป็นความจริงตามที่ทรงแสดงว่าสภาพธรรมะเกิดจริงปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามขณะนี้นะคะที่ไม่ปรากฏแม้ว่ามีสมุฏฐานมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมนั้นเกิดสภาพธรรมนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วตราบใดที่ไม่ได้ปรากฏแต่ขณะที่ปรากฏขณะนี้นะคะความจริงก็คือว่าเกิดและดับด้วยก็ยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยก็ลองคิดดูค่ะยังหลงยึดมั่นยึดถือว่ามีแล้วก็เป็นเราทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงเป็นการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะและเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณที่ทรงรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้ได้และในพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับเพื่อให้ผู้ที่ได้สะสมมาที่มีศรัทธาได้นะคะมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังจนกว่าพระธรรมจะอันตรธานเพราะเหตุว่าไม่มีใครศึกษาไม่มีใครเข้าใจถูกว่าพระธรรมที่ทรงแสดงตามความเป็นจริงเนี่ยคืออย่างไร ก็มีผู้ที่เพียงแต่ฟังสักประโยคหนึ่งหรือหน้าหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็ไปคิดเองมากมายแล้วก็เขียนเป็นตำรับตำรานะคะซึ่งไม่มีความจำเป็นใดๆเลยทั้งสิ้นที่จะทำอย่างนั้นตราบใดที่ยังไม่ใช่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกในพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้จริงๆด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและจึงได้สาระคือความเข้าใจถูกจากการฟังพระธรรม
7: ถ้าอาจารย์คะนั่นหมายถึงว่าถ้าทุกคนยังไม่เริ่มต้นได้ทุกอย่างเป็นธรรมะก็มีเราก็ไม่เป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นผู้ตรงตรงนี้ก็จะไม่ได้สาระจากการที่ฟังพระธรรม
3: ค่ะขณะนี้นะคะเป็นปัญญาขั้นไหนคะปริยัติหรือปฏิปัตติหรือปฏิเวทะ
7: ขั้นปริยัติหมายถึงฟังเรื่องราว
3: ปริยัตินะคะรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังไม่สงสัยและเข้าใจในเหตุในผลโดยละเอียดนะคะขณะนี้ค่ะลืมไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะเมื่อกี้นี่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะไม่โกรธก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะลืมไหมคะฟังแล้วดับไปดับไปดับไปติดอยู่ในใจนะคะเป็นสิ่งที่ควรที่จะจำไว้ในใจหรือว่ายังไม่ถึงใจเพราะเหตุว่าลืมบ่อยๆฟังไปเถอะก็ลืมแต่ฟังก็ยังดีเพราะเหตุว่าฟังแล้วฟังอีกก็ไม่ลืมใช่ไหมคะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ว่าจะพบใครหรือเห็นอะไรถ้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จำไม่ได้แต่ถ้าบ่อยๆนะคะก็จำได้มากขึ้นเราไม่เคยคุ้นเคยกับธรรมะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น. คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
2: ปักกินนกะธรรมตอนที่1694สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553
3: ไม่ว่าจะพบใครหรือเห็นอะไรถ้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จำไม่ได้แต่ถ้าบ่อยๆนะคะก็จำได้มากขึ้นเราไม่เคยคุ้นเคยกับธรรมะคุ้นเคยแต่ความคิดว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แม้ในขณะนี้ที่ยังเหลือปรากฏให้เห็นสืบต่อก็เหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นถ้วยแก้วเหมือนกับถ้าจุดธูปดอกหนึ่งนะคะเพียงก้านเดียวดอกเดียวแล้วก็หมุนจนกระทั่งเป็นวงกลมเนี่ยจะเห็นเป็นวงกลมหรือว่าจะเห็นเป็นธูปดอกเดียวที่สว่างนี่ก็แสดงเห็นว่าจากการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเนี่ยทำให้ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ช่นเป็นวงกลมหรือว่าจะทำให้เป็นรูปอะไรก็ได้นะคะขณะนั้นเวลานี้ก็เหมือนอย่างนั้นนะคะสภาพธรรมะเกิดดับสิ่งที่เหลือคือนิมิตตะสิ่งที่ยังจำได้ว่ารูปร่างอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ไม่เรียกชื่อเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะเห็นรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรสั้นมากใช่ไหมคะแต่ว่าจากการที่ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นก็สามารถที่จะจำรูปร่างสันฐานแต่ก็ยังไม่รู้ชื่อยังพูดไม่ได้ยังเรียกไม่ได้แต่จำแล้วค่ะมีการที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่ปรากฏโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นน่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามธรรมะมีสองอย่างนะคะธรรมะที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปอย่างกลิ่นเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเลยแต่ทำไมว่าเป็นกลิ่นเพราะปรากฏสภาพของกลิ่นยังรู้ด้วยว่ากลิ่นหลากหลายต่างกันมากเพราะฉะนั้นแต่ละกลิ่นที่ปรากฏเนี่ยก็ต่างกันไปแต่กลิ่นหนึ่งเกิดแล้วก็ต้องดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะในภาษาบาลีจึงใช้คำว่าขันธะสิ่งที่มีจริงนั่นนะคะเมื่อมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่มากมายสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าแต่ละอย่างก็เป็นแต่ละหนึ่งแม้แต่กลิ่นหนึ่งปรากฏแล้วก็ดับไปปรากฏใหม่ก็ไม่ใช่กลิ่นเก่านะคะก็เป็นกลิ่นใหม่แต่ละหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นจึงรวบรวมเป็นธรรมะใดๆก็ตามนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆก็จริงหลากหลายมากทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดไกลๆอย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะแต่ละคำเนี่ยไม่เผินแต่ว่าให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ธรรมะก็หลากหลายมีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปและสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละขันธ์นะคะสภาพธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเช่นเสียงและกลิ่นนะคะก็เป็นรูปขันธ์แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยส่วนนามขันธ์ก็มีจิตกับเจตสิกนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือสาระจากการฟังไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น
7: อาจารย์คะนั้นจะขอเรียนอีกประเด็นปัญหานะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเนี่ยซึ่งที่กล่าวไปแล้วก็เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทพระตปิฎกโมกเนี่ยซึ่งก็กล่าวว่าการละกุศลคือไม่ทำบาปแล้วก็เจริญกุศลแล้วก็ทำจิตให้ผ่องแผ้วอาจารย์คะแต่ความลึกซึ้งของอรรถะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าใจความลึกซึ้งของโอวาทปฏิโมกตรงนี้ได้ก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายความถึงความลึกซึ้งของโอวาทปฏิโมกค่ะท่านอาจารย์
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เข้าใจก็คิดเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจแม้แต่คำว่าละชั่วหรือว่าละความไม่ดีละสิ่งที่ไม่ดีละทุจริตถ้าไม่รู้นะคะจะละได้ไหมเท่านี้เองค่ะขั้นต้นคนที่กำลังทำชั่วหรือยังไม่ถึงทำอะค่ะเพียงแค่กำลังโกรธโกรธเกิดละไม่รู้เนี่ยค่ะจะละโกรธนั้นได้ไหมจะเห็นไหมว่าโกรธก็คือชั่วถ้าไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคะสภาพธรรมะที่เป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งหมดไม่มีอกุศลใดๆเกิดได้เลยแต่ตราบใดที่มีโลภะความติดข้องนะคะติดข้องเพราะไม่รู้ค่ะเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นระดับแล้วติดข้องอย่างมากในสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกทางตาสำหรับทางหูนะคะเสียงมีจริงๆค่ะเวลาที่ได้ยินเกิดขึ้นแต่เพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏได้นะคะว่ามีจริงเมื่อกระทบกับโสตประสาทะเหมือนสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ว่ามีเมื่อจิตเห็นเกิดเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งจะต่างอะไรกันเพียงเกิดขึ้นปรากฏให้รู้ว่ามีเสียงแล้วก็ดับไปแต่พอไม่รู้ความจริงนะคะเสียงชมชอบไหมคะเมาเลยใช่ไหมคะหลายวันด้วยค่ะ บางทีแค่คำชม2-3คำเนี่ยคิดแล้วคิดอีกไม่เห็นลืมเขาชมว่าอย่างนี้เขาชมว่าอย่างนั้นนะคะแค่เสียงที่เพียงเกิดปรากฏระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ก็ทำให้คนที่ไม่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอกุศลได้มากมายทางตาแล้วก็ทางหูทางจมูกก็ขึ้นอยู่กับว่าสะสมความติดข้องในกลิ่นไว้มากน้อยแค่ไหนบางคนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้น้ำหอมไปไหนเนี่ยหอมเลยนะคะแค่เข้าใกล้นิดเดียวก็ได้กลิ่นละและเขาทนไม่ได้จริงๆค่ะที่ออกจากบ้านโดยไม่ใช้น้ำหอมหรือว่าบางท่านก็ถึงกับเพียงแค่แต่งตัวเสร็จนะคะไม่ต้องออกจากบ้านก็ยังต้องใช้น้ำหอมนี่ก็แสดงเห็นถึงการสะสมของ

0: รวมเรียกว่าโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สามารถจะกระทบกายแล้วก็ปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาโดยนัยยะโดยประการทั้งปวงนะคะอุปการะให้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกนะคะเช่นจิตทุกคนกำลังมีแน่นอนนะคะมีจริงๆจิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีการสะสมของกุศลหรืออกุศลมามากเป็นผู้ตรงแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะไม่รู้เลยเพียงเห็นยังไม่ทันรู้เลยว่าเป็นอะไรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสัจจะความจริงว่าขณะที่รูปยังไม่ดับจิตเห็นเกิดดับแล้วจิตอื่นเกิดสืบต่อนะคะหลังจากนั้นก็มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเร็วแสนเร็วนะคะเพราะฉะนั้นกิเลสที่สะสมไว้นะคะเป็นปัจจัยที่มีกำลังเป็นที่อาศัยพร้อมที่จะเกิดทันทีที่เห็นทั้ง5ทวารนะคะตาหูจมูกลิ้นกายยังถึงใจอีกด้วยที่จำไว้ไม่ลืมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยถ้าฟังละเอียดนะคะก็คือฟังให้รู้จักพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้เราไปรู้อย่างพระองค์แต่เริ่มเห็นพระกรุณาคุณว่าถ้าไม่ทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆ45พรรษาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีแต่ละขณะด้วยไม่ใช่แต่ละวันนะคะทุกๆขณะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่จิตมีก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะจิตทำอะไรอยู่ค่ะทั้งที่กำลังมีนี่ก็คือถ้ากล่าวถึงนะคะไม่มีวันจบตลอดชีวิตไม่มีใครศึกษาธรรมะจบแม้ในขั้นของปริยัติซึ่งเป็นการรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงโดยความลึกซึ้งโดยนัยยะต่างๆโดยประการต่างๆโดยโวหารต่างๆเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทเนี่ยควรที่จะได้ฟังมากๆนะคะแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นแล้วก็จะได้มีความกตัญญูต่อผู้ที่มีคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วก็แสดงให้เราสามารถที่จะได้ยินได้ฟังในชาตินี้นะคะซึ่งชาติก่อนๆ ก็คงจะได้เคยฟังมาบ้างแล้วแต่ชาติหน้าไม่มีใครรับประกันได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะบุคคลจะได้ยินได้ฟังอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นธรรมะเพราะวันหนึ่งวันใดต้องจากค่ะโดยสิ้นเชิงไม่กลับมาอีกเลยที่จะเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสิ่งนั้นไม่นำความทุกข์ใดๆมาให้ทรัพย์สินเงินทองก็นำความทุกข์มาให้ได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะขณะใดก็ตามนะคะที่มีความติดข้องมีความต้องการแล้วไม่เห็นโทษแต่ว่าเมื่อสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปหรือว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีหรือที่ทุกข์จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามีความเข้าใจพระธรรมนะคะพระรัตนตรัยมีค่าสูงสุดประเสริฐสุดเพราะไม่นำทุกข์ใดๆมาให้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ความหมายของคำว่ารัตนะหรือสิ่งที่มีค่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่ยังนำความทุกข์มาให้สิ่งนั้นไม่มีค่าค่ะแต่สิ่งที่ไม่นำทุกข์มาให้เท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆและเป็นค่าที่ประเสริฐสุดด้วย
1: เรียนถามอาจารย์อนบนะคะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเองเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องและมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่ว่ามีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นอย่างไรคะ
2: ครับกรรมนะครับก็คือกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาที่ได้เป็นไปแล้วสำเร็จแล้วนะครับและก็สะสมไว้ในจิตเมื่อได้เหตุปัจจัยก็ทำให้เกิดผลของกรรมนะครับก็คือจิตเจตสิกที่เป็นผลของกรรมแล้วก็รวมทั้งรูปด้วยนะครับและกรรมเนี่ยครับก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อให้ผลได้หลากหลายทั้งเป็นปัจจัยให้เกิดคือเป็นชนกกรรมคือเป็นปัจจัยให้เกิดได้เลยนะครับก็มีหรืออุปถัมภ์ก็ได้อุปถัมภ์ก็คือส่งเสริมได้นะครับขณะที่ท่านเนี่ยได้รับ

0: ความสะดวกสบายพอสมควรเนี่ยนะครับก็มีกรรมเนี่ยฮะที่จะเหมือนกับเป็นพวกพ้องที่ทำไมจึงมีคนช่วยงานต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นพวกพ้องช่วยเหลือกิจการงานต่างๆเนี่ยครับเพราะว่ามีกุศลกรรมที่จะทำให้มีความสะดวกสบายอย่างนั้นซึ่งโดยตรงแล้วก็คือเอื้ออำนวยให้ได้รับผลที่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นก็คือกรรมนะฮะที่จะมาสนับสนุนอุปถัมภ์ก็พอที่จะกล่าวได้ว่าเป็นพวกพ้องและเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลกรรมนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นพวกพ้องก็เป็นพวกพ้องที่ไม่ดีนะครับที่จะอุปถัมภ์ให้ได้รับผลของอกุศลกรรมนั้นต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นได้อย่างบางคนก็เกิดในที่ที่ไม่สบายเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรนะครับแล้วก็ยังมีกรรมที่เอื้อเฟื้อให้เขาได้รับความทุกข์ยากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ
1: ค่ะก่อนอื่นขอให้ไม่เผินนะคะคือถ้าจะพูดถึงอะไรก็ขอให้รู้จากสิ่งนั้นจริงๆทุกคนเนี่ยค่ะจะพูดถึงคำว่ากรรมแต่ว่ากรรมเป็นเราหรือเปล่าทบทวนนิดนึงนะคะถ้าไม่มีธรรมะก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นสภาพของกรรมอย่างคร่าวนะคะก็คือเจตนาหรือความจงใจความตั้งใจมีไหมคะจงใจตั้งใจ
2: มีครับ
1: ความละเอียดมีมากแต่ขอกล่าวเพียงสองอย่างคือความจงใจหรือความตั้งใจที่เป็นกุศลกับความจงใจและความตั้งใจที่เป็นอกุศลมีไหมคะมาฟังธรรมะเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่ามีความตั้งใจจงใจที่จะฟังสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อจะได้เข้าใจขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลกรรมไม่ต้องไปถามใครอีกเลยนะคะว่ากุศลกรรมเป็นยังไงกุศลกรรมมากไหมหรือว่าเป็นอกุศลกรรมหรือเปล่าแต่ขณะใดก็ตามซึ่งเป็นความตั้งใจหรือความจงใจที่เป็นไปในทางฝ่ายที่ดีงามนะคะขณะนั้นความจงใจตั้งใจนั้นไม่ได้เบียดเบียนทำร้ายใครเลยขณะนั้นก็เป็นกุศลกรรมมีผลไหมคะมองไม่เห็นผลเวลาที่กรรมหนึ่งกรรมใดเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่รู้เลยนะคะเพราะกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดคนที่กำลังทำอกุศลกรรมเนี่ยรู้ไหมว่าอกุศลกรรมนั้นน่ะจะให้ผลเมื่อไหร่ชาติไหนชาตินี้หรือชาติหน้าหรือว่าจะให้ผลในลักษณะใดเพราะแม้แต่ผลของกรรมก็ยังไม่ชัดเจนได้แต่พูดกันว่ากรรมและผลของกรรมแต่ต้องมีความชัดเจนนะคะเมื่อมีการศึกษาธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าทราบหรือว่ารู้ว่ากรรมได้แก่ความจงใจหรือที่ใช้คำว่าเจตนาเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่จิตค่ะแต่เกิดกับจิตนี่คือความละเอียดอีกละใช่ไหมคะทุกคนกำลังมีจิตแต่ก็มีสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตแล้วก็เกิดกับจิตถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดก็เป็นแต่เพียงชื่อไปหมดแต่ถ้าศึกษาโดยความต่างก่อนนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมก็อยากจะให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะถ้าพูดถึงความต่างนะคะของนามธรรมธรรมะที่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างในขณะนี้ค่ะเห็นจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้เห็นเกิดแล้วเห็นหมายความว่าเป็นสภาพที่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นในขณะใดที่มีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยและในขณะนั้นนะคะก็คือสภาพธรรมะที่เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏซึ่งภาษาบาลีนี่ค่ะจะใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกจิตกำลังรู้เสียงปรากฏนะคะกับจิตที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏต้องมีสภาพธรรมะที่ได้ยินคือเป็นธาตุที่เป็นนามธรรมนะคะเกิดขึ้นได้ยินเสียงธาตุที่เป็นนามธรรมที่ได้ยินเสียงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเฉพาะเสียงที่ปรากฏในขณะนั้นนะคะเป็นจิต และเสียงก็เป็นอารมณะหรืออารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้แต่จะไม่มีใครรู้นะคะถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงว่าจิตขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีนามธาตุหรือนามธรรมอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดกับจิตเป็นธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเกิดในจิตอาศัยจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้แต่ว่าไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่เห็นซึ่งกำลังรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่กำลังชอบหรือไม่ชอบสุขหรือทุกข์ในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกไม่ชอบก็เป็นเจตสิกเกิดกับจิตในขณะที่ไม่ชอบเกิดขึ้นไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกสุขทุกข์เหล่านี้ทั้งหมดนะคะที่ต่างจากจิตเป็นเจตสิกทั้งหมดเจตนาความจงใจเป็นธรรมะไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพของเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะซึ่งค่อยๆเข้าใจมิฉะนั้นเราจะเข้าใจธรรมะเผินแม้แต่เรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยค่ะก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าแท้ที่จริงก็คือเป็นธรรมะนั่นเองนะคะแต่เพราะเหตุว่าธรรมะมีมากจิตเป็นกรรมหรือเปล่าจิตไม่ใช่เจตนาเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่กรรมโลภะหรือว่าโทสะหรือว่าเมตตานะคะเป็นกรรมหรือเปล่าไม่ใช่เจตนาเจตสิกแต่ว่าเมื่อสภาพธรรมะเหล่านี้เกิดรวมกันก็รวมเรียกได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นเจตนาที่เป็นไปในอกุศลนะคะก็เป็นอกุศลเจตนาซึ่งเมื่อสภาพธรรมะอื่นเกิดพร้อมเจตนาทั้งหมดก็เป็นอกุศลนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะควรจะเข้าใจอย่างนี้หรือว่ารวมๆไปว่ารู้จักกรรมแล้วมีใครรู้จักกรรมแล้วบ้างคะได้ยินชื่อกรรมแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมแม้ขณะที่กำลังฟังและเข้าใจก็เป็นกุศลกรรมแต่กรรมเป็นสภาพที่ปกปิดที่ไม่รู้นะคะในขณะที่ทำอกุศลเนี่ยไม่รู้เลยเมื่อไหร่อกุศลกรรมนี้จะให้ผลและให้ผลทางไหนด้วยชาติไหนด้วยเช่นเดียวกับกุศลขณะนี้นะคะกำลังเป็นกุศลขณะที่กำลังฟังและเข้าใจแต่จะให้ผลเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่ปกปิดทุกคนเนี่ยค่ะเกิดมาในโลกนี้เพราะกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดถ้าไม่มีกรรมไม่เกิดค่ะพระอรหันต์ทั้งหลายนะคะดับกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ได้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลแต่ถ้าใช้คำว่ากุศลกรรมนะคะเป็นเหตุให้เกิดผลที่ดีเป็นกุศลวิบากถ้าเป็นอกุศลกรรมเป็นเจตนาจงใจเป็นไปในทางที่ไม่ดีผลก็คือว่าทำให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเกิดขึ้นแต่เกิดเมื่อไหร่คะถ้าเราไม่รู้เราจะไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะที่เกิดมาเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยก็เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่ละหนึ่งนั่นเองปนกันไม่ได้เลยนะคะกรรมของใครจะไปอุทิศจะไปยกให้ใครเป็นไปได้ไหมคะเอาไปเลยอกุศลกรรมนี่ยกให้มีใครจะรับไหมคะไม่มีใครรับเลยแต่ทางฝ่ายกุศลมีการอุทิศแต่ไม่ใช่ไปหยิบยื่นของของตนให้คนอื่นแต่เพื่อให้คนนั้นเกิดกุศลและจิตของตนเองซึ่งเป็นกรรมของตนเองที่อนุโมทนาเพื่อที่จะได้เกิดผลเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นเหตุต้องมีผลค่ะซึ่งผลก็เป็นทั้งฝ่ายนามธรรมและรูปธรรมนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดต่อไปอีกนะคะวันนี้ก็พอคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าถ้ายาวมากก็เลยไม่มีเรื่องอื่นนะคะแต่ให้ทราบเรื่องของกรรมว่าที่เกิดเนี่ยค่ะตามกรรมที่ได้กระทำแล้วถ้าไม่ได้กระทำกรรมที่จะให้เกิดเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามแต่นะคะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลกรรมเป็นผลของทานก็ได้เป็นผลของศีลก็ได้เป็นผลของการศึกษาเข้าใจธรรมะก็ได้เป็นผลของความสงบของจิตซึ่งขณะนั้นเป็นกุศลพระเมตตาไม่โกรธก็ได้เพราะฉะนั้นให้เห็นว่านะคะถ้าเหตุดีนำมาซึ่งผลที่ดีทั้งหมดแม้แต่ขณะแรกที่เกิดก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดในนรกไม่ได้เกิดเป็นอสุรกายนี่ก็แสดงเห็นแล้วนะคะว่าแม้แต่การเกิดเลือกหรือเปล่าคะที่จะเกิดเป็นคนนี้ ใครเลือกมาที่จะเป็นคนนี้ที่จะเกิดมีมารดาบิดามีวงศาคณาญาติมีมิตรสหายอย่างนี้บ้างไหมคะนี่คือธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเลือกไม่ได้เลยนะคะแต่ก็มีความเข้าใจว่าแม้แต่ขณะแรกของชาติหรือชีวิตนี้แต่ละชาติเลยค่ะก็มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมทำให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดแล้วนะคะต้องเป็นไปเกิดแล้วไม่เป็นไปได้ไหมคะแค่เกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรอีกเลยเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแม้แต่การเป็นไปก็ตามกรรมที่ได้กระทำแล้วซึ่งกรรมเนี่ยจะทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละคนเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะแม้เป็นมนุษย์ก็ต่างกันจำได้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นใครทั้งที่เป็นมนุษย์แต่อะไรทำให้บางคนเนี่ยค่ะคิ้วเหมือนกันตาเหมือนกันแต่อย่างอื่นก็ไม่เหมือนกันหรือแม้ว่าทุกอย่างจะคล้ายคลึงกันนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่คนเดียวกันอย่างพวกลูกแฝดเนี่ยนะคะบางส่วนของใบหน้าก็ต่างกันแม้ว่าคิ้วอาจจะเหมือนกันตาอาจจะเหมือนกันนี่เป็นความละเอียดยิ่งนะคะของเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุที่ได้กระทำแล้วละเอียดมากผลก็คือความละเอียดยิ่งที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันไหมคะนานาชนิดเลยค่ะวัวกับควายเหมือนกันไหมคะคล้ายคลึงกันหรือเปล่าที่น่าอัศจรรย์ที่แปลกก็คือช้างเหมือนใครที่ไหนนะคะจมูกยาวจนกระทั่งเป็นงวงก็เห็นได้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีกรรมนะคะอะไรจะทำให้เป็นอย่างนี้ได้หรือแม้ว่าจะเกิดเป็นผีเสื้อแต่ปีกผีเสื้อก็ต่างกันไปอีกนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของกรรมในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็สะสมแล้วก็สืบต่อปรุงแต่งเพราะฉะนั้นปฏิสนธิต้องมีจิตที่จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยค่ะต้องมีจิตนะคะซึ่งจิตที่ทำกิจปฏิสนธิเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมและแต่ว่าจะเป็นกุศลก็ทำให้เกิดดีถ้าเป็นอกุศลก็เป็นเหตุให้เกิดในภูมิที่ไม่ดีแต่เกิดแล้วต้องเป็นไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนจะให้เพียงปฏิสนธิจิตเกิดที่ใช้คำว่าปฏิสนธินะคะความหมายก็คือว่าสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแปลว่าทุกคนเนี่ยค่ะจากมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาสู่ภพนี้ภูมินี้โดยเลือกก็ไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นอย่างนี้และก็จะต้องเป็นไปตามกรรมเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเห็นเป็นผลของกรรมเพราะว่าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็มี
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่852
2: ครับผมก็เห็นว่าถ้าหากว่าเรามองภัยในเรื่องมรณานุสตินี่นะครับในเรื่องความตายเราก็น่าจะมีสติเพิ่มขึ้นนะครับ
1: นี่เป็นเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องของการเป็นผู้ไม่ประมาทโดยสติระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมผู้ที่ระลึกถึงมรณานุสติก็ระลึกไปเฉยๆว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตายหรือว่าถึงแม้ว่าจะได้ลาภได้ทรัพย์สมบัติสักเท่าไหร่วันหนึ่งก็ต้องตายก็เพียงคิดแค่นั้นแต่พระผู้มีพระภาคทรงอย่างทราบอัธยาศัยของสัตว์โลกและก็รู้ตามความเป็นจริงว่าสติเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะเกิดได้ตามความต้องการแต่เพราะอาศัยการฟังว่ามรณสติเจริญอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากสามารถที่จะหยั่งลงสู่อมตะสามารถที่จะทำให้รู้แจ้งลักษณะของนิพพานได้ก็ด้วยการที่ไม่หวังที่จะสงบเมื่อได้ฟังมากว่ามรณสติที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นเมื่อระลึกถึงความตายแล้วสติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะความหมายของไม่ประมาทในที่นี้คือมีสติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงธรรมะนี้อย่างนี้ผู้ที่ระลึกถึงความตายก็ระลึกไปเฉยๆวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายเท่านั้นเองแต่นั่นไม่พอค่ะหรือว่าผู้ที่ระลึกถึงความตายแล้วก็ละคลายความติดข้องในทรัพย์สมบัติในลาภในยศสักการะต่างๆขณะนั้นก็เป็นเพียงขั้นความสงบซึ่งก็ไม่ใช่จุดประสงค์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าควรเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะว่าเมื่อระลึกถึงความตายแล้วไม่ประมาทโดยสติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมมีจิตตั้งมั่นในการเจริญสติปัฏฐานแม้ว่าจะฟังเรื่องของสภาพความสงบของจิตโดยนัยยะของสมถภาวนาก็ทราบว่านั่นเป็นสภาพธรรมะที่เกิดในชีวิตประจำวันแต่ว่าจุดประสงค์นั้นเพื่อสติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแม้จิตที่สงบก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ไม่ใช่เพียงความสงบที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือเป็นผู้ที่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะฟังเรื่องของสมถภาวนาก็ทราบว่าเป็นชีวิตปกติประจำวันเช่นทานเป็นชีวิตปกติศีลก็เป็นชีวิตปกติความสงบของจิตซึ่งเกิดขึ้นประกอบด้วยเมตตาหรือว่าระลึกเป็นไปในความตายก็เป็นชีวิตตามปกติซึ่งสติปัฏฐานควรจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะสภาพที่กำลังคิดนึกถึงความตายว่าเป็นแต่เพียงจิตที่สงบที่คิดหรือที่นึกเป็นไปในการระลึกถึงความตาย
3: วันนี้อาจารย์ได้พูดมาหลายครั้งแล้วคำว่าประมาทนะฮะแล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าประมาทมาคือขณะใดสติปัฏฐานเกิดขึ้นขณะนั้นชื่อว่าไม่ประมาทแต่ผมเห็นคำขวานบนรถเมล์นะฮะเห็นมาเยอะด้วยเขาเขียนว่าความประมาทคือความตายคำขวัญบนรถเมล์เขาเขียนว่าความประมาทคือความตายเนี่ยจะหมายถึงว่าสติปัฏฐานเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานไม่ว่าจะเห็นอะไรคิดอะไรการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพจิตที่คิดขณะนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะคิดอะไรค่ะจะนั่งบนรถประจำทางเห็นหรือไม่เห็นคำนั้นคิดถึงคำอื่นหรือคิดถึงคำนั้นสติก็สามารถที่จะระลึกรู้ได้
3: อันนี้เขาติดไว้เฉพาะหน้าคนขับนะ ม่ได้ติดไว้ให้ผู้โดยสารดูหรอกครับติดไว้ให้เฉพาะคนขับเขาดูฮะหมายถึงว่าเตือนคนขับเนี่ยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะนั่นสำหรับผู้ที่เขียนอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหรือว่าถ้าเป็นพระธรรมจริงๆแล้วก็ขณะนั้นแม้คนขับสติก็จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเป็นสติปัฏฐานได้ถ้าคนขับมีความเข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานทุกอย่างที่เป็นของจริงค่ะสามารถที่จะเป็นปัฏฐานที่สติจะเกิดระลึกรู้ได
4: ้มีผู้ถามตะกี้นี่อาจารย์อธิบายไปแล้วว่าไอ้ความกลัวตายผมไปนึกถึงอัตถกถาซึ่งก็พุทธโฆษาตั้งแต่วันนั้นทั้งหมดพุทธภาษิตว่าอย่างนี้ครับสัพเพตสันติทันตัสสะสัพเพทายันติมัจจุโนสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวอาญาย่อมก็ย่อมสะดุ้งต่ออาญาย่อมกลัวต่อความตายทายันติมัจจุโนมีพุทธภาษิตนะกลัวความตายแต่มันมีสัตว์อยู่สี่จำพวกหนึ่งพระอรหันต์สองทางอาชาในสามมาอาชาในสี่พระมหากษัตริย์ที่เป็นนักรบตรงนี้ไม่กลัวตายพระอรหันต์นั้นเพราะสิ้นกิเลสไม่มีอะไรที่จะกลัวตายแต่ว่าสัตว์สามจำพวกทางอาชาในก็ดีมาอาชาในก็ดีพวกนี้ไม่กลัวตายเพราะมีทิฏฐิมานะเราจะเห็นช้างหรือม้าที่เข้าสู่สงครามลูกศรจะมาทิศต่างๆไม่กลัวเพราะมันมีทิฏฐิมานะส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นนักรบก็เช่นเดียวกันยอมไม่ตัดคอได้เลยพวกนี้ก็ยังเป็นปุถุชนเข้าในลักษณะสัพเพทายันติมัจจุโนสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายทั้งสิ้นนี่ก็เป็นอรรถกถาที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านเอามาใช้ในธรรมบทท่านใครที่อยากดูก็ดูเถอะสัตว์สี่จำพวก
1: แต่ละขณะนอกจากว่าจะเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วจริงๆจึงจะไม่กลัวตายจริงๆและสำหรับผู้ที่หมดกิเลสแล้วท่านจะระลึกถึงความตายอย่างไรข้อความในขุททกนิกายเทระคาถาสังกิจจะเทระคาถาข้อ377มีข้อความที่กล่าวถึงการระลึกถึงความตายว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ดับกิเลสหมดกิเลสแล้วไม่ยินดีความตายไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่และรอเวลาอยู่เหมือนลูกจ้างรอให้สิ้นเวลาทำงานฉะนั้นและเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอเวลาตายอยู่ต้องเป็นอย่างนี้นะคะคือไม่ยินดีความตายถ้าใครบอกว่าอยากตายอย่าคิดว่าคนนั้นไม่กลัวตายนะคะหรือว่าอย่าคิดว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์เขาถึงบอกว่าอยากตายไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเหตุว่าผู้ที่หมดกิเลสนั้นไม่ยินดีความตายไม่ใช่ต้องพูดว่าอยากตายและในขณะเดียวกันนะคะไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่นี่คือลักษณะของผู้ที่หมดกิเลสจริงๆและรอเวลาอยู่เหมือนลูกจ้างรอให้สิ้นเวลาทำงานฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปหยุดยั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเห็นซึ่งเป็นกิจการงานอย่างหนึ่งจิตเกิดขึ้นทำอะไรทำกิจเห็นต้องเห็นขณะนี้ทำกิจแล้วคือเห็นมีปัจจัยที่จะทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้จิตได้ยินเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยจิตก็เกิดขึ้นกระทำกิจได้ยินเป็นการทำงานแต่ละขณะจิตจริงๆ ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นผู้ที่หมดกิเลสแล้วย่อมรอเวลาอยู่คือเวลาที่จะปรินิพพานเหมือนลูกจ้างรอให้สิ้นเวลาทำงานฉะนั้นและเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอเวลาตายอยู่ถ้าใครอยากตายต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานจริงๆเพื่อที่จะไม่ยินดีความตายและก็ไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่ มีพระสูตรสูตรหนึ่งนะคะที่กล่าวถึงเรื่องของการเจริญกรรมฐานให้ติดต่อเนื่องกันไปซึ่งถ้าท่านผู้ฟังไม่พิจารณาโดยละเอียดก็อาจจะเข้าใจอัตถะไม่ถูกต้องนะคะซึ่งขอกล่าวถึงอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตอิจฉาสูตรข้อ174ซึ่งมีข้อความว่าณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายบุคคล8จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก8จำพวกเป็นไฉนดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ชอบสงัดไม่เจริญกรรมฐานให้ติดต่อเนื่องกันไปย่อมเกิดความปรารถนาเพื่อได้ลาภเธอย่อมหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภเมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อให้ได้ลาภลาภไม่เกิดขึ้นเธอย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลเพราะไม่ได้ลาภนั้นดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าผู้มีความปรารถนาลาภหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภอยู่แต่ไม่ได้ลาภเศร้าโศกร่ำไรและเคลื่อนจากพระสัทธรรมนี่เป็นความละเอียดจริงๆค่ะซึ่งท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นพยัญชนะซึ่งเป็นแต่ละชีวิตที่สะสมมาตามความเป็นจริงคือสำหรับบุคคลจำพวกนี้นะคะคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ชอบสงัดบางคนก็ว่าน่าอนุโมทนาดีแล้วนะคะที่ท่านชอบสงัดแต่ว่าไม่เจริญกรรมฐานให้ติดต่อเนื่องกันไปถ้าฟังพยัญชนะเพียงเผินๆก็อาจจะคิดว่าต้องเร่งให้สติเกิดเป็นเวลาติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนหรือว่าตลอด1วัน2วัน3วันตลอดสัปดาห์2สัปดาห์หรือว่าเดือนหนึ่งแต่ว่าขอให้ทราบว่าอัตถะของเจริญกรรมฐานให้ติดต่อเนื่องกันไปย่อมไม่เว้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งมีหกทางท่านที่เคยระลึกรู้ลักษณะของโผฏฐัพพะคือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ที่กำลังปรากฏแต่ว่าทางตาเนี่ยค่ะไม่เคยระลึกเลยเพราะฉะนั้นท่านที่เข้าใจเรื่องการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะต้องรู้ทั่วในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตลอดเวลาทั้งวันทั้งเดือนเนี่ยนะคะทั้งปีทั้งชาติคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็จะรู้ได้ว่าท่านไม่ได้อบรมเจริญปัญญาให้ติดต่อกันถ้าเหตุว่าเพียงแต่ระลึกรู้ลักษณะของโผฏฐัพพะที่ปรากฏที่กายแต่ยังไม่ได้ระลึกลักษณะของเห็นทางตาเพราะฉะนั้นจึงไม่ติดต่อเนื่องกันแต่ไม่ใช่หมายความว่าท่านไปจดจ้องที่รูปเดียวนะคะให้ต่อกันเป็นเวลานานด้วยความประสงค์ที่จะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปซึ่งการจะประจักษ์ความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมได้นั้นไม่ใช่ตัวตนที่สามารถจะประจักษ์ได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่อบรมเจริญจนกระทั่งรู้ทั่วแล้วจริงๆแล้วละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่คิดนึกที่เป็นสุขที่เป็นทุกข์ที่เดือดร้อนหรือที่ต้องการลาภต้องการยศต้องการสรรเสริญเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าความหมายของติดต่อเนื่องกันต้องหมายความถึงทั่วทั้งหกทางไม่ว่าจะเป็นการคิดนึกตรึกไปในเรื่องใดทั้งสิ้นและผู้ที่เป็นบุคคลจำพวกนี้นะคะชอบสงัดไม่เจริญกรรมฐานให้ติดต่อเนื่องกันไปย่อมเกิดความปรารถนาเพื่อได้ลาภนี่เป็นของธรรมดาที่สุดของผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าเธอย่อมหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภเมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อให้ได้ลาภลาภไม่เกิดขึ้นเธอย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลเพราะไม่ได้ลาภนั้นดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าผู้มีความปรารถนาลาภหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภอยู่แต่ไม่ได้ลาภเศร้าโศก ร่ำไรและเคลื่อนจากพระสัทธรรมบุคคลสี่จำพวกเป็นพวกที่เคลื่อนจากพระสัทธรรมและบุคคลอีกสี่จำพวกเป็นพวกที่ไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรมซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นความต่างกันของบุคคลทั้ง8จำพวกสำหรับบุคคลประเภทที่2ต่างกับบุคคลประเภทที่1คือเมื่อเธอย่อมหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภลาภเกิดขึ้นสำหรับบุคคลประเภทที่1เพียรพยายามเพื่อได้ลาภแต่ลาภไม่เกิดขึ้นก็เศร้าโศกบุคคลจำพวกที่2เพียรพยายามเพื่อได้ลาภแล้วลาภก็เกิดขึ้นเธอย่อมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภนั้นดุกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าผู้มีความปรารถนาลามกหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภได้ลาภแล้วมัวเมาประมาทและเคลื่อนจากพระสัทธรรมสำหรับบุคคลประเภทที่3บุคคลจำพวกที่3ที่เคลื่อนจากพระสัทธรรมเป็นผู้ที่เกิดความปรารถนาเพื่อได้ลาภไม่หมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภแล้วลาภก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถึงความหลงไหลเพราะเหตุว่าเมื่ออยากจะได้แล้วไม่ได้ลาภก็ย่อมเศร้าโศกเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนจากพระสัทธรรมส่วนอีกบุคคลหนึ่งนั้นนะคะจำพวกที่สี่มีความปรารถนาเพื่อได้ลาภไม่หมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภแต่เมื่อลาภเกิดขึ้นก็ย่อมถึงความมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภนั้นเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนจากพระสัทธรรมสำหรับบุคคลสี่จำพวกซึ่งไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรมบุคคลจำพวกที่ห้าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ชอบสงัดไม่เจริญกรรมฐานให้ติดต่อเนื่องกันไปย่อมเกิดความปรารถนาเพื่อได้ลาภเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภเมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภลาภไม่เกิดขึ้นเธอไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกข์ปกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลเพราะไม่ได้ลาภนั้นดุกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าผู้มีความปรารถนาลาภหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภไม่ได้ลาภแล้วไม่เศร้าโศกไม่ร่ำไรและไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรมท่านผู้ฟังอยู่ในจำพวกนี้หรือเปล่าคะยังปรารถนาที่จะได้ลาภพยายามเพื่อได้ลาภแต่ถึงแม้ว่าลาภไม่เกิดก็ไม่เศร้าโศกที่จะไม่เศร้าโศกได้ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะอบรมเจริญปัญญาที่จะไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจึงไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรมสำหรับบุคคลประเภทที่6มีข้อความว่าอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ชอบสงัดไม่เจริญกรรมฐานให้ติดต่อเนื่องกันไปย่อมเกิดความปรารถนาเพื่อได้ลาภเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภเมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภลาภเกิดขึ้นเธอไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะได้ลาภนั้นดุกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าผู้มีความปรารถนาลาภหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภได้ลาภแล้วไม่มัวเมาประมาทและไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรมต้องพิจารณานะคะหมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าลาภจะเกิดขึ้นเพราะความหมั่นเพียรพยายามนั้นก็ไม่ควรจะมัวเมาไม่ควรที่จะหลงเพลิดเพลินนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะถึงความประมาทเพราะได้ลาภนั้นแต่ถ้าไม่มัวเมาก็ไม่ถึงความประมาทเพราะฉะนั้นจึงไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรมสำหรับบุคคลประเภทที่7และที่8คือบุคคลที่ปรารถนายังปรารถนาเพื่อได้ลาภแต่ไม่หมั่นเพียรพยายามเพื่อได้ลาภเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ก็ไม่โศกเศร้าหรือว่าเมื่อได้ก็ไม่มัวเมาประมาทเพราะฉะนั้นจึงไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรมเป็นบุคคลจำพวกไหนสี่จำพวกหลังในบางครั้งบางขณะก็มีความเพียรพยายามเพื่อจะได้ลาภบางครั้งทั้งที่อยากได้ก็ไม่ได้ภาคเพียรพยายาม แต่ว่าลาภจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุปัจจัยการที่จะได้อารมณ์ต่างๆที่ดีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่เป็นผลของอกุศลจิตหรืออกุศลกรรมแต่ต้องเป็นผลของกุศลจิตและกุศลกรรมเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงอย่างนี้และเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงย่อมไม่เศร้าโศกเวลาที่ไม่ได้ลาภและย่อมไม่โมเมาเวลาที่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อไม่โมเมาเป็นมรณสติหรือเปล่าคะที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ายังมีความปรารถนาลาภอยู่ยังเป็นผู้ที่ไม่ได้เจริญกรรมฐานให้ติดต่อกันท่านผู้ใดอบรมเจริญสติปัฏฐานติดต่อกันแล้วบ้างคะต้องเป็นผู้ที่สติและปัญญามีกำลังเป็นพละแล้วแต่ก่อนที่สติและปัญญาจะเป็นกำลังเป็นพละได้ก็จะต้องอาศัยการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างขณะไหนก็ได้โดยไม่เลือกโดยไม่เจาะจงแล้วแต่สติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางหนึ่งทางใดแต่ต้องรู้ทั้ง6ทางและก็ต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแต่ละทางเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะการคิดนึกเนี่ยค่ะไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นต้องรู้พร้อมสติตามความเป็นจริงแม้ในขณะที่ฟังแม้ในขณะที่เห็นแม้ในขณะที่ได้กลิ่นแม้ในขณะที่ลิ้มรสแม้ในขณะที่กระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏทางกายแม้ในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏทางใจเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สืบต่อกันนะคะถ้าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะยังไม่ติดต่อกันทั้ง6ทางได้จะยังไม่ประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมยังไม่ใช่อุทยพยานยังไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดวิปัสสนาญาณที่จะประจักษ์การเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังเกิดดับตามปกติในขณะนี้ต้องทราบว่าเป็นปกติในขณะนี้และปัญญาและสติที่มีกำลังเท่านั้นที่สามารถจะประจักษ์ได้และก็มีบุคคลซึ่งได้ประจักษ์แล้วเป็นจำนวนมากที่เป็นพระอริยะบุคคล
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
5: ครั้งที่853
1: ท่านผู้ใดอบรมเจริญสติปัฏฐานติดต่อกันแล้วบ้างคะต้องเป็นผู้ที่สติและปัญญามีกำลังเป็นพละแล้วแต่ก่อนที่สติและปัญญาจะเป็นกำลังเป็นพละได้นะคะก็จะต้องอาศัยการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างขณะไหนก็ได้โดยไม่เลือกโดยไม่เจาะจง แล้วแต่สติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางหนึ่งทางใดแต่ต้องรู้ทั้ง6ทางและก็ต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแต่ละทางเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะการคิดนึกเนี่ยค่ะไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นต้องรู้พร้อมสติตามความเป็นจริงแม้ในขณะที่ฟังแม้ในขณะที่เห็นแม้ในขณะที่ได้กลิ่นแม้ในขณะที่ลิ้มรสแม้ในขณะที่กระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏทางกายแม้ในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏทางใจเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สืบต่อกันนะคะถ้าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะยังไม่ติดต่อกันทั้ง6ทางได้จะยังไม่ประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมยังไม่ใช่อุทยพยายานยังไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดวิปัสสนาญาณที่จะประจักษ์การเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังเกิดดับตามปกติในขณะนี้ต้องทราบว่าเป็นปกติในขณะนี้และปัญญาและสติที่มีกำลังเท่านั้นที่สามารถจะประจักษ์ได้และก็มีบุคคลซึ่งได้ประจักษ์แล้วเป็นจำนวนมากที่เป็นพระอริยะบุคคลในครั้งก่อนที่ท่านได้อบรมเจริญปัญญาที่สามารถที่จะรู้แจ้งในสภาพที่ไม่เที่ยงในสภาพที่เกิดขึ้นและดับไปของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสการคิดนึกสำหรับมรณสติเป็นการระลึกถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในขณะไหนก็ได้และเมื่อเป็นมรณสติต้องเป็นกุศลไม่ใช่ระลึกแล้วเกิดความโลภหรือว่าเกิดความขุ่นเคืองใจความหวาดสะดุ้งกลัวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่มรณสติข้อความในปฏิปทาสูตรที่3ข้อ170มีข้อความโดยย่อว่าสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่พักก่อได้อิฐชื่อนาธิกะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วก็ได้ตรัสถามว่ามรณสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณสติหรือหนอโดยนัยยะของสมถะโดยนัยยะของวิปัสสนาถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจการเจริญมรณสติโดยนัยยะของการเจริญวิปัสสนาแล้วนะคะก็ทราบว่ามรณสติที่มีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมากมีอมตะเป็นที่สุดนั้นคือขณะที่ระลึกถึงความตายแล้วไม่ประมาทจึงรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งก็ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ย่อมเจริญมรณสติซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามว่าก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุรูปนั้นก็กราบทูลว่าในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งพึงมนสิการะถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราได้กระทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลท่านผู้ฟังคิดได้ยังคะว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีอย่างมากนะคะท่านก็คิดถึงอายุของท่านแล้วก็คงจะไม่เกิน100 ปีเพราะฉะนั้นก็จะอยู่อีกกี่ปีและเมื่อระลึกแล้วควรที่จะได้ระลึกถึงว่าท่านได้กระทำกุศลหรืออกุศลมามากหรือน้อยอย่างไรถ้าทำอกุศลกรรมมามากกว่ากุศลกรรมเวลาส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะก็ควรจะเจริญกุศลกรรมให้ยิ่งขึ้นเพราะเหตุว่าก่อนนั้นได้กระทำอกุศลกรรมมามากแล้วแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดถึงมรณสติใช่ไหมคะเพราะว่าคิดถึงแต่ละวันที่ต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ ลืมว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีสำหรับท่านที่คิดถึงว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีนะคะก็อาจจะมีบางท่านที่คิดแต่ว่าคงจะไม่เหมือนกับภิกษุรูปนี้ที่กราบทูลว่าข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งพึงมนสิการะถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราได้กระทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอันมากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลซึ่งภิกษุรูปอื่นก็ได้กราบทูลต่อไปว่าแต่ละท่านก็มีความคิดว่าพึงเป็นอยู่ตลอดวันหนึ่งพึงเป็นอยู่เพียงครึ่งวันพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตมื้อหนึ่งพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่งพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าว 4-5 คำแล้วกลืนกินพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวได้คำหนึ่งแล้วกลืนกินพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกซึ่งตอนท้ายของพระสูตรนี้มีข้อความว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งพึงมนสิการะถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพียงคิดว่าเป็นอยู่ชั่วคืนหนึ่งวันหนึ่งนะคะแต่ว่าชั่วคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะก็ยังมนสิการะถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคซึ่งคำสอนของพระองค์ย่อมตรัสสอนเป็นอันมากที่จะให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทระลึกรู้

0: พึงเป็นอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่งโอหนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวได้สี่ห้าคำแล้วกลืนกินดุกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะคิดว่าท่านจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีนี่นะคะย่อมประมาทมากเหลือเกินเพราะแม้ว่าจะระลึกเพียงว่าเป็นอยู่ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งก็ยังประมาทเป็นอยู่ตลอดวันหนึ่งก็ยังประมาทเป็นอยู่เพียงครึ่งวันก็ยังประมาทเป็นอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตมื้อหนึ่งก็ยังประมาทเป็นอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่งก็ยังประมาทเคยมีใครรับประทานอาหารแล้วก็เกิดคิดมรณสติในขณะนั้นบ้างไหมคะขณะที่รับประทานไปได้เพียงครึ่งเดียวเนี่ยค่ะก็คิดว่าอาจจะสิ้นชีวิตลงในขณะนั้นก็ได้คงจะไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดระลึกในขณะนั้นก็ยังเป็นผู้ประมาทแม้คิดว่าเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวได้สี่ห้าคำแล้วกลืนกินก็ยังเป็นผู้ประมาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินพึงมนสิการะถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราได้กระทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอันมากหนอขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินมีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินที่สติควรจะเกิดระลึกรู้ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าและภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าไม่ประมาทอยู่ย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะดุกระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะดุกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลขณะนี้ไม่ใช่เวลารับประทานอาหารแต่ว่ากำลังหายใจเข้าและหายใจออกเพราะฉะนั้นช่วงขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือว่าหายใจออกแล้วหายใจเข้าในขณะนี้เองค่ะที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่าในขณะนี้ไม่ใช่ขณะที่กำลังเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องของการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะย่อมไม่แยกมรณสติโดยนัยยะของสมถะที่ต้องการจะให้จิตเพียงสงบและก็สงบมั่นคงขึ้นจนกระทั่งเป็นอุปจารสมาธิเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่การเจริญมรณสติที่จะมีอานิสงส์มากมีผลมากเพราะเหตุว่าไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถึงจะสงบอย่างไรถึงจะเป็นอุปจารสมาธิก็ไม่ทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจเรื่องการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะก็จะเข้าใจได้ว่าตลอดทั้งพระไตรปิฎกไม่ว่าจะทรงแสดงธรรมะประการใดๆก็ตามแม้มรณสติซึ่งส่วนใหญ่ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นสมถะภาวนาเป็นการเจริญความสงบแต่แท้ที่จริงแล้วจะมีผลมากมีอานิสงส์มากเมื่อเป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐาน
1: อันนี้เป็นตัวอย่างเลยทีเดียวนะคะอย่างที่ท่านเคยเจ็บป่วยมาก

0: ีเดียวฮะแล้วก็ได้เจริญวิปัสสนามาก่อนพอระยะหลังแล้วที่ฉันก็ได้หมอก็ไม่รับรองคือว่าอาการมากเป็นโรคหัวใจโตแล้วเป็นโรคความดันสูงนะฮะทีนี้มาระยะหลังนี้ป่วยมากขึ้นก็คิดว่าตัวเองไม่รอดแต่ทีนี้เพราะว่าได้เจริญสติปัฏฐานมาก่อนแล้วก็เลยคิดว่าการคิดค่ะว่าถึงยังไงตายก็ให้มีสติก็แล้วกันช่วงเวลาก็เหลือน้อยและบางครั้งก็จิตก็เกิดความหวาดหวั่นแต่ก็มีสติระลึกรู้ความหวาดหวั่นตอนนี้ก็เห็นพระคุณในการที่เจริญสตินี้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายที่สุดค่ะ
1: อันนี้ผมมีพระเพื่อนผมนะฮะที่เขาคิดถึงความตายแล้วเขารีบบริโภครีบเที่ยวรีบกินแล้วก็บางทีเขาก็เผื่อแผ่เขาบ้างแล้วผมบอกว่าสปอร์ตดีนี่เขาว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้ทำให้เป็นคนใจกว้างขวางเลี้ยงเพื่อนฝูงอะไรเที่ยวแต่สนุกอันนี้เป็นมรณานุสติหรือเปล่า
2: ถ้าระลึกแล้วเป็นอกุศลนะคะจะไม่ใช่มรณานุสติ
1: เราต้องตายแน่แต่มีคนแก่คนนึงเขาว่าผมบอกโอ้โหชุดป่านนี้เลยนะผมมาขาวเลยเนี่ยใส่เสื้อเป็นสีแดงหรือเขียวมาเพราะทำไมไม่แต่งอย่างสุภาพเหมือนคนแก่เขาบอกว่ามีอะไรใส่ให้หมดเขายิ่งไปมายิ่งจะต้องใส่เพราะกล้าจะตายแล้วแต่เขาคิดไม่อย่างนี
2: ้ก็ไม่ใช่มรณสติค่ะ
1: อันนี้ผมเองก็ย้อนมาให้ตัวผมเองนะผม
2: แต่ถ้าเข้าเจริญสตินะคะจะรู้ได้ยังไงคะ
1: อะไรนะ
2: ถ้าสติของเขาเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะรู้ได้ยังไงคนอื่นรู้ไม่ได
1: ้อันนี้เป็นผมนี่เคยก็เคยคุยมาอย่างผมนี่ที่จะมาฟังธรรมะนี่ฮะหลายครั้งทีเดียวที่ไม่มีความต้องการอยากจะมาเลยใช่ไหมทีนี้ที่ไม่มาไม่ใช่หรอบางครั้งติดพันกับพักทั่วเพื่อนฝูงเนี่ยติดพันในเรื่องการคุยกันโดยที่ไม่ยอมตีจากกันบางครั้งติดขัดในการกินอาหารบ้างถึงเวลาจะมาฟังธรรมะมันยังอะไรอวรก็ยังไม่อยากมาเมื่อไม่อยากมาเป็นเช่นนี้กระทั่งเวลาบางทีเกินบ้างจนเต็มที่มากก็เลยเกิดความรู้สึกว่าแต่ความตายนี่มันก็อายุก็เคยมากความตายนี่มันยังใกล้เข้ามาทีนี้ปัญหาสำคัญผมคิดถึงว่าจะหาอาจารย์ผู้ใดที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติวิปัสสนาจะเสมอด้วยอาจารย์นั้นหาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นบุญญาลาภเป็นโชคอันประเสริฐของผมแล้วที่ได้พบถ้าว่าไม่มาฟังเสียอาทิตย์นี้ผ่านไปอายุสั้นไปความตายใกล้เข้ามาถ้าไม่มาเดี๋ยวมันก็กำลังใครจะตายก่อนนะอาจจะไม่ได้ฟังไม่ได้สะสมบารมีรีบมาเลยครับเกือบจะทุกครั้งบางทีร้อนไปบางทีเกลียดบางทีง่วงนอนไม่อยากมาบางทีคนข้างเคียงบอกอย่าไปเลยนอนดีกว่าผมบอกไม่ได้เสียเดี๋ยวมันจะตายแล้วจะทำทีนี้เสียดายอยู่ที่ว่าจะหาผู้ใดเสมอเหมือนอย่างอาจารย์ที่สติปัญญาที่ถูกต้องในด้านการปฏิบัตินี้เท่าที่ผมตรวจสอบมาก็ยังไม่พบเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมาไม่มาเดี๋ยวเรื่องจะไถ่แล้ว
2: ขออนุโมทนานะคะในกุศลจิตที่มาเพราะว่าเป็นกุศลจิตค่ะมีบางท่านกล่าวว่าบางครั้งเนี่ยนะคะก็เกิดคิดขึ้นมาว่าที่กำลังเห็นในขณะนี้ค่ะไม่ใช่ตัวตนนะคะเป็นสภาพรู้ที่ปรากฏทางตาเป็นสภาพรู้ที่กำลังเห็นกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเป็นแต่เพียงคาดรู้สภาพรู้ซึ่งไม่ได้รู้อื่นไม่ได้รู้เสียงแต่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาบางครั้งก็คิดขึ้นมาอย่างนี้แต่ไม่เหมือนกับเวลาที่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นความจริงเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าไม่มีวันจบไม่มีวันพอยิ่งฟังมากยิ่งพิจารณามากก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะการฟังพระธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือว่าในความละเอียดความลึกซึ้งของพระธรรมซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังและเมื่อได้ฟังแล้วพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้น ไม่ได้สูญหายไปไหนเมื่อเกิดขึ้นในขณะที่ฟังแล้วก็จิตนั้นดับไปปัญญาที่เข้าใจในขณะนั้นก็ดับไปแต่ก็สืบต่อในจิตดวงต่อๆไปซึ่งเกิดดับสืบต่อกันเป็นปัจจัยให้เวลาที่สติเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่เพียงคิดว่าขณะที่กำลังเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ในขณะนั้นยังคิดแต่เวลาที่ไม่ใช่คิดค่ะแต่กำลังน้อมพิจารณารู้ในอาการที่เป็นสภาพรู้ในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วทั้งหมดจะเกื้อกูลให้มีความเข้าใจในขณะที่กำลังน้อมพิจารณาโดยไม่ได้คิดไม่ใช่เพียงขั้นคิดในขณะนั้นแล้วก็เพิ่มความเข้าใจความรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยขึ้นเนื่องจากการฟังซึ่งไม่มีวันที่จะจบหรือว่าไม่มีวันที่จะพอนะคะยิ่งฟังมากยิ่งสนทนาธรรมมากยิ่งพิจารณามากยิ่งใคร่ครวญในเหตุผลมากก็ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมากขึ้นเกื้อกูลแก่เวลาที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมขณะนั้นนะคะจะสามารถที่จะเข้าใจในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนโดยสภาพที่เป็นรูปธรรมที่สติกำลังระลึกรู้หรือโดยสภาพที่เป็นนามธรรมเป็นเพียงธาตุรู้อาการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานย่อมเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมสนทนาธรรมและเกื้อกูลธรรมะซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นความจริงนะคะว่าทุกคนต้องตายและก็ใครจะตายก่อนก็ไม่ทราบแต่เมื่อทุกคนจะต้องตายก็น่าที่จะพิจารณาว่าจะจากโลกนี้ไปอย่างเป็นห่วงและก็อย่างยังคงติดข้องในลาภในยศในสรรเสริญในสักการะในความสำคัญตนว่าเป็นเราหรือว่าจะจากไปด้วยปัญญาที่ค่อยๆรู้และก็ละคลายการเห็นผิดการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน
1: ผมเคยมีการนอนฟังหรือการศึกษาเนี่ยบางครั้งก็ถูกเขาว่าบอกว่าสั่งมากไปเพราะว่าผมนี่ทางนี้ทำงานที่บ้านฟังตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยตั้งแต่เช้ายันถึงคืนนี้ห้าโมงเรื่องงานก็ยังฟังแทบม้วนเดียวฟังสี่ครั้งห้าครั้งก็ยังเกิดประโยชน์ซ้ำๆซักๆไอ้ที่ฟังไปแล้วฟังทีก็ยังไอ้คำพูดที่ยังไม่เข้าใจก็เกิดเข้าใจนะทีนี้ผมมาคิดดูว่าหลายๆก็เกิดมาแล้วก็มาเจอมาพบพระพุทธศาสนาและมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถให้ปัญญาอย่างนี้ผมคิดว่าก็เหมือนกับไอ้พักพวกเพื่อนฝูงหรือพวกพ่อค้าที่เขาโกยเอาเงินของที่เขาโกยได้โกงได้ทำได้ผมไม่คิดโกยเอาผมไม่คิดโกยเอาเรื่องสติปัญญาเนี่ยโกยได้เท่าไหร่โกยไปชาตินี้ว่าผมจะโกยให้มากที่สุดเท่าที่จะโกยเอาไปได้กันแล้วนะเพราะว่าตายไปแล้วไม่รู้จะไปอภัยหรือไปอภัยว่าผมจะเรียกโกยจีบโกยกันฟังนึงฟังนั่นแหละเช้า8โมงกว่าฟังนึงเย็นนี่5โมงบางที6โมงก็ยัง
0: พูดถึงเรื่องการฟังนี้นะฮะเรียนพอปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาถึงตอนนี้มีคนเขาถามเรียนว่าทำไมยังต้องไปฟังอยู่ที่บ้านก็มีเทปแล้วก็กลางคืนก็เห็นเปิดฟังแล้วก็ตอนเช้าก็เปิดฟังเรียนบอกว่าเรียนไปฟังแล้วเรียนมีความสุขคนถามก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงเรียนบอกว่าเรียนมีความสุขด้วยการฟังขณะใดที่เราได้รับอาหารทางอื่นสมมุติว่าจะเป็นอาหารทางรับประทานข้าวหรือว่ารับประทานขนมหรืออาหารของที่ชอบใจก็ตามฮะถ้าหากว่ารับประทานแล้วก็จะรู้สึกว่าพอแล้วอิ่มแล้วแต่ธรรมะนี้ไม่มีอิ่ม
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1 ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

ญาละโลภะในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดและดับปัญญาประเสริฐสุดเพราะจะสะสมอบรมเจริญตั้งแต่ขั้นการฟังทีละเล็กทีละน้อยจนถึงขั้นประจักษ์แจ้งความจริงจึงจะพ้นจากความเป็นทาสของโลภะได้จริงๆจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2 กุมภาพันธ์2561

ไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจอาจทานร่าเริงโลภะใครห้ามได้ปัญญาแค่ไหนจะไปห้ามโลภะแต่ปัญญารู้จักโลภะจึงละโลภะได้ในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะโลภะมหาศาลสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ปัญญาดับได้สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าโลภะก็เกิดติดข้องหน้าที่ของโลภะไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะไม่สละติดข้องเพิ่มพูนเหนียวแน่นหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเห็นว่าก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับโลภะมีกำลังตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงมีกำลังมากแต่ปัญญาก็ดับได้แต่ต้องเข้าใจนะคะอยู่ดีๆไม่เข้าใจจะไปหาวิธีอื่นเนี่ยไม่มีทางเรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจนี่คือเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่นะคะก็คงเป็นเราและอยากรู้ไปทำไมลึกลงไปก็คือเป็นเราแต่เข้าใจสิคะแต่ละคำว่าธรรมะทั้งนั้นเลยแค่ธรรมะทั้งนั้นธรรมะทั้งหลายเราจะเลือกไหมถ้าเป็นปัญญาไม่เลือกแน่นอนแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าการเกิดขึ้นของปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นคิดจากที่ได้ฟังจนกระทั่งไม่ต้องคิดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามลำดับท่านจึงมีสุตตะมยะปัญญาภาษาบาลีนะคะปัญญาสำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังไม่ใช่ได้ยินต้องไตรตรองแต่ว่าบังคับได้ไหมคะไม่ได้บางคนกิเลสก็พาไปอ่านใหญ่เลยฟังใหญ่เลยไตรตรองใหญ่เลยเพราะอยากรู้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยค่ะเล่เหลี่ยมกลวิธีมากมายมหาศาลแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งภาษาบาลีมีคำว่าตัณหาทาโสทุกคนเนี่ยค่ะเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสที่ยินยอมนะคะยอมเป็นทาสไปเรื่อยๆใครอยากหมดบ้างเห็นไหมทั้งที่รู้ว่าไม่ดีใครอยากหมดบ้างยังยอมเป็นทาสต่อไปอีกโลภะเขาตามใจทุกอย่างอยากจะสงบแล้วทำฌานไปเกิดในรูปภพรูปภพยังใกล้ชิดต่อรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสงบที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานทำให้เกิดเป็นอรูปภพแต่ไม่พ้นจากโลภะยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะก็ถูกล่อลวงไปด้วยโลภะประการต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นปกติค่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและแล้วแต่ปัญญาว่าจะเข้าใจธรรมะไหนเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้แสดงความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดแม้เสียดายเวลาอย่างนั้นเสียดายนั่นก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราก็ไม่รู้ก็เป็นตัวตนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะดับก่อนกิเลสอื่นทั้งหมดคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเรายากที่สุดค่ะเพราะเป็นเรามานานแต่อาศัยพระธรรมและความเป็นผู้มีปกติรู้ทันโลภะเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็ไม่ใช่ปัญญาและตัวเราเนี่ยซึ่งมีความเห็นผิดว่าเราเนี่ยจะไปดับโลภะได้ยังไงก็ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ทำไงได้อะถ้าทีละเล็กทีละน้อยก็ทีละเล็กทีละน้อยและถ้าไม่ใช่ทีละเล็กทีละน้อยจะมีมากๆได้ไหมเนี่ยเอามายังไงคะทีละก้อนโตๆไม่ได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆด้วยความมั่นคง

0: เรียนธรรมะเพื่อละการฟังพระธรรมทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและเป็นไปเพื่อละความหวังความต้องการและความไม่รู้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เรื่องธรรมะมากๆจากการสนทนาธรรมที่แก่งกระจานคันทรีครับ1กุมภาพันธ์2561
1: จริงๆนะเราคงจะไม่ไปถึงศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นเป็นชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นศึกษาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเข้าใจคำนี้คำเดียวเพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีไม่เคยจุดมุ่งเราเพื่อที่จะไปโน่นเลยใช่ไหมก็แปลว่าเรามีความหวังที่เราศึกษาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออันนั้นแต่ถ้าเราศึกษาเพื่อเข้าใจเป็นเรื่องละเพราะว่าจากการที่เราไม่เคยเข้าใจเลยแล้วได้เริ่มเข้าใจความเบิกบานของจิตเนี่ยจะมาจากการที่เราได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะค่อยๆละความเป็นเราเราไม่ต้องไปคำนึงถึงคำว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะเราจะมุ่งไปที่คำแล้วก็เรื่องโดยความหวังซึ่งเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเรามีความหวังตลอดในสังสารวัฏตั้งแต่เกิดมาด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบนะระหว่างการที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมืดบอดมาช้านานในสังสารวัฏกับการที่ได้เริ่มเข้าใจเนี่ยการเริ่มเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆละไม่ใช่ไปเสริมสร้างความหวังเอาไว้ว่าเพื่อเราที่จะได้ไปถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าถึงไม่มีคำพูดใดๆนะความหวังก็มีอยู่เป็นประจำเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่การละก็สังเกตดูนะฮะคนที่ศึกษาธรรมะด้วยความมุ่งหวังจะรู้ชื่อหรือเรื่องมากๆเนี่ยไม่ได้ละแต่ว่าจากการที่สำนึกว่าสำนึกไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยลืมตาขึ้นมาก็ไม่รู้ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสจะรู้ความจริงไหมว่าความจริงที่ตื่นความจริงที่เปิดเผยความจริงที่ทำให้ความไม่รู้ที่หนาแน่นเนี่ยค่อยๆน้อยลงไปแม้เพียงเล็กน้อยนิดหนึ่งก็เป็นหนทางที่จะทำให้สามารถที่จะดับความไม่รู้ได้ให้หมดสิ้นแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้และด้วยความหวังแล้วก็เรียนเพื่อหวังไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเพื่อเข้าใจเนี่ยแพทย์จะกล่าวด้วยเป็นคาถาคำที่นำไปสู่การละคลายที่เราจะลืมไม่ได้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยละอะไรละความติดข้องในความเป็นเราในลาภในยศในสักการะในทุกอย่างซึ่งเคยติดมานานแสนนานเพราะฉะนั้นการละพวกนี้นะจะละไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราและไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรแต่ทีนี้ที่ทุกคนติดข้องในสังสารวัฏเนี่ยเพราะคิดว่ามีแต่ไม่รู้ว่าไม่มีเพราะจากไม่มีเนี่ยก็เกิดมีแล้วก็ไม่มีเลยสั้นมากเร็วมากแต่ต่อกันจนเหมือนกับโลกมายาที่ทำให้เหมือนกับว่ามีทุกสิ่งที่หลังที่เราติดข้องมาแล้วและจะติดข้องต่อไปเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกความรู้ถูกอันเดียวเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นซึ่งละความหวังเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะนะด้วยความเข้าใจเราก็เบาสบายเราไม่เดือดร้อนมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเรารู้น้อยในสังสารวัฏเนี่ยเราไม่รู้มาตั้งเยอะแยะแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้นี่คือไม่ได้เข้าใจแต่นี่ด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะตั้งจิตไว้ชอบในการที่จะศึกษาจริงๆเนี่ยยากต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกที่จะรู้ว่าความเข้าใจซึ่งไม่เคยมีแล้วมีขึ้นน่าอัศจรรย์จากหลับสนิทแล้วก็จะสามารถตื่นแล้วก็รู้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยนะฮะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ทั่วรู้ชัดเจนโดยตลอดก็เห็นว่าฟังไปหวังไปเห็นไหมคะแต่ฟังแล้วรู้ว่าเนี่ยได้เข้าใจคำว่าเข้าใจแค่นี้รู้ว่าไม่พอด้วยและรู้ว่าถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45พรรษาโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจขึ้นนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นไม่ใช่นำไปสู่ความติดข้องเพื่อเชิญความเข้าใจความละเอียดยิ่งนะคะและการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งแต่ละคำของพระองค์เนี่ยเป็นคำที่สามารถที่จะทำให้ความไม่รู้และความติดข้องเนี่ยค่อยๆละลายสิ้นไปได้เนี่ยคิดดูมันติด แน่นเหนียวหนามากมายมหาศาลเนี่ยแต่คำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจซึ่งเริ่มที่จะไปทำลายความเห็นผิดซึ่งมากจนกว่าจะหมดไม่เกิดอีกเลย

0: สนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2565
1: กับท่านอาจารย์สุจินนะคะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4อ่ะค่ะ
2: ค่ะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานมาจากไหน
1: ได้ยินมาจากการฟังธรรมะ
2: ได้ยินแล้วเข้าใจว่ายังไงคะ
1: ได้ยินว่าสติปัฏฐาน4ก็คือการระลึกให้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมแต่ทราบไม่ลึกซึ้งอะค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้กายอยู่ไหน
1: เดี๋ยวนี้กายอยู่ตรงนี้
2: เพราะฉะนั้นสติ
1: ก็ต้องอยู่ตรงนี
2: ้นั่นสติคืออะไรที่จะอยู่ตรงนี
1: ้คือความการรู้ธรรม
2: แล้วรู้หรือยังคะ
1: ก่อนนี้ไม่ทราบค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจะมีสติได้ไหมในเมื่อไม่ที่ตอบว่าสติคือการรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่รู้จักธรรมะจะมีสติได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปมีสติแล้วก็สติปัฏฐาน4โดยไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าธรรมะนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งแค่นี้ค่ะฟังเพลินจำไว้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่ธรรมะอะไรลึกซึ้งอย่างไรเดี๋ยวนี้มีไหมไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปไม่รู้นะคะและพยายามไปถึงสติปัฏฐานนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะเพราะแม้แต่คำว่าธรรมะก็ต้องมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆเพราะว่าสติจะรู้ธรรมะถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
2: ไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่ถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรสติจะรู้ธรรมะได้ไหม
1: ไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นทุกคำทีละคำนะคะเพราะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยคือไม่มีหนทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะกว่าพระองค์จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกอย่างไม่เว้นเลยโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราเพียงได้ยินคำและเราไม่รู้จักธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ได้ยินคำว่าสติก็จะมีสติละต้องการฟังเรื่องสติแล้วและจะรู้อะไรคะในเมื่อแม้แต่ธรรมะก็ยังไม่รู้พระเจ้าต้องตั้งต้นจริงๆนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ยากลึกซึ้งแต่มีความเป็นมิตรที่ให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ความจริงด้วยเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ความจริงตามที่พระองค์ตรัสให้เราได้เริ่มเข้าใจและเราก็จะไปสติปัฏฐานจะรู้ธรรมะโดยที่ธรรมะจริงๆนะคะมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้และคืออะไรถ้าไม่รู้จะมีสติแล้วจะรู้ธรรมะได้ไหมทุกคำเนี่ยไม่รู้จักได้แต่ฟังแล้วอยากไหมคะ
1: อยาก
2: เพราะฉันอยากเป็นสิ่งที่ควรละค่ะไม่ใช่ควรมีมากๆนี่ก็ผิดละตั้งแต่ต้นอยากรู้ก็ผิดละไม่ได้เข้าใจแต่อยากรู้เพราะฉันต้องเป็นผู้ตรงต่อความเป็นจริงถ้าไม่ตรงนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรผู้เลิศที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ความจริงด้วยเพราะฉันเพียงได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะถ้าไม่เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไม่มีทางรู้จักพระองค์แน่นอนด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะคืออะไร
1: ธรรมะคืออะไรใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ธรรมะคือรูปนามสิ่งที่ปรากฏอยู่
2: จำคำทั้งนั้นเลยถ้าไม่ได้ยินก็ไม่มีคำว่ารูปว่านามแต่พอได้ยินแล้วก็จำแต่ถามว่าธรรมะคืออะไรที่ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเพราะอะไรจึงเป็นธรรมะ
1: เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู
2: ่เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: มีค่ะ
2: อะไรเป็นธรรมะ
1: สิ่งที่เห็น
2: จำมาหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าคิดเองเห็นไหมคะฟังแล้วจำแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเริ่มเมื่อกี้นี้สาวว่าไงนะคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้คือ
1: สิ่งที่เห็น
2: สิ่งที่เห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
2: เป็นธรรมะอะไร
1: สิ่งที่เห็นเป็นธรรมะอะไร
2: เมื่อกี้พูดแล้วแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจคำที่พูดจึงต้องคิด หาเจออย่างค่ะ
1: ไม่เจอค่ะ
2: ค่ะเพราะฉันจะไปมีสติรู้ธรรมะได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้ค่ะ
2: ไม่น่าหมายความว่าอะไร
1: ไม่แน่ใจ
2: อาจจะได้ใช่ไหม
1: ถ้าพูดแบบนั้นก็อาจจะค่ะ
2: ค่ะไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะและยังไม่รู้จักธรรมะ
1: แน่ใจว่ามีแต่ไม่ทราบ
2: ถ้าแน่ใจว่ามีหมายความว่าต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะจึงแน่ใจว่ามีไม่ใช่เราแน่ใจเพราะว่าถ้าตอบว่าอาจจะก็หมายความถึงไม่แน่ใจก็เป็นเราอีกเพียงแต่จะตอบให้ถูกไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงสิ่งที่มีจริงต้องมีลักษณะแสดงให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ใช่เราคิดว่ามีแต่มีลักษณะของสิ่งนั้นที่แสดงความจริงว่าสิ่งนั้นมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นมีไหม
1: มีค่ะ
2: ทำไมว่าเห็นมีนะคะ
1: เห็นอาจารย์เห็นแสง
2: ค่ะตอบคำที่ได้ยินทั้งนั้นเลยเห็นแสงเคยได้ยินไหมคะ
1: เห็นแสงไม่เคยได้ยิน
2: แล้วคิดเองหรือคะเนี่ยว่าเห็นแสง
1: เรียกไปตามสัญญาที่เห็นว่าเป็นแสงเนี่ยค่ะ
2: สัญญาคืออะไร
1: สัญญาก็คือสิ่งที่จำมา
2: สิ่งที่จำมา
1: ใช่ค่ะ
2: หรือสัญญาจำ
1: สัญญาจำ
2: ค่ะเห็นไหมคะกว่าจะค่อยๆตรงค่อยๆเข้าใจว่าลึกซึ้งกว่านี้มากไม่ใช่แค่จำมาแล้วทำไมว่าเป็นแสง
1: มันกระทบที่ตาเห็นเป็นแสงสว่าง
2: เห็นแสงหรือเห็นอะไรคะ
1: เห็นแสงค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีใครเลยมีแต่แสงจริงหรือเปล่าม
1: ีอย่างอื่นด้วยค่ะ
2: ค่ะเพราะฉันเห็นอะไร
1: เห็นรูป
2: รูปคืออะไร
1: เช่น
2: พุทธามาไกลนะคะคงจะต้องให้คิดไตรตรองจนกระทั่งได้สิ่งที่พุทธามาไกลคือความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงความจำเพื่อที่จะไปมีสติรู้ที่นั่นที่นี่เห็นไหมคะผิดกันไหมมานี่อยากจะมีสติรู้ที่นั่นที่นี่หรือเปล่าถึงถามเรื่องสติปัฏฐาน
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะมาเพื่อเหตุนี้ต้องการอย่างนี้ไหมคะหรือว่าต้องการเข้าใจ
1: ต้องการเข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นจะมีสติได้ไหมเดี๋ยวนี้
1: ต้องเข้าใจก่อนถึงจะมีได
2: ้ค่อยๆเป็นคนที่มีเหตุผลนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชาตินี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏเพราะว่าชาติก่อนๆเราก็ไม่รู้นะคะเกิดเป็นใครชาติต่อไปจะเป็นใครแต่จะเป็นชาตินี้อีกนานเท่าไหร่เนี่ยรู้ไม่ได้แต่เป็นบุคคลนี้เพียงชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็จะไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นชาตินี้ที่เป็นอย่างนี้ประโยชน์อยู่ตรงไหนบ้างหรือไม่มีประโยชน์เลยไม่มีสาระเลยหรือว่าเริ่มมีสาระที่สำคัญที่สุดคือได้เข้าใจสิ่งที่มีทุกขณะถ้าสามารถที่จะไตรตรองในความละเอียดลึกซึ้งนะคะจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ใช่ไปจำว่านามรูปธรรมะสติปัฏฐานแต่ไม่รู้อะไรเลยด้วยเหตุนี้ต้องเริ่มตรงตั้งแต่เบื้องแรกเพราะเหตุว่าธรรมะตรงพอจะรู้ไหมคะว่าที่ว่าไม่รู้อะไรเนี่ยมากแค่ไหน
1: มหาศาลเลยค
2: ่ะใช่พระอาจารย์เริ่มฟังเรื่องอะไรคะ
1: ธรรมะ
2: ธรรมะคืออะไร
1: ธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริง
2: ค่ะพระอาจารย์ฟังเพื่อเข้าใจธรรมะหรือ
1: สิ่งที่มีอยู่จริง
2: ถ้าไม่ถามจะคิดออกไหมคะ
1: คิดไม่ออก
2: ค่ะถามแล้วต้องไตรตรองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้เข้าใจมั่นคงไหมว่าธรรมะคืออะไร
1: คือสิ่งที่มีอยู่จริง
2: มั่นคงไหม
1: ณปัจจุบันมั่นคงค่ะ
2: ค่ะถ้าไม่เข้าใจไม่มั่นคง
1: ค่ะ
2: แค่จำแต่ถ้าเข้าใจแล้วเปลี่ยนไหม
1: ไม่เปลี่ยน
2: ค่ะนั่นคือเข้าใจจริงๆนะคะถ้าเขาบอกว่าธรรมะเป็นอย่างอื่นจริงไหม
1: ไม่จริง
2: ค่ะเพราะความจริงคืออะไร
1: เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
2: ค่ะพระอาจารย์เข้าใจแน่ไม่เปลี่ยนนะคะบอกมาสักอย่างว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะเห็นไหมคะเข้าใจคำแต่ว่าถ้าเข้าใจความหมายนะคะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะ
1: ดอกไม้ด้านหลัง
2: ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริง
1: เป็นสิ่งที่มีจริง
2: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
1: รู้ความจริง
2: ของอะไรตอบเอก จะมีประโยชน์อะไรคะทั้งวันถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เราเพียงเราจำได้แล้วก็เดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยจะลืมไหมแล้วก็ยังต้องมีว่าเพราะอะไรอีกทุกอย่างเนี่ยค่ะจะละเอียดและมั่นคงขึ้นเมื่อเป็นความที่เราไม่เพลินแค่ตอบว่านามรูปเนี่ยใครๆก็ตอบได้แต่พอถามว่าไหนเป็นนามและเป็นนามเพราะอะไรไม่มีคำตอบเพราะว่าจำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมั่นคงไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
1: มั่นคงค่ะ
2: ดอกไม้เมื่อกี้บอกว่ามีจริงใช่ไหมคะ
1: มีจริง
2: คุณอนบก็จริงแดนก็จริงแล้วคืออะไรเห็นไหมคะลึกลงไปอีก
1: ค่ะคือสิ่งที่เห็น
2: สิ่งที่เห็นนะคะคืออะไรอย่าลืมคำที่พูดไม่ใช่จำนะคะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นเพราะถูกเห็นมีจริงคืออะไร
1: คือลักษณะที่เห็นเป็นรูปร่างค
2: ่
1: ะ
2: เห็นเป็นรูปร่างเลยเหรอคะหรือเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาเท่านั้น
1: เห็นเป็นสิ่งที่กระทบตา
2: ไม่เห็นไหมคะคิดเองถ้าไม่ใส่เราไม่ถามก็ไม่เข้าใจว่าเห็นดอกไม้เห็นอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ามีการสนทนาแล้วก็ให้ไตร่ตรองเริ่มรู้ความจริงเห็นอะไรอีกทีคะเมื่อกี้ได้ฟังแล้ว
1: เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าก
2: ระทบตาก
1: ระทบตา
2: ถ้าไม่กระทบตาเห็นไหม
1: ไม่เห็นค่ะ
2: แน่ใจ
1: แน่ใจค่ะ
2: ถูกต้องไม่เปลี่ยน
1: ไม่เปลี่ยน
2: ค่ะก็เป็นความที่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้ก็เริ่มรู้ว่าเห็นอะไรเคยเห็นดอกไม้เคยเห็นโต๊ะเคยเห็นเก้าอี้แต่ต้องเห็นสิ่งที่กระทบตาและขณะที่กระทบตาเนี่ยดอกไม้แต่ละดอกได้กระทบตาหรือเปล่าก
1: ระทบตา
2: ทีเดียวหรือเปล่า
1: ไม่ทีเดียวค่ะ
2: กี่ที
1: ไม่ทราบที
2: ถูกต้องใช่ไหมคะนี่เรียกเป็นคนตรงไงคะเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาได้เนี่ยไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้ดอกไม้นาฬิกาบ้านช่องประตูหน้าต่างแต่เป็นสิ่งที่เล็กแค่ไหนจึงกระทบจักขุคือตาภาษาบาลีคือจักขุภาษาธารูปรูปหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนรูปอื่นเลยเพราะเป็นรูปที่สิ่งนั้นที่กระทบตาได้เกิดจึงมีสิ่งนั้นที่ตาจะกระทบได้เห็นไหมคะนี่คือชีวิตประจำวันทั้งหมดทุกชาติแต่ไม่เคยเข้าใจแม้แต่หนึ่งขณะเห็นและทุกขณะที่เกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะใครจะคิดว่าเห็นจริงๆนั้นน่ะเห็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาได้ใหญ่โตมโหฬารหรือว่าเล็กมาก
1: เล็กมากค่ะ
2: เล็กมากดอกไม้ทั้งดอกกระทบตาได้มั้ย
1: ทั้งดอกไม่ได
2: ้ค่ะเฉพาะส่วนที่กระทบตาปรากฏเป็นดอกไม้ได้มั้ย
1: ปรากฏเป็นดอกไม้
2: เพียงส่วนที่กระทบตา
1: ไม่ได้ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมคะต้องมั่นคงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกี่เห็นกว่าจะรวบรวมปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเห็นขณะเดียวเพียงสิ่งที่กระทบตานิดเดียวเนี่ยจะเป็นคนจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นที่เราเห็นอย่างเนี้ยต้องเห็นมากมายแค่ไหน
1: มหาศาลค่ะ
2: นับไม่ถ้วนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
2: ่ะและถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหม
1: ไม่มีค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเห็นเกิดและเดี๋ยวนี้ได้ยินเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าขณะที่ได้ยิน
1: ได้ยินจะไม่เห็นค่ะ
2: เพราะฉะนั้นโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เริ่มรู้ใช่ไหมคะอยู่ในโลกของนิมิตนิมิตหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆจากหนึ่งกระทบที่จะเป็นรูปร่างสันฐานไม่ได้ต้องกระทบจนกระทั่งปรากฏความรวดเร็วสืบต่อเป็นสีหนึ่งสีใดดอกกุหลาบเนี่ยเพียงแค่ดอกเดียวก็มีหลายสีใช่ไหมคะม่วงแก่ม่วงอ่อนเท่าที่กำลังปรากฏแล้วก็ยังมีใบไม่รู้ว่ากี่ใบรูปร่างสันฐานของแต่ละใบก็ไม่เหมือนกันจริงไหม
1: จริงค่ะ
2: ค่ะนี่คือโลกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และทรงแสดงให้คนเนี่ยเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอยู่ในโลกของนิมิตตลอดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ความจริงนะคะสิ่งที่จะกระทบต้องเกิดถ้าไม่เกิดกระทบไม่ได้แต่สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่กระทบที่เกิดเนี่ยนะคะทันทีที่ปรากฏดับเลยก็สภาพรู้เกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินและกำลังคิดเนี่ยเป็นเห็นหรือเป็นได้ยิน
1: กำลังคิดไม่เป็นเห็นไม่เป็นได้ยิน
2: ถูกต้องนี่เห็นไหมฮะคือความเข้าใจค่ะถ้าไม่เริ่มเข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็เพลินไปกับเรื่องราวต่างๆสติปัฏฐานมาแล้วสติสัมปชัญญะมาแล้วแต่ไม่รู้อะไรได้ยินแต่ชื่อแต่นี่ไม่ใช่ได้ยินชื่อเท่านั้นแต่มีสิ่งที่มีจริงๆจึงมีชื่อให้รู้ว่าแต่ละชื่อเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งจึงได้มีชื่อมากมายใช่ไหมคะอย่างดอกกุหลาบโต๊ะเก้าอี้แต่ละชื่อก็แสดงว่าสิ่งที่มีจริงนั้นๆน่ะความจริงถึงที่สุดคืออะไรแต่ละหนึ่งเห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหม
1: ได้ค่ะเห็นไม่ได้ค่ะ
2: เห็นไหมคะ เห็นไหมคะว่าถ้าเรารีบตอบเราไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าเราเริ่มเห็นความลึกซึ้งความลึกซึ้งมากกว่านี้ประมาณไม่ได้นี่กี่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงแล้ว 45 พรรษากี่คำและแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งเริ่มตั้งแต่เราสนทนากันเรื่องเนี่ยลึกซึ้งละไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเริ่มลึกซึ้งจนถึงว่าสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะมีจริงๆและก็มีลักษณะที่แสดงว่ามีจริงเช่นเห็นกำลังเห็นได้ยินกำลังได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะค่ะ
2: ใช่ไม่หวั่นไหวได้ใช่ไหมคะมีคนรู้จักธรรมะบ้างไหมเนี่ย
1: ไม่มีคนรู้จักธรรมะ
2: เริ่มเข้าใจถูกต้องคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้จักธรรมะเลยคิดว่ารู้จักสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานโพธิปักขิยธรรมอายตนะทุกอย่างแต่รู้จักธรรมะหรือเปล่าข้ามไปแล้วเพราะไม่เห็นความลึกซึ้งจึงไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดลึกซึ้งประมาณไม่ได้นี่ยังไม่ลึกซึ้งนะคะขั้นเริ่มต้นปริยัติยังไม่ถึงความรอบรู้แค่ได้ฟังสองสามคำเนี่ยยังไม่รอบรู้ยังมีอีกมากกว่าจะถึงปฏิปติสติปัฏฐานเพราะฉันไปได้ยินอะไรมาเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่เลยแต่หลงเข้าใจว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่มีความเข้าใจอย่างนั้นจะชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไหมคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์เป็นที่พึ่งไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ทราบ
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเริ่มจะพึ่งหรือยัง
1: เริ่มจะพึ่งแล้วค่ะ
2: แต่ก่อนพึ่งหรือเปล่า
1: แต่ก่อนหลงค่ะ
2: พึ่งหรือเปล่า
1: ไม่ได้พึ่ง
2: เพราะไม่รู
1: ้ใช่ค่ะ
2: ต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งค่ะแค่นี้พอจะพอหรือยัง
1: ไม่พอ
2: ไม่พอ
1: ค่ะ
2: เอาอีกเยอะๆไหมคะ
1: เอาอีกเยอะ
2: ๆให้ถึงสติปัฏฐานเลยค่ะ
1: อาจจะไปไม่ถึงขั้นนั้นวันนี
2: ้ค่ะแล้ววันนี้จะเอาเยอะๆไหมคะ
1: เอาแค่น้ำรูปให้จบก่อนค
2: ่
1: ะ
2: ให้จบเลยค่ะ
1: ไม่จบค่ะแบบว่าให้เข้าใจ
2: ให้เข้าใจให้มั่นคงเพื่อละ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือว่าเพื่อต้องการ
1: เพื่อละ
2: ละอะไร
1: ละความอยาก
2: เพราะอะไรจึงอยาก
1: เพราะกิเลส
2: กิเลสคืออะไรคะคำใหม่มาเรื่อยๆเลยไม่ใช่ภาษาไทยสักนิดเดียวหลงเข้าใจไม่รู้จักหมดเลยทุกคำที่ได้ยินกิเลสคืออะไร
1: กิเลสคือสิ่งที่อยากได้อยากจะรู้อยากจะเห็น
2: เท่านั้นเหรอคะ
1: อาจจะไม่เท่านั้นค่ะ
2: มีอีกไหม
1: มีแต่อาจจะยังไม่ทราบ
2: ที่จริงรู้นะคะแต่คิดไม่ถึงที่ไม่เข้าใจเนี่ยเป็นกิเลสหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
2: เห็นไหมคะกิเลสตัวใหญ่ตัวร้ายเพราะถ้ายังคงมีความไม่เข้าใจอยู่ก็จะไม่รู้ความจริง แต่ถ้าเริ่มรู้ความไม่รู้ก็น้อยลงด้วยเหตุเดียวคือด้วยความรู้ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีทางที่ความไม่รู้จะน้อยลงเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไม่รู้เยอะไหม
1: ทุกเรื่องเลยค่ะ
2: ประมาณได้ไหมว่าเท่าไหร่
1: ไม่ได้ค่ะ
2: เพราะอะไร
1: เพราะไม่รู้
2: ไม่รู้ไปหมดเลย
1: ไม่รู้ไปหมดเลย
2: ตรงนี
1: ้ใช
2: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: นี่ก็เริ่มรู้จักตัวเองเป็นปัญญาความเห็นถูกค่ะปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกมั่นคงขึ้นนี่เป็นหนทางที่จะเริ่มเป็นปริยัติได้ยินคำนี้ไหมคะพระปริยัติธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม
1: เคยได้ยินค่ะแต่ไม่เข้าใจ
2: แต่เคยพูดตามไหมคะ
1: เคยพูดตาม
2: เห็นไหมคะพระอาจารย์พูดตามโดยไม่รู้เรื่อง
1: ถูกต้อง
2: ค่ะนี่ก็เริ่มเป็นคนที่ตรงต่อไปนี้ฟังอะไรต้องเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่พูดตามเหมือนเคย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าหนทางที่จะแบบเข้าใจอ่ะมันน้อยมากเลยไม่รู้จะไปหาจากใคร
2: แล้วจะหาจากใคร
1: ตอนนี้ก็หาอาจารย์ก่อนแล้วกันค่ะ
2: ถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจไหมไม่ว่าใครทั้งหมด
1: ไม่เข้าใจค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเข้าใจขึ้นทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเคยพูดไหมคะพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พูดบ่อยมากเลยค่ะ
2: แล้วเป็นยังไงคะหมายความว่าอะไร
1: ไม่ทราบ
2: เห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งแล้วพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีคนพูดแต่ไม่เข้าใจจะรุ่งเรือง
1: ไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นเลย
2: ค่ะจะยั่งยืนต่อไปไหม
1: ไม
2: ่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงและคนที่ไม่เข้าใจอย่างที่พูดมาเนี่ยเยอะไหม
1: น่าจะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งทิพย์เองก็ไม่ทราบ
2: ที่บ้านกี่คนรู้ไหมเพื่อนฝูงอีกกี่คนรู้ไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นคนตรงที่จะดำรงคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ใช่คิดว่าไม่รู้อะไรพระศาสนาก็รุ่งเรืองเป็นไปไม่ได้ใช่คำว่ารูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่คำว่านาม
1: ใช่ค่ะ
2: รูปคืออะไร
1: รูปคือสิ่งที่ปรากฏมีอยู่จริง
2: อะไรแค่เขาบอกว่ารูปคือสิ่งที่ปรากฏที่มีจริงเท่านั้นหรือที่จะเป็นความเข้าใจแล้วก็ปรากฏแล้วก็มีจริงอ่ะแล้วก็ไปเรียกว่ารูปอ่ะไม่เรียกรูปได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรียกอะไรดีเรียกอะไรไม่สำคัญเท่ากับรู้ลักษณะของสิ่งที่เราใช้คำว่ารูปรูปอ่ะเราไม่ใช่ใช้คำที่ไม่มีความหมายนะคะไม่ใช่ให้ตอบพอไปสอบกับรูปนามเป็นอะไรมีเท่าไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทำไมเป็นรูปทำไมใช้คำว่ารูปมีจริงๆแล้วเป็นรูปอย่างเงี้ยหมายความว่าไง
1: เป็นลักษณะที่เห็นลักษณะที่ได้ยิน
2: เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเหมือนกันหรือเปล่า
1: ไม่เหมือนค่ะ
2: เพราะฉะนั้นรูปคืออะไร
1: รูปคือสิ่งที่ถูกเห็น
2: สิ่งที่ถูกเห็นมีจริงๆถูกเห็นถ้าไม่มีเห็นรูปที่กำลังปรากฏทางตาจะปรากฏว่ามีได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: แปลว่ารูปคืออะไรมีจริงแน่ๆคืออะไรคือดอกไม้หรือเปล่าคือโต๊ะหรือเปล่าคือคนหรือเปล่านี่แหละค่ะคือการศึกษาธรรมะเพราะกำลังมีธรรมะและเข้าใจความจริงของธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนเพราะเป็นความจริงทุกครั้งทุกคำแต่ดีมากเลยค่ะที่ไตรตรองเพราะเหตุว่าถ้าขาดสิ่งนี้ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกต้องเพราะละเอียดอย่างยิ่งชีวิตประจำวันทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติแต่ไม่เคยรู้ถ้าไม่เคยฟังไม่เคยไตรตรองแต่ความรู้ความเข้าใจเริ่มมีเมื่อเริ่มฟังเริ่มไตรตรองเริ่มเข้าใจแสดงเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมถ้ามิฉะนั้นนะคะจะฟังพระธรรมด้วยความประมาทสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานมาแล้วประมาทไหม
1: ประมาทค่ะเพราะไม่
2: ร
1: ู
2: ้อะไรเลยแล้วพูดทำไมอยาก
1: อยากพูด
2: แล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อ้างว่าเป็นคำสอนเพราะมีคำนี้ที่พระองค์ตรัสแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจ ตรัสเพื่อให้ไตรตรองให้ละเอียดให้เข้าใจทุกคำจึงจะไม่หลงผิดเพราะฉันเริ่มรู้นะคะคำพูดที่ไม่มีความหมายเลยคือขาดการไตรตรองแต่พูดตามไม่ใช่ความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นและหลงผิดด้วยคิดว่าหนทางนั้นแหละจะทำให้รู้ความจริงโดยไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรและเดี๋ยวนี้จริงไหมรู้ได้ไหมและคำว่าสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานนามธรรมรูปธรรมอะไรก็ไม่รู้จำเท่านั้นเองเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพียงอย่างนั้น
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เริ่มรู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้นี่แหละค่ะคือการศึกษาธรรมะเพราะกำลังมีธรรมะและเข้าใจความจริงของธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนเพราะเป็นความจริงทุกครั้งทุกคำแต่ว่าเมื่อใช้คำว่ารูปเนี่ยนะคะรูปะในภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงอะไรสิ่งที่มีจริงแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: และปรากฏด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วคืออะไร
1: คือสภาพธรรม
2: ใช่แล้วคืออะไรแล้วทำไมรูปอ่ะสภาพธรรมะก็ธรรมะแต่นี่รูป
1: เพราะมันปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะ
2: เท่านั้นเลยค่ะ
1: ได้ยินด้วย
2: เท่านั้นเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าห้าทางใช่ไหมได้กลิ่นด้วยกระทบสัมผัสด้วย
1: กลิ่นตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะแต่เวลาได้เรียกรูปนะคะจะเรียกอะไร
1: เรียกรูป
2: ทำไมเรียกรูป
1: เป็นสิ่งที่มีจริง
2: มีจริงค่ะธรรมะมีจริงคิดมีจริงไหมคะ
1: คิดมีจริงค่ะ
2: เพราะอะไรจึงมีจริง
1: เพราะมันปรากฏขึ้น
2: เลยปรากฏ
1: ความคิด
2: ความคิดมีจริงไหม
1: มีจริง
2: คิดเรื่องอะไร
1: คิดเรื่องคำถามของอาจารย
2: ์แล้วคำถามของท่านมีจริงปรากฏหรือเปล่าม
1: ีจริงปรากฏ
2: รูปร่างเป็นยังไง
1: ไม่มีรูปร่าง
2: ค่ะและอะไรล่ะที่ปรากฏ
1: เสียง
2: ขณะที่คิดนะมีเสียงไหม
1: ไม่มีเสียงค่ะเสียงอาจารย์หยุดไปแล้วแล้วก็มาคิด
2: เห็นไหมคะพอใจคำตอบง่ายๆไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องเป็นความลึกซึ้งที่มั่นคงที่ไม่เปลี่ยนจึงรู้ความลึกซึ้งที่รู้ว่ากว่าจะรู้ความลึกซึ้งนั้นได้ประจักษ์แจ้งไม่ใช่แค่เพียงเริ่มต้นจากการฟังทุกคำต้องจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นคิดถึงดอกไม้กับเห็นดอกไม้ต่างกันหรือเหมือนกัน
1: คิดถึงดอกไม้กับเห็น
2: ดอกไม้
1: เหมือนกันเลยค่ะ
2: เหมือนตรงไหนอะไรเหมือนคะ
1: เห็นตรงหน้าก็มีจริงคิดเห็นดอกกุหลาบก็คิดก็มีจริง
2: ค่ะต่างกันตรงไหนระหว่างคิดถึงดอกไม้กับกำลังเห็นดอกไม้มีอะไรที่ต่างกันหรือเปล่า
1: ต่างค่ะ
2: ต่างยังไงคะ
1: ถ้าไม่มีดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ยังคิดเห็นดอกไม้ได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นอะไรจริง
1: ทั้งคิดและเห็นจริง
2: มีสองขณะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คิดถึงดอกไม้กับเห็นดอกไม
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: อะไรจริง
1: คิดถึงดอกไม้ก็จริง
2: ถูกต้อง
1: เห็นดอกไม้ก็จริง
2: ดีมากเลยค่ะที่ไตรตรองเพราะเหตุว่าถ้าขาดสิ่งนี้ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกต้องเพราะละเอียดอย่างยิ่งชีวิตประจำวันทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติแต่ไม่เคยรู้ถ้าไม่เคยฟังไม่เคยไตรตรองแต่ความรู้ความเข้าใจเริ่มมีเมื่อเริ่มฟังเริ่มไตรตรองเริ่มเข้าใจแสดงเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมถ้ามิฉะนั้นนะคะจะฟังพระธรรมด้วยความประมาทสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานมาแล้วประมาทไหม
1: ประมาทค่ะเพราะไม่
2: รู้อะไรเลยแล้วพูดทำไมอยาก
1: อยากพูด
2: แล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อ้างว่าเป็นคำสอนเพราะมีคำนี้ที่พระองค์ตรัสแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจตรัสเพื่อให้ไตรตรองให้ละเอียดให้เข้าใจทุกคำจึงจะไม่หลงผิดเพราะฉันเริ่มรู้นะคะคำพูดที่ไม่มีความหมายเลยคือขาดการไตรตรองแต่พูดตาม ม่ใช่ความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นและหลงผิดด้วยคิดว่าหนทางนั้นแหละจะทำให้รู้ความจริงโดยไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรและเดี๋ยวนี้จริงไหมรู้ได้ไหมและคำว่าสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานนามธรรมรูปธรรมอะไรก็ไม่รู้จำเท่านั้นเองเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเปลี่ยนอย่างนั้น
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เริ่มรู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้จริงๆสิ่งที่ถามได้ไหมคะก็เริ่มรู้ความต่างเหล่าๆแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งเช่นตอบว่าเห็นดอกไม้ไม่ใช่กำลังคิดถึงดอกไม้คนละอย่างใช่ไหมคะนั่นเห็นจริงๆมีดอกไม้ปรากฏจริงๆอีกอย่างนึงดอกไม้ไม่ได้ปรากฏแต่คิดถึงสิ่งที่เคยเห็นก็ต่างต่างกันเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่ารูปธรรมใช่ไหมคะ
1: เคยได้ยิน
2: แล้วก็พูดด้วยวันนี
1: ้พูดด้วย
2: แล้วหมายความว่าไงคะพูดด้วย
1: พูดด้วยความไม่รู้
2: พูดด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจนะคะดอกไม้เนี่ยคิดอะไรได้ไหม
3: ไม
2: ่ได้เห็นอะไรได้ไหมจำอะไรได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย
1: ถูกค่ะ
2: ค่ะตัดดอกไม้ดอกไม้เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
2: เพราะอะไร
1: เพราะดอกไม้ไม่มีความรู้สึก
2: เพราะไม่ใช่สภาพรู้นี่แหละค่ะเป็นสิ่งซึ่งแสดงความต่างของคำที่ได้ฟังให้มั่นคงมีสิ่งที่มีจริงแต่ความต่างของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งส่งแสดงไว้โดยประการทั้งปวงสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นดอกไม้เป็นเสียงหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
2: ค่ะเสียงรู้อะไรไหม
1: เสียงไม่รู้อะไร
2: สิ่งที่ปรากฏว่าเป็นดอกไม้รู้อะไรไหม
1: ไม่รู้อะไร
2: เขาเชิญเสียงกับดอกไม้เหมือนกันหรือต่างกัน
1: เสียงกับดอกไม้เหมือนกันค่ะ
2: เหมือนกันยังไงคะ
1: ไม่รู้อะไรเหมือนกัน
2: ถูก

0: ว่ามีจริงเมื่อมีลักษณะปรากฏว่าเป็นสิ่งนั้นที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ว่าเป็นดอกไม้ก็มีเสียงที่กระทบหูเป็นเสียงคนเสียงพัดลมเสียงแม่น้ำเสียงน้ำไหลอะไรก็มีใช่ไหมก็เป็นเสียงแต่ทั้งหมดไม่รู้อะไรจึงเป็นธรรมะประเภทหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเกิดเมื่อไรไม่รู้อะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าแท้ที่จริงและสิ่งที่มีเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยคืออะไรแล้วก็เกิดจึงมีมีแล้วก็ดับอริยสัจธรรมทุกขลักษณะเราไม่ใช่ไปจำชื่อนะคะแต่เราเริ่มเข้าใจความหมายของความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เบิดประกาศทางปวงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะเหตุว่าเพียงปรากฏแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏนี่คือจริงไหมไม่ใช่ให้เชื่อไม่ใช่ไปนั่งท่องไม่ใช่ให้จำคำว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ให้ไปคิดถึงสติปัฏฐานแต่ให้เข้าใจค่ะความจริงก็คือว่าธรรมะมีจริงและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพธรรมาไม่เว้นอะไรเลยนะคะอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพียงแต่เป็นสิ่งที่มีที่เกิดปรากฏระดับไปมีจริงเป็นธรรมะแม้สภาพที่ไม่เกิดแต่มีจริงก็เป็นธรรมะรวมความว่าไม่เว้นอะไรสักอย่างเดียวเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นจริงๆก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้นและความจริงของสิ่งที่เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาเปลี่ยนนะสัพเพสังขาราแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายของสังขาราต่อไปว่าหมายความถึงอะไรบ้างเพราะคำเดียวเนี่ยค่ะเรายังไม่เข้าใจก็ต้องกล่าวถึงคำนั้นจนละเอียดจนสามารถที่จะรู้ความจริงได้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนี่คือที่พึ่งนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทางปวงไม่ว่าโลกไหนจักรวาลไหนไม่มีใครที่จะมีปัญญาเท่าเทียมกับพระองค์ได้เพราะทรงบำเพ็ญเหตุที่จะให้ตรัสรู้ความจริงโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงยิ่งกว่าพระองค์ได้เพราะฉะนั้นในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทั้งหมดจักรวาลกี่จักรวาลก็ตามแต่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เริ่มรู้จักไหมถ้าไม่ฟังอย่างนี้จะรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักเลยค่ะ
0: มีที่พึ่งไหมคะ
1: ตอนนี้มีที่พึ่งแล้ว
0: พึ่งอะไรคะ
1: พึ่งพระธรรม
0: ถูกต้องเห็นไหมคะมีพระรัตนตรัยพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งและธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งเพื่อถึงความเป็นสังขรัตนะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสามอย่างตามลำดับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะคะฟังเพื่อเข้าใจถูกว่าอะไร
1: ถูกว่าสิ่งที่มีเป็นธรรมะ
0: ค่ะถูกต้องนะคะถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะแล้วจะเป็นเราได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะจะเป็นเขาได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: จะเป็นดอกไม้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะจริงๆเท่านั้นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราเคยรู้ไหมคะว่าเราอยู่ในโลกของความฝัน
1: ก่อนหน้านี้ไม่ทราบค่ะ
0: ค่ะเหมือนจริงแต่ความจริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเหมือนเราอยู่ที่นี่มีคนเยอะแยะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดจนตายแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราได้ฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าอะไร
1: ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงแค่ธรรมะ
0: ค่ะไม่มีเราแต่กำลังเป็นเราเนี่ยฝันไหมว่ามีเราซึ่งความจริงไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะอยู่ในโลกของนิมิตหมายความว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าไม่ฟังทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับแล้วเป็น

0: ดาแล้วจะมีอะไรนอกจากมีสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดสืบต่อไม่ปรากฏการดับไปเหมือนสิ่งนั้นมีจริงๆโลกมีจริงบ้านมีจริงคนมีจริงทุกอย่างมีจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาธรรมดาคือเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะไปพยายามให้รู้อย่างนี้ให้ประจักษ์อย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นความเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้โดยความเป็นผู้ตรงเพราะขณะนี้กำลังจำใช่ไหมยังไม่รู้ใช่ไหมคะนี่ใครคะเนี่ย
1: อาจารย์นบ
0: จำหรือเปล่า
1: จำ
0: ค่ะดอกไม้นี่จำหรือเปล่า
1: จำ
0: ทุกอย่าง
1: จำหมดเลย
0: จำหมดเลยแต่ตอนแรกเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะทั้งที่ฟังแต่ไม่สามารถที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจลึกซึ้งถึงความจริงโดยประการทั้งปวงได้แค่ฟังแล้วเริ่มคิดเริ่มเข้าใจเพียงเล็กน้อยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจักษ์แจ้งว่านะคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยสามารถรู้ได้เมื่อเข้าใจขึ้นแต่ด้วยความไม่เข้าใจจะไปสติปัฏฐานอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นความต่างกันมากนะคะพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แต่ละคำของพระองค์เนี่ยตรัสแล้วมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจได้เริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกว่านะคะปริยัติรอบรู้มั่นคงอยู่ในโลกของความฝันทุกชาติอยู่ในโลกของนิมิตเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนทุกขะเรียสัจจะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสังขารธรรมสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เรายังไม่เห็นเลยเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสังขารแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วคนที่ได้ฟังจำแล้วแต่เข้าใจแค่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ได้ยินชื่อแล้วจำและอยากรู้พยายามจะรู้แต่ต้องเป็นความเข้าใจเพื่อละความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจเป็นทุกข์ไหม
1: ความไม่เข้าใจเป็นทุกข
0: ์ตอบเลยง่ายมากใช่ไหมคะเพราะว่าคล้อยมาทางทุกข์พอถามว่าความเข้าใจเป็นทุกข์ไหมก็ตอบเลยว่าเป็นทุกข์ความเข้าใจยังไม่พอเข้าใจไหมคะ
1: ไม่เข้าใจค่ะ
0: เห็นไหมคะถูกต้องเพราะยังไม่รู้จักทุกข์ที่แท้จริงที่เป็นอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดต่อคิดเองเวลาที่ได้ฟังธรรมะแต่ต้องไตร่ตรองว่าเท่าที่ได้ฟังเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนเพียงพอไหมลึกซึ้งหรือยังและความลึกซึ้งนะคะจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใจขึ้นยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งพระทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เพราะตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทั้งหมดทุกขณะทุกอย่างคิดดูเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดานั่นเป็นทุกขะอริยสัจจะคือความเกิดดับของทุกสิ่งซึ่งเราติดข้องเพราะเราไม่รู้ว่าเราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีไม่มีเราแต่ติดข้องในความเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและทันทีที่มีดับหมดไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่าค่อยๆพิจารณานะคะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าต้องมั่นคงตรงต่อความเป็นจริงจนกว่าจะเข้าใจว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเปลี่ยนไม่ได้คือเห็นเดี๋ยวนี้แสนสั้นเพียงมีสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งนั้นเท่านั้นแล้วดับเห็นเพียงสิ่งนั้นเท่านั้นแล้วดับจะเป็นดอกไม้เป็นคนนั่งอยู่ในห้องนี้เป็นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: นั่นเลยค่ะอะไรจริง
1: สภาพธรรมจริง
0: ประจักษ์หรือยัง
1: ประจักษ์แล้วค่ะ
0: เห็นไหมคะคิดต่อคิดเองต้องผิดขณะนี้คุณอนกเกิดดับหรือเปล่าเนี่ย
1: เกิดดับค่ะ
0: นั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะหายไปไหนอ่ะดับไม่กลับมาอีกเลยและนี่อะไรอ่ะถ้าคุณอนุดับไม่กลับมาอีกเห็นทุกขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาเป็นเห็นขณะนั้นอีกเลยใช่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉันเห็นเมื่อกี้นี้ดับหรือยังคะ
1: ดับไปแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ล่ะ
1: เห็นใหม
0: ่เห็นใหม่แล้วก็ดับอีกจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: นี่คือปริยัติรอบที่หนึ่งในอริยสัจ4คือทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะจะไม่เห็นคุณเลยว่าลึกซึ้งระดับไหนโดยความต้องเป็นผู้ตรงขณะนี้เพียงฟังและเริ่มเข้าใจว่าขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดเพราะเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้ได้ยินก็เป็นคิดไม่ได้แต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นขณะที่เรากำลังพูดเนี่ยมีเห็นอยู่เหมือนตลอดเวลาไม่มีใครไปทำแต่ใครไม่เห็นได้ไหมและความจริงก็คือไม่พร้อมกันไม่ใช่อย่างเดียวกันความละเอียดอย่างยิ่งความรวดเร็วอย่างยิ่งที่ปิดบังไม่ให้ความจริงประจักษ์เพราะฉะนั้นไม่ให้ความจริงปรากฏให้ประจักษ์แจ้งเพราะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปแยกให้เห็นว่าเห็นขณะนี้ดับและมีสภาพธรรมะที่อย่างอื่นเกิดต่อทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่ายังไม่ใช่เห็นอีกหนึ่งขณะกว่าจะรู้ความจริงนะคะว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งและต้องมี3ระดับขั้นขั้นฟังจนมั่นคงอธิฐานะไม่เปลี่ยนเริ่มเข้าใจความจริงเห็นเกิดขึ้นเห็นเพียงหนึ่งขณะแล้วดับสภาพธรรมะที่เกิดต่อไม่เห็นแต่ปรากฏเหมือนเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลมหาศาลคือปิดกั้นไม่รู้อย่างนี้มานานเท่าไหร่กว่าจะเริ่มได้ยินได้ฟังเริ่มตรงเริ่มรู้ความต่างของการฟังว่าถ้าฟังไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่สามารถที่จะถึงความจริงของธรรมะที่สามารถจะรู้ได้แน่นอนเมื่อปัญญาสามารถที่จะละความไม่รู้ซึ่งปกปิดไว้นานมากแต่ความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเมื่อปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นสิ่งนั้นจะปรากฏอย่างนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ได้ละการยึดถือในแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดต่อโดยไม่รู้ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ใช่ขณะเดียวกันนี่คือการเริ่มที่จะเคารพมั่นคงนะคะในความจริงในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกคำของพระองค์เนี่ยสอดคล้องกันไม่ใช่คัดค้านกันเลยแต่ต้องมั่นคงว่าทุกคำได้ตรัสไว้เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีเราเพราะอะไร
1: เพราะเกิดแล้วดับแล้ว
0: อะไรเกิด
1: สิ่งที่เห็นก็เกิดแล้วก็ดับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นเราได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะและสิ่งที่เกิดต่อจะเป็นเราได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่ามันก็จะดับอีกเหมือนกัน
0: ถูกต้องเนี่ยค่ะคือเริ่มเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีกแสนไกลไห
1: มมาก
0: ๆกว่าจะถึงคำว่าสติปัฏฐานและก็กว่าจะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังอย่างนี้นะคะเริ่มละความหวังที่จะรู้ที่จะประจักษ์แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่รู้ความจริงเป็นไปไม่ได้เมื่อไม่รู้ความจริงเป็นไปไม่ได้หนทางเดียวก็คือฟังจนเข้าใจความจริงจนถึงสามารถที่จะเข้าใจได้ตามลำดับขั้นว่าขณะนี้สติคืออะไรสติรู้อะไรไม่ใช่ได้ยินคำว่าสติก็ทำสติมีสติเป็นไปไม่ได้ค่ะเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งและเริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงมีใครจะรู้อย่างนี้บ้าง
1: ไม่มีใครรู้ได้เลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปสำนักปฏิบัติไปปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นการทำลายคำสอนของพระองค์หรือเปล่า
1: ถ้าไม่ใช่ก็เป็นการทำลาย
0: ค่ะเพราะพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา แล้วใครไปไหนทำอะไรเพื่ออะไร
1: ไม่มีใครไปไหน
0: แต่ที่ไปกันน่ะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
1: ไม่รู้จัก
0: เพราะอะไร
1: เพราะทำไปโดยไม่รู้
0: ค่ะเพราะไม่เข้าใจคำที่พระองค์ตรัส
1: ใช่ค่ะ
0: สมความประสงค์ที่มาที่นี่ไหมคะเห็นไหมคะมาทำไมอยากมาไม่ได้พบกันนานมาเจอกันก็ดีนะอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ตั้งใจมา
0: ค่ะ
1: ตั้งใจมาเพื่อความรู
0: ้ค่ะ
1: เพื่ออยากจะ
0: ต้องเป็นผู้ตรงมาเพื่อได้ฟังสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและเราฟังดีหรือเปล่าเรารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคำของพระองค์ซึ่งตรัสไว้ว่าอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจผิดนะคะพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้แต่เราจะทำอย่างนั้นนับถือหรือเปล่า
1: ถ้าไม่ทำตามก็ไม่นับถือ
0: ค่ะและที่แล้วมานับถือหรือเปล่าน
1: ับถือแบบไม่รู
0: ้นับถือยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมคะจากคำจะเป็นคนตรงเริ่มไปไม่ตรงอีกแล้วความไม่ตรงนี้เร็วมากต้องละเอียดจริงๆจึงจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและตรงต่อความถูกต้องกลัวอะไรคะกับความเป็นจริงถูกต้องจะให้ผิดได้ยังไงและถ้าไม่เข้าใจอย่างที่ถูกต้องก็ต้องผิดจะให้เป็นถูกได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มหลอกตัวเองเริ่มไม่ตรงไร้ประโยชน์แล้วก็จะทำให้มีความไม่รู้เพิ่มขึ้นมีความติดข้องเพิ่มขึ้นมีความเห็นผิดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วไตร่ตรองด้วยความละเอียดด้วยความเคารพในความเป็นจริงอย่างยิ่งเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ที่สุดในสังสารวัฏเป็นที่พึ่งไหมคะทุกคำให้ได้เข้าใจความจริงนี่คือการพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้จักพระองค์เป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่ลึกซึ้งที่ไม่ได้ปรากฏเลยกับความไม่รู้แต่ค่อยๆปรากฏกับความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งนี้แหละจริงแต่เมื่อยังไม่ได้เข้าใจก็ปรากฏไม่ได้แต่เพราะความเข้าใจเริ่มเกิดขึ้นเริ่มรู้ว่าความจริงมีสองอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งและสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อีกอย่างหนึ่งอันไหนเป็นเรา
1: ไม่มี
0: ถูกต้อง
2: กับอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเพิ่งจะฟังได้6เดือนหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูไม่เคยมีความศรัทธาในพุทธศาสนาหรือคำสอนมาก่อนเพราะหนูไม่เคยรู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าหนูก็มีแต่คำถามในใจว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องอะไรแล้วหนูก็มีโอกาสได้ฟังอาจารย์เมื่อ6เดือนที่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์อาจารย์อยากจะรู้เรื่องธรรมะลิ้นกายใจที่มีอยู่ค่ะ
0: ก็ยินดีในกุศลอย่างยิ่งค่ะที่เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ไม่พบคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เคยได้ฟังก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านะคะแต่เพราะบุญที่ได้สะสมมาทำให้เป็นคนที่มีเหตุผลมีความมั่นคงไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินแล้วก็เชื่อหรือว่าเคารพทันทีแต่ต้องเคารพในความถูกต้องฟังสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะคำนั้นเป็นคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้สิ่งที่มีซึ่งถ้าเราไม่ได้ฟังนะคะเราก็จะไม่สามารถเข้าใจได้เลยค่ะสิ่งที่มีอย่างนี้เหรอทุกวันนี่เหรอที่เกิดมานี่เหรอที่ไม่มีใครรู้คิดว่ารู้หมดใช่ไหมคะรู้โน่นรู้นี่รู้สารพัดแต่ว่ารู้จริงหรือเปล่าเข้าใจว่ารู้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังธรรมะมีหลายเหตุผลค่ะเพราะเขาคิดว่าไม่มีอะไรต้องรู้เขารู้หมดแล้วทุกอย่างแต่ว่าถ้าได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคำนั้นหมายความว่าอะไรคิดหรือเปล่าไม่ใช่คำเล่นๆธรรมดาใครก็พูดกันไปเรียกกันไป แต่ความหมายของคำต้องมีใช่ไหมคะพระอรหันต์เคยได้ยินบ่อย
2: ๆ
0: แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำที่คนอื่นจะมีไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคุณธรรมคำนั้นเป็นคำที่ทดแทนคำที่สูงยิ่งนะคะคือผู้ที่เป็นผู้รู้เจ้าแห่งความรู้สูงที่สุดที่ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่ว่าในโลกไหนถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะก็ประมาทคิดว่าจะมีอะไรอีกที่คนอื่นรู้ไม่ได้หรือยากที่จะรู้แต่เมื่อฟังแล้วจึงรู้ว่าเป็นความจริงเพราะว่าที่เกิดมาแล้วนะคะมีทุกอย่างแต่มีใครพูดถึงแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏในความเป็นจริงในความชัดเจนที่จะทำให้รู้ว่าไม่สามารถที่จะคิดด้วยตัวเองได้ว่าแต่ละคำที่ได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความจริงถึงที่สุดที่กำลังกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นให้ใครกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เองได้ไหมอย่างนี้ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ไม่สามารถจะเป็นไปได้เลยเพราะว่าไม่รู้ความจริงแต่มีคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งรู้ยากแต่พระองค์ตรัสรู้ความจริงนั้นถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจึงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้เริ่มคิดได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มไตร่ตรองว่าแท้ที่จริงเกิดมาแล้วในโลกทุกชาติรวมทั้งชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่แม้กำลังมีเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เองอย่างนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอได้ฟังนะคะเริ่มเข้าใจความจริงว่าไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเป็นผู้ที่ไตร่ตรองและจึงสามารถที่จะเข้าใจได้เช่นคำถามที่ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่าธรรมดานะ
2: คะ
0: พูดเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ใครจะพูดเรื่องอะไรแต่พูดแล้วต้องคิดแล้วก็ต้องตอบและจะตอบได้ไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่เคยฟังมาเลย
2: ค่ะถ้าไม่เคยฟังมาเลยก็ตอบไม่ได้ค่ะ
0: ทีนี้ฟังแล้ว6เดือน
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีอะไรคะ
2: ก็มีเห็นค่ะ
0: ค่ะถูกต้องเห็นไหมคะและใครรู้บ้างว่าเห็นเนี่ยเกิดเพียงแค่เห็นแล้วก็ดับเพราะอะไรคะมีสิ่งอื่นซึ่งเสมือนมาพร้อมกันเช่นในขณะนี้ที่เรากำลังพูดเนี่ยก็มีเห็นด้วยเหมือนพร้อมใช่ไหมคะเห็นไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ตามความเป็นจริงคือพร้อมไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าแต่ละหนึ่งเกิดเป็นหนึ่งเห็นต้องเป็นเห็นได้ยินไม่ใช่เห็นทุกคนรู้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นได้ยินเป็นได้ยินแค่นี้ดูเป็นธรรมดาแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยค่ะลึกซึ้งที่ว่าในขณะที่ได้ยินต้องไม่มีเห็นเริ่มคิดจริงไหม
2: จริงค่ะ
0: ก็แสดงว่าในขณะที่เห็นเป็นหนึ่งขณะในขณะที่ได้ยินเป็นหนึ่งขณะถ้าเห็นเกิดแล้วยังอยู่ไม่ดับไปเลยต้องไม่มีได้ยินมีแต่เห็นแต่เนี่ยมีเพียงเห็นเกิดขึ้นแล้วก็มีได้ยินเกิดอีกถ้าไตร่ตรองพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะตอนแรกมีเห็นเพียงเห็นแล้วก็มีได้ยินเกิดซึ่งได้ยินจะไปเป็นเห็นได้ยังไงน่าจะพร้อมกับเห็นได้ยังไงในเนี้ยหนึ่งขณะเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่มีได้ยินและต่อมาก็มีได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นความจริงแท้ก็คือว่าในขณะที่ได้ยินต้องไม่มีเห็นในขณะที่มีเห็นต้องไม่มีได้ยินถ้าไม่เคยฟังนะคะเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเราเห็นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นยังเป็นเราเห็นเพราะยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งเฉพาะเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแสนสั้นเกิดแล้วดับไปแต่มีสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยต่อกันสนิทเพราะไม่ปรากฏการดับไปของสิ่งที่เกิดแล้วและการเกิดต่อจากสิ่งที่ดับไปแล้วซึ่งกำลังเป็นอย่างนี้ทุกขณะ จริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกไม่ใช่กำลังรู้กลิ่นไม่ใช่กำลังรู้แข็งเพราะฉะนั้นแสดงว่าแต่ละหนึ่งนะคะแยกขาดจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้และความจริงก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่ต่างกันถ้าไม่มีตาเห็นไม่ได้เลยแต่ได้ยินเพราะมีหูสำหรับคนที่ไม่มีหูแต่มีตาได้ยินได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ยิน
0: ไม่ได้ยินก็จะเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงใช่ไหม
2: คะ
0: เห็นก็ต้องเป็นเห็นได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินและใครไปทำให้อะไรเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะเกิดแล้วต่างหากไม่ใช่เราไปทำให้เกิดเสียงเห็นไหมคะเกิดแล้วใครไปทำให้เสียงซึ่งยังไม่เกิดเกิดได้บ้างเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ในความมืดสนิทแต่คิดว่ารู้คิดว่าไม่มืดคิดว่าสว่างคิดว่าจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่จำผิด
2: ค่ะ
0: ไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วค่ะสิ่งที่เกิดแล้วหมดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเมื่อกี้นี้ทุกคนอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะขณะนั้นรับประทานอาหารมีรสปรากฏไม่ใช่เห็นแต่ความรวดเร็วของการเกิดดับเนี่ยพร้อมกันหมดเลยทั้งรับประทานอาหารทั้งมีรสปรากฏทั้งกระทบอาหารทั้งคิดนึกทั้งคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกของความไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะไม่ใช่ไปเห็นที่โน่นดับมันมีเห็นที่นี่แค่นั่งอยู่ตรงนั้นกำลังเห็นอย่างนี้นะคะเห็นหนึ่งขณะก็ดับแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยค่ะจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของแต่ละขณะให้ไตร่ตรองนะคะคร่าวๆจนกระทั่งค่อยๆละเอียดจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเราเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นนะคะขณะนี้กำลังเห็นปกติถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยเราเห็นแน่นอน
2: ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมกันทันทีที่ลืมตาขณะที่หลับตาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยหายไปไหนหมดพอลืมตาทำไมหมดทุกอย่างปรากฏเยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่กระทบตาทีละหนึ่งจะปรากฏได้ไหมจะเห็นได้ไหมถ้าไม่กระทบตาเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองนะคะแล้วก็รู้ว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยคิดเคยเข้าใจเคยจำแต่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่ยากที่จะรู้ได้เพราะวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เลยคิดถึงเรื่องอื่นหมดคิดถึงสิ่งที่ปรากฏและก็ปรากฏเร็วจนกระทั่งรวมเป็นหลายหลายสิ่งปรากฏขณะนี้มีหลายหลายคนแต่ละคนนี้นะคะต้องมีสิ่งที่กระทบตาจึงปรากฏก่อนเป็นคนได้ซ้ำไปเพราะว่าประสาทตาและที่เราใช้คำว่ารูปพิเศษต่างหากจากรูปอื่นเพราะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้รูปนั้นต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรมีปัจจัยอะไรบ้างทั้งหมดถ้าไม่เคยฟังเลยนะคะจะไม่รู้ว่าชีวิตคือหนึ่งขณะจิตและหนึ่งขณะนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยไม่รู้ไปหมดตลอดแต่ขณะนี้กำลังเริ่มฟังว่าขณะนี้นะคะมีเห็นเพราะกำลังมีเห็นก่อนเห็นมีเห็นไหมคะถ้าเห็นยังไม่เกิดเห็นไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: เราพูดถึงเห็นแล้วไม่สนใจเลยว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นแน่นอนแต่เห็นเกิดใช่ไหมจริงเป็นเห็นและเห็นก็ดับไปในขณะที่กำลังได้ยินเนี่ยต้องไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่รู้ซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยห่างไกลกันขณะนี้เหมือนมีเห็นตลอดเวลาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็มีได้ยินแต่ก็มีคิดเห็นไหมคะและยังมีอีกหลายอย่างซึ่งไม่เคยคิดถึงเลยเพราะไม่รู้แต่ขณะนี้เท่าที่รู้ได้ในทุกชาติไม่ว่าจะเกิดที่ไหนสิ่งที่จะปรากฏให้รู้นะคะมีหกทางทางตาเห็น กำลังเห็นทางหูมีได้ยินกำลังได้ยินทางจมูกขณะที่ได้กลิ่นมีกลิ่นขณะที่กำลังรับประทานอาหารมีรสขณะที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้มีแข็งและทางใจก็คิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏไม่คิดเรื่องอื่นละค่ะคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏเพราะสิ่งนั้นปรากฏให้คิดจนจำแม้ไม่มีสิ่งนั้นก็ยังจำยังคิดถึงสิ่งที่เห็นบ้างที่ได้ยินบ้างเป็นชีวิตจริงๆในแต่ละขณะซึ่งไม่เหลือเลยสักขณะเดียวแค่นี้จริงไหมไม่เหลือเลยสักขณะเดียวเริ่มค่อยๆรู้ความจริงว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นเพราะถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นไม่ใช่ว่ามีเราต่อเมื่อใดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏด้วยความไม่รู้เมื่อเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เช่นเห็นและไม่รู้ความจริงว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับก็เป็นเราเห็นเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้เลยนะคะกำลังได้ยินได้ยินเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่าได้ยินเกิดขึ้นได้ยินระดับก็เป็นเรากำลังได้ยินทุกขณะเพราะฉะนั้นไม่ว่ามีอะไรซึ่งเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้นะคะแล้วไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งนั้นถ้าไม่เกิดไม่มีเมื่อมีแล้วก็หมดไปจะอยู่ตลอดไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีปัจจัยที่ทำให้เกิดจึงเกิดเมื่อเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้เกิดก็ดับเพราะเกิดแล้วจบแล้วดับไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเนี่ยเกิดแล้วต้องตายแต่ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าคืออะไรที่เกิดและอะไรที่ตายแต่รู้แน่ว่ามีเกิดแต่เมื่อไม่รู้ว่าอะไรเกิดก็เราเกิดเพราะเราเห็นเราได้ยินไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอถึงเราตายไม่คิดบ้างหรือคะว่าทำไมต้องตายไม่มีใครที่ไม่ตายเลยสักคนเดียวถ้ามีเราก็บังคับให้ไม่ตายใช่ไหมคะแต่นี่สิ่งนั้นต้องเกิดยังไม่ตายก็ต้องเห็นยังไม่ตายก็ต้องได้ยินและก็ถึงวันหนึ่งซึ่งตายหมายความว่าพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยประการทางปวงโดยสิ้นเชิงไม่เหลืออะไรที่จะเป็นบุคคลนี้อีกได้เลยไม่มีเห็นอีกไม่มีได้ยินอีกไม่มีคิดอีกไม่มีจำอีกและความจริงเป็นอย่างนี้นะคะมีประโยชน์อะไรที่จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอถึงเวลาก็หมดความเป็นบุคคลนี้ต่อไปแมวเกิดนกเกิดปลาเกิดเคยเป็นคนเกิดไหมตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและทรงพระมหากรุณารู้ว่าใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเคยคิดถึงเห็นไหมที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หมดละเมื่อกี้นี้กำลังได้ยินอย่างเนี้ยหมดละไม่เหลือละมีใครเคยคิดอย่างนี้บ้างไม่มีการคิดไตรตรองที่จะรู้ความจริงเลยเพราะไม่ได้สะสมมาที่จะเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบที่จะไตรตรองทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเป็นความที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เชื่อลองฟังแล้วก็ไตร่ตรองเป็นความจริงอย่างนี้หรือเปล่า
2: ค่ะ
0: พระฉันเกิดมานะคะมีคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเยอะมีคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็มากมีคนได้ยินได้ฟังแล้วเบื่อไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ไม่เห็นจะติดตามมาในสิ่งที่พอใจหวังแต่สิ่งที่จะติดข้องที่พอใจแต่ก็ไม่ได้อย่างนั้นต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านี้เองแล้วก็จากไปไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างและมีประโยชน์อะไรที่เกิดมาแล้วก็อยากเห็นอยากจำอยากสนุกอยากอะไรทั้งหมดแล้วก็จากไปโดยที่ว่าทุกขณะเนี่ยก็กำลังไม่เหลือเลยสักขณะเดียวถ้าฟังอย่างนี้แล้วนะคะจะมีความเห็นใจคนอื่นที่ไม่รู้ไห
2: ม
0: เขาจะเป็นคนไม่ดีเพราะเขาไม่รู
2: ้
0: เขาจะเป็นนักโทษทำสิ่งที่ไม่ดีถูกจำคุกฆ่าคนอะไรก็ตามแต่เพราะเขาไม่รู้เขาคงไม่อยากเป็นอย่างนั้นแน่แต่ว่าเพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคืออะไรทำไมมีกำลังของความโกรธระดับที่จะฆ่าหรือทำลายชีวิตได้ หรือถ้าไม่ถึงอย่างนั้นก็แค่พูดให้เข้าเจ็บใจทำไมล่ะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปในสิ่งที่ไม่สมควรเมื่อรู้ความจริงว่าจริงนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่นำโทษมาให้ยังไม่ทันจะไปคิดยังไม่ทันจะฆ่าเขาใจเดือดร้อนแล้วเพราะโกรธเขาเหลือเกินไม่ลืมที่จะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เขาได้รับโทษตามกำลังของความคิดที่จะทำร้ายระดับไหนเป็นประโยชน์อะไรบ้างและมีประโยชน์ไหมคะการที่มีจิตใจยังไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกก่อนฆ่านั่นก็เร่าร้อนด้วยความเบียดเบียนตัวเองให้ไม่เป็นสุขมีประโยชน์อะไรที่จะทำให้ขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นความทุกข์เป็นความทรมานไม่โกรธซะดีกว่าจริงหรือเปล่า
2: จริง
0: ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะค่อยๆกระจ่างขึ้นว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรจริงไหมที่ว่าไม่มีเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะอันนี้ฝังลึกมานานนะคะด้วยความไม่รู้เป็นเรามากี่ภพกี่ชาติเพราะการเกิดดับของสภาพธรรมะเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เห็นการเกิดระดับไปก็ยังคงต้องเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เที่ยงแต่ความจริงเป็นอย่างนี้นะคะมีผู้ที่ประจักษ์แจ้งได้และทรงแสดงหนทางที่จะให้รู้ความจริงขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ฟังเนี่ยจะควรจะรู้ความจริงไหมหรือไม่ต้องรู้ก็อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็สบายดีแต่หารู้ไม่นะคะสบายดีหรือว่าเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็อยากได้โน่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่เดี๋ยวก็สนุกสนานไปแล้วก็หมดแล้วก็ไม่เหลือขณะนั้นมีประโยชน์อะไรนอกจากความไม่รู้เพิ่มขึ้นความติดข้องเพิ่มขึ้นแสวงหาในทางที่ผิดไม่เห็นหนทางที่เข้าใจความจริงในความไม่มีเราและก็มีสิ่งที่เกิดดับไปทำไมไม่จบและเลือกไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้นะคะก็เป็นการสะสมในอดีตซึ่งไม่มีใครรู้ค่ะเคยเป็นใครมาก่อนเคยได้ฟังพระธรรมแค่ไหนเคยเป็นผู้ที่มั่นคงไม่เชื่อง่ายไม่ใช่เห็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อก็เชื่อตามไปแต่ต้องรู้จริงๆว่าเชื่ออะไรทำไมจึงเชื่อเชื่ออย่างนั้นถูกหรือผิดจึงเป็นคนที่มั่นคงในความจริงนะคะและความจริงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าไม่ผิดเพราะฉะนั้นจะนำโทษมาให้ได้ยังไงในเมื่อเป็นความเข้าใจความจริงที่ถูกต้องก็จะไม่เห็นผิดเมื่อไม่เห็นผิดก็ไม่ประพฤติสิ่งที่ผิดทุกอย่างนี่แค่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันที่จะทำให้ดำเนินไปทุกขณะโดยที่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยตัวเองว่าแม้แต่หนึ่งขณะที่เห็นเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยอะไรบ้างจึงเกิดเห็นขึ้นไม่มีตาเห็นได้ไหมไม่มีสิ่งที่กระทบตาจะเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเห็นไม่ได้ไม่ได้กระทบตาแล้วยังต้องมีธรรมะอื่นๆธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นจะเป็นอื่นไม่ได้จะเป็นใครไม่ได้จะเป็นของใครไม่ได้เป็นเฉพาะสิ่งที่มีจริงนั้นเท่านั้นแล้วแสนสั้นด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ไม่เห็นเป็นธรรมดาแต่ไม่รู้จนกว่าจะได้ยินได้ฟังเริ่มเห็นเป็นธรรมดาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดนี้และต่อจากนี้ไปอะไรจะเกิดก็เป็นธรรมดาที่เกิดแล้วก็หมดไปเปลี่ยนไปทุกขณะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือสัจจะธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะขณะคิดก็มีคืออะไรคิดได้หลายแบบคิดได้หลายอย่าง
2: ค
0: ิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเลือกก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เกิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะดับแล้วเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้เพราะเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วช่วงเวลาที่แสนสั้นแล้วก็หมดไปใครคิดจะเปลี่ยนบ้างเห็นไหมคะใครคิดจะเปลี่ยนบ้างผิดเพราะเกิดแล้วเปลี่ยนได้ยังไงใครคิดจะพยายามไม่ให้เกิดบ้างเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมีสิ่งที่เกิดแล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้เองค่ะกำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปแล้วก็ไม่รู้แล้วจะไปพยายามให้อย่างอื่นเกิดขึ้น พยายามให้อย่างโน้นอย่างนี้พยายามที่จะให้เกิดขึ้นไปนั่งจ้องโน้นจ้องนี่หวังจะรู้ความจริงเนี่ยรู้ได้ยังไงขณะนี้ยังไม่รู้เลยจริงจริงที่สุดคือขณะนี้ขณะอื่นไม่จริงต้องขณะที่มีที่กำลังปรากฏเท่านั้นที่จริงถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ความจริงจะรู้เมื่อไหร่จะไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: สิ่งที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วจะรู้ได้ไหมไม่มีให้รู้ละหมดละก็รู้ไม่ได้ okay. เพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกจะมีได้ต่อเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้และความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ไม่รู้แต่มีผู้รู้ก็ฟังผู้รู้
2: okay.
0: แล้วก็ไตร่ตรองและรู้ว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่มีทางรู้ได้ในตัวเอง
2: okay.
0: เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่กราบไหว้แต่ไม่รู้คุณถ้าจะกราบไหว้อะไรก็กราบไหว้ในสิ่งที่เป็นคุณมีคุณอย่างยิ่งประเสริฐที่สุดจึงไหว้จึงกราบแต่นี่กราบอะไรนะคะไม่รู้อ่ะ
2: มันก็เป็นคำถามในใจเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะที่สะสมมาที่จะเข้าใจไม่ใช่เชื่อหรือว่าฟังแล้วก็จำแต่ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจอ่ะ
2: ค่ะ
0: แต่พอเข้าใจก็เข้าใจและความเข้าใจก็บังคับให้เกิดก็ไม่ได้แต่มีเหตุที่จะเกิดทุกอย่างที่จะเกิดต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุเกิดไม่ได้ใครจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมคะ
2: ไม่
0: ม
2: ี
0: เหตุจะเป็นพระโสดาบันได้ไหม
2: ได้ค่ะถ้าเข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง
0: ถ้ามีเหตุที่จะให้เป็น
2: ค่ะ
0: ไม่เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุมีหรือเปล่าเท่านั้นแหละไม่มีเหตุเลยก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ความเข้าใจสักนิดเดียวแล้วจะไปรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนถึงประจักษ์แจ้งได้อย่างไรเพราะขณะนี้นะคะได้ยินคำว่าอวิชชาไหมคะ
2: เค
0: ยได้ยินไม่รู้ใช่ไหมคะอยู่ไหนอวิชชา
2: ก็ความเข้าใจก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างไปว่าคนอื่นหรือขโมยก็คงจะเป็นอวิชชาอย่างนี้ค่ะเพราะ
0: แต่ต้องละเอียดนะฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะแปลว่าไม่วิชาแปลว่าความเข้าใจหรือความรู้ถูกอวิชชาแปลว่าไม่รู้ความจริงถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอยู่ไหนคะเนี่ยอวิชชาเนี่ยหากันใหญ่หา
2: เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่รู้ไงฮะความไม่รู้กับความรู้เนี่ยต่างกันอย่างหนึ่งสามารถเข้าใจได้รู้คือรู้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องอีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยทีนี้เราได้ยินสองคำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้วอวิชชาเนี่ยมันมีเยอะไหม
2: เยอะมาก
0: เยอะมากแล้วอยู่ไหนตอบได้ว่าเยอะมากแต่อยู่ไหนเห็นไหมคะตรงไหมเริ่มเป็นคนตรงตั้งแต่เริ่มฟังตรงต่อความเป็นจริงถ้าไม่ตรงไม่มีทางรู้ความจริงได้เลยเพราะฉะนั้นแม้คำถามเนี่ยถามเพื่อให้คิดเมื่อเข้าใจตอบได้นั่นคือเริ่มมีปัญญาซึ่งอีกไกลมากกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงนี่คือเพิ่งเริ่มจะหัดคิดไม่มีใครให้คิดไม่มีใครบอกให้ไตร่ตรองบอกแต่ให้ฟังให้เชื่อซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเลยแต่ต้องเป็นความคิดไตร่ตรองเท่านั้นที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคำถามธรรมดาที่สุดพอรู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้และความไม่รู้นี่อยู่ไหนนี่คือการเริ่มต้นของการเป็นผู้ที่จะรู้ความจริงได้เพราะความจริงจริงตลอดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเรียนเยอะมากมีจิต89เป็นโน่นเป็นนี่ตอบมาได้คะแนนปลายสอบได้อวิชชาอยู่ไหนเอาอะไรไปตอบค่ะเห็นไหมคะความละเอียดคือความตรงต่อความเป็นจริงจึงรู้จักว่ากว่าจะรู้ความจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งละเอียด ยากที่จะรู้ได้แต่รู้ได้เมื่อมีเหตุเพราะฉะนั้นคำถามนี้ค่ะถ้ายังตอบไม่ได้หาไม่เจอทุกคำที่ได้ฟังก็ยังไม่ถึงการเข้าใจความจริงที่แท้จริงได้ได้ยินคำไหนต้องรู้ว่าคืออะไรแล้วยังอยู่ที่ไหนด้วยเพราะฉะนั้นคำถามเพื่อจะดูว่าความเข้าใจในการฟังเนี่ยค่ะลึกซึ้งแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนไม่คล้อยตามคำผิดๆหรือว่าการที่จะคิดเอาเองซึ่งคิดเอาเองเพราะความไม่รู้เนี่ยผิดมากเพราะความไม่รู้ทำให้คิดอย่างนั้นเมื่อไม่รู้ก็คิดผิดไม่รู้แล้วจะคิดถูกได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ก็เป็นการฝึกหัดการไตร่ตรองทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบขึ้นพระองค์ตรัสไว้เลยค่ะถ้าไม่พิจารณาไตร่ตรองโดยความละเอียดลึกซึ้งไม่มีทางเข้าใจธรรมะพอศึกษาธรรมะก็โยนิโสมนสิการะพูดกันคล่องเลยนะคะเป็นเจตสิกถ้าโยนิโสก็รอบคอบละเอียดลึกซึ้งถ้าอโยนิโสก็ไม่รอบคอบไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งพูดได้แต่อยู่ไหนคะเห็นไหมคะสักคำหนึ่งรู้ไหมว่าอยู่ไหนกำลังมีแท้แท้แต่ไม่รู้จักเลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครจะตอบไหมคะอวิชชาความไม่รู้อยู่ไหนเมื่อเช้านี้มีคนตอบตอนนี้ตอบไหมคะใครก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ
2: ไม่รู้
0: ความไม่รู้ถึงป่านนี้เพราะว่ากำลังไม่รู้ไม่ต้องไปหาความไม่รู้ที่ไหนเลยค่ะที่กำลังไม่รู้เดี๋ยวนี้เองมีจริงๆอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เห็นไหมคะลึกซึ้งไหมนี่ขั้นฟังนะฮะแต่ขั้นประจักษ์แจ้งคิดดูทีละหนึ่งถ้าพร้อมกันมากมายอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะปรากฏหลายๆอย่างจะปรากฏดีตามคำในพระไตรปิฎกไม่ได้เพราะในพระไตรปิฎกใช้คำว่าปรากฏดีเพียงแค่นี้ค่ะรู้ไหมว่าตลอดชีวิตทุกชาติสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏดีจึงไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้เห็นไหมคะและอวิชชาอยู่ไหนเห็นไหมคะเจอหรือยังที่ไม่รู้นั่นแหละอวิชชาไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเกิดขึ้นเห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏทุกคำของพระองค์เนี่ยชัดเจนเพื่อที่จะไตร่ตรองในความลึกซึ้งและความละเอียดทำไมไม่ใช้คำว่าเพียงแค่รู้อารมณ์แต่ใช้คำว่ารู้แจ้งอารมณ์แต่ไม่ใช่เข้าใจนะคะไม่ได้บอกว่าเข้าใจเลยไม่ได้บอกว่าเห็นถูกเลยเพียงแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือลักษณะของธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะเหตุว่าสภาพรู้มีหลายอย่างค่ะต่างๆกันไปแต่หนึ่งเท่านั้นที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏต้องเข้าใจทุกคำค่ะอารมณ์อารัมภนะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ที่เป็นอารัมภนะเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นสิ่งเดียวทีละหนึ่งกำลังได้ยินจิตธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ได้รู้อื่นเลยนะคะไม่สามารถจะรู้อื่นได้นอกจากมีเสียงกระทบหูแล้วก็เป็นปัจจัยอีกหลายปัจจัยค่ะที่จะทำให้แม้เพียงได้ยินหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วดับแค่ได้ยินเท่านั้นแล้วดับแต่จิตนั้นรู้แจ้งเสียงที่ได้ยินไม่มีหน้าที่อื่นเลยไม่ชอบไม่รักไม่ชังไม่จำไม่อะไรหมดเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏคิดดูนะคะเดี๋ยวนี้มีทั้งเห็นทั้งได้ยินเนี่ยสิ่งที่ปรากฏนั่นจะปรากฏดีได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำเนี่ยระลึกถึงความเป็นจริงว่าปรากฏดีเนี่ยจะสักแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนที่อย่างอื่นไม่มีนอกจากได้ยิน ซึ่งกำลังได้ยินเสียงเฉพาะเสียงเท่านั้นเสียงนั้นจึงจะปรากฏดีเพราะไม่มีอย่างอื่นมารวมอยู่ด้วยนี่คือความลึกซึ้งของพระธรรมซึ่งสะสมมาที่จะไม่เชื่อใครถ้าไร้เหตุผลหรือบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำได้หรือยังไม่ทันรู้ว่าอะไรแล้วจะไปทำอะไรแม้แต่พูดกันนะฮะอวิชชานี่มีจริงแน่ๆอวิชชาเป็นปัจจัยให้สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้ปฏิจจสมุปบาทก็คล่องปากแต่อยู่ไหนล่ะแล้วจะรู้จักอวิชชาได้ไหมรู้ได้อย่างไรจับได้ไหมจับอวิชชาได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ได้ยินได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ได้ยินอวิชชา
2: ได้ยิน
0: นี่แหละค่ะการที่จะเป็นผู้ที่เริ่มละเอียดเริ่มไตรตรองเริ่มตรงเห็นความลึกซึ้งแม้แต่คำซึ่งเหมือนจะไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้ความจริงนะคะจะรู้ถึงที่สุดของคำนั้นไหมว่ากำลังได้ยินอย่างเงี้ยธรรมดาตลอดตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินต่อไปก็ได้ยินจนกว่าจะตายไปแต่ไม่รู้จักได้ยินไม่รู้จักอวิชชาได้ยินแต่ชื่อหมดแต่ความจริงทุกชื่อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งขณะจริงและจริงนั่นคืออะไรซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเกิดรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละลึกซึ้งตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกคำแม้แต่คำว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะมีแน่นอนแต่ไม่ได้ปรากฏดีนิดเดียวระดับแล้วจะปรากฏดีได้ยังไงแล้วก็ติดกันรวมกันเป็นนิมิตตะหมายความว่าความรวดเร็วของการเกิดดับนี่ค่ะทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเพราะมีรูปร่างสันฐานที่หลากหลายสภาพที่เกิดขึ้นจำก็จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะปรากฏรวมกันเป็นแต่ละหนึ่งละเอียดไปจนกระทั่งถือว่าในหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นหนึ่งเนี่ยยังเป็นนิมิตเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อละความไม่รู้เพราะเต็มไปด้วยความไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าความจริงไม่ใช่อย่างที่คิดปรากฏจริงแต่ความจริงคือชั่วขณะที่แสนสั้นแล้วก็ดับไปแต่เพราะมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีรวดเร็วไม่มีระหว่างขั้นไม่ปรากฏการเกิดดับเลยพัดลมนี่ค่ะหมุนเร็วๆนี่จะเห็นไหมคะค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยแต่เร็วจนมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเป็นอย่างนี้ขณะไหนก็เป็นอย่างนี้จึงมีคำว่านิมิตตะสิ่งที่ปรากฏรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเป็นรูปร่างสันฐานแล้วนะฮะก็จำไว้ว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นอะไรคือปัญญัติเห็นงูจะว่าเป็นนกได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะรวมกันเป็นรูปร่างสันฐานอย่างนี้ไม่มีชื่อแต่จำไว้แล้วนี่เป็นหนึ่งพอเห็นนกรวมกันละเป็นรูปร่างอย่างนี้เป็นหนึ่งซึ่งไม่ใช่งูไม่ต้องมีคำสักคำก็ยังรู้ความต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีนิมิตตะหลากหลายก็ปัญญติหมายรู้ได้โดยอาการนั้นว่าเป็นอะไรเห็นถ้วยเห็นจานก็รู้ว่าไม่ใช่งูไม่ใช่นกจากนิมิตตะที่ปรากฏรูปร่างต่างๆทำให้มีการทรงจำบัญญัติขึ้นรู้ความหมายขึ้นมานี่นะเป็นอย่างนั้นดอกกุหลาบไม่ใช่ดอกพุทธรักษาไม่มีชื่อเลยค่ะแต่ก็มีนิมิตที่ต่างกันทำให้หมายรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแม้ไม่มีชื่อจะเรียกไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เดี๋ยวนี้รู้แล้วใช่ไหมคะอวิชชาอยู่ไหน
2: อวิชชาเพราะความไม่รู
0: ้กำลังไม่รู้เดี๋ยวนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเห็นเกิดขึ้นระดับไปแน่นอนมีสภาพธรรมะเกิดต่อคือจิตที่รู้สิ่งเดียวกันกับที่จิตเห็นเพราะรูปมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะแปลว่ารูปเนี่ยดับช้ากว่าจิตแต่คำนวณดูก็แล้วกัน17ขณะดูเหมือนตั้ง17ขณะถ้าเทียบกัน1ขณะ แต่17ขณะก็ปรากฏโดยความเป็นนิมิตทีละหนึ่งจะไม่ปรากฏรูปหนึ่งรูปแบบเพียงหนึ่งรูปเพราะวิถีจิตทรงแสดงไว้โดยละเอียดค่ะเมื่อจิตนี้ดับไปแล้วจิตอะไรเกิดต่อ3ขณะจากเห็นความเป็นเราและความไม่รู้ก็ในสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นแหละเพราะฉันพอฟังแล้วจึงรู้ว่าฟังใครไม่ใช่ใครที่เราเคยรู้จักเลยเพราะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ความจริงแล้วฟังแล้วนะคะไม่ใช่เชื่อไตรตรองจริงไหมแล้วก็สามารถจะรู้ว่าที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจแค่ไหนขั้นไหนขั้นเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงต้องไม่ผิดจึงสามารถที่จะรู้ตรงเรื่องราวที่เป็นจริงในขณะนั้นได้ไม่คลาดเคลื่อนลึกซึ้งไหมคะ
2: ลึกซึ้งค่ะ
0: รู้ได้ไหม
2: รู้ได้ค่ะ
0: เมื่อไหร
2: ่เมื่อฟังเยอะๆฟังเรื่อย
0: ๆค่ะความเข้าใจละความไม่รู้ไม่มีอะไรที่จะไปละความไม่รู้ความไม่เข้าใจได้เลยค่ะนอกจากความรู้ขึ้นว่าเห็นเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เราและยังไงแล้วไม่ใช่เราให้จำไว้หรือไม่ใช่เราให้นึกเถอะว่าเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ให้รู้ว่าเห็นจริงๆเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นต่างกันตรงไหนเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีจริงทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตายความไม่รู้มากแค่ไหนไม่รู้เห็นเดี๋ยวนี้ที่เกิดดับได้ยินที่เกิดดับคิดนึกทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาแม้ในวันนี้ทั้งหมดก่อนที่จะได้ฟังไม่ได้คิดถึงเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: จนกว่าขณะที่ได้ฟังเนี่ยฟังด้วยความเคารพในความจริงฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่ออยากเป็นพระโสดาบันจะได้ไปปฏิบัติให้ถึงเร็วๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องเป็นคนที่ตรงฟังเพื่อละความไม่รู้หรือฟังเพื่ออะไรแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะบางคนก็ฟังด้วยความทะนงตัวรู้แล้วไม่ฟังละตอนนี้ฟังละฟังตอนอื่นฟังตอนอื่นได้ยังไงคะตอนไหนก็พูดถึงเห็นได้ยินธรรมดาธรรมดาแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะว่ายังไม่รู
2: ้ใช
0: ่อุตส่าห์บอกว่าฟังแล้วฟังอื่นดีกว่ายังไงกันคะเนี่ยความไม่รู้ระดับไหนเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึง45พรรษาโดยประการทั้งปวงซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติพระพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นบุคคลใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมชั้นฟ้าไหนใดๆก็ตามทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่จะรู้ในพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยที่เราฟังในฟังแค่ไหนคะตรัสไว้45พรรษาเรากำลังเริ่มฟังกี่คำมีความเข้าใจในความลึกซึ้งเท่าไหร่หรือเผินมากมีความทะนงตนบ้างไหมมีความคิดว่าฉันรู้คนอื่นไม่รู้บ้างไหม
2: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉันแต่ละคนเนี่ยนะคะเริ่มจะรู้จักตัวเองค่ะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะฟังเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้มีความไม่รู้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเห็นไหมคะต้องรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่ตอบจำใจตามใจชอบเมื่อไหร่เข้าใจขณะนั้นความไม่รู้ไม่มีแต่ขณะใดที่ไม่เข้าใจความไม่รู้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ลึกซึ้งแค่ไหนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงได้แต่ไม่ใช่ด้วยเรานะคะไม่ใช่เราเก่งแต่เพราะมีความเข้าใจในความลึกซึ้งในความละเอียดรู้ว่าเรากำลังพูดถึงแข็งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แข็งจริง แต่ไม่ได้รู้ตรงแข็งต่างละนี่พูดถึงสิ่งที่มีแต่ยังไม่ได้รู้ตรงนั้นกับความเข้าใจตรงนี้กำลังเข้า

0: กว่าจะรอบรู้ไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจค่ะแต่รอบรู้ทุกอย่างสอดคล้องกันหมดเปลี่ยนไม่ได้เลยพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้รู้แค่ไหนเห็นไหมคะขั้นฟังถ้าไม่มีขั้นฟังเนี่ยจะไปถึงความรู้อีกระดับหนึ่งซึ่งประจักษ์แจ้งได้ไหมใช้คำว่าวิปัสสนาการรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะเข้าใจถูกจึงเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้ไม่มีปัญญาแล้วจะไปเป็นวิปัสสนาเนี่ยได้ยังไงยิ่งทำก็ยิ่งไม่รู้เพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเราและก็อนัตตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีพื้นอย่างนี้นะคะจะถึงวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นไม่ได้ไม่ใช่อยู่ดีๆไม่รู้เลยก็เป็นวิปัสสนาขั้นประจักษ์แจ้งแล้วเกิดดับแล้วอันตรายมากค่ะศึกษาแบบนี้นะคะเหมือนจับงูพิษข้างหางเข้าใจผิดเลยบางคนก็บอกธรรมะง่ายไม่ต้องศึกษาหรอกพูดคำนี้ได้อย่างไรธรรมะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำแม้แต่คำว่าธรรมะไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: และพระองค์ตรัสถึง 45 พรรษาเนี่ยไม่ต้องศึกษาหรอกธรรมะง่ายเป็นไปได้เหรอพระองค์บำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แต่และพระองค์กว่าจะตรัสรู้ความจริงที่ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงให้ละความบรมโง่คำนี้มีในพระไตรปิฎกค่ะทุกอย่างบรมตรณีก็มีอะไรที่มากๆแต่ใช้ได้ทั้งนั้นแหละปรมัตถธรรมะก็ใช้ได้แล้วแต่ว่ามีความเข้าใจในแต่ละคำแค่ไหนบรมโง่ไหมคะดีใจที่รู้ความจริงไม่ใช่เข้ามาว่าเราบรมโง่หรือเราจะเป็นคนบรมโง่เกิดความถือตัวขึ้นมาเลยในความเป็นเราด้วยความมานะความเป็นเรามีหลายอย่างทรงแสดงไว้ทั้งปวงทุกประการตามความเป็นจริงอนุเคราะห์สัตว์โลกให้พ้นจากการที่จะจมลึกลงไปในความเห็นผิดซึ่งมืดสนิทหาทางออกไม่เจอเลยไม่มีแสงสว่างสักนิดเดียวแม้แต่สักคำเดียวกับในขณะนี้นะคะยังมีคำของพระองค์ผู้ที่ได้ฟังเข้าใจสืบต่อจนมาทั้งถึงเราสามารถที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ต้องเป็นคนตรงมิฉะนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจคำว่าพุทธะพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์
2: กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งกราบท่านอาจารย์อนบค่ะก็กราบยินดีในกุศลของทุกท่านที่มาทุกท่านที่มาเมื่อไหร่ที่มาที่นี่ก็ถือว่ามาบ้านของเรามาเพื่อฟังพระธรรมมา
3: พระพุทธคุณพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อผู้ฟังจะได้สะสมปัญญาที่จะค่อยๆรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่มีในขณะนี้จนสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2กุมภาพันธ์2561
0: คุณค่าของพระธรรมนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้เลยจากความไม่รู้มานานในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะเริ่มรู้แค่นี้ค่ะเบิกบานถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะรู้ว่าถึงน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ได้รู้เหมือนอย่างสุเมธ

ทดาบทหรือว่าคนในยุคสมัยของสุเมธดาบทที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะสี่อสงไขยแสนกับเข้าปราบเรื่องร่าเริงยินดีว่าไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าที่ตังกรเท่านั้นนะคะยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปที่ได้บำเพ็ญบารมีซึ่งเขาสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำเพราะว่าคงจะไม่มีใครพูดไปหมดที่ปรารถนาจะเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแค่สาวกเนี่ยฟังดูก็รู้จะเป็นแค่ไหนแค่ฟังนี่กว่าปัญญาจะเกิดอย่างมั่นคงอย่างบริบูรณ์ในคำว่าธรรมะคำเดียวเพราะฉะนั้นฟังไปแต่ละคำนะคะก็ยิ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงก็คือว่าโดยไม่หวังว่าเราเนี่ยจะรู้มากกว่านี้หรือว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรืออะไรต้องเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเราฟังไม่มากและเราไตร่ตรองไม่มากน่าจะปัญญาเกิดได้ยังไงเพราะฉันจะไม่มีความคิดเลื่อนลอยฟังหน่อยหนึ่งก็อยากจะไปปฏิบัติหรือว่าจะไปเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันคิดอย่างนั้นได้ยังไงแสดงว่าไม่มีใครบอกให้รู้ความจริงเลยว่ากิเลสเนี่ยมากแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะเอาแค่วันนี้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็กี่วันมาแล้วตั้งแต่เกิดและก่อนนั้นอีกในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นความไม่รู้มหาศาลค่ะยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลรวมกันก็แล้วแต่ว่าไม่มีที่จะเก็บเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ตอนเป็นธาตุรู้เนี่ยทำให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้มีเท่าไหร่ก็ได้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดสืบต่อกันนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เฉพาะสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะได้ยินไม่ได้เลยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับได้ยินก็เห็นไม่ได้ได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับนับถ้วนไหมว่าเฉพาะวันนี้เท่าไหร่ละมากมายจนเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าแยกออกไปทีละหนึ่งขณะแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งใดเลยแต่ว่าลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนธาตุรู้ไม่มีรูปร่างลองคิดค่ะเห็นแต่สิ่งที่จิตรู้หมดเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นได้ยินโน่นได้ยินนี่ได้ยินนั่นแต่หารู้ไม่ว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานตลอดเวลาจริงไหมถ้าจริงปัญญาก็ต้องรู้จริงอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะคลาดเคลื่อนจากความจริงได้ยังไงว่าไม่มีจริงไม่มีเราจริงๆแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากซึ่งทรงแสดงไว้จนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะมารู้จิตเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอย่างเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยจากสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่คนหรือไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นแล้วดับไปเร็วปานนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเป็นตัวตนที่มีมานานเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องเหมือนกันปัญญาที่จะรู้ตามเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตามคืออะไรคือฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาว่าถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่มีเลยค่ะติดสนิทมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเข้าใจในครั้งโน้นได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็พูดว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดสิ่งที่ปิดเวลานี้ถูกปิดนะคะค่อยๆเปิดด้วยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นบอกทางแก่คนหลงเราหลงอยู่ในสังสารวัฏเคยหลงไหมคะตกใจแน่ๆเลยตอนหลงเนี่ยจะไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวายิ่งไปยิ่งหลงก็มีใช่ไหมคะแต่นี่พระองค์ตรัสบอกทางแก่คนที่หลงหลงในสังสารวัฏออกไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแล้วเหมือนจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเราตาบอดไม่เห็นอะไรเลยตามความเป็นจริงมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในบางแห่งจะอุปมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ที่รักษาคนตาบอดให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนอีกเท่าไหร่ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นร่าเริงไม่ใช่ว่าแหม
รู้แค่นี้เมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือตัวตนและความไม่เข้าใจว่ากิเลสมากค่ะไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจจริงๆใช้คำว่าความเข้าใจจริงๆเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกพูดถึงเห็นก็ต้องกำลังเห็นสิคะจะไปพูดถึงเห็นตอนไหนก็ต้องตอนที่เห็นพูดถึงได้ยินก็ต้องตอนได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกด้วยความเข้าใจก็รู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ที่สะสมมาหลากหลายมากสามารถที่จะมีความเข้าใจต่างกันด้วยเหตุนี้บางคนได้ฟังพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นอย่างแต่เริ่มเข้าใจธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งและหนึ่งนั้นไม่กลับมาอีกด้วยคิดดูค่ะกว่าจะค่อยๆน้อมไปว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปศึกษาจากพระไตรไปดกมุ่งมั่นที่จะรู้ตรงนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตรงนี้เพื่อจะให้รู้แจ้งตรงนี้ไม่ใช่เลยแต่ชีวิตประจำวันนี่แหละพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่มีไม่ว่าเมื่อใดยามใดที่ได้ฟังแล้วสะสมจะสามารถระลึกได้อาจจะโดยคิดถึงเป็นคำๆหรือว่ากำลังรู้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏตามระดับขั้นนะคะจนกระทั่งละความไม่รู้และสภาพธรรมะจึงปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าคำของพระองค์ไม่ใช่คำที่ว่างเปล่าแต่ทุกคำนำไปสู่การที่จะถึงที่สุดโดยสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิดที่มีมานานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยค่ะฟังอย่างนี้แล้วรู้ว่านานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยไม่มีความเห็นผิดต่อไปแต่ยังมีกิเลสที่จะต้องดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเฝ้าได้ไปกราบนมัสการในโอกาสที่เรามีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจคำได้รู้ว่าณที่นี้เนี่ยที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่จากสี่อสงไขยแสนกัปไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะเหตุว่ากัปนี้เป็นพัทธกัปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงพระองค์นี้ซึ่งเป็นองค์ที่สี่นะคะพระโพธิสัตว์ก็วนเวียนอยู่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็จะสมฟังธรรมไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือที่มาของการที่ได้แสวงหาความจริงสะสมมานานมากจนได้รับพยากรณ์นะคะจึงได้สามารถถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกัปหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ก่อนนั้นหมายความมีปัญญาแล้วแต่พระมหากรุณาที่รู้ว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์คนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมากกว่านั้นอีกประกอบด้วยพระบารมีและพระญาณต่างๆพระทศพลญาณเป็นต้นเมื่อบุคคลใดที่ประมาณไม่ได้เลยที่มีคำกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้คนที่มีปัญญาน้อยไม่มีทางจะสรรเสริญได้รู้แค่ไหนเห็นคุณแค่นั้นเพราะฉะนั้นคุณมากมายมหาศาลเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีมานานแสนนานเพื่อให้เราได้ฟังแต่ละคำซึ่งจะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปที่วันหนึ่งนะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแต่ต้องด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆละคลายความติดข้องทั้งที่สภาพธรรมะก็ชัดเจนเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นแต่เดี๋ยวนี้พร้อมกันหมดเลยก็แสดงว่ายังห่างไกลต่อการที่จะรู้ความจริงจึงไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจและไปกราบนมัสการจะต่างกับการที่เรายังไม่ได้เข้าใจพอใช่ไหมคะการที่จะระลึกถึงพระคุณก็น้อยนี่ระลึกถึงพระคุณที่ถ้าไม่มีการได้ฟังคำจะไม่รู้จักคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ร่าเริงที่ว่าเข้าใจแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยใช่ไหมล่ะจะไปเอาอะไรมากๆนั่นคือโลภะเอามาด้วยความเป็นเราก็ผิด
มีแต่ทางผิดด้วยความเป็นตัวตนและด้วยกิเลสที่สะสมมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อละกิเลสนะคะและกิเลสจะละไปได้ก็เพราะเข้าใจ

0: ไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้จิตก็ไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้เลยจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.1มีนาคม2561
1: ทุกคนมีจิตแต่จิตไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้แต่จิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่เข้าใจมีความเห็นผิดไม่มีทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงขณะนี้มีจิตและก็มีมาตั้งแต่เกิดตลอดไม่เคยขาดจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมคะว่าเป็นจิตไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งขณะนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาบ้างเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางหูบ้างและขณะนี้ก็กำลังคิดนึกแต่ก็ไม่รู้เลยสักขณะเดียวว่านั่นคือธาตุรู้ซึ่งต้องรู้และกำลังรู้ด้วยในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การชำระจิตให้บริสุทธิ์จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดความเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งความเข้าใจถูกภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าปัญญาความเห็นถูกต้องนะคะในสิ่งที่กำลังมีเพียงเท่านี้ค่ะผู้ที่ได้สะสมมามากก็รู้ว่ายากและลึกซึ้งเพราะสิ่งที่กำลังมีคือเดี๋ยวนี้และจะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะไม่มีหนทางเลยที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อไม่ขาดสายเลยนะคะจนปรากฏว่าไม่มีอะไรดับไปทั้งสิ้นพระเจ้าก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏซึ่งเหมือนไม่ดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่ายินดีน่าพอใจแม้แต่ขณะที่เกิดไม่เห็นโลกนี้เลยโลกนี้ไม่ปรากฏแต่พอมีการรู้สึกตัวมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วใช่ไหมคะทันทีนั่นก็คือภาวะความเป็นเราจะไม่เป็นได้ยังไงในเมื่อไม่รู้และธาตุรู้เริ่มรู้เมื่อไหร่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะมีความเป็นเราโดยไม่เคยรู้เลยว่าเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นเป็นเราเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นการชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยถ้าไม่เข้าใจว่าจิตเดี๋ยวนี้ที่กำลังรู้ที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าสะสมความไม่รู้มาแสนนานในแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่าต่อเมื่อใดมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงค่อยๆสะสมความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเราหรือเป็นของเรายากเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานเช่นทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนกำลังมีคือเห็นแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะเห็นหมดแล้วดับแล้วเห็นอีกไม่รู้อีกแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานสืบต่อเป็นนิมิตตะทำให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดสืบต่อกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินนี่รู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้แล้วดับแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจึงเป็นการฟังด้วยการไตร่ตรองและเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าถึงอย่างไรทุกคนก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่นานอาจจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏกับเริ่มได้ยินได้ฟังคำที่สามารถที่จะทำให้รู้ว่าแม้จะจากโลกนี้ไปอะไรไปไม่ใช่เราแต่ก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดและก็ดับเพราะฉะนั้นจากขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะก็เป็นขณะต่อไปของชาติหน้าแล้วก็ไม่รู้ต่อไปเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะค่อยๆได้ยินได้ฟังคำซึ่งยากที่จะเข้าใจแต่เป็นคำที่จริงกล่าวกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีต้องค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีจิตแต่ว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็เห็นก็ดับแล้ว ได้ยินก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วพระใช้ขณะที่มีการเห็นมีการได้ยินแล้วไม่รู้ความจริงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนั้นจิตก็ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความจริงใจนะคะสำคัญที่สุดของแต่ละคนได้ฟังอย่างนี้แล้วจะชำระจิตไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะชำระจิตคือเหมือนเดิมคือไม่ฟังธรรมะอย่างนั้นหรือว่าจะชำระจิตได้นะคะก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมั่นคงขึ้นเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะกั้นหรือว่าทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่สิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดความติดข้องมีมากไหมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวนี้และทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความติดข้องมากอย่างนี้นะคะชำระจิตให้บริสุทธิ์ต้องเป็นด้วยความจริงใจรู้ว่าการชำระจิตไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเริ่มจากมีการได้ยินได้ฟังว่าธรรมะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีจริงๆแต่เมื่อเกิดขึ้นหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยจึงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับและยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้แค่นี้ค่ะนี่คือชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตก็เป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยเราอาจจะคิดว่าเราสามารถที่จะเป็นคนดีช่วยคนช่วยประเทศชาติช่วยอะไรก็ได้ทำสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าตลอดชีวิตดูเหมือนมีความสำคัญมากกับสิ่งนั้นแต่พอจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรที่จะสำคัญเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตหลงคิดว่าสำคัญและก็ทำสิ่งที่เข้าใจว่ามีประโยชน์แต่ว่าถ้าตราบใดก็ตามยังไม่รู้ความจริงว่าแต่ละขณะเนี่ยไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้ค่ะค่อยก็คิดว่าแม้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะดีจะชั่วจะร้ายจะดีจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ละชาติเป็นอย่างนี้พระเชนก็สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการที่สามารถรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะเหตุว่าคำของพระองค์จะดำรงต่อไปก็ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกถ้าผู้ใดก็ตามนะคะไม่เข้าใจธรรมะพูดไม่จริงคำไม่จริงไม่ตรงตามความเป็นจริงคำนั้นทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่างอื่นจะสำคัญหรือในเมื่อแท้ที่จริงก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้โลกเปลี่ยนแปลงที่จะให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงที่จะให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นไปได้หรือด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแต่ก็ยากที่จะเกิดถ้าไม่มีความตั้งใจอธิษฐานะที่มั่นคงที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าการเข้าใจความจริงของธรรมะนี่แหละจะช่วยโลกหรือว่าจะช่วยทุกคนได้จากการที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็เป็นอกุศลต่างๆ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1061ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: กราบเรียนท่านอาจารย์บุคคลคนเดียวที่เกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลคนเดียวคือใครคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตเขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากสัจธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในอสัจธรรมช่วงแรกดิฉันก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าทั้งหมดที่ทรงแสดงก็คือธรรมะที่มีจริงนั่นเองงั้นแม้แต่ความเห็นผิดเนี่ยซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะเข้าใจได้อย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิคือผู้ที่มีความเห็นผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นกายวาจาใจทั้งหมดของคนนั้นก็ต้องผิดในขณะที่มีความเข้าใจผิด
2: ท่านอาจารย์คะแล้วผู้ที่มีความเห็นผิดเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเขาก็ไม่รู้สิคะท่านอาจารย์ว่าอะไรเป็นจริง
3: ไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะคิดว่าถูกได้ซ้ำ
2: ซึ่งในยะของอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีปกรณ์ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะอัตถะว่าเป็นทิฏฐิคือความเห็นอันบัณฑิตเกลียดเพราะนำมาแต่ความพินาศค่ะท่านอาจารย์โดยสภาพธรรมะก็ตรงกันข้ามกับบัณฑิตที่เป็นปัญญาเพราะงั้นการที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยก็ต้องอาศัยฟังพระสัทธรรมนั่นเอง
4: กราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงความเห็นผิดนี่ก็มีจริงๆเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นธรรมะที่ไม่ดีไม่นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลกราบท่านอาจารย์ครับว่าแม้ว่าจะมีข้อความที่ทรงแสดงถึงเหตุที่จะทำให้เกิดความเห็นผิดเป็นประการต่างๆกล่าวคือการได้ฟังแต่อสัทธรรมคือไม่ใช่คำสอนที่จะทำให้เข้าใจความจริงความเป็นผู้คบมิตรชั่วความเป็นผู้ที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะแล้วก็ความเป็นผู้ไม่ใส่ใจอย่างถูกต้องโดยแยบคายครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุที่สำคัญที่จะเป็นเหตุทำให้ความเห็นผิดเกิดขึ้นและเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้มีความเห็นผิดก็เหมือนกับว่าจะเป็นกล่าวถึงบุคคลอื่นแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู่ก็ยังมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้ความเห็นผิดนี้เกิดขึ้นกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจครับท่านอาจารย์ครับว่าการศึกษาในส่วนที่กล่าวถึงความเห็นผิดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลนั้นคืออย่างไรเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมที่มีจริงที่เป็นอกุศลธรรมครับ
3: ค่ะต้องรู้นะคะว่าทุกคนในโลกนี้ก็เห็นอยู่สบายดีไม่ได้มีทุกข์เดือดร้อนอะไรไม่ฟังธรรมะไม่สนใจเลยแต่เขาก็อยู่สบายใครไปทำให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าความเห็นผิดมีตั้งแต่ระดับที่ละเอียดจนกระทั่งระดับที่หยาบสำหรับระดับที่หยาบเห็นชัดไหว้ต้นไม้หรือทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างตะกรุดเอาอะไรมาม้วนมาพันแล้วก็คิดอย่างนั้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเห็นผิดแต่ว่าถ้าเห็นผิดเฉพาะตัวไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ถ้าชักชวนคนอื่นด้วยว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถที่จะดลบันดาลสิ่งต่างๆให้ได้อันนั้นก็ต้องเป็นโทษเพราะเหตุว่าไม่ทำให้เขาได้รับความเห็นที่ถูกต้องนะคะพลอยเห็นผิดตามไปด้วยแต่ถ้าพูดถึงความเห็นผิดที่ไม่ได้เป็นโทษกับคนอื่นคือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะขณะนี้ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าอยู่ในอำนาจของเราคือเห็นว่าเที่ยงคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยไม่ได้เผยแพร่ความคิดไม่ได้ไปสร้างความเห็นผิดให้ใครๆเลยแต่ตนเองก็เห็นผิดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีสักกายทิฏฐิคือความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นของเราหรือเป็นเราเนี่ยเป็นธรรมดา ม่ได้กั้นสวรรค์ไม่ได้กั้นมรรคผลนิพพานเลยเพราะเหตุว่าความไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามทั้งหมดในขณะใดที่ความไม่รู้เกิดขึ้นขณะนั้นจะถูกไม่ได้เลยตั้งแต่ละเอียดที่สุดคือยึดถือธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเราแต่ก็ไม่ได้ให้โทษมากมายแต่ถ้ามีความเห็นผิดเพิ่มขึ้นชัดเจนแล้วก็ยังเผยแพร่ความเห็นผิดนั้นนะคะผู้ที่หลงเชื่อถือนะคะก็ย่อมเห็นผิดตามไปด้วยอันนั้นก็เป็นโทษอย่างยิ่ง
4: ครับกราบท่านอาจารย์ครับความเห็นผิดที่ยึดถือว่าธรรมะเป็นตัวเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดที่มีกำลังแรงกล้าขึ้นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะก็เมื่อมีความเห็นผิดอย่างอื่นความเห็นผิดวิปริตต่างๆใช่ไหมคะไม่ใช่ปกติธรรมดาอย่างวันนี้ค่ะทุกคนตื่นขึ้นมายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอนุสัยเพราะว่าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าถามว่านี่อะไรเขาก็ตอบว่าดอกไม้นี่อะไรนี่ก็คนก็แสดงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแม้ในการสนทนากันแต่พอสนทนากันผู้ที่มีสักกายทิฏฐิเนี่ยค่ะก็เริ่มได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องก็เริ่มมีความเห็นถูกได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นแต่ถ้ามีความเห็นผิดที่วิปริตคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเห็นชัดเจนอย่างที่กล่าวถึงแล้วไม่มีอะไรที่ควรจะเชื่อเลยก็เชื่อได้ตัวอย่างคงมากมายเลยค่ะจนกระทั่งคิดไม่ออกมากมายจริงๆค่ะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นักศึกษาก็เห็นผิดกันไปเอาปากกาไปเสกบ้างหรืออะไรๆหลายอย่างใช่ซึ่งไม่ใช่เหตุผลเลยก็มีความหลงไปแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ชักชวนให้คนอื่นนะคะเห็นผิดจนกระทั่งทำกรรมที่ผิดเพราะเหตุว่าทุกคนมีความเห็นผิดแต่ไม่ได้ทำกรรมที่เป็นอกุศลได้หรือแม้ขณะนี้นะคะที่บอกว่าตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าทิฏฐิเจตสิกจะเกิดกับจิตแต่ว่ามีอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นทิฏฐานุสัยนะคะนอนเนื่องอยู่ในใจแล้วก็เวลาที่มีปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้น
4: ครับครับท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นผู้ที่ได้เริ่มฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไตรตรองในเหตุในผลตามความจริงก็สามารถที่จะพิจารณาตามกำลังปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านได้ว่าคำสอนใดๆก็ตามที่มีการกระทำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สอนให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเป็นคำสอนที่ไม่เป็นไปกับด้วยเหตุผลไม่ทำให้ความเข้าใจเจริญขึ้นเลยครับท่านอาจารย์คร
3: ับค่ะและความเห็นผิดที่ร้ายแรงที่สุดนะคะคือความเห็นผิดที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขณะนี้นะคะสัมภาพธรรมะที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นระดับไปเป็นอนัตตาแต่ว่าไปประพฤติปฏิบัติโดยความเป็นตัวตนค้านกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานั่นก็เป็นโทษอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตามลำดับนะคะความเห็นผิดทั่วๆไปเป็นปกติกับความเห็นผิดซึ่งค้านกับความเป็นจริงแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นด้วย
2: ท่านอาจารย์คะพูดถึงความเห็นผิดที่ค้านกับความเป็นจริงเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งเข้าใจยากผู้นั้นก็อาจจะศึกษาแต่ถึงเวลาแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นตัวตนค่ะ
3: ค่ะอย่างนั้นชื่อว่าเข้าใจสิ่งที่ศึกษาหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นชาวพุทธและศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าศึกษาเพียงแต่เข้าใจแค่ขั้นเรื่องราวแล้วก็จำได้แล้วก็จบอ่านหมดครบทุกเล่มแต่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็ไม่ใช่ศึกษา
3: อย่างนั้นไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะแต่ชื่อว่าศึกษาเรื่องแต่ไม่ใช่ศึกษาธรรมะตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจะไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะไม่ว่าจะอ่านเรื่องราวของธรรมะมากสักเท่าไหร่นะคะเช่นโลภะมูลจิตสภาพของจิตซึ่งติดข้องมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะนั้นนะคะอยู่ไหนแล้วคะไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเพราะฉันชื่อว่าศึกษาธรรมะได้อย่างไรเป็นแต่ศึกษาชื่อและเรื่องราวของธรรมะแต่ถ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมด ซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดเวลาแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็เริ่มเข้าใจถูกว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยนะคะเป็นปกติธรรมดาทุกอย่างในชีวิตประจำวันทุกวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเข้าใจถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคือรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าได้ยินคิดนึกโลภะโทสะหรือเปล่าศึกษาก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงในชีวิตแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วจะศึกษาจากใครจากไหนคิดเองก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ที่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็ศึกษาจากผู้รู้คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นจึงจะชื่อว่าศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะศึกษาเรื่องจิต89เจตสิก52โพชฌงค์7สติปัฏฐาน4ได้อะไรก็ตามนะคะอยู่ไหนคะถ้าไม่รู้ว่าเป็นเดี๋ยวนี้เองก็ไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะ
2: อาจารย์คะแล้วก็ถ้าไม่รู้ธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เขาก็ย่อมไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลด้วย
3: ไม่รู้จักธรรมะเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะเมื่อไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจะบอกได้ไหมว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเมื่อไม่รู้จักธรรมะ
2: แล้วที่สำคัญก็ยังไปปฏิบัติซึ่งก็แยกกับการที่จะศึกษาปริยัติให้เข้าใจก่อนก็จะไปทำด้วยความเป็นตัวตน
3: นี่แหละค่ะบุคคลที่เกิดมามีทิฏฐิแล้วเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ได้ทำประโยชน์แก่ชาวโลกกลับทำให้ชาวโลกเห็นผิดตามไปด้วย
2: แล้วที่น่ากลัวคือชักชวนด้วยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าในอรรถกถาท่านยังกล่าวเลยนะว่าบุคคลผู้ชักชวนเมื่อชักชวนคนร้อยคนในกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นย่อมได้อกุศลเท่ากันกับอกุศลของคนผู้ถูกชักชวนแม้ทั้งหมดนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาและเห็นประโยชน์ของการที่รู้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะว่าดูเหมือนว่าเอาชื่อเอาคำมาพระท่านอาจารย์แต่เวลาข้อปฏิบัติแล้วไม่ตรงค่ะและที่สำคัญถ้าไม่ตรงกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็นำมาซึ่งความเห็นผิดแล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นเราทั้งที่ต้องเห็นถึงความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราก
5: ราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วสภาพของความเห็นผิดเนี่ยก็เป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่เกิดกับจิตก็คือทิฏฐิเจตสิกแต่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สนทนากับอาจารย์คำปัดเนี่ยท่านอาจารย์ก็แยกให้เห็นว่าทิฏฐิทั่วไปก็คือสักกายทิฏฐินะฮะที่เห็นว่าเป็นเรานะฮะเหมือนกับท่านอาจารย์กล่าวว่าก็ยังไม่ได้มีโทษเหมือนกับความเห็นผิดที่ร้ายแรงแล้วก็แนะนำชักนำให้ผู้อื่นเนี่ยเชื่อตามแล้วก็มีทุกข์มีโทษนะครับท่านอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามผมจะกราบเรียนคือทิฏฐิเนี่ยก็เป็นความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความจริงอยู่แล้วเช่นขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็ยังมีความเห็นผิดสามัญเป็นว่าเป็นเราไม่ใช่ธรรมะก็คลาดเคลื่อนอยู่ดีครับท่านอาจารย์แต่ทิฏฐิที่ร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนยิ่งกว่าขึ้นไปอีกแต่ตัวสภาพธรรมะที่เป็นอภิธรรมะนะที่เราสนทนาพื้นฐานอภิธรรมเนี่ยคือตัวเจตสิกเดียวกันเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์แต่ทำไมถึงหลากหลายแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงความหลากหลายของความเห็นผิดเนี่ยออกมาในหลายนัยยะครับกราบเรียนท่านอาจารย
3: ์ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้น
5: แต่โดยสภาพธรรมะนั้นก็คือเจตสิกเดียวคือทิฏฐิเจตสิก
3: แต่ความเห็นต่างกันหลากหลายมากตามความคิดของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเห็นผิดยังไงบ้างหลากหลายมาก
5: คือท่านอาจารย์ครับที่ศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านแสดงความหลากหลายไว้หลายนัยยะนะฮะแต่ที่กว้างขวางครอบคลุมมากก็คือ62อย่างเนี่ยซึ่งอ่านแล้วเนี่ยผมเองก็รู้สึกมึนเหมือนกันว่าทำไมถึงเยอะแยะขนาดนั้นและในยุคนี้สมัยนี้ก็เหมือนกันเห็นผิดหลากหลายบางคนก็ไปไหว้ต้นกล้วยแปลกๆคนก็มี
3: เอาเพียงว่าจากการที่ได้พบปะผู้คนที่รู้จักนะคะความเห็นผิดหลากหลายเช่นบางคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าตายแล้วจะเกิด
5: ใช่ครับบางคน
3: นี่ก็เป็นธรรมดา
5: บางคนเขาก็คิดว่าเขาจะไปเกิดอยู่ในแดนสุขาวดีที่ยาวนานอะไรก็มี
3: ถ้าฝ่ายคนที่เชื่อว่าจะเกิดก็บอกว่าฉันนี่แหละจะไปเกิดใหม่แต่ไม่ได้บอกเลยนะคะว่าไม่มีอีกต่อไปแล้วคนนี้ในชาตินี้เพียงเท่าที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเชื่อว่าเรานี่แหละไปเกิดนะคะเป็นคนนั้นคนนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นต้องไม่ลืมแต่ละคำนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตได้เลยแต่จิตก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นว่าจะมีโทสะเกิดร่วมด้วยหรือว่าจะมีโลภะเกิดร่วมด้วยหรือว่าจะมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย
5: อาจารย์ครับตอนนี้ก็ขอสนทนาต่อเนื่องไปตามที่ประเด็นที่พี่กุลพูดเมื่อสักครู่นะครับท่านอาจารย์ความเห็นผิดก็คือเจตสิกเดียวคือทิฏฐิเจตสิกแต่หลากหลายอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วเนี่ยครับทีนี้ความเห็นผิดที่หลากหลายเนี่ยแต่ความเห็นผิดในข้อปฏิบัติเนี่ยฮะท่านอาจารย์จะเป็นโทษมากกว่าความเห็นผิดที่หลากหลายในด้านอื่นอะไรบ้างครับท่านอาจารย์
3: ค่ะเพราะว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะปฏิบัติทำไมเพื่ออะไร
5: เพราะอย่างความเห็นผิดที่คิดว่าทำอย่างนี้แล้วก็จะโชคดีอาจจะได้ลาภหรือว่าอาจจะทำมาค้าขึ้นก็เป็นความเห็นผิดแต่ว่าความเห็นผิดที่เห็นผิดในข้อปฏิบัติ
3: จึงเพื่ออะไรนะคะปฏิบัติเพื่ออะไร
5: ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น
3: หลุดพ้นจากอะไร
5: หลุดพ้นจากกิเลส
3: กิเลสอะไร
5: ก็คือกิเลสอกุศลที่ไม่ดีอย่างเงี้ย
3: ค่ะแต่ไม่พ้นจากความเห็นผิด
5: ทั้งที่ดูเหมือนมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดับความไม่ดีความเห็นผิด
3: แต่ไม่รู้ว่าความเห็นผิดคืออะไรแล้วจะพ้นได้ยังไงคะมีแต่โลภะต้องการจะพ้นแต่พ้นจากอะไรก็ไม่รู้ฟังเสียงของคนที่ไปสำนักปฏิบัติแล้วก็ออกมานะคะจากสำนักปฏิบัติถามว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างสบายใจเขาต้องการอย่างนั้นเลยคะผลของการปฏิบัติคือสบายใจเลยนี่ก็เห็นผิดละ
6: ท่านอาจารย์คนส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย
3: ์
6: เพราะว่าเขาเอาความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินว่าเนี่ยละเป็นบุญค่ะทั้งที่เวทนาคือความรู้สึกโสมนัสเวทนานะคะสุขทางใจก็เกิดกับโลภะได้อุเบกขาเวทนาก็เกิดกับโลภะได
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไร
6: พระคุณมากมายค่ะท่านอาจารย
3: ์ถึง
6: ท่านที่สามารถที่ให้เราเห็นถูกแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสพ้นทุกข์ได
3: ้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่มีสำนักปฏิบัติในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสำนักปฏิบัติทั้งหลายเพื่อความสบายใจตามที่นะคะคนที่ไปสำนักปฏิบัติแล้วตอบอย่างนี้ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งละที่ผิดยังมีที่ผิดอีกหลายอย่างเข้าใจว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็อริยสัจธรรมคืออะไรเดี๋ยวนี้เป็นสัจจะธรรมะมีจริงๆหรือเปล่าถ้ามีจริงนะคะรู้อะไรจึงจะเป็นอริยสัจธรรมต้องรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราตามขั้นตามลำดับของสภาพธรรมะที่รู้ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจได้เลยค่ะว่าความจริงขณะนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีและไปทำให้มีขึ้นแต่สิ่งที่มีแล้วเป็นปกติทุกอย่างนะคะไม่เว้นเลยเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของแต่ละสิ่งโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงจึงไม่มีสำนักปฏิบัติเพราะว่าขณะนี้ปัญญาสามารถเกิดได้เพราะว่ามีสิ่งที่มีจริงๆให้รู้เช่นเห็นกำลังเห็นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่ใช่เราต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตมีไหมเจตสิกมีไหมถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกพูดได้ไหมเพราะฉะนั้นขณะที่พูดเป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่า เป็นสิ่งที่มีจริงๆและสามารถที่จะเข้าใจความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นสติปัฏฐานไม่มีกล่าวไว้เลยค่ะว่ากำลังพูดไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เพราะทุกอย่างที่มีจริงค่ะเป็นปัฏฐานะเป็นที่ตั้งของสติซึ่งเกิดพร้อมกับปัญญาเพราะว่าได้มีการเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะคะไม่มีการไปบังคับให้สติเกิดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไปทำอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดก็ผิดเพราะไม่รู้ว่าสติสัมปชัญญะเกิดได้เพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะมีสัญญาที่มั่นคงในธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
5: พระอาจารย์ครับเป็นเรื่องที่จะกลายเป็นความเคยชินของสังคมที่ใช้ชื่อว่าชาวพุทธแล้ว
3: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ชาวพุทธเพราะเหตุว่าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
5: แต่ก็เรียกกันว่าเป็นชาวพุทธ
3: ค่ะถ้าเป็นชาวพุทธนะคะต้องเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอะไรตรัสความจริงของอะไรเป็นชาวพุทธโดยที่ว่าไม่รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นชาวพุทธโดยอะไร
5: เป็นชาวพุทธโดยอะไรน่าคิดมากนะครับเป็นชาวพุทธโดยคิดว่าที่ได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยตามที่มีผู้สอนกันในแนว
3: ผู้สอนเป็นใคร
5: ก็เป็นผู้ที่เชื่อกันว่าจะให้ความเข้าใจให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ครับ
3: มีอะไรที่ทำให้เชื่ออย่างนั้นได้อยู่ดีๆก็เชื่อตามใจชอบ
5: เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นประเพณีเป็นความเคยชินว่าอย่างเนี้ย
3: ค่ะประเพณีของชาวพุทธคืออะไรคะ
2: สนทนาธรรมศึกษาธรรมะ
3: ค่ะต้องเข้าใจธรรมะค่ะไม่อย่างนั้นจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงและถ้าไม่มีการฟังไม่มีการสนทนาธรรมให้เข้าใจแล้วจะเป็นชาวพุทธได้ยังไง
2: พระอาจารย์คนยุคนี้เข้าใจชาวพุทธคือใส่บาตรแล้วก็รักษาศีล
3: ค่ะ
2: แล้วก็
3: รู้หรือเปล่าคะรู้หรือเปล่าว่าใส่บาตรน่ะคืออะไร
2: แล้วแถมอีกอันนึงก็ท่านอาจารย์ทำสมาธิค่ะน
5: ี่
2: คือชาวพุทธ
3: อะไรบ้างคะแถมๆมามีอะไรบ้าง
5: สมาธิ
3: ค่ะมีอะไรแถมมาบ้างคะใส่บาตรและอะไร
2: เท่าที่เห็นกิจกรรมนะคะท่านอาจารย์มีการใส่บาตรมีการสวดมนต์มีการให้รักษาศีลอุโบสถแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมของเขาคือทำสมาธิ
3: แต่ถ้าเป็นชาวพุทธต้องตอบได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรให้เข้าใจอะไรแม้แต่ใส่บาตรคืออะไรถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะเป็นชาวพุทธไม่ได้เลยค่ะใส่บาตรคืออะไรบาตรคืออะไร
2: เขาก็คิดว่าบาตรก็คือภาชนะที่พระภิกษุท่านรับอาหาร
3: เพราะฉะนั้นบาตรไม่ใช่ของชาวบ้านใช่ไหมเริ่มต้นเข้าใจถูกต้องบาตรไม่ใช่ของชาวบ้านใช่ไหม
2: ไม่ใช
3: ่แล้วใครมีบาตร
2: พระภิกษุมีบาตร
3: ทำไมมีบาตรทำไมไม่มีจานถ้วยชามอย่างชาวบ้าน
2: ก็ต้องเห็นความแตกต่างของการที่อยู่ในเพศที่จะขัดเกลากิเลส
3: เพราะสละเพศคฤหัสถ์อย่าลืมนะคะสละเพศคฤหัสถ์จะมีการกระทำทุกอย่างซึ่งไม่ใช่การกระทำของคฤหัสถ์อีกต่อไปแต่ถ้ายังคงกระทำกิจของคฤหัสถ์ช่วยหาทุนช่วยคนโน้นคนนี้ช่วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่กิจของสงฆ์นั่นคือกิจของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระภิกษุต้องรู้กิจของพระภิกษุซึ่งจะทำกิจอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นชาวพุทธไหม
2: และที่น่ากลัวนะคะท่านอาจารย์ไม่ศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดลึกซึ้งถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นที่เขาทำกันปฏิบัติปฏิบัติกันก็เป็นไปกับอกุศลธรรม
3: เพราะฉะนั้นบาตรของบรรพชิตไม่ใช่ของคฤหัสถ์แล้วใส่บาตรให้ใครเจ้าของบาตรศึกษาธรรมะหรือเปล่าแล้วก็ประพฤติตามพระวินัยหรือเปล่า
2: แล้วเขาก็สบายใจกับท่านอาจารย์ได้ใส่บาตรเพราะว่าได้ทำบุญขั้นทานหนึ่งอย่างแล้วในวันนั้น
3: ค่ะเป็นชาวพุทธหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ชาวพุทธค่ะ
3: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนให้เข้าใจอะไรแล้วบรรพชิตคือใครภิกษุคือใครต้องไม่ใช่คฤหัสถ์และบรรพชิตการที่สละอาคารบ้านเรือนนะคะก็เพื่ออบรมปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตคฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสในเพศของคฤหัสถ์พระภิกษุก็ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ต้องยิ่งกว่าด้วย
1: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1062ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12 มิถุนายนพุทธศักราช2559
3: คฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสในเพศของคฤหัสถ์พระภิกษุก็ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ต้องยิ่งกว่าด้วย
6: อาจารย์ธรรมะเป็นความตรงเพราะว่ากุศลธรรมก็มีอกุศลธรรมก็มีถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็เป็นไปกับโลภะแล้วก็ความเห็นผิดค่ะท่านอาจารย์ซึ่งก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลธรรมเลย
4: ครับท่านอาจารย์ครับแม้เพียงประโยคสั้นที่ท่านอาจารย์ได้ถามให้ได้คิดพิจารณาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไรเหมือนกับว่าจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พระองค์ได้สะสมอบรมบารมีคุณความดีมาเพื่อที่จะทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเกื้อกูลให้สัตว์โลกได้ฟังได้ศึกษาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัญญาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีการตั้งต้นที่การฟังการศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงถ้าหากว่ามีความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงปัญหาใดๆก็ไม่มีเลยครับท่านอาจารย์ครับแม้แต่ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติที่ผิดการประพฤติปฏิบัติที่ผิดตามสำนักต่างๆก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจธรรมะตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่ในสมัยพุทธกาลนะครับท่านอาจารย์ครับมีอารามของพวกอัญญะเดรัจฉีซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติที่ผิดพระภิกษุทั้งหลายได้เห็นพฤติกรรมอย่างนั้นก็ไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาระหรือว่าแก่นสารในการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมีหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตามความจริงว่าค้นหาโดยตลอดแล้วสาระหรือว่าแก่นสารในการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีเลยก็แสดงถึงความเป็นจริงว่าการที่จะเข้าใจธรรมะการที่จะดำเนินตามหนทางที่ถูกต้องจริงๆก็ต้องตั้งต้นที่การฟังการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็สอบสวนพิจารณาไตรตรองการประพฤติปฏิบัติของสำนักปฏิบัติทำให้มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือไม
4: ่ครับต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับและที่สำคัญก็คือคำว่าสำนักปฏิบัติไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ผู้ที่เป็นพระอริยสงฆ์สาวกอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นพระโสดาบันนางวิสาขามิขารามันดาซึ่งก็เป็นพระโสดาบันทั้งสองท่านก็ไม่มีการสร้างสำนักปฏิบัติไม่มีสำนักปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะว่าท่านเหล่านั้นเข้าใจธรรมะตามความจริงท่านอาจารย์
3: ถ้าไม่มั่นใจนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าท่านพระสารีบุตรมีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าท่านพระมหาโมคคัลลานะมีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าภิกษุแต่ละรูป มีสำนักปฏิบัติหรือเปล่าฟังอย่างนี้มั่นใจหรือยังว่าไม่มีสำนักปฏิบัติในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: หรือว่าเขาเอาคำว่าสำนักในพระไตรปิฎกมาใช้เพราะว่าสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า
3: ค่ะสำนักหมายความถึงอะไรคะคุณคำปัน
4: สำนักหมายถึงที่อยู่ครับท่านอาจารย์ครับ
3: จะไม่ให้มีที่อยู่เลยค่ะอยู่ตรงไหนก็เป็นสำนักตรงนั้นแหละและการที่จะเข้าใจธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ด้วยหนทางซึ่งเป็นอนัตตาตลอดและประจักษ์ความเป็นอนัตตาชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นปรากฏก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติตามการที่จะต้องอบรมเจริญปัญญาด้วยการเข้าใจในพระธรรมซึ่งคือการศึกษาธรรมะนั่นเองไม่ใช่ไปศึกษาอื่น
7: กราบเรียนท่านอาจารย์เมื่อเราฟังธรรมที่ถูกต้องแล้วก็พี่น้องเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าเขามิจฉานะแล้วก็แรงมากจนกระทั่งเนี่ยสังสมเป็นวิปลาสไปแล้ว
3: แล้วพี่น้องแต่ละคนเป็นทาสหรือเปล่า
7: เป็นทาส
3: ก็จบขณะเดือดร้อนนั่นเป็นเราใช่ไหม
7: ใช่ครับ
3: การศึกษาธรรมะเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นแม้ขณะนั้นจะสามารถรู้ได้เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจขึ้นว่าแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
7: เราก็บอกเขาอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่เข้าใจ
3: ไม่ใช่เราบอกเขาแม้ขณะเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะหรือธาตุแต่ละหนึ่งทั้งหมดเลยเพราะเป็นธาตุไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องเป็นธาตุต้องมีความมั่นคงที่ว่าปัญญาจะต้องรู้ความจริงถึงที่สุดจนสามารถที่จะดับกิเลสได้มิฉะนั้นการฟังธรรมของเราก็เดือดร้อนเพราะคนอื่นเขาไม่ฟัง
7: จะไม่เดือดร้อนก็ไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่กับเขา
3: เราก็เป็นธาตุเขาก็เป็นธาตุทั้งหมดเป็นธาตุไม่เดือดร้อนเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงแม้จะใช้คำว่าธรรมะก็หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธาตุแต่ละชนิดซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยว่าเมื่อเรามีความเข้าใจในความเป็นธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับเขาเพราะเขาไม่ชอบฟังก็เรื่องของเขาเรื่องของธาตุชนิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงธาตุชนิดนั้นได้อย่างไรต้องเป็นเรื่องของธาตุนั่นเองค่ะ
7: ไม่มีทางที่จะเกื้อกูลเข้าได้เลย
3: ถ้าเป็นความเข้าใจถูกก็ไม่เดือดร้อนค่ะเขาเป็นธาตุแต่ละหนึ่ง
7: ทีนี้การที่สังสมมิจฉาทิฐิไว้มากเนี่ยจนวิปลาสเลยเนี่ยถึงเรียกว่าวิปลาสเนี่ยเป็นอาการยังไง
3: ก็ต้องไปกล่าวถึงอริยสัจ4วิปลาส3ศึกษาธรรมะทีละหนึ่งมีอะไรบ้างทีละหนึ่งต้องตั้งต้นตามลำดับจริงๆค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปสนใจในหัวข้อหรือชื่อต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีธรรมะซึ่งถ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะไปพบวิปลาส3ในอริยสัจ4หรือไปพบธาตุ18ไปพบขันธ์5อะไรก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีขณะนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้กล่าวถึงแล้วในเรื่องของขันธ์ในเรื่องของธาตุในเรื่องของอายตนะเมื่อเข้าใจก็ตรงกัน
7: เพราะฉะนั้นจะเกื้อกูลได้ไม่ได้พี่น้องอะไรก็เป็นเรื่องของเขา
3: เกิดมาแล้วนะคะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะมีชีวิตที่ดีที่สุดและเข้าใจธรรมะ
6: ท่านอาจารย์ครับขั้นฟังเนี่ยก็เหมือนกับว่าแค่จำคำเท่านั้นเองว่าเป็นธรรมะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่รู้ตัวจริงของธรรมะที่ปรากฏก็บอกไม่ได้นะคะท่านอาจารย์ว่าขณะนั้นคำกล่าวว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจะเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะ
3: ค่ะพระเชิญพระเจ้าไม่ได้เพียงตรัสว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ45พรรษาเพื่อให้เข้าใจแม้คำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
6: เมื่อทั้งหมดก็ต้องด้วยปัญญานั่นเองที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกในสิ่งที่มีจริงเพราะเมื่อนั้นก็จะคลาดเคลื่อนค่ะ
3: ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นปัญญาเกิดแล้วดับแล้วแนบเนียนมากไหมคะไม่มีใครรู้ว่าปัญญาขณะไหนที่กำลังฟังจิตและเจตสิกกำลังทำหน้าที่ของจิตและเจตสิกทุกขณะไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ว่าจิตก็ต้องรู้ว่าขณะนี้ ถ้าไม่มีจิตเห็นสิ่งที่ปรากฏต่างๆก็ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีจิตได้ยินเสียง

0: ให้ไปเข้าในห้องแล้วหลับตาด้วยทั้งที่ลืมตาก็ยังไม่รู้เลยเป็นธรรมะอย่างไร
1: เพราะฉะนั้นถูกไหมที่กล่าวว่าสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ใช่เลยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะงั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะไม่สามารถจะพ้นทุกข์ค่ะ
1: เริ่มชักชวนคนให้ผิดตั้งแต่ไปสู่สำนักปฏิบัติอัตตาไม่ใช่อนัตตาขณะนี้ไม่มีใครต้องทำอะไรเลยค่ะทำก็ไม่ได้ธรรมะเกิดแล้วทั้งนั้นคิดก็เกิดคิดเห็นขณะนี้ก็เกิดเห็นได้ยินก็เกิดได้ยินเพราะฉะนั้นธรรมะเกิดแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามีตัวตนจะไปทำให้เกิดขึ้น
2: ท่านเจ้าครับมีผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกันอยู่ท่านหนึ่งนะครับแรกเริ่มนะฮะท่านก็มีความคิดที่ไปในทางที่ถูกว่าควรจะศึกษาพระธรรมเปิดฟังเข้าก็จิตเจตสิกรูปนะครับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้อะไรอย่างเงี้ยยากที่เขาจะเข้าใจเขาก็เลยถอยไปว่าเอาง่ายๆอาจจะเป็นคำพูดของคนอื่นที่ฟังแล้วพอเข้าใจได้ง่ายๆ
1: ค่ะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรผู้ที่ฟังธรรมะไม่เข้าใจเพราะไม่ตั้งจิตไว้ชอบเพราะไม่ได้กระทำบุญไว้แต่ปางก่อนพระเหตุใดคะพอรู้ว่ายากนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไมทิ้งไม่ฟังทีละคำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะแต่ละคำเนี่ยค่ะมีค่ามหาศาลจริงๆทำให้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้รู้ได้เข้าใจถูกต้องขึ้นแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใครรู้บ้างถ้าไม่ได้ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นธาตุนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ละหนึ่งถ้าตั้งจิตไว้ชอบก็คือว่าเมื่อรู้ว่ายากจึงรู้ว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะทิ้งไปได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าตั้งจิตไว้ไม่ชอบไม่รู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำสอนสิ่งให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนค่ะตั้งแต่ไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีที่ได้ฟังได้หรือในเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วก่อนนั้นที่ยังไม่ได้รับคำพยากรณ์ก็บำเพ็ญบารมีที่ต้องการที่จะเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมระดับถึงการที่จะสามารถช่วยบุคคลอื่นให้มีความเห็นถูกต้องได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยขณะนี้นะคะไม่รู้เลยว่าอยู่ในความมืดพระธรรมแต่ละคำเป็นแสงสว่างไม่ว่าขณะนี้มีจิตก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงมีเจตสิกแล้วก็มีรูปก็ไม่รู้ว่าเจตสิกและรูปเป็นยังไงเราก็ได้แต่พูดชื่อเรียกชื่อโลภะมูลจิตมีเท่าไหร่โทสะมูลจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่เจตสิกไหนเกิดกับจิตประเภทไหนทั้งหมดเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งนั้นเลยทุกขณะที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วแต่ว่าเป็นจิตประเภทใดก็อยู่ในความมืดแม้ว่าจะเรียกชื่อแล้วเรียกชื่ออีกพูดถึงแล้วพูดถึงอีกนะคะแต่ก็อยู่ในความมืดเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเช่นจิตเห็นขณะนี้นะคะกำลังเห็นเกิดขึ้นเพราะปัจจัยและอย่างนี้ค่ะจะไม่เห็นพระคุณเลยคะซึ่งไม่เคยรู้มาเลยเพราะฉะนั้นคนที่ฟังแล้วบอกว่ายากลืมว่าฟังใครถ้าฟังคำที่เข้าใจได้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าลึกซึ้งหรือเปล่าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเขาพูดความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นให้ค่อยๆเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าพระองค์เป็นใครและแต่ละคำเนี่ยค่ะมีจริงๆด้วยอย่างเห็นเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นเกิดและเห็นก็ดับแต่ว่าสืบต่อด้วยการเกิดดับของจิตแต่ละหนึ่งขณะรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะจนเหมือนสิ่งที่ทึบติดกันแน่นแยกกันไม่ออกเลยเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะฉันรู้เลยว่าผู้ที่จะทรงตรัสรู้ก็คือผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: จึงสามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังคำซึ่งแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นปัญญาทั้งหมดมาจากการตรัสรู้และทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ายากแล้วไม่ฟังนั่นคือตั้งจิตไว้ไม่ชอบเพราะเหตุว่าไม่เห็นประโยชน์เลยและก็ไม่รู้จักกับสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถ้าฟังคำของคนอื่นนะคะซึ่งไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดโดยลึกซึ้งแล้วจะละว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยังไงฟังคำไหนมาที่จะทำให้ละเสียละเสียว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราพูดได้ยังไงคะโดยไม่แสดงว่าจะละได้อย่างไรถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องไม่มีทางเลย
1: ครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นก็คือตั้งจิตไว้ไม่ชอบซึ่งการตั้งจิตไว้ไม่ชอบเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะไม่ได้สะสมการตั้งจิตไว้ชอบเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและยากเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งจิตไว้ไม่ชอบจากการที่ไม่ได้สะสมปัญญามาที่เป็นบุญที่กระทำไว้แล้วก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเหล่านี้นะครับท่านอาจารย์ก็เลยไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมจริงๆทั้งๆที่ก็รู้ว่าอันเนี้ยยากนะพระธรรมก็ต้องยากแต่เขาก็คิดว่างั้นก็ไปเลือกเอาฟังพระธรรมเหมือนกันแต่ว่าอธิบายง่ายๆดี
0: ค่ะแล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยครับเพียงแค่นั้น
1: ก็ยังไม่เห็นในความเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แล้วเป็นชาวพุทธหรือเปล่า
1: เหมือนอยากเป็นคือเริ่มต้นก็ฟังเขาก็ฟังท่านอาจารย์อยู่ระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็คงจะไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะตั้งจิตไว้ไม่ชอบเพราะไม่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะแต่ละชาติเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะชีวิตซึ่งมีในชาตินี้ที่ประเสริฐที่สุดคือขณะที่เข้าใจธรรมะเท่านั้น
1: ท่านอาจารย์ครับอย่างนั้นพระธรรมศึกษาและเผยแพร่กันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็เฉพาะผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในการก่อนอย่างนั้นเหรอครับ
0: ผู้ที่เข้าใจและเห็นพระคุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริง
1: ๆท่านอาจารย์กล่าวความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในแต่ละคำที่พระองค์ท่านทรงแสดงแล้วตะกี้ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าแต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นแสงสว่างแต่คนที่ไม่ได้สะสมความเข้าใจมาเนี่ยไม่อาจเห็นในความสว่างจากแต่ละคำนั้นที่จะเป็นประโยชน์ให้เป็นแสงสว่างหรือเห็นในความเป็นพระปัญญาของพระองค์พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์เนี่ยพระคุณทั้งสามเนี่ยก็อยู่ในแต่ละคำที่พระองค์ท่านทรงแสดง
0: ค่ะถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็ไม่เดือดร้อนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะให้ใครเดือดร้อนขณะที่เดือดร้อนใจนั้นก็เพราะไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉันเมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะฉันจะใครมีความสามารถอำนาจอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉันจึงรู้ว่าเกิดแล้วทำดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยเขาไม่สนใจเขาไม่ฟังแต่เราก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปแล้วแต่ว่าใครสามารถที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ท้อถอยใช่ไหมคะคุณอนุกถ้าหวังแล้วจะท้อถอยแต่เพราะไม่ได้หวังแต่ทำดีที่สุดเรื่อยๆตลอดเวลาแล้วแต่ว่าใครจะได้รับความเข้าใจจากพระธรรมก็อนุโมทนาด้วย
1: ครับคือเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ท้อถอยสิ่งใดแต่เป็นการปรารภถึงเหตุปัจจัยที่ต่างกันก็เหตุปัจจัยที่จะสมใจธรรมะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สะสมมาแต่ถ้ากล่าวตรงนี้ผิดไปนิดนึงเนี่ยเหมือนกับพระธรรมเนี่ยหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มนะฮะคนก็จะบอกว่าอ้าวพระพุทธศาสนาต้องเป็นประโยชน์กับทุกคนแต่ว่าพระธรรมเนี่ยก็ไม่สาธารณะกับทุกคนอาจจะทำให้คนที่เขาผิวเผินเขาคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนแล้วก็เป็นเรื่องแคบๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคม
0: แต่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มไม่ใช่เฉพาะคนนะคะสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
1: เนี่ยฮะอันนี้ผมว่าถ้าเข้าใจผิดไปนิดนึงก็จะไปหมิ่นพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เอาเฉพาะตัวเองให้หลุดพ้นหรือเฉพาะกลุ่มแล้วยิ่งได้ยินว่าเป็นประโยชน์กับคนที่สะสมมาถ้าไม่มีปุพเพกตบุญญาตา คือบุญที่ได้ทำไว้แล้วในการก่อนคือการสะสมกุศลที่ประกอบด้วยปัญญามาก็ไม่สามารถที่จะสนใจได้
0: ค่ะแล้วไม่ลืมนะคะชาตินี้ก็เป็นปางก่อนของชาติหน้าทุกชาติไปเพราะฉะนั้นก็สะสมความเข้าใจถูกแล้วก็สามารถที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆได้เพราะว่าได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง
2: ท่านอาจารย์บัณฑิตในที่นี้ก็ไม่พ้นปัญญานั่นเองและพระหลานตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณมากนะคะเมื่อนั้นชาวพุทธไม่รู้จักที่พึ่งจริงๆพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างสูงสุดไม่ใช่แค่ชาตินี้นะคะตลอดชาติอย่างยิ่งแล้วจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แต่เราก็ไปพึ่งในสิ่งที่ไม่เป็นที่พึ่งค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ขอให้แต่ละหนึ่งเป็นบุคคลนั้นที่เกิดมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลคนอื่นได้
2: ท่านผู้ถามเรื่องวัดคะว่าวัดหมายถึงอะไรมีขึ้นเมื่อใดคุณอาจารย์คำปั่นขอทราบด้วยค่ะ
3: ครับก็ในคำไทยก็วัดนะครับแต่ว่าในคำที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎกนะครับที่ได้ศึกษาใช่ไหมครับว่าอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก็คือพระวิหารเวรุวันนะครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับได้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ก็คือเป็นที่พักอาศัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นเพศบรรพชิตนะครับเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆวิหารต่างๆไม่ใช่ที่อยู่ของคฤหัสถ์แต่ว่าเป็นที่อยู่ของผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนมุ่งที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งจะมาอยู่บ้านเรือนเหมือนอย่างคฤหัสถ์นั้นไม่ได้นะครับก็ต้องมีที่อยู่เฉพาะที่เหมาะควรแก่เพศของตนนะครับซึ่งก็มีข้อความที่น่าพิจารณานะครับว่าถ้าใครก็ตามที่บวชในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัยเป็นผู้ทุศีลแต่อาศัยอาวาสหรือว่าอารามแห่งนั้นเป็นที่อาศัยมีโทษเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรมีโทษอย่างไรนะครับเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ได้อบรมเจริญปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองแต่ว่ากระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรซึ่งเป็นการสะสมโทษก็มีข้อความที่ทรงแสดงไว้ในอัคคีคันโธปมสูตรนะครับโดยสรุปนะครับว่าการที่ถูกจับโยนลงไปในหม้อกระทะทองแดงยังประเสริฐกว่าการที่เป็นผู้ทุศีลแต่อาศัยอยู่ในอาวาสหรือว่าอารามที่คฤหัสถ์ถวายด้วยศรัทธานี่ก็แสดงถึงความจริงนะครับว่าเมื่อบวชเข้าไปแล้วแต่ว่ามีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรก็มีแต่โทษโดยส่วนเดียวไม่ได้รับประโยชน์จากการบวชเลยแต่ว่าเป็นการกระทำให้ตนเองตกไปสู่ที่ต่ำคืออบายภูมิซึ่งก็มีข้อเปรียบเทียบว่าการที่ถูกจับโยนลงไปในหม้อทองแดงนั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิแต่ว่าการที่พระภิกษุท่านประพฤติไม่เหมาะไม่ควรล่วงพระวินัยก็เป็นเหตุให้ตัวของท่านไปเกิดในอบายภูมิด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ทุกคนก็เข้าใจคำว่าวัดแล้วใช่ไหมคะเป็นที่อยู่ของผู้ที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตโดยการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ใช่ที่เผาศพเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะวัดคือที่อยู่ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตต้องศึกษาธรรมะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยวัดไม่ใช่ที่เผาศพ
3: ท่านอาจารย์ครับเพราะว่าในช่วงที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่กล่าวถึงก็คือการใส่บาตรนะครับขออนุญาตกล่าวถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะเหตุว่าเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของผู้ที่เป็นพระภิกษุโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับคฤหัสถ์ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการที่พระภิกษุจะมีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยศรัทธาของชาวบ้านแต่ว่าที่เขาถวายอาหารลงในบาตรไว้นี่ครับเพื่อประโยชน์อะไรนี่ก็คือสิ่งที่น่าพิจารณานะครับเพราะเหตุว่าเพื่อที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ภิกษุซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนแล้วทำอาหารเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารที่ชาวบ้านถวายแต่ว่า มุ่งอะไรนะครับเพื่อที่จะอนุเคราะห์ให้ภิกษุรูปนั้นได้มีชีวิตเป็นไปในการที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นอีกความหมายหนึ่งของภิกขุนะคะคือผู้ที่ทำความดีในเพราะการขอรู้คุณเลยว่าอาหารแต่ละมื้อได้มาจากผู้ที่มอบให้ใส่ลงไปในบาตรเพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำความดีให้คุ้มกับการที่เขาได้ให้คุณคำปันคะถ้าวัดเป็นที่เผาศพเนี่ยจะเป็นอารามะไหม
3: ไม่เป็นเลยครับท่านอาจารย์ครับไม่เหมาะควรแก่ความยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นไปกับด้วยความวุ่นวายต่างๆและที่สำคัญก็คือจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวงครับท่านอาจารย์ครับ
2: ท่านอาจารย์คะแสดงว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยอารามของพระภิกษุไม่มีที่เผาศพ
0: ไม่เป็นอย่างนี้เลยค่ะที่พระวิหารเชตวันไม่มีที่เผาศพพระวิหารเวรุวันก็ไม่มีที่เผาศพเพราะว่าเป็นที่นำมาซึ่งความยินดีในความเข้าใจธรรมะ
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ณะของจิตลักษณะของจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานมีความหมายอย่างไรจากการสนทนาธรรมที่แก่งกระจานคันทรีครับ1 กุมภาพันธ์ 2561
1: ถ้าศึกษาเรื่องจิตเพื่อเราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจิตมีเท่าไหร่จะนำไปสู่การละมันเพราะฉะนั้นแม้ได้ยินคำว่าจิตรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้เพียงแค่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังเริ่มได้ยินได้ฟังกับการพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งนี้กำลังมีต่างกันใช่ไหมฮะมันเริ่มได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้คิดเลยว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะรู้ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปฟังเพื่อตัวเราแต่ฟังเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยปรากฏเลยอย่างจิตเนี่ยพูดกันไปคนนี้ใจดีจิตดีจิตมีเท่าไหร่แต่ลักษณะของจิตไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ปรากฏเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้ตัวจิตแท้ๆเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นการที่ฟังและกว่าสภาพของจิตจะปรากฏโดยไม่สงสัยคำว่าไม่สงสัยเนี่ยต้องนานมากเลยเพราะว่าเคยไม่รู้ความจริงของจิตมานานเพราะฉะนั้นยังสงสัยเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยยังสงสัยว่าลักษณะของจิตแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นใหญ่เป็นประธานคำว่าใหญ่กับประธานเนี่ยมีความหมายแค่ไหนใช่ไหมคะเราคาดคะเนไม่ถูกถ้าลักษณะของจิตไม่ปรากฏว่าใหญ่ขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตขณะนั้นใหญ่จนกระทั่งไม่มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏเพราะว่าลักษณะของจิตกำลังปรากฏ
2: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นในจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็ย่อมรู้ชัดว่าจิตมีราคะ
1: ใช่ใช่แล้วไงตัวจิตก็ยังไม่รู้เราจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้จิตมีราคะหรือเปล่าอย่างเห็นอย่างเงี้ยมีราคะหรือเปล่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครจะบอกได้ว่าชั่วขณะเห็นไม่มีราคะไม่มีทางรู้อะไรสักอย่างเพราะว่าตัวจริงของธรรมะขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นราคะก็มีเกิดแล้วติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้อาสวะกามาสวะเกิดแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดแสดงจิตลักษณะไมยะต่างๆตามความเป็นจริงให้รู้ว่านั่นคือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่หลากหลายถึงแม้จะมีสภาพธรรมะอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ลักษณะอาการของธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานปรากฏเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังเกิดขณะนี้เราจะรู้ไหมว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่และมีอกุศลเจตสิกเกิดด้วยหรือว่ามีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่รู้เลยใช่ไหมแต่อาการของจิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตลักษณะใดทั้งสิ้นเราเลือกไม่ได้ว่าปัญญาจะรู้อะไรจิตไหนในภาวะความเป็นจิตแต่ให้รู้ว่าแม้จิตประเภทนั้นภาวะความเป็นจิตก็เป็นใหญ่ที่จะต้องเข้าใจในความเป็นจิตไม่งั้นเราจะไปเจาะจงหาจิตไหนฮะเพราะจิตเป็นใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นไม่ว่าเห็นไม่ว่าได้ยินไม่ว่าโกรธก็มีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นที่จะดูเฉพาะจิตล้วนๆเนี่ยจิตต้องหลากหลายแต่ในจิตหลากหลายเนี่ยลักษณะของจิตปรากฏให้แม่นยำให้ถ่องแท้เพื่อที่จะคลายความเป็นเราถ้าตราบใดยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะก็ยังสงสัยเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีจิตจิตเป็นยังไงจิตไหนล่ะจิตทั้งนั้นทุกขณะทุกขณะไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาระดับไหนที่จะเข้าใจนะฮะไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เข้าใจในความเป็นใหญ่เป็นประธานของสิ่งหนึ่งที่กำลังมีขณะนี้อย่างเราไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้อย่างพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นลักษณะของโกรธปรากฏไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นความเป็นใหญ่ของจิตก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยชื่อแต่ชื่อนั้นมาจากไหนมาจากจิตปรากฏหรือเปล่าถ้าจิตไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้นเองแค่ให้รู้ว่าความรู้ต้องตรงต้องชัดไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นก็มีจิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกเพียงแค่เห็นดับเนี่ยคิดดูจิตเกิดต่อไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ปรากฏเลยสัมปติชันนะสันติระนะมุทภนะแม้แต่กามาสวะภวาสวะก็ไม่ได้ปรากฏแต่เกิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้หลับไปเช้านี้ตื่นขึ้นมาสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้เ พราะฉะนั้นเราจะไปเจาะจงไม่ได้ถ้าเราเจาะจงความเป็นตัวตนที่ลึกไม่ปรากฏหรอกเราไปตลอดให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพราะว่ามีโลภะมีความติดข้องอยู่ด้วยทุกสิ่งเนี่ยอยู่ในความมืดสนิทนะก็มันยังไม่เปิดเผยจะไม่ว่าสนิทได้ยังไงจนกว่าพระธรรมเนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยปรากฏให้เข้าใจเลยปรากฏก็ในลักษณะอื่นหมดเลยในลักษณะที่เป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างเหมือนมายาที่ทำให้ไม่รู้ความจริงเหมือนคนที่หลับเวลานี้ก็เหมือนหลับถ้ายังไม่ตื่นขึ้นถ้ายังไม่รู้ลักษณะของจิตเจตสิกรูปก็ยังหลับก็หลับไปทุกชาติจนกว่ามีผู้ตื่นเราถึงจะเห็นความต่างกันของความรู้ความเข้าใจตัวธรรมะกับเรื่องราวของธรรมะใช่ไหมอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยคนฟังด้วยกันเนี่ยต่างกันคนหนึ่งไม่รู้เลยเดินเข้ามาก็ฟังฟังแล้วก็งงพูดเรื่องอะไรก็มีใช่ไหมแต่คนที่ฟังสามารถที่จะเข้าใจว่ากำลังพูดเรื่องนี้แต่คนที่ฟังแล้วสามารถที่จะเห็นประโยชน์จนกระทั่งว่าแม้คำที่ได้ยินเนี่ยก็ลึกแล้วก็สามารถที่จะถึงได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่ด้วยกันฟังเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายมากแต่ให้ทราบว่านะคะทั้งหมดเนี่ยปัญญาหรือความเห็นถูกความเข้าใจถูกสามารถที่จะเริ่มเกิดเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วไตร่ตรองแล้วเข้าใจแต่ความเข้าใจระดับนี้เป็นความเข้าใจเพียงเรื่องของสิ่งที่มีแต่ตัวธรรมะก็ยังเวลานี้เกิดดับทั้งจิตเจตสิกรูปไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ก็สอดคล้องกับความจริงว่าพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตรัสเรื่องจิตจิตก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องเจตสิกเจตสิกก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องรูปรูปก็ไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นรูปแต่ปรากฏโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: สนทนาธรรมที่โรงแรมกิจตรงวิวรีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานีวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีมากค่ะที่มีวันนี้เพราะว่าทุกคนที่ได้ยินได้ฟังคำที่ทุกคนกราบไหว้บูชานะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระองค์หรือยังน่าคิดไหมคะถ้าไม่คิดจะไม่เข้าใจธรรมะเลยไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งหมดและถ้าคิดผิดเข้าใจผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ผิดคือสิ่งที่เป็นเหตุและผลแล้วก็มีจริงๆถ้าไม่มีจริงนะคะเราจะพูดสักเท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงเพราะไม่มีแต่นี่พระสิ่งนี้มีจริงๆแน่นอนทุกขณะแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจความจริงมาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะโอกาสที่จะรู้ว่าใครประจักษ์แจ้งความจริงได้ยินชื่อมานานบางคนก็พอโตขึ้นมาก็ได้ยินตลอดเวลาคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านี้จริงหรือเปล่าพระเช่นก็เป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏโอกาสหนึ่งที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมเจ้านะคะโดยต้องเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสพระองค์ตรัสไว้มากมายใน45พรรษาแล้วเรารู้กี่คำแล้วรู้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็รู้ตรงตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนอื่นคิดเองนักปราชญ์ทั้งหลายนักจิตวิทยาทั้งหลายก็ได้แต่คิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงฟังทุกคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าให้ไม่คิดแล้วก็เชื่อนะคะแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้ไม่มีใครสามารถที่จะมีชื่อนี้ได้อีกนอกจากเมื่อพระศาสนาอันตรธานแล้วก็มีพระสัมมาสัมเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วนะคะพร้อมที่จะได้ตรัสรู้ประสูติตรัสรู้เมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงเป็นอีกกาละหนึ่งที่คนสามารถที่จะได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมเจ้าองค์นี้เองได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ถ้าไม่มีพื้นเลยนะคะไม่มีความสนใจเลยใครถามว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า หรือว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังต้องคิดนี่ค่ะหรือตอบเลยถ้าตอบเลยเนี่ยจริงแค่ไหนมีใครจะตอบสักคนไหมคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังเห็นกราบไหว้กันนะคะแล้วก็สวดมนต์บ่อยๆแล้วรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดทุกวันนี้เราเห็นแต่เรื่องราวต่างๆข่าวคราวต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะการฆ่ากันการทารุณต่างๆไม่รู้เลยค่ะว่าจริงเพราะอะไรทำไมจึงเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างนั้นบางข่าวก็น่าชื่นชมยินดีมากนะคะก็ไม่รู้อีกเหมือนกันทำไมจริงช่างต่างกันถึงอย่างนี้ข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวร้ายอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวดีเกิดเองหรือเกิดเองได้ไหมหรือว่ามีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นและสิ่งนั้นแท้จริงเป็นอะไรไม่มีใครเคยคิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดนะคะจนดับกิเลสไม่เหลือเลยแล้วก็ยังทรงประกอบด้วยพระปัญญาซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบได้เลยไม่ว่าจะโลกไหนมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกทุกจักรวาลจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะซึ่งใครก็ไม่รู้มาก่อนพุทธะผู้รู้ค่ะและชาวพุทธรู้อะไรเป็นชาวพุทธหรือเปล่าถ้าไม่รู้อะไรได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนมัสการแต่พระองค์ตรัสว่าอย่างไรถ้าไม่เคยคิดเลยนะคะไม่มีหนทางเลยที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกราบไหว้เท่านั้นพอไหมที่จะเป็นการแสดงความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้ใครก็ไหว้กันทั้งนั้นเลยนะคะกราบใครก็กราบปู่ย่าตายายใครก็ได้มีคุณธรรมสูงแต่นี่ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเหมือนปู่ย่าตายายคนที่เรานับถือและเรากราบไหว้หรือเปล่ายิ่งกว่านั้นมากไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะไม่ว่าปู่ย่าตายายหรือใครทั้งหมดนี่ค่ะก็เคารพนอบน้อมนมัสการผู้ที่สูงสุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการที่ต้องคิดและก็จะรู้ว่าพระองค์ทรงแสดงความจริงซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้ก็พลาดโอกาสที่จะรู้ความจริงซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ฟังคำของพระองค์มีใครจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้าไม่ฟังคำที่พระองค์ตรัสจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พระองค์ตรัสแล้วใครรู้ได้ง่ายๆบ้างคำของคนอื่นไม่ยากแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็กซึ้งสุดที่จะประมาณได้ยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความลึกของสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ขณะนั้นนะคะก็จะเริ่มมีสัจจะบารมีไม่เปลี่ยนคำพูดกับความจริงที่พระองค์ตรัสรู้แล้วแต่ความจริงกำลังมีเดี๋ยวนี้นี่ค่ะยากที่จะรู้ได้ต้องอาศัยความอดทนขันติบารมีมากมายมหาศาลแค่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะก่อนที่จะได้ตรัสรู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์โพธิคือความรู้ความจริงสัตว์คือผู้ที่คล่องอยู่ไม่ลืมไม่เว้นที่จะรู้ว่าความจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรพระเชษฐ์ทรงบำเพ็ญบารมีทุกอย่างคุณความดีทุกอย่างเพราะว่าอกุศลความไม่ดีไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้พระเชษฐ์กว่าพระองค์จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะคะแน่นอนทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปแล้วเราเริ่มฟังคำของพระองค์หรือเปล่าเหมือนขณะที่พระองค์ได้เริ่มฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน หลังจากที่พยากรณ์แล้วนะคะ24พระองค์จึงสามารถที่จะได้รู้ความจริงตามที่ได้ฟังตามที่ได้อดทนตามที่ได้บำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะรู้ความจริงซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนนะคะจะค่อยๆเริ่มเข้าใจพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เปลี่ยนเพราะเป็นความจริงทุกคำถึงที่สุดที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจได้แต่กว่าจะรู้อย่างนั้นค่ะนานไหมนานเท่าไหร่เห็นไหมคะเริ่มละความหวังเพราะความหวังทำให้ทำสิ่งที่ผิดหวังจะรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ง่ายมากค่ะไปสำนักปฏิบัตินั่งนอนบ้างยืนเดินบ้างดูโน่นดูนี่ลมหายใจบ้างแล้วคิดว่าจะรู้ความจริงเป็นไปได้ไหมคะไม่ต้องมีใครบอกให้ตัดสินให้นะคะแต่คิดเองเป็นไปได้หรือไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวอาจจะรู้นิดๆหน่อยๆโน่นเป็นรูปนี่เป็นนามแต่เดี๋ยวนี้ล่ะความรู้อยู่ไหนถ้าไม่มีขณะนี้จะไปถึงขณะนั้นได้อย่างไรที่จะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนสามารถรู้ว่าเดี๋ยวนี้ความจริงคืออะไรพระเชนก็เป็นเรื่องที่ต้องอดทนมากนะคะต้องมีสัจจะตรงต่อความเป็นจริงมีวิริยะที่จะไม่ท้อถอยค่ะแล้วแต่มีโอกาสที่จะได้ฟังเมื่อไหร่ไม่พลาดโอกาสที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏคือโอกาสที่จะได้ฟังความจริงที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยด้วยความอดทนอย่างยิ่งอดทนนี้ไม่ใช่เพียงอดทนที่จะรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าอะไรนะคะอดทนไหมคะถ้ามีใครว่าไม่โกรธเห็นใจเขาไม่รู้การกล่าวร้ายคนอื่นนะคะต้องมีจิตที่ประทุษร้ายคนที่ถูกกล่าวร้ายแน่นอนยังทำได้เห็นไหมคะเพราะฉันอดทนที่จะไม่โกรธที่จะไม่ทำร้ายคนอื่นแม้ด้วยวาจากว่าจะดับกิเลสหมดคิดดูค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะไปหมดกิเลสแต่เดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วจะไปดับกิเลสได้ยังไงเห็นสิ่งที่น่าชอบใจนะคะไม่อดทนจนกระทั่งสามารถที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตนได้สารพัดทุกอย่างค่ะที่เป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พระเชนประเสริฐที่สุดเมื่อกล่าวว่าเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดต้องสูงสุดจริงๆคือประพฤติปฏิบัติตามแต่ต้องเข้าใจจากการฟังพระธรรมก่อนมิฉะนั้นก็ปฏิบัติตามไม่ได้แน่นอนค่ะต้องปฏิบัติผิดเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเข้าใจว่าตัวเองสามารถรู้ความจริงได้ในเวลาที่เล็กน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้รู้อะไรหรือเปล่าพระเชนก็เป็นเรื่องที่ฟังด้วยการไตร่ตรองนะคะเพื่อที่จะรู้ความจริงความจริงมีเยอะไหมคะนับประมาณได้ไหมรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็ขอเชิญค่ะ
4: กราบเท้าท่านอาจารย์นะคะอยากจะเรียนถามนะคะท่านอาจารย์ค่ะว่าการเข้าใจธรรมจะทำให้เรารู้ความจริงได้อย่างไรคะอาจารย
1: ์ทุกคำต้องไตร่ตรองไหมคะเข้าใจธรรมะรู้จักธรรมะหรือยังเห็นไหมคะแค่คำเดียวค่ะจะเข้าใจธรรมะต้องเริ่มจากรู้ว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเว้นไม่ได้เลยเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ความจริงทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละค่ะคือเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ความจริงแต่ต้องกล่าวทีละคำด้วยให้เข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะแค่นี้ค่ะมีอะไรที่พ้นไปจากธรรมะไหมเพราะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะยังไม่พอนะคะหมายความว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนใครก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครจะไปเปลี่ยนความจริงได้เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอน
5: วันนี้ค่ะก็จะได้มั่นคงว่ารู้จักธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะอะไรมีจริงๆถ้าเริ่มคิดเองนี่รู้สึกว่าต้องคิดละแต่ถ้าฟังเหมือนกับคิดตามฟังตามเข้าใจตามเชื่อตามเพราะตามแต่ถ้าเป็นคำถามเนี่ยไม่ได้ตามใครนะคะแต่ต้องฟังคำถามว่าคำถามถามอะไรแล้วก็เวลาที่จะตอบไม่ตอบเรื่องอื่นค่ะต้องตอบคำถามที่ถามจึงจะตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะได้ยินคำถามก็ตอบเรื่องอื่นหมดนั่นแสดงว่าไม่รู้แม้แต่คำถามถามว่าอะไรด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะหมายความว่าพระองค์ตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยต้องไม่ลืมสักคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้สิ่งนั้นไหมไม่มีแล้วจะรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละใครรู้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถรู้ความจริงได้เลยนานเท่าไหร่อะคะแสนโกรธกับก็ไม่รู้ความจริงถ้าไม่ไตร่ตรองแต่ละคำจนเป็นความเข้าใจของตนเองทีละคำไม่ลืมตรงนะคะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถามว่าให้คิดนะคะเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงดีไหมคะให้คิดจะได้คิดด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงหรือไม่มีอะไรเลยมีไหมคะมีอะไรเห็นไหมคะถ้าตอบว่ามีก็ต้องถามว่าอะไรถ้าตอบว่ามีก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จึงตอบว่ามีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะว่าทุกคนกำลังเห็นใช่ไหมคะพอพูดว่ามีเห็นเนี่ยทุกคนก็ต้องรับเรามีจริงๆก่อนฟังพระธรรมรู้จักเห็นไหมทั้งที่กำลังเห็นไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดเรื่องเห็นเนี่ยค่ะจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงคือเห็นไม่แค่ธรรมดาอย่างนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้เห็นที่กำลังมีจริงๆที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยนะคะพอพูดอย่างนี้ใครก็พอจะเข้าใจได้สิ่งที่มีจริงแต่ภาษาบาลีไม่มีคำภาษาไทยเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยเพราะมีจริงๆแต่ทั้งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ได้รู้ความจริงเห็นไหมคะเห็นไม่รู้จักเห็นจริงๆตัวเห็นจริงๆเนี่ยเป็นอะไรแต่กำลังรู้ว่าเราเห็นมีใครบ้างไม่รู้ว่าเราเห็นทุกคนกำลังเห็นก็คิดว่าทุกคนนั่นแหละเห็นแต่ไม่รู้ความจริงเลยว่าเห็นที่มีนี่คืออะไรเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งทุกอย่างที่มีในโลกกี่โลกสากลจักรวาลมีสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นแต่ใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มรู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่มีจริงแหละเป็นธรรมะทั้งหมดแน่ใจไหมคะค่ะแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเห็นไหมคะต้องฟังอย่างละเอียดแม้เป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเมื่อได้เข้าใจความจริงจึงเคารพในบุคคลที่สามารถที่จะทำให้คนอื่นแม้เราเองเนี่ยได้มีความเข้าใจในสิ่งที่มีแต่ไม่เข้าใจเป็นคุณสูงสุดหรือเปล่าคะตั้งแต่เกิดจนตายชีวิตทุกคนสุขบ้างทุกบ้างเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกอย่างให้ผู้ที่ได้ฟังเลยค่ะเริ่มค่อยๆเข้าใจถูกต้องเมื่อไตร่ตรองและเป็นคนตรงพระฉันจึงเริ่มเป็นสัจจะบารมีตั้งแต่เริ่มฟังต้องตรงต่อความเป็นจริง ที่ลึกซึ้งมากนะคะฟังต่อไปก็จะค่อยๆเห็นความลึกซึ้งเห็นความลึกซึ้งขึ้นจึงเริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระองค์อบรมเจริญปัญญาความเห็นถูกต้องตามที่พระองค์ทรงแสดงสามารถที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ความเคารพของพระอรหันต์ที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมากกว่าคนที่ไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่เราคิดว่าเรามีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดแค่ไหนเลยคะยังไม่รู้เลยต้องเป็นคนตรงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่ะเห็นเป็นธรรมะมีจริงได้ยินเป็นธรรมะมีจริงเกิดมีจริงตายมีจริงสุขมีจริงทุกอย่างมีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงจึงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันนะคะอย่างเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดไม่ใช่จำกำลังจำใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นตอนนี้ชัดเจนขึ้นทีเล็กทีละน้อยนะคะกำลังโกรธโกรธจริงๆค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นดีใจมีจริงๆนะคะกำลังดีใจเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นกำลังตื่นเต้นนะคะมีจริงๆหรือเปล่ามีเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าเป็นธรรมะต้องตรงไม่ใช่เราเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองใช่ไหมอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะวันไหนเดือนไหนปีไหนข้างหน้าต่อไปจนถึงทั้งหมดในสังสารวัฏที่ไม่มีเห็นขณะนี้อีกเพียงหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับจะกลับมาเห็นอีกไม่ใช่เห็นเก่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนี่นะคะมีเกิดขึ้นห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ทุกคนกำลังเห็นแล้วไม่เห็นได้ไหมเห็นแล้วก็คิดด้วยไม่ให้คิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรที่ดับไปเมื่อกี้นี้จะกลับมาไหมคะอย่างเสียงเมื่อกี้นี้ค่ะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ไม่รู้ว่าเสียงต้องเกิดจึงดับได้ถ้าไม่เกิดจะดับไหมก็ไม่ดับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วนะคะที่ไม่รู้ก็คือว่าเกิดแล้วดับไปทันทีปรากฏเหมือนกับทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยแต่พร้อมกันไม่ได้เลยค่ะเห็นเป็นเห็นถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งกระทบตาเห็นก็ไม่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปได้ยินเกิดพร้อมกันสองอย่างไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดเนี่ยต่างกันด้วยเหตุนี้นะคะได้ยินสักนิดหนึ่งเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจริงไหมคะถึงที่สุดเรื่องแค่นี้ต้องมั่นคงนะคะไม่ใช่เราเห็นนะแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ใช่เราได้ยินแต่ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินจำไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้จำสิ่งเดียวตลอดไปใช่ไหมคะจำแล้วก็ดับจำแล้วก็ดับแล้วแต่อะไรจะปรากฏก็จำสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดโต๊ะเก้าอี้คนนั้นคนนี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่ที่เรากำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นค่ะเห็นเป็นเห็นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ความจริงใช่ไหมตรงกับเรื่องไหมเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ความจริงหมายความว่าขณะนี้ไม่ได้รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นรู้ความจริงเพียงเท่านี้ค่ะสะสมแล้วในสังสารวัฏเพราะว่าชีวิตทุกคนเนี่ยสั้นมากไม่มีใครรู้เลยว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่วันไหนเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะเต็มไปด้วยความติดข้องความไม่รู้ความจริง แต่มีโอกาสที่จะได้เริ่มรู้ความจริงเพื่อที่จะสะสมความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องสืบเนื่องไปนะคะจนกระทั่งในอดีตการมาถึงวันนี้นั่งตรงนี้ได้ยินคำนี้อีกหรือสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินเลยนะคะในชาตินี้ชาติก่อนเคยได้ยินหรือเปล่าไม่มีใครรู้ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เข้ามาสู่ตรงนี้จะไม่ได้ฟังคำเหล่านี้เลยแล้วก็จะไม่มีการสะสมที่สามารถที่จะทำให้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเคยเข้าใจมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าใจอีกแต่จะให้เข้าใจมากกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ละคำนี้ค่ะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตคือการรู้ความจริงถ้าไม่ฟังให้เข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะไม่มีทางเลยค่ะที่จะเข้าใจความจริงไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางเลยที่จะเป็นผู้ที่ตรงว่ารู้หรือไม่รู้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าลองถามคนอื่นดูก็ได้นะคะแล้วก็ดูซิว่าตรงไหมเขาจะตอบว่ายังไงตอบเพียงชื่อรู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้อีกนิดหนึ่งพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอริยสัจจะแต่อะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเป็นสัจธรรมหรือเปล่าคะเป็นเห็นไหมคะความหมายก็ตรงเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่ถึงความเป็นอริยสัจธรรมเพียงแต่รู้ว่ามีจริงเพียงแต่ได้ฟังว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นคงในความจริงเนี่ยยังไม่ถึงที่จะมั่นคงอย่างผู้ที่อบรมเจริญปัญญานะคะเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยไม่หวั่นไหวกำลังหิวมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเกิดไหมถ้าไม่เกิดไม่มีหิวนะคะเดี๋ยวนี้หิวหรือเปล่าคะดับแล้วหมดแล้วแต่เร็วยิ่งกว่านั้นค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่ดับคำเดียวก็ต้องมั่นคงไม่กลับมาอีกเลยเกิดใหม่คล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ขณะเดียวกันไม่ใช่ขณะนั้นจริงๆเพราะขณะนั้นหมดแล้วดับแล้วแต่ละขณะเนี่ยกลับไปอีกได้ไหมคะไม่ได้นี่คือเริ่มเข้าใจมั่นคงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่เกิดเนี่ยเกิดเองได้ไหมใครทำให้เกิดได้ไหมใครทำให้เห็นเกิดสิคะตาบอดเนี่ยไปบอกให้ทำให้เห็นเกิดได้ไหมไม่ได้แม้แต่ตาจะมีหรือไม่มีตั้งแต่เกิดหรือหลังเกิดก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุปัจจัยแสนนานมาแล้วในอดีตที่สะสมสืบต่อมาเป็นแต่ละหนึ่งขณะเดียวนี้ซึ่งถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงเลยไม่รู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครกราบไหว้ก็จริงสำหรับบางท่านแต่ก็ยังไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและทรงแสดงอะไรพระเจ้าวันนี้นะคะอยู่ตรงไหนก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีไม่ว่าที่ไหนตรงไหนบางคนก็บอกว่าท่องเที่ยวเยอะนะคะเดี๋ยวไปประเทศนั้นไปประเทศนี้ไปที่นั่นไปที่นี้หารู้ไม่ค่ะเที่ยวไปเถอะที่ไหนก็ตามก็มีเห็นใช่ไหมมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีการคิดนึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเท่านั้นตลอดชีวิตที่ปรากฏนะคะไม่ว่าจะมีสิ่งอื่นมากกว่านั้นที่ทรงแสดงให้รู้แต่เมื่อสิ่งนั้นไม่ปรากฏจะเข้าใจได้ยังไงจะเข้าใจต่อเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏให้เข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะท่องเที่ยวไปไหนเนี่ยไม่ไกลเลยค่ะแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นทะเลก็ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจริงไหม ค่อยๆละความเป็นเราค่ะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาเป็นดอกไม้หรือเปล่าคะถ้าไม่เห็นมีไหมไม่มีทางที่จะปรากฏเห็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยทุกทีก็บอกว่าเห็นดอกไม้แต่ถ้าไม่มีสีสันต่างๆรูปร่างสันฐานต่างๆปรากฏจะเป็นดอกไม้ได้ไหมเอาไปแยกให้ละเอียดยิบเหลืออะไรคะเหลือดอกไม้หรือเปล่าแต่พอมารวมกันเมื่อไหร่รูปร่างสันฐานต่างๆก็เป็นดอกไม้บ้างเป็นโต๊ะบ้างเป็นคนบ้างจริงไหมและเคยรู้อย่างนี้มาก่อนไหมเพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระองค์ทรงแสดงความจริงเป็นพระธรรมกล่าวถึงธรรมะทั้งหมดและเป็นความเข้าใจจากการที่ตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดถึงที่สุดคือไม่มีเราไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรคะลองจับซิดอกไม้เนี่ยแข็งใช่ไหมอ่อนใช่ไหมน่าจะบอกว่าแข็งหรืออ่อนเป็นดอกไม้เลยจับโต๊ะก็แข็งก็อ่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงคือแข็งแต่เกิดดับสืบต่อเร็วประมาณไม่ได้เลยค่ะเหมือนกับมีทุกคนตั้งกี่คนในห้องนี้รูปร่างหน้าตาต่างๆเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างต่างกันไปหมดได้ยังไงคะเพียงแค่ลืมตานี่ก็แสดงเห็นการเกิดดับอย่างรวดเร็วที่สุดของสภาพธรรมะซึ่งปกปิดไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงจึงมีการบำเพ็ญบารมีจนรู้ความจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละเพราะฉะนั้นการได้ฟังคำเหล่านี้นะคะถ้าเห็นคุณค่าจริงๆจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะฟังได้อีกทุกคำ45พรรษาค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มรู้ความจริงดอกไม้มีไหมก่อนฟังมีแน่ๆฟังแล้วถ้าไม่มีสิ่งที่รวมกันนะคะแยกออกไปหมดเป็นแต่ละหนึ่งความจริงอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือเมื่อเข้าใจธรรมะก็รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ปรากฏเพียงเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็โกรธแต่ละหนึ่งนะคะหายวับไปหมดเลยไม่กลับมาอีกเลยก็ไม่รู้พระเชนเริ่มกราบไหว้บูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เข้าใจความจริงแม้เพียงเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นนะคะไม่กี่คำแค่สัพเพสังขาราอนิจจาใครไม่เคยได้ยินบ้างไปงานศพได้ยินไหมคะรู้ไหมว่าหมายความว่าอะไรสังขาระหมายความว่าอะไรคะคุณคำปันคะ
6: กราบท่านอาจารย์ครับคำว่าสังขาระก็คือสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งครับ
5: สงสัยไหมคะตอนนี้ถ้าไม่มีการปรุงแต่งมารวมกันสีสันวรรณะต่างๆที่จะว่าเป็นสิ่งนี้เขาไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้ต้องชัดเจนนะคะธรรมะมีจริง

0: เห็นไม่เรียกก็ได้เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นก็ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ได้แต่เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏต่างๆไม่ได้นี่เป็นสัจธรรมจนกว่าจะตรัสรู้ความจริงเมื่อไหร่จึงเป็นอริยสัจธรรมทำให้บุคคลผู้รู้นะคะหมดความสงสัยและความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นอัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแม้เป็นคนก็อัตตาค่ะแต่ว่ามีสองอย่างนะคะอัตตานุทิฏฐิเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดหมดแต่ตรงนี้สักกายทิฏฐิไม่มีใครเหมือนตรงนี้เลยใช่ไหมคะแต่ละคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะเป็นของเราเป็นตัวเราแต่ข้างนอกนี่ไม่ใช่คนโน้นคนนี้คนนั้นแต่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราพระเจ้าฟังธรรมะจึงเห็นความจริงอย่างละเอียดยิ่งทุกคำนะคะถ้าใครกล่าวธรรมะแต่ไม่กล่าวให้เข้าใจความหมายและความจริงของธรรมะจะเข้าใจความจริงไหมคะเห็นไหมคะพระเจ้าเป็นผู้ที่ค่อยๆรู้ความหมายของคำที่พูดเราอาจจะพูดว่าเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ความจริงแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะยังไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรแต่ก็ได้ยินแล้วแต่ความลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมากเพราะฉันกล่าวได้เลยนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิตจริงไหมจนกว่าจะรู้จักเนี่ยค่ะเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติใดศาสนาใดประเทศไหนอยู่ที่ไหนแต่ว่าธรรมะก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์พูดถึงอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะหนูไม่เข้าใจค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพื่อเข้าใจความจริงเพื่อเข้าใจธรรมะต้องแปลทีละคำเข้าใจเป็นคำทิฏฐิความเห็นมีไหมคะตายแล้วไม่เกิดอีกเป็นความเห็นหรือเปล่าคะพระอรหันต์ปรินิพพานได้ตายแล้วยังเกิดอีกนั่นก็เป็นความเห็นพระเจ้าความเห็นหลากหลายมากจึงเป็นทิฏฐิต่างๆถ้ามีพระพุทธรูปกราบไหว้แล้วขอถูกหรือผิดตรงเห็นไหมคะจริงใจความเข้าใจตรงความเห็นตรงไม่เป็นขอแล้วจะได้เหรอคะถ้าได้ไม่ใช่เพราะขอใช่ไหมนี่คือความเป็นผู้ตรงแต่ว่าความไม่ตรงและไม่เข้าใจเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นทิฏฐิมีสองอย่างค่ะสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามความเป็นจริงกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด
2: ครับก็ขออนุญาตครับแปลคำศัพท์ก่อนนะครับกล่าวถึงความเห็นผิดก็คืออัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะครับอัตตาเนี่ยครับหมายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมครับอย่างเช่นเป็นดอกไม้เป็นคนนั้นคนนี้อันนั้นคือเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับอนุทิฏฐิตรงนั้นนะครับหมายถึงการตามเห็นด้วยความเห็นผิดนะครับไม่ใช่ความเห็นถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นนะครับอัตตานุทิฏฐิจึงเป็นความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือความหมายนะครับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าสักกายทิฏฐิก็เป็นความเห็นผิดเหมือนกันนะครับเป็นความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่มีจริงที่ประชุมกันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยครับว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นตัวเราสะตรงนั้นนะครับหมายถึงของเรากายะก็คือสิ่งที่มีจริงที่ประชุมรวมกันทิฏฐิคือความเห็นผิดนะครับจึงรวมกันเป็นสักกายทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราซึ่งจริงๆแล้วนะครับสักกายทิฏฐิก็คืออัตตานุทิฏฐินั่นแหละแต่ว่าถ้ากล่าวถึงข้างนอกที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยครับก็จะกล่าวด้วยคำว่าอัตตานุทิฏฐิเพราะว่าไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสักกายทิฏฐิครับนี่คือความหมายในคำสองคำนี้ครับซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องเลยนะครับ
0: ตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะคะใครไม่มีทิฏฐิที่นี่หมายความถึงความเห็นผิดบ้าง

0: ค่ะในห้องนี้มีไหมเพิ่งจะเริ่มเข้าใจถูกแล้วจะบอกว่าไม่มีการยึดถือธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ยึดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งอัตตะสิ่งหนึ่งสิ่งใดละใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเห็นว่านี่เป็นอย่างนี้จนกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้แล้วแต่ละธรรมะก็ต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นด้วยนะคะไม่เป็นอย่างอื่นอย่างความติดข้องความพอใจความสนุกสนานจะให้เปลี่ยนเป็นความทุกข์โทมนัสได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีจริงๆแต่ว่านะคะขณะใดที่ไม่รู้ความจริงขณะนั้นก็เป็นความเห็นผิดตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพื้นฐานเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่จึงสามารถที่จะดับไม่เหลือเลยนะคะไม่เห็นผิดอีกเลยแต่ยังเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่คือค่อยๆตรงตามความเป็นจริงขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็ละความเห็นผิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะแข็งมีจริงเปลี่ยนแข็งได้ไหมคะให้เป็นเข็มไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำบาลีหรือเปล่าคะคุณกำปั่น
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็มาจากคำภาษาบาลีนะครับปรมัตถธรรมนะครับมาจากคำว่าปรมะอัตถะแล้วก็ธรรมะปรมะบทหน้านะครับหมายถึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อย่างยิ่งอย่างยิ่งก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้คือความหมายของปรมะซึ่งคนไทยเราก็ใช้คำว่าบรมใช่ไหมครับสูงสุดก็คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับปรมะอัตถะหมายถึงลักษณะแล้วก็ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงรวมกันเป็นปรมัตถะธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือความหมายนะครับกราบท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะใช่ไหมคะเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าเป็นเริ่มเข้าใจว่าความหมายอย่างเดียวกันค่ะแต่มีความละเอียดมากมายกว่าจะรู้ความจริงได้จึงต้องใช้คำที่แสดงความจริงของสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจึงค่อยๆจะละคลายความไม่รู้ในสิ่งนั้นได้มีธรรมะอะไรที่ไม่ใช่ปรมัตถธรรมบ้างค่ะไม่ต้องคิดหรือจะคิดดีฟังธรรมะเพื่อเข้าใจต้องคิดก่อนค่ะถ้าไม่คิดก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นมีธรรมะอะไรที่ไม่ใช่ปรมัตถธรรมบ้างไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะนี้แน่นอนแต่เพิ่มความเข้าใจขึ้นว่าธรรมะนั่นแหละเป็นใหญ่จริงๆในความที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนสภาพนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้ลึกซึ้งไหมคะจึงเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นเองเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะไปงานศพได้เข้าสวดอะไรกันคะสวดอะไรงานศพอภิธรรมแต่ก่อนที่จะรู้จะได้ฟังรู้จักอภิธรรมไหมว่าอภิธรรมคืออะไรแต่ไปฟังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงไหมต้องเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะและความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยพระเจ้าต่อไปนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงจำไม่ใช่เพียงไปฟังแล้วก็บอกว่าฟังอภิธรรมแต่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนธรรมะนั้นให้เป็นอื่นได้และก็ธรรมะนั้นเองลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใครพูดถึงปรมัตถธรรมตอนนี้เราเข้าใจเลยใช่ไหมคะและความจริงลึกซึ้งมากกำลังเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนี้จึงทรงแสดงความจริงนี้45พรรษาจนกระทั่งมีผู้ที่มีความเข้าใจจนกระทั่งถึงประจักษ์แจ้งเป็นพระอริยะบุคคลตามลำดับจนถึงหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์พระเศนธรรมะนี่แหละ เป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมต่อไปนี้ใครไปงานศพลองถามเขาสิคะฟังอะไรเขาจะตอบได้ใช่ไหมคะอภิธรรมและอภิธรรมคืออะไรตอบได้ไหมตรงและตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทำให้เป็นผู้ที่ตรงนะคะเมื่อมีความเข้าใจจริงๆที่ถูกต้องแข็งเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าคะเป็นอภิธรรมะหรือเปล่าแน่นอนค่ะแข็งกำลังเกิดดับขณะที่กำลังกระทบก็ไม่ปรากฏให้รู้จนกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ทีละหนึ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนปรากฏเพียงหนึ่งเมื่อปรากฏเพียงหนึ่งจึงประจักษ์แจ้งการเกิดระดับได้เพราะฉะนั้นเห็นได้เกิดระดับได้ยินละได้ยินเกิดระดับเห็นละเพียงหนึ่งขณะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็ต้องฟังคำของพระองค์และต้องรู้ว่าพระองค์ตรัสคำนี้อย่างนี้ให้เข้าใจถูกต้องใครก็ตามที่ไม่ได้พูดตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเขารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก
2: ราบท่านอาจารย์นะครับได้ยินเรื่องของอภิธรรมะที่เราได้ยินกันในงานศพนะครับแล้วเราเกิดไม่เข้าใจสิ่งที่พระสวดเลยเนื่องจากว่าเป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยครับมันก็เหมือนกับว่าเรากำลังฟังสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราจะทำยังไงครับ
0: ก็ดีนะคะที่เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าฟังคำที่ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องสมควรที่จะรู้บางคนก็ฟังไปเถอะกี่งานศพนะคะก็ไม่สนใจที่จะเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างอัธยาศัยแต่ถ้าได้ยินว่านะคะมีการแสดงธรรมะกล่าวธรรมะศึกษาธรรมะเผยแพร่ธรรมะให้คนอื่นได้รู้ด้วยเนี่ยฮะจะสนใจที่จะฟังไหมที่จะศึกษาไหมว่าคำนั้นน่ะถูกหรือผิดไม่ใช่ไปเชื่อนะคะแต่ฟังแล้วต้องไตร่ตรองเพราะฉะนั้นมีทางไหนที่กล่าวถึงความจริงให้เข้าใจแล้วก็ศึกษาคำนั้นก็ย่อมเข้าใจว่าอภิธรรมะคืออะไรอย่างวันนี้เป็นต้นเข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะอภิธรรมะก็คือธรรมะที่ลึกซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งพระเจ้าคนอื่นจะบอกว่าธรรมะไม่ลึกซึ้งง่ายๆเนี่ยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพูดคำของพระองค์หรือเปล่าพระเจ้าคนที่ศึกษาเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่จริงอย่างที่เขาคิดว่าธรรมะไม่ลึกซึ้งและง่ายมากรู้ได้โดยการปฏิบัติสั้นๆง่ายๆรวดเร็วเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่เข้าใจแม้จะฟังแล้วจะไปรู้อะไรค่ะที่จะหมดกิเลสได้ด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ตรงค่ะเพื่ออะไรคะหวังดีเป็นมิตรจึงไม่ทำร้ายคนอื่นให้หลงผิดแต่มีความเป็นมิตรนะคะแม้ใครจะชังใครจะไม่ชอบอย่างไรก็ไม่สำคัญเลยค่ะตราบใดที่เราหวังดีที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องจะกลัวอะไรคะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะเหตุว่าคำจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรประเสริฐเท่าความจริงไม่เท็จไม่ลวงไม่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหลงผิดในสังสารวัฏต่อไปอีกยาวนานเป็นหลุมลึกมากค่ะที่จะขึ้นมาจากความเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะตลอดชีวิตนี่ค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ยังเห็นประโยชน์เห็นคุณที่ว่ามีโอกาสมีเวลาเมื่อไหร่ก็ศึกษาธรรมะเพื่อจะเข้าใจให้ถูกต้อง
3: เรียนท่านอาจารย์ท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังธรรมะในวันนี้นะคะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาออกข่าวทุกวันเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายกันการไม่เข้าใจกันการร้องเรียนซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างในหน่วยงานมีหมดแต่เราจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะเคารพใครสูงสุดใครจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ถ้าไม่รู้จักคนที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้นะคะปัญหาก็ยังคงมีต่อไปปัญหามาจากไหนเห็นไหมคะทุกวันน่ะปัญหาของเด็กมีแค่ ปัญหาของผู้ใหญ่มีไหมปัญหาของคนที่ทำงานสาขาต่างๆหรือว่าปัญหาของผู้ใหญ่ที่ไม่ทำงานแล้วมีปัญหาไม่จบและก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะความไม่รู้ความจริงอันนี้มั่นคงมากนะคะลองไปหาคนที่เขาจะแก้ปัญหาสิไปหากันจนทั่วในครั้งโน้นมีผู้ที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาของพระองค์นะคะของผู้ที่มีปัญหาใครจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้ไหมคะไม่มีทางเพราะไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ไม่ได้แก้ที่ตัวเองแล้วปัญหานั้นจะหมดไปได้ยังไงทุกคนมีปัญหาแน่นอนค่ะเกิดมาคนที่ไม่มีปัญหานี่ไม่มีแต่ว่าพยายามไปแก้ปัญหาของคนอื่นทั้งที่ผู้ที่จะแก้ปัญหานะคะก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะเราไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาของใครได้เลยทั้งสิ้นเพราะปัญหานั้นอยู่ที่ตัวเราต้องแก้ที่ไหนนะคะทุกคนต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองจึงจะหมดปัญหาถ้าใครเพียรพยายามไปแก้ปัญหาของคนอื่นนะคะคนนั้นนะคะกำลังมีปัญหาซึ่งไม่ได้แก้และไม่คิดจะแก้เพราะฉันก็แก้ไม่ได้กันสักคนเดียวเพราะทุกคนก็มีปัญหาเพราะฉันถ้าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงนะคะว่าเรามีปัญญาน้อยหรือจะกล่าวว่าเราไม่รู้อะไรหรือจะกล่าวว่ามีความไม่รู้ทั้งนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่เคยรู้ตัวว่าไม่รู้เมื่อไหร่ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อนั้นจะเริ่มรู้จักตัวเองว่าไม่รู้ค่ะนั่นคือความเห็นที่ถูกต้องแต่คนที่ไม่รู้และคิดจะแก้ปัญหาของคนอื่นเนี่ยเอาความไม่รู้ของตนเองไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้ไหมแล้วจริงๆแล้วพยายามไปแก้สักเท่าไหร่ถ้าคนที่เราจะคิดไปแก้ปัญหาเขาไม่แก้ด้วยตัวเองปัญหาก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นทางที่ถูกต้องที่สุดนะคะจริงที่สุดแก้ปัญหาของตัวเองเมื่อเริ่มรู้ว่าปัญหาของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาคิดแก้ไหมคะไม่คิดแก้ปัญหาของคนอื่นจะสำเร็จไหมคะเนี่ยต่างคนก็ต่างไปแก้ปัญหาของคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่ตัวปัญหาอยู่ที่ตัวเองแล้วจะสำเร็จได้อย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะมีใครเป็นที่พึ่งลืมแล้วลืมเสมอกล่าวเสมอแต่ลืมเสมอมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมอย่าลืมนะคะเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะจะไม่ได้แก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ค่ะในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มพิจารณาไตรตรองนะคะมีใครไหมที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดของทุกคนรู้จักเมื่อไหร่เมื่อนั้นเริ่มที่จะเข้าใจเป็นปัญญาของตัวเองที่จะแก้ปัญหาของตัวเองซึ่งสามารถจะแก้ได้ถึงความเป็นพระอรหันต์มีปัญหาไหมคะเป็นพระอรหันต์มีปัญหาไหมไม่มีแต่จะเป็นได้ยังไงคะทุกคนอยากจะแก้ปัญหาทั้งนั้นหมายความว่าอยากจะถึงความเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแล้วจะถึงได้อย่างไรเริ่มสิคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คิดเองทุกคำของพระองค์จะแก้ปัญหาซึ่งคนที่คิดจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นนะคะขณะนั้นปัญหามากวุ่นวายใจเหนื่อยหนักใจสารพัดอย่างแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบแก้ปัญหาก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเองแต่ถ้าแก้ปัญหาขณะนั้นนะคะเบาสบายไม่มีปัญหาแต่ต้องเป็นผู้ที่รู้ความเป็นจริงนะคะปัญหาเกิดเสมอจากความไม่รู้ความไม่รู้เป็นปัญหาไหมคะแต่ไม่เห็นถ้าเห็นเมื่อไหร่แก้ปัญหาเมื่อนั้นฟังให้เข้าใจความจริงความรู้ความจริงนั่นแหละจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและจะแก้ได้อย่างไรถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเลยนะคะ จะแก้ได้ยังไงแต่พอเริ่มฟังเริ่มเข้าใจนะคะปัญหาทั้งหมดก็ค่อยๆลดลงท่านที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มรู้การแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจถูกต้องในความจริงทั้งหมดและเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กราบไหว้บูชาสูงสุดทุกวันมิฉะนั้นแล้วนะคะจะชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมจะหาคนแก้ปัญหาจะไปหาที่ไหนได้แต่ถ้ารู้ว่าใครแก้ได้ใช่ไหมคะก็เข้าใจคำที่ผู้นั้นได้แสดงหนทางที่จะแก้ปัญหาของกิเลสทั้งหมดจนไม่เหลือเลย
4: ขออนุญาตนะคะชื่อนรมนค่ะมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะจะรบกวนถามค่ะปัญหาคือไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจพระธรรมที่เราฟังจริงไหมเพราะถ้าเราเข้าใจทำไมเราลืมเราต้องกลับมาฟังแล้วเราก็ลืมอีกแล้วเราก็ต้องกลับมาฟังอีกตกลงมันเป็นความจำหรือความเข้าใจคะเราจะทราบได้ยังไงว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ค่ะลืมจริงไหมคะ
4: จริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: เข้าใจแค่ไหนลืมใช่ไหมคะตอนนั้น
4: ค่ะ
0: มาสงสัยแวะเราจะทำยังไง
4: ค่ะคือ
0: ค่ะนี่ลืมเลยค่ะลืมความจริงว่าไม่มีเราแต่แม้ความลืมก็เป็นธรรมะแต่ธรรมะอะไรนี่สิคะไม่รู้พูดได้อย่างเดียวว่าเป็นธรรมะธรรมะมีมากมายหลายอย่างแต่ธรรมะอะไรในขณะนั้นพระจันจินเป็นผู้ที่รู้ความลึกซึ้งของคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงความจริงที่ลึกซึ้งกว่าจะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะอะไรต้องฟังอีกนานพระยังไม่ทันจะรู้เลยนะจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วทำยังไงจะรู้มากกว่านี้ปัญหามาแล้วค่ะ
4: ค่ะคือพอฟังเสร็จก็คิดว่าเราจะไปต่อยังไงเราจะไปฟังเรื่องไหน
0: นั่นแหละค่ะเรา เห็นไหมคะกว่าจะรู้กว่าจะรู้เพราะความไม่รู้เนี่ยปกปิดมานานแสนนานในสังสารวัฏขณะนี้เป็นทุกคนไปหมดค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะไม่รู้ความจริงจึงมีปัญหาว่าแล้วเราจะทำยังไงเป็นเราที่จะทำแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยถ้าสามารถมีความเข้าใจความจริงของธรรมะเพิ่มขึ้นหมดปัญหาแน่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าแล้วเราจะทำยังไง
4: แล้วจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าธรรมะนั้นเราเข้าใจจริงๆนะคะ
0: พูดถึงธรรมะแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเห็นพูดได้เห็นแต่ยังไม่รู้จักเห็น
4: ค่ะ
0: เห็นดับแล้วค่ะ
4: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้จักเห็นแล้วก็เห็นก็ดับไปอีกทุกอย่างเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จริงไหมไม่จริงก็ฟังให้เข้าใจความจริงนี้ต่อไปเพื่อที่จะได้ละความหวังความปรารถนาแม้แต่ความหวังความปรารถนาที่จะเข้าใจธรรมะเห็นไหมคะกว่าจะถึงความจริงอริยสัจธรรมสัจจะที่สองละอะไรคะความติดข้องอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แค่นี้ค่ะลืมละทุกคำชัดเจนความติดข้องอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีความทุกข์เพราะอยากจะเข้าใจมากๆเพราะติดข้องในความเป็นเราที่จะเข้าใจนี่ส่วนน้อยมากค่ะในพระธรรมที่ทรงแสดงเพิ่งเริ่มจะรู้จักธรรมะโดยการฟังถ้าฟังแล้วยังเป็นเรานะคะลืมบ้างอะไรบ้างยังเป็นเราอยู่ทั้งหมดนี่ค่ะยังไม่ท่องแท้ในปริยัติพระปริยัติเบื้องต้นของคำสอนนะคะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงค่ะแต่ต้องรอบรู้ไม่ใช่ฟังคำสองคำเข้าใจละไม่ใช่ค่ะต้องรู้จริงๆที่ลึกซึ้งขึ้นอีกจึงจะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าจะรู้จักพระองค์เพราะขณะนี้นะคะแม้มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแต่พออ่านแล้วเนี่ยเข้าใจแค่ไหนคำของผู้ที่ตรัสรู้ห่างไกล จากทุกคนแค่ไหนมองลงไปบนฟ้านะคะไม่มีที่สุดแล้วเราอยู่ตรงไหนเศษดินนิดเดียวแล้วจะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากการที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้อย่างไรต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่รู้ค่ะและจะรู้ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำแต่ละคำแล้วก็ไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นและมั่นคงขึ้นต้องไม่ลืมนะคะสัจจะบารมีได้ยินคำว่าธรรมะต่อไปนี้รู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรสักอย่างแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งจริงไหมแข็งเป็นแข็งเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำทั้งหมดที่มีในชาตินี้และทุกชาติอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันเป็นจริงอย่างนี้และจะสามารถจากความไม่รู้ได้นะคะมีผู้ที่ตรัสรู้ก็ฟังคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยความเคารพอย่างยิ่งได้รู้ว่าการเข้าใจธรรมะนี่ค่ะมีหลายระดับขั้นฟังเนี่ยไม่กี่คำเนี่ยเข้าใจหมดไหมไม่กี่คำเข้าใจหมดไหมเข้าใจมากไหมเข้าใจลึกซึ้งไหมเข้าใจมั่นคงไหมเห็นไหมคะแม้เพียงคำเดียวและพูดถึงเพียงสิ่งที่มีจริงเพียงหนึ่งแต่พระองค์ทรงแสดงความจริงขณะนี้ทุกอย่างที่มีกว่าจะรู้ทั่วพระเจ้าหมดปัญหาไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะเข้าใจขึ้นหรือจะทำยังไงหรือจะไปที่ไหนพระเจ้าจะเข้าใจความจริงนะคะและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเมื่อเริ่มรู้ความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งตามลำดับค่ะนี่เพียงขั้นฟังนะคะยังไม่รอบรู้เพราะฉะนั้นยังไม่มีปัจจัยที่จะถึงเฉพาะปฏิปติความหมายในภาษาบาลีนะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะอะไรคะเห็นไงล่ะไม่ถึงเลยฟังเฉยๆไปเรื่อยๆเห็นก็เห็นไปเฉยๆไปเรื่อยๆไม่ได้รู้เลยว่าเห็นเนี่ยเกิดดับทุกอย่างกำลังเกิดดับโลกคือสภาพธรรมะที่แตกดับเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปกว่าจะค่อยๆเข้าใจแต่ละคำเพิ่มขึ้นนะคะในสิ่งที่มีรอบตัวทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนรู้ว่าถ้าเข้าใจความจริงหนึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนดีกว่าไปคิดว่าเข้าใจเยอะแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยในสิ่งที่มีเพียงแต่ชื่อแต่ความจริงไม่ใช่ชื่อนะคะมีจริงๆแต่ต้องใช้ชื่อเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งใดธรรมะอะไรอย่างเราพูดถึงเห็นนะคะเราไม่ได้คิดถึงได้ยินพูดถึงเห็นก็กำลังพูดถึงเห็นเท่านั้นพูดถึงคิดก็ไม่ใช่เห็นละทั้งหมดเลยนะคะยังไม่แจ่มแจ้งเพราะอะไรคะเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนเรานั่งรถไฟแล่นเร็วๆสองข้างทางเนี่ยรู้อันไหนชัดไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะในพระไตรปิฎกใช้คำว่าไม่ได้ปรากฏดีจะดีได้ยังไงคะผ่านไปละผ่านไปละผ่านไปละแล้วก็จะไปรู้สิ่งที่ผ่านไปแล้วดับไปแล้วได้อย่างไรสิ่งที่ปรากฏก็สั้นแสนสั้นแล้วก็หมดไปแล้วนี่ค่ะคือชีวิตจริงๆกว่าจะรู้ความจริงว่าอยู่ในโลกของความไม่รู้แล้วค่อยๆรู้ขึ้น
4: ขออนุญาตค่ะอย่างเรื่องเห็นเนี่ยมีสิ่งที่มองเห็นนะคะแล้วก็มีตาแล้วก็มีจิตคือตัวเองคิดทยอยคิดแบบนี้แล้วก็คิดว่าเราคิดตามอย่างนั้นหรือเราเข้าใจอะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นใช่ไหมคะและเราคิดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้อะไรแน่ทีละหนึ่ง
4: เดี๋ยวนี้พูดอยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะขณะนี้เป็นเราเห็นใช่ไหมคะและกำลังเห็นอย่างนี้เราก็คิดใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรแน่ทีละหนึ่ง
4: ไม่ทราบค
0: ่ะเห็นไหมคะนี่คือเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าพูดถึงเห็นแล้วก็คิดไปด้วยขณะที่กำลังพูดนี่แหละมีเห็นพระเจ้าจะรู้อะไรแน่ต้องทีละหนึ่งใช่ไหมและเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรู้หนึ่งซึ่งเป็นความจริงเพราะไม่มีเหตุที่จะถึงเฉพาะหนึ่งปฏิปติพระเจ้าจริงไม่สามารถที่จะรู้หนึ่งได้จนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้น การใส่ใจในสิ่งอื่นมากๆค่อยลดลงเหลือเป็นเฉพาะทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกว่าทีละหนึ่งนั้นจะชัดพูดกันแต่คำว่าวิปัสสนาแล้วหมายความว่าอะไรคะ
4: ไม่ทราบค่ะ
0: ค่ะพระเจ้าจะพูดอีกไหมคะคำที่ไม่รู้จักพูดไปก็แสดงความไม่รู้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะถามว่าวิปัสสนาคืออะไรก็ตอบไม่ได้แต่พูดว่าวิปัสสนาไปทำวิปัสสนารู้ไหมคะอะไร
4: ไม่ทราบค่ะโดยประสบการณ
0: ์ไม่ทราบไม่รู้แต่ก็ไปทำกันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเคยไปแล้วก็ผิดหวังกลับมาเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นที่พึ่งไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้แต่พอได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่าพึ่งยังไงคะไม่ใช่พึ่งไปกราบแล้วขออันนั้นไม่ได้พึ่งค่ะแต่พึ่งพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้คนอื่นได้สามารถเข้าใจถูกต้องอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้ไม่พึ่งแน่นอนจะพึ่งคนอื่นให้รู้ความจริงอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากพระองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะมานั่งคิดว่าทำยังไงจะรู้ทำยังไงจะรู้ได้ยังไงคะในเมื่อยังไม่ได้รู้ว่าจะรู้ได้อย่างไรต้องรู้ก่อนค่ะจะรู้ได้อย่างไรทุกคำที่พูดเนี่ยจริงหมดทุกคำที่พระองค์ตรัสจริงหมดแล้วก็กลับมีคำถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงเรามาอีกละก็เพิ่มความไม่รู้ต่อไปความติดข้องต่อไปเพราะไม่ลึกซึ้ง
4: คือโดยปกติจะฟังอะค่ะ
0: เพื่ออะไรคะ
4: เพื่อจะเข้าใจค่ะ
0: ค่ะ
4: แต่คราวนี้
0: แต่ไม่ใช่ว่าเพื่อทำยังไงเราถึงจะรู้ได้เร็วๆใช่ไหมเพราะเข้าใจแล้วจะรู้ว่าเลิกหวัง
4: ค่ะ
0: ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตราบใดที่ยังไม่มีปัจจัยที่จะรู้ก็รู้ไม่ได
4: ้คือฟังเพื่อเข้าใจแต่ตอนที่เข้าใจ
0: ไม่เลิกหวังนะคะไม่รู้จักอริยสัจที่สองเมื่อไม่รู้แล้วจะละหรือถ้าไม่ละจะเป็นอริยสัจจะทำได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ที่จะทำให้ถึงความหมดกิเลสต้องไม่ลืมนะคะต้องเป็นผู้ตรงสัจจะบารมีมิฉะนั้นไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เข้าใจคำว่าปฏิบัติแล้วใช่ไหมคะไม่ลืมนะคะปฏิเฉพาะปฏิถึงตอนนี้จะถึงเฉพาะอะไรไม่ทราบ
4: ตอนนี้ไม่ทราบค่ะ
0: แต่รู้ใช่ไหมคะถ้าไม่ถึงเฉพาะก็ไม่รู้จริง
4: ๆค่ะ
0: เพราะเกิดดับเร็วมาก
4: ค่ะเข้าใจความหมายค่ะแต่ไม่สามารถจะทราบได้เพราะรวดเร็วมากพอพูดไปเนี่ยมันก็จบไปแล้วนะคะแล้วในการที่พูดเนี่ยมันมีส่วนผสมอื่นๆคือเสียงการได้ยินตามไม่ทันเลยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยประการทั้งปวงโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งตามลำดับแต่ฟังแล้วอยากจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเหมือนไม่ลึกซึ้งเลยใช่ไหม
4: จริงๆเวลาฟังจะติดอยู่เสมอค่ะว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะตรงไหมคะว่าเพื่ออะไร
4: เพื่อเข้าใจค่ะ
0: ต้องไม่ลืมนะคะ
4: ค่ะ
0: เพื่อละความไม่รู้ด้วยใช่ไหมจึงเข้าใจได้เพราะถ้ายังคงไม่รู้อยู่ก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้
4: ค่ะ
0: จะปฏิบัติไหมคะ
4: ไม่ปฏิบัติค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: คือธรรมะคือความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วค่ะไม่ต้องไปนั่งปฏิบัติค่ะเพราะในขณะนี้ก็คือธรรมะค่ะ
0: เพราะก่อนนี้ไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติแต่เมื่อเข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติแน่นอน
4: ค่ะ
0: คงไม่ลืมนะคะมงคลตั้งหลายข้อแต่จำข้อหนึ่งได้ไหมคะสนทนาธรรมเป็นมงคล
5: กับอาจารย์สุจินนะคะดิฉันกนิชภูดวงศรีนะคะจากโรงพยาบาลแคมาราชนะคะดิฉันทำงานก็จะมีปัญหามากมายเยอะแยะนะคะแล้วก็ต้องแก้ปัญหาคนอื่นด้วยนะคะแต่วันนี้ดิฉันมาพบความจริงที่ว่าเมื่อเรารู้จักธรรมะรู้จักความจริง แล้วก็อยู่กับความจริงนะคะแล้วก็ไม่สุขหรือทุกข์กับความจริงนั้นก็มองดูความจริงนั้นเฉยๆให้รู้ว่านี่คือความจริงไม่ทราบว่าสิ่งที่ฉันสรุปได้วันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย
0: ์เป็นเราตลอดเวลาใช่ไหมคะค่ะเพราะฉันต้องรู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นเรานั้นคืออะไรมีจริงๆแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นจึงเป็นเราอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะคะกำลังเห็นถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เห็นเกิดตาบอดหรือไม่ว่าจะเป็นคนดีตาไม่บอดแต่ไม่มีสิ่งมากระทบตาก็ไม่เห็นเหมือนกันสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่ค่ะใครเห็นบ้างไม่กระทบตาก็ไม่เห็นเพราะฉันเดิมก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมมีความเป็นเราแสนนานเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่เมื่อรู้แล้วนะคะค่อยๆละการที่เคยเป็นเราเห็นเพราะขณะนั้นที่กำลังคิดว่าเราเห็นก็ไม่ใช่เห็นค่ะเป็นคิดนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะนะคะซึ่งกว่าจะรู้ความจริงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่เป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงแล้วเราฟังแค่นี้ค่ะเราสามารถจะรู้ความจริงได้ไหมเพราะฉะนั้นหนทางนี้ลึกซึ้งนะคะต้องมั่นคงในคำนี้ค่ะธรรมะเราทราบแล้วว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะค่ะเพียงได้ยินธรรมะแล้วก็มีธรรมะแต่ยังไม่รู้จักสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากแต่ว่าเมื่อได้ฟังแต่ละคำนะคะค่อยๆละการที่เคยติดข้องว่าเป็นเราทั้งหมดเราโกรธเราหิวเราชอบเราไม่ชอบเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นใครก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ธรรมะนั้นเกิดได้เลยนอกจากเหตุปัจจัยเพราะเมื่อไรเกิดไม่อยากให้เกิดก็เกิดโกรธไงคะไม่มีใครชอบแต่พอถึงเวลาโกรธแล้วก็นั่งคิดถึงโกรธแต่โกรธก็ดับไปละแล้วก็เกิดอีกก็ไม่รู้เพราะฉันต้องฟังทุกคำนะคะด้วยการที่พิสูจน์ตรึกตรองสภาพนั้นกำลังมีเดี๋ยวนี้อย่างเห็นเนี่ยค่ะไม่มีใครสักคนไปทำให้เห็นเกิดเห็นเกิดแล้วตลอดเวลาและก็ความจริงก็คือว่าเห็นที่เกิดหนึ่งนั่นแหละดับแล้วก็มีเห็นอีกที่เกิดสืบต่อกันไปค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจตามลำดับค่ะและขณะนั้นนะคะก็จะค่อยๆรู้ว่าเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยจึงเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของและสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกที่สุดฟังเข้าใจได้เกิดต้องแก่เกิดแล้วแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายฟังเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับทุกอย่างที่เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงสืบต่อกันนะคะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดดับและกว่าจะเป็นคนหนึ่งเนี่ยทั้งผมทั้งตาทั้งคิ้วทั้งปากทั้งเสื้อผ้าทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเร็วอย่างนั้นเกินความคาดหมายนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงอันนี้ก็เริ่มรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่มีธรรมะเลยเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่สภาพธรรมะหนึ่งเกิดระดับเร็วมากสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จะรู้ว่าเร็วเท่าไหร่ก็คือเดี๋ยวนี้แหละทีละหนึ่งกระทบตากว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานหลากหลายใช่ไหมคะเป็นคนไม่ใช่เป็นดอกไม้นี่ก็เพราะจำเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่กระทบตาทั้งหมดแล้วก็การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะก็ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานจริงไหมเวลานี้ทุกคนเห็นแต่รูปร่างสันฐานที่สภาพธรรมะนั้นเกิดดับทำให้มีรูปร่างสันฐานแล้วก็มีสภาพจำสิ่งที่ปรากฏถ้าสิ่งนั้นไม่ปรากฏจะไปจำได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่จำว่าอะไรเป็นอะไรก็เพราะว่ามีสภาพธรรมะที่จำเกิดขึ้นจำทุกขณะที่สิ่งนั้นปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนี่ค่ะลึกลงไปกว่านี้นี่ไม่กี่คำนะคะยังอีกมากนักเทียบกับสังสารวัฏในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอดีตนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราคงจะไม่พยายามไปคิดถึงพระปัญญาคุณของพระองค์นะคะแต่ว่าเริ่มรู้จักพระองค์เมื่อได้เข้าใจคำของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยกราบไหว้บูชาอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำไหนเลยหรือฟังแล้วก็ประมาทคิดว่าง่ายมากง่ายอย่างนั้นจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือและแต่ละคำเนี่ยใครคิดถึงบ้างขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับจริงแค่ไหนคะคิดด้วยเห็นด้วยได้ยินด้วยเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงพร้อมกันไม่ได้เลยแม้แต่เพียงเห็นก็ไม่ใช่เพียงหนึ่งใช่ไหมคะปรากฏจนเป็นกี่คนขณะนับอ่ะก็ถึงนั้นก็ดับไปแล้วและก็สิ่งที่ปรากฏก็หลากหลายมากดอกไม้ดอกหนึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างทั้งกลีบทั้งสีเป็นต้นใช่ไหมคะต้องกระทบตาทั้งหมดนี่จะไม่ปรากฏลักษณะอย่างนี้ได้นี่ค่ะคือการที่เริ่มเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเห็นพระคุณสูงสุดที่ในสังสารวัฏไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยและถ้าชาตินี้ไม่รู้นะคะชาติต่อไปจะรู้หรือเพราะฉะนั้นเวลาไม่สามารถจะรู้ได้นะคะของการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมอีกเมื่อไหร่เช่นเดียวกับการจากโลกนี้ไปค่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่าก่อนจากไปอาจจะไปเพลิดเพลินที่อื่นนะคะแต่ขณะนี้เริ่มได้ฟังคำจริงได้เข้าใจธรรมะประโยชน์แค่ไหนในแต่ละขณะ
6: พัฒนาธรรมที่ศูนย์การค้าสยามนครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2565
0: เริ่มต้นนะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทราบว่าใครคิดยังไงจะมีใครบ้างไหมนอกจากพระองค์ที่จะมีนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเป็นคนที่ตรงต่อความเป็นจริงนะคะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงทุกคำเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองหมายความว่าก่อนนั้นไม่มีใครรู้ความจริงจนกระทั่งมีผู้ที่รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทางปวงในสิ่งที่มีจริงๆทุกคำเนี่ยค่ะเหมือนเป็นคำใหม่แล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าอะไรมีจริงและมีจริงเมื่อไหร่ต้องเริ่มเป็นผู้ที่ตรงและก็ไตร่ตรองเพื่อที่จะได้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่คนอื่นกล่าวค่ะถ้าคนอื่นกล่าวเราก็ได้ยินทุกวันเพื่อนคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นมีความเห็นหลากหลายไปแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเคยคิดไหมคะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เคยคิดบ้างไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรสักคำหนึ่งทีละคำเพราะคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องไม่เหมือนคำของคนอื่นเพราะตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคำที่ลึกซึ้งเพราะต้องบำเพ็ญบารมีนานมากนะคะทุกคนก็ได้ศึกษาประวัติของการตรัสรู้จากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะได้รู้ความจริงแค่คำนี้ค่ะกว่าจะได้รู้ความจริงแสดงว่ามีความจริงแน่นอนแต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจึงเริ่มรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งไม่มีใครเคยรู้มาก่อนทุกคำนะคะเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ฟังไม่ใช่ฟังเผลอๆไม่ใช่ฟังเหมือนกับว่าฟังแล้วแต่ฟังแล้วเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนถ้าเพียงฟังเผินๆนะคะก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงชื่อแล้วก็เผินๆตรัสรู้อริยสัจธรรมเท่านั้นนั่นหรือคือการที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คนนั้นต้องฟังทุกคำด้วยความเคารพไม่เปลี่ยนสักคำเดียวเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระอรหันต์มากมายนะคะหลังจากที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจค่ะไม่ใช่ฟังเพลินๆแต่เข้าใจทุกคำจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงที่จะละความไม่รู้มีสองคำแล้วนะคะความจริงกับความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีความจริงหรือเปล่าอะไรจริงและไม่รู้อะไรถ้าไม่คิดอย่างนี้นะคะไม่ไตร่ตรองจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมนี่เพียงเริ่มที่จะรู้จักผู้ที่เลิศเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นนะคะในสากลจักรวาลทั้งหมดจักรวาล นะคะไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวแต่ถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละคำอย่างมั่นคงจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจริงไหมยังไม่ต้องไปไหนเลยนะคะเพียงที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักหรือเปล่าถ้าไม่ฟังคำของพระองค์บางคนคิดว่านะคะมีใครก็ไม่รู้มาปรากฏแล้วเขาก็ว่าบุคคลนั้นแหละเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกหรือผิดตรงไหมเพียงเห็นใครแล้วก็คิดเอาเองว่าเขาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงไหมไม่ตรงเลยใครก็ไม่รู้นะคะมีคนกราบไหว้เยอะแยะแล้วบอกว่าเป็นพระอรหันต์รู้จักพระอรหันต์ไหมคะเพียงแค่เห็นไม่สามารถจะรู้จักได้เพราะฉะนั้นจะรู้จักใครก็ต่อเมื่อไม่ใช่เพียงเห็นแต่ต้องฟังคำของบุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นเนี่ยพูดคำอะไรหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงลองหาดูค่ะอะไรจริงเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เริ่มที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มีขณะนี้นะคะถ้าไม่เกิดขึ้นมีไหมและเราก็ลืมนะคะเดี๋ยวนี้อะไรมียังไม่ได้หาเลยว่าอะไรมีและจะไปรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องหาก่อนค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงไหมคะมีรู้ไหมว่าอะไรถ้าตอบว่าเห็นมีจริงๆเนี่ยเหมือนทุกคนรู้ใช่ไหมคะมีใครไม่รู้บ้างว่าขณะนี้เห็นมีจริงๆเพราะกำลังเห็นจะบอกว่าเห็นไม่มีจริงได้อย่างไรแล้วเห็นมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของอะไรเห็นมีจริงเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นใครจะบอกได้บ้างคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้และทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงใครก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะจริงและเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงผู้ที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตรงถ้าไม่ตรงนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจะเรียนคำสักกี่คำในคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นจากพระสูตรพระอภิธรรมแต่ไม่ตรงจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายนะคะต้องเป็นผู้ที่ไม่เผินถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องเรียกว่าความจริงคืออะไรเดี๋ยวนี้และรู้ความจริงหรือเปล่าและที่คิดว่ารู้ความจริงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ห่างไกลกันหรือเหมือนกันถ้าเหมือนกันจะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะเราก็คิดเราก็รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเรายังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพสูงสุดอย่างที่ทุกคนบอกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตรงไหมคะรีบตรงหรือเปล่าพระรัตนตรัยไตรคือสามรัตนะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเหนือสิ่งใดทั้งสิ้นเกินกว่าที่จะประมาณค่าได้ป พราะถ้าเข้าใจเมื่อไหร่นะคะเริ่มเห็นคุณสูงสุดซึ่งในสังสารวัฏไม่เคยมีมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักความจริงที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าได้ฟังว่านะคะขณะนี้ภาษาไทยจะบอกว่าเห็นมีจริงแต่อีกภาษาหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสภาษาไทยพระองค์ตรัสว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเปลี่ยนความจริงไม่ได้ค่ะสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยถ้าเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ต้องมีเพราะกำลังมีสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จะไปหาความจริงอื่นไหมในเมื่อกำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะกำลังเห็นเกิดมาแล้วก็คนก็เห็นบ้างเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกสารพัดอย่างเดี๋ยวจำเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างเห็นไหมคะไม่เว้นเลยถึงที่สุดโดยประการทางปวงแข็งมีใครกำลังรู้แข็งบ้างแข็งกำลังปรากฏแน่ๆที่ตัวนี้แหละแต่รู้จักแข็งไหมมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ฉะนั้นแล้วก็หาธรรมะไม่เจอนะคะหรือว่าหาธรรมะไกลมากเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อที่จะไปหาธรรมะเพราะไม่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้แหละสิ่งที่มีจริงนี่แหละเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแต่ไม่เคยสนใจเกิดมาก็เห็นได้ยินคิดนึกแล้วจากโลกนี้ไปไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่าทำไมเกิดและอะไรเกิดและทำไมเป็นสุขบ้างทุกบ้างอะไรคือสุขบ้างทุกบ้างซึ่งมีจริงๆทุกขณะจนถึงขณะที่จากโลกนี้ไปถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหมคะว่านั่นแหละคือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงถ้าไม่สนใจที่จะเข้าใจนะคะก็คือว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่กล่าวคำว่าขอถึงหรือว่ามีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพูดนะพึ่งตรงไหนเคยไตร่ตรองไหมคะเคยเป็นคนตรงไหมว่ารู้จักพระพุทธเจ้าหรือเปล่าและถ้ารู้จักแล้วพึ่งพระองค์อย่างไรนั่งมองเฝ้ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคนในครั้งโน้นนะคะที่เป็นชาวสาวัตถีชาวพาราณสีทุกคนทุกแห่งที่พระองค์เสด็จไปถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จะรู้ไหมว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระองค์ต่างหากที่ทำให้รู้ว่านี่แหละคือผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกล่าวถึงความจริงที่มีในขณะนั้นตามความเป็นจริงมั่นคงในคำว่าธรรมะหรือยังต้องมั่นคงทุกคำค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะมีจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นเลยค่ะจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานได้ไหมมีใครทำได้และแข็งมีจริงเมื่อใดคะเมื่อปรากฏขณะนี้นะคะแข็งปรากฏหรือเปล่าถ้าปรากฏรู้จักแข็งหรือยังแข็งนั้นคืออะไรเหมือนเห็นนะคะกำลังเห็นเนี่ยรู้จักเห็นหรือยังกำลังได้ยินรู้จักได้ยินหรือยังได้เกิดมาแล้วก็ไม่เห็นต้องรู้อะไรเลยสุขทุกข์ไปตามเรื่องแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วมีประโยชน์อะไรคะที่จะมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพียงแค่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปมีประโยชน์ตรงไหนพระเชนเริ่มรู้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งลึกซึ้งยังไงคะถ้าขณะนี้กำลังเห็น ฉพาะเห็นอย่างเดียวนะคะเพียงอย่างเดียวถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นปรากฏว่ากำลังเห็นจะมีเห็นไหมคะถ้าเสียงไม่เกิดขึ้นไม่ปรากฏจะรู้ไหมว่ามีเสียงถ้าคิดไม่เกิดขึ้นจะรู้ไหมว่ามีคิดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วแน่นอนจึงปรากฏกำลังได้ยินเนี่ยค่ะได้ยินต้องเกิดจึงได้ยินเสียงเสียงก็ต้องเกิดถ้าเสียงไม่เกิดก็ไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าโลกไหนขณะไหนทั้งสิ้นนะคะเป็นสิ่งที่หลากหลายมากแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้พอไหมคะเห็นมีเห็นต้องเกิดแต่ไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดเลยกำลังฟังกำลังพูดกำลังคิดก็มีเห็นอยู่ตลอดเวลาใครไปทำให้เห็นเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งในชีวิตแค่นี้ค่ะจริงไหมทุกคำกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไปอ่านตำราสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้ไตร่ตรองว่าขณะนี้เป็นสิ่งซึ่งกำลังมีจริงๆแต่ไม่รู้และก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งกว่าจะรู้ความจริงทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่จนกระทั่งถึงวาระขณะซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้จนกระทั่งดับกิเลสหมดนะคะเป็นพระอรหันต์เพราะกิเลสมาจากไหนถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีจำไม่มีคิดจะมีกิเลสไหมคะก็ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทั้งหมดซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าทำไมเกิดหลากหลายเกิดแล้วหลากหลายต่อไปเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดหมดแล้วโดยไม่มีใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ยินเมื่อกี้นี้หมดหรือยังคะกลับมาเป็นได้ยินได้ไหมในเมื่อหมดคือหมดดับคือดับไม่กลับมาอีกเลยพระเชิญก็เริ่มเข้าใจแต่ละคำนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีคำสองคำค่ะอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเห็นเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาได้ยินก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวแต่มีเหตุที่จะให้เกิดสืบต่อจนปรากฏเหมือนกับว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่เมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อวานนี้อยู่ไหนหาอีกไม่ได้เลยค่ะหมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นค่ะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนทางเดียวที่จะรู้จักพระองค์รู้คุณของพระองค์ก็คือว่าฟังคำของพระองค์และคำของพระองค์ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเมื่อตรัสรู้แล้วว่าธรรมะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ละเอียดแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้จริงไหมคะก็ธรรมะทั้งนั้นเลยที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเริ่มรู้จักธรรมะใครจะคิดถึงยุติธรรมใครจะคิดถึงอะไรก็ตามแต่ที่มีคำว่าธรรมะธรรมะนะคะแต่รู้จักธรรมะหรือยังว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่มีจริงเห็นมีจริงเป็นธรรมะคิดมีจริงเป็นธรรมะชอบมีจริงเป็นธรรมะโกรธมีจริงเป็นธรรมะทุกอย่างเกิดค่ะให้รู้ว่ามีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ แต่ใครรู้อย่างนี้และถ้าเป็นความจริงนะคะควรรู้ไหมก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็ยังสามารถที่จะเริ่มรู้จักว่าสิ่งที่มีจริงๆนี้แหละไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาแต่ละหนึ่งนะคะสามารถที่จะแต่

หรือใครไม่ได้กระทบแข็งบ้างบางขณะก็ร้อนเพราะฉะนั้นร้อนมีจริงแต่ไม่ใช่แข็งและสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมารวมกันจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานจึงจำไว้ว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นนี่ค่ะสิ่งที่มีทั้งหมดในสากลจักรวาลเกิดขึ้นจึงมีเกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยไม่กลับมาเกิดอีกเลยแล้วเรามีไหมนั่งอยู่ตรงนี้แตกย่อยได้ไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้เหลือละเอียดที่สุดเล็กที่สุดก็เหมือนอย่างแก้วใบนี้ที่มีแต่ลักษณะที่แข็งเป็นกระดูกเป็นขี้เถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เท่านั้นเองแต่พอรวมกันนะคะในรูปร่างสันฐานต่างๆก็จำได้เป็นนกเป็นสุนัขเป็นคนเป็นงูแต่ความจริงนะคะแข็งไม่ใช่นกไม่ใช่สุนัขไม่ใช่งูตรงตามความเป็นจริงคือแข็งเป็นแข็งเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำทั้งวันทั้งหมดซึ่งไม่เคยรู้จักธรรมะเลยเป็นธรรมะทั้งหมดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อเลยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเพื่อไตร่ตรองนะคะประโยชน์สูงสุดคือเพื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงทำให้มีความติดข้องมีความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเป็นเราทุกข์เพราะมีเราสิ่งนั้นหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขหรือว่าจะดีใจหรือจะเสียใจเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นอะไรก็ตามแต่ชั่วคราวเพียงขณะที่ปรากฏพอหมดแล้วนะคะไปจำไว้ว่ายังอยู่ถูกหรือเปล่าในเมื่อสิ่งนั้นไม่เหลือเลยกลับมาอีกไม่ได้อะนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดำรงคงอยู่เลยแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิมิตตะเราก็พูดง่ายๆในภาษาไทยนะคะตัดพยางค์สุดท้ายเหลือเพียงนิมิตสุขขาดก็เหลือสุขทุกขาดก็เหลือทุกข์แต่นิมิตคือเดี๋ยวนี้หมดเลยค่ะแตกย่อยได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องนี้ทั้งห้องโต๊ะเก้าอี้คนอะไรก็ตามทั้งหมดแตกย่อยได้หมดเพราะว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นในสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่รวมกันใช้คำว่ารูปธรรมแต่ว่าความหมายจริงๆนะคะธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประมวลว่าธรรมะที่ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดจริงแต่รู้อะไรไม่ได้เป็นธรรมะประเภทรูปธรรมรูปธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะเริ่มรู้ว่ารูปธรรมหมายความว่าอะไรสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อาหารทุกชนิดหวานเปรี้ยวเค็มเป็นธรรมะหรือเปล่าคะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นจะพบคำนี้ในพระไตรปิฎกนะคะคำว่ารูปธรรมะหรือรูปธรรมเนี่ยแต่มีความหมายกว้างละเอียดกว่านี้มากมายลึกซึ้งกว่านี้ด้วยนะคะนี่เป็นแต่เพียงทั่วไปเบื้องต้นให้เริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและที่รูปธรรมคือสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรแต่ว่าธรรมะไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เมื่อมีรูปธรรมซึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรก็มีธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้เห็นไหมคะมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะรู้ว่าสิ่งอะไรปรากฏให้เห็นเห็นอะไรได้ยินเสียงก็มีเสียงหลากหลายมากที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นแต่ละเสียงจึงสามารถที่จะเข้าใจความหมายของแต่ละเสียงเป็นคำแต่ละคำเห็นไหมคะละเอียดมากแต่ว่าขณะที่รู้ว่าเป็นคำอะไรนั่นไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเสียงแต่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่จำนี่ค่ะก็เป็นการตรัสรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้มีโอกาสไตร่ตรองและก็เริ่มมีความเห็นที่ถูกต้อง

0: รู้ว่าในสังสารวัฏหรือว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ได้เคยเข้าใจความจริงสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ความจริงทุกอย่างทุกโลกทรงแสดงความจริงเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ไตรตรองพิจารณาได้พ้นจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะแค่ฟังนะคะมีความไม่รู้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงไม่ใช่ให้เชื่อนะคะอะไรดีกว่ากันอะไรมีประโยชน์กว่ากันเพราะขณะที่รู้ว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดจริงสิ่งใดมีประโยชน์นั่นก็ไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นความเห็นถูกเป็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งคนทั่วไปจะใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าเป็นคนที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนนะคะในชาติก่อนๆหรือสมัยใดก็ตามแต่ค่อยๆชัดเจนขึ้นไม่ใช่ว่าจะศึกษาธรรมะละจะกล่าวธรรมะละแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรก็ต้องผิดถูกๆและส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกนะคะถ้าเห็นว่าคิดเองแต่ถ้าไม่คิดเองนะคะทุกคำเป็นความจริงถึงที่สุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ทรงแสดงแล้วใครจะเปลี่ยนความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เริ่มรู้จักตัวเองให้เริ่มรู้จักโลกให้เริ่มรู้จักทุกอย่างที่มีจริงตามความเป็นจริงดีกว่าไม่รู้ไหมคะไม่ได้บังคับใครเลยนะคะแต่รู้กับไม่รู้ต้องการอะไรก็คือว่าผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะได้รู้จักสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายจริงๆนะคะก็จะไม่ละเลยการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสความจริงของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเพียงนิดๆหน่อยๆนะคะแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเพื่อให้เริ่มเข้าใจถูกมีความเห็นถูกนะคะจนกระทั่งปัญญาความเห็นถูกเนี่ยมากจนกระทั่งสามารถที่จะถึงการรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่ปะปนกันจึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นแหละเกิดจึงมีและพอมีปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อโดยไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆแต่ละขณะจนรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแยกนะคะคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มารวมกันเป็นหูตาจมูกลิ้นกายจะมีไหมและธาตุรู้ก็หลากหลายมากถ้าไม่มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ปรากฏจะทำยังไงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นคือขณะที่ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดแล้วต้องรู้เหมือนกับรูปปฐมนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่นี่เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นกำลังเห็นนี่ค่ะเห็นต้องเกิดกำลังเห็นกำลังได้ยินได้ยินต้องเกิดได้ยินเสียงเฉพาะสิ่งนั้นระดับไปเสียงก็ดับได้ยินก็ดับธรรมะทั้งหลายอนิจจังทุกขังอนัตตาเฉพาะสิ่งที่มีปัจจัยเกิดจริงดับถูกต้องไหมคะเนี่ยค่ะใครกำลังนั่งอยู่ที่นี่เป็นเขาเป็นใครก็คือเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมิฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะใช้คำว่านามธรรมรูปธรรมผิดคิดเอาเองว่านามธรรมคืออย่างนั้นรูปธรรมคืออย่างนี้แต่เมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจนะคะต่อไปนี้ตรงเลยค่ะไม่สงสัยในความหมายของคำว่าธรรมะไม่สงสัยในคำว่านามธรรมไม่สงสัยในคำว่ารูปธรรมแล้วก็สามารถที่จะไตร่ตรองจนค่อยๆเข้าใจนะคะโกรธมีแน่ๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นมีจริงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมสามารถเข้าใจได้ไม่ต้องถามใครเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังคือเป็นความเข้าใจถูกต้องของตนเองถ้าไม่ฟังนะคะแต่อยากเข้าใจเอาเงินไปซื้อได้ไหมคะจำนวนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางแต่ว่าหนทางเดียวที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังคำของพระองค์จึงเริ่มรู้ว่าพระองค์ตรัส จากการที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วมิฉะนั้นจะเอาคำต่างๆเหล่านี้มาจากไหนถ้าไม่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เองนะคะพระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งยากจะเห็นได้เพราะเดี๋ยวนี้เห็นลึกซึ้งเกิดขึ้นระดับไปไม่มีใครรู้ระหว่างฟังนี้มีคิดไหมคะไม่ได้มีแต่ได้ยินถ้าคิดไม่เกิดจะมีคิดไหมไม่มีคิดเกิดแล้วดับนี่คือความลึกซึ้งซึ่งกำลังเป็นไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แต่ด้วยพระมหากรุณานะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่ทุกคนนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะชาตินี้เกิดมาแล้วเท่าไหร่รู้ได้จากการที่พระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้รู้ความจริงต้องอบรมบารมีมากเท่าไหร่ที่จะละสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีโลภะโทสะโมหะอย่างที่เราชินหูเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ทุกคนมีและจะละยังไงพยายามละเองไม่สำเร็จค่ะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราในความเป็นธรรมะแต่ละอย่างและทั้งหมดก็คือว่าเพราะไม่รู้ใช่ไหมเกิดอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ต่างกับความไม่รู้ก็เริ่มเห็นประโยชน์ของการรู้เพราะว่าจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้อะไรกับการที่ได้ยินได้ฟังความจริงนะคะถึงจะเกิดที่ไหนอย่างไรก็สามารถที่จะเริ่มรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจึงฟังพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นที่พึ่งจึงขัดเกลากิเลสที่มีซึ่งไม่สามารถที่จะหมดไปได้โดยการที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนถึงความเป็นพระสังฆรัตนะคือเป็นพระโสดาบันหมดกิเลสระดับหนึ่งแต่กิเลสก็ยังเยอะอีกมากนะคะและค่อยๆเป็นผู้ที่ขัดเกลาต่อไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วอะไรจะขัดเกลาถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกต้องซึ่งเห็นผิดแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ถ้ามีคนบอกว่าเห็นผิดเชื่อไหมคะยังไม่รู้อะไรเลยเอ๊ะเห็นผิดอะไรก็เห็นผิดว่าเป็นคนน่ะแต่ความจริงลองคิดดูสิคะถูกคืออะไรคือสิ่งที่กระทบตาปรากฏและสิ่งที่กระทบตาเนี่ยเล็กน้อยหรือว่าใหญ่โตมโหฬารเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ตาก็เล็กนิดเดียวนะคะและทั้งตาเนี่ยไม่ใช่จักขุประสาทะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏได้เล็กกว่านั้นอีกเหมือนกับฟ้าแลบสั้นแสนสั้นยังไม่เป็นรูปร่างสันฐานเลยก็ดับไปแต่ซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกจนปรากฏเป็นคิ้วตาจมูกปากค่อยๆจำไปจนกระทั่งหลับตาเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยลืมตาเห็นทุกอย่างแสดงความรวดเร็วอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งเกิดดับแล้วอย่างนี้จะไม่ลึกซึ้งเลยค่ะเพราะฉันเริ่มมีความเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดแสงสว่างคือความเข้าใจว่าแม้เดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเลยเพราะสิ่งนั้นดับแล้วปรากฏนิดเดียวแล้วดับแล้วปรากฏนิดเดียวแล้วดับจนกว่าจะสืบต่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่ใช้คำว่านิมิตตะเป็นนิมิตหมดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่ปรากฏเพราะรวดเร็วและความลึกซึ้งคือปัญญาสามารถที่จะเข้าใจในแต่ละหนึ่งที่รวมกันจนกระทั่งแยกออกนะคะไม่ปะปนกันและก็สามารถที่จะตรงลักษณะนั้นจนถึงการเกิดดับได้นี่คือการตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนแต่ต้องด้วยการที่ค่อยๆเข้าใจจนละความยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็ผู้นั้นเองนะคะจะรู้ว่าละเมื่อไหร่ชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยมีขณะไหนบ้างไหมที่คิดถึงธรรมะตรงนะคะลืมเลยอยู่ที่นี่ยังคิดถึงเรื่องอื่นได้ทั้งที่กำลังฟังนี่คือธรรมะใช่ไหมธรรมะประเภทไหนประเภทไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีขันติบารมี ขณะนี้ธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งได้ยินคำว่าบารมีมานานมากมีเท่าไหร่ก็จำได้บารมีสิบแต่บารมีคืออะไรและเพื่ออะไรจากความไม่รู้กว่าจะรู้เนี่ยค่ะอีกนานเท่าไหร่ถ้าเป็นคนตรงต้องมีปัญญาบารมีที่รู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่รีบร้อนที่จะไปทำอะไรที่คิดว่าทำแล้วจะละกิเลสไม่รู้จักกิเลสแล้วจะละกิเลสได้ยังไงไม่รู้จักความเห็นถูกต้องว่าต้องเริ่มอย่างไรค่อยๆสะสมตรงต่อสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แค่ไหนจึงสามารถที่จะค่อยๆละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นโลกที่รวมกันแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทุกคำนี่ค่ะจะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงรู้ว่านั่นเป็นคำของพระองค์เพราะฉะนั้นคำใดก็ตามนะคะที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เริ่มเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยตั้งแต่เบื้องต้นแต่ถูกต้องคือธรรมะถ้าเป็นธรรมะแล้วจะเป็นใครได้อย่างไรธรรมะหนึ่งก็ต้องเป็นธรรมะหนึ่งเห็นก็ต้องเป็นเห็นนกเห็นไหมงูเห็นไหมถ้าไม่มีรูปร่างนะคะจะรู้ไหมว่านกเห็นหรืองูเห็นหรือเต่าเห็นหรือแมวเห็นแต่เพราะมีรูปร่างจึงบอกว่าคนเห็นนกเห็นแมวเห็นแต่ถ้าเห็นเท่านั้นเห็นเป็นนกไม่ได้เห็นเป็นงูไม่ได้เห็นเป็นอะไรไม่ได้เลยเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับใครยับยั้งได้ไหมคะใครคิดว่าได้บ้างเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะเข้าใจธรรมะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นจะเกิดมาเป็นใครนะคะตอนที่เป็นเล็กๆยังไม่มีการใหญ่โตขึ้นมาก็ยังไม่มีหูตาร่างกายใหญ่โตอย่างนี้แต่แล้วสิ่งที่ทำให้หลากหลายต้องมีทำไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าฟังต่อไปนะคะก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยแล้วบอกว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดเป็นคนตรงหรือเปล่าพระเจ้าก็รู้จักตัวเองนะคะเพิ่มขึ้นฟังธรรมะเพื่อมั่นคงในความเข้าใจไม่ใช่ไปอยากรู้ตรงนั้นอยากรู้ตรงนี้แต่ไม่เข้าใจสักคำว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉันไม่รีบร้อนเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จนสืบต่อเป็นรูปร่างสันฐานปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะจะเร็วสักแค่ไหนมันนั่งที่นี่ประมาณได้ไหมคะว่าเห็นเกิดกี่ขณะตอนนี้เริ่มรู้ความจริงแล้วใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกขณะนี่คือการตรัสรู้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพอที่จะรู้ความเป็นคนตรงและรู้ว่าธรรมะคืออะไรนะใช่ไหมคะไม่ทราบมีความคิดหรือว่ามีความสงสัยมีปัญหาอะไรไหมคะขอเชิญเลยค่ะฟังแล้วไม่ลืมใช่ไหมคะหรือลืมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนี่ค่ะมิลิน
1: กราบท่านอาจารย์สุจินคือธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละความไม่รู้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เมื่อกี้นี้เองใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรไม่รู้พระองค์ตรัสธรรมะอะไรและอะไรเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้ก็ตรงใช่ไหมคะไม่รู้เยอะไหมเพิ่งจะรู้ว่าไม่รู้มากมายนะคะไม่รู้หมดเลยเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เป็นเราไปหมดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นและก็ไม่ใช่ใครด้วยเป็นแต่เพียงธรรมะหลายหลายประเภทที่รวมกันเกิดแล้วก็ปรากฏความเป็นธาตุรู้บ้างเป็นสภาพที่ไม่รู้บ้างไม่หยุดเลยเพราะไม่ได้ละความไม่รู้
1: คือถ้าเราไม่ได้มาฟังธรรมะเนี่ยนะคะเราจะไม่รู้ความจริงค่ะแต่ที่ได้เริ่มมาฟังเนี่ยทำให้ได้รู้ความจริงเพิ่มขึ้นค่ะได้รู้จักธรรมะค่ะ
0: และต้องเป็นคนตรงใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เข้าใจคือเข้าใจมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความสงสัยและความไม่รู้ได้ถ้าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร
1: ไม่รู้ก็คือเป็นเรานะคะ
0: ค่ะอะไรเป็นเราคะ
1: แต่ก่อนคือทุกอย่างเป็นเราหมดค่ะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะนี่คือการสนทนาธรรมนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าใจจริงนั่นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นอีกนานไหมคะกว่าจะรู้
1: อีกนานค่ะ
0: อดทนไหมคะ
1: อดทนค่ะ
0: ค่ะขณะที่ฟังขณะนี้นะก็มีความเพียรที่จะเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทรงแสดงไว้นี่คะมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแต่พอฟังแล้วเริ่มรู้ค่ะอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เราความเพียรมีไหมคะ
1: ความเพียรมีจริงค่ะ
0: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขณะที่เกิดความเพียรละเอียดกว่านี้มากจิตเกิดดับเร็วมากแต่จิตไหนล่ะที่ประกอบด้วยความเพียรซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังไม่มีทางรู้แน่ค่ะเพราะว่าแม้ขณะนี้ก็ยังไม่รู้จักสภาพนามธรรมละเอียดขึ้นรู้แต่ว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ในขณะที่กำลังเห็นนี่แหละเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือสิ่งที่มีจริงเป็นอีกคำหนึ่งของธรรมะหมายความว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแหละใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้จริงหรือเปล่าค่อยๆรู้ค่ะค่อยๆมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางให้คนอื่นได้รู้ด้วยและนี่คือหนทางคือความเข้าใจอย่างเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วไม่เป็นหนทางค่ะหนทางก็คือหนทางไม่รู้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ฟังแล้วเข้าใจขึ้น
1: คือหนทางที่จะรู้ความจริงเริ่มจากความเข้าใจถูกใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ว่าเห็นเป็นเห็นเห็นเกิดแล้วดับจริงหรือเปล่าค่อยๆมั่นคงขึ้น
2: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ดิฉันรัตนาจิรการวิสันค่ะมีคำถามที่จะเรียนถามอาจารย์ว่าวิธีการในการทำความเข้าใจอย่างเช่นการฟังธรรมะมีขั้นตอนเบื้องต้นไหมคะเช่นการฟังเนี่ยควรจะเริ่มจากการฟังในเรื่องใดมีความยากความง่ายที่ในการฟังหรือการอ่านหรือการพิจารณาค่ะ
0: ทุกคนคงได้ยินมงคลใช่ไหมคะแล้วก็บอกจำนวนได้ด้วยมงคล38ตั้ง38เนี่ยใครครบบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ข้อที่1จะถึงข้อสุดท้ายไหมพระเช่นข้อที่1ทุกคนก็คงไม่ลืมนะคะคำแรกไม่ครบคนผ่านคนผ่านคือคนไม่รู้พูดอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยนะคะการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลหนึ่งการฟังธรรมเป็นมงคลแน่ๆเพราะเหตุว่าไม่ได้เคยได้ยินคำที่ได้เริ่มฟังเลยธรรมะเป็นต้นใช่ไหมคะได้ยินแต่ก็ไม่ชัดเจนต่อเมื่อไรมีความเข้าใจชัดเจนไม่เปลี่ยนเลยค่ะใครจะพูดว่าอะไรเป็นธรรมะก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงๆใครจะเปลี่ยนได้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่จริงเห็นเดี๋ยวนี้จริงจะบอกว่าเห็นไม่จริงไม่ได้นั่นคือไม่ตรงด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะมีการแสดงธรรมจากผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เคารพพระองค์สูงสุดฟังด้วยการไตรตรองความละเอียดความลึกซึ้งเพื่อเข้าใจไม่ละทิ้งการที่ต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเก็บไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจคำแรกไม่เข้าใจคำต่อไปเข้าใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าสืบเนื่องกันด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าต่างคนต่างฟังต่างคนต่างคิดสนทนากันเพื่อต้องการรู้ว่าความจริงถึงที่สุดนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะขอถามเลยค่ะท่านที่ถามเนี่ยว่าท่านฟังอะไรคะสนทนาธรรมท่านฟังอะไรคะ
2: ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน
0: ค่ะก็คือกำลังฟังสิ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยฟังมาก่อนเลยคนที่ได้ฟังแล้วนะคะก็ยังไม่เข้าใจครบถ้วนในแต่ละคำที่ได้ฟังเช่นคำว่าธรรมะตรัสรู้หรือว่าอนัตตาอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะคะหรือเคยได้ฟังผิวเผินอย่างนั้นจะชื่อว่าเริ่มต้นไหมถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงเพราะฉะนั้นการฟังทุกครั้งเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสมกับที่ฟังธรรมะแต่ใช้คำว่าเสียเวลาก็ได้ถ้าไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าเข้าใจขึ้นนะคะเวลานั้นมีประโยชน์ที่สุดที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ในสังสารวัฏเพราะได้รู้คำที่อาจจะชินหูได้ยินมาได้ฟังมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็ตามแต่เข้าใจความจริงความหมายจริงๆของสิ่งนั้นหรือเปล่านี่คือการเริ่มต้นคือเริ่มต้นที่จะเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ฟังไม่เผินอย่างคำว่าธรรมะต่อไปนี้เนี่ยค่ะโกรธมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะพอเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยเลยว่านี่แหละธรรมะแล้วโกรธใครไปทำให้โกรธเกิดขึ้นไม่มีใครอยากจะโกรธแต่ก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีใครบังคับบัญชาว่าไม่ให้โกรธแต่ไม่รู้ความจริงว่าโกรธเกิดแล้วดับไม่ใช่ใครทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นมากน้อยตามเหตุตามปัจจัยถ้าโกรธนิดหน่อยเกิดจะไม่รู้สึกใช่ไหมคะฝุ่นบนโต๊ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเศษกระดาษสักนิดหนึ่งเนี่ยไม่ชอบแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางเรื่องใหญ่โตกว่านั้นมากค่ะมากกว่าเศษกระดาษนิดเดียวหรือว่าฝุ่นนิดหน่อยตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือการฟังเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่ใครจะทำได้เพราะเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นนี่คือการเริ่มต้นคือไม่ว่าฟังอะไรก็ตามนะคะฟังเพื่อเข้าใจโดยเฉพาะถ้าบอกว่าฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรและใครเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะทำไมเราจึงฟังทำไมเราไม่รู้เองจึงต้องฟังนี่คือฟังเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะขอให้เข้าใจคำที่ได้ฟังให้ละเอียดขึ้นให้ตรงขึ้นให้มั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ลึกซึ้งพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้แต่ลึกซึ้งคือไม่ว่าเห็นก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับคิดก็เกิดดับจึงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยั่งยืนเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความไม่เที่ยงแค่เกิดปรากฏแล้วหมดไปไม่กลับมาอีกเลยอยากให้กลับใช่ไหมคะอยากให้ซ้ำอีกอยากให้ยิ่งกว่านั้นอีกแต่อนิจจังดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่สมหวังเพราะฉะนั้นเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะพ้นทุกข์ได้นะคะก็คือสามารถที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นทุกข์อย่างไรและถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีอะไรดับไปไหมเป็นสุขไหมไม่ต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่หยุดเลยในสังสารวัฏแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วให้เป็นอย่างนี้นะคะยังไม่เห็นโทษแน่ๆค่ะอีกนานจนกว่าความรู้ความเข้าใจจะมั่นคงและละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะทำหน้าที่ที่จะละทุกข์ได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ยังคงติดข้องด้วยความไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะก็กำลังติดข้องเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของจิตแต่ละขณะทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะเห็นดับเร็วมากเพียง3ขณะจิตต่อจากเห็นความติดข้องเกิดไปรู้บ้างคะในเมื่อไม่รู้ความจริงของเห็นก็ติดข้องใช่ไหมว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสำหรับความเข้าใจนะคะ ม่ใช่เอาคำของคนอื่นมาบอกว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระองค์กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนค่อยๆพิจารณาอีกนานเท่าไหร่ก็มีความอดทนที่รู้ว่าธรรมะจริงๆเป็นอย่างนี้แต่ไม่ปรากฏอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจอย่างนี้จริงๆโดยละเอียดพอที่จะรู้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นเมื่อเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจ10 ปีก็ไม่ได้เริ่มต้นที่จะเข้าใจแต่ฟังวันนี้เข้าใจวันนี้ก็เริ่มต้นนะคะ
3: เพราะฉะนั้นค่อยๆเห็นถูกในลักษณะของสิ่งที่มีจริงนั่นเองแม้แต่คนก็ไม่มีค่ะแต่ถ้าไม่มีรูปที่กระทบตาไม่มีนิมิตของการเกิดดับของรูปจะมีสันฐานรูปร่างรู้ได้ไหมแล้วนิมิตที่เป็นเครื่องหมายก็ยังมีนัยยะอื่นอีกไม่ใช่เฉพาะนิมิตที่เป็นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวนิมิตที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแต่ก็มาจากปรมัตถธรรมนั่นเองแล้วส่วนที่ละเอียดก็คืออนุพยัญชนะนั่นเองทำให้ติดข้องหรือเปล่าคะแต่มาจากความไม่รู้ในตามความเป็นจริงนั่นเองก็กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความลึกซึ้งของสภาพธรรมะที่เป็นนิมิตค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ต้องตรงแล้วก็เข้าใจให้ละเอียดขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งที่ขณะนี้มีนิมิตเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจนิมิตทั่วถึงโดยละเอียดนะคะว่านิมิตละเอียดแค่ไหนเช่นเห็นก่อนเห็นมีก่อนเห็นมีธาตุรู้ไหมหรือพอเกิดมาก็เห็นเลยเพราะฉะนั้นขอใช้คำในภาษาบาลีนะคะภาษามัคคีคำหนึ่งคือจิตตะเราคนไทยก็ใช้คำว่าจิตนะฮะตัดคำสุดท้ายออกจากจิตตะก็เป็นจิตตั้งจิตอะไรก็แล้วแต่รูปของภาษาแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ละคำนะคะสิ่งหนึ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะจะรู้โดยไม่มีสิ่งที่ไม่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่เรากล่าวถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นรู้ต้องรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ถูกต้องไหมคะก็เพิ่มคำภาษาบาลีอีกคำหนึ่งคืออารมณะคนไทยก็ตัดสั้นๆเป็นอารมณ์แล้วก็เข้าใจผิดด้วยวันนี้อารมณ์ดีหมายความว่าไงคะยังไม่รู้เลยว่าอารมณ์คืออะไรแต่พูดว่าอารมณ์ดีแต่ถ้าไม่เห็นสิ่งที่ดีไม่ได้ยินเสียงที่ดีไม่ได้กลิ่นที่ดีจะอารมณ์ดีไหมคะเราพูดถึงปลายเหตุคือสิ่งที่ถูกรู้แต่เราไม่รู้สภาพรู้ค่ะเวลานี้ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยต้องเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นรู้จึงกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแม้แต่ว่าจะเกิดเป็นงูเป็นนกอะไรก็ตามแต่นะคะก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นมีชีวิตเพราะมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธาตุรู้นี่นะคะจะใช้อีกคำหนึ่งว่านามธรรมเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ในภาษาไทยแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจต้นตอว่ามาจากไหนเมื่อไม่รู้ก็ผิดไปเลยสิ่งนั้นยังไม่เป็นรูปธรรมได้ยังไงอะคะก็เกิดขึ้นไม่รู้อะไรจะไม่เป็นรูปธรรมได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ตามใครด้วยความไม่รู้แต่ต้องเป็นผู้ตรงมีโอกาสจะได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนของใครจะตรงยิ่งกว่าคำของพระองค์ไม่มีเลยด้วยเหตุนี้นะคะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจขึ้นในแต่ละคำซึ่งเป็นการกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีให้ค่อยๆรู้ความจริงนั้นเพิ่มขึ้นขณะนี้มีใครสงสัยในสิ่งที่มีจริงหนึ่งคือสภาพรู้บ้างไหมคะมีถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเป็นสภาพรู้ใช้คำว่าสภาพรู้เนี่ยมั่นคงแค่ไหนตรงแค่ไหนละเอียดแค่ไหนสภาพรู้ไม่ใช่รูปธรรมไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีหวานไม่มีเปรี้ยวไม่มีเค็มไม่มีแข็งเลยเกิดขึ้นรู้ นี่แหละค่ะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ถูกธาตุมีรู้เกิดขึ้นรู้ทั้งหมดคนอยู่ในห้องเยอะแยะเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นและคิดจะเป็นคนไหมโต๊ะเก้าอี้เนี่ยจะรู้ไหมว่ามีคนในห้องนี้ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวคือธาตุรู้เนี่ยเริ่มรู้ว่ามีธาตุรู้ซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นเราหมดเลยเราเห็นเราคิดเราจำเราชอบแต่ทั้งหมดเป็นธาตุรู้จึงชอบจึงจำจึงคิดถ้าไม่รู้จำไม่ได้ชอบไม่ได้คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าความจริงนะคะต้องเริ่มจากทุกคำแล้วก็มั่นคงแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าขณะนี้ค่ะธาตุรู้ต้องเป็นธาตุรู้ธาตุรู้จะเกิดขึ้นไม่รู้อะไรไม่ได้นั่นไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรสิ่งที่มีอะไรมีนะคะรูปธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นรู้มีเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมก็หมายความถึงธาตุรู้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดไม่ใช่เราแต่มีธาตุรู้และรูปธรรมที่ไม่รู้อะไรเกิดพร้อมกันเพราะกรรมเป็นปัจจัยจึงไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้านะคะแต่ว่าเกิดมาเป็นธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมาในอดีตนานมาแล้วเพราะฉะนั้นฟังคำว่าธรรมะสงสัยไหมหรือเข้าใจขึ้นฟังคำว่ารูปธรรมสงสัยไหมหรือเข้าใจขึ้นที่ละคำจนกว่าจะถึงคำว่านิมิตนะคะไม่ใช่ไปจับนิมิตขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนามธรรมก็มีจริงธาตุรู้ทั้งหมดหลากหลายมากความโกรธไม่ใช่ความสุขเห็นไหมคะไม่ใช่สภาพจำเพราะฉะนั้นธาตุรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากแต่มีธาตุรู้หนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าจิตจิตตะเป็นธาตุรู้ที่รู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้ที่โต๊ะตรงนี้ค่ะมีสีอะไรบ้างถ้าไม่รู้แจ้งจะรู้ไหมคะว่าม่วงขาวเหลืองแต่พระธาตุรู้นี้เกิดขึ้นเห็นแจ้งนะคะไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาเพราะสิ่งเดียวที่กระทบตาได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นอย่างเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีธาตุนี้ธาตุเดียวซึ่งสามารถจะปรากฏให้เห็นได้เสียงมีไม่เห็นกลิ่นมีไม่เห็นแต่ธาตุที่ปรากฏนั้นต้องมีธาตุรู้จิตประเภทหนึ่งนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเป็นจักขุวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่อาศัยตาและมีสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีธาตุรู้มากมายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดดับโดยไม่รู้เลยจึงเป็นเราด้วยความไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยไหนเราตาก็เป็นตาเห็นก็เป็นเห็นเสียงก็เป็นเสียงได้ยินก็เป็นได้ยินไหนเราเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดค่อยๆฟังให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ความจริงไม่ใช่ไปเร่งรัดที่จะหมดกิเลสนะคะสะสมกิเลสมาแสนนานในสังสารวัฏจะหมดได้ไหมคะเพียงแค่ฟังแค่นี้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ความเข้าใจที่ค่อยๆมั่นคงและตรงต่อความจริงที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะถึงวันหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความเพียรความอดทนนะคะความมั่นคงที่รู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่สามารถรู้ได้กำลังมีและรู้ไม่ได้แต่ผู้รู้ได้มีและทรงอนุเคราะห์ให้เราได้ฟังความจริงจนเราค่อยๆรู้ได้ด้วยแต่ต้องเข้าใจทุกคำทีละคำลึกซึ้งไม่มีเราเพราะอะไรคะมีแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ใช้คำว่าธรรมะก็ได้มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำเกิดแล้วดับไปตลอดเวลาจริงไม่ใช่เราเพราะไม่เหลือแล้วหมดแล้วนี่ค่ะต้องมั่นคงในแต่ละคำเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่มีความเข้าใจถูกนี้แหละ จะค่อยๆละกิเลสไปคือความไม่รู้จนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งสามารถที่จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งละความไม่รู้ไปเล็กน้อยมากเดี๋ยวนี้เองที่กำลังฟังความเข้าใจค่อยๆทำหน้าที่ละความไม่รู้ตามกำลังของความเข้าใจเพราะฉะนั้นจริงต้องพูดถึงทุกคำแต่ละคำนะคะไม่เขินเลยเช่นคำว่านิมิตวันนี้หลายคำนะแต่ว่าหวังว่าหลายคำเนี่ยคงไม่ลืมจำได้มากน้อยต่างกันถ้าเราคิดบ่อยๆไตร่ตรองบ่อยๆฟังอีกไม่ลืมความเข้าใจต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเหมือนเรื่องใดๆที่เรากำลังคิดถึงนะคะถ้าเราไม่คิดบ่อยๆเราก็ไม่คิดถึงแต่พอคิดแล้วไม่ลืมก็คิดอีกคิดอีกก็เป็นธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องชัดเจนขณะนี้มีจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละคนเนี่ยค่ะมีเสื้อสีต่างๆหลากหลายมากถ้าไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้ไหมใช่ไหมคะแต่เพราะเห็นแจ้งเสื้อตัวเดียวเนี่ยมีสีอ่อนสีแก่เขียวอ่อนเขียวแก่ชมพูอ่อนชมพูแก่ถ้าจิตไม่รู้แจ้งไม่เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจะไม่ปรากฏความหลากหลายแต่ใครจะรู้คะว่าสิ่งที่เกิดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงชั่วหนึ่งขณะแสนสั้นแค่ไหนสำหรับเราเนี่ยเราก็นับไปชั่วโมงหนึ่งมีกี่นาทีเป็นกี่วินาทีเป็นขณะขณะไปแต่ขณะของธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แค่ลืมตาเนี่ยต้องกระทบตาจึงไม่มีเห็นใช่ไหมคะแต่เห็นคนตั้งเยอะเนี่ยแค่หลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสดงการเกิดดับรวดเร็วของจิตสุดที่จะประมาณได้มีความมั่นคงอย่างนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะรู้เพียงหนึ่งขณะอย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะจิตก่อนเห็นก็มีจิตเห็นดับไปแล้วจิตอื่นก็มีแต่เพราะไม่รู้แจ้งทางตาไม่รู้แจ้งทางหูไม่รู้แจ้งทางจมูกไม่รู้แจ้งทางลิ้นไม่รู้แจ้งทางกายจึงไม่ได้คิดถึงหรือรู้ความต่างกันที่หลากหลายมากนะคะเห็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเท่านั้นเพราะหนึ่งขณะจิตไม่สามารถรู้ได้เพราะพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าก่อนเห็นเป็นจิตอะไรซึ่งไม่เห็นแต่รู้ว่าเห็นสิ่งนั้นกระทบตาและเมื่อเห็นแล้วเพียงหนึ่งขณะเดียวดับไปจิตอื่นเกิดสืบต่อรู้อารมณ์คือสีสันวรรณะที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะแต่ไม่เห็นใครจะรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงวาระของจิตแต่ละหนึ่งขณะว่ารวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจะไปรู้เพียงหนึ่งขณะจิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้รูปยังไม่ดับรูปมีอายุยืนยาวกว่าจิตรูปหนึ่งรูปซึ่งเกิดนะคะจะดับต่อเมื่อจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะ17ขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยค่ะเพราะว่าขณะนี้ตั้งกี่ขณะถึงจะปรากฏเป็นคนสักคนแต่คนตั้งเยอะอย่างนี้น่าจะไปรู้จิตหนึ่งขณะได้ยังไงเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เห็นตั้งหลายสีต้องทีละสีใช่ไหมถ้าไม่ทีละสีจะรู้ได้ยังไงว่าหลายสีต้องประจักษ์แจ้งแต่ละหนึ่งรู้แจ้งในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพชรแท้กับเพชรเทียมถ้าจิตไม่รู้แจ้งจะรู้ไหมว่าเทียมหรือปลอมหรือจริงทุกอย่างหมดนะคะมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งสิ่งที่กระทบเป็นปัจจัยให้เกิดรู้แจ้งสิ่งนั้นเป็นคนเลยค่ะเพียงแค่กระทบตาหนึ่งขณะไม่เป็นใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ไหมเป็นกิ่งไม้ไหมเป็นกลีบดอกไม้ไหมเล็กลงไปอีกก็ไม่ใช่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเห็นมีเห็นใช่ไหมเหมือนเห็นตลอดเวลาใช่ไหมแต่ความจริงเห็นเกิดดับรวดเร็วสืบต่อกันแล้วก็มีอย่างอื่นขั้นด้วยใช่ไหมจริงไม่ใช่มีแต่เห็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะหนึ่งขณะไม่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้แต่เมื่อหลายหลายขณะก็ปรากฏว่านี่เห็นนั่นคือนิมิตตะของเห็นเรียนเข้าใจคำว่านิมิต ถ้าไม่มีธรรมะอะไรเลยนิมิตก็ไม่มีแต่เมื่อมีธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกคนกำลังเห็นรู้เห็นใช่ไหมคะแต่จิตก่อนเห็นไม่รู้จิตหลังจากจิตเห็นก็ไม่รู้จึงปรากฏเป็นนิมิตของเห็นนิมิตของได้ยินทุกอย่างปรากฏเมื่อเกิดดับสืบต่อจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งคือเห็นเป็นสิ่งหนึ่งคือได้ยินแต่ทั้งหมดก็คือแม้เห็นยังเป็นนิมิตของเห็นแม้ได้ยินก็เป็นนิมิตของได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาทีละหนึ่งเนี่ยนะคะกว่าจะรวมกันเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตของสิ่งหนึ่งคิดดูค่ะอยู่ในโลกของนิมิตด้วยความไม่รู้เริ่มรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนในสังสารวัฏเพิ่มขึ้นอีกทุกขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้มิฉะนั้นจะไม่เห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพื่อรู้เพียงพระองค์เดียวแต่เพื่อสัตว์โลกซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าขาดบารมีที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความกรุณามากมายมหาศาลที่จะอดทนทำความเพียรซึ่งยากที่จะกระทำได้เพื่อจะรู้ความจริงให้คนอื่นได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจจนมีผู้ที่ประจักษ์แจ้งธรรมะดับกิเลสตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงมากมายในสมัยนั้นแต่ว่าสมัยนี้นะคะต้องเป็นคนที่ตรงถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งไหมเพราะทุกอย่างขณะนี้ค่ะมากมายหลายอย่างนักไม่ทั่วเลยนะคะโคมไฟประตูหน้าต่างดอกไม้โต๊ะเก้าอี้ทำไมมันพร้อมกันได้ล่ะคะถ้าฉันเข้าใจคำว่านิมิตว่าต้องเป็นนิมิตของแต่ละหนึ่งก่อนและก็เป็นนิมิตของหลายหลายอย่างที่รวมกันจึงเป็นหลายหลายคนไม่ใช่คนเดียวถ้าฉันหลงอยู่ในนิมิตของสังสารวัฏเนี่ยค่ะแสนนานมาแล้วได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่รู้คุณเพราะไม่ได้ฟังความละเอียดไม่ได้ไตร่ตรองที่จะเป็นผู้ที่เริ่มรู้ตัวว่าในพระไตรปิฎกใช้คำว่าบรมโง่จริงไหมคะมีใครบรมโง่บ้างไม่มีเลยเลยค่ะปัญญาต่างหากที่รู้ว่าบรมโง่เพราะเป็นความจริงถ้าไม่ใช่ปัญญาคิดว่าฉลาดคิดว่ารู้แล้วคิดว่าฟังแล้วก็เข้าใจหมดใช่ไหมคะแต่พอฟังแล้วสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยไม่รู้เพิ่งเริ่มฟังเพิ่งเริ่มเข้าใจเพิ่งเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพิ่งเข้าใจความหมายของนามธรรมรูปธรรมเพิ่งเข้าใจความหมายของอนัตตาแล้วก็เพิ่งเริ่มเข้าใจคำว่านิมิตเกินกว่าที่จะรู้ได้ว่าทั้งหมดเป็นนิมิตแม้แต่เห็นเหมือนสั้นที่สุดก็ยังเป็นนิมิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งจิตโดยละเอียดยิ่งจิตที่เกิดก่อนเห็นและจิตที่เกิดหลังเห็นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นโลกนี้ปรากฏเพียงแค่เห็นนิมิตของเห็นนิมิตของได้ยินที่ปรากฏทั้งหมดเป็นนิมิตทั้งหมดเหมือนกับเดี๋ยวนี้ค่ะจะไม่เป็นนิมิตได้อย่างไรเพียงแค่ลืมตานิดเดียวก็เห็นหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเห็นนี่ค่ะเป็นนิมิตของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าตรัสรู้เริ่มเข้าใจความหมายของปริยัติปฏิปติปฏิเวทะวิปัสสนาอริยสัจจะไม่ใช่ตัวหนังสือให้จำนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงของทุกอย่างเพื่อให้เราได้ยินได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะ45พรรษานานไหมคะทำไมไม่แค่วันสองวันจบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าสิ่งต่างๆมีแล้วใครจะรู้ความจริงนั้นถึงที่สุดอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่นะคะถ้าเราไม่ได้เข้าใจแต่ละคำทีละคำไม่มีทางเข้าใจค่ะเหมือนเข้าใจแต่ยังไม่ถึงความจริงถึงที่สุดของคำนั้นเพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นที่พึ่งให้เป็นคนตรง ขึ้นให้เป็นคนที่รู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินได้ฟังแล้วจบนะคะแต่ว่าสามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งและทรงแสดงหนทางไม่ใช่เพียงแต่บอกให้ฟังบอกให้เชื่อบอกให้เข้าใจแต่ไม่ให้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะจะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประโยชน์สูงสุดก็คือว่าเมื่อสัตว์โลกเต็มไปด้วยความไม่รู้ประโยชน์สูงสุดของเขาคืออะไรให้ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือว่าเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ต้องบำเพ็ญบารมีตามลำดับขั้นว่าจะถึงความเป็นสาวกหรือจะถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้แจ้งสภาพธรรมะแต่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงธรรมะแก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมเพราะฉะนั้นประมาทการฟังไม่ได้เลยนะคะว่าฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อพูดอย่างนี้ได้ไหมพูดอย่างนั้นได้ไหมแต่พูดคำที่รู้ไม่ใช่พูดคำที่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะความไม่รู้มีมากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยไม่รู้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนตรงก็คือว่าเริ่มเข้าใจความจริงมั่นคงในความจริงนะคะทีละคำพระอาจารย์เมื่อกี้นี้มีตั้งหลายคำใช่ไหมคะเรื่องอุทิศส่วนกุศลเป็นภาษาบาลีเรื่องอะไรแต่อะไรเรื่องเด็กทำยังไงเขาถึงจะสนใจธรรมะหรือว่าประพฤติในทางที่ถูกต้องพวกนี้ค่ะมากมายหลายเรื่องทั้งหมดนะคะต้องศึกษามิฉะนั้นแล้วแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ด้วยความไม่รู้เริ่มจากคำว่าศาสนาคืออะไรได้ไหมคะ
4: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางที่ใครสักคนหนึ่งค้นพบความจริงแล้วเอามาบอกคนอื่น
0: ขอเชิญท่านผู้รู้ภาษาบาลีคุณคำปั่นให้คำแปลของคำว่าศาสนาค่ะ
5: กราบท่านอาจารย์ครับคำว่าศาสนาหรือคำภาษาบาลีก็คือศาสนะครับหมายถึงคำสอนครับ
0: ค่ะศาสนาคือคำสอนก็ต้องมีผู้สอนคือศาสดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำสอนมีหลากหลายมากก็มีหลายศาสดาและแต่ว่าศาสดาใดสอนอะไรก็กล่าวว่านั่นเป็นคำสอนของศาสดานั้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นพุทธะเนี่ยค่ะคืออะไรเห็นไหมคะได้ยินคำว่าพุทธะแล้วพุทธะคืออะไรถ้าอย่างธรรมดาซึ่งก็คงจะไม่ใช่คำแปลโดยตรงหรือว่าจะเป็นความลึกซึ้งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความเข้าใจพุทธะคือผู้รู้แค่คำนี้ค่ะต้องต่างจากคนอื่นนะใช่ไหมคะเมื่อมีรู้ก็ต้องมีไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้รู้และก็แสดงความรู้ที่ได้รู้ให้คนอื่นได้รู้ความรู้ก็คือว่าความจริงจริงเป็นพุทธะรู้อะไรต้องรู้สิ่งที่มีจริงจริงจริงชื่อว่ารู้ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้ความจริงจะเป็นพุทธะได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะคำสอนของผู้ที่รู้ความจริงแม้แต่พระศาสดาก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นศาสดาโดยที่อื่นเลยค่ะแต่ด้วยการตรัสรู้ความจริงทั้งหมดทุกอย่างของสิ่งที่กำลังมีพระเจ้าใครจะนับถือศาสดาอะไรก็ต้องแล้วแต่อัธยาศัยที่เขาสะสมมาไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่ใช้คำว่าโลกะหรือโลกเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดแต่ละหนึ่งแม้แต่การที่จะเลื่อมใสเห็นด้วยนับถือก็ต้องแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นสะสมมาอย่างไรแต่ว่าถ้าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วก็พิจารณาไตร่ตรองว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงแน่นอนเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่สอนให้เข้าใจความจริงทั้งหมดจึงเป็นพุทธะและเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงตรัสรู้ความจริงถ้าใครต้องการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ลองไปแสวงหาสิคะวิชาไหนศาสดาไหนที่จะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเช่นเห็นคิดชอบโกรธเป็นต้น ไม่มีใครพูดถึงความจริงถึงที่สุดของสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีไม่มีคำสอนอย่างนี้ในศาสนาอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพุทธะคือผู้ที่รู้ความจริงผู้ที่สนใจและเห็นประโยชน์ของการเกิดมาและมีชีวิตที่แสนสั้นสั้นมากค่ะบางคนก็สิ้นชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยบางคนก็อยู่ไปบางคนก็ตายไปโดยที่ไม่ได้ฟังคำจริงเลยของสิ่งที่มีตลอดชีวิตแต่คนที่สะสมมาที่จะรู้ว่าไม่รู้นะเนี่ยถ้ามีคนถามว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงและเห็นเป็นอะไรก็ตอบไม่ได้แต่มีผู้ที่รู้ว่าเห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเกิดขึ้นจะไม่ให้มีสิ่งนั้นไม่ได้ค่ะเกิดแล้วมีแล้วแต่ความจริงคืออะไรสิ่งนั้นไม่ได้เกิดตามลำพังตามใจชอบหรือว่าใครจะดลบันดาลให้เกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่ควรที่เหมาะต่อการที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นค่อยๆพิจารณาความจริงนะคะแล้วก็ค่อยๆกระจ่างว่าที่เราคิดว่ามีเรามีโลกมีคนมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความจริงถึงที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นโลกหรือเปล่ามีโลกไหมแค่นี้ค่ะถ้าใครสามารถให้คำตอบให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็พิจารณาได้เพราะฉะนั้นคำว่าโลกหรือโลกะเนี่ยเราพูดเวลาเกิดมาในโลกอยู่ในโลกโลกมีอะไรบ้างแต่โลกคืออะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีโลกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดแล้วที่จะไม่ดับไม่มีเลยและผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงทรงแสดงความจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพทุกชาติกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เริ่มเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นนะคะท่านพระมหากัสสปะเรียกท่านพระอานนท์ว่าเด็กท่านพระอานนท์เป็นพระโสดาบันท่านพระมหากัสสปะเป็นพระอรหันต์เราจะเรียกท่านพระอานนท์ว่าเด็กไหมคะพระโสดาบันแต่ท่านพระมหากัสสปะเรียกท่านพระอานนท์ว่าเด็กเพราะยังไม่ได้ดับกิเลสหมดแล้วเราเป็นอะไรคะยิ่งกว่าเด็กก็เด็กที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเด็กจริงๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เกิดมานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏก็ยังเป็นผู้ที่ไม่รู้อยู่จะกล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่รู้แจ้งสภาพธรรมะรู้ความจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศาสนาเนี่ยนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นคำสอนหลากหลายมากตามผู้สอนซึ่งเป็นศาสดาแต่ถ้าใครพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าพุทธะค่ะผู้รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้แสดงก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้มิฉะนั้นจะกล่าวถึงคำที่เป็นความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ได้อย่างไรถ้าไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนห่วงสิ่งที่แสนไกลคนโน้นบ้างคนนี้บ้างโน้นบ้างนี้บ้างตัวเองเป็นไงคะรู้หรือยังและถ้าไม่รู้จะบอกคนอื่นได้ไหมจะไปบอกให้เด็กเป็นคนดีอริยสัจสี่มีอะไรบ้างอยู่ในตำราแต่ใครบอกได้ใครอธิบายได้ว่าธรรมะคืออะไรสัจจะคืออะไรอริยสัจจะธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้บอกได้ไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่ๆเห็นเป็นธรรมะเป็นสัจจะธรรมะด้วยเพราะว่าจริงเปลี่ยนไม่ได้แต่ยังไม่ถึงความเป็นอริยสัจจะที่ประจักษ์การเกิดดับซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ในขณะนี้แต่มีหนทางค่ะที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเห็นความต่างกันหลากหลายของแต่ละธรรมะซึ่งเกิดแล้วจึงรู้ได้ไม่ใช่ไปพยายามทำให้เกิดไปสำนักโน้นสำนักนี้จะไปพยายามให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของธรรมะเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสิ่งที่ยังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงและสิ่งที่ดับไปแล้วจะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโลกคือเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดดับแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงแต่รู้ว่าไม่มีเราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างซึ่งสิ่งที่เกิดนั้นต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นรูปธรรมสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยและนามธรรมคือสภาพรู้ เพราะฉะนั้นที่เรียกว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นี่นะคะหาดูแล้วก็คือว่านามธรรมกับรูปธรรมแต่ต้องรู้ด้วยค่ะว่านามธรรมอะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องว่าแม้นามธรรมนั้นก็ไม่ใช่นาม

ประจักษ์แจ้งการเกิดดับเมื่อไหร่นั่นคืออริยสัจธรรมจริงไหมที่ว่ากำลังเกิดแล้วก็กำลังดับถ้าไม่เกิดก็ไม่มีถ้าไม่ดับก็มีต่อไปเรื่อยๆไม่หมดไปเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะสามารถที่จะค่อยๆพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะคะในพระไตรปิฎกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นห้องเนี่ยเราจะบอกว่าอยู่คนเดียวได้ไหมถ้าไม่ศึกษาไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่คนเดียวหมายความว่าอะไรแล้วก็ละเอียดแค่ไหนกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เห็นคนเดียวใช่ไหมหรือคนอื่นร่วมเห็นด้วยคิดเดี๋ยวนี้คนอื่นมาร่วมคิดด้วยหรือว่าคนเดียวที่กำลังคิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะเพราะไม่รู้จึงปรากฏว่ามีคนเยอะมากเพราะไม่รู้ความจริงที่ตัวเองเดี๋ยวนี้แหละว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทุกคนที่นี่นะคะเดี๋ยวนี้เองค่ะคิดไม่เหมือนกันจริงไหมเห็นแล้วก็คิดต่างคนต่างคิดแต่เห็นเปลี่ยนไม่ได้เห็นเป็นเห็นเป็นนิมิตของธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉันจริงเข้าใจนะคะว่าธรรมะนี่หลากหลายมากไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรากลายเป็นเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันนี้สุขวันนั้นทุกข์เป็นเราไปหมดแต่ความจริงไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดแล้วก็เกิดหลากหลายด้วยทุกคนอยากเป็นคนดีทุกคนอยากมีความสุขและเป็นหรือเปล่าทำไมไม่เป็นเป็นได้ไหมเห็นไหมคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราค่ะอะไม่เป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรพูดถึงแต่ละหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มีหูไหมคะดูเหมือนคำถามไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะใครๆก็น่าจะตอบได้เดี๋ยวนี้มีหูไหมคะแล้วหูคืออะไรถ้าว่ามีหาสิคะมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วหูคืออะไรไม่อยากรู้ก็ไม่รู้ค่ะแต่ถ้าอยากรู้ก็รู้ได้รู้ได้เมื่อไหร่ล่ะคะก็เข้าใจว่าเป็นหูตรงไหนก็แตะดูสิจับดูสิจะได้รู้ว่าหูคืออะไรเห็นไหมคะอยู่คนเดียวไหมคะเนี่ยแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดเรื่องคนนั้นคนนี้ทั้งโลกทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนคิดหมดเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งจำและคิดจะมีเรื่องต่างๆไหมและเรื่องต่างๆก็หมดทันทีที่ไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นนอนหลับสนิทยังไม่ตายมีธาตุรู้ไหมแค่นี้ค่ะก็จะเห็นความหลากหลายของธาตุรู้ขณะที่นอนหลับเป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ฝันไม่คิดนึกอะไรเลยแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นมีนะไม่ใช่เรานะแต่ทำกิจอะไรไม่ใช่กิจเห็นไม่ใช่หน้าที่เห็นไม่ใช่หน้าที่ได้ยินเดี๋ยวนี้แต่ต้องมีจิตทำผวังคกิจเราได้ยินคำว่าผวังมาแสนนานนะคะพูดกันไปต่างๆนานาขณะนี้ถ้ามีใครหลับตาไม่ฟังก็ผวังใช่ไหมคะบอกได้เรียกได้แต่ผวังคกิจคืออะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่พุทธะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ต้องรีบร้อนละกิเลสค่ะมากมายมหาศาลเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งหรือผ้าผืนหนึ่งค่ะเอาสีแต้มลงไปแต้มลงไปแต้มลงไปเพราะไม่รู้เอาสีออกจากผ้านั้นได้ไหมติดสนิทแน่นเหมือนสนิมเหล็กอยู่ในเหล็กเอาออกได้ยังไงนี่แหละค่ะคือธาตุรู้ซึ่งมีสองอย่างอย่างที่ไม่รู้กับอย่างที่รู้แล้วก็มากมายค่ะมากมายจริงๆตั้งแต่เกิดทุกอย่างที่เป็นจริงเนี่ยเป็นธรรมะหมดอยากจะให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นเพราะไม่มีปัจจัยที่จะเป็นแต่กลับเป็นอย่างที่ไม่อยากเป็นเพราะมี

0: จที่จะเป็นอย่างนั้นนี่คืออนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เริ่มเข้าใจในความไม่ใช่ตัวตนนะคะและรู้ว่าความรู้ความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะประเสริฐสุดในสังสารวัฏเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนอยู่ในโลกของความมืดสนิทนะคะทั้งที่สว่างอย่างนี้ค่ะไม่ได้รู้ความจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้เลยว่ากำลังเกิดขึ้นและดับไปยับยั้งไม่ได้ไม่ประจักษ์เป็นไปด้วยนิมิตหลงไหลอยู่ในนิมิตเป็นนิมิตหมดเหมือนในฝันฝันได้ทุกเรื่องใช่ไหมคะน่าอัศจรรย์บางทีก็ฝันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะตื่นขึ้นไม่มีเลยนี่ยังไม่ตื่นนะคะตื่นเมื่อไหร่จะรู้ว่าเหมือนฝันไม่มีอะไรเลยค่ะเหมือนกำลังคิดนึกเรื่องต่างๆเห็นบ้างได้ยินบ้างอย่างโน้นอย่างนี้สุขทุกข์ไปแต่ละชาติจึงมีคำว่าพุทธะผู้รู้ความจริงจะเปลี่ยนชื่อได้ไหมคะในเมื่อพุทธะหมายความถึงรู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังมีด้วยสิ่งที่มีเป็นยังไงรู้ความจริงด้วยไม่เที่ยงขณะนี้หมดแล้วรวดเร็วอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าไม่มีพื้นความรู้ตั้งแต่ต้นไม่มีทางจะรู้ได้ค่ะหลงทางไปเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนี่นะคะจากความไม่รู้เริ่มมีปัญญาเข้าใจถูกต้องว่าไม่รู้ระดับไหนและก็เมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะขั้นไหนฟังรู้เรื่องรอบรู้ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจผิดขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่ไม่เข้าใจผิดแต่ยังเป็นเราเพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดดับที่ไม่เหลืออะไรเลยจึงจะหมดการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เริ่มรู้จักพระคุณยิ่งใหญ่สูงสุดประมาณไม่ได้เลยของผู้ที่ให้เราหรือว่าความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นได้ในสังสารวัฏเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะเรียกชื่อกราบไหว้บูชาถามว่าบูชาอะไรตอบได้มั้ยต้องเริ่มเป็นคนตรงค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศาสนาคืออะไรไม่ใช่มีแต่พุทธศาสนาแต่จะเรียกอะไรก็ตามพุทธะคือผู้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเป็นศาสนาซึ่งใครจะสอนยังไงก็ได้นะคะวิทยาศาสตร์กี่สาขาจะพูดถึงอะไรก็ได้แต่รู้ความจริงของสิ่งนี้ที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าลองถามดูค่ะก็จะได้คำตอบเขาไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้การสืบต่ออย่างเร็วนี่ค่ะทำให้เกิดรูปร่างสันฐานจำไว้เป็นนิมิตรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรคือปัญญติที่เราใช้คำว่าบัญญัติเพราะฉะนั้นต้องมีสภาพธรรมะที่มีจริงๆแต่เกิดดับเร็วมากปรากฏเป็นนิมิตของความโกรธนิมิตของเห็นนิมิตของทุกอย่างเพราะว่าแต่ละหนึ่งสั้นแสนสั้นเกินกว่าที่จะรู้ได้โดยสภาพที่ต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามวิถีของการที่ต้องเป็นอย่างนั้นทุกขณะที่เห็นทุกขณะที่ได้ยินเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเมื่อมีสิ่งที่มีจริงเกิดดับเร็วมากปรากฏเป็นนิมิตก็เริ่มจำและรู้ว่านิมิตนั้นคืออะไรนี่คือคนนั่นเป็นงูนั่นเป็นจระเข้เลื้อยไปคลานไปนั่นเป็นหนอนรู้หมดเลยนะคะเพราะการเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของนิมิตไม่ตื่นไม่รู้ความจริงอยู่ในความมืดจนกว่าจะมีแสงสว่างของพระธรรมกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะให้เริ่มรู้พอรู้ความจริงแล้วคุณความดีทั้งหลายก็มาจากการรู้ความจริงจะโกรธอะไรคะในเมื่อสิ่งนั้นดับแล้วได้ยินเสียงเขาว่าร้ายต่างๆทำไมเขาว่าร้ายความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงคนที่ว่าร้ายขณะนั้นมีความสุขไหมจริงได้ว่าร้ายคนอื่นและคนอื่นที่ถูกว่าร้ายเนี่ยถ้าโกรธเขาเป็นไงคะไม่รู้ความจริงเลยค่ะว่าแท้ที่จริงไม่มีเขาไม่มีเราเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดจะมีความเมตตาจะมีความเป็นมิตร คำว่าเมตตาหรือมิตตะนี่นะคะก็หมายความถึงความหวังดีความเป็นมิตรเพราะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ไม่น่าพอใจหรือเป็นความติดข้องเพลิดเพลินก็ตามแต่นะคะลักษณะนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่หลากหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยพอที่จะไม่โกรธหวังดีเมตตาไม่ว่าเขาเป็นใครหรือเปล่านี่ค่ะและถ้าจะแก้ไขปัญหาของโลกในคิดดูสิคะแก้ด้วยความไม่รู้แก้ได้ไหมแก้ไม่จบก็ปัญหาทุกปัญหาเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้อะไรหมดเลยอยู่ในโลกด้วยความติดข้องในนิมิตนะคะในความฝันไปแต่ละชาติแล้วก็ฝันต่อไปอีกจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสภาพธรรมะที่ต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็หมดไปชีวิตแต่ละวันก็เดือดร้อนน้อยลงนะคะไม่ต้องไปคิดจะบังคับบัญชาใครเด็กเล็กผู้ใหญ่ให้สนใจธรรมะเลยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าแม้แต่เราเองบังคับได้ไหมและธรรมะคืออะไรลึกซึ้งแค่ไหนถ้าใครไม่พร้อมที่จะเข้าใจนะคะแล้วพูดไปเสียเวลาไหมทำให้เขาเดือดร้อนด้วยเพราะเขาไม่อยากฟังไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำไมแต่ว่าถ้ามีใครสนใจนะคะมีการสนทนาธรรมมีการเป็นผู้ตรงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครห่างไกลจากเราแค่ไหนคะมองไปเบื้องบนสูงไกลลึกฟ้าก็ยังไม่เท่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเพราะคำพูดทุกคำเป็นคำจริงไม่มีคำที่ไม่จริงเลยค่ะตรัสรู้ทุกอย่างโดยตกาลทางปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการฟังวันนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะให้มีการได้เข้าใจและได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่กราบไหว้แล้วก็มีคนถามว่านับถือใครนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์คือใครทำไมจึงนับถือพระองค์ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรเห็นไหมคะไม่ใช่เพียงแต่เอาคำมาตอบแต่เป็นผู้ที่รู้คุณจริงๆมั่นคงด้วยนี่คือบารมีเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องตั้งแต่ต้นจะประจักษ์ว่าขณะนี้เห็นดับแล้วจริงมีได้ยินในเมื่อต่อกันสนิทค่ะเหมือนไม่มีอะไรหมดไปเลยทั้งสิ้นนี่คือความห่างไกลกันมากนะคะกับความเป็นผู้ที่ตรัสรู้กับผู้ที่ฟังคำของพระองค์แล้วคิดว่าง่ายพยายามหาทางอื่นที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้และอดีตหมดแล้วจะรู้ได้ยังไงอนาคตก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าขณะนี้แหละสิ่งที่กำลังมีนี้แหละค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงเป็นคำของผู้รู้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็พร้อมและหวังดีที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยมากน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าในสังสารวัฏต่อไปอีกยาวนานก็มืดสนิทต่อไปไม่รู้ความจริงเพราะว่ากว่าจะรู้จริงได้เนี่ยนะคะต้องอดทนว่าจริงแน่นอนทุกคำที่พระองค์ตรัสแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมั่นคงในความลึกซึ้งไม่ไปทางผิดเป็นการปลูกฝังบารมีคุณความดีทั้งหลายที่จะทำให้เริ่มเข้าใจสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นความไม่ดีนะคะจะรู้ความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะจะนับถืออะไรก็ต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องรู้ว่าจริงหรือเปล่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษเพราะไม่ใช่ความจริงก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อรู้ความจริงนั่นประเสริฐที่สุดเพราะมิฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ต้องบำเพ็ญบารมีแน่นอนนะคะคือความอดทนที่จะรู้ว่ารู้อื่นจะจริงเท่ากับเห็นที่กำลังเกิดดับไหมไม่ว่าอะไรที่กำลังมีขณะนี้หมดเร็วมากแต่อย่างอื่นก็เกิดละเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้สิ่งที่จะเกิดข้างหน้าก็เข้าใจด้วยก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมคะ เห็นเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเห็นเท่านั้นไม่ว่าอดีตนานแสนนานมาแล้วหรือขณะนี้หรืออนาคตต่อไปเปลี่ยนเห็นให้เป็นไม่เห็นไม่ได้เพราะเห็นเกิดแล้วเห็นแล้วด้วยใครจะเปลี่ยนได้นี่ค่ะคือค่อยๆสะสมประโยชน์อย่างสูงสุดในชีวิตนะคะเพราะว่ามีเหตุที่จะต้องเกิดแน่นอนที่มีคนสงสัยว่าตายแล้วจะเกิดไหมถ้ามีเหตุก็เกิดสิถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดสิใช่ไหมคะใครจะไปทำให้เกิดได้เพราะฉะนั้นยังมีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดพ้นความเกิดไม่ได้และเหตุปัจจัยเป็นอะไรเหตุที่ดีทำให้เกิดดีไม่เกิดเป็นนอนไม่เกิดเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเสียงที่ได้ยินนะคะแต่ไม่เข้าใจไม่รู้ความหมายนี่ก็เป็นความต่างกันของเหตุปัจจัยทั้งหมดในสังสารวัฏเพียงหนึ่งในสังสารวัฏแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี่นะคะกำลังสะสมเป็นบารมีถ้าฟังอีกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นดีไหมประโยชน์หรือเปล่ายิ่งกว่าอย่างอื่นไหมเหนือทรัพย์สินใดๆในโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยวันนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวตอนเย็นก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยพรุ่งนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เริ่มเข้าใจความจริงดีกว่าไม่รู้เหมือนเดิมเพิ่มขึ้น
1: กราบท่านอาจารย์ครับการฟังไม่ดีจริงๆเนี่ยคืออย่างไรครับ
0: ค่ะก็คงไม่พ้นขณะนี้นะคะเพิ่งฟังกันอยู่เมื่อกี้นี่เองแล้วยังไงเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังต้องมีการได้ยินต้องมีเสียงกระทบหูนะคะแล้วก็ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรมิฉะนั้นแล้วเราจะรู้ไหมคะคนพูดภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยฟังค่ะได้ยินค่ะจำได้ค่ะแต่ไม่รู้คำแปลก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีหลายอย่างนะคะคือหนึ่งต้องมีได้ยินแน่นอนได้ยินแล้วก็ไม่ฟังก็มีไม่สนใจว่าพูดว่าอะไรจึงไม่ฟังพอได้ยินแล้วนะคะฟังว่าถามว่าอะไรหรือพูดว่าอะไรก็ต่างกับเวลาที่ไม่สนใจที่จะรู้เพราะฉะนั้นได้ยินเสียงจริงนะคะฟังแล้วรู้และเข้าใจว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรก่อนน่าสนใจไหมหรือว่าไม่ชอบเลยแต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินเพราะยังมีคิดด้วยว่าสิ่งนั้นน่ะพูดถึงอะไรหมายความว่าอะไรแต่ละคำแต่ละคำได้ยินแล้วตั้งใจฟังแล้วแต่ว่าเมื่อคนละภาษาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราได้ยินแน่นอนค่ะและบางคนก็พยายามที่จะเรียนภาษาจึงมีการตั้งใจฟังแต่ละเสียงแต่ละเสียงเพื่อที่จะได้ค่อยๆเข้าใจภาษานั้นก็มีใช่ไหมคะแต่บางคนก็ไม่สนใจเลยแต่ก็รู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของภาษาเราที่เราพูดกันทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราหมายความว่าจะคาดคั้นเอาให้ได้ฟังตรงไหนยังไงตรงไหนนะคะแต่ก็เป็นชีวิตปกติประจำวันซึ่งทุกอย่างนะคะเป็นความจริงแต่เราไม่เข้าใจความจริงนั้นละเอียดพอที่จะรู้ว่าแต่ละขณะเนี่ยไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่เสียงปรากฏต้องมีธาตุรู้อันนี้เริ่มฟังนะคะใช่ไหมคะไม่เหมือนเมื่อกี้นี้พูดคำอะไรแต่ตอนนี้พูดว่าขณะที่มีเสียงปรากฏเนี่ยต้องมีธาตุรู้ฟังว่าต้องมีธาตุรู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจความหมายของคำว่าธาตุรู้ได้ยินเข้าใจได้ว่าพูดว่ามีธาตุรู้เข้าใจนะคะแต่ธาตุรู้เป็นยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วจึงสามารถที่จะรู้ว่าได้ฟังอะไรและเข้าใจคำนั้นหรือเปล่าถ้าเข้าใจคำนั้นว่าเป็นคำถามและพิจารณาตอบให้ตรงคำถามก็คือว่าเราฟังคำถามนั้นจนรู้ความหมายของคำถามนั้นแล้วก็ตอบตรงคำถามนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้เองค่ะกำลังได้ยินนะคะเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรไม่ใช่ผ่านไปแต่ถามว่าเห็นไหมคะเป็นคำถามเพราะฉะนั้นก็คือฟัง และก็เข้าใจความหมายของคำที่ได้ฟังด้วยแต่เรื่องจะรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะฟังแล้วก็ตอบไม่ได้ก็มีค่ะแต่ก็ฟังแล้วได้ยินแล้วหรือว่าถามอะไรด้วยมีที่พึ่งคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะแต่เราฟังไม่กี่คำเพราะฉะนั้นเรายังจะเข้าใจทั่วถึงความจริงของสิ่งที่เป็นหนึ่งโดยตลอดยังไม่ได้เช่นได้ยินคำว่าความเพียรยังไม่รู้จักคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่คนนั้นขยันนะคะคนนี้ขี้เกียจเราคิดเองคนนี้ต้องเพียรทำสิ่งที่ยากหรือว่าขยันทำบ่อยๆถึงจะสำเร็จถ้ายังไม่ทันจะเสร็จเลยหยุดละก็คนนั้นก็ขาดความเพียรนั่นคือเราคิดเองแต่ธรรมะลึกซึ้งกว่านั้นใครจะรู้ว่าเพียงแค่ยกมือต้องมีวิริยะที่จะยกค่ะเห็นไหมคะเคี้ยวอาหารมีความเพียรไหมมีพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดยิบนะคะเพราะตรัสรู้เราไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็ประมาณเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ตัวธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะหนึ่งหนึ่งหนึ่งความเพียรเป็นความเพียรความโกรธเป็นความโกรธไม่ใช่ความเพียรแต่ไม่มีใครรู้ว่าขณะที่โกรธก็มีเพียรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราคิดธรรมะเองไม่ได้เลยค่ะเราประมาทมากเพราะว่าเราไม่ได้ตรัสรู้ต้องฟังให้เข้าใจคำว่าธรรมะมีจริงลึกซึ้งแต่ฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะไหนมีเพียรขณะไหนไม่มีเพียรแต่เราคิดว่าคนขี้เกียจเนี่ยไม่มีความเพียรแต่อะไรที่เกิดหลังเห็นเพียรนะคะละเอียดไหมคะแค่ชอบนิดเดียวแค่ชอบเมื่อกี้ชอบไม่มีนี่แล้วเกิดชอบขึ้นเนี่ยมีความเพียรเกิดร่วมกับความชอบนั่นแหละที่จะจากไม่มีชอบก็มีชอบและก็มีเพียรร่วมด้วยในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะไม่ใช่พยายามที่จะไปเข้าใจทุกแง่มุมของพระธรรมโดยนัยยะนี้นัยยะนั้นแต่เริ่มจากรู้ความจริงก่อนด้วยความมั่นคงว่าจะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะต่อเมื่อเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะที่ละเอียดและลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจึงฟังเพื่อจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะศึกษาโดยนัยยะของขันธ์ธาตุอายตนะจากตำราเล่มนั้นเล่มนี้นะคะพระสูตรบ้างพระอภิธรรมบ้างเพื่อให้มีความเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ไปขวนขวายอยากจะเข้าใจทุกคำแล้วก็ลืมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นฟังทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ลืมค่ะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าเพียรก็ไม่ใช่เราและเพียรเกิดเมื่อไหร่ขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะใครจะรู้หนึ่งขณะที่เกิดเห็นไม่ต้องเพียรเพราะอะไรเพราะมีปัจจัยคือกรรมที่ทำให้ต้องเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเลือกไม่ได้ว่าจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราเลือกเห็นไม่ได้เลยค่ะทั้งที่เราตั้งใจว่าเราจะไปซื้อของจะไปร้านเพชรจะเลือกอย่างนั้นอย่างนี้ขณะนั้นเลือกไม่ได้เกิดไม่มีล่ะเกิดหกล้มต้องเข้าโรงพยาบาลล่ะไม่ถึงละที่จะไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะให้มีความมั่นคงว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและไม่ใช่เราแต่ขณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยไม่ใช่มีสิ่งเดียวมีหลายอย่างซึ่งไม่ปรากฏเช่นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะเห็นปรากฏว่ามีเห็นกำลังเห็นแต่อย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยแต่มีร่วมด้วยมิฉะนั้นเห็นก็เกิดไม่ได้นี่คือความลึกซึ้งค่ะถ้าไม่ได้ฟังไม่รู้เลยค่ะเราก็ทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เราจะเห็นเราจะดูเราจะอ่านใช่ไหมคะเราจะไปดูเป็นต้นแต่ความจริงแม้แต่เห็นเองนะคะก็มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นจะไปดูเดินทางไปเกิดตาบอดไม่เห็นละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าความจริงของธรรมะต้องเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยมากมายที่จะทำให้เกิดขึ้นถ้าเป็นผลของการกระทำที่ได้กระทำไปแล้วเราพูดอย่างนี้เหมือนง่ายๆนะคะ แต่ไม่รู้เลยว่าเกิดมาเนี่ยขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนไม่ใช่ผลของกรรมจะเอาไปรวมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคร่าวๆแต่เป็นจริงทุกขณะนะคะเมื่อเกิดแล้วเกิดเป็นผลของกรรมแน่นอนหนึ่งละนะคะและต่อจากนั้นก็มีเห็นมีได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสห้าทางนี้เป็นผลของกรรมแน่นอนเลือกไม่ได้เดี๋ยวเจ็บแขนเดี๋ยวปวดหัวใช่ไหมคะเลือกไม่ได้เลยทางกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องปรากฏหนึ่งในห้าทางตลอดชีวิตมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางที่หกไม่ใช่ผลของกรรมนะคะคิดนึกเพราะฉะนั้นให้มีความมั่นคงจะเห็นที่นี่วันนี้พรุ่งนี้จะเห็นแรงเฉพาะเห็นเป็นผลของกรรมเฉพาะได้ยินเป็นผลของกรรมที่สามารถปรากฏทั้งที่ผลของกรรมขณะอื่นก็มีแต่ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆนี่นะคะที่จะปรากฏผลของกรรมก็คือว่าขณะที่เกิดขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วเราต้องละเอียดกว่านั้นอีกต่างกันยังไงขณะที่เกิดกับขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางต่างกันอย่างไรขณะที่เกิดเป็นผลของกรรมจริงแต่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นต้นเหตุที่จะให้กรรมเกิดขึ้นในชีวิตเห็นบ้างได้ยินบ้างไปจนตายแต่เมื่อเห็นแล้วนะคะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเนี่ยค่ะตามการสะสมที่เคยสะสมมาที่จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใครชอบสีฟ้าบ้างคะอีกคนหนึ่งชอบสีเหลืองอีกคนหนึ่งชอบสีชมพูเห็นสีฟ้าด้วยกันคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบเพราะฉันเห็นไม่ต่างกันเป็นผลของกรรมแต่ชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นผลของการสะสมกุศลและอกุศลและกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความเป็นธรรมะละเอียดขึ้นทุกขณะทั้งหมดในชีวิตไม่ว่าขณะไหนเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าเป็นผลก็แค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลังจากเกิดเพราะฉะนั้นหลังจากเกิดขณะที่ไม่เห็นมีไหมขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีไหมเนี่ยค่ะฟังเข้าใจไตรตรองตอบได้ค่ะเพราะเป็นชีวิตจริงๆลองฟังอีกทีนะคะเกิดแล้วก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่เป็นผลของกรรมฟังแล้วนะคะได้ยินแล้วด้วยเข้าใจความหมายของคำด้วยพิจารณาเพื่อจะตอบเพราะนี่เป็นคำถามนี่คือการฟังและเข้าใจคำถามก็ตอบตรงคำถามเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะลองคิดสักนิดหนึ่งตอบได้มีขนาดไหนอีกฟังเห็นไหมคะถามเรื่องฟังนี่แหละค่ะตัวอย่างของการฟังผลของกรรมตอนเกิดนี่แน่นอนหนึ่งขณะนั้นแหละแน่นอนจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลของกรรมหลังจากนั้นในชีวิตที่จะเป็นผลของกรรมก็คือเมื่อเห็นเลือกไม่ได้สิ่งที่น่าตกใจน่ากลัวกลางถนนรถชนกันเลือกไม่ได้เห็นแต่คนอื่นก็ไม่เห็นหูได้ยินเสียงบางคนก็ได้ยินเสียงที่เขาต้องการให้คนอื่นได้ยินนะคะคำไม่เพราะเลยวาจาไม่ดีแต่คนนั้นไม่ได้ยินและเราได้ยินทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คนอื่นได้ยินนอกจากคนนั้นแต่คนนั้นก็ไม่ได้ยินคนอื่นได้ยินเป็นผลของกรรมเลือกไม่ได้ได้กลิ่นก็เช่นเดียวกันนะคะขณะนี้อาจจะมีกลิ่นแล้วก็หายไปแต่ขณะที่ได้กลิ่นเนี่ยดีหรือไม่ดีแล้วแต่กรรมลิ้มรสเช่นเดียวกันนะคะทางกายไม่สุขก็ทุกข์แล้วแต่ว่าทำอะไรไว้ที่เป็นเหตุผลคือสิ่งที่ไม่น่าพอใจกระทบเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขขณะนั้นก็เป็นผลของกรรมเลือกได้ไหมคะยุงจะกัดเมื่อไหร่จะเจ็บไหมหรือว่าอากาศกำลังพอดี ไม่เย็นไม่ร้อนสบายดีหรือว่าร้อนจัดมากบางคนถึงกับปวดศีรษะก็ได้เลือกไม่ได้เลยใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะมีเมื่อไหร่ให้รู้ได้ว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วชาติไหนก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อกรรมนั้นพร้อมที่จะให้ผลไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้แล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะให้ผลทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใช่ไหมคะชีวิตประจำวันที่เป็นผลของกรรมที่ปรากฏมีผลของกรรมอีกแต่ไม่ปรากฏแต่ที่ปรากฏก็คือว่าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเมื่อไหร่รู้ได้ค่ะว่าขณะนั้นน่ะเป็นผลของกรรมชั่วขณะนั้นเท่านั้นแล้วมีขณะอื่นอีกไหมนี่คือฟังคำถามเข้าใจคำถามใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คิดไตรตรองตอบคำถามไม่ใช่พูดเรื่องอื่นนี่คือฟังถ้าด้วยดีนะคะไตรตรอง
2: ครับผลของกรรมมีขณะอื่นอีกไหม
0: ค่ะ
2: นอกจากกรรม
0: คือเวลานี้พูดถึงการให้ผลของกรรมหรือผลของกรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะไม่มีใครไปทำเนี่ยผลของกรรมทำให้เห็นกำลังได้ยินก็เหมือนกันเสียงบางเสียงก็ไม่น่าฟังเลยก็เป็นผลของกรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเมื่อกี้นี้ลิ้มรสเยอะเลยใช่ไหมคะเป็นผลของกรรมทั้งนั้นเลยว่าจะลิ้มรสอะไรรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมนอกจากนี้มีอะไรที่เป็นผลของกรรมที่สามารถจะรู้ได้เอาที่สามารถจะรู้ได้ค่ะ
2: ก็อย่างนอนหลับ
0: ค่ะขณะที่หลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกใดๆแต่ยังไม่ตายเพราะกรรมยังให้เป็นบุคคลนี้อยู่ไม่ตายแน่ๆค่ะตราบใดที่กรรมยังทำให้เป็นบุคคลนี้ต่อเมื่อไหร่กรรมที่ทำให้เป็นคนนี้สิ้นสุดใครจะไม่ให้ขณะจิตเกิดขึ้นทำกิจพ้นจากความเป็นบุคคลนี้หนึ่งขณะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดขณะที่ตายเป็นผลของกรรมระหว่างที่เกิดแล้วแล้วยังไม่ตายผลของกรรมคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อมีความมั่นคงอย่างนี้นะคะก็รู้ได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีผลของกรรมอื่นที่ทรงแสดงความละเอียดแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ใช่มีแต่ธรรมะที่เกิดไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมมีนามธรรมด้วยแต่ว่าเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามที่ปรากฏนะคะไม่ใช่เพียงหนึ่งขณะแต่เป็นหลายหลายขณะเป็นนิมิตของสิ่งนั้นเช่นขณะนี้ค่ะเห็นอย่างนี้นิมิตของเห็นทั้งนั้นเลยตั้งเยอะอ่ะใช่ไหมคะและทั้งเสื้อผ้าทั้งโต๊ะทั้งแก้วน้ำขวดน้ำอะไรทั้งหมดปรากฏรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนิมิตของทั้งเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเริ่มเข้าใจไหมคะว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยเพราะไม่รู้ความจริงว่าอยู่ในโลกของนิมิตทุกชาติจนกว่าจะตื่นขึ้นรู้ความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งตามความเป็นจริงจึงรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะเห็นไหมคะกว่าจะรู้ตัวจริงของธรรมะกว่าจะเข้าใจธรรมะกว่าจะมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ต้องเป็นการเวลาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงจากการฟังการไตร่ตรองเพราะเป็นเรามานานเท่าไหร่แสนโกรธกับแล้วก็เป็นเราหมดเลยนะคะจำอะไรได้ไหมเดี๋ยวนี
2: ้จำอาจารย์ได้จำเหตุการณ์ได้
0: ถ้าไม่เห็นจำได้ไหม
2: ถ้าไม่เห็นจำไม่ได้ครับ
0: จำเป็นเห็นหรือเปล่า
2: จำไม่ใช่เห็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นธาตุรู้
2: ครับ
0: แต่ไม่ใช่จิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ตอนนี้ก็มีสองคำที่ไม่ลืมนะคะฟังเข้าใจนะคะจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีเรียกสิ่งที่ถูกรู้ว่าอารัมมณะหรืออาลัมภณะแต่คนไทยเรียกสั้นๆว่าอารมณ์เมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่จิตรู้เห็นเสียงได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะเสียงไม่ใช่อารมณ์ของจิตเห็นจิตเห็นจะไปเห็นเสียงไม่ได้เลย และก็เสียงเป็นอารมณ์ของจิตคิดได้ไหมชักงงเพราะความละเอียดนะคะนี่คือการไม่คิดเองค่ะนี่คือการฟังด้วยความเคารพ
2: คิดถึงเสียงที่ผ่านมาแล้วคิดได้ครับ
0: ค่ะแต่เสียงที่รู้ทางหูดับแล้วยังจำและรู้ได้ไหม
2: ได
0: ้ค่ะติดกันเลยระหว่างทางตากับทางใจที่รู้ต่อใครแยกออกคะเวลานี้หลังเห็นแล้วต้องมีทางใจนะคะรับรู้สิ่งที่ทางตาเห็นเหมือนเห็นเลยเป็นนิมิตของธาตุรู้ซึ่งปรากฏแต่เพียงว่าเห็นจิตเกิดก่อนไม่ปรากฏจิตเกิดทีหลังไม่ปรากฏจึงเริ่มเข้าใจคำว่านิมิตสิ่งที่เกิดซ้ำๆๆจนปรากฏเป็นหนึ่งเห็นเป็นนิมิตของเห็นหนึ่งได้ยินเป็นนิมิตของได้ยินอยู่ในโลกของนิมิตคือโลกที่ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะคำว่าโลกคือแตกดับกำลังแตกดับทุกขณะเห็นดับได้ยินดับคิดนึกดับทุกอย่างดับหมดจริงหรือเปล่าค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งความต่างกันระหว่างโลกโลกะกับโลกุตระสภาพที่พ้นจากโลกเหนือโลกเหนือการเกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่คิดเองค่ะถ้าใครฟังแล้วคิดเองรู้เลยนี่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ถูกคิดได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้สิ่งนี้โดยการละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยในชีวิตประจำวันเพราะต้องเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องนะคะธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะทุกขณะในชีวิตประจำวันนี่แหละเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทั้งหมดปรากฏแล้วหมดไปอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนไม่เหลือตัวเราที่นั่งในห้องอาหารอยู่ไหนไม่เหลือมาอยู่ตรงนี้แล้วประเดี๋ยวก็ไม่เหลือละไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความจริงว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่เที่ยงธรรมะที่เกิดแล้วต้องดับเมื่อเกิดแล้วจะคงอยู่ไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏปรากฏเป็นนิมิตเริ่มเข้าใจคำว่านิมิตเพราะก่อนนั้นเราคิดว่านิมิตคือฝันใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้นิมิตว่าอะไรหมายความว่าฝันว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเหมือนไหมคือเหมือนมีแต่ความจริงไม่มีไม่เหลือนี่คือตื่นจากความไม่รู้ไม่ใช่เพียงตื่นจากหลับฟังใช่ไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ได้ยินแต่ฟัง
3: ครับกราบอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตกับผมนายจอมพงษ์เวสกุลครูโรงเรียนเทพยาพานุมา
4: ในส่วนที่เป็นสังขารนั้นที่มีสภาพปรุงแต่งที่บอกว่ามันปรากฏมันมีนั้นที่เป็นลักษณะเกิดดับและสภาพที่ไม่ปรุงแต่งสภาพที่ไม่เกิดไม่ดับมีไหมครับกราบขอบพระคุณครับ
0: เดี๋ยวนี้เป็นสภาพอะไรคะเป็นสภาพอะไรมีจริงๆหรือเปล่า
4: เดี๋ยวนี้มีเห็นครับ
0: มีจริงๆหรือเปล่าคะ
4: มีจริงครับ
0: เพราะอะไรจึงกล่าวว่ามีเห็นจริงๆ
4: เพราะเห็นเกิดครับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ใครใช่ไหมคะเห็นไม่ใช่เรา
4: ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนในเห็นครับ
0: ค่ะขณะนี้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: และขณะนี้เห็นเกิดเห็นดับหรือเปล่า
4: ขณะนี้เห็นมีปรากฏเกิดขึ้นครับ
0: ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของเห็นหรือยัง
4: คำว่าประจักษ์แจ้งก็คือรู้ว่าเห็นกำลังเกิดแล้วก็ปรากฏเกิดขึ้น
0: ขณะนี้มีแข็งไหมคะ
4: เดี๋ยวนี้มีแข็งครับ
0: รู้ได้ยังไงว่ามี
4: กระทบสัมผัสครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ได้ยังไงว่ามีเห็น
4: มีจิตรู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังคิดใช่ไหม
4: มีคิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเพียงได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงซึ่งทุกคนฟังแล้วก็จริงค่ะไม่ได้มีแต่เห็นจำก็มีคิดก็มีเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครไปบังคับหรือไปทำให้เกิดขึ้นได้แต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตามปัจจัยจะโกรธนิดหน่อย จะให้โกรธนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นโกรธมากๆก็ไม่ได้แต่เวลาโกรธมากๆจะให้โกรธน้อยลงหรือไม่มีเลยก็ไม่ได้นี่คือความเข้าใจความไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดเมื่อมีปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีใครยับยั้งได้จึงเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วหมดแล้วจากไม่มีเกิดมีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่ใครเลยเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่ใครแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นระดับจริงหรือเปล่าค่อยๆพิจารณาแต่ละคำเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาไม่ใช่ให้คนตามพูดตามไปเรื่อยๆนะคะแต่ค่อยๆเข้าใจความจริงว่าพระธรรมลึกซึ้งลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะลึกซึ้งเพราะอะไรเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับไม่ประจักษ์ไม่ปรากฏจริงลึกซึ้งแต่ถ้าไม่สามารถรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ว่าไม่ใช่ทรงแสดงแล้วทุกคนจะรู้ทันทีแต่ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะสอดคล้องกันทั้งหมดทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นคือปริยัติปริยัติไม่ได้หมายความจำว่าจิตมี89ประเภทเจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่นั่นไม่ใช่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งกำลังเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับจริงๆและปรากฏทีละหนึ่งขณะที่แข็งปรากฏไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดไม่ใช่จำแต่ลักษณะแข็งนี่ค่ะทำไมมีแข็งตั้งแต่นิ่มๆจนกระทั่งแข็งขึ้นแข็งขึ้นจนกระทั่งเป็นเหล็กยิ่งกว่าอะไรบอกนะคะก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็เป็นสภาพแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเหตุและผลเรื่องกรรมและผลของกรรมซึ่งทุกคนพูดกันก่อนฟังธรรมะพูดเรื่องกรรมก็พูดเรื่องผลของกรรมก็พูดแต่ขณะไหนล่ะเป็นกรรมและขณะไหนล่ะเป็นผลของกรรมไม่ใช่ให้คิดเองค่ะไม่มีใครที่จะคิดเองโดยไม่ได้ไตร่ตรองทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ฉะนั้นจะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าไม่ฟังคำของพระองค์แล้วคิดเองเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจแต่ละคำนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงและละเอียดไม่ใช่มีใครสามารถที่จะเข้าใจทุกคำทันทีแต่ต้องทีละคำแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยเข้าใจถึงไหนธรรมะคำเดียวสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะไม่ว่าเข้าใจอะไรก็เป็นธรรมะมั่นคงในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแท้จริงๆเนี่ยคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ในห้องนี้ค่ะมีธรรมะไหมเห็นไหมคะสอบสวนตัวเองเข้าใจตัวเองว่ารู้จักธรรมะแค่ไหนที่จะค่อยๆรู้ว่ามีเห็นมีได้ยินซึ่งเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยคิดก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเริ่มถึงความเข้าใจธรรมะหมายความถึงอะไรและเดี๋ยวนี้ก็มีและตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าไม่ใช่เราไปคิดเองเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาทีละคำด้วยความเคารพด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่านะคะเมื่อได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงมั่นคงไม่เปลี่ยนไม่มีเราแต่มีธรรมะสอดคล้องกันทั้งหมดทุกคำไม่ว่าจะโดยนัยยะของอริยสัจธรรมโดยนัยยะของอายตนะหรือธาตุหรืออะไรทั้งหมดเปลี่ยนความจริงไม่ได้และสอดคล้องกันในความลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นคือปริยัติรอบรู้ในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสภาพธรรมะไม่ใช่ไปจำคำที่พระองค์ตรัสแต่รอบรู้คือเข้าใจจริงๆในแต่ละธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วมิฉะนั้นนะคะจะไม่สามารถประจักษ์แจ้งสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเปลี่ยนไม่ได้เลยคือเดี๋ยวนี้เห็นก็เกิดคร่าวๆขณะได้ยินไม่ใช่ขณะเห็นพอเป็นเขาเป็นแววให้รู้ว่าต่างกันและก็ไม่สามารถที่จะเกิดพร้อมกันได้ต้องทีละหนึ่งจริงๆพระเจ้าลองคิดถึงนะคะลองคิดซึ่งยังไงก็ไม่เหมือน กับความเป็นจริงมีธรรมะปรากฏเพียงหนึ่งเป็นไงคะในขณะที่แข็งปรากฏมีคนไหม
3: ไม่มีครับ
0: ในขณะที่แข็งปรากฏทีละหนึ่งขณะนั้นมีเห็นไหมเมื่อแข็งปรากฏ
3: ไม่มีเห็นครับ
0: ลองคิดดูนะฮะห้องนี้ทั้งห้องจะเหลือไหมเนี่ยมีเฉพาะแข็งที่ปรากฏลึกซึ้งไหมและปรากฏเป็นแข็งนะคะไม่ใช่ปรากฏเป็นเก้าอี้ไม่ได้ปรากฏเป็นโต๊ะเป็นแข็งเพียงเท่าที่กระทบกายภาษาทรู้ที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวกระทบตรงไหนก็ได้กำลังพูดนะคะมีแข็งไหมไม่มีแล้วจะพูดได้ไงเห็นไหมคะไหนเราไม่มีแข็งแล้วพูดสิแค่นี้ค่ะต้องฟังใช่ไหมกว่าจะมั่นคงไม่เคยคิดเลยค่ะว่าสามารถที่จะประจักษ์แข็งส่วนไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่กำลังมีจริงในขณะนั้นในความเกิดขึ้นและดับไปเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังทุกคำของพระองค์เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสามารถรู้แข็งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นนิ้วก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วก็ถอนความจำที่เป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะแข็งต้องเป็นแข็งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเราเป็นนิ้วเป็นแขนเป็นขาไม่ใช่เลยค่ะความจริงถึงที่สุดก็คือเป็นแข็งถ้าเป็นร้อนก็ไม่ใช่แข็งเป็นร้อนทุกอย่างมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งจริงไหมถ้าเป็นจริงอย่างนี้ก็ต้องรู้อย่างนี้ใช่ไหมจริงจะหมดความสงสัยไม่ใช่ฟังแล้วจำแต่ว่าฟังแล้วมีจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นมั่นคงนี่นะคะเป็นปริยัติรอบรู้สอดคล้องในทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยเดี๋ยวนี้ก็รู้ได้เพราะเห็นก็ไม่ใช่แข็งขณะที่กำลังเห็นมีแข็งไหมปรากฏหรือเปล่าปรากฏไม่ได้ค่ะเพราะว่าจิตคือธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพียงหนึ่งขณะรู้สิ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะปัจจัยอะไรมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันนะคะที่เราใช้คำว่าเป็นธาตุรู้คือเจตสิกธาตุรู้เนี่ยค่ะมีหลากหลายมากแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นจิตแต่นามธรรมอื่นซึ่งเกิดพร้อมจิตนะคะรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งที่จิตรู้แต่รู้สิ่งที่จิตรู้เพราะหน้าที่รู้แจ้งเป็นหน้าที่ของจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสภาพธรรมะพยัญชนะก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานหมายความว่าต้องมีธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแต่ธรรมะนั้นไม่ใช่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสภาพที่รู้แจ้งเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนไม่เคยคิดถึงเลยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไม่ขาดสภาพซึ่งเป็นจิตซึ่งรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏจริงแจ้งเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแต่สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเป็นธาตุรู้แต่ว่ามีลักษณะต่างกันไปไม่ใช่ธาตุที่รู้แจ้งซึ่งเป็นจิตสภาพที่เกิดกับจิตรู้สิ่งที่จิตรู้อารมณ์เดียวกันนะคะดับพร้อมกันด้วยรู้สิ่งเดียวกันด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกว่าเจตสิกหรือเจตสิกะในภาษาบาลีจะมีคำแปลไหมคะคุณกำปั่น
5: ครับความหมายของเจตสิกก็คือสภาพธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตครับ
0: ค่ะและเป็นธาตุรู้เมื่อจิตรู้อะไรเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแต่ประกอบกับจิตโดยที่ทำหน้าที่อื่นซึ่งเป็นปัจจัยทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะปราศจากเจตสิกไม่ได้ค่ะและเจตสิกก็ปราศจากจิตไม่ได้มีใครจะทำให้สองอย่างนี้แยกจากกันในขณะที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเราพูดอย่างนี้เรากำลังกล่าวถึงสหชาตะปัจจัยซึ่งปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเนี่ยค่ะหลากหลายมาก ม่ใช่มีเฉพาะปัจจัยเดียวตามวิสัยตามความเป็นจริงของสภาพนั้นๆที่เป็นปัจจัยโดยประการนั้นๆ นี่ทรงแสดงจนกว่าคนที่ฟังเนี่ยจะค่อยๆมั่นคงในความไม่มีเราในขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติมีไหมเพราะยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติคืออะไรแต่เข้าใจว่าปฏิบัติคือธรรมมีสำนักปฏิบัติหมายความว่าอะไรคะในครั้งพุทธกาลมีไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนที่ไปเฝ้าไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรหรือเปล่าพระเจ้ามาจากไหนคำนี้มาจากการไม่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพแต่เอาคำที่ได้ยินมาคิดเองพระเจ้าลองคิดถึงคำของคนอื่นทั้งหมดไม่ว่าใครกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองฟังแต่ละคำไตร่ตรองอะไรจริงเพราะความจริงปรากฏและแต่ว่าขณะนี้นะคะความจริงอะไรจะปรากฏเช่นความจำมีไหมคะมีทุกขณะเลยแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่ได้ปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะนั้นก็เลยเข้าใจว่าเป็นเราเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าเป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรนะคะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยไม่มีความคิดว่าเป็นเราเป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวเพราะไม่รู้อะไรแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรก็ตามนะคะเพราะไม่รู้และขณะนั้นก็ไม่มีใครจึงเป็นเรากำลังจำเนี่ยไหนใครที่ไหนไม่มีจำนั่นคือเราจำเราเห็นเราคิดเราชอบทุกอย่างเป็นเราหมดนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องละเอียดต้องด้วยความเคารพสูงสุดถ้าไม่ฟังจริงๆคิดเองเข้าใจผิดไม่สามารถที่จะเป็นปริยัติได้รอบรู้ในพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วใครจะค้านคะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นมีจริงๆเป็นธรรมะเป็นจิตที่รู้แจ้งแต่ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตทั้งหมดมีหลากหลายมากต่างกันเป็นประเภทนั้นประเภทนี้ตั้งแต่จิตที่เป็นสภาพที่ไม่ดีเพราะมีเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยและจิตที่ดีตามลำดับขั้นจนถึงการสามารถรู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ถ้าไม่ฟังคำของพระองค์เลยจะรู้ได้ไหมไม่มีทางคิดเองถูกหรือผิดเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้พบกันนะคะก็เป็นการที่จะได้สนทนาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรคิดเองไม่ใช่ว่าเราคิดเองนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรพระองค์ตรัสหรือเปล่าสัพเพสังขาราอนิจจาทุกคำมีความหมายค่ะต้องมีธรรมะและธรรมะทั้งหมดเลยที่เกิดเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยประกอบทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นสังขาระคือส่วนประกอบหรือที่ประกอบการปรุงแต่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะจะเกิดตามลำพังไม่ได้ค่ะจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันและสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเนี่ยทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่ามีอะไรบ้างและในขณะไหนบ้างใครก็คิดไม่ถึงเพราะเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ยินบางคำคิดเองไปหมดกับการที่จะเริ่มรู้จักความลึกซึ้งอย่างยิ่งของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากการที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วต้องต่างกันมากค่ะคนที่หลับสนิทฝันเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆยังไม่ตื่นตราบใดก็ไม่รู้ว่าฝันเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่รู้ความจริงนะคะเหมือนฝันไหมเพราะว่าไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับตื่นแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ยังไม่ตื่นก็ไม่รู้ค่ะว่าความจริงไม่ได้มีอะไรนอกจากสิ่งที่มีปัจจัยเกิดและดับตลอดเวลาถ้าไม่รู้ก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดต่อไปอีกต่อไปอีกเพราะมีเหตุที่จะทำให้เกิดก็ต้องเกิดนี่เป็นการเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าเราไม่ได้คิดเอง แต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยไตรตรองจนกระทั่งเริ่มเห็นพระคุณที่เปรียบปานไม่ได้เลยในสังสารวัฏเพราะไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เลยคิดเองมาโดยตลอดมีสำนักปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรเห็นไหมคะปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะไม่ใช่มีแต่คำว่าปฏิเวทะไม่ใช่มีแต่คำว่าปฏิบัติต้องมีปริยัติตามลำดับจะไปประจักษ์แจ้งก่อนที่จะเริ่มเข้าใจเป็นไปได้หรือในเมื่อขณะนี้กำลังมีสิ่งซึ่งไม่รู้เลยแล้วก็จะไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับโดยคิดเองทำต่างๆเพียรต่างๆทรงแสดงว่ามิจฉามรรคหนทางผิดมีเตือนให้เป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่เชื่อง่ายๆจึงมีสนทนาธรรมะเพื่อที่จะเป็นมงคลให้ความเห็นถูกเจริญขึ้นเพื่อที่จะละความเห็นผิดมิฉะนั้นเราจะมานั่งพูดถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทำไมเพราะว่าละเอียดอย่างยิ่งนะคะ 45 พรรษาทุกคำต้องเข้าใจความลึกซึ้งและความละเอียดเช่นขณะนี้เป็นธรรมะแต่เพียงแค่ฟังยังเป็นเราที่ฟังพระเชนทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นอุปาทานยึดมั่นในความเห็นของสิ่งที่คิดเองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเรายังไม่ตายนี่ใช่ไหมคะแต่มีเราหรือความจริงมีความตายถึงสามประเภทขณิกะมรณะกำลังตายทุกขณะถ้าดับแล้วไม่กลับมาอีกนั่นคือความหมายของตายใช่ไหมเวลาที่เราบอกว่าคนตายคือคนนั้นสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงจะให้กลับมาอีกสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะทำได้เมื่อจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนั้นดับเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นบุคคลนี้เพียงชาตินี้ชาติก่อนเป็นใครชาติต่อไปเป็นใครหรือเป็นอะไรรู้ไหมไม่มีทางรู้เหมือนก่อนจะเกิดมาเป็นคนนี้รู้ไหมว่าจะเป็นคนนี้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมีแต่สิ่งซึ่งไม่รู้มาเลยว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะแม้ขณะต่อไปก็ผุดขึ้นเกิดขึ้นด้วยความเป็นอนัตตาตามปัจจัยจริงไหมถ้าจริงนะคะประจักษ์แจ้งได้แต่โดยความเป็นนิมิตเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยต้องละเอียดจึงสามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่มีใครเปรียบได้ด้วยพระบารมีที่สะสมมานานแสนนานประมาณไม่ได้เลยและเราจะประมาทคิดว่าไม่ต้องศึกษาโดยละเอียดทุกคำก็ได้ฟังมาก็พูดไปปฏิบัติก็ปฏิบัติกันมีสำนักปฏิบัติแต่ปฏิปติคืออะไรเราพูดว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดและเห็นดับมั่นคงเป็นปริยัติแต่จะรู้จริงๆต่อเมื่อกำลังเห็นเริ่มอิทธิบาทละฉันทะพอใจที่จะมีความเข้าใจในเห็นซึ่งเกิดดับเพราะรู้ได้โดยสติสัมปชัญญะแต่ไม่ใช่โดยคำพูดว่าสติสัมปชัญญะนะคะต้องเข้าถึงลักษณะจริงๆของธรรมะที่เป็นสติมีหลายขั้นมากทั้งที่เป็นสติธรรมดาแล้วก็สตินสีสติพละเห็นไหมคะสติในมรรคมีองค์8สัมมาสติทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าไม่รู้ความจริงลองบอกสิว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดไม่เข้าใจโดยละเอียดคิดหรือว่าถูกไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามแต่คำใดก็ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเปลี่ยนไม่ได้ปริยัติคืออะไรกำลังเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของสภาพใดสภาพหนึ่งที่เป็นธรรมะเลยทั้งที่รอบตัวเป็นธรรมะหมดสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงเป็นธรรมะเป็นรูปธรรมเสียงกำลังปรากฏเพราะมีได้ยิน เสียงเป็นรูปธรรมเพราะเสียงไม่รู้อะไรแต่ได้ยินเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นเพราะ

0: แต่ทั้งหมดนี้ค่ะต้องศึกษาทั้งพยัญชนะคือภาษาและอรรถะลักษณะจริงๆของสิ่งที่มีจริงๆที่ใช้คำนั้นจึงสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะ
1: กับสวัสดีท่านอาจารย์สุจินครับผมเห็นบางท่านเนี่ยพูดถึงธรรมะคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับว่าจำเป็นไหมครับคนที่พูดได้เยอะรู้อักขระอักษรหมดเนี่ยแสดงว่าเข้าใจธรรมะลึกซึ้งและประจักษ
0: ์ก็ต้องพิจารณาคำที่ได้ฟังค่ะว่าพูดอย่างไรพูดถึงอะไรค่ะต้องมีคนพูดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และผู้ฟังเนี่ยก็ฟังคำที่เขาพูดและก็ดูว่าเป็นความจริงแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนเช่นขณะนี้นะคะ
1: ครับ
0: สภาพธรรมะทั้งหมดลึกซึ้ง
1: ลึกซึ้งครับ
0: ค่ะเข้าใจหรือยังว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: อันนี้เข้าใจแต่ยัง
0: ค่ะ
1: ไม่หมดครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้มีแน่นอนเกิดขึ้นและดับไปด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: มั่นคง
1: มั่นคงครับ
0: ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง
1: ไม่เปลี่ยนครับ
0: แต่ยังไม่รู้จริงคือยังไม่ได้ประจักษ์
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าเพียงเข้าใจไม่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะประจักษ์แจ้งความจริงจนหมดความสงสัยหมดความยึดถือว่าเป็นเราในชีวิตประจำวันทั้งหมดไม่ว่าขณะไหน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ต้องไปนั่งทำอะไรที่ไหนแล้วก็ประจักษ์แจ้งว่าไม่ใช่เราแต่ขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรา
1: คนที่เข้าใจว่าธรรมะลึกซึ้งแล้วถ้าตัวเองอยากจะประจักษ์หรือรู้ธรรมะมากขึ้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ปฏิบัติอะไรมากขึ้นครับ
0: ค่ะเหมือนกำลังหาทางเห็นไหมคะความลึกซึ้งของธรรมะยังเป็นเราโดยไม่รู้จึงหาทางถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่ยังมีความเป็นเราแล้วก็จะไปประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะในเมื่อสภาพธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะเมื่อไหร่จะปลูกฝังความมั่นคงในชีวิตประจำวันนี้นะคะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
1: มันก็ผสมสองอย่างครับท่านอาจารย
0: ์สองอย่างหรืออย่างเดียวคะตรง
1: เป็นเราเยอะกว่าครับ
0: เป็นเราใช่ไหมคะแสดงเห็นว่ายังมากด้วยความเป็นเรายังไม่ใช่การที่จะค่อยๆละการยึดถือว่าเป็นเราและการค่อยๆละไม่ใช่ไปทำเองนะคะวันไหนจะค่อยๆละจะทำการค่อยๆละไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะไม่ลืมเลยว่าธรรมะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่ลึกซึ้งไหมอริยสัจที่หนึ่งลึกซึ้งไหมคะทุกขะอริยสัจจะยังไม่เห็นเลยว่าเป็นทุกข์เห็นแต่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นทุกข์แต่ยังไม่เห็นอริยสัจธรรมซึ่งหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกข์คือสิ่งนั้นไม่เที่ยงหลงยึดถือหลงเข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่หามีเราไม่มั่นคงไหมถ้าในชีวิตประจำวันไม่เคยเกิดเลยนะคะเราจะให้รู้ความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าแม้การได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วยังไม่พอต้องเข้าใจมากกว่านั้นอีกนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะรู้ความจริงโดยการรู้ว่านะคะความโลภความติดข้องเป็นเครื่องกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะเป็นตัวเราที่อยากรู้กั้นโดยไม่รู้เลยใช่ไหมคะหาทางเพราะไม่รู้ว่าทางคือความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆละความไม่รู้หนทางเดียวคือตราบใดที่ไม่รู้จะประจักษ์แจ้งความจริงไม่ได้ต่อเมื่อมีความไม่รู้น้อยลงและก็มีการเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นในทุกคำเช่นสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนา

0: ติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพูดได้จำได้แล้วอะไรล่ะจำแต่ชื่อพระเช่นก็แสดงเห็นว่านั่นคือยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ฟังธรรมะแล้วละความเป็นเราละความไม่รู้จึงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราขั้นฟังยังไม่มีแล้วจะสติที่ไหนล่ะคะนั่นสติคืออะไรก็ไม่รู้เพียงแต่ได้รับคำบอกเราว่าเดี๋ยวนี้ให้ไปนั่งจ้องแล้วก็จะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนค่ะพระองค์ทรงแสดงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือมั่นคงจริงๆนะคะจะไปสำนักปฏิบัติไหมถ้าคนที่ไม่มั่นคงก็ต้องปฏิบัติสิพระองค์ตรัสว่าปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทะแต่ลืมนะคะพระองค์ตรัสว่าปริยัติแล้วเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวนี้แล้วก็จะไปปฏิบัติจับงูพิษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการจับงูพิษก็ไม่ใช่อื่นไกลนะคะขณะใดที่เข้าใจธรรมะผิดคลาดเคลื่อนนั่นแหละงูพิษทำลายประโยชน์ของตนเองนะคะแล้วยังทำลายประโยชน์ของผู้อื่นด้วยชักชวนให้เห็นผิดเพราะฉะนั้นเป็นการที่จะทำให้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรธานซึ่งความจริงนะคะขณะใดที่ไม่เข้าใจธรรมะหรือเข้าใจผิดพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อันตรธานจากคนนั้นไม่ใช่ต้องไปคอยเวลาไหนเลยด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำต้องตรงและจริงอยากปฏิบัติไหมไม่อยากละใช่ไหมคะแต่อยากเข้าใจธรรมะไหมเห็นไหมคะขันธ์ทั้งห้าเลยค่ะทรงแสดงว่าเป็นอุปาทานขันธ์ไม่เว้นรูปูปาทานขันธ์รูปซึ่งกำลังปรากฏเนี่ยไม่ประจักษ์ว่าดับเลยก็ยึดมั่นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่น่าพอใจเป็นมะขามหวานเป็นทุเรียนเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรก็รวมกันทั้งนั้นไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยชั่วคราวแสนสั้นเพียงแค่ปรากฏแล้วหมดจริงไหมคือทุกคำต้องถึงความจริงที่มั่นคงขึ้นจริงเมื่อกำลังปรากฏถ้าไม่ปรากฏมีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่ก็ยังจำไว้มั่นคงว่าจริงและมีกว่าความเข้าใจผิดเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะจึงเป็นอริยสัจจะสุดท้ายหนทางที่จะรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่ได้ความเป็นเราแต่มีความลึกซึ้งที่ว่าความเข้าใจถูกเท่านั้นที่สามารถค่อยๆละความเข้าใจผิดความเห็นผิดมิฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกก็เป็นความเห็นผิดไปตลอดว่าเป็นเราเห็นนี่ก็เป็นเราไม่ใช่ธรรมะสักทีแต่ก็พูดว่าเห็นเป็นธรรมะแต่เห็นเมื่อไหร่ก็เราเห็นตรงไหมเพราะฉะนั้นความตรงสำคัญที่สุดค่ะในการที่จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าพระธรรมจริงและตรงถ้าไม่ตรงต่อความจริงก็ไม่สามารถที่จะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นการประจักษ์แจ้งไม่ได้หมายความเพียงว่าฟังเข้าใจนะคะแต่ว่ามีความมั่นคงอธิษฐานบารมีรู้ว่าอีกยาวไกลมากถ้าหวังอยู่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นโลภะอริยสัจจะที่สองกั้นที่ว่าเมื่อเกิดเมื่อไหร่ไม่ได้ละแต่ติดข้องเพราะฉะนั้นก็เห็นได้นะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราติดข้องแค่ไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจเล็กๆน้อยๆกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีเราไม่มีเราแล้วจะไปทำให้ไม่มีเราเนี่ยได้หรือเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดอย่างยิ่งค่ะที่ฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจทำหน้าที่ของความเข้าใจซึ่งเราใช้คำว่าปัญญาขั้นฟังไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งเพราะยังไม่ถึงปฏิปฏิต้องตามลำดับและปฏิปฏิคืออะไรไม่ใช่ธรรมนะคะคุณไทยเข้าใจว่าธรรมแต่ความเป็นจริงหมายความว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเข้าใจขึ้นเวลานี้ใครๆก็รู้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับเห็นเกิดดับแต่ไม่ได้รู้ตรงเห็นเลยแล้วจะประจักษ์กันเห็นว่าเห็นเกิดและดับได้ยังไง แข็งมีจริงเกิดดับแต่ยังไม่ได้รู้ตรงแข็งน่าจะไปบอกว่าแข็งเกิดดับก็คิดใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่กำลังรู้แข็งแล้วละการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยไม่ใช่เราแต่สติสัมปชัญญะคืออะไรไม่ใช่ไปเรียกว่ามีสติแต่ไม่รู้สติคืออะไรและสติรู้อะไรนั่นคือความประมาทนะคะถ้าจะกล่าวก็คือว่าศึกษาธรรมะแบบจับงูพิษข้างหางเข้าใจผิดเห็นไหมคะแทนที่จะเข้าใจถูกธรรมะตรงลึกซึ้งแทนที่จะเข้าใจถูกกลับเผินและเข้าใจผิดจริงเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาด้วยการเคารพจริงๆนะคะเข้าใจผิดแน่นอนจับงูพิษโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำลายความเห็นถูกที่จะมีได้ด้วยการศึกษาด้วยความเคารพอ
1: ย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเราฟังธรรมะเป็นขั้นปริยัติเราฟังไปเรื่อยๆก็มีปัญญาขึ้นวันละนิดทีละคำคำว่าจับด้ามมีดที่ท่านอาจารย์เคยพูดถึงนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจับด้ามมีดแล้วมันสำเร็จหรือว่ามันได้ผล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะว่ากำลังฟังอย่างนี้เข้าใจความจริงแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วย
1: ไม่เปลี่ยนครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นระดับขั้นความมั่นคงในการเข้าใจว่าสิ่งที่จะรู้จริงๆคือเดี๋ยวนี้ถูกไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นั่นแหละดับเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ตรงลักษณะหนึ่งที่กำลังปรากฏจริงๆไม่มีทางที่จะถึงปฏิปติเพราะคำว่าปฏิปตินะคะหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: ครับปฏิปติก็เป็นภาษาบาลีนะครับปฏิบทหน้านะครับหมายถึงเฉพาะปฏิหมายความว่าถึงเมื่อรวมกันนะครับเป็นปฏิปติหมายถึงการถึงเฉพาะถึงเฉพาะอะไรที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับโดยความหมายนะครับถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏครับ
0: ถึงไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจนะคะไม่ใช่ถึงสัมผัสก็ถึงแล้วไม่ใช่แต่ถึงความเข้าใจความจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงและก็เป็นแต่ละหนึ่งด้วยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏไม่นานเลยค่ะกำลังสัมผัสแข็งได้ยินละปนกันละรวมกันละและจะรู้ชัดในการเกิดดับของแต่ละหนึ่งได้อย่างไรนี่ต้องมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสติเป็นอนัตตาหรือเปล่าธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นสติเป็นปัญญาหรือเปล่าเห็นไหมคะลองคิดสติเป็นปัญญาหรือเปล่าคะเป็นได้หรือเห็นไหมคะพอได้รับการท่วงติงนิดหน่อยอาจจะระลึกได้สติไม่ใช่ปัญญาสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ระลึกรู้ตามลำดับขั้นเช่นกำลังจะพูดไม่จริงพูดไปเมื่อสติไม่เกิดแต่สติเป็นสภาพที่ระลึกแล้วรู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะสติระลึกได้จึงเกิดวิรักวจีทุจริตกำลังจะพูดก็หยุดเคยมีไหมไม่ใช่เราแต่เป็นเราทั้งหมดทั้งที่เป็นธรรมะฝ่ายดีก็เป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นเราหมดจนกว่าจะฟังแล้วค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะด้วยการเข้าใจว่าไม่ใช่เราคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำพูดไม่ใช่คิดว่าพอแล้วแต่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยลึกลงไปคือขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นความละเอียดของความเข้าใจเนี่ยค่ะต้องละเอียดและค่อยๆลึกซึ้งลงไปตามลำดับเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกเท่านั้นนะคะสัมมาทิฏฐิปัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่เข้าใจถูกจริงละความเข้าใจผิดที่หลงผิดเพราะไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะคือชีวิตประจำวันทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆนะคะ ถ้าไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นปกติจะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราฟังขณะนี้รู้นะคะเข้าใจแต่พอถึงชีวิตประจำวันปกติไม่รู้จนกว่าจะรู้นั่นคือความลึกซึ้งของมรรคที่เป็นอริยสัจจะลึกซึ้งอย่างนี้คือใครก็ไม่รู้ว่ากำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเป็นทางที่จะค่อยๆละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะขณะนั้นก็ค่อยๆละความเป็นเราและรู้ว่าถ้าไม่มีสติขณะนั้นปัญญาก็ไม่สามารถรู้ความจริงของธรรมะได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมากมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประเภทต่างๆโดยประการทั้งปวงนะคะต้องถึงความเข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งสติไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่เราปัญญาไม่ใช่เราค่อยๆละด้วยความเข้าใจถูกนี่คือหนทางเดียวที่ถึงการประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะปัญญารู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังว่าแข็งเกิดแข็งดับเห็นเกิดเห็นดับยังไม่ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแข็งยังไม่ตรงที่ลักษณะของสภาพเห็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นปริยัติไม่ใช่ปฏิปติเพราะฉะนั้นปฏิปติจึงเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงดำเนินและสาวกก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่หนทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักสตินะคะก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าสติคืออะไรสติรู้อะไรได้ยินคำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีตั้งหลายคำใช่ไหมคะปัฏฐานะแล้วก็สติแล้วก็อนุปัสสนาแล้วก็กายะมีความหมายทั้งนั้นเลยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ที่ฟังเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นแต่เพียงความเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราและหนทางก็คือว่าไม่ใช่เราไปทำให้เข้าใจความไม่มีเราทั้งที่ยังเป็นเราทำเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องเป็นเรื่องละเพราะความเข้าใจถูกต้องอดทนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าบารมีเพิ่มขึ้นนะคะได้ฟังธรรมะนะคะที่เราบอกว่าฟังธรรมะมาพอสมควรรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังคะน่าคิดไหมคะฟังธรรมะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้แล้วก็วันก่อนโน้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ฟังแล้วเนี่ยค่ะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังรู้จักแล้วยังคะค่ะน่าคิดใช่ไหมคะคิดถึงคำโน้นคำนี้ทางตาเป็นรูปธรรมทางหูเป็นรูปธรรมนามธรรมคิดถึงหมดแต่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะถ้าไม่เคยรู้ว่ามีผู้ที่กล่าวคำนี้ซึ่งเป็นคำที่ไม่เหมือนใครเลยไม่ได้พูดเรียนธุรกิจการงานต่างๆไม่ได้พูดถึงโรคภัยอะไรต่างๆเลยนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้หรือใครรู้แล้วถ้ารู้นั่นคือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนจะทำธุรกิจการงานจะทำอาหารจะทำสวนจะทำราชการหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขณะนั้นนะคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างไม่มีการเว้นเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่บนที่นอนจะเดินไปที่สวนจะทำอะไรทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างโดยประการทั้งปวงซึ่งขณะนี้ก็มีนะคะกำลังเห็นและความจริงของเห็นคืออะไรทั้งที่กำลังเห็นไม่มีใครรู้เลยค่ะถ้าไม่ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งตลอด45พรรษาเพื่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเริ่มไตรตรองเริ่มเข้าใจไม่ใช่ถามใครว่านี่อะไรนั่นอะไรแต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยรู้เลยว่าพูดถึงอะไรเช่นเดี๋ยวนี้นะคะพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ได้พูดถึงขณะอื่นเลยขณะนี้เห็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้พระองค์ตรัสรู้ความลึกซึ้งของเห็นซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้เห็นอะไรเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นหมดทุกอย่างแต่นั่นหรือเห็นคือธาตุสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองค่ะเดี๋ยวนี้เองไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเลยแต่เห็นเกิดแล้วเมื่อเห็นเกิดแล้วก็ไม่รู้เห็นว่าเห็นจริงๆคืออะไรเป็นเราเห็นแล้วก็คิดว่าเห็นคนด้วยเห็นสิ่งของต่างๆด้วยแต่ความละเอียดความลึกซึ้งนะคะคือเห็นจริงๆเนี่ยจะเห็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่เป็นสีสันวรรณะโดยไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องคิดด้วยเพราะกำลังปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเมื่อเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้นี่คือทุกขณะในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายความลึกซึ้งคือไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้ต้องเกิดไม่เกิดไม่มีมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วดับไปทันทีนี่คือความจริงจึงเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงต้องฟังทุกคำเริ่มคิดนะคะขณะนี้ทำไมว่าเห็นเกิดแล้วดับถ้าเห็นไม่ดับจะไม่มีได้ยินจะไม่มีคิดนึกจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่เห็นซึ่งเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาพระฉันก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงนะคะตั้งแต่เกิดไม่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครเริ่มเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่ได้ฟังคำซึ่งพูดถึงสิ่งที่กำลังมีให้เริ่มเข้าใจขึ้นจากการไม่เคยเข้าใจเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราเห็นใช่ไหมเห็นหมดตลอดทุกอย่างตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งมันอยู่ที่นี่ก็ยังมีเห็นต่อไปทั้งวันเห็นทั้งวันแต่หารู้ไหมว่าเห็นที่เราว่าทั้งวันเนี่ยกี่ขณะที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะที่กระทบตาแล้วดับเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทุกอย่างที่ว่ามีหลายคนมีห้องนี้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่กระทบตาทั้งนั้นจึงปรากฏแต่เร็วมากทำไมเราไม่เห็นเพียงสีสันวรรณะที่กระทบตาแต่ด้วยความรวดเร็วของการสืบต่อของการกระทบกันของสิ่งที่ปรากฏนะคะก็ทำให้เกิดรูปร่างสันฐานเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะถ้ามีเห็นหนึ่งขณะจะมีรูปร่างสันฐานใดๆไหมเพียงแค่หนึ่งขณะแต่ขณะนี้ค่ะมีรูปร่างสันฐานปรากฏเป็นคนบ้างเป็นโต๊ะบ้างเป็นเก้าอี้บ้างทั้งนั้นเลยหมายความว่ากว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานเนี่ยเห็นต้องเกิดเท่าไหร่และวันนี้ทั้งวันนะคะก็เห็นทั้งวันเลยออกไปก็เห็นอยู่ในห้องนี้ก็เห็นไปตามถนนก็เห็นอยู่ที่ไหนก็เห็นจะได้เห็นว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นขณะอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้จึงต่อกันนะคะโดยความรวดเร็วอย่างยิ่งนี่คือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ขณะนี้เกิดดับเพราะฉะนั้นมีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงเนี่ยเริ่มไตรตรองหรือยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครมีแต่คำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนั้นถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจึงกล่าวว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยใครเปลี่ยนไม่ได้มีจริงๆปรากฏว่ามีจริงๆเพราะเกิดแล้วมีลักษณะหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งพระเจ้าเมื่อไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับจึงทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนั้นนะคะมีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะพระฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างที่มีจริงไม่เว้นเลยค่ะขณะเห็นเนี่ยไม่มีใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าเห็นเกิดและดับและไม่กลับมาอีกเลยด้วย แล้วก็เห็นมากมายสักแค่ไหนจึงปรากฏเป็นสิ่งใดให้จำได้เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่รู้ความจริงใช่ไหมเริ่มไตรตรองนะคะไม่ใช่พูดถึงเรื่องอวิชชาพูดถึงเรื่องอะไรแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละไม่รู้แจ้งว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับเมื่อเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นการไม่รู้อย่างนี้ก็ยึดถือสภาพธรรมะที่สืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและความจริงคืออะไรค่อยๆคิดค่อยๆไตรตรองถ้าไม่คิดไม่ไตรตรองนะคะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอย่างนี้หรือเปล่าธรรมะสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดนะคะเป็นสังขารธรรมธรรมะที่จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมที่สมควรที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นมีตาแล้วก็มีสิ่งกระทบตาจะไม่ให้เห็นเกิดเป็นไปได้ไหมและเห็นที่เกิดขณะนี้ถ้าไม่มีตาจะเกิดได้ไหมนี่ค่ะเป็นความจริงอย่างละเอียดที่สุดค่ะถ้าเราพูดถึงความจริงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงความละเอียดของความจริงแต่ละหนึ่งแต่เราพูดเรื่องความจริงโน่นความจริงนี่สารพัดเรื่องแต่สิ่งที่เป็นจริงแต่ละหนึ่งขณะเดียวนี้ในชีวิตจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ไตรตรองนะคะจะไม่รู้เลยว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงประจักษ์แจ้งสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏในขณะที่เกิดและดับจึงทรงแสดงความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาต้องไปทำอะไรที่ไหนไหมคะทำได้ไหมแต่ว่าฟังไตรตรองรู้ว่าคำนั้นจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่ประจักษ์แจ้งทรงแสดงหนทางที่จะรู้ความจริงด้วยแต่หนทางนี้ไม่เหมือนหนทางอื่นเลยนะคะหนทางอื่นแสดงแล้วก็ทำกันสอนให้ทำแต่หนทางนี้สอนให้เข้าใจความจริงความเข้าใจความจริงต่างหากและความเข้าใจนั่นเองนะคะเป็นการที่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาก่อนฟังธรรมะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม่รู้อะไรถ้าถามว่าไม่รู้อะไรเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะคะแต่พอฟังแล้วกำลังเห็นนี่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเกิดแล้วดับกำลังได้ยินก็ไม่ใช่เห็นเกิดขึ้นเป็นได้ยินเพราะไม่ต้องอาศัยตาแต่อาศัยหูและเสียงกระทบกันทุกขณะนี้ค่ะใครไปทำไม่มีใครเลยนะคะแต่ธรรมะก็เกิดดับไปตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่ความจริงที่ไม่รู้ก็คือว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะหามีไม่เพราะเหตุว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวมีแต่สิ่งที่เกิดใหม่แล้วก็ดับแล้วก็เกิดสืบต่อตลอดเวลาจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้อยู่ไหนเมื่อกี้นี้อยู่ไหนและสิ่งที่ปรากฏเมื่อกี้นี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะฟังด้วยการเคารพต่อความจริงต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าไม่รู้ความจริงด้วยตัวเองแต่ได้ยินคำจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นและผู้ที่กล่าวความจริงนั้นต้องเป็นผู้ที่รู้ความจริงนั้นถึงที่สุดพระทรงแสดงความจริงทั้งหมดค่ะตลอดชีวิตไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ฟังคำของพระองค์ที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆอย่างนั้นชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าและถ้าไม่ฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าได้ยินว่าต้องไปสำนักปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หรือเปล่าพระองค์พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าสิ่งนี้แหละจริงเมื่อเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วหายไปหมดไปไม่กลับมาอีกเลยต้องไปทำอะไรไหมคะที่จะเริ่มเข้าใจความจริงนอกจากฟังไตรตรองเริ่มเข้าใจขึ้นไม่ลืมค่ะความจริงมีทุกขณะทุกหนทุกแห่งไม่มีใครต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วก็ดับสืบต่อตลอดชีวิตไม่กลับมาอีกเลย พราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาที่ทุกคนก็ได้ยินนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นไม่ได้เสียงต้องเป็นเสียงกลิ่นต้องเป็นกลิ่นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินก็ไม่ใช่เสียงขณะนี้ทั้งหมดค่ะมีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ค่อยใครฟังจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่ปกปิดตั้งแต่เกิดจนตายก็คือว่าไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคิดเองก็ไม่รู้ความจริงนะคะก็เห็นคนเห็นโต๊ะเห็นอาหารเห็นทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะบอกว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเป็นอะไรแน่เห็นเป็นอะไรแน่เป็นงูเห็นเป็นปลาเห็นเป็นคนเห็นเป็นสุนัขเห็นหรือเป็นอะไรเป็นไม่ได้เลยเพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับเพราะฉันเห็นต้องเป็นอย่างเดียวนะคะคือเห็นเป็นเห็นเช่นเดียวกันค่ะได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินไม่ใช่เห็นจำก็ไม่ใช่เห็นทุกอย่างทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาคำที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนานแสนนานหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วพระอาจารย์ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะความจริงถึงที่สุดคือเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและดับไปและไม่กลับมาอีกลองดูในพระไตรปิฎกทั้งสามเป็นอย่างนี้ไหมแล้วเคยคิดเคยเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าต่อเมื่อไหร่ได้ฟังนะคะด้วยความเคารพสูงสุดในความจริงจึงรู้ว่าผู้ที่ตรัสเพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นได้รู้ความจริงกล่าวถึงสิ่งที่มีความจริงเท่านั้นที่มีกำลังมีจริงๆด้วยเพื่อเตือนให้รู้ว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะก็อยู่ในโลกของความไม่รู้โลกของความไม่รู้มืดยิ่งกว่าความมืดใดๆทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวนี้นะคะมีแสงสว่างมีเห็นแต่มืดเพราะไม่รู้ความจริงว่าเห็นเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ของเห็นคือเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเริ่มรู้จักว่าธรรมะคืออะไรมีจริงทุกขณะไม่ต้องเลือกกาลละว่ากำลังทำงานกำลังรับประทานอาหารกำลังสนุกสนานกำลังเล่นดนตรีไม่ใช่เวลาของธรรมะนั่นเข้าใจผิดทุกขณะเป็นธรรมะทุกกาละสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีได้เพราะสิ่งนั้นมีจริงๆกำลังปรากฏไม่เข้าใจก็คือว่าไม่รู้มืดไหมกำลังปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงว่าหมดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแม้ความเห็นที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นเห็นถูกแล้วก็ดับทั้งหมดเลยนะคะธรรมะทั้งหมดสังขารธรรมะคือธรรมะที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสัพเพสังขาราอนิจจาเห็นไหมคะจริงไหมถ้าเราจะเปลี่ยนสัพเพสังขาราอนัตตาได้ไหมบางคนก็บอกไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ว่าความจริงทุกอย่างที่เกิดก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาจะเกิดดับหรือยังไงก็ตามแต่จะกล่าวโดยนัยยะใดๆก็เปลี่ยนสภาพมันไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ไปติดคำต้องพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้แต่ความจริงเป็นอย่างนี้จะให้พูดอย่างอื่นเหรอในเมื่อเห็นก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและนอกจากสภาพธรรมะที่เกิดแล้วนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความที่เข้าใจจริงๆค่ะฟังแล้วรู้ว่ากำลังฟังอะไรฟังให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทีละเล็กทีละน้อย จนสามารถที่จะละความยึดมั่นเห็นผิดว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นฟ้าเป็นทะเลเป็นอะไรหมดเพราะว่าความจริงต้องเป็นความจริงเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามผลไม้ประเภทใดก็ตามจับสิคะมีแต่แข็งแล้วแข็งจะเป็นอะไรแข็งจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมแข็งเป็นแข็งนั่นคือธรรมะรถมีจริงแต่จับรถได้ไหมไม่ได้เลยนะคะรถปรากฏเมื่อกระทบลิ้นรูปที่สามารถกระทบกับรถทำให้จิตเกิดขึ้นลิ้นรถซึ่งถ้าไม่ถูกลิ้นนะคะไม่มีทางจะรู้รถได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกขณะในชีวิตเนี่ยค่ะไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เราถ้ากล่าวธรรมะแล้วเปลี่ยนไม่ได้เห็นก็ต้องเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นนกเห็นงูเห็นแต่เห็นเป็นเห็นเทวดาก็เห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่เทวดาพรหมก็เห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่พรหมไม่เปลี่ยนเลยค่ะเห็นต้องเป็นเห็นนี่คือมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีสิ่งที่เราไปสมมุติเรียกว่าเป็นคนเห็นนกเห็นปูเห็นม้าเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่มีใครสักคนแต่มีเห็นถูกไหมคะถ้ากระทบสัมผัสที่ว่าเป็นคนก็แข็งสัมผัสอะไรทางกายแข็งทั้งนั้นหรือบางทีก็อาจจะเย็นบางทีก็อาจจะร้อนที่รู้ได้ทางกายพระเชษฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกขณะไม่เลือกว่าขณะนี้กำลังทำงานขณะนี้กำลังรักษาคนไข้ขณะนี้กำลังวาดรูปหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะนี่เป็นประการแรกที่จะต้องมีความมั่นคงว่าฟังอะไรและก็ใครเป็นผู้กล่าวผู้นั้นต้องรู้ความจริงจึงแสดงหนทางที่จะประจักษ์ความจริงเริ่มตั้งแต่การฟังให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงทุกขณะคืออะไรพระเชนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะถ้ายังไม่ฟังธรรมะเลยเนี่ยรู้จักไหมวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาอะไรก็กราบไหว้ไปแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้เลยแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะเพื่อให้เข้าใจค่ะไม่ใช่ให้ไปทำอะไรหมดแต่เพราะไม่รู้ก็ทำไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ก็จะไม่ทำตามที่เคยไม่รู้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามสั้นๆนะฮะสำหรับคนที่คิดว่านับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยัง
3: ที่อาจารย์พูดว่ามันต้องเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกผมอยากจะถามว่าผมควรจะเริ่มต้นยังไงให้อาจารย์ช่วยแนะแนวทางนะครับเพราะถือว่าผมเป็นผู้เริ่มต้นแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะจะเริ่มต้นหรือเปล่าคะหรือว่าเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มต้นไม่ต้องจับฟังเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือเริ่มต้นพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมหรือความจริงนี่นะคะ45พรรษาและถ้าไม่มีการฟังเลยสักคำจะเข้าใจอะไรไหมเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วนะคะแล้วเข้าใจคำที่ได้ฟังต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ฟังเฉยๆเข้าใจเมื่อไหร่คือเริ่มเข้าใจเริ่มต้นที่จะค่อยๆรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดไม่มีค่ะแต่เกิดแล้วสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละมีจริงและความจริงของสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไรถ้าไม่ฟังให้เข้าใจเลยนะคะไม่ได้เริ่มต้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิธีนะคะใครจะบอกให้เริ่มต้นฟังอย่างนี้ทำอย่างนั้นก็ตามแต่ต้องรู้ว่าฟังทำไมเดี๋ยวนี้ค่ะฟังทำไมฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่สิ่งอื่นที่ไม่ได้พูดให้ได้ยินนะคะแต่สิ่งนี้แหละกำลังได้ยินคำนี้หมายความว่าอะไรพูดถึงอะไรจริงหรือเปล่านี่คือเริ่มเข้าใจความจริงเมื่อไหร่นะคะคือการเริ่มต้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจความจริง พระองค์ไม่ได้ทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็สิ่งนี้ก็กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้จะคิดเองหรือว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าอย่างไรผู้นั้นต้องรู้แจ้งประจักษ์แจ้งจึงกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่รู้อย่างอื่นค่ะรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นจะไปรู้อื่นได้ยังไงคะทั้งชีวิตก็มีแต่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วก็คิดนึกตลอดเวลาตามสิ่งที่ปรากฏพระเชษฐ์ก็เริ่มฟังทีละน้อยฟังนะคะเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจเยอะอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์จะเริ่มอย่างไรคือเริ่มเข้าใจคำที่ได้ฟังที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำพอที่จะไม่หลงทางไหมคะค่ะเพราะว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะและมีทางที่จะรู้ได้เพราะเรากำลังพูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะหลายคนนะคะก็จะตั้งต้นอย่างนี้แหละคือตั้งต้นด้วยคำว่าและจะตั้งต้นยังไง
4: ขอกราบท่านอาจารย์สุจินคือเจ็บก็อยากจะสอบถามนะคะว่าเห็นของคนที่ยังไม่เคยฟังธรรมะกับเห็นที่คนที่เขาเคยฟังธรรมะมาแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะคนที่ฟังธรรมะเริ่มรู้ว่าเห็นคืออะไรแต่คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเห็นก็มีจริงไปตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะของสนทนาธรรมเพราะเหตุว่าเราก็มีความคิดหลากหลายและก็ยังไม่เข้าใจว่าความคิดใดที่ถูกต้องจริงๆที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้แล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยต้องเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามกันนะคะว่าเห็นเนี่ยมีจริงหรือเปล่าม
4: ีจริงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเห็นมีจริงๆนะคะรู้จักเห็นหรือยัง
4: จะก็รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะค่ะเห็นมีจริง
0: นี่รู้เกินแล้วนะคะเริ่มไกลกว่าตั้งต้นละเพียงแค่ประโยคว่ารู้จักเห็นหรือยังตอบเรื่องอื่น
4: รู้จักเห็นแล้วหรือยังเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะ
0: รู้ว่าเห็นมีจริงเห็นเกิดหรือเปล่า
4: เกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะและเห็นหมดไปหรือเปล่า
4: หมดไปค่ะ
0: ไม่เปลี่ยนนะคะ
4: ค่ะ
0: เห็นอะไร
4: เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
0: สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นยังไงคะ
4: เป็นวรรณธาตุค่ะเป็นสีค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งละแต่ความจริงคือเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เห็นไหมคะเราไม่เรียกอะไรเลยสิ่งที่ปรากฏก็หลากหลายเป็นสีสันวรรณะต่าง
4: ๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสีสันวรรณะต่างๆจะเปลี่ยนไหม
4: ไม่เปลี่ยนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะต่างๆเป็นคนหรือเปล่า
4: ไม่เป็นคนค่ะ
0: ค่ะนี่เริ่มมั่นคงหรือยังคะ
4: มั่นคงค่ะ
0: ขั้นคิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังต่อไปลืมนะใช่ไหมคะนี่คุณอนบถ้าไม่มีสีสันปรากฏกระทบตาจะเป็นคุณอนบได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรคะ
4: เห็นสีค่ะ
0: ไม่ได้เห็นคุณอนบ
4: แต่พอเห็นปุ๊บก็คิดละค่ะคิดต่อว่าเป็นท่านอาจารย์
0: น
4: ี่
0: คือว่าเราเริ่มรู้ว่านะคะสีสันวรรณะไม่ใช่ความคิดเห็นไหมคะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆที่ต้องแยกให้เข้าใจชัดเจนว่าแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้คิดเป็นคิดเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยู่ในโลกของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปอีกนานเท่าไหร่กว่าจะมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จักเห็นเพราะเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏละเอียดขึ้นไหมคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดว่าเห็นอะไรแต่ตัวเห็นจริงๆเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นตั้งแต่เกิดจนตายเห็นเมื่อไหร่ก็คือเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นกี่ชาติกี่โลกก็คือเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแยกกันเป็นสองอย่างมีเราไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแน่ใจ
4: เริ่มเข้าใจขึ้นนะคะ
0: นี่นะคะตั้งต้น
4: ท่านอาจารย์คะคือเห็นเป็นจิตแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปไม่ใช่จิต
0: ค่ะรู้จักจิตหรือยัง
4: จิตคือสิ่งที่รู้ทุกอย่างค่ะ
0: เมื่อกี้ที่พูดเหมือนรู้หมดเลยใช่ไหมคะชื่อจำแต่ใครบ้างที่รู้จักจิตทั้งที่จิตกำลังเกิดขึ้นเห็น
4: ค่ะ
0: นี่แสดงความลึกซึ้งไหมคะ
4: ลึกซึ้งค่ะ
0: สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะก็ไม่ใช่ใครหมดเลยแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาแล้วดับนี่คือการเริ่มฟังสิ่งที่มีจริงให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นอีกนานไหม
4: อีกนานค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะว่าไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะขั้นฟังนี่คือความที่มั่นคงในความจริงของสิ่งที่ได้ฟังรู้ว่ายังไม่ได้ปรากฏเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะกระทบตามีจิตที่เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาดับด้วยใครรู้ไม่ใช่ดับแต่เฉพาะจิตเห็นนะคะแต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ก็ดับด้วยนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กระทบตาเนี่ยต้องเกิดก่อนตาก็ต้องเกิดก่อนไม่ใช่มาเกิดพร้อมกับจิตที่กำลังเห็นทันทีแต่ต้องมีตาเกิดและมีสิ่งที่กระทบตาเกิดทั้งสองอย่างกระทบแล้วจึงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ตรงนั้นเฉพาะสิ่งที่กระทบตรงนั้นเท่านั้นค่อยๆฟังในความละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งจริงยากที่จะรู้ได้เพราะว่าไม่ได้ปรากฏอย่างที่เป็นจริงเวลานี้เห็นเกิดดับก็ไม่ได้ปรากฏว่าเกิดดับสิ่งที่กระทบตาปรากฏก็ไม่ได้ปรากฏว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนเพราะวันนี้เห็นกี่ขณะก็ไม่รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจก็ต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่เราค่ะเข้าใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็มีปัจจัยที่สิ่งอื่นจะเกิดต่อสิ่งนั้นก็เกิดต่อซึ่งไม่ใช่เข้าใจนี่ก็เป็นปกติของชีวิตประจำวันพระอาจารย์ปัญญาต้องรู้ทั่วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงทั่วทั้งหมดตามลำดับขั้นให้รู้ว่านี่คือขั้นฟังยังไม่เห็นการเกิดดับเลยแต่ธรรมะจริงๆเกิดดับและรู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยเราเห็นผิดพยายามที่จะไปรู้พยายามที่จะไปรู้ว่าไม่ใช่เราโดยความเป็นเราเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงละเอียดปกติลึกซึ้งจึงจะรู้ว่านี่แหละธรรมะจริงๆเนี่ยลึกซึ้งจนเป็นปกติ
4: กราบขอบพระคุณค่ะ
0: ท้อถอยไหมคะความจริงรู้ได้แต่ไม่ใช่เร็วจึงมีคำว่าบารมีถ้าไม่มีความเข้าใจถูกไม่มีบารมีเพราะว่าบารมีเป็นธรรมะที่อุดหนุนเกื้อกูลนะคะที่จะทำให้สามารถรู้ความจริงได้ทั้งที่ความจริงกำลังเป็นอย่างนี้แหละแต่ต้องมีความอดทนและก็มีความมั่นคงว่าเมื่อเป็นจริงอย่างนี้มีผู้ตรัสรู้และแสดงหนทางผู้ที่ได้ฟังธรรมะของพระองค์ในกาละที่พระองค์ยังไม่ปรินิพพานรู้แจ้งสภาพธรรมะที่พระองค์ตรัสแต่ไม่ใช่เริ่มฟังแต่ฟังมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางท่านสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนี้นะคะโดยรวดเร็วแล้วแต่เหตุปัจจัยที่แต่ละหนึ่งคนได้สะสมมาท่านพระสารีบุตรฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิสองคาถาแรก
2: ครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับท่านพระสารีบุตรซึ่งในตอนนั้นเป็นอุปติสสะปริภาชกได้พบกับพระอัสสชิซึ่งเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ครับท่านก็เห็นถึงความน่าเลื่อมใสของพระอัสสชิครับก็เลยมีความคิดว่าบุคคลผู้นี้คงได้บรรลุคุณวิเศษจึงเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่น่าเริ่มใสเป็นอย่างยิ่งมีความผ่องใสเป็นอย่างยิ่งควรอย่างยิ่งที่เราจะเข้าไปเพื่อฟังคำจากบุคคลผู้นี้ก็ได้เริ่มสนทนากันแล้วท่านพระอัสสชิได้กล่าวกับท่านอุปติสสะปริภาชกว่าเราเพิ่งเข้ามาสู่ในพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานจักกล่าวธรรมะโดยย่อให้ท่านฟังได้เท่านั้นแล้วท่านอุปติสสะกล่าวว่าอย่างไรครับ เป็นประโยชน์มากเลยนะครับท่านกล่าวว่าหน้าที่ของการกล่าวเป็นหน้าที่ของท่านก็คือเป็นหน้าที่ของพระอัสสชิเถระแต่หน้าที่ของตัวอุปติสสะปริพาชกก็คือหน้าที่ในการฟังจะน้อยจะมากนิมนต์ท่านกล่าวเถิดแล้วท่านพระอัสสชิเถระก็ได้กล่าว1คาถา1คาถามีอยู่4บาท4บาทเป็น1คาถาคาถาเต็มๆนะครับก็คือเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนอันนี้คือ1คาถานะครับซึ่งความหมายก็คือว่าธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเหตุของธรรมะเหล่านั้นและตรัสถึงความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้นี่คือความหมายนะครับท่านอุปติสสะปริภาชกได้ฟังครึ่งคาถาก็คือ2บาทแรกนะครับก็คือธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเหตุของธรรมะเหล่านั้นเพียงเท่านี้นะครับท่านอุปติสสะปริภาชกได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันอันนี้เป็นข้อความที่ปรากฏในคุตกนิกายคาถาธรรมบทนะครับแล้วก็มีคำอธิบายต่อไปว่าพระอัสสชิเถระยังพระธรรมให้จบลงก็คือกล่าวบาปที่3บาปที่4หลังจากที่ท่านอุปติสสะปริภาชกได้ถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วครับนี่ก็แสดงถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับจากพระธรรมครับ
0: ค่ะและท่านสะสมการฟังมานานเท่าไหร่คะกว่าจะเป็นพระโสดาบัน
2: ครับท่านก็ได้สะสมบารมีนานถึง1อสงไขยแสนกัปนะครับในฐานะที่จะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยปัญญาในฐานะที่เป็นสาวกของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะอริยสัจธรรมเมื่อไหร่ห่วงใยกังวลไหมหรือว่าไม่ต้องคิดหรอกตราบใดที่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังนะคะสิ่งที่ได้ฟังเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพียงใดเห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นระดับไปจริงก็ต้องประจักษ์แจ้งด้วยการละความติดข้องและความไม่รู้ในสิ่งที่มีไม่รู้ความจริงและยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเรามิฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่รู้จุดประสงค์ว่าฟังทำไมบางคนก็อยากจะเป็นพระโสดาบันจะไปปฏิบัติธรรมะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นธรรมะรู้หรือเปล่าและถ้าไม่รู้นะคะจะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงพระโสดาบันคือใครไม่ใช่คนที่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้พยายามจะไปรู้แต่ความรู้เดี๋ยวนี้มีไหมที่จะเริ่มต้นแบบมีเห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่นกเห็นเป็นเห็นสัจธรรมเปลี่ยนไม่ได้และถ้าเห็นมีขณะนี้ไม่ปรากฏเพียงหนึ่งให้รู้จริงๆก็รวมกับอย่างอื่นละเพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งปวงทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การฟังว่าการฟังนี้แหละไม่ใช่ฟังเพื่อเหตุอื่นเลยนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีและจะบังคับให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้ไหมแต่มีเหตุที่จะให้เกิดตามลำดับคือการฟังต้องมีความมั่นคงว่าฟังธรรมะไม่ใช่ไปรู้อื่นเลยนะคะรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏกำลังมีให้รู้แต่สิ่งที่ดับไปแล้วไม่สามารถจะให้รู้ความจริงได้และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่เกิดจะรู้ความจริงได้อย่างไรจึงไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะตรงไหมกับที่ตรัสไว้แล้วไม่ใช่คำของคนอื่นถ้าคนอื่นจะไม่กล่าวอย่างนี้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละเป็นธรรมะมีจริงกำลังคิดก็เป็นธรรมะที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดขณะนั้นมีจริง ป็นสิ่งที่สามารถจะค่อยๆรู้ความจริงได้แต่ต้องตามลำดับนะคะคือมั่นคงว่าถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจะไม่รู้ความจริงของอะไรเลยพระเจ้าฟังธรรมะตอนนี้รู้จุดประสงค์แล้วใช่ไหมคะจะอีกนานเท่าไหร่แต่มีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงฟังแต่ละคำแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงเป็นปกติเพราะปกติทุกอย่างมีจริงๆเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้
2: สนทนาธรรมที่ราชนาวีสโมสรวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2565
5: ผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จุจีและวิทยากรเป็นผู้เริ่มดำเนินรายการสนทนาธรรมครับ
0: ค่ะก็ไม่ใช่คำพูดของใครเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเราจะไม่คุ้นกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคำธรรมดาอย่างชีวิตที่รู้ความจริงนะคะแม้แต่ชีวิตที่รู้ความจริงก็เป็นคำธรรมดาแต่ว่าใครรู้บ้างว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้คำว่าชีวิตและความจริงซึ่งเราพูดเสมอนะคะความจริงชีวิตแต่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจถึงที่สุดในแต่ละคำที่พูดเพราะว่าไม่รู้ความจริงเห็นไหมคะแค่นี้ทุกคนก็คงจะงงละแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดความจริงมีแต่ถ้าไม่มีการบำเพ็ญบารมีที่จะรู้ความจริงก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าความจริงคืออะไรยังหลงเข้าใจว่าได้รู้ความจริงแล้วไม่ว่าจะถามใครนะคะรู้ความจริงไหมเขาก็ตอบได้เรื่องไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรแม้แต่ชีวิตและความจริงพระเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะได้แต่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการกราบไหว้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเข้าใจแต่ละคำว่าไม่ใช่คำที่คนอื่นสามารถที่จะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเราได้ยินบ่อยนะคะอริยสัจธรรมมีใครบ้างคะที่ไม่เคยได้ยินเด็กนักเรียนสมัยก่อนก็มีคำว่าอริยสัจธรรมหรือว่าใครก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องคู่กับอริยสัจธรรมมิฉะนั้นพระองค์จะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอริยสัจธรรมะใครรู้บ้างถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้จักพระองค์เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีหนทางเดียวคือเริ่มฟังแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำที่เป็นจริงถึงที่สุดซึ่งถ้าไม่พิจารณาไตรตรองนะคะจะไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนท่าถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครตอบว่าไงคะเป็นการสนทนาที่จะทำให้ค่อยๆรู้ว่าธรรมะคืออะไรความจริงคืออะไรชีวิตคืออะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครเหมือนรู้แต่ถ้าถามจะรู้ไหมคะก่อนฟังคุณภาพรู้ไหม
6: ครับท่านอาจารย์ครับเรียนตามตรงว่าเหมือนจะรู้ครับท่านอาจารย์แต่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่ทราบเลยดีกว่าครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับทรงเป็นใครแล้วแสดงพระธรรมเนี่ยครับเราก็จำได้แต่เพียงว่าทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วก็หลายๆท่านก็คิดว่าจะเจริญมักมีองค์แปดใช่ไหมครับก็มีหลายคำเลยครับท่านอาจารย์ที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่เข้าใจครับ
0: แล้วจะรู้ว่าไม่รู้เมื่อไหร่คะ
6: จะรู้ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจแล้วการที่จะเข้าใจก็ฟังโดยพิจารณาไตร่ตรองในแต่ละคำที่ได้ฟังครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะตอนนี้ต้องเริ่มด้วยการเป็นผู้ตรงตรงต่อคำถามพิจารณาไตรตรองนะคะและตรงต่อคำที่จะตอบใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมต้องเป็นคนตรงจริงๆนะคะเพราะว่าธรรมะตรงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ยังคิดกำลังคิดมีจริงๆเปลี่ยนคิดให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างที่มีจริงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงแต่ไม่ได้เปลี่ยนความจริงเพราะว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้จึงเป็นสัจจะ จริงธรรมะสิ่งที่มีจริงจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคะว่านี่แหละคือตัวจริงของธรรมะที่เราเรียกว่าธรรมะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรม

0: จริงนั้นไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรจึงมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอ่านพุทธประวัติกว่าจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ต้องบำเพ็ญคุณความดีมากมายมหาศาลกี่ชาติ
1: ก็นับไม่ถ้วนครับท่านอาจารย์แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บำเพ็ญพระบารมีถึง4 อสงไขยแล้วก็แสนกัปซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่นานมากครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะแล้วเราก็จะได้ฟังคำจริงที่พระองค์ตรัสทุกคำทีละคำว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆแต่ก็รู้ไม่ได้และไม่มีวันจะรู้ด้วยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ต่อไปอีกกี่ชาติที่จะเกิดอีกนะคะก็ไม่รู้จนกว่าแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะศึกษาด้วยความเคารพสูงสุดว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ทั้งที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้เช่นเห็นมีจริงภาษาบาลีนะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยคือธรรมะเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีนี้แหละซึ่งไม่มีใครรู้พระองค์ตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะธรรมดาที่สุดค่ะแต่ไม่รู้เลยขณะนี้เกิดแล้วดับได้ยินคำบ่อยๆนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ตามแต่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะหลงเข้าใจว่ารู้จักพระองค์พระองค์ตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อะไรเป็นอนิจจังเพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนไม่รู้ไม่ใช่คำของคนที่พูดเพียงแค่คิดแล้วก็พูดแต่นี้เป็นการตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงนะคะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กำลังมีแต่ละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แต่ทั้งๆที่กำลังมีนะคะค่อยๆฟังจนกว่าจะรู้ฟังคนเพลินนะคะไม่น่าสนใจเลยไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องสนุกสนานไม่ใช่อะไรเลยเรื่องชีวิตธรรมดาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดมาเนี่ยรู้ไหมว่าเห็นนี่แหละเกิดถ้าไม่เกิดไม่เห็นแค่นี้ค่ะจริงไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกจะมีไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นโลกจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนะคะเราก็พูดว่าโลกชาวโลกโลกโน้นโลกนี้โลกนั้นแต่โลกคืออะไรโลกคือสิ่งที่เกิดใช่ไหมเพราะถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นความหมายของโลกหรือโลกะในภาษาบาลีนะคะหมายความสิ่งที่เกิดแล้วดับค่อยๆเข้าใจไปจริงไหมตอนเกิดทุกคนเกิดแล้วตอนที่เกิดนั้นอยู่ไหนนะคะไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างรับประทานอะไรบ้างคิดอะไรบ้างอยู่ไหนเมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยกำลังหมดไปจากเดี๋ยวนี้นะคะจนกระทั่งถึงเย็นนี้จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ก็หมดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประจักษ์แจ้งการเกิดและดับของทุกสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะนี้น่าสนใจไหมคะคุณอนุ
2: น่าสนใจที่สุดท่านอาจารย์แล้วก็สนใจด้วยการเห็นประโยชน์สนใจด้วยความเป็นกุศลที่จะได้เข้าใจความจริงครับ
0: ฟังแล้วเข้าใจไหมคะเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองประโยชน์ของการฟังเลยค่ะเพื่อเข้าใจคำที่ได้ยินให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจไหมคะคนอื่นตอบได้ไหมคะนอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรจะมีประโยชน์ที่สุดถ้าไม่กล่าวเทียบเคียงก็ไม่รู้นะคะความไม่รู้กับความรู้อะไรดีกว่าเข้าใจถูกกับไม่เข้าใจอะไรดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะทำไมฟังธรรมะทำไมฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทุกคำที่กล่าวว่าเป็นธรรมะนะคะมาจากการตรัสรู้และทรงแสดงด้วยแต่เราเผินค่ะฟังแล้วเหมือนเข้าใจแต่ถามจริงๆว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่ามั่นคงหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่

0: ไม่ประมาทในความลึกซึ้งของทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มที่จะรู้ต้องศึกษาคือฟังแล้วนะคะไตร่ตรองจนเข้าใจแต่ละคำทีละคำด้วยถ้าคำแรกไม่เข้าใจคำต่อๆไปจะเข้าใจได้ไหมมีความเป็นผู้ตรงเคารพใครเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังใครฟังคนโน้นบ้างฟังคนนี้บ้างหรือว่าฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วและกับบุคคลอื่นก็ตรัสตามที่พระองค์ได้ตรัสไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงคือเป็นคำของคนอื่นนะคะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนั้นเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่เข้าใจจะเข้าใจอะไรคะที่ไม่มีเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะไม่เว้นเลยไม่ว่ายามสุขยามทุกข์ป่วยไข้ได้เจ็บได้รับสมบัติมากมายมหาศาลหรือว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศทั้งหมดนะคะพระองค์ตรัสถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะกี่ขณะแล้วเห็นไหมคะไม่เคยคิดสักคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยเหตุนี้จึงต้องฟังทุกคำไตร่ตรองทุกคำให้เข้าใจความจริงของแต่ละคำมิฉะนั้นพระองค์จะทรงแสดงพระธรรม45พรรษาไหมคะก็ต้องไม่กี่คำแต่นี่45พรรษาลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ละคำต้องมีอรรถกถาคำอธิบายความหมายความลึกซึ้งของแต่ละคำที่พระองค์ตรัสไว้นี่แสดงให้เห็นว่านะคะถ้าเป็นผู้ที่มีความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดแท้จริงต้องฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพคือไม่ใช่ฟังเผินแต่ฟังเพราะเหตุว่าแม้คำเดียวนะคะก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งเช่นคำว่าธรรมะรู้จักธรรมะไหมเท่าที่ฟังมาแล้วรู้จักหรือยังจะได้รู้ว่าที่รู้จักเนี่ยค่ะอย่างน้อยมากเพียงแต่เป็นคำเริ่มต้นให้รู้ธรรมะอยู่ไหนไม่ยากใช่ไหมคะเพียงแค่ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้มีธรรมะก็เข้าใจตามนี้แต่ลึกลงไปอีกเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะนี่คือความลึกซึ้งค่ะตอบไม่ได้ถ้าไม่รู้จักธรรมะต้องตรง
1: ที่ผ่านมาก็ยังเข้าใจได้ไม่ตรงแน่นอนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องนี่เป็นความลึกซึ้งเพราะไม่ใช่จำธรรมะไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับไตร่ตรองจนเข้าถึงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพระองค์ตรัสคำว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ตามความเป็นจริงขาดไม่ได้เลยสักคำนะคะนี่คือการเริ่มต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฉะนั้นคิดว่ารู้จักฟังธรรมะก็คิดว่าเข้าใจธรรมะแต่ถ้าถามธรรมะมีจริงๆตอบได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ถามว่าอะไรล่ะคะเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีการสนทนาธรรมเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วนะคะคิดเองตลอดและเหมือนเข้าใจแล้วด้วยแต่ถ้าตรงเมื่อไหร่ค่อยๆรู้จักความจริงแล้วก็จะรู้ว่าขณะไหนเป็นความเข้าใจระดับไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจระดับที่ว่าธรรมะมีจริงนี่แน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นจะเปลี่ยนเป็นได้ยินได้ไหมชอบจะเปลี่ยนเป็นโกรธได้ไหมก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งใช่ไหมคะมีจริงหรือเปล่ามีจริงดูเหมือนหายากพอมาใส่คำว่าธรรมะแต่ก็สิ่งที่มีจริงไม่ใช่หรือที่บอกว่ามีจริงๆแต่คนละภาษาภาษามัคคีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเราใช้คำว่าปาละหรือปาลีคนไทยก็พูดบอแทนปอนะคะก็เป็นบาลีก็คือคำที่ดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจพยัญชนะความหมายของคำนั้นโดยละเอียดถ่องแท้และอรรถะความหมายคือคำแปลที่กล่าวถึงอรรถะความเป็นจริงของสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เลยค่ะนี่คือการเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่กราบไหว้บูชาได้ดอกไม้ธูปเทียนแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจด้วย ซึ่งถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงไม่มีทางที่สัตว์โลกจะเริ่มรู้ว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นทั้งที่กำลังมีได้ยินมีจริงไหม
2: ได้ยินมีจริงค่ะ
0: พระเช่นได้ยินเป็นหนึ่ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นมีจริงไหม
2: มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
2: เป็นค่ะ
0: ค่ะฟังแล้วนะคะเข้าใจคำที่ได้ฟังมีจริงไหม
2: มีจริงค่ะ
0: ค่ะแต่ขณะนั้นไม่ใช่เสียง
2: ค่ะ
0: แต่เป็นความหมายที
2: ่
0: บ่งถึงสิ่งที่มีจริง
2: ค่ะ
0: นะคะพระเช่นต้องเป็นคนที่ละเอียดมากและถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นจะมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะพระอาจารย์เริ่มเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเห็นเหมือนตลอดเวลาไม่มีใครไปทำให้เห็นมีตลอดเวลาแต่เห็นก็มีและต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเริ่มรู้จักชีวิตไหมคะตามหัวข้อเรื่องชีวิตที่รู้ความจริงค่อยๆรู้ว่าอะไรจริงอะไรอีกที่มีจริงเพื่อจะแสดงให้รู้ว่ามีความเข้าใจมั่นคงในแต่ละหนึ่งไม่ใช่รวมกันเป็นสนทนาธรรมแต่ไม่รู้อะไรสนทนาธรรมต้องมีคิดต้องมีพูดมีเสียงใช่ไหม
2: คะ
0: มีความเข้าใจมีการไตร่ตรองตั้งหลายอย่างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะรู้ได้ยังไงถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้แต่ละหนึ่งให้รู้ว่าต่างกันพอมารวมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าตอบไปนี้คงไม่มีใครสงสัยธรรมะนะคะถามอีกนิดนึงธรรมะอยู่ไหน
2: ธรรมะอยู่ทุกที่ค่ะ
0: ตรงไหน
2: ที่เราคิดเรานึกเราฟังเราพูดเราปฏิบัติค่ะ
0: ค่ะมีเราเลยค่ะเห็นไหมคะไม่สามารถที่จะละทิ้งความยึดถือว่าเป็นเราซึ่งเห็นเป็นเราหรือเปล่าถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเราไหมเห็นเกิดแล้วเห็นก็ดับไปไม่เหลือเลยเราอยู่ไหนนี่ค่ะเริ่มเข้าใจความหมายของทุกคำธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยอนิจจังใช่ไหมคะไม่เที่ยงท
2: ุ
0: กขังแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกคำต้องเข้าใจขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้น
3: จะกราบเรียนท่านอาจารย์สนทนานะคะว่าแล้วในคนที่อาจจะเพิ่งจะเริ่มต้นฟังหรือยังไม่ได้ฟังเนี่ยควรเข้าใจว่าชีวิตที่เข้าใจความจริงนั้นเป็นอย่างไรคะ
0: ค่ะยังไม่รู้จักสักคำใช่ค่ะแต่ยาวไปถึงชีวิตที่เข้าใจความจริงพระเช่นได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไกลแสนไกลแค่ไหนจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยและเพิ่งจะเริ่มฟังเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังเพราะอยากรู้นะคะฟังเผินๆแต่ฟังเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ลึกซึ้งอย่างยิ่งพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเมื่อตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะประมาทสักคำหนึ่งก็ไม่ได้นะคะอย่างคนที่ก็บอกว่าเขาฟังธรรมะศึกษาธรรมะแต่เขารู้จักธรรมะหรือเปล่าแค่คำเดียวยังไม่ต้องไปถึงชีวิตหรืออะไรทั้งสิ้นคนที่พูดอย่างนั้นหมายความศึกษามาแล้วเข้าใจแล้วนะคะจึงคิดได้ตามที่ได้เข้าใจแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยไม่เคยรู้อะไรเลยแต่เข้าใจว่ารู้ไม่ฟังก็มีคนที่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมก็ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าพระองค์ตรัสอย่างไรไม่ใช่คนโน้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่างไรโดยตรงจากพระองค์เพราะฉะนั้นนะคะประมาทสักคำก็ไม่ได้เช่นคำว่าธรรมะคำเดียวนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์แน่นอนเมื่อรู้แจ้งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้แล้วก็น่าสนใจใช่ไหมคะพระอรหันต์รู้แจ้งธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรที่คนไม่ใช่พระอรหันต์ไม่รู้ต้องคิดละเอียดค่ะคิดแล้วคิดอีกตัวอย่างก็ต้องชัดเจนและค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะตามที่ได้เราได้กล่าวถึงแล้วก็คือว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยยามสุขยามทุกข์ยามหิวยามอิ่มยามสนุกยามเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ต้องรู้ละเอียดกว่านั้นอีกธรรมะอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเผลนไม่ได้เลยค่ะเผลนก็คือว่าจำแล้วตอบและคิดว่าเข้าใจแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะนำไปสู่การละความไม่รู้ซึ่งเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องตรงต่อคำว่าธรรมะ ธรรมะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้เห็นมีจริงเห็นเป็นธรรมะแล้วจะไปบอกว่าเราเห็นเนี่ยผิดละต้องรู้ถึงอย่างนั้นค่ะว่าการที่เพียงฟังเผลอๆเนี่ยจะมีความคิดที่ไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้เป็นเราตลอดตั้งแต่เริ่มฟังทุกคำเราเข้าใจเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราตามไปหมดเลยแต่ว่าความจริงต้องมั่นคงแม้แต่คำว่าธรรมะมีจริงธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาคือต้องเห็นไหมคะอ๋อไม่ใช่คนโน้นคนนี้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือความหมายของอัตตาดอกไม้เนี่ยเป็นอัตตาหรือเปล่าถ้าไม่ศึกษาก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่คนนี่ใช่ไหมคะจะเป็นอัตตาได้ยังไงแต่ความจริงแล้วอัตตาไม่ได้หมายเฉพาะคนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่หมายความถึงนะคะสิ่งที่มีจริงแต่ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งแต่เป็นแต่ละหนึ่งเช่นดอกไม้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นดอกไม้ไม่เป็นแมวนะคะแต่ว่าอะไรล่ะที่เป็นดอกไม้เรารู้ไหมถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ละหนึ่งที่มารวมกันปรากฏสีสันรูปร่างสันฐานให้จำได้ว่าสิ่งนี้เป็นดอกไม้สิ่งนั้นเป็นแมวแต่ความจริงเป็นธรรมะใช่ไหมเพราะได้ยินได้ฟังตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะสักคำเดียวก็เผินไม่ได้ค่ะจึงสามารถที่จะละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะที่เข้าใจเนี่ยมีความมั่นคงในความเข้าใจนั้นยิ่งขึ้นมาลึกซึ้งเพราะสิ่งที่ปรากฏต้องเกิดไม่เกิดจะไม่ปรากฏว่ามีเลยและขณะนี้อะไรเกิดไม่มีใครรู้เลยและยิ่งกว่านั้นนะคะทันทีที่เกิดก็ดับใครรู้และความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใครเป็นผู้ตรัสคำนี้จึงมีพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเผินไม่ได้เลยค่ะแค่ทุกอย่างเป็นธรรมะไม่พออะไรล่ะพูดแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคิดเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าจำเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าต้องทั้งหมดที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะรู้ความละเอียดขึ้นต้องชัดเจนสามารถที่จะตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นชีวิตคืออะไรจากคำเดียวที่ได้ฟังนะก็คือเป็นธรรมะมีจริงแต่รวมกันแล้วค่ะหารู้ไม่ว่าละเอียดกว่านั้นคือแยกเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏการเกิดดับเหมือนขณะนี้นะคะมีคนเต็มห้องแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่ไม่เหมือนกันเลยคิ้วตาจมูกปากเสื้อผ้ากิริยาอาการท่าทางต่างๆแต่ละหนึ่งคิดดูเกิดจึงมีแต่รวมกันปรากฏจากการที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงเห็นเป็นคนเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นโต๊ะตามรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับโดยความรวดเร็วก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเริ่มเข้าใจธรรมะพระฉันเผยไม่ได้เลยค่ะกว่าจะไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรสักอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะหลากหลายตามปัจจัยที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดตามลำพังไม่มีเหตุให้เกิดไม่มีปัจจัยให้เกิดเกิดไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแม้แต่เห็นขณะนี้นะคะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้ก็ไม่มีการเห็นและขณะนี้ไม่มีใครรู้เห็นเลยค่ะเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันเป็นรูปร่างต่างๆแต่ธาตุรู้สภาพรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นรู้มีนี่ค่ะกว่าเราจะถึงความเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่เผินแม้แต่ชีวิตนี่นะคะเข้าใจแค่นี้ตามที่ไม่ได้เคยฟังสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ฟังแล้วชีวิตคืออะไรนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคำเดียวไม่พอนะคะ45พรรษาที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อเกื้อกูลใหเข้าใจธรรมะจริงๆไม่ใช่เพียงแค่จำแล้วก็นิดๆหน่อยๆ อ๋อทุกอย่างเป็นธรรมะพออย่างนั้นไม่ใช่เลยต้องละเอียดมากเพราะแม้แต่ชีวิตจริงๆนะคะก็ต้องรู้ว่าหมายความถึงอะไรชีวิตตินริยะนามะชีวิตตินริยะรูปเห็นไหมคะใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆศึกษาทีละคำจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นและรู้ว่าไม่รู้จึงฟัง และรู้ว่าสิ่งที่จะได้ฟังเนี่ยละเอียดอย่างยิ่งสุดที่จะประมาณได้ถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วจะเข้าใจได้ไม่ไรทั้งที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่สนใจไม่เห็นค่าประโยชน์อย่างสูงสุดที่สุดว่าถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เมื่อไรจะเข้าใจ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับฟังแล้วเหมือนกับยากมากเลยที่บอกว่าอย่างถ้าถามว่าเห็นอะไรเราก็บอกเห็นดอกไม้เห็นท่านอาจารย์เห็นท่านอาจารย์วิทยากรแต่ถ้าจะบอกถ้าฟังแล้วเนี่ยไม่มีดอกไม้ไม่มีคนมีแต่ธรรมะตรงนี้ยากมากเลยค่ะอาจารย์
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะคำของพระองค์ใช่ไหมเริ่มเห็นความลึกซึ้งยิ่งกว่านี้อีกมากมาย45พรรษากี่คำนี่เพียงแค่คำเดียวธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะจนกระทั่งสามารถเข้าถึงหนึ่งที่รวมกันแต่ปรากฏทีละหนึ่งดอกไม้เนี่ยถ้าจับดูก็แข็งใช่ไหมคะหรืออ่อนจับนะต้องจับนะแต่เห็นอ่อนเห็นแข็งได้ไหม
3: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องมีสิ่งที่กระทบตาแข็งกระทบตาไม่ได้เลยค่ะไม่มีทางที่แข็งจะมากระทบตาแข็งต้องกระทบกับรูปส่วนหนึ่งที่สามารถจะกระทบกับแข็งแต่ไม่ใช่ตาตากระทบแข็งไม่ได้แน่นอนกระทบได้อย่างเดียวคือสิ่งที่กระทบและปรากฏให้เห็นเพราะการกระทบกันนะคะมีเหตุปัจจัยมากมายค่ะนี่เรายังไม่ได้รู้อะไรเลยปัจจัยคืออะไรมาจากไหนมีทั้งอดีตปัจจัยมีทั้งปัจจุบันด้วยไม่รู้อะไรเลยและเริ่มรู้เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฟังคำของใครทั้งสิ้นนะฮะมหายานหรือว่าเถรวาทหรือว่ามหานิกายอะไรทั้งสิ้นค่ะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น
3: ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าฟังคำของพระเจ้าเท่านั้นเนี่ยก็สนทนาหลายครั้ง
0: นะคะก็ยังต้องถามว่าเพราะอะไรเห็นไหมคะตั้งใจตรองทำไมพูดว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นไหมคะถ้าไม่คิดเราก็ไปเรื่องอื่นยาวมากค่ะหลายคำก็เพิ่มขึ้นแต่ทำไมล่ะทำไมจึงฟังคำของพระเจ้าเท่านั้น
3: เพราะว่าทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็กล่าวความจริงให้ผู้คนเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จะรู้ไหมว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรความจริงที่พระองค์ได้ตรัสด้วยคำนั้นหมายความถึงอะไรเห็นไหมคะคิดเองอีกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะที่จะตอบไม่ตรงคำถามก็เพราะเหตุว่าได้ยินคำถามไม่ได้ฟังคำถามให้เข้าใจคำถามแต่คิดแล้วที่จะตอบยาวเลยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยค่ะต้องกลับมาถามว่าอะไรตอบตรงนั้นคำตอบนั่นเองค่ะจะแสดงว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจแค่ไหนด้วยสามารถที่จะมีความเข้าใจได้เมื่อมีความเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะตรัสให้คนอื่นได้ฟังให้เข้าใจไม่ใช่ไปพูดเสียงตามที่พระองค์ตรัส
3: กราบเรียนท่านอาจารย์แต่ว่าถ้ายังไม่ได้มาฟังท่านอาจารย์เนี่ยถ้าไปทำอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยทุกที่เขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยเขาไม่ได้คิดเองก็คือคำของพระเจ้านั่นแหละนี่ในผู้ฟังที่ยังไม่ทราบว่าแล้วสิ่งที่ฟังมาหรือว่าอาจารย์อะไรสอนมาเนี่ยใช่คำของพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยอย่างไรถึงจะรู้ว่าอันนี้คือจริงอันนี้คือไม่จริงเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ต้องตามอัธยาศัยที่สะสมมานะคะบางคนไม่ชอบฟังเหตุผลเลยค่ะพูดอะไรเห็นเนี่ยมานั่งพูดทำไมก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนี่เกิดก็มีตายก็มีก็ไม่เห็นเป็นอะไรทุกคนก็เป็นธรรมดาแต่อะไรเกิดอะไรตายก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชีวิตที่รู้ความจริงเนี่ยต้องต่างกับชีวิตที่ไม่รู้ความจริงทุกคำเนี่ยค่ะสามารถที่จะถึงความเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนนี่เริ่มละพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งแค่ไหนเพราะต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีคือคุณความดีต่างๆมากมายกว่าจะได้รู้ความจริงซึ่งกำลังเป็นจริงเดี๋ยวนี้ทุกขณะแต่ถูกปกปิดไว้สนิทมากค่ะเหมือนจริงแต่ไม่จริงเพราะเหมือนมีเรามีโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงไม่มีเพราะอะไรคะเพียงเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เชื่อตามคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาพูดมหายานหินยานหรือว่าเถรวาทมหานิกายอะไรทั้งสิ้นนะคะ แต่คำนั้นนะกล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เคยฟังไม่เคยศึกษาเลยนะคะแม้จะคิดอย่างนี้ก็คิดไม่ออกค่ะว่าคำที่ได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่จะให้เข้าใจหรือเปล่าแค่นี้ก็ไม่อยู่ในความคิดเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มีโอกาสได้ฟังต้องมีเหตุที่จะได้ฟังแต่ฟังแล้วนะคะสะสมอะไรมาความเผินหรือว่าไม่ไตร่ตรองหรือไม่ละเอียดจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมีผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมแต่มีสำนักปฏิบัติน่าจะให้ใครไปตัดสินคะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งศึกษาอย่างละเอียดโดยรอบคอบโดยประการทั้งปวงจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าผิดตรงไหนอะไรถูกอะไรผิดถ้าคิดเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่สามารถจะคัดค้านได้ถ้าเป็นผู้ที่ตรงปฏิบัติคืออะไรเหมือนเมื่อกี้นี้มีท่านที่จะไปปฏิบัติจะบวชเพื่อปฏิบัติแต่ก็ยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้แต่ว่าปฏิคืออะไรในภาษาบาลีแล้วก็ใช้ภาษาไทยว่าทำก็เลยทำกันไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรคะวิปัสสนาวิแปลว่าอะไรหมายความถึงอะไรวิปัสสนาหมายความถึงอะไรถ้ารู้จริงๆจะพูดได้ไหมว่าไปปฏิบัติวิปัสสนาเป็นไปไม่ได้เลยค่ะปฏิบัติยังไงแค่จะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงและลองคิดถึงคำว่าเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่ไตร่ตรองให้ลึกซึ้งเนี่ยคาดคะเนไม่ได้เลยเห็นมีไหมคะมีได้ยินมีไหมคะได้ยินเห็นถ้าไม่เห็นมืดไหมได้ยินเนี่ยไม่ต้องมีแสงสว่างก็ได้ยินใช่ไหมคิดไม่สว่างเลยก็คิดได้เพราะฉะนั้นโลกจริงๆเนี่ยเต็มไปด้วยความคิดมากไปด้วยความคิดถ้ารู้อย่างนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏอันนี้เพียงแค่นิดเดียวคิดตามมาตลอดเพราะฉะนั้นโลกไม่ได้ปรากฏอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้จะไปเชื่อใครนะคะทุกคำพระองค์ตรัสไว้แล้วคนที่สะสมมาในความมั่นคงในความถูกต้องในความเป็นจริงเท่านั้นจึงสามารถที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกคำละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแม้กำลังมีเดี๋ยวนี้โลภะใครไม่มีโทสะใครไม่มีเห็นใครไม่มีแต่ไม่รู้ความจริงเลยตั้งแต่เกิดจนตายชีวิตที่ไม่รู้ความจริงกับชีวิตที่เพิ่งเริ่มที่จะรู้ว่าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครชื่อนี้อีกได้เลยเพราะเป็นพระคุณนามถ้าพระปัญญาไม่ถึงระดับนั้นจะชื่อว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกแต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะเคารพสูงสุดคืออย่างไรไม่คิดเองไม่เชื่อใครแต่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตรัสไว้ดีแล้วต้องศึกษาทุกคำให้เข้าใจละเอียดในความลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ว่าใครจะพูดตามเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะเขาจะเอามาจากไหนนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจแต่ละคำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งในแต่ละคำซึ่งกำลังเป็นจริงตามที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นใช้คำมากเลยนะคะทั่วไปว่าชาวพุทธพุทธะคืออะไรชาวพุทธคืออะไรถ้าไม่รู้เป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจจริงจะเป็นสัจจะบารมีตรงต่อตามความเป็นจริงธรรมะลึกซึ้งมากใครจะไปเป็นผู้ที่ไปปฏิบัติละคลายกิเลสดับกิเลสเป็นพระโสดาบันโดยไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้บ้างน่าจะเป็นได้หรือไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าโสตาปัตติมรรคคืออะไรโสตาปัตติผลคืออะไรคือไม่เข้าใจเลยค่ะคิดเองหมดนั่นนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่ากว่าจะรู้ตัวเองนะคะว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังคำซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนและก็มีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยพระเจ้าเมื่อกี้ที่ถามว่านะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงตอบได้เดี๋ยวนี้ธรรมะอะไรถ้าบอกธรรมะทั้งปวงก็ไม่รู้สักอย่าง ทั้งหมดไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรตอบได้หมดเลยค่ะเพราะจริงๆเป็นขณะนี้ที่เห็นขณะนี้ที่ได้ยินขณะนี้ที่จำขณะนี้ที่คิดแต่ว่านะคะละเอียดกว่านั้นมากเพราะเดี๋ยวนี้แยกได้ไหมเห็นกับได้ยินเดี๋ยวนี้และคิดด้วยไม่มีทางถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกในความต่างกันของแต่ละหนึ่งทีละอย่างทีละอย่างจนกระทั่งปรากฏทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ว่าพร้อมกันไม่ได้อย่างหนึ่งที่เกิดต้องดับก่อนอีกอย่างหนึ่งจึงจะเกิดได้แต่เพราะความรวดเร็วสุดจะประมาณได้ค่ะแค่ลืมตาก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนในห้องนี้นะคะมีตึกรามบ้านช่องมีวัดวาอารามมีคลองมีอะไรไปหมดเลยแต่ทั้งหมดแต่ละหนึ่งที่เล็กที่สุดที่จะกระทบตาได้ต้องกระทบตาเร็วปานไหนคะเพราะฉะนั้นให้รู้ได้ว่าอยู่ในโลกที่ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้และทุกคำไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วนะคะตามลำดับขั้นแล้วขั้นไหนแม้แต่ขั้นฟังปริยัติรอบรู้นะคะไม่ใช่ฟังเฉยๆรอบรู้ในคำทุกคำที่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ค้านกันเลยเพราะว่าความจริงเปลี่ยนได้ยังไงจึงจะค้านกันแต่ความจริงค้านกันไม่ได้เพราะเปลี่ยนไม่ได้ปฏิคืออะไรยังไม่รู้เลยก็ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยความไม่รู้นั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือลองคิดดูเพราะฉันต้องเป็นผู้ตรงค่ะเมื่อมีโอกาสได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้นานแต่ยังเป็นความจริงทุกขณะตลอดไปก็ต้องรู้ว่าคำของพระองค์ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีได
3: ้หรือว่าทั้งชีวิตนะฮะก็ฟังแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้หมดก็ต้องสะสมกันไปเรื่อย
0: ๆเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นบารมีถ้าไม่มีความเข้าใจจะเอาอะไรมารู้ความจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมไป
4: ขออนุญาตเรียนถามว่าการบริการที่ดีนั้นนะคะจะให้บริการที่ดีได้อย่างไรโดยที่นำคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้แล้วก็มาดำเนินในชีวิตประจำวันให้เป็นปกติได้อย่างไรอะค่ะ
0: อยากจะให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะต้องการให้ลูกค้าคิดยังไงทำยังไงอยากให้เพื่อนร่วมงานเป็นยังไงแต่ลืมว่าทำได้ไหมให้เขาทำเขาก็ทำไม่ได้ลืมนะคะว่าขณะที่กำลังไม่พอใจสมมติว่าเป็นลูกค้าหรือคนที่เรารู้จักก็ตามแต่นะคะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราที่กำลังไม่ดีเคยคิดไหมว่าจะแก้อะไรได้แก้เขาหรือแก้เราได้หมดทางค่ะถ้าจะไปแก้คนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแม้แต่ตัวเองยังแก้ไม่ได้แล้วจะไปแก้คนอื่นเนี่ยลองคิดดูเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นความจริงก็เป็นความจริงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่คนเดียวในโลกเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วก็คิดว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่มีเห็นจะมีคนอื่นไหมไม่ได้ยินคำพูดจะมีคนอื่นพูดไหมไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตามความเป็นจริงค่ะแม้แต่ว่าอยู่คนเดียวในโลกความจริงก็ไม่มีคนนั้นที่อยู่ที่ว่าเป็นเราก็ไม่มีเป็นแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุให้โกรธเนี่ยอยู่ดีๆจะนั่งโกรธใครไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรที่จะให้ติดข้องไม่เห็นสิ่งนั้นจะไปติดข้องสิ่งนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่านะฮะเราเนี่ยท่องเที่ยวไปไกลมากไปโลกนั้นไปประเทศนี้เห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นอะไรหารู้ไหมคะสังสารวัฏฏะสังสารท่องเที่ยวไม่ได้อยู่กับที่เลยวัฏฏะวนไปเวียนมาอยู่แค่หกทางไม่ว่าชาติไหนที่ไหนเมื่อไหร่นะคะมีเห็นแน่ๆจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศเห็นก็ยังเกิดขึ้นเห็นเหมือนเดิมแล้วก็มีสิ่งที่ถูกเห็นมีเสียงแล้วก็มีได้ยินมีคิดทั้งหมดนะคะไม่ว่าโลกไหนนะคะโลกมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหม ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเต็มที่คือ6ทางแต่บางคนนะคะก็ตาบอดบ้างหูหนวกบ้างก็แล้วแต่ว่าจะเหลือกี่โลกแต่ให้รู้ว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยค่ะวนเวียนอยู่กับความคิดจากสิ่งที่ปรากฏแล้วแล้วเล่าเล่าไม่รู้จบถ้าไม่คิดว่าเป็นเรานะเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสมควรไหมที่จะมีสิ่งนั้นไปโดยที่แบบไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับกว่าจะรู้ความจริงว่านี่แหละคือความจริงถึงที่สุดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นเกิดแน่ๆแล้วที่ไม่รู้ก็คือว่าดับทันทีเห็นไม่นานเลยค่ะดับแล้วมิฉะนั้นจะไม่มีการคิดถึงสิ่งหลากหลายที่ปรากฏสีสันวรรณะรูปร่างต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นโลกซึ่งไม่ใช่โลกที่ปรากฏในชีวิตประจำวันด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะการประจักษ์แจ้งความจริงการตรัสรู้ธรรมะถึงที่สุดนะคะอัศจรรย์ที่สุดยิ่งกว่าอัศจรรย์ที่เขาทำปาฏิหาริย์กันต่างๆนะคะแม้ว่าจะไปทำปาฏิหาริย์มากมายยังไงรู้จิตใจคนสารพัดไปหมดแต่ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปาฏิหาริย์ยิ่งกว่านั้นจากปาฏิหาริย์ที่พระองค์สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ทุกชาติแสนนานมาแล้วในขณะนี้ถ้าไม่เริ่มฟังนะคะจะไม่รู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นก็จะหลงอยู่ในความไม่รู้ต่อไปแล้วดีไหมในเมื่อมีหนทางที่จะรู้แต่ไม่สนใจที่จะรู้ก็พลาดโอกาสที่จะรู้ไปแต่ทั้งๆที่ธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเป็นจริงทุกคำขณะนี้เห็นเกิดและเห็นดับเพราะอะไรได้ยินเหมือนพร้อมกันเป็นไปได้ยังไงคะเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่มีแค่เห็นกับได้ยินนะคะยังกี่เห็นที่เห็นเป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งอย่างแต่ละสิ่งของนี่คือปกปิดความจริงซึ่งไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเห็นขณะนี้เป็นเห็นขณะเดียวพรุ่งนี้จะเห็นอย่างนี้ไหมชาติต่อไปจะเห็นสิ่งที่กำลังเห็นนี่ไหมไม่มีเลยค่ะชั่วหนึ่งขณะแล้วก็ไม่เหลือนี่คือความจริงกว่าจะรู้ความจริงนะคะและความจริงก็หลากหลายมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกอย่างโดยประการทั้งปวงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีใครทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปที่ตัวเนี่ยร้อนไหมคะตามความเป็นจริงค่ะถามคำไหนเหมือนต้องคิดแต่ความจริงนะคะมันก็เป็นปกติธรรมดาบางวันเราก็รู้สึกร้อนบางวันก็เย็นข้างนอกมีร้อนไหมมีเย็นไหมแล้วไหนเราร้อนเป็นเราเลยในเมื่อร้อนต้องเป็นร้อนเย็นต้องเป็นเย็นเสียงต้องเป็นเสียงกลิ่นต้องเป็นกลิ่นทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจชีวิตไหมชีวิตมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกมีอะไรเกินกว่านี้ไหมแต่ว่านะคะคิดหลากหลายมากคิดดีก็มีคิดชั่วก็มีคิดจะแก้ไขคนอื่นก็มีแต่รู้หนทางไหมว่าอะไรจะแก้ไม่ว่าเขาหรือเราที่เคยไม่รู้แล้วก็ทำสิ่งที่เป็นไปตามความไม่รู้เห็นชั่วเป็นดีเห็นผิดเป็นชอบก็ทำสิ่งซึ่งนำผลที่ไม่เป็นประโยชน์มาให้ตนเองและคนอื่นด้วยก็ไม่รู้อะไรสักอย่างแต่ว่าพอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มไตร่ตรองเริ่มคิดจริงหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเพียงแค่ฟังและไตร่ตรองว่าจริงไหมนี่เป็นการเริ่มต้นที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็มีมาแล้วนานแสนนานและต่อไปก็จะเป็นแค่นี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ว่าเพียงแค่เกิดดับนานไหมคะชาติหนึ่งแล้วแต่ใครจะมีอายุอยู่ในโลกนี้เท่าไหร่10วันก็ได้ปีหนึ่งก็ได้ร้อยปีก็ได้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้และต่อไปก็เห็นอีกได้ยินอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยน่าจะพอใจอะไรคะถ้าพอใจอยู่ก็คือว่าไม่รู้ว่าไม่มีไม่รู้ว่าไม่เหลือไม่รู้ว่าหมดแล้วไม่กลับมาอีกก็หลงติดยึดมั่นว่าสิ่งนั้นยังอยู่ยังเป็นที่พอใจอยู่เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเพราะไม่มีเราจะทำที่คิดว่าจะทำก็มีจริงแต่ไม่ใช่เรา ความตั้งใจมีไหมจะทำอาหารจะซื้อของจะแต่งตัวจะเอื้อมมือไปทั้งหมดนะคะมีจริงแต่เราเข้าใจว่าเป็นเราทำแต่ความจริงถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมีลักษณะต่างๆกันเกิดขึ้นเป็นไปก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นพระเชนอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วนะคะอย่างเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเห็นตลอดวันแล้วคิดล่ะแล้วโกรธล่ะแล้วอร่อยล่ะอยู่ไหนก็อยู่ในระหว่างนั้นแต่ไม่ประจักษ์ว่าแท้ที่จริงแล้วต้องทีละหนึ่งอย่างและทีละหนึ่งขณะและหนึ่งขณะเนี่ยเร็วแค่ไหนคะขณะของเราเนี่ยโอ้โหขณะนี้เห็นกี่เห็นเพราะฉะนั้นขณะจริงๆเนี่ยของเห็นหนึ่งขณะเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นเราได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะความเข้าใจเกิดขึ้นเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงจึงรู้ว่าสิ่งนั้นแหละเป็นที่ควรยินดีต่อไปไหมแต่อีกนานมากค่ะกว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่น่าจะติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีแต่นี่เริ่มเป็นความคิดเพียงเริ่มนะคะยังไม่พอเพราะติดข้องไว้นานแสนนานมาแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงว่าความจริงติดข้องมานานไม่รู้มานานและจะให้หมดไปรวดเร็วเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแค่นี้เราก็เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงแล้วเราจะไปแก้ไขเขายังไงปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่เสียเวลาเพราะเหตุว่าแก้อะไรได้คือแก้ที่ตัวเองเท่านั้นจากความไม่รู้เป็นค่อยๆรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงจะดีขึ้นไหมคะไม่แก้คนอื่นน่ะเขาจะพูดจายังไงเขาจะทำยังไงไม่ว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นญาติพี่น้องเป็นใครก็ตามแต่นั่นคือเขาแต่เราที่กำลังรู้อย่างนั้นน่ะเป็นยังไงดีเหรอมีความไม่รู้เต็มที่มีโลภะมีโทสะแล้วไม่คิดแก้แต่จะไปแก้คนอื่นเนี่ยก็ลองคิดดูเป็นไปได้ไหมฉลาดหรือโง่คำว่าโง่เนี่ยรู้สึกคนจะไม่ชอบนะฮะแต่ว่าใครไม่โง่บ้างในพระไตรปิฎกมีคำว่าบรมโง่ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าบางคำเนี่ยไม่น่าพูดเลยนะฮะแต่คำนั้นมีในพระไตรปิฎกแม้พระภิกษุที่จะตรัสถึงสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ยังกล่าวคำที่เป็นความจริงซึ่งคนฟังสมัยนี้อาจจะคิดว่าไม่น่าจะกล่าวแต่เมื่อเป็นความจริงและเป็นประโยชน์นะคะหนทางเดียวก็คือว่าให้รู้ความจริงตอนนี้จะไปแก้ใครไหมคะก็หมดภาระหมดห่วงไปหมดเรื่องกังวลตั้งหลายอย่างที่ทำไม่ได้และคิดว่าจะทำ
5: การที่เราเป็นผู้รับบริการกับเราเป็นผู้ให้บริการนะคะความต้องการมันจะต่างกันบทบาทและหน้าที่โดยประมาณนะคะอาจารย์
0: ค่ะเราจะเป็นคนดีไหมคะเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองต้องตรงจุดเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าจุดนั้นคืออะไรก็พยายามหาทางตลอดทำเสร็จแล้วเป็นคนดีไหมและคนดีคือใครเมื่อไหร่ขณะไหนถ้าขณะนั้นเป็นคนดีปัญหาผู้นี้ไม่มีเลยค่ะ
5: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แล้วทำไมไม่ให้รู้จักตัวเองให้รู้จักความจริงเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็แก้ไปด้วยความไม่รู้ก็อย่างที่เคยถามนะคะมีใครที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงที่สุดตามความเป็นจริงแล้วยังไปหาคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมารู้มาสอนน่าจะเป็นประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บังคับใครเลยนะคะคำพูดที่จะทำให้ไตร่ตรองว่าถูกคืออะไรผิดคืออะไรจริงคืออะไรไม่ได้ชักชวนด้วยแต่ว่าให้รู้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้คิดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่บังคับใครเลยค่ะเพราะบังคับไม่ได้คนที่เข้าใจความจริงอนัตตาเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่สามารถที่จะทำให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการได้นอกจากเขาเข้าใจถูกต้องและก็รู้ว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดดีมิฉะนั้นพูดไปเถอะบอกไปเถอะไม่มีทางสำเร็จได
6: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าการที่ฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นแล้วกุศลทั้งหลายจะเจริญขึ้นได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเจริญขึ้นละเอียดมากมองไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีคำถามว่าเจริญขึ้นบ้างไหม อย่างวันนี้เนี่ยได้เข้าใจนิดหนึ่งเจริญขึ้น
6: ก็เจริญขึ้นนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นอกุศลที่สะสมมานะคะทีละน้อยทีละหนึ่งขณะชั้นใดกุศลที่จะเจริญขึ้นก็ชั้นนั้นค่ะแทบจะไม่ปรากฏแต่ว่าที่สะสมมาในแสนโขดกับนะคะไม่ใช่ความเข้าใจตามความเป็นจริงฝังแน่นลึกมานานถ้าจะกล่าวอนุมานหรือว่าเปรียบเทียบนะคะความไม่รู้ในมืดก็ไม่รู้ว่ามันมืดนะคิดว่าเวลานี้สว่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความคิดจากการที่ได้สะสมมาเนี่ยก็ทำให้เข้าใจไปตามความที่คิดแต่ไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าพิจารณาไตรตรองนะเปรียบกันไม่ได้เลยแล้วหว่างความเข้าใจผิดกับความเข้าใจถูกแม้เพียงในขั้นฟังขณะนี้เห็นนะคะหลับตาสิคะธรรมดาไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นเลยมืดไหมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดมากหรือว่าเห็นมากเห็นไหมคะคนธรรมดาเราก็ต้องบอกว่าเราเห็นมากแต่ตามความจริงคิดมากกว่าเนี่ยค่ะปิดบังหมดทุกอย่างไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าขณะไหนมืดแล้วเราลองคิดดูสิคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ไม่เคยคิดถึงถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงหลับตาก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเพราะฉะนั้นอะไรมากกว่ากันสว่างในขณะที่เห็นต้องน้อยกว่ามากแต่ไม่ได้ปรากฏอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะปรากฏตามความเป็นจริงนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงในขั้นการฟังว่าความจริงไม่ได้ปรากฏตามที่เป็นจริงจึงไม่สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงนั้นได้จนกว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะเช่นขณะนี้ค่ะเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินแน่ไม่ใช่คิดนึกแน่แต่ถ้าไม่รู้ในขณะที่เห็นกำลังเห็นนะคะว่าไม่ใช่ขณะที่ได้ยินจะแยกออกไหมระหว่างกำลังเห็นเดี๋ยวนี้กับกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ใครไปแยกเลยค่ะธรรมะเกิดดับรวดเร็วสืบต่อแต่ปัญญาเริ่มรู้ความจริงน้อยไหมคะค่ะก็ต้องน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความหมายของคำว่าบารมีทำไมต้องนานแม้แต่ผู้ที่จะบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับคำพยากรณ์แล้วนะคะจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์นี้ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอีก4อสงไขยแสนกับน้อยไหมคะทีละหนึ่งขณะแล้วฉันก็แสดงเห็นว่าแม้จะน้อยนะคะแต่ว่าเวลาที่พร้อมด้วยปัจจัยใครห้ามก็ห้ามไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถึงคราวที่จะตรัสรู้เลื่อนไปสักหนึ่งขณะได้ไหมนี่แหละค่ะคือความเป็นอนัตตาความไม่ใช่เราต้องไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยนะคะนี่ขั้นฟังถ้าขั้นฟังไม่ตรงไม่มีทางที่จะรู้ความจริงจนประจักษ์แจ้งได้ต้องเป็นผู้ที่สะสมอบรมนะคะแล้วก็เข้าใจตามความเป็นจริงมั่นคงมากมายมหาศาลค่ะมั่นคงนี่คืออะไรคะชีวิตประจำวันแม้แต่จะนึกถึงว่าฟังมานะว่าไม่มีเราเป็นธรรมะนะมีจริงๆนะเห็นจริงๆได้ยินจริงๆพอไม่ได้ฟังก็ไม่รู้ละน้อยขนาดไหนกว่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามกำลังของการที่จะต้องละความไม่รู้จนประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีบารมีนะคะขันติบารมีและขันติบารมีนี้ไม่ใช่เฉพาะตอนที่จะรู้ความจริงแม้แต่ขณะที่กำลังโกรธเป็นเราหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้และกว่าจะค่อยๆระลึกได้ที่เราใช้คำว่าสติระลึกถูกต้องตามความเป็นจริงขณะนั้นนะคะถ้าไม่เกิดระลึกขึ้นถึงสิ่งที่ได้ฟังไม่มีทางที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีลักษณะซึ่งต่างจากธรรมะอื่นนี่แหละค่ะแสนโกรธกับและถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเพิ่มเข้าไปอีก20อสงไขยแสนกับเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าอยู่มานาน นานจนกระทั่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะคะและก็จะต้องอยู่ต่อไปเท่านั้นเป็นตอในวัฏฏะออกไม่ได้ลึกมากจนกว่าจะมีการที่เริ่มเข้าใจความจริงด้วยความอดทนว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถรู้ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นน้อยไหมคะ
6: กราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ต้องอาศัยเวลาที่ไม่ต้องคิดเลยครับว่านานแค่ไหนเพราะว่าจากปัญญาที่ค่อยๆได้เข้าใจก็เริ่มรู้ความไม่รู้ของตัวเองเนี่ยครับว่ามีมากครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะและความลึกซึ้งของธรรมะนี่นะคะสุดที่จะประมาณได้เพียงแต่คิดว่าเมื่อไหร่คอยนิดนึงกั้นแหละตัวตนเข้ามาขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีความที่มั่นคงจริงๆค่ะอะทิฏฐานะมั่นคงไม่เปลี่ยนธรรมะขณะนี้เกิดจริงๆเพราะฉะนั้นดับจริงๆแต่ไม่ปรากฏทางเกิดและดับแต่จะถ้าจะหมดความสงสัยนะคะต้องถึงการวิปัสสนารู้แจ้งไม่ใช่เราค่ะปัญญาที่ถึงการมั่นคงที่จะประจักษ์แจ้งความจริงขณะนี้มีปัญญาไหมหรือมีเราเห็นไหมคะปัญญานิดหนึ่งก็เป็นเราเห็นละพอพูดคำไหนก็เข้าใจคณะแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นเรามีความจำก็เราจำนี่แหละคำที่ได้ฟังมีความรู้สึกก็เรานั่นแหละที่รู้สึกเราเต็มไปหมดค่ะตลอดชีวิตในสังสารวัฏที่แล้วมาผ่านมาเริ่มจะเข้าใจบ้างน้อยแค่ไหนอดทนไหมคะสัจจะตรงตามความเป็นจริงว่ากำลังมีจริงจึงรู้ได้ไม่ใช่รู้อื่นแค่รู้สิ่งที่มีในขณะนี้เองถ้าขณะนี้ไม่รู้ก็คือว่าผ่านไปละด้วยความไม่รู้เพิ่มความเป็นเราอีกละได้จึงเข้าใจในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์นะคะที่จะรู้ความจริงได้ต้องบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราเป็นใครอยู่ดีๆก็จะให้มีปัญญามากๆแทงตลอดละกิเลสไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามว่าน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้นะคะวันนี้มีขณะนี้และต่อไปรู้เองด้วยตัวเองว่าน้อยไหมคิดบ้างหรือเปล่าหรือว่าลืมไปแล้วหรือว่าฟังต่อไปอีกก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยแม้สาวกก็ต้องบำเพ็ญบารมีขณะนี้ละไปทีละน้อยหรือเปล่าคะที่กำลังเข้าใจไม่รู้เลยแต่ละทีละน้อย
3: ท่านอาจารย์คะเมื่อเข้าใจว่าไม่มีเราเราไม่เห็นกับตัวเนี่ยเราก็จะสามารถทำสิ่งดีๆให้กับทั้งรอบข้างแล้วก็ทั้งวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่ายังไงคะตรงนี
0: ้ค่ะถ้าไม่เข้าใจว่าไม่มีเราจะเป็นอย่างนั้นไหม
3: ก็จะมีเราที่ทำดีแล้วให้คนอื่นเห็นว่าดี
0: ถึงพยายามจะทำดีก็ยังเป็นเราถูกไหม
3: ถ้าช้าก็เหมือนกับแบกดีเพราะว่าต้องมีเราทำดีและให้คนเห็นว่าเราดีแต่ถ้าเข้าใจว่าไม่มีเรา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทราบไหมคะว่าผิดตั้งแต่ต้นเราเกิดเราตายเราเห็นเราคิดเราทำดีเราเข้าใจถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะจะมีเราไหมแต่เป็นธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เห็นไหมคะพูดถึงอะไรก็ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้กำลังมีสติใช่ไหมที่กำลังเข้าใจไม่รู้เรียกชื่อจำได้แต่ตราบใดที่สภาพที่ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพรู้เท่านั้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นนะคะรู้เท่านั้นแล้วดับชัดไหมในความเข้าใจขั้นแต่ต้นต้องค่อยๆแยกออกไปเพราะฉะนั้นเราจะพูดคำว่าจิตพูดคำว่านามธรรมพูดว่าธาตุรู้ก็จริงไม่มีความสงสัยในคำแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้รู้เช่นขณะนี้กำลังเห็นนะคะบอกว่าเห็นเนี่ยกำลังรู้ว่าที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่มีเพราะมีสภาพที่เห็นสิ่งนั้นถ้าไม่มีสภาพที่เห็นสิ่งนั้นเวลานี้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยฟังเข้าใจแต่ว่าตัวเห็นจริงๆซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นนะคะคำสอนที่ลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีตั้งแต่ในเบื้องต้นนะคะฟังทุกคำไตร่ตรองทุกคำรอบรู้ทุกคำว่าสอดคล้องกันไม่ว่าจะโดยนัยยะของธาตุ ดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทะหรือโดยนัยยะของปัจจัยที่เราพูดเนี่ยพูดเรื่องปัจจัยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าปัจจัยอะไรเช่นบอกว่าสภาพหนึ่งสภาพใดก็ตามนะคะเกิดขึ้นตามลำพังไม่มีเหตุเกิดไม่ได้ไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันยกตัวอย่างเห็นถ้าไม่มีตาเห็นไหมคะใครจะไปทำให้เห็นไม่มีทางมีตาแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็เห็นไม่ได้ธรรมดาที่สุดนะคะเริ่มเข้าใจแต่ยังไม่เคยรู้ตรงเห็นจริงๆที่กำลังเกิดดับพระเจ้าจึงรู้ว่านะคะขณะนี้ฟังเข้าใจแหละไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็พูดไปแต่เดี๋ยวนี้การเกิดดับไม่ปรากฏสภาพที่ต่างกันแต่ละหนึ่งก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะละความเป็นตัวตนความเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อฝังแน่นมานานเพราะไม่ปรากฏด้วยเหตุนี้ความหมายของตรัสรู้หมายความว่าไม่ใช่เพียงแต่พูดคำที่ทำให้เข้าใจนะคะแต่รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังเป็นจริงอย่างนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมีเห็นมีได้ยินมีคิดแยกไม่ออกเหมือนพร้อมกันในขณะเดียวเป็นไปไม่ได้นี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่ทรงแสดงตามลำดับซึ่งสั้นแสนสั้นก่อนเห็นต้องมีจิตที่เห็นแต่จิตก่อนเห็นไม่เห็นจิตใช้คำว่าจิตเนี่ยเหมือนรู้แต่ถามจริงๆว่าใครรู้จักจิตบ้างทั้งที่มีจิตรู้แต่ว่าเห็นรู้แต่ว่าได้ยินแต่กว่าจะชินกับการที่ว่าเห็นเนี่ยคือไม่ใช่เราถ้ามีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นดับไปฟังไว้จำไว้เข้าใจไว้เพื่อไม่ลืมว่ายังไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่สภาพธรรมะจะค่อยๆปรากฏตามความเป็นจริงพระเจ้าเราพูดได้ใช่ไหมคะสติเราก็พูดได้เดี๋ยวนี้ก็มีก็พูดได้แต่ว่าสติเป็นอะไรฟังและตอบได้ไม่ใช่เราเป็นอะไรเป็นธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมากมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอะไรบอกไม่ได้ดับแล้วนี่ค่ะคือค่อยๆตรงตามความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งเพียงแค่ตอบไม่พอ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าตั้งต้นว่าเราจะทำดีจะบริการดีก็เหมือนกับต้องแบกว่าความเป็นเราที่จะไปทำอย่างนั้นแต่ถ้าตั้งต้นว่าเพราะไม่รู้สะสมความไม่รู้มาว่าไม่มีรับ
0: นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ฟังจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45,000 ษาแต่พระองค์ตรัสหรือเปล่าว่าภายในและภายนอกเห็นไหมคะฟังยังไงก็ไม่ครบถ้วนยังไม่พอค่ะจนกว่าจะละเอียดแล้วก็เข้าใจว่าก็คือชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าภายในภายนอกบางคนสงสัยไหนไม่มีเราแล้วจะมีภายในภายนอกได้ยังไงไม่มีเรานะจริงแต่ไม่รู้ถ้ารู้จะมีภายในภายนอกไหมไม่มีใช่ไหมแต่เพราะไม่รู้และที่ไม่รู้เพราะว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงจึงมีภายในและภายนอกคนอื่นเนี่ยจะเป็นภายในหรือของเราได้ไหมเพราะฉะนั้นตามที่เข้าใจกันว่าไม่ใช่มีแต่ภายในนะสภาพธรรมะเนี่ยมีทั้งภายในและภายนอกแต่ทั้งหมดนั้นคืออะไรแสดงให้รู้ตามความเป็นจริงแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนนะคะและภายในยิ่งกว่านั้นคืออะไรเวลาเนี้ยมีภายในภายนอกมีเรามีเขามีห้องนี้ห้องโน้นใช่ไหมคะมีตรงนี้ตรงโน้นและความจริงละเอียดยิ่งกว่านั้นคือรูปมีแน่ๆรูปหมายความถึงสภาพที่ไม่รู้อะไรนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแตะตรงไหนสภาพแข็งไม่รู้อะไรแต่ขณะที่กำลังรู้ว่าแข็งสภาพรู้มีจึงรู้ว่าแข็งขณะที่รู้อย่างนั้นนะคะไม่มีภายในภายนอกแต่ก่อนนั้นเขายืนอยู่ตรงโน้นอ่ะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ตรงโน้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรจนกระทั่งเข้าใจความจริงทั้งหมดค่ะว่าที่เป็นภายในยิ่งกว่านั้นก็คือว่าขณะนี้อะไรเป็นภายในจิตใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกที่ถูกรู้ละเอียดมากถึงความจริงที่จะค่อยๆปล่อยค่อยๆละค่อยๆถอนค่อยๆทิ้งความเห็นผิดและความยึดมั่นว่าเป็นเราถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังอย่างละเอียดนะคะเราจะสามารถมีปัญญาที่จะค่อยๆมั่นคงว่าทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจแหละความจริง ถึงที่สุดคืออะไรจึงมีรูปทั้งภายในมีรูปทั้งภายนอกรูปอื่นภายนอกแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าถึงตรงนี้ก็ยังมีภายในและภายนอกรูปอะไรเป็นภายในคะตรงนี้คิดยังไงก็คิดไม่ออกจนกว่าจะฟังนะคะแล้วก็ไตร่ตรองถ้าไม่ถึง

0: ฟังแล้วพอไหมคะพอหรือยังยังมีอีกเยอะมากตามความไม่รู้ซึ่งเยอะมากรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังคะถ้าไม่ฟังเลยไม่รู้จักแต่ฟังแล้วรู้จักบ้างตามกำลังของความเข้าใจเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากไหมคะค่ะเข้าใจแค่ไหนเคารพแค่นั้นค่ะ
1: กราบท่านอาจารย์ครับโทษของความเห็นผิดความไม่รู้เนี่ยครับร้ายแรงอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะคนไม่รู้ว่าไฟร้อนก็จับไฟใช่ไหม
1: คนไม่รู้ว่าไฟร้อนก็จับไฟแต่ว่าเมื่อจับแล้วก็รู้ว่าร้อนครับท่านอาจารย
0: ์ใครร้อน
1: ก็ตัวเราร้อนครับ
0: แล้วก็ตัวเราอยู่ไหน
1: ที่จริงก็ไม่มีตัวเราก็เป็นความไม่รู้ที่ไม่รู้ไปอีกว่าเป็นตัวเราที่ร้อน
0: เพราะฉะนั้นนะคะเราเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ก็ไม่รู้กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเป็นโทษหรือเปล่ากำลังอร่อยอร่อยมากเป็นโทษหรือเปล่า
1: พูดตามตรงว่ายังไม่เห็นโทษครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคิดต่างกันแล้วกำลังอร่อยมากติดข้องไหมคะอยากอร่อยมากๆไหมไม่มีบรรจบทุกมื้อเลยนั่งคิดว่าจะทำยังไงจะใส่อะไรจะไปไหนจะยังไงตลอดเวลาลำบากไหมเสียเวลาไหมต้องการอะไรนักหนาแล้วก็หมดไปจะอร่อยสักเท่าไหร่ก็หมดไปแต่ตอนกำลังเดือดร้อนเนี่ยแสวงหาแล้วแต่ว่าติดข้องมากแค่ไหนติดข้องในเพชรนิลจินดาแสวงหาละใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่สีอะไรจริงหรือเปล่าปลอมเนี่ยก็ทุกข์ไหมขณะนั้นกับไม่สนใจเลยสบายมากไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องนั่งคิดเพราะฉะนั้นเป็นทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ค่ะแต่เมื่อไหร่รู้นะและหมดความติดข้องเมื่อนั้นจะเบาสบายไม่ต้องมีสิ่งที่จะทำให้ต้องขวนขวายแสวงหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้ผู้ที่เห็นโทษกับผู้ที่ไม่เห็นโทษเนี่ยความประพฤติก็ต่างกันอาหารไม่อร่อยเดือดร้อนไหมคะต้องไปปรุงมาใหม่ต้องทอดให้เกรียมๆแล้วแต่ประเภทของอาหารนะคะไม่รู้เลยว่าก็แค่ลิ้มรสแล้วก็หมดแล้วค่ะคนที่เดือดร้อนกับคนไม่เดือดร้อนนะฮะคนที่เดือดร้อนไม่รู้ตัว
2: กราบท่านอาจารย์ครับแต่ปัญญาที่จะรู้อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยๆครับท่านอาจารย์ที่จะรู้ว่าเพียงลิ้มรสแล้วก็หมดไปแล้วยิ่งถ้าติดข้องในรสที่น่าพอใจแล้วจะเห็นความเดือดร้อนของความพอใจในรสที่น่าพอใจก็ยิ่งไม่เห็นเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่รู้ความจริง
2: ไม่รู้ความจริง
0: สิ่งนั้นไม่มีแล้วไม่เหลือเลยค่ะขวนขวายไปสิลำบากไปสิไม่มีสิ่งนั้นไม่อย่างนั้นจะเข้าใจคำว่าอนัตตากับสุญญตาไหมคะ
2: ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้รู้ในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งหลายเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็ยังต้องเดือดร้อนเพราะความไม่รู้อย่างนี้ไปอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ใครติดข้องหรือเปล่า
2: ไม่ทรงห้ามครับเพราะห้ามไม่ได้
0: แต่ทรงแสดงความจริง
2: ให้เข้าใจตามนั้น
0: แน่นอนค่ะก็ไม่รู้กับรู้ก็ต้องต่างกันจะหลงอยู่ในความไม่จริงก็แล้วแต่ไม่ได้ห้ามเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นจะแก้ไขยังไงก็ไม่ได้เพราะตามเหตุตามปัจจัย
2: ซึ่งตรงนี้ถ้าฟังเผินเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าได้ริมรสที่อร่อยน้อยไปหรือไม่อร่อยเนี่ยเดือดร้อนไหมก็เหมือนกับเราก็จะคิดเองทันทีว่าเอาละต่อจากนี้ไปไม่อร่อยก็จะต้องไม่เดือดร้อนนะจะรับประทานรสเฝื่อนรสฝาดอย่างไรก็ต้องไม่เดือดร้อน
0: เพราะฉะนั้นอดทนไหมคะเห็นไหมถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรธรรมะไม่ใช่นอกจากชีวิตประจำวันเลยนะคะอยู่ที่ชีวิตประจำวันทุกขณะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกำลังคิดว่าอร่อยก็ช่างเถอะกับการที่จะค่อยๆเข้าใจถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าก็ช่างเถอะมันก็เป็นแล้วตามความเข้าใจ
3: ที่อาจารย์บอกว่า

0: อภิธรรมเป็นธรรมะใหญ่ที่สุดเวลาผู้เสียชีวิตผู้จากไปนะคะแล้วพระก็จะสวดเราก็ไปวัดทุกครั้งที่แบบญาติเสียชีวิตอะไรเงี้ยแต่ฟังก็พยายามเข้าใจนะคะธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นภาษาบาลีก็ไม่เข้าใจหรอกก็ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะการเข้าใจต้องเข้าใจทีละหนึ่งอย่างหรือว่าทีเดียวหลายอย่าง
0: ทีละหนึ่งค่ะ
1: ทีละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มทีเดียวค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ความจริงนี่นะคะทุกคำไม่ผ่านหูเฉยๆผู้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงหมายความว่าละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็ตรัสรู้ความจริงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจริงๆหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นก็เริ่มคิดทีละเล็กทีละน้อยค่ะพระสัมมาสัมเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้มีเห็นจริงไหม
0: จริงค่ะ
1: ค่ะใครทำให้เห็นเกิดขึ้น
0: เกิดขึ้นเองค่ะ
1: ถ้าไม่มีปัจจัยไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้จะมีเห็นไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะเริ่มรู้ว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคะที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุสมควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าตามปกติถ้าไม่ได้ยินคำนี้นะคะเราเห็นถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงไหมถูกไหมเราเห็น
0: ใช่ค่ะเราเห็นค่ะ
1: นั่นคือไม่รู้ว่าเห็นเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับถ้ารู้ว่าเห็นเกิดขึ้นนะคะตามเหตุตามปัจจัยใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้แต่เมื่อมีปัจจัยที่จะเห็นเกิดเห็นแล้วดับเพราะขณะต่อไปไม่เห็นพระเจ้าก็ให้ทราบมาตลอดชีวิตเนี่ยมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไม่เหลือเลยค่ะขณะแรกที่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีขณะนี้พระเจ้าขณะนั้นก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับด้วยไม่เหลือเลยด้วยทุกอย่างที่มีขณะนี้นะคะชั่วขณะที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ซ้ำกันแล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันด้วยเป็นแต่ละหนึ่งเช่นเห็นเนี่ยไม่ใช่คิด
0: ใช่ไหมคะ
1: ต้องหนึ่งขณะที่เห็นหนึ่งขณะที่คิดเริ่มค่อยๆเข้าใจความหมายว่าสิ่งที่มีนี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีภาษาไทยที่จะให้คนไทยในขณะนั้นรู้แต่ว่าใช้คำภาษามัคคีซึ่งเป็นคำที่ดำรงพระศาสนาเราก็เรียกว่าภาษาบาลีปาละนะคะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้จะใช้คำไหนก็ได้จักขุวิญญาณก็ได้จิตก็ได้มโนมนัสได้หมดเลยขอให้รู้ว่าหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นรู้ค่ะไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นอย่างแข็งเนี่ยรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะเกิดเป็นแข็งหวานก็เกิดเป็นหวานจำก็เกิดเป็นจำเริ่มรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องเกิดจึงมีและก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นด้วยจึงมีความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดทั้งปวงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นแล้วดับอนิจจังเริ่มเข้าใจความหมายไม่ใช่เกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมีทรัพย์สมบัติก็สูญหายไปแล้วก็กลับมามั่งมีแต่ทุกขณะเดียวนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดจริงๆดับจริงๆแต่ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถรู้ความจริงได้เพราะว่าสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เนี่ยเริ่มเข้าใจชีวิตนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วไม่กลับอีกจึงไม่มีเราทั้งหมดเป็นอนัตตาคำว่าอัตตาไม่ได้หมายเฉพาะคนที่มีชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตนะคะอะไรก็ตามที่ปรากฏเป็นหนึ่งนั่นคือสิ่งหนึ่งคืออัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาไม่ใช่สิ่งนั้นหรอกถ้าไม่มารวมกันแตกย่อยออกไปให้ละเอียดยิบอย่างดอกไม้ดอกหนึ่งนี่นะคะแตกย่อยให้ละเอียดยิบไหนละดอกไม้ไม่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยก็มีหลายอย่างหลายสิ่งที่รวมกันปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นแต่ความจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สิ่งที่ใครก็ไม่เคยคิดมาก่อนและไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งด้วยแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะสะสมอบรมที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ม่ใช่เพียงตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงแสดงความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามากมายที่สุดประการใดเพราะว่าที่พระองค์ตรัสมาจากการตรัสรู้ไม่ใช่พระปัญญาทั้งหมดที่ตรัสรู้เพียงเฉพาะส่วนที่คนฟังสามารถเข้าใจได้ที่จะถึงการดับกิเลสได้แต่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมก็ค่อยๆรู้ความจริงว่าชีวิตนี่นะคะไม่มีใครสามารถไปเลือกเป็นคนดีเป็นเศรษฐีเป็นคนชั่วเป็นอะไรได้เลยทั้งหมดที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจมีความเห็นใจใครก็ตามที่ไม่ดีไม่ใช่เขาอยากไม่ดีหรอกแต่ว่าเขามีเหตุปัจจัยที่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นคนที่ฆ่าคนมาสักร้อยคนเนี่ยนะคะต้องการให้มีใครเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งไหมเห็นไหมคะแม้สถานการณ์อย่างและถ้าเราเป็นเพื่อนเขาหวังดีต่อเขาเนี่ยคิดดูสิฮะมันไม่ได้ทำร้ายอะไรใครแต่ว่าทำให้เกิดประโยชน์ว่าเขาก็มีกำลังใจยิ่งสามารถจะให้เข้าใจถูกเห็นถูกได้ยิ่งเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องไตร่ตรองนะคะแต่ไตร่ตรองเองไม่มีทางเป็นไปได้นอกจากฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงพระธรรม45พรรษากี่คำและแต่ละคำเนี่ยเทียบได้ไหมตรัสด้วยพระองค์เองกับเราที่ได้ฟังเนี่ยห่างไกลกันลิบในความเข้าใจในคำนั้นเพราะฉันจริงต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆค่ะไม่ประมาทเลยแต่ละคำมีความลึกซึ้งมากและเป็นจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ขณะนี้เห็นเกิดและเห็นดับจริงไหมถ้าจริงต้องรู้ได้ใช่ไหมเพราะจริงแต่ไม่ใช่รู้ได้เพราะเราอยากรู้ด้วยความเป็นเราแต่เริ่มจากมีความเข้าใจถูกว่าใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้และเกิดแล้วดับใครจะไม่ให้ดับก็ไม่ได้แต่สามารถค่อยๆเข้าใจความต่างกันของเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาของเสียงกับได้ยินของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาอื่นนะคะศึกษาที่นี่แหละที่ตัวเองนี่แหละที่ไม่เคยรู้นี่แหละและค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่เคยมีความเห็นถูกอย่างนี้เริ่มมีเคารพใคร
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้ที่ให้ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งรู้เท่าไหร่ความเคารพยิ่งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าสูงสุดนะฮะคือพระอริยะบุคคลตามลำดับขั้นและใครจะค้านคำที่พระองค์ตรัสเห็นขณะนี้ไม่ได้เห็นตลอดไปได้ยินมีคิดมีเพราะฉะนั้นรู้ได้ค่อยๆเห็นว่าความจริงปรากฏให้ปัญญาสามารถเข้าใจได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะก็ไม่รู้ไปตลอดเป็นเราไปตลอดสุขทุกข์ก็เป็นเราเป็นเขาเป็นโน่นเป็นนี่ไปเรื่อยๆซึ่งไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะดับหมดแล้วไม่เหลือเลยค่ะเมื่อเช้านี้ตอนกลางวันรับประทานอะไรคะอร่อยบ้างไหมเผ็ดบ้างไหมเค็มบ้างไหมอยู่ไหนไม่มีเหลือเร็วกว่านั้นค่ะทันทีที่เกิดก็ดับนี่เป็นคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้ซึ่งมีผู้ที่ฟังแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจถูกอบรมเจริญปัญญาด้วยบารมีเพราะเหตุว่าสิ่งนี้ลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่สามารถที่จะเกิดได้โดยรวดเร็วต้องมีเหตุที่สมควรแม้แต่การฟังเนี่ยค่ะจะให้เข้าใจมากๆเป็นไปไม่ได้และแต่การสะสมมาและแต่การที่จะไตร่ตรองพิจารณาและแต่ความเป็นผู้ตรงและเห็นประโยชน์ค่อยๆสะสมไปนะคะเพราะอกุศลทั้งหลายเกิดจากความไม่รู้จึงไม่สามารถรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นปัญญานำไปในสิ่งที่ดีเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะใดที่อกุศลสิ่งที่ไม่ดีเกิดขณะนั้นกุศลเกิดไม่ได้และขณะใดที่กำลังเป็นกุศลอกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยความเข้าใจถูกเห็นประโยชน์ของความดีเคยโกรธใครเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าเป็นของธรรมดาเราก็โกรธเหมือนกันเขาก็โกรธเหมือนกันแล้วทำไมไม่ชอบความโกรธของเขาและความโกรธของเราล่ะค่อยๆเข้าใจถูกก็จะมีความเป็นมิตรมีความหวังดีมีความเข้าใจมีความเห็นใจมีความเป็นมิตรไม่ให้โทษใครเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆขัดเกลากิเลสความไม่รู้ซึ่งนำมาซึ่งความไม่ดีทั้งหมดเช่นเข้าใจว่ามีเรา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ฟังต่อไปนะคะจะเข้าใจอีกเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงขึ้นแล้วก็รู้ด้วยตัวเองค่ะเป็นความจริง ในขณะที่ฟังไม่ใช่ให้เชื
0: ่อขอบพระคุณ
1: นี่คือสาวกนะคะผู้ฟังคำพุทธสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่ได้มีความเข้าใจมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าคะ
0: เป็นค่ะ
1: ค่ะทำไมว่าเป็นนะคะ
0: แต่เมื่อก่อนยังคงสงสัยตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะว่าก็เข้าวัดทำบุญอย่างเดียวแล้วก็สงสัยว่าแล้วเป็นชาวพุทธตรงไหนเนี่ยพุทธศาสนาแล้วก็เรียนตามวิชาที่เรียนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ไม่เคยเข้าใจว่าแล้วมันเป็นชาวพุทธตรงไหน
1: เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักชาวพุทธใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้ตรงว่าเป็นชาวพุทธจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้อะไรก็เป็นชาวพุทธรู้ผิดก็เป็นชาวพุทธได้หรือในเมื่อพุทธะหมายความถึงผู้รู
0: ้คือเมื่อก่อน
1: ตรงอย่างยิ่งตั้งแต่ต้น
0: เข้าวัดทุกคนแบบว่าก็จะสอนว่าไปทำบุญนะจะได้บุญเยอะ
1: ๆค่ะแล้วบุญคืออะไร
0: บุญคือกุศลกรรม
1: พูดไปเถอะแล้วกรรมคืออะไรแล้วกุศลคืออะไรเห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงให้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้เข้าใจแล้วตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะมี3ระดับขั้นนะคะปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะปริยัติหมายความว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอบรู้ในคำนั้นไม่ค้านกันเลยเพราะว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้ความจริงต้องเป็นความจริงไม่ใช่ว่าตรงนี้จริงตรงนั้นไม่จริงนั่นไม่ใช่ค่ะจริงต้องจริงตลอดจริงแล้วจะกลับไม่จริงได้เหรออย่างนั้นก็ไม่จริงแล้วไม่จริงจะกลับมาเป็นจริงได้เหรอก็เมื่อไม่จริงก็ต้องไม่จริงตรงค่ะนี่เป็นบารมีนะคะสัจจะบารมีเพราะฉะนั้นในทุกพระชาติที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะกิเลสยังไม่ได้ดับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ทำเลยนะคะสัจจะบารมีตรงต่อความจริงมิฉะนั้นไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ทุกคำนะคะฟังไปอยู่ที่ตรงนี้เองไม่ต้องไปหาที่ไหนเดี๋ยวนี้ด้วย
0: จริงๆแล้วไม่เข้าใจหลายเรื่องมากค่ะ
1: ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็รู้ว่าเข้าใจคืออะไรไม่เข้าใจคืออะไรเข้าใจคือรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นอย่างเห็นกำลังเห็นเนี่ยใครรู้ว่าเห็นคืออะไรตามความเป็นจริงของเห็นเห็นมีจริงเกิดด้วยและเป็นอะไรเป็นธาตุรู้ต้องเห็นจึงมีสิ่งที่ถูกเห็นรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่มีธาตุรู้นะคะจะไม่มีการปรากฏของสิ่งใดเลยต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะใครพูดสักเท่าไหร่ไปทุบไปตียังไงไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงมี2 อย่างจาก1ซึ่งทุกอย่างเป็นธรรมะมีจริงๆนะคะก็ต่างกันเป็น2คือธรรมะประเภท1นะคะเกิดจริงมีลักษณะเฉพาะเป็นจริงอย่างนั้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ที่เราใช้คำว่ารูปธรรมรูปะธรรมะธรรมะซึ่งเป็นรูปซึ่งไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ความลึกซึ้งของธรรมะพยัญชนะที่ตรัสนะคะหลากหลายโดยนัยยะต่างๆเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะรู้ว่ามีความหมายอื่นอีกแต่ในเบื้องต้นที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือสภาพธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมพอเข้าใจอย่างนี้นะคะรู้ละอะไรเป็นรูปธรรมบ้างถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: อะไรบ้างคะ
0: ก็สิ่งที่เห็นอย่างเช่นเป็นรูปธรรมไมโครโฟน
1: ที่ไม่รู้อะไรส
0: ิ่
1: งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้ไหม
0: สิ่งที่ปรากฏ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคำต้องฟังละเอียดเข้าใจเฉพาะคำถามแล้วก็ไตร่ตรองสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นใช่ไหมคะไม่ได้คิดถึงเสียงไม่ได้คิดถึงแข็งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสภาพรู้หรือเปล่าสามารถรู้อะไรได้ไหม
0: ไม่ได้
1: นี่แหละค่ะเริ่มเข้าใจละเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
0: เป็นธรรมะ
1: มีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรจึงเป็นรูปธรรม
0: ค่ะ
1: เปลี่ยนสภาพธรรมะเป็นอย่างอื่นได้ไหมให้เสียงรู้อะไรให้สิ่งที่ปรากฏทางตารู้โน่นรู้นี่ได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งใหญ่ปรมัตถ์คือบรมในภาษาไทยที่เราใช้นะคะใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะใหญ่จริงๆค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับไปใครเปลี่ยนได้และเป็นอย่างนั้นด้วยจะเป็นอื่นไม่ได้พระชนธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมลึกซึ้งไหมคะ
0: ลึกซึ้งค่ะ
1: ค่ะเป็นอภิธรรมะเพราะละเอียดอย่างยิ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีไม่ใช่สิ่งที่ไม่จริงมีจริงนั่นแหละแต่ความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยจะเปลี่ยนให้เป็นเราก็ไม่ได้แข็งก็ต้องเป็นแข็งทั้งศีรษะตลอดเท้าเนี่ยแข็งก็ไม่ใช่เราแต่แข็งเป็นแข็งเกิดขึ้นแข็งนี่ค่ะเริ่มเข้าใจในความหมายของคำว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งมีสองอย่างนามธรรมเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้รูปธรรมเกิดขึ้นรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนามธรรมเนี่ยมีเยอะไหมคะหลายชนิดไหม
0: มีหลายชนิดค
1: ่
0: ะ
1: อะไรบ้างคะ
0: จิตเจตสิก
1: นี่คือตอบชื่อใช่ไหมคะ
0: ความรู้สึกนามธรรม
1: ไม่ได้ถามอย่างนั้นนะคะถามว่าเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วรูปธรรมมีอะไรบ้างที ่เป็นรูปธรรม
0: รูปธรรมก็สิ่งที่เราเห็นเป็นรูปร่างลักษณะแข็ง
1: ถ้าไม่มีสีสันหลากหลายจะเป็นรูปร่างได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: แล้วเห็นหนึ่งขณะจะเป็นรูปร่างได้ไหม
0: ไม่ได้ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นที่เป็นรูปร่างนี่หลายขณะแล้วค่ะปิดบังความจริงไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเห็นขณะนี้ที่เรากำลังเห็นเนี่ยมากมายหลายขณะเพราะมีสิ่งที่ปรากฏกระทบตาจนปรากฏเป็นแต่ละสิ่งเยอะแยะดอกไม้ไม่ได้มีดอกเดียวที่นี่คนก็ไม่ได้มีคนเดียวเพราะฉะนั้นกระทบตาเท่าไหร่ด้วยความรวดเร็วจึงปิดบังไม่ให้รู้ความจริงเนี่ยค่ะค่อยๆมั่นคงในธรรมะกว่าจะละว่าไม่ใช่เราต้องมีความเข้าใจอีกมากนะคะรอบรู้ในปริยัติในสิ่งที่ได้ฟังมิฉะนั้นแล้วจะไม่ถึงปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรไม่รู้อะไรก็ไปปฏิบัติไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยปฏิบัติไหมคะ
0: เคยค่ะยุบหนอพองหนอเดินหนอย่างหนอเวลาทานข้าวก็จะให้ระลึกว่าเคี้ยวนะตอนนี้รู้สึกอะไรไหม
1: ค่ะขณะนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะ
0: ไม่รู้จักค่ะ
1: ฟังคำของพระองค์หรือเปล่า
0: ไม่ได้ฟังค่ะ
1: ฟังคำของคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมีใครเป็นที่พึ่งคะ
0: ตอนนั้นไม่มีค่ะ
1: แต่พุทธังสรณังคัจฉามิแล้วใช่ไหม
0: เขาก็ไม่ให้ท่องด้วยค่ะเขาบอกว่าห้ามสวดมนต
1: ์ห้ามเป็นคนตรงนะคะพูดตามแต่ไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรจึงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้ใครพูดตามสักคำแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ทรงแสดงให้เข้าใจถูกต้องห่างกันไกลลิบเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พระเจ้าต้องสะสมมาที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งชาตินี้ชีวิตนี้เนี่ยค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่จะจากไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่โดยไม่รู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเลยตลอดชีวิตก็ได้หรือมีโอกาสจะได้ฟังแล้วแต่สะสมมาว่าจะฟังไหมฟังแล้วลึกซึ้งไหมท้อถอยหรือเปล่าหรือว่าลึกซึ้งนั้นถูกต้องแล้วเพราะเป็นคำของผู้ที่ตรัสรู้ความจริงที่ประจักษ์แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้ที่ลึกซึ้ง
0: ที่ฟังมาก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้ว
1: ค่ะถ้าฟังต่อไปนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่าไหร่ก็ละความไม่รู้ไปเท่านั้น
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ก็ต้องยินดีด้วยในกุศลนะคะที่สะสมมาที่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจความจริงและมีพระองค์เป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่หลงทางเป็นที่พึ่งอดทนไหมคะฟังตั้งนานเพื่อเข้าใจนะพอหรือยังคะ
0: ยังไม่พอค่ะ
1: ค่ะ
0: คงต้องฟังต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะยิ่งรู้ว่าความจริงสามารถรู้ได้ใช่ไหมคะแต่ต้องอดทนเพราะลึกซึ้งเข้าใจคำว่าบารมีแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ต้องอดทนต้องมีวิริยะต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อละความไม่รู
2: ้คือผมมีความสงสัยว่าการเชิญดวงวิญญาณนั้นจะสำเร็จผลด้วยประการใดขอท่านวิทยากรตอบให้กับผมได้กระจ่างครับขอบคุณครับ
3: ครับคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพิธีอัญเชิญวิญญาณไหมครับ
2: ตามที่ทราบในกรรมบทศึกษามาไม่เคยมีในธรรมบทหรือกรรมบทนั้นครับ
3: ครับดังนั้นไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้น
2: ครับ
3: เพราะพระองค์แสดงความเป็นจริงทุกประการให้เกิดความเข้าใจแม้แต่ว่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่รู้แจ้งดังนั้นวิญญาณจริงๆนะครับจะกล่าวว่าจิตก็ได้จะกล่าวว่าวิญญาณก็ได้จะกล่าวว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้บันดาระก็ได้ประภัสสระก็ได้แสดงถึงธรรมะประการหนึ่งครับซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์และดับทันที
2: อันนั้นมันจะเป็นมโนคติไหมครับ
3: ความจริงครับขณะนี้เป็นจริงอย่างนั้นได้ยินก็เป็นวิญญาณประเภทหนึ่งคิดนึกก็เป็นวิญญาณนะครับแต่ละประเภทที่ทำหน้าที่คิดนึกไป
2: ครับถ้าคิดทางวิทยาศาสตร์นี่ถือว่าจะบรรลุกันได้ไหมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะเห็นไหมคะกลับมาที่พื้นเบื้องต้นค่ะถ้าเราไม่มีความเข้าใจประโยชน์อย่างยิ่งที่จะรู้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่คิดตามคนอื่นเราก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงได้เพราะว่าขณะนี้ไม่มีอะไรจะจริงเท่ากับสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้หมดแล้วต่อไปก็ยังไม่มาถึงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏให้เข้าใจได้ไม่ว่าจะใช้คำอะไรก็ตามมโนคติมโนคืออะไรคติคืออะไรมโนคติคืออะไรก็เป็นเรื่องความคิดทั้งหมดแต่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อะไรเป็นประโยชน์คะ
2: ถ้าถืออยู่ในส่วนหนึ่งจะแยกออกเป็นสองส่วนได้ไหมอาจารย์คือ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร
1: ์ค่ะยังไงก็ตามศาสตร์เยอะไม่ได้มีแค่ไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าอะไรจริงเดี๋ยวนี้นี่สำคัญกว่าใช่ไหมคะถ
2: ้
1: าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีแล้วไม่รู้เมื่อไรจะรู้ก็ต้องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่อไปโดยไม่รู้ว่าจริงๆในขณะนั้นคืออะไรแม้แต่คิดคำว่าไสยศาสตร์ขณะนั้นคืออะไรจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะว่าความจริงมีหลายอย่างความจริงแบบชาวบ้านทั่วๆไปคิดกันเองนะคะฝนตกก็จริงฟ้าร้องก็จริงก็กำลังตกจะไม่จริงได้ไงแต่ใครจะรู้ว่าจริงถึงที่สุดนั้นคืออะไรมีพระองค์เดียวนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายถ้าไม่เข้าใจคำนี้ก็ไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉันทุกคำเนี่ยค่ะเพื่อให้พ้นจากความไม่รู้ซึ่งสะสมมานานแสนนานมากนะคะยากที่จะออกไปได้ด้วยตนเองเพราะว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้แต่พอได้ยินได้ฟังคำไหนเนี่ยค่อยๆไตร่ตรองถึงประโยชน์ความเข้าใจกับเป็นเพียงความคิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงนักวิทยาศาสตร์รู้ไหม
2: ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นี่พิสูจน์ได้มีจริงได้ครับ
1: ความจริงไม่ใช่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์ความจริงต้องจริงสำหรับทุกคนไม่ใช่จริงเฉพาะคนนี้จริงเฉพาะคนนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยจริงไหมหรือไม่มีอะไรเลยนักวิทยาศาสตร์รู้ความจริงนี้ไหม
2: เป็นมโนคติไหมฮะอาจารย
1: ์มโนก็ไม่รู้ค่ะคติก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
2: เดี๋ยวนี้เอง
1: เท่านี้สั้นๆง่ายๆสำหรับทุกคนมีจริงไหมเดี๋ยวนี้จริงใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ขณะอื่นไม่ใช่ที่โลกไปแล้วที่ยังไม่มาถึงถูกต้องนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีจริงไหม
2: มีจริงครับ
1: แล้วนักวิทยาศาสตร์ต่อให้เก่งสักเท่าไหร่เนี่ยสามารถจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ไหมรู้หรือเปล่าแล้ววิทยาศาสตร์สอนให้เรารู้อะไรถ้าไม่สอนให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือเป็นความคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดด้วยความฉลาดเฉลียวสะสมมาที่จะคิดละเอียดวิจิตรพิสดารต่างๆแต่ความจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออะไรเอาให้จริงเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้ใครรู
2: ้ตัวเองก็ต้องรู้ครับ
1: ตัวเองก็ไม่รู
2: ้เช่นรู้ว่าขณะนี้นั่ง
1: นั่งคืออะไร
2: นั่งคือการ ตามอากัปกิริยา
1: ก็เป็นเรื่องของเราอีกเต็มไปด้วยเราที่คิดแต่ผู้ที่รู้จริงๆเนี่ยมีไหมรู้ทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงมีไหม
2: มีครับ
4: สนทนาธรรมที่สวนเทพยาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2565
1: วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะที่มีความยินดีอย่างยิ่งค่ะเพราะเหตุว่าสถานที่นี้นะคะเป็นอารามะเป็นที่น่ารื่นรมย์คิดถึงในครั้งพุทธกาลยังไม่มีวัดวาอารามใหญ่โตเลยนะคะแต่ที่ใดก็ตามที่มีผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดแต่ว่าต้องคิดได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ทางสายกลางของพระองค์ไม่กี่คำเองนะคะแต่ว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้จักทางหรือยังและทางนั้นไปไหนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่นะคะคนมักจะคิดว่าธรรมะที่เราพูดกันในภาษาไทยเนี่ยก็ดูธรรมดาธรรมดาแล้วลึกซึ้งอย่างไรแต่ต้องไม่ลืมนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้พอพูดว่าทางสายกลางเรารู้แล้วหรือทางไหนไปไหนและมีกี่ทางและนี่เป็นทางสายกลางอย่างไรต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะแต่การที่จะเป็นผู้ที่ละเอียดเริ่มจากการที่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินแต่ชื่อกราบไหว้บูชาแต่ถ้าถามว่านับถืออะไรที่พระองค์ตรัสตอบได้ไหมคะตอบคำที่ไม่เคยคิดมาก่อนเช่นทางสายกลางแต่ถ้ามีการซักไซให้เข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่คิดกันเอาเองก็จะรู้ได้ว่าคำนี้เป็นคำที่แสดงถึงการที่พระองค์ทรงดำเนินจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วอริยสัจธรรมอยู่ที่ไหนฟังแล้วในหนังสือเรียนสมัยก่อนนะคะสำหรับเด็กๆก็มีคำนี้แต่เด็กเข้าใจไหมและก็คนที่กล่าวคำนี้เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉันต้องเริ่มเป็นผู้ตรงเหมือนที่พระโพธิสัตว์เริ่มตรงต่อความจริงใครจะคิดบ้างนะคะว่าอะไรจริงเดี๋ยวนี้และอะไรทำให้บุคคลหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วรู้ว่าความจริงเนี่ยสามารถจะรู้ได้เพราะว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแค่นี้เราก็ไม่ได้คิดละเพราะฉะนั้นเราจะตามคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมถูกต้องไหมคะได้ยินอย่างนี้แต่อะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นสัจธรรมอะไรเป็นการตรัสรู้เพลินมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นผู้ที่เคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดจริงๆนะคะต้องเป็นผู้ที่ฟังทุกคำแล้วก็ไตร่ตรองทุกคำจนกระทั่งเข้าใจแต่ละคำเพราะว่าคำนั้นเป็นคำของใครไม่ใช่คำของครูบาอาจารย์คนโน้นคนนี้คนนั้นเลยนะคะแต่เป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเริ่มปลูกฝังความเป็นผู้ตรงและการที่ได้ยินได้ฟังอะไรนะคะไม่ใช่ให้เราเชื่อหรือตามกันไปโดยไม่เข้าใจแต่ว่าทุกคำนะคะสามารถที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งตามลำดับถูกไหมในเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลึกซึ้งเลยและสิ่งที่ลึกซึ้งเนี่ยค่ะอยู่ไหนล่ะต้องไปหาที่ไหนไหมคะถ้าได้ยินได้ฟังยังไม่รู้เลยว่าอะไรลึกซึ้งจะไปหาได้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าลองคิดดูเพียงเท่านี้ค่ะถ้าไม่ทรงตรัสรู้จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเมื่อสิ่งนี้มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายต่อไปอีกทุกขณะไม่เปลี่ยนความจริงต้องเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้แหละเรารู้ความจริงหรือเปล่าทั้งที่กำลังเป็นความจริงทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นผู้ที่ละเอียดนะคะจะไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คิดว่าเป็นอย่างธรรมดาธรรมดาใครก็คิดได้คนโน้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นแต่ใครเป็นพุทธะถึงความเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆและต้องมีความเข้าใจมิฉะนั้นจะหลงคิดว่านี่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่ทุกคำของพระองค์นะคะให้คนได้ฟังนะคะไม่ใช่เชื่อแต่ฟังให้เข้าใจคำนั้นจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมเป็นความรู้ของตนเองที่ได้รับจากการตรัสรู้พระเชิญประโยชน์สูงสุดในสังสารวัฏนะคะคือมีโอกาสได้รู้ว่าความจริงคืออะไรและผู้ที่จะรู้ความจริงได้นะคะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมลองคิดดูมีคนอื่นไหมมีใครไหมแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ถ้าพระองค์ไม่กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ใครจะรู้ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อตรัสรู้อย่างไรตรัสความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้อย่างนั้นให้คนที่ได้ฟังนี่นะคะเริ่มรู้ว่าลองเดาสิคะรู้ว่าอะไรรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยถูกไหมคะนั่งกันอยู่อย่างนี้มีความสามารถนานาประการแต่ว่าเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะจึงรู้ว่าตนเองไม่รู้อะไรเลยจริงหรือเปล่าถ้ารู้แล้วไม่ต้องฟังใช่ไหมแต่ที่ฟังเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอะไรซึ่งไม่เคยรู้มาเลยว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งได้เริ่มได้ฟังได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงชื่อเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถจะชื่อนี้ได้เลยเฉพาะพระองค์เดียวที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดทุกสิ่งทุกประการโดยประการทั้งปวงให้คนอื่นได้ฟังนะคะและเริ่มเป็นผู้ตรงที่จะรู้จักตัวเองว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้อะไรใครรู้อะไรบ้างคะเยอะไหมคะที่รู้แต่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่รู้อะไรเชื่อใครหรือว่าจะคิดเองว่าก็ยังไม่ทันรู้เลยว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรและจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่รู้เห็นไหมคะพระเชิญไม่มีใครไม่รู้หรอกคิดว่ารู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเริ่มรู้ว่าไม่รู้ความจริงแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องคิดละไม่รู้ความจริงอะไรเป็นความจริงก็ไม่คิดอีกเหมือนกันได้แต่จะฟังใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้จริงไหมเห็นไหมคะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองเนี่ยจริงไหมนี่คือเริ่มเป็นคนตรงที่จะไตร่ตรองนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มรู้ความจริงไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยค่ะว่าไม่รู้ความจริงสัจจะธรรมะแต่พอฟังแล้วนะคะจึงค่อยๆเริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะคิดไม่ถึงว่าจะไม่รู้ถึงป่านนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดนักปราชญ์มีความรู้สาขาต่างๆมากมายแต่ความจริงอยู่ไหนเห็นไหมคะตอบได้ไหมแค่คำธรรมดาความจริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆพูดถึงสิ่งที่เป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะความจริงอยู่ไหนอยากจะลองตอบไหมคะเป็นการสนทนาเพื่อความเข้าใจที่ค่อยๆจะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาแต่ถ้ามีคนถามว่านับถือพระองค์ด้วยอะไรเหตุอะไรจึงนับถือจะตอบได้ไหมคะนับถือมานานตอบได้ไหมเนี่ยค่ะบางคนคิดว่าทำไมไม่พูดถึงธรรมะให้เร็วๆนะฮะให้แก้ปัญหาถามอะไรก็ตอบมาจะได้เป็นทางแก้แต่ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้เดียวที่จะแก้ทุกปัญหาก็คือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงลองดูสิคะป ปัญหามีเยอะแก้กันไปตลอดจบไหมไม่จบจนกว่าจะรู้ว่าความจริงคืออะไรเริ่มได้แล้วใช่ไหมคะที่จะรู้ว่าการที่จะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพทุกคำเพราะลึกซึ้งไม่มีคำของใครที่จะลึกซึ้งเท่ากับพระสัมมาสัมเจ้าที่ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จริงไหมมีท่านผู้ที่พยักหน้าว่าจริงแต่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแปลกไหมคะเดี๋ยวนี้จริงแต่สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นทุกคนกำลังเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าคะมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะเริ่มรู้นะคะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ถ้าถามต่อไปว่าทำไมเป็นธรรมะนี่เพื่อประโยชน์ของแต่ละคนที่ฟังนะคะไม่ใช่ฟังง่ายๆไม่ใช่ฟังเผินๆแต่ฟังเพื่อที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเคารพสูงสุดในบุคคลที่ได้ตรัสรู้ความจริงที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มรู้ว่าเราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นทำไมจริงนะคะเห็น
5: เพราะมีเห็นจริงๆครับ
1: ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นมีจริง
5: ๆครับผม
1: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะไม่เป็นของใครเลยแต่เป็นสิ่งที่เกิดเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ของใครจึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นธรรมะนะคะสิ่งนั้นต้องมีลักษณะของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นให้รู้จักสิ่งนั้นว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเริ่มได้ยินคำว่าอนัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะโต๊ะเก้าอี้คนรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งปวงทั้งหมดเป็นอนัตตาจะเชื่อไหมคะหรือต้องฟังต่อไปอีกจึงจะเข้าใจว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้หมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดมีไหมคะ
5: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเกิดแล้วมีเห็นตลอดวันตลอดไปหรือเปล่า
5: ไม่เห็นตลอด
1: ค่ะเพราะว่าขณะที่ได้ยินไม่เห็นนะคะกำลังมีเสียงเท่านั้นที่ปรากฏขณะที่กำลังคิดนึกก็ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระสัมมาสัมเจ้าทรงแสดงความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาธรรมตาความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเราเห็นหรือเปล่า
5: เห็นครับ
1: เราเห็นเขาเห็นนกเห็น
5: ไม่เห็นครับเราไม่เห็น
1: เห็นไม่ใช่นกไม่ใช่คนไม่ใช่ใครเห็นต้องเป็นเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเป็นความจริงเสมอเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้เช่นต้องมีตาจักขุประสาทะถ้าไม่มีตายังไงยังไงก็ไม่เห็นนะคะและถึงแม้ว่ามีตาถ้าไม่มีอะไรมากระทบตาจะเห็นไหม
5: ไม่เห็นเลย
1: สิ่งที่อยู่ข้างหลังใครเห็นบ้าง
5: ไม่เห็น
1: เพราะไม่กระทบตาแค่นี้ค่ะชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมีเห็นบ้างมีได้ยินบ้างมีได้กลิ่นบ้างมีลิ้มรสบ้างมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วก็คิดนึกตามสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตมโหฬารตลอดไปแต่ความจริงนะคะถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีการกระทบสัมผัสจะคิดนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหม
5: ไม่คิดครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าความจริงสิ่งนั้นดับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงถูกต้องไหมแต่ละคำเลยค่ะเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้ความจำแต่ละคำเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ความจำแต่ละคำเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยจริงไหม
5: จริงครับ
1: ค่ะ คิดตามจริงแต่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับจริงๆเพราะฉะนั้นจึงเห็นความต่างของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนที่ไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีว่าขณะนี้จะมีใครมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรในเมื่อแต่ละอย่างเพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปข้อสำคัญที่สุดนะคะไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้หนึ่งขณะในสังสารวัฏจำเดี๋ยวนี้นะคะก็จำหนึ่งขณะในสังสารวัฏจะไม่เกิดอีกเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เผินนะคะเพราะเหตุว่าความจริงสามารถที่จะรู้ได้ตามลำดับขั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นเข้าใจเรื่องก่อนวันนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องของใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ตรงนี้เองตรงเห็นตรงได้ยินซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นเรามาตลอดความจริงจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีประโยชน์ไหมคะรู้ความจริง
5: มีครับ
1: ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างต้องมีความมั่นคงนะคะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสมจึงเกิดขึ้นตามความเหมาะสมที่เป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ะคิดตามเสียงที่ได้ฟังแล้วก็คิดตามจิตเห็นที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งทั้งปวงทางตาก็คิดเป็นพวงมาลัยเป็นโต๊ะเป็นอะไรไปแต่ว่าผู้ที่ตรัสรู้นะคะตรัสรู้แต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่ามีเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่เกิดไม่มีเราแน่และทำไมแต่ละคนเนี่ยเกิดมาหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยถึงอยู่ไปทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนกันแม้แต่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดไม่เหมือนกันความเข้าใจก็ไม่เหมือนกันความสนใจก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักคำแรกธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะมีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมไม่ต้องไปแสวงหาเลยค่ะทุกอย่างเกิดเองหมดเดี๋ยวนี้ถ้าจะคิดเหมือนเราคิดใช่ไหมคะแต่ความจำเรื่องนั้นเกิดขึ้นทำให้คิดถึงเรื่องนั้นในลักษณะที่เคยคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงความจริงถึงที่สุดได้นะคะแล้วจะรู้ว่าเกิดมาเนี่ยทุกคนต้องตายระหว่างเกิดยังไม่ตายก็มีแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ลิ้มรสแค่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกจำไปยังไม่จบเลยตายแล้วใครคิดจะสร้างโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมากมายหลายปียังไม่จบยังไม่เสร็จก็ตายได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีอยู่เนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่ในลักษณะอย่างไรแต่เกิดมาทั้งทีนะคะไม่รู้ความจริงเลยเป็นอย่างนี้มานานแสนนานในสังสารวัฏจนกว่าจะได้ฟังคำที่จริงทุกคนต้องตายและตายคืออะไรถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตใจไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ตายเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่จะเริ่มว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ตรงนี้แต่ไม่เข้าใจก็ยังคงยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นรู้ความจริงเพิ่มขึ้นทุกขณะไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยความอดทนจึงมีคำว่าบารมีเพราะเหตุว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ง่ายที่จะประจักษ์การเกิดดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แล้วจึงทรงแสดงหนทางซึ่งต่อไปก็จะมีคำว่าสายกลางแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าใจหรอกว่าทางสายกลางหมายความถึงอะไรเพราะต่างคนก็ต่างคิดใช้คำที่คุ้นเคยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีความเลื่อมใสในคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตรงให้ลึกซึ้งให้ถ่องแท้จึงจะฟังด้วยการที่พิจารณาแต่ละคำว่าพระองค์ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราต้องไปแสวงหาเลยนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แท้ๆก็ยังไม่รู้เลยและก็รู้ได้นะคะไม่ใช่รู้ไม่ได้และสิ่งที่รู้ได้ก็เป็นความจริงด้วย ค่อยๆสะสมความเห็นถูกไม่หลงผิดไปด้วยความยินดีติดข้องด้วยการที่ไม่ได้มีความจริงเลยแต่ก็ทำประพฤติปฏิบัติกันอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทางที่จะทำให้ตรงต่อความจริงซึ่งเป็นทางตรงที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้นั่นคือทางสายกลางเพราะฉะนั้นคนก็คิดเรื่องทางสายกลางไปทุกอาชีพนะคะแล้วแต่ว่าทางสายกลางของวิชาใดจะเป็นยังไงไม่ไปซ้ายไปขวาซึ่งเป็นทางไม่ตรงซึ่งเป็นทางผิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ดีกว่าเกิดมาแล้วตายไปโดยไม่รู้ความจริงเลยและไม่รู้ความจริงทุกชาติด้วยถ้าไม่เริ่มที่จะฟังด้วยความเคารพจริงๆในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์สูงสุดคือทุกของทุกคนเพราะมีความยึดมั่นว่ามีเราและอะไรเป็นเราไม่มีสักอย่างแต่มีความไม่รู้เป็นเบื้องต้นนะคะที่จะทำให้เข้าใจผิดต่างๆนานามีความเป็นเรามีความติดข้องมีความสำคัญตนสารพัดอย่างที่จะนำความทุกข์มาให้ตนเองเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจไม่ว่าจะพูดถึงอวิชชาโมหะความไม่รู้หรือคำใดๆทั้งสิ้นนะคะกำลังมีเดี๋ยวนี้แน่นอนค่ะเพราะเห็นก็ไม่รู้ว่าดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วได้ยินก็ไม่รู้ว่าเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทุกคนจำได้ว่าขณะนี้กำลังนั่งและอะไรนั่งนั่งอยู่ตรงไหนนั่งมีจริงหรือเปล่าน
5: ั่งมีจริง
1: นั่งมีจริงเลยค่ะอยู่ไหนกำลังนั่งมีอะไรปรากฏทางไหนนอกจากจำความรู้สึกเป็นความจำใช่ไหมคะว่ามีตัวทั้งตัวทั้งตัวเลยที่จะนั่งได้ใช่ไหมคะต้องมีแขนมีขามีหัวแน่ๆจึงนั่งได้ไหนหัวจับแล้วโดนอะไรคะที่หัวเนี่ยจับไปเถอะตรงไหนของหัวก็ได้จับแล้วโดนอะไรกระทบอะไรอะไรปรากฏต้องแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวอย่างหนึ่งอย่างใดทีละอย่างแล้วแข็งเป็นหัวเลยค่ะค่ะ
5: แข็งเป็นแข็งครับ
1: แข็งเป็นแข็งเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าไม่จำไว้จะมีเรานั่งไหมเพราะว่าถ้ายังคงรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะละความเป็นเราไม่ได้จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นี่ถ้วยแก้วจำไว้กระทบแข็งนี่โต๊ะจำไว้แต่พอกระทบก็แข็งเพราะฉะนั้นลักษณะจริงๆเนี่ยคือแข็งเกิดและปรากฏเฉพาะเมื่อกระทบถ้าไม่กระทบไปจำไว้นะคะว่าเรามีศีรษะตลอดเท้าและกำลังทรงอยู่ในอิริยาบถที่กำลังนั่งอยู่นั่งเกิดคนละแบบไปก็ตามแต่นะคะแต่ก็เข้าใจว่ายังอยู่เข้าใจว่ายังอยู่เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเริ่มเป็นคนตรงค่ะถึงจะรู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะใครเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้หวานจะเปลี่ยนเป็นแข็งไม่ได้เสียงจะเปลี่ยนเป็นร้อนไม่ได้ทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดหนับเร็วสุดที่จะประมาณได้พอรวมกันแล้วนะคะก็จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวงมาลัยนี้นั่งหรือนอนไมโครโฟนนี้นั่งหรือนอนหรือยืนจำหมดแต่ความจริงนะคะเพียงแค่กระทบหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้กระทบแข็งผสมกับรูปร่างที่เห็นจำไว้รวมกันว่าสิ่งนี้ต่างกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รวมกันนะคะแยกออกให้หมดให้ละเอียดยิบกระจัดกระจายแล้วจะเหลืออะไรเนี่ยค่ะจะเหลืออะไรที่ว่าเป็นพวงมาลัยโต๊ะก็ได้เก้าอี้ก็ได้ถ้วยแก้วก็ได้แยกให้ละเอียดยิบจะเหลืออะไรที่เป็นความจริงถึงที่สุดสิ่งที่มีจริงที่แยกไม่ได้เลยนะคะเป็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าแม้ขณะนั้นที่รูปนั้นปรากฏจะต้องเป็นรูปหนึ่งรูปใดใน8รูปที่รวมกันที่แยกกันไม่ได้เลยเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวและรูปที่ใครก็ไม่รู้คือธาตุที่เกาะกลุ่ม3ธาตุนี้ไว้ด้วยกันไม่ใช่แข็งที่จะเกาะกลุ่มไม่ใช่ร้อนที่จะเกาะกลุ่มแต่ว่ามีธาตุหนึ่งซึ่งเป็นธาตุซึมซาบเกาะกลุ่มทั้ง3ธาตุนี้ไว้ธาตุนั้นทรงบัญญัติคำว่าอาโป หรือว่าธาตุน้ำไม่ใช่น้ำที่เราดื่มนะนี่เราจำว่าเป็นน้ำแต่เวลาดื่มน้ำเนี่ยเย็นไหมหรืออ่อนหรือร้อนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดนะคะเปลี่ยนไม่ได้คนตาบอดก็ได้ยินเสียงคนหูหนวกก็เห็นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปบันดาลได้เลยค่ะแม้แต่การเกิดของเรานะคะทำไมไม่เกิดเป็นนกไม่เป็นปูไม่เกิดเป็นปลาแต่เป็นคนและคนที่เกิดแล้วนี่นะคะหนึ่งขณะที่ดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าเป็นธาตุที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้แจ้งสิ่งนั้นนะคะทันทีที่ดับไปเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดสืบต่อแต่ละประเภทหลากหลายตามลำดับโดยรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะหรือโลกทั้งหมดหรือว่าอีกโลกหนึ่งอีกดวงดาวหนึ่งพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่พ้นจากความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงใช้คำว่าสัจธรรมธรรมะสิ่งที่มีจริงมีจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเคารพธรรมรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสัจจะธรรมะใครก็เปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมะแต่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าที่หลงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสังสารวัฏเนี่ยเพราะไม่รู้ความจริงซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะขณะนี้พูดว่ากำลังเห็นหนึ่งขณะหรือหลายขณะเห็นไหมคะเร็วปานนั้นเพราะว่าทั้งที่เหมือนเห็นอยู่ก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ยังคิดนึกด้วยกำลังคิดก็มีเห็นแต่จะพร้อมกันไม่ได้เลยค่ะนี่คือความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกคนก็หลงว่ามีเราซึ่งเกิดแล้วก็ตายแต่ขณะก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีโรคภัยเดี๋ยวมีความหิวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งนั้นไม่มีใครไปทำเพราะเกิดแล้วทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วแล้วจะไปทำอะไรแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเกิดแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะไปทำให้เกิดปัญญาเห็นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นไปได้หรือลองคิดดูถ้าเป็นไปได้ก็เป็นกันไปหมดแล้วใช่ไหมคะทำได้แต่นี่เพราะไม่รู้ว่าคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสูงแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนสากลจักรวาลมีมากมายแต่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเพราะทรงตรัสรู้ความจริงถ้าเราไม่ได้ฟังอย่างนี้นะคะเราไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้ทุกวันบางคนก็ไปขอโน่นขอนี่ได้ยังไงคะนั่นเหรอคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับให้คนไปขอเหรอหรือว่าให้รู้ความจริงซึ่งมีจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้และจะอยู่อย่างนี้ในสังสารวัฏต่อไปเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เกิดใครอยากเกิดใครทำให้เกิดก็เกิดแล้วตราบใดที่มีเหตุที่จะให้เกิดต้องเกิดแน่นอนเพียงแค่ขณะต่อไปก็เกิดละหยุดซิไม่ให้เกิดได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าไม่เข้าใจไม่รู้พระปัญญาคุณของพระองค์นะคะเราฟังธรรมะเพื่ออะไรลองคิดค่ะถ้านับถือหนทางเดียวที่จะเป็นผู้ตรงก็คือว่าเพราะได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้คนอื่นได้รู้ความจริงด้วยเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงจึงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ฟังได้ไตร่ตรองได้พิจารณาได้เข้าใจถูกด้วยเป็นพระคุณที่จะหาอะไรเปรียบได้ไหมในสังสารวัฏ
5: หาไม่ได
1: ้หาไม่ได้เลยค่ะนี่คือเริ่มรู้คุณเมื่อเริ่มรู้คุณแล้วจะเฉยๆเหรอคะรู้คุณแล้วจะทำอะไรกันรู้คุณแค่นี้พอไหมในเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษาเป็นสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยแม้เดี๋ยวนี้แต่คนที่ไม่ได้ฟังเลยนะคะก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่คนที่เริ่มฟังเริ่มได้ยินคำที่แต่ก่อนนี้เคยเข้าใจผิดธรรมะคืออย่างโน้นธรรมะคืออย่างนี้แต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อก็เปลี่ยนไม่ได้มีจริงๆกำลังเห็นอย่างนี้ค่ะก็เห็นจริงๆ ไม่ต้องเรียกว่าเห็นในภาษาไทยภาษาบาลีจะใช้คำว่าจักขุวิญญาณะหรืออะไรก็ภาษาไหนก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเห็นอะไรสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่กระทบตาก็เกิดเห็นสิ่งนั้นไม่ได้

0: บางครั้งสำเร็จบางครั้งไม่สำเร็จถ้ามีเหตุให้สำเร็จก็สำเร็จถ้าไม่มีเหตุให้สำเร็จจะสำเร็จได้ยังไงแต่ก็เข้าใจผิดคิดว่าคนโน้นทำบ้างเราทำบ้างเพราะอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่ความจริงนะคะเห็นใครจะไม่ให้เห็นได้อยากเห็นไม่ใช่เหรอไม่มีใครอยากไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาไม่เหลือเลยแล้วจะมีสิ่งนั้นทำไมเหน็ดเหนื่อยไหมกับการที่ต้องเกิดไปดับไปเกิดไปดับไปเกิดดับอยู่ในสังสารวัฏเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี้ไม่ว่านกหนูปูปลาก็เกิดตายทั้งนั้นใช่ไหมคะและก็ระหว่างนั้นก็หลากหลายไปตามเหตุการณ์ในชีวิตเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะใครจำได้ลืมหมดแล้วอ่ะพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่เหลือละเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จบตราบใดที่ยังมีเหตุเพราะฉะนั้นไม่ได้เร่งรัดให้ใครไปหมดกิเลสไม่ได้เร่งรัดให้ใครไปเห็นทุกข์ในสังสารวัฏแต่เป็นหน้าที่ของความเห็นถูกความเข้าใจถูกถ้าตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจถูกมั่นคงพอนะคะก็ไม่มีทางที่จะออกจากสังสารวัฏเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไงคะไม่มีอะไรเลยนอกจากมีธาตุซึ่งเกิดดับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าชักชวนใครให้นับถือพุทธศาสนาแต่ให้เขาเข้าใจความจริงแล้วอัธยาศัยที่สะสมมานี่แหละจะเห็นประโยชน์ไหมในเมื่อเป็นสิ่งธรรมดาแต่ไม่รู้ทั้งที่อยู่ต่อหน้าเดี๋ยวนี้กับการที่อยู่ต่อหน้าเดี๋ยวนี้ก็ยังรู้ว่าเป็นอะไรถึงแม้จะมีความยินดีพอใจก็เพราะยังไม่รู้ความจริงถึงที่สุดตามลำดับขั้นที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังนะคะเริ่มต้นคือให้รู้ว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนและพระองค์ตรัสไว้สามารถที่จะศึกษาจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงได้ไม่ใช่พูดลอยๆเพ้อๆให้คนคิดฝันแต่ให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้และหนทางที่จะรู้ความจริงต้องเริ่มต้นตามลำดับขั้นด้วยไม่ใช่ว่าจากนี้ก็กระโดดไปตรัสรู้ไม่มีบารมีหรือว่าเหตุที่จะทำให้รู้ได้เพราะถ้าไม่มีการฟังนะคะจะมีความเข้าใจไหมและความเข้าใจถูกต้องเนี่ยค่ะคือปัญญาบารมีกว่าจะประจักษ์ถึงความจริงที่พระองค์ทรงแสดง45พรรษาต้องมีความอดทนไหม
1: อดทน
0: ค่ะขันติบารมีไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะประโยชน์สูงสุดในชีวิตคือได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเนี่ยค่ะมีใครรู้บ้างว่าถ้าไม่เพียรที่จะฟังให้เข้าใจก็หลับไปละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามค่ะที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จหรือว่ารู้ประโยชน์จริงๆนะคะขณะนี้ที่ฟังเนี่ยกำลังเพียรโดยไม่รู้ตัวว่าเพียรก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะทั้งปวงทั้งหมดเลยคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งพระองค์ทรงแสดงโดยละเอียดค่ะ45พรรษาให้เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสรู้ความจริงรู้ว่าโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะคำว่าโลกหรือโลกะเนี่ยนะคะให้หาคำตอบมาสิใครจะตอบว่าโลกคืออะไรก็คิดกันไปแต่ถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเลยจะมีสิ่งที่เราว่าเป็นโลกไห
1: ม
0: ภูเขาต้นไม้พระอาทิตย์พระจันทร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งเป็นโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกหนึ่งรวมกันเป็นโลกที่ใหญ่โตกว้างมหึมาประกอบด้วยโน่นประกอบด้วยนี่แต่ว่าทุกอย่างต้องเกิดไม่เกิดไม่มีและสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ความจริงคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับได้ยินแค่นั้นก็อ้อเกิดแล้วก็ต้องตายอ้าวเดี๋ยวทุกข์เกิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจแต่ความจริงนะคะโลกเร็วกว่านั้นมากเดี๋ยวนี้เห็นเป็นโลกหนึ่งได้ยินเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกเดียวกัน

0: พราะโลกหนึ่งมีเสียงปรากฏอีกโลกหนึ่งไม่ได้มีเสียงปรากฏแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่มีโลกสีสันใดๆเลยทั้งสิ้นคนหูหนวกไม่มีเสียงไม่มีโลกของเสียงเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละโลกนะฮะเกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้รวมกันจึงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งต่างๆมิฉะนั้นแล้วนะคะจะมีคำว่าตรัสรู้ได้หรือตรัสรู้คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะจะทำให้เข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อไม่ประมาทที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรจึงทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยพระมหากรุณานะคะไม่มีกิเลสใดๆเพื่อพระองค์เลยทั้งสิ้นแต่เพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่รู้มานานแล้วในสังสารวัฏและรู้เองก็ไม่ได้จนกว่าจะมีโอกาสได้ฟังคำเห็นประโยชน์มั่นคงที่จะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่รู้ได้แต่ไม่ใช่ได้ความเป็นเราที่ไม่รู้แล้วพยายามจะไปรู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องตรงค่ะมีความอดทนที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเนี่ยจะไปประจักษ์สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ว่ากำลังเกิดดับแต่เพราะมีความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละคำทุกคำต้องชัดเจนนี่คือการเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ตู่คำของพระองค์มาคิดเองแล้วก็กล่าวตามความคิดของตัวเองพระเช่นก่อนอื่นนะคะจะฟังใครก็ต้องรู้จักคนนั้นพอที่จะนับถือสูงสุดหรือว่าเพียงแต่ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของพระองค์พูดตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องพร้อมเพรียงกันเป็นพุทธบริษัทที่จะศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพทุกคำมิฉะนั้นก็ฟังไปเถอะค่ะเผินไปตลอดกราบไหว้ไปตลอดแต่ไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรเมื่อไหร่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนทางเดียวนะคะเมื่อปรินิพพานแล้วหรือก่อนปรินิพพานสิ่งที่พระองค์ตรัสแสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระกายของพระองค์ที่จะรู้ว่าใครเป็นใครเมื่อเห็นเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ฟังคำของพระองค์เป็นกายที่ส่งถึงความเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นจากคำนั้นที่กล่าวขณะนี้เห็นเกิดไม่มีใครไปทำให้เห็นแล้วเห็นก็ดับด้วยในขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นเลยต้องทีละหนึ่งสิ่งที่เราบอกว่าหนึ่งนาทีหรือทีละหนึ่งเนี่ยยังไม่เท่าพระปัญญาที่ตรัสรู้ว่า1นาทีที่ว่านั้นน่ะความจริงละเอียดกว่านั้นอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตที่เกิดก่อนเห็นและจิตที่เกิดหลังเห็นแต่ที่ปรากฏเป็นเห็นอย่างเดียวเพราะว่าจิตอื่นไม่ได้ทำกิจเห็นแต่ทำกิจรู้ว่ามีสิ่งใดกระทบทางตาเป็นปัจจัยให้เมื่อจิตนั้นดับจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นเพียงเห็นนะคะระดับจิตอื่นที่เกิดสืบต่อรู้สิ่งนั้นที่จิตเห็นแต่ไม่เห็นคนละหน้าที่นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสามารถค่อยๆเข้าใจความจริงได้แบบหนึ่งขณะที่เราว่าหนึ่งขณะเนี่ยความจริงเหมือนกับเห็นได้ยินหนึ่งขณะแต่ความจริงมีจิตนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดก่อนและเกิดต่อภายหลังหลายขณะและทรงแสดงด้วยตามกิจหน้าที่ของแต่ละหนึ่งขณะนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะตลอดชีวิตเพราะมีธรรมะตลอดชีวิตจะเข้าใจแค่ไหนเท่านั้นเองแต่เริ่มเห็นว่าคำที่พระองค์ทรงแสดงจากการตรัสรู้ความจริงเพราะว่าก่อนเห็นนะคะกำลังเหมือนหลับสนิทตอนหลับเห็นไหมไม่เห็นเพราะฉะนั้นก่อนจะเห็นเนี่ยมีจิตอื่นเกิดก่อนแล้วคือจิตที่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นแล้วดับเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นหนึ่งขณะแล้วดับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กี่ขณะประมาณไม่ได้เลยและถ้าไม่มีใครกล่าวอย่างนี้จะรู้ไหมว่าผู้นั้นรู้อย่างนี้เพียงแต่ไปคิดว่าเขาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเองต้องเป็นผู้ตรงค่ะถ้าไม่ตรงก็ไม่ตรงกับธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อย่างนี้
1: แล้วจิตที่ เราต้องทำไปเรื่อยๆหลังจากนี้คืออะไรคะ
0: มีเราไหมคะ
1: ไม่มีเรา
0: ค่ะก็มีธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจของธรรมะนั้นๆถ้าเสียงกระทบหูจะเห็นหรือจะได้ยิน
1: ได้ยินค่ะ
0: ค่ะเราไปทำให้ได้ยินหรือเปล่าที่วัดแล้วเราจะทำอะไร
1: ได้ยินเพราะมีปัจจัยทำให้ได้ยินค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเกิดมายังไม่ตายไปเนี่ยมีปัจจัยตลอดที่จะต้องเป็นตามปัจจัยทุกขณะปัจจัยที่จะให้เห็นก็เห็นปัจจัยที่จะให้คิดก็คิดปัจจัยที่จะให้โกรธก็โกรธเริ่มรู้จักว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมาทรงแสดงปัจจัยไว้มากมายค่ะตามลำดับจะให้รู้ได้ว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่ความจริงต้องเป็นความจริงจะเปลี่ยนให้สิ่งที่กระทบตามาเป็นได้ยินเกิดขึ้นก็ไม่ได้เริ่มรู้จักธรรมะหรือยังค่ะไม่อยู่ไกลตัวเลยทุกขณะเป็นธรรมะหมดแค่นี้ค่ะเป็นความเข้าใจถูกหรือผิดทุกอย่างที่มีจริงนั่นคือความหมายของธรรมะเพราะมีจริงอย่างนั้นเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได
2: ้กราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะที่บ้านเนี่ยจะมีประเพณีว่าเวลามีงานทอดกฐินหรืองานพระป่าเนี่ยค่ะเราก็จะมีการออกโรงทานกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของภิกษุแต่ทีนี้ว่าความคิดที่ไปนะคะอยากจะให้คนที่มาร่วมงานได้ทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เมื่อศึกษาพระธรรมเราก็เข้าใจใช่ไหมครับว่ากฐินเนี่ยเป็นเรื่องผ้าเป็นเรื่องของสังฆกรรมของพระภิกษุไม่เกี่ยวกับเงินทองอันไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ส่งเสริมเราก็ไม่สนับสนุนใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือกล่าวความจริงให้บุคคลเหล่านั้นได้ฟังได้รับรู้ความจริงนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับทำให้เป็นผู้ที่ตรงมากยิ่งขึ้นตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองถามตนเองนะครับลึกๆเพื่ออะไรเพื่อเราใช่ไหมครับที่ทำอย่างนั้นที่อยากจะไปร่วมอย่างนั้นเพื่อเราอยากจะมีบุญอยากจะมีกุศลก็เป็นตัวเราทั้งหมดเลยแต่ว่าการเจริญกุศลในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสทั้งหมดเลยเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่สะสมมาในใจของตนเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดผิดเราก็ไม่ทำเราก็ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนนี่คือความตรงที่สุดเลยครับ
0: เริ่มเห็นภัยของความไม่รู้บ้างหรือยังคะถ้าไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้เลยว่าเป็นภัยก็ทำสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องเพราะไม่รู้ว่ากฐินคืออะไรผ้าป่าคืออะไรเขาทำเราทำเลยแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคำที่พระองค์ตรัสนะคะเปลี่ยนไม่ได้กฐินคืออะไรไม่ใช่เงินแน่นอนและถ้าใครจะอาศัยกฐินเนี่ยรวบรวมสมบัติเงินทองเพื่อจะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจว่าเป็นประโยชน์ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงว่าต้นเหตุของการที่จะถวายผ้าในกาลที่ทรงอนุญาตไว้ด้วยจึงจะเป็นกฐินเห็นไหมคะถ้าเรามีผ้าเห็นพระภิกษุที่ท่านมีจีวรเก่าขาดเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะถวายผ้านั้นได้โดยการที่ว่ามีผู้ที่ได้ทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้คฤหัสถ์เนี่ยมีโอกาสถวายผ้ากับพระภิกษุในกาลไหนยังไงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ว่าเป็นกาลไหนจะเป็นกฐินหรือจะเป็นผ้าป่าหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฟังจริงๆเนี่ยเราคิดเองเนี่ยจะถูกไหมเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนค่ะพระภิกษุคือใครรับเงินรับทองได้ไหมเอาเงินเอาทองนั้นไปสร้างอะไรต่ออะไรที่เข้าใจว่าเป็นประโยชน์เนี่ยได้ไหมได้หรือไม่ได้เห็นไหมคะแต่ทำกันแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าว่าเพื่อละแล้วก็การที่จะเข้าใจพระธรรมเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าใจตามอัธยาศัยของตนที่สะสมมาว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นบรรพชิตแล้วก็ทรงอนุญาตไว้นะคะเฉพาะพระภิกษุในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ยังไม่ปรินิพพานและก็สำหรับภิกขุณีก็มีเหตุที่จะให้อนุญาตให้บวชได้แต่เพราะเหตุใดจึงทรงบัญญัติ แต่ละบทให้ประพฤติปฏิบัติตามเคร่งครัดทั้งหมดเนี่ยค่ะมีเหตุมีผลทั้งหมดแต่เราไม่สนใจหรือว่าไม่ฟังอะไรเลยเพียงได้ยินคำว่ากฐินก็ไปทอดกฐินและกฐินคืออะไรผ้าป่าคืออะไรก็ทำกันไปตามอำเภอใจได้ไหมเนี่ยเนี่ยคิดยังไงก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุได้กระทำถ้าภิกษุทำกิจของคฤหัสถ์เป็นภิกษุทำไมเพื่ออะไรถ้าจะเพื่อทำกิจของคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ตรงไม่ใช่เป็นภิกษุที่ทำกิจของคฤหัสถ์เพราะภิกษุต้องทำกิจของภิกษุเพราะฉะนั้นคำพูดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ตรงเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเพราะสิ่งใดผิดให้คนเข้าใจว่าผิดเนี่ยถูกต้องไหมหรือปล่อยให้ไม่เข้าใจแล้วก็ใจผิดต่อๆไปทำผิดต่อๆไปก็ไม่มีการที่จะเข้าใจพระธรรมและจะดำรงพระศาสนาไว้ได้อย่างไรนี่เป็นเหตุที่จะต้องมีการศึกษาทั้งพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมพระธรรมะเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เป็นจริงถึงที่สุดสอดคล้องกันทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงไม่ขัดข้านกันเลยพอจะเข้าใจไหมคะทำถูกหรือทำผิดอยากจะทำผิดต่อไปหรือว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำผิดดีไหมหรือว่าช่วยกันทำผิดต่อๆไปนี่ก็เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทนะคะที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักความเป็นจริงแม้แต่เพศคฤหัสถ์และเพศบรรพชิตต่างกันอย่างไรศึกษาธรรมะได้คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นถึงพระอรหันต์ได้แต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเป็นเพศของพระอรหันต์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะเราก็จะเห็นประโยชน์มากใครไม่ทำเราทำดีไหมในสิ่งที่ถูกใครรู้แล้วไม่แก้ไขแต่เรารู้เราแก้ไขดีไหมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตนเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบวชนะคะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยแล้วบวชเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะไม่รู้บวชทำไมและภิกษุคือใครแต่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วนะคะต่างอัธยาศัยจึงมีบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์รู้แจ้งอริยสัจธรรมและมีบุคคลที่เป็นพระภิกษุแต่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะบารมีที่สะสมมาไม่ถึงกาละที่จะรู้ความจริงทั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลค่ะเพราะเป็นอนัตตาต้องตรงกับทุกคำแม้แต่คำว่าอนัตตา

สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่698สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: เพราะเหตุว่าเวลาที่อ่านพระสูตรนะคะหรือว่าจะเป็นพระพิธรรมก็ตามแต่ต้องทราบว่าจุดประสงค์คือไม่ใช่เพียงให้เรารู้โดยการฟังหรือว่าเพียงเข้าใจว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นโดยที่ว่าไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ว่าจุดประสงค์ทั้งหมดของพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเพื่อถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความห่างไกลกันมากเลยนะคะจากการที่เป็นผู้ที่ไม่เคยได้ฟังเลยแล้วก็ได้ยินคำว่าพระอรหันต์เนี่ยค่ะแล้วก็รู้ว่าพระอรหันต์ก็คือผู้ที่หมดกิเลสไม่มีกิเลสเหลือเลยและจากความเป็นปุถุชนผู้ไม่รู้เลยจะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสหมดเลยก็ต้องเป็นหนทางที่ต้องอดทนนะคะแล้วก็ต้องเป็นปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจความหมายของปัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นสภาพธรรมะที่เห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่มีเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะเลยนะคะมาเริ่มที่จะเข้าใจว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุธาตุซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยขณะนี้เกิดแล้วปรากฏและดับไปนี่จึงจะเข้าใจความหมายของทุกข์เพราะเหตุว่าถ้าเราบอกว่าเราหกล้มเจ็บเป็นทุกข์นะคะใครๆก็รู้ทุกขเวทนาหรือว่าเวลาที่เราอาจจะมีความทุกข์ใจขุ่นเคืองทุกคนก็มีสภาพธรรมะนั้นเกิดนะคะแต่ไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าเป็นธรรมะมีแต่ความเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่เคยยึดถือว่าเป็นเราจนกระทั่งสามารถที่จะมีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะนี่ขั้นฟังนะคะแต่เพียงเท่านี้ไม่พอที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องถึงการอบรมมรรคมีองค์8และแต่ว่าขณะนั้นจะเกิดขึ้นยังไม่สมบูรณ์พร้อมครบทั้ง8องค์ก็จริงแต่ก็เป็นขณะที่กำลังรู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะตรงกับที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะมากนะคะเพื่อการรู้ลักษณะจริงๆของธรรมะแต่ถ้าฟังมากแล้วก็ยังไม่รู้หนทางที่จะทำให้รู้ลักษณะนั้นได้นะคะการฟังในชาตินั้นก็เป็นแต่เพียงเรื่องราวแค่นั้นเอง
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าเกิดขึ้นหมายความถึงว่าเราต้องฟังจนเข้าใจไม่ใช่จำใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นถึงจะศึกษาได้ที่ท่านอาจารย์เน้นให้เราทราบตรงนี้ใช่ไหม
2: ค่ะคือถ้าจะเข้าใจธรรมะและฟังธรรมะนะคะก็คือว่าขณะนี้มีธรรมะและเป็นธรรมะไม่เคยขาดธรรมะเลยแต่ไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากการที่จะเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะถูกต้องไม่ฉะนั้นแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเป็นธรรมะแล้วก็ถูกต้องก็ต้องมีธรรมะจริงๆในขณะนี้ที่ปรากฏค่ะ
3: ครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องฟังจนเข้าใจแล้วก็จำว่าเนี่ยสภาพธรรมะอย่างนี้ใช่หรือไม่ถึงว่าจะไปรู้ว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้แล้ว
2: ค่ะจะมุ่งที่จำหรือว่าจะมุ่งที่เข้าใจ
3: หรือว่าไม่ต้องจำครับ
2: จริงๆแล้วจำเนี่ยไม่ใช่เรานะคะขณะนี้คุณวีระจำได้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะนั่นคือสภาพธรรมะที่จำไม่ใช่คุณวีระคือต้องเข้าใจทั้งหมดค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มีจริงๆและเคยเป็นเราเนี่ยนะคะก็คือสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นระหว่างจำกับเข้าใจก็ลองคิดดูนะคะว่าจำเกิดกับจิตทุกขณะไม่มีใครไปบังคับเลยว่าให้จำหรือว่าต้องจำแต่สัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพจำเนี่ยก็เกิดแล้วนะคะแต่ว่าจำผิดนะคะหรือว่าจำเรื่องราวซึ่งไม่ใช่ธรรมะนั่นก็เป็นความจำทั้งหมดเลยนะคะแต่เวลาที่มีความเข้าใจแล้วขณะนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีความจำอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่นะคะและก็ไม่ใช่เป็นเราที่พยายามจะจำด้วยแต่ว่าขณะใดที่เข้าใจเมื่อมีความเข้าใจก็จำความเข้าใจแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปจำเรื่องราวใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่กำลังเข้าใจสัญญาก็จำความเข้าใจอันนั้นอย่างเช่นคำว่าอนัตตาเนี่ยค่ะ กับอัตตาสองคำนี้มีความหมายที่ต่างกันอัตตาก็คือความเป็นเรานะคะเป็นความเห็นผิดส่วนอนัตตาก็คือไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ค่ะสองคำนี้เราต้องจำไว้เฉยๆหรือว่าเราเข้าใจความต่างกันของสองคำว่าสองคำต่างกันนะคะโดยที่ว่าต่างเพราะความเป็นจริงนั้นต่างกันถ้าความเป็นจริงไม่ต่างกันก็ไม่ต้องมีสองคำที่ต่างกันแต่เมื่อความจริงนั้นต่างกันจึงมีคำที่ใช้เรียกให้เข้าใจความต่างกันของทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปจำอะไรที่จะต้องไปจำอีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวเราแต่คำที่ว่าไม่มีอัตตาเนี่ยคือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานั้นคืออนัตตาก็มีคำสองคำอัตตากับอนัตตา
3: ครับสภาพที่เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นมันอยู่ตรงไหนก็คือสภาพธรรมที่ปรากฏขณะนั้นนั่นเอง
2: ก็ได้ความเห็นสองอย่างนะคะความเห็นถูกคืออนัตตาเห็นว่าไม่ใช่เราหรือเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเมื่อมีการฟังมากๆก็เพิ่มความเข้าใจถูกในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนยิ่งขึ้นแต่อัตตาก็คือความเห็นผิดว่ามีตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตน
3: ครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นให้เห็นว่านี่คือสภาพอัตตาหรือสภาพอนัตตาถูกต้องไหมครับ
2: การฟังธรรมะคือการฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะเป็นมรรคถึงความเป็นอริยมรรคได
3: ้
2: ถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้เข้าใจแล้ว
3: ครับถ้างั้นผมเข้าใจคำว่าเพราะต้องเกิดขึ้นที่ท่านกล่าวไว้ตรงนี้แล้วเพราะความเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นทั้งหลายประโยคนะครับที่ใช้คำว่าเพราะความเกิดขึ้นเท่านั้นก็หมายมุ่งเน้นไปที่สิ่งสภาพธรรมนั้นต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ขออนุญาตนิดว่าเกิดขึ้นแล้วต้องปรากฏกับปัญญาด้วยไม่ใช่ปรากฏกับเรา
2: ค่ะคือขณะนี้สภาพธรรมะมีแน่นะคะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนี่ขั้นหนึ่งถูกต้องไหมคะไม่เคยฟังไม่เคยรู้แต่พอฟังแล้วเนี่ยค่ะก็รู้ว่าธรรมะก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เช่นเห็นเนี่ยค่ะกำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วก็เป็นธรรมะนี่คือขั้นฟังได้ยินเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะสุขทุกข์เป็นธรรมะจนกระทั่งทั้งหมดทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายด้วยความเข้าใจจากการฟังนะคะก็รู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือความเข้าใจซึ่งจะต้องมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าทุกครั้งที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะประโยชน์คือเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะให้มั่นคงให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
3: ท่านอาจารย์ครับคำว่าสวรรค์ที่ว่าการเรียนการไต่ถามการฟังการทรงไว้แค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้หมายความถึงการฟังหรือเปล่า
2: ค่ะเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็ผ่านไปเฉยกับการฟังแต่ว่าไม่ได้ผ่านไปเฉยๆนี่ก็ต้องต่างกันใช่ไหมคะ
3: ครับการเรียนก็คือการฟังแล้วก็เรียนสิ่งที่ฟังอาจจะจำบ้างอาจจะเข้าใจบ้างในต่อไปก็การไต่ถามก็ไต่ถามสิ่งที่ไม่รู้หรือไต่ถามที่รู้แล้วให้รู้ยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือการฟังจากนั่นเองแล้วก็จะไต่ถามได้ก็ต้องมีการฟังหรือการอ่านเนี่ยถือว่าเป็นการฟังด้วยใช่ไหมครับ
2: ค่ะเพราะว่ามีเสียงอยู่ในใจไหมคะเวลาอ่านสาวัตถีนะคะพอเห็นคำนี้นะคะมีสัญญาความจำเสียงสาวัตถีหรือเปล่า
3: ครับออกเสียงมาเองใน
2: ไม่ต้องออกเสียงก็ได้แต่เป็นความจำเสียงของความหมายของคำ
3: ก็ความคุ้นเคยเท่านั้นที่เห็นว่าสาวัตถีนี่ต้องออกเสียงอย่างนี้แล้วก็นึกขึ้นมาเฉย
2: ๆค่ะถ้าคนที่อ่านภาษาไทยไม่ออกนะคะเห็นคำว่าสาวัตถีเขาก็จะเห็นเพียงตัวหนังสือแต่ไม่รู้ว่าอ่านว่าอย่างไรเห็นไหมคะเราใช้คำว่าอ่านว่าอย่างไรแต่ว่าคนที่อ่านภาษาไทยได้พอเห็นก็อ่านออกมาเลยสาวัตถีจะดังหรือไม่ดังก็ตามแต่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีความคิดในใจหลังจากที่เห็นแต่ว่าคิดเรื่องอะไรแม้แต่คำที่เราคิดนะคะที่เป็นเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องความจำเสียงทั้งหมดเลยและถ้าขณะนั้นนะคะเป็นปัจจัยให้เสียงนั้นเปล่งออกเพราะว่ากำลังมีวิตกะคือการตรึกหรือนึกถึงคำเสียงนั้นจะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาด้วยให้เห็นว่าขณะนั้นนะคะคำที่เปล่งออกมานั้นมาจากวิตกะวิจาระในขณะที่จิตกำลังมีคำหรือความหมายของเสียงนั้น พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆว่าสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเราสามารถเข้าใจลึกซึ้งขึ้นอีกก็จะเห็นความเป็นอนัตตาของแต่ละขณะได้แม้แต่เสียงที่กำลังเปล่งในขณะนี้เพียงแค่คิดก็มียังไม่ได้เปล่งออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวหนังสือไม่อ่านก็เป็นเพียงตัวหนังสือแต่ถ้าอ่านขณะนั้นนะคะจะเป็นความจำเสียงหรือเปล่าทำให้นึกถึงเสียงที่เคยได้ยินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่านว่าอะไรจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีตัวหนังสือแล้วก็จะมีคำถามว่าคำนี้อ่านว่าอะไรไม่ใช่เพียงแต่เห็นแต่ยังอ่านว่าอะไรก็คือความจำเสียงจากการเห็นตัวหนังสือค่ะ
3: ครับ
2: และยังมีการจำเรื่องและยังมีการรู้การเข้าใจความหมายนั่นอีกก็หลายซับหลายซ้อนใช่ไหมคะ
3: ครับคงจะนึกแล้วนะแต่เร็วมาก
2: เร็วมาก
3: เอ๊ะอะไรนะหรือว่ายังไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงว่าอย่างไรด้วยซ้ำถึงจะรู้
2: แต่ถ้าออกเสียงว่าทุกเขมาแล้วใช่ไหมคะความจำก็มีสัญญาเจตสิกก็มีในขณะที่จิตเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าความรวดเร็วของวาระจิตนะคะหลายวาระทีเดียวที่ทำให้สามารถที่จะรู้ว่าคำนั้นอ่านว่าอะไร
3: ท่านพูดถึงเรื่องสัจจะเนี่ยท่านอาจารย์สุจินครับผมสัจจะนี่หมายความถึงความเข้าใจสัจจะนี่สัจจะคือ2คือสัจจะทุกข์สมุทัยที่ตอนแรกพูดถึงทุกข์เท่านั้นเนี่ยตรงนี้หมายความถึงคำที่เราเคยได้ยินว่าสัจจญาณคือความเข้าใจในเรื่องสัจจะนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นขั้นตอนสัจจญาณจิตญาณกัตตญาณอะไรต่างๆเหล่านี้สัจจะตรงนี้หมายความถึงความเข้าใจสัจจะทุกขสัจจะสมุทัย
2: สัจจะคำเดียวก็คือความจริงสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเป็นสัจจะเป็นของจริงญาณะก็คือปัญญาที่รู้ความจริงนั้นก็แล้วแต่ว่าจะมีอะไรมาประกอบหรือจะบ่งถึงปัญญาระดับไหนแม้แต่การเรียนนะคะก็คือการเรียนสัจจะการฟังก็ฟังสัจจะ
3: ใช่ครับการทรงไว้ก็ทรงว่าสัจจ
2: ะ
3: พอการพิจารณาหรือสัมมาสนะแล้วก็การปฏิเวธ
2: ก็พ
3: ิ
2: จารณาสัจจะแทงตลอดก็แทงตลอดสัจจะ
3: แต่ยังไม่ได้เป็นเรื่องของญาณะเรื่องอะไรทั้งสิ้นความนั้น
2: ที่จริงข้อความในพระสูตรเนี่ยนะคะท่านไม่ได้แสดงความละเอียดเช่นข้อความที่ว่าญาณะอันเกิดด้วยอาการ4ด้วยสามารถการฟังนะคะอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้ว่าถ้าไม่มีการฟังเลยเราก็ไม่สามารถที่จะคิดเองเข้าใจเองในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏได้เมื่อฟังแล้วนะคะการพิจารณาการแทงตลอดท่านรวบยอดเลยฟังแล้วก็มีการพิจารณาแล้วก็มีการอบรมจนกระทั่งมีการประจักษ์แจ้งแล้วก็เมื่อมีการประจักษ์แจ้งแล้วก็ย่อมมีปัญญาปัจจเวคขณะญาณที่รู้ความจริงว่าขณะนั้นได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะแล้วไม่ใช่ความเห็นผิด
0: การพิจารณานี่ถ้าจะเทียบกับในญาณการพิจารณานี่คงจะหมายถึงวิปัสสนาญาณเกิดตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณไปจนกระทั่งถึงสังขารุเปขายานนู่นน่ะ
4: ต้องใช้คำว่าการพิจารณารอบครอบเพราะไอ้อันหลังเนี่ยการพิจารณานี่หมายถึงปัจจเวคขณะ
0: สัมมาสนานี่ผมเข้าใจว่าจะหมายถึงวิปัสสนาญาณนะไม่ใช่พิจารณาเฉยๆนะผม
4: ใช่
0: มั้ยอาจารย์จ๋า
2: ค่ะจริงๆแล้วภาษาบาลีก็คือภาษามคธซึ่งคนในสมัยนั้นใช้พูดกันเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดถึงว่าเวลาที่เราพูดภาษาธรรมดาคำนั้นก็จะกินความตั้งแต่ความหมายธรรมดาจนกระทั่งถึงคำที่หมายความหมายถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะด้วย
0: เพราะมันมีอันสุดท้ายคือการแทงตลอด
2: แต่ถ้ามีแต่เพียงการฟังและไม่มีการพิจารณาก็จะไปขัดกับการเรียนการไต่ถามการฟังการทรงไว้จนกระทั่งถึงการอบรมเจริญปัญญาด้วยการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะย่อมาไว้ทั้งหมดถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณเลยก็แทงตลอดไม่ได
3: ้
2: ค่ะแต่ถ้าไม่มีการพิจารณาตั้งแต่การฟังเลยก็ไม่สามารถที่จะทรงไว้ซึ่งความเข้าใจถูกความเห็นถูกในขณะที่กำลังอบรมเจริญปัญญาด้วย
3: ครับ
5: ท่านอาจารย์คะเพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงว่าญาณะอันเกิดจากอาการ4อย่างเนี่ยที่ว่าด้วยสามารถจากการฟัง1ด้วยสามารถจากการฟังอันนี้ก็คือปัญญาที่ได้จากการฟังนั่นเอง
2: ค่ะ
5: แล้วก็ที่ว่าขณะทำไมขณะที่
2: ในการฟังนี้ต้องรวมการเรียนการไต่ถามการทรงไว้ด้วยนะคะค่ะ
5: ไม่ต้องพร้อมกันหมด
2: ค่ะ
5: แล้วก็ที่กล่าวว่านิโรธาและมรรคเนี่ยนะฮะไม่มีในขณะที่สัมมาสัญญาณนะเกิดคือหมายถึงว่าไม่เกิดขึ้นในขณะแห่ง สัมมสนญาณนะเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวแล้วว่าทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเองที่เป็นสภาพธรรมะที่ควรแก่การพิจารณาเพราะเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเพราะว่าสัมมสนญาณนี้เป็นการที่เห็นถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งขณะนั้นไม่ใช่เป็นขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่มรรคจิตเกิดขึ้น
2: ค่ะนิพพานจริงๆตัวจริงเนี่ยค่ะนิพพานไม่ใช่เรื่องของนิพพานนะคะนิพพานธาตุสามารถที่จะเป็นกรรมฐานให้พิจารณาได้หรือเปล่าไม่ได้มรรคจิตนะคะ
5: ไม่
2: ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่จิตอื่นได
5: ้เพราะฉะนั้นในทุกขอริยสัจเนี่ยจึงไม่มีโลกุตตรธรรมก็คือไม่มีมรรคจิตแล้วก็ไม่มีนิพพานเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่เป็นธรรมะที่ควรจะกำหนดรู้
0: ท่านพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่นี้ไว้โดยตรงเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้ทุกขนิโรธาอริยสัจนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วก็ทุกขายสัตว์นั้นควรกำหนดรู้ทุกขสมุทัยสัตว์นั้นควรละทุกขนิโรธสัตว์ควรทำให้แจ้งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยควรเจริญเนี่ยไม่เคยเกิดเนี่ยท่านใช้คำว่าในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนเนี่ยคำว่าฟังในที่เนี้ยนะไม่ใช่ฟังแบบได้ยินเฉยๆนะคล้ายๆว่าของมันปิดอยู่เนี่ยนะของมันปิดอยู่พอจักขุปัญญาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนอย่างกับเปิดออกมาเลยเห็นหมดเลยนี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคเห็นเลยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็พวกเรานี่ก็มีหมดแต่ไม่มีมรรคนิโรธกับมรรคก็ไม่มีทุกข์กับสมุทัยมีละมีเต็มเลยแต่ที่เราไม่เห็นเพราะว่ามีอวิชชาหรือโมหะเนี่ยปิดบังไว้ยังจักขุญาณปัญญาวิชาอะไรการฟังของเราก็ฟังตามๆกันมาเฉยๆยังไม่มีปัญญาที่จะฟังมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นมันถึงจะปิดอยู่เมื่อปิดเราก็ไม่รู้แจ้งไม่รู้สัจจะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยเราก็ยังไม่รู้ทั้งๆที่มันเกิดอยู่ตลอดเวลานี่เราก็ไม่รู
6: ้ครับกรรมฐานควรจะเป็นทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นใช่ไหมครับกับเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะถ้าเราเข้าใจถูกต้องนะคะว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์เป็นกรรมฐานได้ไหมคะ
5: เป็นที่ตั้งใช่ไหมคะ
2: เป็นที่ตั้งของสติที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะนั้นค่ะแม้แต่สมุทัยขณะนี้ก็มีก็สามารถที่จะระลึกรู้ได
5: ้
2: เพราะฉะนั้นในบรรดาสัจจะสี่นี่นะคะสำหรับทุกข์กับสมุทัยก็เป็นสิ่งที่สามารถระลึกรู้ได้แทงตลอดได้แต่สำหรับนิโรธกับมรรคก็ต้องด้วยการประจักษ์แจ้ง
5: คุณผู้ชมอธิบายต่อเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับที่ว่าสัจจะสองข้างต้นเป็นวัตตะสองข้างปลายเป็นวิวัตตะค่ะ
6: ครับในสัจจะหรืออริยสัจจะสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่นะครับท่านแบ่งเป็นอย่างละสองนะครับสองข้างต้นคือทุกข์กับสมุทัยเป็นวัตตะวัตตะในที่นี้ก็คือหมุนนะครับหมุนเวียนเวียนตายเวียนเกิดหรือหมุนไปในสังสารวัฏที่เป็นภพภูมิ31ภพภูมินี่นะครับก็จะมีเพียงทุกขสมุทัยส่วนสัจจะ2ข้างปลายก็คือนิโรธาคือพระนิพพานและก็มรรคนี่นะครับเป็นวิวัตตะวินี่ก็คือปฏิเสธนะครับไม่มีวัตตะหรือตัดวัตตะนั่นเองนะครับไม่มีการหมุนเวียนไม่มีการเวียนไปในภพภูมิทั้งหลายนิโรธะและมรรคนะครับพระนิพพานไม่เป็นวัตตะนะครับเป็นวิวัตตะเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าสัจจะสองข้างต้นเป็นวัตตะส่วนสัจจะสองข้างปลายเป็นวิวัตตะ
0: วัตตะนี่แปลว่าหมุนเวียนเหมือนล้อรถเนี่ยไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายหมุนอยู่ในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิเนี่ยอยู่ใน31ภูมิเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดส่วนวิวัตตานี่ตรงกันข้ามนะฮะวิตัวนี้แปลว่าเป็นปฏิเสธไปเลยคือออกจากไปจากปราศจากไม่มีหมุนเวียนเพราะพ ้นจากการหมุนเวียน
2: ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจจริงๆนะคะในการฟังธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าเราเพียงอ่านเราก็เข้าใจผิดได้อย่างที่ว่าท่องด้วยวาจาบ่อยๆเพียงท่องคงจะไม่ทำให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้ไม่ใช่พูดไปเฉยๆนะคะแต่จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ยังคำที่พูดให้เป็นไปบ่อยๆอย่างพูดว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงขันธ์ห้าเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นอนัตตาหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแต่จะพูดว่าอะไรก็ตามหรือจะนึกถึงอะไรก็ตามแต่หมายความว่าย่อมยังคำที่พูดนั้นให้เป็นไปให้มีความเข้าใจให้เห็นให้ระลึกให้รู้จริงๆอย่างนั้นนะคะแล้วสติปัฏฐานหรือว่าสภาพธรรมะก็ปรากฏให้สติระลึกได้ในขณะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเลยเพียงแค่ท่องเฉยข้อสำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าเราก็ต้องรู้จักปัญญาของเราเองค่ะทุกคนเลยว่าเรามีแค่ไหนพอที่จะเข้าใจทั่วถึงทุกคำในพระไตรปิฎกหรือว่าไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้นะคะในชาตินี้ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าปัญญาของเราขณะเนี้ยสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือยังอย่างที่เวลาที่ลูกศิษย์ของท่านพระอนนท์กับลูกศิษย์ของท่านพระอนุรุทธะท่านก็กล่าวพยายามที่จะใครเก่งกว่ากันนานกว่ากันดีกว่ากันก็ตามแต่ที่กล่าวธรรมะนี่นะคะเมื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสถามว่าพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วหรืออันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่ลืมเลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะอ่านมากเท่าไหร่และคิดว่าเรารู้เท่าไหร่แต่ตามความเป็นจริงแล้วเรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วหรือทั่วถึงคือขณะนี้เพียงแค่ธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเรารู้จริงๆหรือยังถ้ายังเราก็จะไปพูดถึงข้อความทุกคำในพระไตรปิฎกในอรรถกถาโดยที่ว่ารู้ว่าปัญญาของเราเนี่ยค่ะไม่ถึงระดับนั้นแน่นอนยังไงก็ไม่มีใครถึงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาษาบาลีแปลได้แต่อรรถของความหมายของคำนั้นลึกซึ้งมากแค่ไหนอย่างที่เราก็เห็นได้ในวันนี้ใช่ไหมคะว่าเมื่อแปลออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองโดยการที่ว่าสภาพธรรมะกำลังปรากฏและเราสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอนุตตริยะการฟังที่ประเสริฐหรือว่าลาภานุตตริยะลาภอันประเสริฐนี่ค่ะก็คือมูลครั้งแรกที่สามารถจะเป็นทางดำเนินไปสู่การที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในภายหลังอย่างการฟังเนี่ยนะคะฟังแล้วมีการไตร่ตรองมีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมีการเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตานะคะและรู้จริงๆว่าสภาพธรรมะเนี่ยมีจริงๆทรงแสดงโดยการตรัสรู้และผู้ที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังนะคะ

0: อกินนกะธรรม
1: ตอนที่699สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: อย่างการฟังเนี่ยนะคะฟังแล้วมีการไตร่ตรองมีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมีการเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตานะคะและรู้จริงๆว่าสภาพธรรมะเนี่ยมีจริงๆทรงแสดงโดยการตรัสรู้และผู้ที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและก็จะเข้าใจที่ได้ทรงแสดงไว้ในเรื่องของทุกข์ในเรื่องของสมุทัยนี่คือสิ่งที่จะเป็นมูลอนุตตริยะนะคะเป็นมูลที่จะทำให้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ถ้าเราไม่มีอย่างนี้ไม่มีการเข้าใจถูกแล้วก็อาจจะมีการที่จะได้ฟังได้อ่านธรรมะมากนะคะในภาษาไทยเทียบเคียงกับภาษาบาลีแต่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะยังมีความสงสัยนะคะยังมีความไม่เข้าใจในพยัญชนะต่างๆแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะกำลังมีในขณะนี้ค่ะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ปัญญาของเราแค่ไหนคือสามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งถึงสามารถที่สติสัมปชัญญะกำลังเกิดนะคะแล้วก็เข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยอันนี้จะเป็นการสะสมที่จะเป็นอนุตตริยะที่ทำให้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็ควรที่จะคำนึงถึงปัญญาของเราเองที่เพิ่มขึ้นจากการฟังและรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
3: ครับอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดในที่อาจารย
2: ์ค่ะสำหรับชาตินี้ซึ่งสั้นมากไม่รู้ว่าเมื่อไรจะหมดสิ้น
3: ตั้งแต่เช้ามานี่ผมฟังใกล้ๆว่าเราจะมาสอบสวนเรื่องพยัญชนะก่อนใช่ไหม
2: ก็เพื่อให้เข้าใจถูกเท่าที่กำลังปัญญาของเราสามารถเข้าใจได
3: ้ผมถึงสังเกตดูว่าทำไมร้อยส่วนกับเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนเนี่ยมันต่างกันนะถ้าเป็นร้อยเนี่ยอันนี้อุปมายากมากนะฮะแต่ถ้า
2: ถึงพัน
3: ส่วน
2: ถึงหมื่นนะคะแล้วแต่จะใช้คำอะไรที่จะทำให้เห็นว่าขณะนี้เรารู้แค่ไหน
3: ถ้าเป็นโวหารผมว่ายากมากนะฮะ
2: ค่ะแต่ว่าแม้ว่าเราจะคิดสงสัยไปประการใดก็ตามนะคะยังไม่ได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่ได้ทรงแสดงแล้วก็กลับมาหาสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ฟังเพื่อที่จะให้มีการเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะเช่นถ้อยคำที่ว่าท่องด้วยวาจาบ่อยๆถ้ามีใครเกิดจะท่องว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาปากเปล่าหรือว่าอนัตตาโดยการที่ว่าค่อยๆเข้าใจนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเพียงคำพูดว่าอนัตตาโดยที่ไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดก็แสดงให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงความเข้าใจหรือความจำเท่านั้นเองในคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าแม้แต่คำที่พูดเราก็สามารถที่จะรู้ได้โดยตัวของเราเองว่าแม้แต่คำนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตาในลักษณะของสภาพธรรมะอะไรหรือเปล่าต้องมีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะที่ส่องถึงความเป็นอนัตตาเพราะลักษณะนั้นไม่ใช่เราแข็งเราหรือเปล่าสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงปรากฏเมื่อกระทบจากขุปสาทะเราหรือเปล่าได้ยินขณะนี้กำลังมีนะคะเราหรือเปล่านี่คือการพิจารณาเพื่อที่จะให้ยังคำพูดให้เป็นไปบ่อยๆด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่พูดเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดธรรมะคำหนึ่งคำใดเนี่ยนะคะเตือนสติเราได้แล้วใช่ไหมคะเตือนให้เรารู้ว่าขณะนั้นนะคะเรายังคำที่พูดของเราให้เป็นไปด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นบ้างหรือยัง
3: ตามที่ฟังธรรมะมานะว่าทุกอริยสัจเนี่ยก็ต้องอบรมกิจญาณใช่ไหมการที่อาจารย์ว่าเนี่ยเป็นกิจญาณแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นระดับสัจญาณเนี่ยพูดถึงทุกเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรฮะ
2: ค่ะสัจญาณคือสามารถที่จะรู้อริยสัจ4นะคะด้วยความเข้าใจที่มั่นคงระดับหนึ่งไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงว่าจะเข้าใจถูกเห็นถูกคิดถูกนะคะก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง จึงจะสามารถรู้ว่าขณะนี้เรายังมีความมั่นคงที่เป็นสัจจญาณหรือเปล่าหรือว่าเราตกหนทางไปแล้ว
0: ในเรื่องของการแทงตลอดและการตรัสรู้นะครับจะต่างระดับกันอย่างไรที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเธอทำอย่างนี้ก็คือเมื่อเข้าใจอริยสัจทั้ง4นะสัจจะ2ที่เป็นวัตตะและสัจจะ2ที่เป็นวิวัตตะเนี่ยนะครับเมื่อมีความเข้าใจแล้วย่อมแทงตลอดซึ่งสัจจะ4ด้วยปฏิเวทะอย่างหนึ่งและข้อความหนึ่งว่าย่อมตรัสรู้ด้วยการตรัสรู้อย่างหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นการแทงตลอดหรือการตรัสรู้ในอริยสัจ4ก็คือรู้ทุกข์แทงตลอดหรือว่าตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรู้เป็นต้นนะครับกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความต่างระดับของแทงตลอดกับตรัสรู้ครับ
2: เพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าปฏิเวทะหรือแทงตลอดบ่อยๆ อย่าลืมว่าเป็นภาษามคตนะคะซึ่งเป็นภาษาของพระไตรปิฎกที่เราใช้คำว่าภาษาบาลีเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความหมายของภาษาธรรมดาปฏิเวทะโดยคำแปลที่ใช้กันในยุคนั้นก็คือแทงตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ในขั้นของการฟังเนี่ยค่ะฟังเข้าใจระดับไหนระดับแทงตลอดหรือว่ายังไม่ถึงขั้นระดับที่แทงตลอดเช่นเพียงได้ยินคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือความหมายของทุกนะคะแทงตลอดแค่ไหนมั่นใจจริงๆหรือเปล่าคะว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเกิดแล้วดับหรือว่าเพียงแต่ได้ยินว่าทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเพราะเกิดขึ้นเมื่อเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าเข้าใจนะคะแล้วก็แทงตลอดถึงอัตถะของคำนี้ก็คือว่าขณะนี้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่เที่ยงเลยสักขณะเดียวจะต้องเป็นขณะที่เกิดขึ้นระดับไปอย่างเร็วมากเพราะว่าขณะนี้เหมือนกับว่ามีเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือสภาพธรรมะใดก็ตามนะคะเกิดขึ้นอย่างจิตนะคะจะมีอายุที่สั้นมากคืออนุขณะ3อุปาทขณะทิฏฐิขณะพังคขณะจะเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าสามารถฟังแล้วก็แทงตลอดในความรวดเร็วว่าขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏเหมือนไม่ดับความจริงก็คือสภาพธรรมะในขณะนี้ค่ะเกิดดับจึงสามารถที่จะทำให้มีการคิดการทรงจำการไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆได้เพราะการสืบเนื่องติดต่อกันของการเห็นแต่ละวาระที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าจากการที่สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ปรากฏหลายๆวาระนะคะซ้ำอยู่ตลอดก็ทำให้มีการทรงจำเกิดขึ้นว่าคนที่เห็นเป็นใครนี่คือเมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็มีการพิจารณาแล้วก็มีการแทงตลอดในอัตถะด้วยความเข้าใจในอริยสัจขั้นที่เป็นสัจจญาณนะคะคือแทงตลอดระดับนั้นแล้วก็ยังถึงขณะที่มีสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็กำลังรู้ลักษณะนั้นนะคะแล้วก็แทงตลอดในความเกิดดับนั้นซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการตรัสรู้ไม่ใช่อภิสมัยไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมยังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ก็มีการแทงตลอดในลักษณะของทุกข์ซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าแทงตลอดคำเดียวนะคะก็จะต้องมีความเข้าใจหลายขั้นนะคะว่าเป็นภาษาธรรมดาของชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมะแล้วก็เป็นการเข้าใจในขั้นแทงตลอดในขั้นของความเข้าใจแล้วก็เป็นการแทงตลอดในขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดจนกระทั่งถึงอภิสมัยคือการรู้แจ้งอริยสัจเพราะฉะนั้นปฏิเวทะการแทงตลอดซึ่งสัจธรรมนะคะก็อย่างหนึ่งโดยการพิจารณาแม้ในขั้นการฟังสามารถที่จะแทงตลอดด้วยปัญญาในขั้นฟังสามารถที่จะแทงตลอดด้วยสติสัมปชัญญะในขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณและก็แทงตลอดที่เป็นขั้นอภิสมัยซึ่งใช้คำว่าตรัสรู้เมื่อเป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
4: ยังไม่เข้าใจถึงการแทงตลอดโดยจากการฟังนะคะท่าน
2: ค่ะก็เมื่อกี้นี้เราก็กล่าวถึงเรื่องทุกข์นะคะขณะนี้ค่ะเห็นเกิดดับแทงตลอดว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะนะคะเป็นนามธรรมเราก็อาจจะคิดว่าเป็นเราแล้วก็เกิดดับยังไงเพราะว่าบางคนที่ไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะก็บอกว่ากระดานเนี่ยจะดับได้ยังไงเสาทั้งต้นจะดับได้ยังไงนั่นคือฟังแต่ว่าฟังส่วนเดียวนิดเดียวนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแทงตลอดด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า ไม่มีเสาไม่มีกำแพงแต่ว่ามีสภาพธรรมะนะคะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเราก็เคยเห็นเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็ยังเห็นอยู่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์นะคะแล้วก็ความต่างกันของธาตุที่เห็นเพราะว่าเป็นนามธรรมนะคะซึ่งสามารถที่จะรู้สิ่งที่กระทบจากขู่ประสาทะลองคิดถึงนะคะว่าสิ่งนี้ค่ะปรากฏแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นคนแล้วคนเนี่ยจะไปกระทบจากขู่ประสาทะได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะนี้ก็คือว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะต่างกับเสียงต่างกับกลิ่นเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะกระทบกับหูไม่สามารถจะกระทบกับจมูกแต่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะนะคะและจะปรากฏต่อเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้เลยค่ะถึงจะมียังไงเรากำลังหลับสนิทนะคะหรือเรากำลังได้ยินเสียงสิ่งนี้ก็ไม่ได้ปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นแม้การฟังนะคะฟังแล้วแทงตลอดในสัจจะในความจริงของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะเป็นสัจจยานนั่นก็คือระดับหนึ่งเพราะเหตุว่าถ้าความเข้าใจของเราไม่ถึงระดับนี้และจะทำให้เราสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะเกิดนะคะแล้วยังค่อยๆเข้าใจลักษณะของธาตุที่สามารถเห็นซึ่งต่างกับสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะค่อยๆรู้ความต่างกันซึ่งขณะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นปรากฏเลยทั้งสิ้นขณะที่กำลังพิจารณาแต่ก็ยังไม่ใช่การแทงตลอดที่เป็นวิปัสสนาญาณ นะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นว่าแม้แต่เพียงขั้นการฟังเนี่ยค่ะการฟังก็ต้องแทงตลอดจริงๆไม่ใช่เพียงฟังเผินๆนะคะแล้วก็พูดหรือว่าท่องตามแต่ต้องให้เป็นไปตามวาจาหรือคำที่เรากำลังคิดกำลังเข้าใจในขณะนั้นยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็คือในขั้นของการฟัง
5: ตัวอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยการแทงตลอดเนี่ยก็อย่างอาจารย์ว่ามันมีหลายขั้นอย่างท่านพระพาหิยะเนี่ยท่านก็ฟังแล้วท่านก็แทงตลอดอันนั้นถึงพระอรหันต์เลยนะครับแล้วคำว่าแทงตลอดในพจนานุกรมใช้คำว่าการเจาะเข้าถึงความเข้าใจการบรรลุการอย่างรู้เนี่ยนะฮะมันทั้งหมดมันก็เป็นมาจากคำว่าปฏิเวทบ้างนิเพธิกะบ้างมันก็มีหลายขั้นนะฮะท่านฟังแค่ไหนแต่ว่ามันต้องถึงขั้นนั้นนะฮะถึงอย่างน้อยก็ต้องนามรูปไปเฉทยานนะถึงจะแทงตลอด
6: สำหรับสัมมาทิฏฐินะครับพระผู้มีภาคก็ได้จำแนกไว้นะครับว่าความรู้ในทุกขสัจความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธาความรู้ในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นสัมมาทิฏฐินะครับเป็นอริยมรรคองค์ที่หนึ่งนะครับซึ่งอรรถกถาท่านก็ได้ขยายความเรื่องของการรู้ทุกข์นี้ไว้โดยละเอียดทีเดียวนะครับโดยการรู้ในทุกข์นั้นก็รู้ด้วยฐานะหลายๆอย่างนะครับซึ่งท่านก็กล่าวถึงอาการ4อย่างนะครับการที่จะรู้อริยสัจนะครับตั้งแต่การฟังการพิจารณาโดยรอบคอบการแทงตลอดและก็การพิจารณาที่เรียกว่าปัจเวกขณะนะครับเป็นการรู้อริยสัจที่เป็นทั้งโลกิยะและก็โลกุตระนะครับ
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะคือจากที่ฟังท่านอาจารย์บรรยายนะคะก็ให้เข้าใจถึงว่าการรู้ลักษณะของสภาพธรรมแต่ถ้าเผื่อฟังอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์เราจะเข้าถึงตัวธรรมะได้ยังไงฮะเพราะความต่างกันมันก็มีอยู
2: ่ค่ะเพียงแต่ฟังหรือว่าเพียงแต่อ่านโดยที่ไม่ได้ศึกษานะคะก็จะทำให้เข้าใจผิดได้แล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่าพระสูตรเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าความจริงและอัตถะลุ่มลึกหรือว่าลึกซึ้งมากแม้โดยการแทงตลอดอัตถะนั้นแต่จริงๆและทุกคำลึกซึ้งจริงๆค่ะแม้แต่ข้อความเดิมในวิพังคสูตรที่ว่าแต่ว่าโดยการแทงตลอดถึงลักษณะเห็นไหมคะกำลังมีลักษณะแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาการแทงตลอดถึงลักษณะทุกและสมุทยสัตว์แม้ทั้งสองก็เป็นธรรมะลุ่มลึกเกิดดับยังไงก็ยังไม่ได้ประจักษ์นะคะเพราะลุ่มลึกมาก
8: กราบเรียนถามท่านอาจารย์จากที่กล่าวบอกว่าทุกขสัจจะก็ปรากฏได้เพราะความเกิดขึ้นแต่จากที่ฟังท่านอาจารย์บรรยายท่านอาจารย์จะกล่าวอยู่เสมอว่าปรากฏเพราะเกิดแล้วใช่ไหมคะ
2: ถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏ
8: ถ้ ้าไม่เกิดไม่ปรากฏคำว่าปรากฏเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะหมายความว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีสติเกิดถึงจะรู้ว่าเขาปรากฏหรือว่าปรากฏแบบทุกกายก็เป็นชาติวิบากซึ่งไม่ต้องมีสติเกิดร่วมด้วยอะค่ะความต่างกันค่ะท่านอาจารย์
2: เพื่อให้เข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตานะคะเพราะว่าขณะนี้ใครทำให้อะไรเกิดหรือว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วทุกขณะเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วไม่ต้องมีใครไปทำอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะแม้เห็นขณะนี้นะคะมีแล้วค่ะขณะนี้เห็นเพราะเกิดแล้วจึงได้ปรากฏไม่มีใครไปทำเห็นขณะที่ได้ยินนะคะก็ได้ยินเกิดแล้วจึงได้ยินในขณะนั้นก็ไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงความเป็นอนัตตาความที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ขณะนี้นะคะมีแล้วใช่ไหมคะมีใครไม่มีอะไรบ้างคะขณะนี้ค่ะเห็นเนี่ยมีแล้วใช่ไหมคะได้ยินก็มีแล้วคิดนึกก็มีแล้วรู้แข็งก็มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้ที่กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วมีแล้วโดยที่ไม่มีใครไปบังคับบัญชาหรือว่าไปทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามก็ส่งไปถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่ขณะนี้มีแล้วซึ่งไม่มีใครบอกว่าไม่มีใช่ไหมคะมีใครไม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้คะ่ะเห็นมีไหมคะได้ยินมีไหมคิดนึกมีไหมทุกอย่างมีแล้วเมื่อไรเมื่อปรากฏเพราะเกิดเพราะฉะนั้นก็คือสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่าง
8: ค่ะถ้าอย่างนั้นการที่จะรู้ว่าสภาพเหล่านั้นเป็นธรรมะตรงนี้ต้องมีสติเกิดร่วมด้วย
2: ต้องมีการฟังนะคะแล้วก็ต้องมีการแทงตลอดในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยความถูกต้องก็จะทำให้ทรงจำเพราะเหตุว่าจะไม่ลืมเลยค่ะว่าขณะนี้เป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ให้เข้าใจได้แต่ว่าต้องอาศัยการพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าแม้สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้แต่มีเหตุปัจจัยอย่างที่คุณนิพัทธ์ได้กล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้นทุกสูตรเนี่ยค่ะก็จะมีความสำคัญและก็เป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราพิจารณาความเข้าใจของเราในแต่ละคำหรือว่าในแต่ละประโยคที่เราได้ยินได้ฟังเช่นโดยการแทงตลอดถึงลักษณะพูดถึงทุกข์ได้นะคะใครไม่มีทุกข์บ้างคะ

0: มีอยู่เพียงแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะนั้นโดยความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราหรือเปล่าต้องเริ่มจากตรงนี้ค่ะฟังให้เข้าใจจริงๆแล้วก็รู้ว่าขณะไหนหลงลืมสติขณะไหนสติสัมปชัญญะเกิดซึ่งจะเป็นหนทางที่จะทำให้สามารถรู้ลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะได้
1: ท่านอาจารย์ถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราจะศึกษาถึงการที่จะรู้ลักษณะปรมัตถธรรมเนี่ยลักษณะของการที่ได้ยินกับลักษณะของโทสะเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างกันมากในลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าฮะที่เราควรจะพิจารณาว่าเขาต่างกัน
0: ค่ะจริงๆจากการฟังเราก็เข้าใจนะคะหรือว่าสภาพธรรมะนั้นก็ต่างกันอยู่แล้วอย่างโทสะความหยาบกระด้างของจิตหรือว่าความขุ่นเคืองก็ต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงเราลืมไปและเราก็ไม่ได้อ่านพระสูตรโดยที่ว่าไตรตรองโดยละเอียดนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพิ่มขึ้นก็อาจจะคิดว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้แต่ความจริงแล้วทั้งหมดก็คือว่าเพราะเรายังไม่มีความเข้าใจถึงระดับที่เป็นสัจญาณที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะที่กำลังได้ยินได้ฟังเรื่องสภาพธรรมะนั้นๆถ้าเข้าใจขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่มีสติว่าต่างกันก็จะรู้ได้นะคะว่าขณะที่กำลังได้ยินอย่างนี้กำลังเห็นอย่างนี้ค่ะเป็นหลงลืมสติหรือว่าเป็นสติที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นลักษณะนั้นจริงๆไม่ใช่ลักษณะอื่น
1: อาจารย์คะอย่างที่กล่าวบอกว่าเสียงอ่ะถ้าจะเข้าใจธรรมะจะรู้ว่าเป็นปรมัตถ์เป็นรูปซึ่งลักษณะของโลภะเป็นนามธรรม2 อย่างนี้ก็ต่างกันมากซึ่งก็ยากที่จะเข้าใจตรงนั้นระหว่างความต่างกันค่ะท่านอาจารย์จะแนะนำยังไง
0: ก็ฟังบ่อยๆนะคะนั่งมานานมีทั้งฉันทะแล้วก็มีทั้งศรัทธานะคะเข้ามานั่งใกล้แล้วก็เงี่ยโสดแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็ยังต้องพิจารณาลักษณะของธรรมะจริงๆที่ได้ยินได้ฟังด้วยเวลาโกรธทุกคนรู้ใช่ไหมคะลักษณะของโกรธก็จะต้องเป็นลักษณะอย่างหนึ่งขณะนี้กำลังได้ยินก็ไม่ใช่โกรธเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ค่ะแต่สติสัมปชัญญะก็ยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะของโกรธหรือว่าตรงลักษณะของได้ยินแต่ว่าจากการฟังว่าสภาพธรรมะมีสองลักษณะนะคะคือลักษณะหนึ่งแม้มีก็ไม่ใช่สภาพรู้นี่ก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าต้องมีลักษณะของสภาพรู้นี่แน่นอนถ้าไม่มีลักษณะของสภาพรู้สิ่งต่างๆจะปรากฏไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสใดๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่สภาพธรรมะใดปรากฏก็ย่อมแสดงว่ามีธาตุหรือมีธรรมะซึ่งกำลังรู้ลักษณะนั้นก็ฟังเพียงเท่านี้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าถึงลักษณะของธาตุรู้ว่ามีจริงๆและขณะไหนเช่นขณะนี้ก็มีธาตุรู้มีสภาพรู้มีจิตมีเจตสิกแต่ก็ยังเป็นชื่อจิตก็ยังเป็นชื่อเจตสิกก็ยังชื่อสภาพรู้ยังเป็นชื่ออยู่นะคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่ค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เพียงแต่ฟังชื่อนะคะแต่กำลังเริ่มใส่ใจพิจารณารู้ในลักษณะนั้นแม้โดยขั้นที่ฟังเข้าใจก่อนนะคะและแทงตลอดว่าลักษณะนั้นเป็นลักษณะนั้นจริงๆและเวลาที่สภาพธรรมะใดกำลังปรากฏโดยสติกำลังรู้ลักษณะนั้นใช้คำอย่างนี้ค่ะใช้คำว่าสติกำลังระลึกกำลังรู้ตรงลักษณะนั้นแต่ความจริงในขณะนี้เองสภาพธรรมะใดก็ตามนะคะที่กำลังเข้าใจในลักษณะนั้นไม่ใช่ในเรื่องนะคะแต่ในลักษณะนั่นก็แสดงว่าขณะนั้นสติเกิดไม่ใช่เราแล้วขณะนั้นก็ประกอบด้วยสัมปชัญญะเพราะเหตุว่าเป็นการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดที่มีจริงๆโดยชื่อใช้คำว่าสติปัฏฐานโดยชื่อใช้คำว่ามรรคมีองค์8หรือองค์5ก็แล้วแต่จะกี่องค์นะคะแต่ขณะนั้นไม่ต้องมีชื่อเลย
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่

174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

ดทนที่จะเข้าใจธรรมะความอดทนในทุกเรื่องเป็นไปตามปัญญาซึ่งความอดทนที่ยากยิ่งก็คืออดทนที่จะเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณวิสิทธิ์และคุณสุกัญญาเพื่อนชอบ28 กุมภาพันธ์2561

0: ไม่ว่าใครจะคิดว่าความอดทนเนี่ยยากลำบากแค่ไหนยิ่งเรื่องยากยิ่งต้องยากที่จะอดทนแต่ก็ยังสามารถจะอดทนได้ในความเป็นเราแต่อดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะต้องอดทนแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยแล้วก็เกิดด้วยดับด้วยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะแค่นี้อดทนไม่ได้หรือเริ่มทำให้มีความอดทนในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็อดทนยากอาหารก็ไม่อร่อยเย็นไปร้อนไปนู่นก็ไม่สะอาดนี่ก็ไม่ดีสารพัดอย่างใช่ไหมคะแต่จากการรู้เทียบว่าอดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะไม่ชอบไม่ว่าจะคิดทุกอย่างต้องเข้าใจทั้งหมดจึงจะละความเป็นตัวตนได้ยากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการที่จะต้องอดทนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเห็นชีวิตประจำวันที่ต้องอดทนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเมื่อเทียบกับเรื่องใหญ่ที่จะต้องอดทนในการที่จะอบรมเจริญปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นจากการฟังเข้าใจตามลำดับนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะจะยิ่งว่ายากสักแค่ไหนจะยิ่งไม่อดทนสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดในพระไตรปิฎกเมื่อเข้าใจแล้วก็จะยิ่งทำให้บุคคลนั้นเพิ่มความอดทนแม้ในชีวิตประจำวันว่าถ้าไม่อดทนก็เป็นอกุศลและขณะที่เป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นจะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องขัดเกลาตั้งแต่ในเบื้องต้นที่จะต้องมีความอดทนต่อทุกอย่างแล้วปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงใยไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ในชีวิตประจำวันคนอดทนน้อยนะมีปัญญาหรือเปล่าคนที่ไม่อดทนเลยนะกิเลสมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่อดทนต่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะสามารถที่จะทนได้ทั้งกุศลและอกุศลถ้าเป็นกุศลชอบใช่ไหมก็ยังอดทนที่จะต้องรู้ว่าขณะที่ชอบเป็นอกุศลละเอียดมากค่ะทุกอย่างต้องไม่ผ่านความเข้าใจของปัญญาที่ละเอียดจึงสามารถที่จะละอกุศลและความเป็นตัวตนได้กี่อสงไขยมาแล้วที่เป็นเราเพื่อเชิญทั้งหมดที่เคยเป็นเราเนี่ยนะคะกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดไปละเอียดอย่างยิ่งตามกำลังของปัญญาที่ต้องรู้จริงแล้วก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าปัญญาน้อยก็เข้าใจได้แค่นั้นแต่เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นความอดทนเพิ่มขึ้นก็รู้ว่ากว่าที่ได้อดทนมาแล้วเนี่ยจะถึงการเข้าใจอีกนานไหม
1: ก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าขยายว่าอดทนที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายหรือยาก
1: ยากมากมาก
0: ค่ะต้องอดทนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะเดือดร้อนทำไมถ้าเข้าใจจริงๆว่ายากรู้ว่าต้องอดทนแล้วทำไมถึงจะต้องเดือดร้อนล่ะขณะนั้นไม่รู้สิจึงยึดถือว่าเป็นเราถึงได้เดือดร้อนที่เดือดร้อนตรงนั้นน่ะคือเราเดือดร้อนไม่ได้เป็นความเข้าใจว่ายากละเอียดลึกซึ้งต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นหนทางละ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1129ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกตราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2525
2: ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเคยมีโรคปัจจุบันไหมคะนั่งๆอยู่ดีๆอย่างนี้นะคะตัวก็อ่อนๆเป็นปกติดีนะคะพริบตาเดียวเนี่ยค่ะแข็งหมดเย็นชืดได้ไหมคะเพราะเหตุใดคะรูปดับอย่างรวดเร็วเพียง17ขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเคยสม่ำเสมอนะคะเพราะกรรมเพราะอุตุเพราะอาหารหรือเพราะจิตเวลาที่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ธาตุทั้ง4ไม่สม่ำเสมอในเมื่อ17ขณะนั้นนะคะดับหมดแล้วรวดเร็วรูปใหม่ซึ่งเกิดก็ทำให้ต่างสภาพจากรูปซึ่งเคยปราศจากโรคนะคะเป็นรูปซึ่งเปลี่ยนไปได้เวลาที่มีโรคปัจจุบันเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดว่ารูปเมื่อกี้ทำไมหายไปนะคะรูปอ่อนๆสละสลวยคล่องแคล่วต่อการงานเป็นปกติหายไปหมดเหลือแต่รูปซึ่งแข็งแล้วก็ใช้การไม่ได้ต้องรักษาต้องพยาบาลกันต่อไปบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะการรักษาพยาบาลทางการแพทย์จะมีประโยชน์ไหมในเมื่อรูปเนี่ยนะคะก็รูปใดก็ตามซึ่งไม่ปรากฏเป็นอารมณ์แม้ว่าธาตุทั้งสี่จะไม่สม่ำเสมอก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาพยาบาลทางแพทย์เนี่ยค่ะจะมีประโยชน์ไหมเพราะอะไรคะค่ะเพราะว่าโดยลักษณะแล้วนะคะรูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่วิชาการทางแพทย์ก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งต่างส่วนสัตว์นะคะโดยแยกเป็นปอดตับหัวใจม้ามต่างๆเหล่านี้เพราะเหตุว่ารูปเหล่านั้นนะคะก็เกิดดับสืบต่อลักษณะของส่วนผสมของธาตุทั้งสี่นั้นอยู่ทำให้มีการศึกษาในเรื่องเหล่านั้นและก็สามารถที่จะหาธาตุดินน้ำไฟลมที่จะแก้ไขความไม่สม่ำเสมอของรูปนั้นได้แต่ว่าถ้าโดยปรมัตถ์โดยสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะคะต้องเป็นลักษณะของรูปที่ไม่ใช่ชื่อจึงจะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่หัวใจไม่ใช่ปอดเมื่อกล่าวถึงโดยนัยยะของปรมัตถธรรมแต่ถ้ากล่าวโดยบัญญัติธรรมหรือสัมมุติสัจจะก็กล่าวได้ว่าส่วนผสมของรูปนั้นๆใช้คำบัญญัติในอาการนั้นว่าปอดหรือว่าหัวใจหรือว่าม้ามเป็นต้น
3: ภวังคจิตก็ต้องมีสัทธยวัตถุเป็นปัจจัยใช่ไหมครับ
2: สำหรับในภูมิที่มีขันธ์ห้านะคะนามธรรมจะเกิดโดยไม่อาศัยรูปไม่ได้เลย
3: แล้วก็ต้องมีสัทธยวัตถุในหลังจากอุปาทขณะเท่านั้นถึงเป็นปัจจัยได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นปัจจัยได้ยกเว้นขณะที่เป็นปฏิสนธิเท่านั้น
2: แน่นอนค่ะ
3: เพราะนั้นแสดงว่าขณะนี้ภวังคจิตก็ไม่ได้เกิดติดต่อตลอดเวลา
2: เกิดติดต่อตลอดเวลาก็รูปก็เกิดสืบต่อกันอยู่ไม่ใช่มีหัตถยวัตถุรูปเดียวนี่ค่ะห
3: ั
2: ตถยวัตถุซึ่งเป็นที่อาศัยของปฏิสนธิจิตมีใช่ไหมคะและเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับไปในทิติขณะของปฏิสนธิจิตมีหัตถยวัตถุเกิดไหมคะ
3: มีแล้วฮะ
2: มีแล้วค่ะก็เป็นที่อาศัยของจิตดวงต่อไป
3: หัตถยวัตถุมีอายุ17ขณะของจิตใช่ไหมครับ
2: รูปซึ่งเป็นนิพพานรูปสภาวะรูปซึ่งมีสภาวะของตนเองจริงๆทุกรูปมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะใหญ่หรือ51ขณะย่อย
3: ก็แสดงว่ามีหัตถยวัตถุเกิดซ้อนๆกันอยู่ตลอดเวลา
2: ตามกรรมเป็นปัจจัยไม่ต้องคิดถึงซ้อนนะคะเพราะเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไป
3: ไม่ใช่หมายความว่า หาทิยวัตถุดวงต่อไอ้หาทิยวัตหาทิยวัตถุรูปต่อไปที่เกิดได้นี
2: ่ก็ลองคิดดูนะคะท่านผู้ฟังคิดถึงหาทิยวัตถุเหมือนหัวใจก้อนโตก็เคยคิดว่าจะต้องมีซ้อนกันหลายๆก้อนหรือยังไงนะคะ
3: ไม่ใช
2: ่แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วค่ะเป็นสุขุมมรูปแล้วก็มีอายุเพียงชั่วขณะ17ขณะของจิตซึ่งเร็วเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นถึงจะเกิดยังไงขณะยังไงก็ดับไปไม่มีเหลือ
3: ก็ต้องมีช่วงที่ว่าพวงจิตเกิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดขาดที่วัตถุรูปที่แล้วดับไปรูปใหม่เกิดขึ้นปาทขณะก็เป็นปัจจัยจิตเกิดไม่ได้ก็ต้องเป็นปัจจ
2: ัยวัตถุในอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตดับเมื่อไหร่
3: 17ขณะต่อไปของจิต
2: หัตถยวัตถุที่เกิดพร้อมปฏิสนธิจิตนะคะซึ่งเป็นขณะที่หนึ่งดับพร้อมกับพังคขณะของจิตดวงที่17
3: ครับ
2: หัตถยวัตถุที่เกิดในถิติขณะของปฏิสนธิจิตดับพร้อมกับอุปาทขณะของจิตดวงที่18จะมีนามไหนซึ่งไม่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดทบทวนนะคะหัตถยรูปเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตได้ไหมหัตถยรูปเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตได้ไหมได้นะคะหัตถยรูปเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตได้ไหมเนี่ยค่ะคือคำถามที่เป็นคู่นะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจโดยไม่ลืมคือคำถามที่หนึ่งถามโดยกว้างทั่วไปว่าหัตถยรูปเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตได้ไหมได้คำถามที่สองหัตถยรูปเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตได้ไหมหัตถยรูปเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตเจาะจงเลยค่ะว่าปฏิสนธิจิตและก็เจาะจงด้วยนะคะว่าเป็นปุเรชาตะปัจจัยในคำถามที่สองว่าหัตถยรูปเป็นปุเรชาตะปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าหัตถยรูปในขณะปฏิสนธินะคะเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตในอุปาทขณะเท่านั้นค่ะที่เป็นข้อยกเว้นว่ามีขณะเดียวนะคะซึ่งรูปเป็นปัจจัยในอุปาทขณะได้ไม่ต้องเป็นปัจจัยในถิติขณะคือไม่เป็นปุเรชาตปัจจัยก็เฉพาะในขณะปฏิสนธิเท่านั้นถามต่อไปนะคะหัตถยวัตถุที่เกิดหลังปฏิสนธิจิตเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยหรือเปล่าหัตถยวัตถุที่เกิดหลังปฏิสนธิจิตนะคะเป็นวัตถุปุเรชาตะปัจจัยหรือเปล่าค่ะตอบโดยง่ายๆตามเหตุผลก็คือเป็นอีกข้อหนึ่งนะคะในอรูปภูมิมีวัตถุปุเรชาตะปัจจัยไหมในอรูปภูมิมีวัตถุปุเรชาตะปัจจัยไหมคะอรูปไม่อย่างนั้นคำว่าอรูปประภูมิมีความหมายว่าอะไรคะค่ะอรูปประภูมิเป็นภูมิซึ่งมีแต่นามขันธ์สี่ไม่มีรูปใดๆเลยสักรูปเดียวแต่ปุเรชาตปัจจัยเนี่ยค่ะคือรูปธรรมที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่นามธรรมเพราะฉะนั้นในอรูปภูมินะคะมีวัตถุปุเรชาตปัจจัยไหมคะค่ะไม่มีค่ะพอเข้าใจเรื่องของขันธ์ห้านะคะก็ต้องเข้าใจตลอดไปจนกระทั่งถึงภูมิที่มีขันธ์สี่คืออรูปภูมิด้วยเพราะเหตุว่าในภูมินั้นนะคะนามธรรมเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยรูปใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ปฏิสนธิจิตในขณะที่เกิดในอรูปภูมินะคะอรูปฌานกุศลเป็นปัจจัยให้อรูปวิบากจิตและเจตสิกปฏิสนธิในอรูปภูมิโดยไม่ต้องอาศัยรูปมิฉะนั้นก็จะต้องเป็นขันธ์ห้าอีกแล้วแต่ว่าในภูมินั้นมีแต่ขันธ์สี่นะคะ ราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงรูปเป็นปัจจัยใดๆก็ตามแม้ปุเรชาตปัจจัยหรือวัตถุปุเรชาตปัจจัยในอรูปภูมิก็ไม่มีเพราะเหตุว่าไม่ต้องอาศัยรูปเป็นปัจจัยรูปต้องเกิดก่อนนะคะอย่าลืมจึงจะเป็นปัจจัยแก่นามธรรมไม่ใช่นามธรรมสั่งรูปให้เกิดขึ้นแต่ว่าที่รูปเป็นปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยโดยเกิดก่อนนอกจากในขณะปฏิสนธิเท่านั้นและรูปแต่ละรูปก็เกิดเพราะสมุฏฐานของตนของตนตามสมุฏฐานนั้นๆถ้ารูปใดไม่ปรากฏลักษณะของรูปนั้นนะคะแม้มีก็เหมือนไม่มีเพราะว่าดับไปอย่างรวดเร็วที่สุดจึงไม่ควรที่จะยึดถือรูปว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือยังคิดว่ายังมีรูปส่วนนั้นส่วนนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้มีจริงนะคะเมื่อไหร่ชั่วขณะที่เกิดและลองคิดดูสิคะว่าการมีจริงในชั่วขณะที่เกิดเนี่ยสั้นและเล็กน้อยแค่ไหนเพียงแค่17ขณะของจิตถ้าจะคิดถึงกายะประสาทรูปนะคะส่วนที่ไม่กระทบสัมผัสไม่ปรากฏกายะประสาทรูปนั้นก็เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยแน่นอนว่าต้องเกิดแล้วแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อสติไม่ได้ระลึกรู้รูปนั้นนะคะเกิดนิดหนึ่งเป็นของจริงชั่วขณะที่สั้นมากแล้วก็ดับเมื่อดับแล้วก็ไม่มีที่จะมารู้ความจริงว่าเป็นรูปอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีก็เสมือนไม่มีทุกรูปที่ไม่ปรากฏการรู้อย่างนี้นะคะจะทำให้ค่อยๆ คลายการยึดถือรูปซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นร่างกายของเราได้เพราะว่าตามความจริงแล้วเกิดดับเร็วที่สุดไม่ปรากฏก็คือหมดแล้วไม่ปรากฏก็คือมีจริงชั่วขณะที่เกิดเล็กน้อยแล้วก็ไม่ปรากฏแล้วก็ดับไปมีจริงชั่วขณะเล็กน้อยที่เกิดแล้วไม่ปรากฏแล้วดับใครจะไปรู้ได้จะมีค่าอะไรจะมีความหมายอะไรหรือว่าจะมีความสำคัญอะไรในเมื่อดับไปแต่แล้วสำหรับปุเรชาตปัจจัยค่ะยังมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ
4: สำหรับปัจจัยที่คู่กับปุเรชาตปัจจัยนะคะคือปัจฉาชาตปัจจัยปัจฉาหมายความถึงหลังหรือภายหลังชาตะแปลว่าเกิดเพราะฉะนั้นปัจฉาชาตปัจจัยก็คือสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยโดยเกิดภายหลังสภาพธรรมะที่เป็นปัจจยุบันซึ่งได้แก่นามธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดหลังแม้ว่าจะเกิดหลังรูปซึ่งเกิดก่อนแต่ว่าจิตที่เกิดหลังเนี่ยค่ะก็เป็นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นปัจจัยแก่รูปนั้นโดยการอุปถัมภ์รูปนั้นแต่ว่าโดยการเกิดภายหลังรูปนั้นถ้าเหตุว่าปัจจัยนี่นะคะมีสองอย่างคือปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นชื่อว่าปัจจยุบันเพราะฉะนั้นปัจจัยทำให้ปัจจยุบันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยไม่ได้ทำให้ปัจจยุบันเกิดแต่ว่าอุปถัมภ์ปัจจยุบันเพราะฉะนั้นรูปที่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนและจิตดวงหลังซึ่งเกิดนะคะทุกดวงเป็นปัจจัยโดยอุปถัมภ์รูปนั้นโดยที่รูปนั้นเกิดก่อนจิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดก่อนโดยเป็นปัจฉาชาตปัจจัยนี่คือชีวิตประจำวันในวันหนึ่งนะคะรูปกับนามที่ร่างกายนะคะไม่ได้แยกกันรูปใดมีสมุฏฐานใดเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นก็เกิดแต่ว่าเพราะเหตุว่ามีจิตเกิดที่ร่างกายนั้นด้วยสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดภายหลังเนี่ยค่ะแม้ว่าจะเกิดภายหลังรูปก็อุปถัมภ์รูปนั้นให้เป็นรูปที่ทรงอยู่ตั้งอยู่มีชีวิตอยู่โดยเกิดภายหลังรูปนั้นจึงเป็นปัจฉาชาตปัจจัยถ้าโดยละเอียดนะคะก็จะทราบได้ว่า จิตที่ไม่เป็นปัจฉาชาตปัจจัยนั้นได้แก่ปฏิสนธิจิตทุกดวงและอรูปวิบากซึ่งทำกิจปฏิสนธิในอรูปภูมิ4ดวงปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับรูปในขณะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตในขณะนั้นไม่ได้เกิดภายหลังรูปจึงไม่เป็นปัจฉาชาตปัจจัยแต่รูปซึ่งเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตแล้วยังไม่ดับจิตต่อมาซึ่งเกิดนะคะทุกดวงอุปถัมภ์รูปทุกรูปซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับนี่เป็นการไม่แยกกันนะคะของนามธรรมและรูปธรรมในภูมิที่มีขันธ์ 5ถึงแม้ว่านามธรรมเป็นอย่างหนึ่งรูปธรรมเป็นอย่างหนึ่งแต่เพราะเกิดในที่ที่เดียวกันคือในรูปร่างกายเดียวกันก็เป็นปัจจัยโดยอุปธรรมแม้ว่านามธรรมที่เกิดภายหลังก็อุปธรรมรูปธรรมซึ่งเกิดก่อนสำหรับปัจฉาชาตปัจจัยนี่นะคะก็ยิ่งแสดงให้เห็นชัดว่าจิตสั่งไม่ได้เพราะเหตุว่ารูปต้องเกิดก่อนและจิตที่เกิดภายหลังอุปถัมภ์รูปนั้นเท่านั้น
5: ผมสงสัยปัจฉาชาตปัจจัยคุณในชาตปัจจัยนี่เขาจะจับได้ว่ามีวัตถุรูปแล้วก็อารมณ์ที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดจิตแต่ปัจฉาชาตปัจจัยในหมายความว่าจิตที่เกิดที่หลังรูป
4: ไม่ได้เป็นปัจจัยให้รูปเกิดนะคะเพียงแต่อุปถัมภ์รูปซึ่งเกิดก่อน
5: หมายความว่าปัจฉาชาตปัจจัยนี่เป็น
4: อุปถัมภกะปัจจัย
5: เป็นอุปถัมภ์
4: ไม่ใช่ชนะกะปัจจัย
5: อย่างนั้นปัจฉาชาตปัจจัยก็หมายก็ที่เป็นนามรูป
4: นามธรรมซึ่งอุปธรรมรูปธรรมที่เกิดก่อนนี่ก็แสดงให้เห็นความชัดเจนค่ะในเรื่องที่ไม่ควรจะเข้าใจว่าจิตสั่งเพราะเหตุว่ารูปต้องเกิดก่อนและก็จิตเกิดภายหลังอุปธรรมรูปนั้นเพราะเหตุว่าเกิดร่วมกันในร่างกายเดียวกันข้อความในอัตถสาลีนีรูปกันแสดงเรื่องของนามธรรมนะคะซึ่งเป็นปัจจัยและไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปและอุปธรรมรูปมีข้อความว่าจิต16ดวงซึ่งท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เรียนเรื่องของจิตโดยตลอดนะคะแต่โดยอาศัยการพิจารณาและการรับฟังตามเหตุผลบ้างแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจิต16ดวงนั้นได้แก่อะไรซึ่งจิต16ดวงคือปฏิสนธิจิตทุกดวงทุกภูมิ1และจุติจิตของพระอรหันต์1และทวิปัญจวิญญาณจิต10 1และอรูปวิบากจิต4ดวงจิต16ดวงนี้นะคะหรือ16ประเภทนี้ไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ทำให้เกิดอิริยาบถและไม่ทำให้เกิดวิญญัติรูปซึ่งวิญญัติรูปมี2อย่างนะคะได้แก่กายวิญญัติรูป1และวจีวิญญัติรูป1กายวิญญัติรูปเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานทำให้รูปนั้นนะคะมีความหมายตามที่จิตต้องการหรือมีสภาพที่แสดงลักษณะที่เป็นความหมายอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่จิตต้องการนั่นเป็นกายวิญญัติรูปท่านผู้ฟังเคยสังเกตบางท่านเดินดังๆไหมคะเป็นไปได้หรือเป็นปกติธรรมดาซึ่งมีได้ใช่ไหมคะจริงหรือเปล่าคะจริงถ้าเป็นปกติเป็นวิญญาติรูปหรือเปล่าฮะไม่เป็นแต่คนที่เดินเบาๆเนี่ยค่ะบางวันก็เกิดจะเดินดังๆขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเป็นวิญญาติรูปไหมคะ ป็นเพราะเหตุว่าจิตต้องการให้รูปนั้นมีความหมายหรือแสดงความหมายตามที่จิตรู้ความหมายนะว่าต้องการให้รู้ที่ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นเนี่ยนะคะคือให้รู้อะไรให้เข้าใจอะไรนี่คือกายวิญญาณนอกจากเรื่องของการเดินหรือว่าการใช้มือนะคะการกวักมือหรือว่าการถลึงตาการทำอาการต่างๆที่จะให้รู้ความหมายนะคะก็เป็นกายวิญญาติรูปเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตสำหรับวจีวิญญาติรูปเป็นรูปซึ่งทำให้เกิดเสียงซึ่งมีความหมายตามจิตที่ต้องการให้เกิดเสียงนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับจิต16ดวงนะคะคือปฏิสนธิจิตจิต16ดวงหรือจิต16ประเภทคือปฏิสนธิจิตทุกดวงทุกภูมิ1และจุติจิตของพระอรหันต์1และทวิปัญจวิญญาณจิต10และอรูปวิบาก4ดวงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเลยเมื่อไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอิริยาบถและไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญาณและวจีวิญญาณซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าสำหรับอรูปวิบาก4ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปใดๆทั้งสิ้นเป็นของที่แน่นอนสำหรับทวิปัญจวิญญาณจิต10ซึ่งได้แก่จักขุวิญญาณจิตเห็น2ดวงจิตได้ยิน2ดวงจิตได้กลิ่น2ดวงจิตลิ้มรส2ดวงจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย2ดวงรวมเป็นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงนะคะเป็นจิตที่อ่อนมากไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปไม่เป็นปัจจัยให้จิตสัจฉรูปเกิดเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอิริยาบถและไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญาณและวจีวิญญาณก็ควรที่จะพิจารณาหรือพิสูจน์นะคะขณะนี้กำลังเห็นขณะที่เห็นเนี่ยค่ะหมายความถึงชั่วขณะที่กำลังรู้หรือเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นในขณะนั้นไม่ใช่โลภะหรือโทสะนะคะที่จะทำให้เกิดรูปหรือว่าเกิดอิริยาบถหรือว่าเกิดกายวิญญาณวจีวิญญาณได้เลยเพราะฉะนั้นอรูปวิบากจิต4ดวงและทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงและจุติจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปปฏิสนธิจิตทุกดวงทุกภูมิไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปแม้ในภูมิที่มีขันธ์5อย่าลืมนะคะว่าในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดรูปที่เกิดร่วมด้วยไม่ใช่จิตตัจฉรูปแต่เป็นกัมมัชฌรูปเพราะฉะนั้นรูปนั้นอาศัยจิตเป็นสหชาตปัจจัยเกิดพร้อมกันจริงแต่ว่ารูปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจิตนั้นเป็นสมุฏฐานแต่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นข้อความในอรรถสารินีก็จะแสดงให้เห็นปัจฉาชาตปัจจัย
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.พลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพ พันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรจน์คุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอาริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: ครั้งที่1130ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2525
4: อย่าลืมนะคะว่าในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดรูปที่เกิดร่วมด้วยไม่ใช่จิตตัชรูปแต่เป็นกรรมัชรูปเพราะฉะนั้นรูปนั้นอาศัยจิตเป็นสหชาตะปัจจัยเกิดพร้อมกันจริงแต่ว่ารูปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจิตนั้นเป็นสมุฏฐานแต่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นข้อความในอรรถสาลินีก็จะแสดงให้เห็นปัจฉาชาตปัจจัยนะคะว่านามใดทำให้รูปเกิดนามใดทำให้อิริยาบถเกิดและนามใดทำให้วิญญัติรูปเกิดและเมื่อรูปต่างๆเหล่านั้นเกิดแล้วนะคะจิตดวงหลังๆต่อไปก็เป็นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอุปถัมภ์รูปซึ่งเกิดแล้ว
5: ผมถามนอกเรื่องเจริญสติปัฏฐานพระอรหันต์ก็เห็นเก้าอี้นะท่านต้องเห็นด้วยว่าเป็นเก้าอี้ถูกไหมครับถ้าไม่เห็นเป็นเก้าอี้ท่านนั่งไม่ได้แล้วก็ก่อนที่เห็นเป็นเก้าอี้ก็ต้องมีเห็นสีของเก้าอี้ก่อนใช่ไหมครับอะไรที่ปรากฏเป็นตาก่อนที่เป็นเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็คิดถึงรูปร่างของสิ่งนั้นอันนี้ปุถุชนก็เห็นเก้าอี้เหมือนกันแล้วความเห็นผิดที่ว่าเห็นว่าเป็นเก้าอี้อ่ะคือถ้าเกิดผู้ที่ไม่ได้ฟังเรื่องของปรมัตถธรรมเลยเนี่ยเขาจะเถียงว่ามีเก้าอี้ตัวนี้จริงๆแล้วมีเขาที่กำลังเห็นเก้าอี้อยู่นั่นเป็นความเห็นผิดแต่ก็คือโลภะมูลจิตทิฏฐิตตะธรรมยุตใช่ไหมฮะแล้วแต่บุคคลอื่นก็เห็นเก้าอี้ได้แต่ว่าไม่ใช่โลภะมูลจิตทิฏฐิกตังสัมปยุตถ้าเกิดเขาไม่ยืนยันว่าเก้าอี้ตัวนั้นมีอยู่จริงๆเขารู้ว่าภาพรู้นั้นก็เป็นภาพที่รู้รูปร่างของสีซึ่งไม่ใช่เขาที่กำลังรู้เก้าอี
4: ้ท่านผู้ฟังทราบว่าโลภะมูลจิตมี8ดวงหรือ8ประเภทซึ่งจำแนกออกโดยความต่างกันเป็นทิฏฐิกตังสัมปยุต4ดวงประกอบด้วยความเห็นผิดและทิฏฐิกตวิปยุตไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวงข้อที่ควรพิจารณาคือผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะคะมีโลภะมูลจิตกี่ดวง
5: 8 ดวง
4: ถ้าฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าขณะใดเป็นโลภะมูลจิตทิฏฐิกตสัมปยุตขณะใดเป็นโลภะมูลจิตทิฏฐิกตวิปยุต
5: เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เป็นโลภะมูลจิตทิฏฐิกตสัมปยุตได้ใช่ไหม
4: แล้วเมื่อไหร่เป็นทิฏฐิกตวิปยุต
5: สังเกตไม่ออกไม่รู้ดู
4: แต่มีใช่ไหมคะโลภะทิฏฐิกตวิปยุตมีใช่ไหมคะ
5: โดยการศึกษามี
4: ตามความเป็นจริงมีไหม
5: คิดว่าน่าจะมี
4: เพราะฉะนั้นก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาจริงๆแล้วก็จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างตรงตามความเป็นจริงสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะใดเป็นทิฏฐิกตสัมปยุตขณะใดเป็นทิฏฐิกตวิปยุต
5: ผมสงสัยตรงที่ว่าความเห็นผิด
3: ในโลภะมูลจิตทิฏฐิกระดาษสัมยุตนั้นคือความเป็นจริงที่ว่าเก้าอี้นี่มีจริงๆแล้วมีเขามีผมที่กำลังเห็นเก้าอี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งอื่นไม่ได
4: ้มีความเห็นว่าต้องเที่ยงและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เป็นปรมัตถธรรม
3: แต่บุคคลที่เห็นว่าเป็นเก้าอี้แต่ก็ไม่ได้ยึดไม่ได้เข้าใจผิดว่าสภาพที่รู้อาการของสิ่งที่ปรากฏทางตากับสภาพที่รู้รูปร่างของสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เรา
4: บางที
3: ก็เป็นโลภ
4: วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเห็นเก้าอี้แล้วคิดอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะ
3: เฉยๆก็ได้
4: เห็นเก้าอี้แล้วคิดอะไรบ้างหรือว่าไม่ได้คิดก็นั่งไปเลยค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเห็นอาหารแล้วก็คิดอะไรบ้างหรือว่ารับประทานไปเลยหรือว่ารสอร่อยจริง
3: ก็บางทีผมเดินไปใจก็ยังนั่งเลยเฉยๆ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งไม่มีความเห็นอย่าลืมนะคะว่าความเห็นทิฏฐินะคะคือความเห็นถ้าขณะใดที่ไม่มีความเห็นผิดขณะนั้นก็เป็นเพียงโลภะทิฏฐิกตวิปยุตขณะใดที่เกิดความเห็นผิดขึ้นขณะนั้นจึงจะเป็นทิฏฐิกตสัมปยุตถ้าเห็นเก้าอี้แล้วนั่งไปเลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เห็นผิดอะไรขณะนั้นก็เป็นทิฏฐิกตวิปยุตแต่การเห็นของปุถุชนนะคะว่าเป็นเก้าอี้กับการเห็นของผู้ที่เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นเก้าอี้นั้นยังต่างกันโดยที่ว่าปุถุชนเนี่ยค่ะปราศจากสติไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยนะคะมีกิเลสก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสสำหรับปุถุชน
3: ครับ
4: แต่ว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็คงเหมือนเดิมท่านในภูมิมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ท่านหนึ่งเหมือนกับปุถุชนอื่นๆแต่เวลาที่พระอรหันต์เห็นเก้าอี้กับเวลาที่ปุถุชนเห็นเก้าอี้พระอรหันต์รู้ว่าเป็นเก้าอี้ปุถุชนรู้ว่าเป็นเก้าอี้จิตของพระอรหันต์เนี่ยค่ะเป็นมหากิริยาจิตแต่ว่าจิตของปุถุชนนะคะเป็นอกุศลจิตในขณะที่รวดเร็วทางปัญจทวารสืบต่อกับทางมโนทวารโดยมีวิถีจิตท่านไม่มีใครจะไปยับยั้งความต่างกันของสภาพจิตของพระอรหันต์กับสภาพจิตของปุถุชนได้คือเห็นเหมือนกันนะคะเป็นจักขุวิญญาณแม้แต่ว่าจะเป็นอกุศลวิบากหรือว่ากุศลวิบากรู้ว่าเป็นเก้าอี้เหมือนกันแต่ว่าในขณะที่รู้นั้นปุถุชนเป็นอกุศลพระอรหันต์เป็นมหากิริยาจิตเนี่ยค่ะคือสภาพจิตที่ต่างกันแม้ว่าอารมณ์จะเหมือนกัน
3: ต่างกันแค่ที่ว่าเป็นกิริยากับเป็นอกุศล
4: แต่เหตุที่จะให้เป็นมหากิริยาจิตนะคะช่างแสนต่างกับการที่เป็นอกุศลจิตซึ่งจากการเป็นอกุศลจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างเมื่ออบรมเจริญปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะวันหนึ่งจากเห็นแล้วเป็นอกุศลจิตเนี่ยค่ะจะเป็นเห็นแล้วเป็นมหากิริยาจิตแต่ช่วงที่จะทำให้จากอกุศลจิตนะคะเป็นมหากิริยาจิตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องอบรมเจริญอย่างถูกต้อง
6: ผมอยากจะถามในเรื่องทิฏฐิกตสัมปยุตกับทิฏฐิกตวิปยุตนี่เช่นเห็นเก้าอี้แล้วรู้ว่ามีความรู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนี้สีสวยดีรูปร่างกระทัดรัดดีเบาะนั่งนิ่มดีความคิดอย่างนี้เป็นทิฏฐิกตสัมปยุตหรือวิปยุตครับ
4: ทิฏฐิกตวิปยุตเพราะว่าเท่าที่บอกว่าดีมาทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของโลภะเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นอะไรเลยในเรื่องความเห็นว่าเที่ยงหรือความเห็นว่าศูนย์หรืออะไรทั้งสิ้น
6: แล้วถ้าเห็นว่าเก้าอี้ตัวนี้ราคามันแพงกว่าเก้าอี้ธรรมดาความเห็นอย่างนี้ก็ยังเป็นทิฏฐิกตวิปยุตหรือเปล่า
4: แน่นอนค่ะลองเทียบดูกับพระอรหันต์ก็ได้นี่ค่ะหรือว่าพระโสดาบันก็ได้พระอริยะบุคคลท่านก็คิดอย่างนี้ท่านก็เห็นอย่างนี้ แต่ว่าสำหรับพระโสดาบันบุคคลนะคะดับโลภะทิฏฐิขตะสัมปยุตเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยแต่ปุถุชนเมื่อยังไม่ดับวันหนึ่งก็จะมีความเห็นว่าเที่ยงหรือว่ามีความเห็นว่าศูนย์หรือว่ามีความเห็นอื่นๆอีกซึ่งเป็นความเห็นผิดต่างๆต่างออกไปอีก
7: ไม่ทราบวันนี้ท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะในเรื่องปัจจัยที่ได้ศึกษาไปแล้วในคราวก่อนในคราวก่อนเป็นเรื่องของปัจฉาชาตปัจจัยซึ่งหมายความถึงนามธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังอุปธรรมรูปธรรมซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับไปเพราะเหตุว่ารูปธรรมที่เกิดร่วมกันกับนามธรรมในร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตคือในร่างกายของสัตว์บุคคลต่างๆนั้นนะคะเพราะเหตุว่ารูปธรรมนั้นเกิดร่วมกับนามธรรมและรูปธรรมเป็นปัจจัยแก่นามธรรมโดยที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับไปแล้วเป็นอายตนะเป็นที่ประชุมเป็นที่ต่อเป็นที่อาศัยเกิดของจิตหรือว่าเป็นรูปซึ่งจิตกำลังรู้รูปนั้นเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแต่สำหรับนามธรรมเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าในขณะที่จิตกำลังเกิดในขณะนี้นะคะแล้วก็มีรูปซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นนามธรรมคือจิตในขณะนี้ซึ่งเกิดแล้วก็มีรูปซึ่งเกิดก่อนและยังไม่ดับไปนามธรรมจะมีความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นปัจจัยแก่รูปโดยสถานใดเพราะเหตุว่านามธรรมคือจิตและเจตสิกในขณะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จิตและเจตสิกประเภทที่ทำให้เกิดรูปแต่ก็เป็นปัจจัยโดยอุปธรรมรูปซึ่งเกิดก่อนและยังไม่ดับไปนี่คือความหมายของปัจฉาชาตปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นการแสดงให้รู้ว่านามธรรมและรูปธรรมซึ่งกำลังเกิดแล้วยังไม่ดับไปนั้นเกื้อกูลเป็นปัจจัยและอุปธรรมกันอย่างไรข้อความในอรรถสารินีรูปกันที่ว่ามีจิต16ดวงที่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นก็ย่อมไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอิริยาบถไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญัตและวจีวิญญัตจิต16ดวงก็คือปฏิสนธิจิตทุกดวงทุกภูมิ1ประเภทและจุติจิตของพระอรหันต์1ดวงและทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงคือจักขุวิญญาณจิตเห็น2ดวงเป็นกุศลวิบาก1ดวงอกุศลวิบาก1ดวงโสตวิญญาณจิต2ดวงคานวิญญาณจิต2ดวงชิวหาวิญญาณจิต2ดวงกายวิญญาณจิต2ดวงจิต10ดวงนี้นะคะเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอิริยาบถหรือว่าไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญัตวจีวิญญัตนอกจากนั้นก็มีอรูปวิบากจิตอีก4ดวงซึ่งทำกิจปฏิสนธิในอรูปประพรมภูมิไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะเหตุว่าเป็นการเกิดในอรูปประพรมเว้นจากจิต16ดวงนี้แล้วนะคะจิตอื่นแม้ว่าจะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดก็จริงแต่จิตบางประเภทไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอิริยาบถหรือกายวิญญัตและวจีวิญญัตเกิดขึ้นซึ่งท่านผู้ฟังก็น่าจะคิดว่าเป็นในขณะไหนนะคะซึ่งจิตสามารถจะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดแต่ว่าไม่เป็นปัจจัยให้อิริยาบถหรือกายวิญญัตและวจีวิญญัตเกิดได้แก่จิตประเภทวิบากจิตนอกจากวิบากจิตนะคะยังมีจิตประเภทอื่นด้วยซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงโดยละเอียดเพียงแต่จะให้ทราบว่านอกจากจิต16ดวงซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิด จิตอื่นแม้เป็นปัจจัยให้รูปเกิดก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอิริยาบถหรือวจีวิญญาตนั้นได้แก่ขณะที่กำลังเป็นภวังคจิตเป็นต้นเช่นในขณะที่กำลังนอนหลับสนิทเนี่ยค่ะจิตซึ่งไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณจิตแล้วเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้แต่ในขณะนั้นนะคะที่กำลังนอนหลับสนิทไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอิริยาบถไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญาตหรือวจีวิญญาตเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านามธรรมบางประเภทนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดรูปแต่ว่าไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอิริยาบถไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญาตสำหรับทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงซึ่งเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนและไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเป็นปัจฉาชาตปัจจัยหรือเปล่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องค่อยๆพิจารณาไปโดยละเอียดจริงๆนะคะถ้าทราบว่าปัจฉาชาตปัจจัยคือนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเป็นปัจจัยโดยอุปธรรมรูปธรรมซึ่งเกิดก่อนเพราะฉะนั้นถึงแม้ทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นก็จริงแต่เป็นปัจฉาชาตปัจจัยคืออุปธรรมรูปธรรมซึ่งเกิดก่อนหรือเปล่าเป็นค่ะเพราะฉะนั้นชั่วแต่ขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเท่านั้นนะคะซึ่งนามธรรมไม่ได้เป็นปัจจัยแก่รูปธรรมโดยปัจฉาชาตปัจจัยเพราะเหตุว่ารูปธรรมและนามธรรมเกิดพร้อมกันแต่หลังจากขณะปฏิสนธิแล้วรูปธรรมเกิดแล้วแล้วก็ตั้งอยู่ถึงอายุของจิตเกิดดับไปนะคะ17ขณะรูปหนึ่งจึงดับเพราะฉะนั้นในขณะซึ่งปฏิสนธิจิตดับไปแล้วเนี่ยค่ะรูปซึ่งเกิดในขณะปฏิสนธิจิตก็ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นปฐมภวังค์ซึ่งเกิดภายหลังนะคะก็เป็นปัจฉาชาตปัจจัยคืออุปธรรมรูปซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่กำลังนั่งอยู่ในที่นี้นะคะนามธรรมคือจิตและเจตสิกของท่านซึ่งเกิดในขณะนี้เป็นปัจฉาชาตปัจจัยคืออุปธรรมรูปธรรมซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับเพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดเนื่อง

0: จให้เกิดวิญญาณเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญความสงบมีความชำนาญมากแล้วก็ฌานจิตจะเกิดในขณะไหนก็ได้เช่นท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะในขณะที่กำลังถวายอยู่งานพัดนะคะฌานจิตของท่านเนี่ยค่ะเกิดสลับกับกามาวจรจิตที่ทำให้เกิดอิริยาบถคือการถวายอยู่งานพัดในขณะนั้นและฌานจิตซึ่งเกิดขั้นนะคะก็อุปถัมภ์อิริยาบถนั้นให้เป็นไปอย่างนั้นได้โดยตลอดสำหรับจิตอื่นๆนะคะเช่นอกุศลจิต12ดวงมหากุศลจิต8ดวงสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์และมหากิริยาจิตนะคะสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์จิตเหล่านี้เป็นต้นเป็นปัจจัยให้รูปเกิดด้วยเป็นปัจจัยให้อิริยาบถเกิดด้วยเป็นปัจจัยให้วิญญัติรูปเกิดด้วยได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจิตแต่ละประเภทนะคะก็เป็นปัจจัยให้รูปแต่ละรูปหรือว่าอาการของรูปแต่ละอาการเกิดขึ้นได
1: ้ผมสงสัยครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าท่านพระสารีบุตรกำลังถวายงานพัดอยู่แล้วฌานจิตของท่านก็เกิดสลับกับกามวจรจิตคือขณะที่ฌานจิตเกิดนะขณะนั้นจะยังทำงานพัดได้หรือครับ
0: ความเกิดดับของจิตเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นฌานจิตเกิดสลับกับกามาวจรจิตได้โดยที่มีภวังคจิตขั้นเหมือนอย่างในขณะนี้ค่ะจิตเห็นเกิดทางจักขุทวารวิถีจิตนะคะแล้วก็มีจิตซึ่งเป็นไปรู้อารมณ์เดียวกับจิตเห็นเนี่ยค่ะหลายขณะแล้วก็ดับจิตเป็นภวังคขั้นแล้วก็มโนทวารวิถีจิตเนี่ยค่ะรับรู้อารมณ์ต่อจากทางจักขุทวารวิถีจิตหลายขณะทีเดียวนะคะหลายวาระแล้วก็มีภวังคจิตขั้นแล้วก็มีจิตที่ได้ยินเสียงหลายขณะเป็นโสตทวารวิถีจิตดับไปเมื่อเสียงดับแล้วก็มีภวังคขั้นเนี่ยค่ะหลายขณะแล้วก็มโนทวารวิถีจิตเนี่ยก็เกิดขึ้นรู้เสียงที่ได้ยินต่อจากทางโสตทวารวิถีและก็มีภวังคจิตขั้นหลายวาระแต่ขณะนี้เสมือนว่าไม่มีอะไรขั้นเลยเพราะฉะนั้นฌานจิตกับกามาวจรจิตเนี่ยนะคะก็ย่อมเกิดสลับกันได้เสมือนว่าไม่มีอะไรขั้นเลย
1: นั่นสิตามปกติถ้าฌานจิตแล้วต้องฟังอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับ
0: ขณะที่เป็นภวังค์นะคะในขณะนี้ขั้นอยู่ระหว่างทางตาที่เห็นกับทางหูโสตทวารวิถีจิตที่ได้ยินแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะขณะที่กำลังเห็นน่ะฟังรู้เรื่องไหมคะในเมื่อทางจักขุทวารวิถีเนี่ยค่ะต้องไม่ได้ยินเสียงแล้วท่านผู้ฟังก็มีจักขุทวารวิถีเกิดนะคะตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะจิตจักขุวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวธพนะจิตชวนะจิต7ขณะตถาลัมพนะจิต2ขณะและก็ยังเป็นภวังคจิตขั้นและก็มโนทวารวิถีจิตเนี่ยค่ะก็ยังเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต่อโดยที่มโนทวาราวชนะจิตเกิดและดับไปชวนะจิตก็เกิดต่อแล้วก็ภวังคจิตก็เกิดขั้นก่อนจะถึงโสตทวารวิถีแต่ท่านผู้ฟังที่กำลังเห็นในขณะนี้ก็ฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าฟังไม่รู้เรื่อง
1: แต่ว่าภวังคจิตที่กำลังฟังอยู่นี่อาจจะเกิดน้อยกว่าฌานจิตที่ท่านกำลังเกิดของท่านพระอานนท์ก็ได้ครับ
0: เวลานี้ท่านผู้ฟังไม่ทราบว่าภวังคจิตของท่านเกิดมากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าแทนที่จะเป็นภวังคจิตมากท่านเหล่านั้นเป็นภวังคจิตน้อยและเป็นฌานจิตขั้นตามลักษณะของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะย่อมมีภวังคจิตน้อยกว่า
1: เพราะฉะนั้นการเป็นพหุสูตร

0: สังฆานนท์ก็ด้วยท่านสามารถชำนาญในฌานจิตช่วยให้ท่านเป็นพระโสดที่จำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดใช่ไหมครับ
1: พระเถระที่เป็นเอตทัคคะในสมัยพระผู้มีพระภาคนะคะได้อบรมปัญญาบารมีมากประกอบด้วยญาณที่เป็นคุณธรรมที่จะทำให้ถึงความเป็นเอตทัคคะอย่างท่านพระอานนท์ท่านก็ต้องประกอบด้วยปฏิสัมภิทาความชำนาญในเหตุในผลในอัฏฐะในนิรุตติในภาษาในปฏิภาณมากมายพอที่จะทรงจำพระสุตตันตปิฎกได้และพระอภิธรรมปิฎกได้ที่จะสังคยนาได้โดยไม่ตกหล่นด้วยถ้อยคำซึ่งไพเราะอย่างยิ่งนะคะยากซึ่งใครสามารถที่จะกล่าวได้อย่างนั้นทั้งคำถามและคำตอบโดยตลอด

ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือลูกคุณบรรยงจงจิตนัน 3,150 บาทคุณสมควรกูดีสุข500บาทคุณณรงค์ศักดิ์เตชะไกรศรี800บาทคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์อุทิศให้หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมคุณพ่อกีขินและคุณแม่เจริญแซ่ตันและคุณสมเกียรติวัชเรศโยธิน 4,000 บาทคุณน้ำพึ่งพุกพูน100บาทคุณถาวรเกิดสัง500บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณอดิเทพแจ้งกระจ่างจิต300บาทคุณนาวานิชวงมังกร500บาทคุณเพ็ญพันธ์วงมังกร200บาทคุณพัชรีวงมังกร200บาทคุณทินภัทรโสนชัย100บาทคุณพิชาภาสุขะ500บาทและคุณสามารถและคุณยาวพรไทยเจริญ 1,000 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาและรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 นถึง 8:00 นวันเสาร์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นวันอาทิตย์และเวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10
และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน